0: ศรีอนุชาจักรภพน้องพี่เสด็จพี่จักรพรรดิผู้นี้สังเกตพระพักน้องมาเป็นเวลาหลายวันรู้สึกแปลกๆหรือว่าไอ้ทหารคนไหนมันทำให้เจ้าไม่พอพระทัยเสด็จพี่จะสั่งตัดหัวทันท
1: ีขอเรียนเชิญท่านพี่สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายหรอกพะยะค่ะแต่มันเป็นเรื่องหัวใจของเจ้าหม่อมฉันเจ้ากระหม่อมจักรภพมีใจแอบรักสาวต่างแคว้นเธอให้นำพวกมารยาและนาตยาแต่กระหม่อมฉันไม่กล้าที่จะกราบทูลเสด็จพี่เสด็จพี่คิดเห็นเป็นประการใดพะยะค่ะ
0: เรื่องแค่นี้เองน้องพี่เอาอย่างนี้ในเมื่อเจ้ารักใคร่ชอบพอกับองค์หญิงมารยาทนาตยาก็เดินทางเข้าสู่แผ่นดินสุริโยไปดูเนื้อดูตัวหากถูกตาต้องใจบอกกับข้าข้าจะยกกองเตียงที่ยศไปสู่ขอให้
1: รับได้ก้าวพยาขาท่านพี่
2: ขอเดชะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นตามอย่างที่คิดอยากจะให้พระองค์ท่านกีทากองทัพไปยึดแผ่นดินสุริโยเลยพยาขา
0: เป็นความคิดที่ดีถ้าเช่นนั้นแล้วเองจัดเตรียมกองกำลังให้พร้อม
2: ครับเด็กก้าว
0: ส่วนเองติดตามตีอนุชาของข้าไป
3: กระหม่อมจะคุ้มครองเข้าชีวิตพระเจ้าค่ะ
4: จากกระพบเดินทางเข้าเมืองศรีสุริโย

0: ไม่ได้ไม
1: ่ได้ไม่ได้เร่นไวจะตายจะตุ้มรับใครผู้ชมที่รบรักทุกท่านพระเอกที่มากในฝีมือนะฮะพระเอกที่ร่วมกำกับการแสดงวราวุธสุดที่รักรับบทเป็นแม่ทัพธนายุทธ

0: เฮ้ยๆแบ่งไปเล่นกันหน้าโบสถ์บ้างสักคนนึงอ่ะมันแคบไป
1: กันที่ตั้งเยอะจะมาเบียดกันทำไมอ่ะ
0: ไอ้อุ้มลงไปเล่นข้างล่างไป
2: พี่อ่ะต้องลงไปเล่นข้างล่าง
1: นั่งให้มันดี
0: ๆไปขยับขยายอนาเขต
2: ไปล่วงนู่นน่ะดิเออไป
0: เฮ้ยๆแล้วมึงจะตามกูมาทําหี้อะไรล่ะ
2: เอาไงเอายังไงอ่ะ
0: นั่งริมนี
2: ่นั่งห่างกันเหรอ
0: เออเออหุ้ยจิ๋มหายหาแดกมาจนปัจจุบันนี้จะต้องมาจัดระเบียบลิเกนั่งเองกู
2: นั่งนู่น
0: พอดีแล้วเนี่ย
1: ยึดเกียรติยศกฎบัญญัติ

0: มีระยะหน้าตายาแน่ๆไปช่วยพระธิดาทั้งสองก่อน
1: ไปเร็วพี
2: ่ไปลูก
0: ตามไปเว้ย
2: ร้องฉากหน้าฉากหน้าค่อยร้องลูกลิเกเขาเล่นไว
3: ช่วยด้วยใครหน่อยด้วยช่วยด้วย
0: พระธิดาเดี๋ยวข้าหม่อมช่วยไว้เองพี่ค่ะจะเป็นใครกันสองคนไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
4: กูเป็นใครมึงไม่ต้องรู้หรอกแต่ที่สำคัญกูอยากได้ตัวมารยาทกับหน้าตายามาเป็นเมียทางที่ดีถ้ามายาตายสายหัวไป
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องผ่านศพกูไปก่อน
2: มึงจะต้องตายวาย
1: เอาโชคกันอยู่หนูเดี๋ยวค่อยร้องลูก
0: เฮ้ย
4: ร้องเป็นไงบ้างพี่ค่ะ

0: แล้วกันเตรียมตัวรับศึกได้เลย
1: เฮ้ยนั่นพระราชรถต่างเมืองนี่นาเป็นอะไรหรือเปล่าพระเจ้าฟ้าหญิงทั้งสอง
2: วราวุธรับรางวัลไหมครับ
1: ขอบคุณนะครับ
3: เป็นอะไรหรือเปล่าวะร้อง
2: เล่าอย่าไปร้องลูกไอ้หนู
1: เป็นอะไรหรือเปล่าพระเ
4: จ้
1: า
4: ฟ้า
2: เดี๋ยวร้องฉากหน้าละลูกนะ
3: ครับครับ
1: โอ้ยไม่เป็นไรก็ดีแล้วดีนะที่กระหม่อมฉันเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันเฮ้ยของกูซะมั้ง

0: พี่ไปขึ้นเฝ้าก่อน
1: นะนะ
0: ไปขึ้นเฝ้า
1: ร้องร้องตอนไหน
0: เดี๋ยวมึงค่อยร้องไง
1: ครับ
0: เออเดี๋ยวรอจังหวะไปขึ้นเฝ้าเถอะพยัญชนะ
2: เถอะพยัญชนะ
3: ศิลปินคุณภาพเพลงที่หลากหลายเล่นฝีไม้ลายมือเอกลักษณ์ลูกเจริญรัตน์รับบทเป็นองค์กษัตริย์

0: ขอบพระคุณรอน้ำใจที่มอบให
1: ้ฝ่ายหญิงนะข้างบนสืบพยาค่ะ
2: เชิญเชิญเชิญ
1: เขาก็รู้ว่าเราแอบได้เสียกันแล้ว
2: ทำอะไรพูดจาอะไรเนี่ยฮะลูกพ่อมานั่งข้างบนกับพ่อก็ได้ลูกไม่ต้องเกรงใจ
0: เจ้ายาวก็นำความมากราบทูล

0: เกิดอะไรขึ้นวะยาว
1: นี่ทำไมจะต้องแถมาถึงวันนี้ด้วยล่ะฮะขึ้นมาทำไม
2: เป็นราชการรับเพี้ยค่ะ
1: เป็นราชการรับบอกได้บอกได้ว่ามา
2: เอาหัววัด
3: รับขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ขอเดชะบัตรเดี๋ยวนี้กองทัพจากเมืองภูผานครมาชิดติดหน้าด่านแล้ว
1: รับ
2: ช
1: ั่ว
0: ขอเดชะพระองค์ท่าน
1: ว่าไง
0: ราชรถแห่งภูผานครเมื่อสักครู่นี้ลุกล้ำเข้ามาในตำหนักชั้นในปลุกปั้มพระราชชนัดดาทั้งสองพระองค์พระยาค่ะ
1: ตายแล้วนี่กล้าทำลายกับทั้งหลานสาวเรามันโอหังนักยกทัพไปพร้อมกับเราเลย
0: เชิญเสด็จพระยาค่ะฝ่าบาท
1: ไปเร็วเข้าไปยกทัพไประ
3: วังตัวด้วยนะแม่ข้าเจ้าพี่
0: อยู่ที่นี่นะ
2: เ
4: ออมันพี่ยังไงไม่รู้เด็กพี่ต้องร้างแค้นให้กับของฉันรักไม่สมหวังยังจะโดนฟันหน้าไม่
5: เจ้าไม่ต้องห่วงกีทากองทัพครั้งนี้กูจะยึดแผ่นดินศรีตุลิโย
1: ดีมากดีมากโอ้โหทหารอันจงรัก
5: มึงจัดการมันน้องพี่
1: ใส่ให้เต็มสูบไปเลย
0: ให้มันร้องหน่อยพะยะค่ะ
2: ไอ้พวกเดรัจฉานล่ะสันดานมา
5: โอ้โห
0: ไม่อยากว่า

0: วุธไอ้อุ้มมามึงจะต้องโดนลุมได้หนุ่ยสถานะพวกมึงต้องแหลกแตกกระจุยมึงอย่ามาคุยกันนะคะ
1: เดี๋ยวกูจะ
0: ก็เก่ง
1: เฮ้ยมึงลองงี้มึงพูดดีกว่ามั้ง
0: ไอ้ยี่บ่ายนี่เกมันพ่อมาเดินแล้วมาพูดยังไงแล้ว
2: มึงต้องร้องแล้วมึงไปอดอยากมาจากไหนเนี่ยฮะ
1: มึงกินสมุดก่อนไปหรือเปล่า
0: หาแดกมา4ฉากแล้วเพิ่งได้ร้องเนี่ยไอ้ยังจะไม่เป็นลิเกอยู่แล้วกูเดินตามก็ต้องให้ร้องหน่อยจะร้องหน่อยจะ
1: ร้องอย่างมึงกูว่าพูดเหมือนเดิมดีกว่าพูดจะพูดไม่รู้เรื่องเลย
0: ให้ร้องให้เล่นบ้างเถอะถ้ามึงไม่ให้กูร้องไม่ให้กูเล่นอนาคตกูต้องเป็นลุงแกะโคกวุ้นแน่นอนกูขอละ
1: ไม่เป็น

0: ใจร้ายเหลือเกิน
1: วางตัวพยัคฆ์การสาบาน
0: ร้องดีไหม
2: พวกมึงกล้ามาอันหน้าน้องกู
3: ร่มเดือดจะเชือดราชาในวัน

0: คอยคิดใหญ่โต
1: ข้ามัน

0: ต่อมาจะวางตัวเพียงห่าง
1: ขอบน้ำใจมาก
0: ประตูเมืองก่อนปิดประตูเมือง
2: องค์กษัตริย์สุริโยสั่งทหารปิดประตูเมือง
0: ระวังพยัคฆ์ปิดประตูเมืองก่อน
1: ขอบใจมากขอบใจมาก
3: ทหารเขาล้อมมันไว
2: ้ต้องครับ

0: ันจะกระพบก็ร้อมเมืองเอาไว
1: ้
2: ประตูเมืองก่อน
1: ประตูเมือง
3: พวกมึงนี่หวัด
1: เลยก็พวกกูไง
3: พวกมึงทั้งนั้นเลย
4: พวกกู
3: แล้วพวกกูอยู่ไหน
4: โลน
2: ไอ้ยาว
4: อยู่ข้างใน
2: เพื่อนเขาปิดประตูเมืองแล้ว
3: แล้วไงมึงจะกระลบธงชาติกันไง
2: ก็ยืนอยู่บนกำแพงเนี่ย
3: เฮียพวกนี้แหละ
4: อะไร
3: ไอ้บ้ามึงพวกมึงเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
3: มึงมาทำไมเนี่ย
1: ก็มาล้อมเมืองไง
4: เออ
3: การที่จะล้อมเมืองมึงต้องให้พวกกูเข้าไปให้หมดก่อนแล้วมึงใครล้อมแล้วกูดุ่ยอยู่คนเดียวมึงจะล้อมยังไงเฮ้ย
1: แล้วมึงไปไหนมาแล้วเนี่ย
3: ลิแกมันหลายตัวมันวิ่งกันลำบากลำบน
1: โอ้แล้วกูต้องทำไงอ่ะ
3: มึงก็เข้าไปก่อนให้กูเข้าไปให้สุดแล้วมึงค่อยล้อม
4: เรื่องมาก
1: เรื่องเยอะเฮ้ย
4: กูต้องเข้าใช่ไหมเนี่ย
1: ถอยก่อนเออ
3: เอาเข้าแล้วล้อมได
4: ้เอา
2: เดี๋ยวเข้าไม่สุดตูดเลยมึงรู้มากเลยเพื่อน
1: กษัตริย์สุริโยปิดประตูเมืองเช่นนี้หมายความว่าเช่นไรหรือว่าท่านนั้นยอมแพ้ให้แก่ข้าจักรพรรดิแล้ว
5: เรายังคงรักศักดิ์ศรีของความเป็นกษัตริย์ศัตรูแม้จะเข็นฆ่าประหัตประหารก็ย่อมสานสัมพันธ์ด้วยไมตรีมิตรอันงดงามสืบต่อไปเบื้องหน้าได้เพราะฉะนั้นเราขอประวิงเวลาไว้7วันหลังจากนั้นเราจะหาคนดีมีฝีมือมาปกป้องพระนครให้สมพระเกียรติ
1: หากแม้น7วันท่านหาคนดีมีฝีมือมาสู้กับพวกข้าไม่ได้แผ่นดินของท่านต้องลุกเป็นทะเลเพลิงทหารตั้งกองค่ายหน้าเมือง
2: ขอยืนช้าสบายการครั้งนี
5: ้ร้อนแน่แล้ว
2: จะคิดอ่านประการใดเถอะค่ะ
3: น้อมคำนับรับอาสาย
2: ังไอ้ลิเกรู้มากก็ยังไม่ได้สั่งมึงเลยไอ้เวนและเรื่อง
5: มึงจะอาสาไปไหนยังไม่ได้บอกได้ข่าวอะไรเลยเรายังคงมีราชโอรสที่พร้อมจะปกป้องพระนครแม่เมียจ๋าเห็นทีจะต้องไหว้วานให้ทหารคนสนิทไปติดตามราชบุตรกลับมากู้กรุง
6: หม่อมฉันเห็นด้วยกับเจ้าพี่ไปค่ะลูกของเราอาจจะช่วยกอบกู้บ้านเมืองเราได้ไปค่ะเจ้าพี
5: ่งั้นก็ดีแล้วยาวเอ้ย
3: ยังไงน้อมคำนับรับข่าตัว
2: ยัง
3: จะไม่
2: เขาเรียกเฉย
3: ๆมีอะไรหรือลองบอกมาสิ
5: เฮ้ยน
6: ี่
5: มาไปอังอะไรนะฮะ
3: อะไรหยอกกับเขาน
5: ี่พระชายาฉัน
3: ใครเนี่ย
5: ชายาฉัน
3: มีผัวยัง
6: ก็ม
3: ีแล้วก็บอก
6: มีแล้ว
5: เดินทางไปสำนักดาบไปกราบทูลพระโอรสสุริยนสนธยาอารยันให้กลับมากู้กรุงโดยด่วนขี่อาชาไปรีบไปอย่างเร็ววันเลย
3: รับใส่ก้าวใส่ตะก้า
5: ไม่ต้องไม่ใช่แอปโตโ
3: อโอโ
5: อโอโอไปเลยไปเลยเมียแม่มึง
2: ไอ้ล้อกูล้อกู
3: โชคดีแล้วก็มาเอามาต้องขี่ม้าไปแล้วครับนานๆจะได้ดูตลกซุปเปอร์สตาร์ห้าดาวยาวเก้ายอดขี่ม้านะครับดูซะนะครับผู้ชมที่เคารพไม่ได้หาดูกันได้ยากๆนะครับ
5: ง่ายง่ายง่ายง่าย

0: ายนะครับขี่ม้าเพื่อจะนำฟางไปบอกครับสามพระราชโอรส
1: สีอนุชาของพี่พร้อมด้วยเหล่าทหาร
0: ให้ยะค่ะ
1: จับตาดูให้ดีอย่าให้ทหารของแผ่นดินสีสุริโย
0: ขี่ม้าข้ามมาได้ตอบใ
2: คร
0: ของเราศัตรู
3: พี่นั่นมาไอ้ยาวทหารในวังโน้นนี่พะยะค่ะ
1: จริงด้วย
3: ไอ้เล
1: ย
3: พะยะค่ะถ้างั้นต้องตามมันไปแต่เดินไปไม่ทันมันแน่รอสักครู
1: ่ทำยังไงครับ
3: เราจะไปยังไงพี่เจ้า
1: ค่ะเราวิ่งไปก็ไม่ทัน
2: ขี่ม้าไป
1: แล้วน้องเราไปไหนเนี่ย
3: ไอ้ยาวต้องไปตามใครแน่เลยไม่ม้ามันต่อยหลังอ่ะ
1: จักรภพ
2: อาองทำไมขี่ถอยหลังอ่ะ
3: เฮ้ย
1: ทำไมขี่ถอยหลังอย่างนั้นล่ะน้อง
3: ไปไม่ฟังม้าเหลือตัวเดียวไปด้วยกันพี่เจ้าค
1: ่
3: ะ
1: ไป
3: แล้วมันจะไหวเหรอพี่เจ้าค่ะ
0: ตามไปดักล่ายาวไม่ให้เดินทางไปสำนักดาบไปตามสามพระราชโอรสกลับมา
3: เฮ้ยผู้ไม่ไหนตายแน่ผู้ไม่ไหนผู้ไม่ไหนไม่ถอยเลยผู้ไม่ไ
1: หนมึงโวยวายอะไรเนี่ย
3: ไม่ด่ามันทำไมอ่ะ
2: ไอ้สัตว์แท้ที่จะจอดคุยกันขี่พ่อมึงเหรอ
3: ก็เขาขี่ม้าสู้อยู่เนี่ย
2: ม้าน่ะไม่เหนื่อยที่หายเป็นม้ากระดานอัดกูมีชีวิตและจิตใจข้างในกูกวงโบหมดแล้ว
3: เป็นไรอ่ะ
2: ไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยจะเหี้ย
1: ทหารอย่าปล่อยมันฆ่ามันทิ้งซะ
3: รับด้วยเจ้าพี่นะค่ะ
2: ปล่อยไป
3: กูไม่ถอย
0: สู้สุดชีวิตครับเพื่อจะนำจดหมายรับไปให
1: ้ดีมากฆ่ามัน
0: ถูกแน่ไปที่ข้างซ้าย
1: น้องพี
0: ่ก็โดนครับ
1: จัดการ

0: ยังสู้ไหว
1: ไอ้ท่าทั่วไอ้
0: เฮ้ยครับรีบนำปามไปบอกสามพระราชโอรสณที่สำนักดาบผู้ชมครับประวัติศาสตร์นี้พบกับพระเอกตรำดำสนิทริเกผิวกาน้องบูมอดิเทพครับในบทบาทของสมพระยาราชโอรสองค์ที่สองอยู่ในสำนักดาบ

0: พระองค์ท่าน
1: ไม่ร้องเหรอ
0: พอแล้วพะยะค่ะ
1: ดีแล้วล่ะเก็บเสียงไว้ดีกว่า
0: พะยะค่ะ
1: ข้าพเจ้าเองเป็นลูกชายคนกลางมีพี่น้องสามคนสุริยนต์สนธยาและอารยันพระบิดาท่านทรงทั้งสามพี่น้องมาเริ่มเรียนวิชาเพลงด่าเพลงทวน
0: หลายเดือนหลายปีแล้วที่มาเรียนที่นี่พระองค์ท่าน
1: แต่ข้ากลุ้มใจนะ
0: เรื่องอะไรพะยะค่ะ
1: พี่น้องชายคนเล็กอารยันไม่สนใจวิชาเพลงด่าเพลงทวนเท่าไหร่สนใจแต่มีความรัก
0: มันเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นพระองค์ท่าน
1: ถ้าเกิดพี่ท่านสนธยารู้แล้วก็คงเป็นเรื่องใหญ่แน
0: ่แล้วจะเสด็จไปไหนเนี่ยพระองค์ท่าน
1: ไปซ้อมวิชาเพลงด่าเพลงทวน
0: เชิญเสด็จพระยาค่ะผมฉันตามไปด้วย
1: ท่านอย่ารอช้าเลยได้เวลาแล้วท่านพี่จะรอนานรีบเดินทางเถิด
2: ลงไปที่ลานซ้อมเพื่อไปเจอกับเสด็จพี่

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเป็นดังกล่าวนี้ขอผ่านท่านผู้ชมมาพบกับพระเอกผู้สร้างสรรค์การแสดงด้านหน้าเวทีพระเอกยอดกตัญญูน้องแบบฟ้ารุ่งยอดรักรับบทเป็นองค์สุริยนต์พี่ชายคนโต

0: ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยขอประกาศยอดผ้าป่านะครับที่ท่านผู้ชมแล้วก็ร้านค้าร่วมกันทําบุญมานะครับได้ยอดทั้งหมด 9,008 บาทนะครับครอบครัวดีเทพฟ้ารุ่งร่วมทําบุญด้วย 2,000 บาทก็เป็น 11,008 บาทนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมแฟนคลับของดีเทพฟ้ารุ่งทุกท่านด้วยนะครับสาธุนะครับสนธยาน้องพี่ถึงเวลาแล้วน้องมันไว้ฝึกซ้อมฝีไม้ใดมือเราจะได้เก่งและฉลาดเหมือนพระบิดา
1: พระบิดาท่านได้สั่งเอาไว้ให้เราสามพี่น้องเรียนวิชาเพลงดาบเป็นทวนเพื่อสักวันทั้งสามคนจะเดินตามรอยพระบิดาท่าน
0: ฝึกซ้อมให้เต็มที่นะไม่ต้องออมมือ

0: เดี๋ยวก่อน
1: พยายามจะไปให้ถึงนะครับเป็นทหารที่อยู่ในระเบียบวินัยและจงรักภักดี
0: เขามีใครกันอ่ะ
2: ใครอ่ะ
3: ไอ้เฮียยิงเดินยิงไกลวะ
0: จะมาตายที่นี่หรือเปล่าเนี่ย
2: ช่วยอะไรมึงเป็นใครเนี่ย
0: เดี๋ยว
3: โอ้ยใจเย็นกันเ
0: จ๊ก็กำลังดูอยู่ว่าคนดีหรือคนร้ายไม่ได้แล้วสนธยาน้องพี่เห็นทีว่าเราสองคนน่ะจะช่วยไม่ได้แน่เดี๋ยวพี่ต้องไปตามพยาบาลมารักษาเขาก่อน
2: ไม่อย่ารอช้าเลยเขาบาดเจ็บ
0: มาพยาบาล
2: ต้องช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวมานี่ก่อน
4: สวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ
0: ก็เผอิญว่าตอนนี้น่ะมีคนเจ็บเขามาล้มอยู่ที่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็เลยจะให้คุณพยาบาลเนี่ยช่วยดูแลอาการเขาหน่อย
4: คนเจ็บ
0: เป็นอะไร
4: ทำอะไรไม่ถูกก็ตกใจ
0: มึงจะตกใจทำไมมึงเป็นนางพยาบาล
4: ลืมไปว่าเป็นพยาบาล
0: ช่วยพยุงเขามาก่อน
4: แป๊บๆหนึ่งนะคะคนไข้ยืนไหวไหมคะ
3: ไม่ไหวครับไม่ไหว
4: ยืนแป๊บหนึ่งค่ะยืนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง
3: รถเก็บมาใส่เลย
4: ยืนแป๊บหนึ่งค่ะยืนแป๊บหนึ่งฮัลโหลคุณหมอนี่เคสใหญ่เลยค่ะโดนแทงมาเนี่ยเลือดอาบเลย
3: รถเข็น
4: แป๊บหนึ่งนะคะหมอแป๊บหนึ่งค่ะรับไปค่ะออกค่ะแป๊บหนึ่งค่ะ
3: พี่เอารถเข็น
4: แป๊บหนึ่งค่ะฮัลโหล
3: บอกปุ๋ยพยาบาลเอารถเข็นมารับผมหน่อย
4: ใช่ไป150พอ
3: ยี่ยังมีอารมณ์เปียแชร์
4: เดี๋ยวไป
3: พี่ผมไม่ไหวแล้ว
4: แป๊บหนึ่งค่ะ
3: เอารถเข็นมาใ
4: ส่ยืนแป๊บหนึ่งนะคะคนไข้ต้องหายจะถึงมือหมอแล้วยังไงต้องหายแน่นอน
3: มี
4: แป๊บหนึ่งกรอกประวัติก่อนนะคะเราต้องทำตามขั้นตอนมีบัตรประชาชนมาไหมบัตรประชาชน
3: ไอ้ที่โทรหาแม่กูนี่กว่าสาราเลย
0: กว่าทำไมอ่ะรอก่อนเขาจะช่วยแล้ว
4: บัตรประชาชนมีมาไหมคะ
3: มี
4: อยู่ไหน
3: อยู่ในรถ
4: เอ้ยงั้นเอาชื่อชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกฤษดาก
4: ฤษดามีตัวอะไรบ้างคะกฤษดา
3: ผมโทรไปบอกพวกเสียบลมเย็นเลย
0: เดี๋ยวรอด
4: กฤษดามีตัวอะไรบ้างคะเร็วๆสิคะเดี๋ยวเลือดไหลหมดนี่มีแต่ช้านั่นแหละ
3: กอไก่
4: มีหัวไหมคะไม่มีหัวนะ
3: ไอ้จบที่ไหนไม่มีหัว
4: กอไก่ตัวอะไรต่อคะ
3: กอไก่ล้อเรืออ
4: ๋อล้อเรือสระเออ
3: ไม่ใช
4: ่อ๋อล้อลิงสระเออล้อจุฬาจะ
3: ล้อเรือ
4: ตัวอะไรอะคะ
3: โอ้ย
4: เร็วเดี๋ยวเลือดหมดตัว
3: ถอถุงมีหาง
4: ตัวอะไรต่อคะ
3: สอฤาษี
4: สอฤาษี
3: หาอะไร
4: ลิปวิกค่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: เขียนเป็นบอใบไม้ไปแล้วลิปวิกนี
3: ่ไม่ต้องรอ
4: ทำไมคะ
3: ไอ้เหี้ยมึงเรียกใครมาเนี่ย
0: เขาเป็นพยาบาลผู้มีความรู
3: ้ไหนมึงเขียนยังไง
4: บอใบไม
3: ้อ๋อยๆมึงเอาไม้หันอากาศยัดไปตรงนี้
4: เป็นจอมบ้าฤาษีได้ต้องเจออะไรอีกคะ
3: ผมไม่ไหวแล้ว
4: แป๊บนึงค่ะ

0: อดไหมครับ
1: รอดครับรอดครับไม่ต้องกลัว
0: ไม่
1: ตายแน่เดี๋ยวถึงมือหมอแล้ว
2: กิจดาหีบนอกเรียบร้อยค่ะ
0: ไอเดี๋ยวไม่ใช่
2: นี่ไอ้ค่ะหีบนอกค่ะ
0: มันไม่ใช่หีบนอกอะเนี่ย
2: นี่มันอะไรอ่ะ
1: เอ้ย
2: ขอยีบอหีบนอกนอออกกันนอก
0: ครับ
2: ค่ะเกิดมาที่เท่าไหร
0: ่ไอ้เหี้ย
2: อย่าชักช้าอย่าเรียกมันจะว่าที่หายมึงไม่อยากหายเหรอ
0: วันเกิดไม่รู้แต่วันตายนกกลัวจะวันเนี้ย
2: เขียนมันตายวันนี้เลยนะ
0: ไอ้รักษาก่อน
2: บ้านอยู่ที่ไหนคะ
0: หลังบ้านยายแอ๋ว
2: รู้ว่าหลังบ้านยายแอ๋วน่ะบ้านยายแอ๋วอยู่ตรงไหน
0: ก็อยู่หน้าบ้านกูไง
2: และหน้าบ้านมึงน่ะอยู่ตรงไหน
0: หลังบ้านยายแอ๋ว
2: ตายใจเฮีย
1: นี่เดี๋ยวช่วยเอง
2: กล้าตัวเจ้าเรียบร้อยนะคะตอนนี้กรอกประวัติแล้วเรียบร้อยคนไข้ไม่ต้องกลัวนะคะยังไงก็หายอยู่แล้ว
1: เฮ้ย
3: เจ็บแผลเจ็บแผลเหรอ
1: เจ็บแผลเหรอ
2: เจ็บแผล
1: เหร
2: อคะ
1: มานี
0: ่
1: นึกว่าใคร
4: ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ช่วยเหลือผมไป
3: หายแล้วเหรอ
2: หายแล้วเหรอคะ
4: อักเสบปัทยาครับเมื่อกี
2: ้อ๋องั้นขอเก็บค่ารักษาเมื่อกี้นี้นะคะ
4: จำประวัติน
1: ึกว่าใคร
4: จำผมได้ไหม
1: ที่แทงก็มหัดเล็กยาวนี่เอง
4: การครั้งนี้ผมทำเพื่อบ้านเมืองของพระองค์ท่าน
1: หมายความว่ายังไง
4: เสด็จพ่อพระองค์ท่านส่งให้กระหม่อมมาสุภราชสารตาอยู่ไหนที่ให้ไป
1: ให้ตอนไหนอ่ะ
4: สุภราชสารตาเสด็จพ่อ
1: ยังไม่ได้เจอมึงเลย
4: จดหมายอยู่ไหน
1: ก็ยังไม่ได้เลย
4: เห็นไหม
1: ไม่เห็น
4: เห็นไหม
1: ไม่เห็น
4: จะไปเห็นยังไงแล้วกูไม่ได้เอาออกมา
1: จะบ้าแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้น
3: มันเล็กยาวไม่เจอหน้าศีลนานจำไม่ได้เลย
1: พระบิดาก็ใช้เจ้ายาวให้มาที่สำนักดาบ
3: แสดงว่ามีเรื่องสำคัญที
4: ่
3: เร่งด่วนพระเจ้าค่ะ
4: ยืนและแถวรอรับสุปราชสารตา
2: โอ้โหมึง
3: เฮ้ยทำไมสารมันยาวจังวะแล้วจะอ่านยังไงอ
4: ่
3: ะ
4: อันนั้นซองมัน
1: เอาแล้วสารน่ะ
2: คุณพี่คะถ้าเป็นจะเป็นการน่าเกลียดไหม
4: ทำไม
2: ยืมสารไปเช็ดโกรธหน่อยค่ะ
1: สภาพสารมึงนี่ไม่ได้มาตรฐานเลย
4: ก็กะว่าจะเล่นหลายงานแล้วอีเรื่องเนี้ย
1: เออ
4: หมกจนที่ชื่อป่วยมาเลย
1: เช็ดชู่ไม่รู้ว่าพระบิดาส่งสารมาว่าอย่างไรพี่จ๋าให้น้องฟัง
3: พระเจ้าค่ะ
1: ถึงพระราชโอรสทั้งสามยามนี้แผ่นดินของเรากำลังรุกเป็นไฟเกิดศึกสงครามอยู่แผ่นดินภูผานครยกกองทัพมาตั้งเป็นกองค่ายล้อมแผ่นดินเราไว้อยากจะให้พระราชโอรสทั้งสามกลับไปช่วยเสด็จพ่อเป็นการด่วนยามนี้เสด็จพ่อกำลังได้รับความเดือดร้อนแต่พี่แปลกใจว่าทำไมอารยันถึงไม่ลงมาที่ลานซ้อมน้องหายไปไหนกันเล่า
3: เมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ปิดบังต่อไปคงไม่เหมาะกระมังด้วยยามนี้อารยันน้องเรากำลังมีความรักกับเกสินีพระเจ้าค่ะ
1: อยู่ที่ไหน
3: อยู่ที่หลังลานซ้อมพระยาเสด็จพ
1: ี่อารยันเห็นดี
5: ของ
1: พ
5: ี่แม่โอ้โหสุริยนต์นะฮะก็จะไปดูอารยันผู้ชมครับเริ่มดับฉากนี้ขอพาผู้ชมไปพบกับเปรตน้องชายนะฮะลูกคุณน้องครับน้องโปเต้สุคนธารับบทเป็นอารยันและนางเอกอนาคตไกลน้องอ้ายจรัสระวีรับบทเป็นเกสินี
6: สวยทุกคืนสวยทุกงานเลยนะเนี่ย
7: ปากหวานทุกงานเหมือนกัน
5: แม่ของน้องโปเต้ก็เป็น

0: ัวนี้ย
1: อดอรยัน
0: บ่เห็นเข้าพอดี
1: ชุด
0: ด้วยความโมโหตบหน้าอรยัน
2: จะทรงโปรด
0: ถ้าแทงเย็นก่อนพะยะค่ะ

0: ขอยฝนตะยา
1: ฝนตะยา
0: ก็ฝังตา
1: ถ้าพี่ไม่ทำไม
0: ของสุริยนต์

0: อะไรยังพระบิดาท่านตัดสั่งไว้ว่าอย่างไรเล่าน้องให้เราทั้งสามมาอยู่ที่นี่เพราะต้องการอยากให้ลูกได้ฝึกซ้อมฝีไม้ใดมือเพ่งดาบเพ่งทวนแต่เจ้ากัดขับคำสั่งพระบิดาทำเช่นนี้คิดอะไรอยู่รีจะมีความรักเรื่องเพ่งดาบเพ่งทวนไม่เคยสนอกสนใจยามนี้แผ่นดินของเรากำลังได้รับความเดือดร้อนพระบิดาสงสารมาขอร้องให้เราทั้งสามกลับไปช่วยท่านเป็นการด่วนเห็นทีว่าพี่จะนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้พี่จะกลับไปช่วยพระบิดาแต่ถ้าเจ้ายังริที่จะมีความรักและจมปักอยู่กับนางไม่กลับไปช่วยพระบิดาความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างเราขาดกัน
1: แต่พี่อะไรอย่างความรักยากเกินจะหักห้ามใจโปรดเมตตาน้องเถิดพี่ค่ะ
2: ปากเหวลึกอย่านึกว่าเหวตื้นปากเหวลื่นอย่าขนองไปลองผักตกเหวหินปีนป่ายนั้นง่ายนักตกเหวรักกระเสือกกระสนจนวันตายถ้าพี่เป็นเจ้าพี่จะยกทัพไปช่วยพระบิดาเมื่อสงครามสิ้นสุดแล้วจะมารับนางผู้เป็นดวงใจไปแต่งงานด้วยเท่านี้ก็จบแล้วผู้ที่ฟังนี้คือความคิดของพี่เจ้าโตแล้วนะคิดอ่านประการใดแล้วแต่ใจเจ้าเถิด
1: ขอพระทัยพี่ค่ะเสด็จพี่
3: จะตัดสินใจอย่างไรครับ
4: เข็นคกละลายแม่น้ำ
5: เข็นคกบ้าละลายแม่น้ำ
4: อะไรอ่ะ
5: มึงพูดอะไรผิดอ่ะ
4: พูดคงกรสอนเขาม
5: ึงจะไปสอนอะไรมึงสอนยังสอนผิดเลยเวรเข็นคกอะไรละลายแม่น้ำ
4: ในน้ำมีนาในปลามีข้าวฉันใดฉันนั้น
1: เกี่ยวอะไรกันเนี่ย
6: ฉันขอโทษนะคะ
1: จะไม่

0: หางเลียวเดี๋ยวพี่จะรีบกล
1: ับ
0: จะล
1: อง
0: เตือนให้ผมครับ
2: เฮ้ยน้องพี
1: ่จับกระพับ
2: เพื่อนครับ
0: ข้านามอารยันพระราชโอรสองค์เล็กของเสด็จพ่อ

0: ยม
1: ดีมากมึงออกมาก็ดีแล้ววันนี้คือวันตายของมึง
0: โอ้เ
1: ฮ้ยามา
2: สุริยันสนธยาก่อนนำข้ามานะ
3: ครับเด็ดไม่ยากอ่ะ
2: พี่ช่วยด้วยพี่ค่ะ
0: ชุด
2: ภรรยาพี่เป็นไงบ้าง
3: น้องไม่เป็นไรพี่ค่ะ
2: เป็นไรหรือบ้าง
3: น้องปลอดภัยพี่ค่ะ
2: ตกมาจากไหน

0: ข้ามาเลย
1: ระวังตัวด้วย
2: ระวังตัวด้วย
3: ถ้ามันเปลี่ยนนะ
0: ภรรยาก็ตามไปนะครับ
4: พี่ขอบใจมากพี่คิดว่าเจ้าจะเห็นแก่ความรักไม่ถึงชาติบ้านเมืองฟังพี่ดีกลับไปที่สำนักดาบไปรับตัวเกศินีกลับมาแล้วพี่จะจัดงานแต่งงานให้
0: ประทายพี่ขอเสด็จพี
3: ่โอ้เ
0: ฮ้ยอะไรนะหมายจะเอาชีวิตพวก
3: เฮ้ยก่อนน้องพี่ฉันขังระวังตัวนะพี่ขัง
2: แกไม่กินนี่วะพวกมึงอ่ะ
4: เฮ้ยช้าก่อน

0: เลยขวัญเหลี่ยม
1: นะที่บ้านของธนายุทธยังมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าอรัญญานางเอกผิว

0: โอ้ย
1: ผิดทางคนละทางแล้วพระองค์ท่าน
0: เกือบแย่แล้วไม่รู้จนพี่ตายหายังไงบ้างไม่รู้
1: เป็นตายไรดียังไง
0: เห็นบ้านหลังนึง
2: ใครให้มันผูกแก
3: ก็ยังเด็กอยู
1: ่มีบ้านคนเลยพระองค์ท่าน
0: รูปร่างมึงนี่ยังเด็กๆอีกเนาะ
3: ใครอ่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเผื่อจะมีคนช่วยเหลือเราได้อุ้ยแม่สาวน้อย
4: อะไรล่ะจ๊ะ
0: อวบอึ้มเหลือเกิน
4: ขอบคุณนะจ๊ะ
0: ว่าแต่อยู่บ้านกันแค่นี้แหละครับ
3: ทำไม
4: อยู่กันแค่นี้นะจ๊ะ
0: อยู่กันแค่นี้ลูกผัวไม่มีหรือยังไงจ๊ะ
4: ยังไม่มีหรอคุณ
0: ยังไม่มี
4: จ้ะ
0: งั้นดีเลย
3: ทำไม
0: ถือสวยขนาดนี้เดี๋ยวพี่เป็นผัวให้
4: น่าเกลียดพูด
1: เถอะองค์ท่านเอาคนไหนเนี่ย
0: คนนี้ดิ
1: โอ้โหคนไหนดิเนี่ย

ออกท่านเอาไปเลยคนนี้สนธยา

0: ด้วยเฮ้ยจะกล้ามัน
1: อะไรวะ
2: มึงรู้จักตั้งแต่เมื่อไหร่
3: มึงไม่ช่วยก่อนไล่เวน
0: เห็นเซมาก็เลยประคบ
1: ประคบ
3: ประคอง
0: ประคบ
3: ประคองไอ้ควายหูไม่ดีแล้วมันลั่นกูอีกเฮ้ย
0: มันจะมาโมยยืนดอกทองไปตรงนั้น
3: ยืนให้หน้ามอง
0: จะสู้
3: ไอ้ปลายตะเข็บทางทางอยากมีเรื่องไงวะ
0: มันมีอยู่แล้วแหละ
3: ไอ้อยากมีกูจัดให
1: ้เดี๋ยวรู้จัก
3: ทางนี้มึงรับไม่ใครดู
0: ไอ้อิงดวงจูอะจูนี่หยาบไหมจูเนี่ย
3: ดวงจูมันไม่ใช
1: ่กระนิดเดียวไงนิดเดียว
0: ไอ้อิงดวงจูแล้วกูขอวัดใจอะ
3: อย่าห้าวจะเก่งแค่ไหนกันนี่มาเถอะ
0: ไอ้คนสับปาก
3: กูจะขยี้ไอ้ยาวไข่แดงเฮ้ยแทงให้ดิ
0: ตายแน่ไอ้อิงไข่ด
3: ำตาขี้แมว
1: จัดการมัน
3: ดำทุกงานเลยกู
1: ต้องเจอกันหน่อยแล้ว
3: เอาวะ
0: เฮ้ย
1: มาสิ
3: เอาวะ
1: ช่วยหน่อยช่วยหน่อย

0: งกูทำไมวะมึงแทงกู
1: ไม่มึงแทงกูก่อน
0: ม
1: ึ
0: งแทงก
1: ู
0: มึงแทงกูอยู่เนี่ย
1: เมื่อกี้กูแทงตรงนี้มึงแทงกูทำไมล่ะ
0: ก็มึงแทงกูกูต้องแทงมึง
1: กูไม่ตรงนี้ไง
2: ไปค
1: ุ
2: ยตรงนู้นไป
0: แทงกูเลย
1: มันแทงไม่มันแทงผมก่อนนะ
3: เออมึงไปดูย้อนดูได้สด
4: ไปดูดิแล้วใครจะแทงหนูแล้วทีนี
3: ้ยังไม่ทันแทงเลยกลวงแล้ว
5: ขอบคุณจ้าขอบคุณมาก
6: ปลอดภัยแล้วนะนี่เป็นสาวเป็นนางกันทั้ง4คนเล
4: ย
6: ยังเด็กยังเล็กอยู่ในกลางป่ากลางเขานี่ไม่ปลอดภัยใช่ไหมพระคาใส
3: โอ้โห
7: อีสองตัวหลังแต่งตัวเหมือนลูกเจี๊ยบตลาดนัดนะ
6: ไอ้ลูกเหมือน
3: โอ้โหอีนี่สะบัดแล้ว
7: เข้าใจนะเนี่ยแม่คุณคนนี้
6: ทำไม
3: อ่ะ
7: รูปร่างดีสะอาดสวยรักสัตว์อีกตั้งหาก
6: รู้ได้ไง
3: รักสัตว์อะไรอ่ะ
7: ขยันหาตัวอะไรมาเลี้ยง
3: ไหนอ่ะ
7: ผมไม่เห็นจะยืนข้างๆกันน่ะ
3: ตัวอะไร
6: ที่เลี้ยงเขาน
7: ั่นควายเผือกนั่นน่ะ
3: แล้วอีกคนต่อไปอ่ะ
7: อีนั่นชมด
3: แล้วอีตัวหลังอ่ะ
7: หนอนชะอม
3: เหรอลิเกไอเวนมึงมองเป็นสัตว์ไปแล้วมึงเอาไงไอ้ยาว
7: ลิเกเราเดี๋ยวมัน BFC เนี่ยมันน่าชื่นใจนะ
3: แน่นอนนี่เป็นตัว B ด้วย B Boom
7: B Boom นะไอ้กูไม่มี FC เขาไม่เคยมี
3: ทำไมอ่ะ
7: ลิเกมาจบวันนี้ FC มีแต่พูดติดตามน้องต้นเลย
3: โอ้ยจริงมั้ยเนี่ย
6: จริงเหรอ
7: พี่เป็นลิเกมามีแต่พูดติดตาม
3: เออก็ดีมีพูดติดตามก็ดี
7: เมื่อวานไปเล่นนครนายกยังติดตามไปคนนึง
3: อ๋อมาตบรางวัล
7: ไม่รู้มาทำไมไม่รู้ข้างหลังมันเขียนว่าเมืองไทยลิสซิ่งอ่ะ
3: เขามาตามรถมึงไอ้เวน
4: พี่สายตาไม่ค่อยดีเลย
3: หน้าแล
6: สวยแท้สวยแท
7: ้ไปสันอยากจะเล่นมุกให้ขำอีห่า
4: ใครอ่ะเอาใครล่ะ
3: เอาใคร
4: ยินดีตะกี้ถามว่าเอาใครล่ะ
8: เล่นตัวใหญ่ของ
3: พี่ตัวหนู
4: มึงเผาตัวแหล่นะ
3: หนู
4: หน
3: ู
4: ล่ะ
3: ไม่ใช่ตัวนี้กันตัวนู้นก่อนดีเลย
4: ตัวแหล่เชีย
3: วเอาพี่คนโตมาก่อนเลยยาว
7: น
3: ี่
7: ม
3: ัน
7: ทำอย่างนี้ไปมาจ้า
9: ไอ้นี่อยู่ข้างหลังก็จะเอาแม่กูอยู่ข้างหน้ามาเอากูอีกแล้ว
3: ควบลูกควบแม่เลย
7: นั่งนิ่งๆคิดว่าไม่รู้เลย
3: รู้สิยิ่งไอเมทยิ่งตัวรู้เลยเดี๋ยวขี้อะไร
7: ไอเมทเป็นพ่อเสือกูมันยุให้กูเอาพี่มัน
6: เฮ้ย
3: มันยังเด็กอยู่ไอเวก
6: ยังเล็กอยู
3: ่
6: เดี๋ยวกินคุก
3: เธอ
9: คะ
3: หัวต้องทองอ่ะ
9: ช
3: ิ้
9: นหน
3: ู
9: ล่ะ
3: โอ้ยยาวตอนแหล่แน่ไอ้เหี้ยเนี่ย

0: สวยแท้สวยแท
1: ้ไม่สวยแท
2: ้ติดพ่อมัน
0: พ่อมันอัปปี
1: มีแฟนยังเนี่ย
0: เปิดไมค์สิลูกเออ
1: มีแฟนไหมครับ
3: มีค่ะ
1: ทำไมไม่มีแฟนล่ะครับ
3: ก็มึงไม่ให้กูแม่งไงได้โทรถามได
0: ้แล้วมึงไม่ให้มันเมียจะเอาไว้เองมั้งไอ้เหี้ย
1: กูว่าเก็บไว้ให้มึงไงยาวลูกมึงก็ให้กูสิพักกัน
0: มันจะนับถือกันลำบากนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มึงก็กูเป็นเพื่อนกัน
1: อ่ะฮะ
0: ถ้ากูไม่ได้ลูกมึงจะเรียกยากอะเดี๋ย
1: วมึงจะเรียกไงอ่ะ
0: วันไหนเจอกันก็ต้องเอาว่าไงแล้วพ่อเพื่อน
1: นับถือยากกูได้เองดีกว่า
0: วันนี้ปีนี้มาเล่นวัดหนองกลางพัฒนาฉากขึ้นทั้งสูงเลย
1: ที่ไหนแล้วพระอุโบสถเขาก
2: ำลังสร้างอยู
1: ่ทำอะไรหน่อยได้ไหมครับ

0: เอา
1: ว่า
0: เหี้ยจะตบอยู่แล้ว
1: เรียกพ่อพี่ว่ะ
2: ก็พี่ขำมาก
0: โอ้คนสวย
2: ป้าป้า
0: เหี้ยอีกนิดเดียวจะตบแล้วเสือหัวละ
3: กูว่าถึงโรงลิเกไม่ยอมขึ้นโรงลิเก
1: ทำไม
3: บกอยู่ในรถสอนมุกลูกเองไอ้สัตว
1: ์ซ้อมตั้งแต่บ่ายสองได้แค่นี
0: ้บอกได้เปล่าได้ได้ได้เฮียเป็นไงหน้าเวทีตอนแหละติดแม่มันเฮียเนี
4: ่
0: ย
4: แม่มันใครวะ
1: เออค่อยๆปั้นไอ้ต้นปั้นเด็กต้องดูนะเฮียไม่ใช่ปั้นทรงเด็ก
0: เอาแน่นอนเนี่ยมันต้องดูอยู่แล้ว
1: ต้องดูแววดูอะไรมันมีการปั้นให้ดูให้ดี
0: เออมึงดูอีนี่ที่เป็นไง
1: นี่อีเนี่ยกูปั้นเนี่ยกูปั้นแน่นอนยังไงก็ได
0: ้กูปั้นได้เหรอ
1: โอ้ยแน่นอนไม่ต้องห่วง
0: โอ้โห
1: แต่ลูกมึงนี่ยังไม่มั่นใจจะปั้นได้เปล่า
0: ทำไมกัน
1: กูดูแล้วน่าจะดินทรายกูดูแล้วโอเค
5: เฮ้ยจับจังเลย
1: มันน่ามันน่าตีนักมึงเนี่ย
5: มันตีกูเรื่องอะไร
1: แหมหาแดกด้วยการแทนที่จะเอื้อเฟื้อแหม
5: ทำไมอ่ะ
1: มึงไปเยี่ยวข้างรถกูวันก่อนอ่ะ
5: ก็กูไง
1: ก็ใช่ไง
5: ก็ใช่ไง
1: ทีหลังตดอ่ะตดให้มันแม่นๆหน่อยตดให้มันแม่นหน่อย
5: ทำไมอ่ะ
1: ไปนั่งตดข้างรถผมแปดแปดแล้วมึงทำไมไม่ตด60
5: ไอ้ชิปตดมึงขมิบเป็นเลขได
0: ้
5: เหรออ
0: ะไรนะหัวหน้า
4: อะไร
0: ไม่ทำให้มันเล่นไปดิให้มันเล่นไปหัวหน้าไม่ชอบ
1: ถีนอสวยนะ
5: จริงปะ
1: นี่มัดอะไรเนี่ย
5: ทำไมอ่ะมัดผมไงสวยไหมมัดแก่หน้า
1: ดีดีชอบสวยมันเหมือนคนเกาหลีนะ
5: จริงปะเนี่ย
1: เนี่ยทรงผมอย่างเงี้ย
5: เหรอ
1: จำเกาหลีป่ะได้แต่มัดผมเหมือนคนเกาหลีเลยนะ
0: ฮะ
1: แต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้านี่ก็เรียกสไตล์เกาหลี
5: มีดอลลี่อายด้วยเห็นไหมถุงใต้ตา
1: เนี่ยชุดอย่างเงี้ยเนี่ยลายดอกๆเนี่ยก็เรียกว่าสโปงสไตล์เกาหลี
5: ใช่ค่ะ
1: อยู่บ้านวันๆไม่ทำอะไร
0: ทำไมอ่ะ
4: ทำอะไรอ่ะ
1: นั่งเกา
5: เฮ้ยเกาอะไรกูตัดเล็บหมดแล้วนะ
4: ดูหนังดูหนังเกาหลี
1: จะเฮี้ยเพราะตัดเล็บนี่แน่อีมุกเนี่ยต้องเพลงระหว่างเธอกับพี
5: ่ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเอาเป็นเพลงไอ้นี่ได้ไหม
5: เพลงอะไรคะ
1: พี่จะร้องเอาใจ FC พี่ด้วยอยู่ต่างประชาติ
0: ต่างประเทศ
5: พี่มาเหรอ
1: เอออยู่สวนเถาสองคน
5: โอ้ยอยู่เมืองจีนด้วย
1: เออแล้วอยู่อเมริกาอีก4คน
5: ว้ายตายแล้ว
1: เดี๋ยวร้องเดี๋ยวพี่จะร้องเป็นภาษาจีน
5: อ๋อ
1: เดี๋ยวผมก็ร้องเนื้อไทยไป
5: ได้จ้ะได้จ้ะ
1: ได้ไหม
5: ถ้างั้นหนูขอขึ้นพี่นะกันนะ
1: โอ้โห
5: อะไร
1: แค่คิดนี่ก็หมอนรองกระดูกปวดแล้วเนี่ย
5: ไม่ใช่เพลงเกี้ยวนะผู้ชายจะขึ้นก่อนเสมอเพลงนะ
1: อ๋อ
5: แต่วันนี้หนูขอขึ้นก่อน
1: อ๋อหนูขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวพี่ช่วยหนีบเส้นเสียง
5: ได้เสียงอยู
1: ่จ้า

0: จริงมังสีโสซื่อเก๋เหล่ากายลายสีสีลายปี้เอ็งเอ็ง
1: ว้าวเอาล่ะทำไม
0: นิ้วตัวเมียอย่าเต้นแรง
1: ทำไมเต้นไม่ได
0: ้กิ่งมังแตกไปหมดแล้วเปียกเปียก
2: เฮ้ย
3: มันจะทันเรื่องตรงมึงทำมือนี่แหละ
0: เฮียอะไรงงไปมาก
4: ขอบคุณที่เปียกปัญญาไว้นะจ๊ะ
5: พี่ชื่อว่าสนธยาเป็นราชโอรสแห่งแผ่นดินนี้
4: เป็นเจ้าเหรอ
5: ไม่เป็นไรนะพี่เห็นหน้าเจ้าครั้งแรกแต่หน้าเอ็นดูนักแม่หญิงพี่อยากรู้จังว่าเจ้านั้นมีคนรักหรือมีคู่หมายหรือยัง
4: ไม่มีนะคะ
5: ถ้าเป็นเช่นนั้นสนธยาราชบุตรจะขอพาเจ้าเข้าสู่วังหลวงเป็นคนรักของพี่ให้พระบิดาจัดงานแต่งงานให้

0: ธนายุทธ
1: เฮ้ยมึงเป็นใครอะลวนลามน้องสาวเหรอ
0: จำว่าจอรถไม่ได้นะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอะไรเนี่ยฮะ
2: ชอบก็ไม่บอกก็เหมาะเลยถ้าอย่างนี้แม่งูเอ๋ย
1: ปะโถกูอายุขนาดนี้แล้วเล่นเป็นเด็กไปได
2: ้
1: กูไม่เล่นหรอก
2: เอาหน่อยนะ
1: ไม่เอาหรอกอีหน่อยอ่ะ
2: เอาไม่เอาอีหน่อยก็เอาอีนัทก็ได
3: ้เฮ้ยนัท
1: อีนัทเมียมึงนี
2: ่แม่งูเอ๋ย
1: กูบอกว่ากูไม่เล่น
2: เอาหน่อยแม่งูเอ๋ย
1: กูไม่เล่น
2: เอาหน่อยนะแม่งูเอ๋ย
1: เอ๋ยลืมตัว
2: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อทราย
2: เอากินน้ำบ่อทรายเอายายไปก็ยายมา
1: โอ้โหสนุกกันเลยพวกมึง
2: แม่งูเอ๋ย
1: กูไม่เล่น
2: หน่อยนะ
1: ไม่เอา
2: แม่งูเอ๋ย
1: เอ๋ย
2: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อหิน
2: กินน้ำบ่อหินเอ้าบินไปก็บินมาก
1: ูบอกว่ากูไม่เล่น
2: แม
1: ่ไม่ชอบ
2: ไม่เล่นบินผิวกว่าพวกเลยแม่งูเอ๋ย
1: เอ๋ย
2: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำก๊อกสะดวกดี
2: ไอ้เวรแล้วกูจะไปไง
3: ไปให้ได้ดิ
1: ไปให้ได้สิ
2: แม่งูเอ้ย
1: เอ้ย
2: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำก๊อก
2: กินน้ำก๊อก
1: เออ
2: กระดอกไป
1: กระดอกไปกระดอก
3: โอ้ยโอ้ย
1: ใครวะฮะพวกมึงได้ใครมาลวนลามน้องกู
2: เฮ้ย
1: เอ้าไอ้ยาว
2: จับไม
1: ่
2: ได
1: ้มึงมานี่เลย
2: มึงจะทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรเน
1: ี่ยไอ้คนนั้นน่ะใครวะมาหอมน้องสาวกูเนี่ยน้องกูกำลังโตเป็นสาวเลย
2: เอาหัวจะหาย
1: หายได้ยังไงอยู่ตรงนี
2: ้ก็มึงเอามีดไปไล่ฟันก็มึงว่าเขาใครนะใครนะใครนะ
1: ถ้าใครจะถามหาพ่อมึงเหรอ
2: มันก็ฟังกูดิมึงไม่รู้มึงก็ฟังกูดิคนที่อยู่กับน้องมึงเขาคือพระราชรถสนธยา
1: คุณเจ้าพี่เฮ้ยโตขนาดนี้เลยเหรอ
2: โตเป็นหนุ่มแล้วเมื่อก่อนไอ้นั่นทำนิ้วก้อยเดี๋ยวนี้ถ้าฝากกระโพด
1: โอ้ย
3: เฮ้ย
1: อะไรวะ
2: หมายถึงอะไรเนี่ยไฟ
1: ไฟเท่าฝักข้าวโพด
3: จะบ้าเหรอ
1: ฟาบาทก็หม่อมธนายุทธเองพะยะค
3: ่
1: ะ
3: อ้าว
1: ไม่รู้
3: ไม่เจอเสียนานหน้าตาเจ้าเปลี่ยนไป
1: พะยะค่ะ
3: ข้าประจำไม่ได้ว่าแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับเจ้า
1: อรัญญาเป็นน้องสาวก็หม่อมพะยะค
3: ่
1: ะ
3: อ้าวน้องสาว
1: แท้เลย
3: ถึงว่าหน้าเหมือนกันเปียบเลย
1: มีสองคนพี่น้องพะยะค่ะ
3: จริงเหรอเนี่ย
1: ใช่พ่อมีคนเดียวแล้วก็แม่มีคนเดียวอ
2: ันนี้พี่หรือน้องเนี่ยนั่งยิ้มอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนจริงมองข้างบน
3: ถือว่าจุดใต้ตำตอแล้วอร
1: ั
3: ญญาน้องสาวของเจ้าเป็นคนรักของข้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาเข้าสู่วังหลวงให้พระบิดาเนี่ยจัดงานแต่งงานให้ดีไหม
2: เอ้าพระองค์ลืมไปแล้วหรือไง
3: ลืมอะไรอ่ะ
2: เสด็จพี่พระองค์ไม่ชอบผู้หญิง
3: เฮ้ยตายแล้ว
2: พาไปทำไมทำไปทำไมทำไม
3: แล้วถ้าเกิดเสด็จพี่รู้แล้วเป็นเรื่องใหญ่แน่เลย
2: ประชุมประชุม
3: เอางี้ดีกว่ามีหนทางเดียว
2: เดี๋ยว
3: เรา
2: แป๊บๆเหม็นใครเนี่ยจะไปรู้หรือไงกูรู้แล้วมึง
3: เสด็จพี่ไม่ชอบผู้หญิงแล้วก็แกล้งพาไปขึ้นเฝ้าเดี๋ยวเขาเห็นปุ๊บก็ไล่ไปก็เสร็จเราเลย
2: เอาแจ๋วเลยทางนี้ตามแผน
3: เห็นปุ๊บ
2: ไล่ปั๊บ
3: เห็นปุ๊บ
2: ไล่ปั๊บ
3: แค่นี้ก็หวาน
2: ตามแผน
3: ตามแผนเอาดีกว่า
4: พี่ขายพันเนื้อโลก
3: ฮะพันหายเหรอนอกจาก
2: บอกแล้วตอน
3: ที่เล่
2: แ
3: ล้วไปขโมยอีกอะเอางี้ดีกว่า
1: พระยาคาฟาบาล
3: เสด็จพี่ของเราตั้งกองค่ายไม่ห่างจากตำบลนี้เราทั้งหมดไปขึ้นเฝ้าเสด็จพี่ของเราเถิด
1: ได้เลยพระยาคา
3: ตามข้ามาทุกคนเลย
4: ท่านผู้มีเกียรติที่เรารักทุกครับลำดับจากนี้ขอพาท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับนางเอกตาโตแก้มป่องน้องอ้อมนัทธามณีมาไรหน้ารับบทเป็นพระหลานหลวงมณียาดนะครับมีใจให้กับราชรถสุริยนต์วันนี้นะครับรู้ข่าวว่าสุริยนต์อยู่ที่กองค่ายนะครับก็จะออกจากเมืองไปตามหาโอรสสุริยนต์ดูที่แกคืนนี้ต้องดูให้จบถึงฉากสุดท้าย

ติดตามความเคลื่อนไหวของอดิเทพฟ้ารุ่งนะครับจากแฟนเพจอดิเทพฟ้ารุ่งออฟฟิเชียลเราพบกันอีกครั้งนะครับในใกล้ๆนี้ในวันที่6มีนาวัดดาวครับตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับในวันที่6มีนานี้นะครับผม

0: รางวัลด้วยนะครับขอบพระคุณรางวัลน้ำใจขอบพระคุณนะครับที่เมตตาน้องอมรัฐามณีมาไหลนาคนะครับเธอจะมีความสำคัญอะไรนะครับแต่ทองเรื่องนี้นะครับติดตามชม
1: ตั้งแต่ข้าพเจ้ามณีหยาดโตมาจำความได้ก็มีใจปฏิภาครักเจ้าพี่สุริยนต์เป็นที่สุดยามนี้นั้นได้ข่าวว่าเจ้าพี่น่ะมาพักกองข้าอยู่ที่หน้าพระราชวังดูทางนี้ทีไล่แล้วว่าจะหนีพระเจ้าอาไปหมอบเฝ้าเจ้าพี่หน่อยซะดีกว่า

0: ุริยนต์นะ
1: ยามนี้เกิด
0: ก็เป็นห่วงน้องชาย
1: กังวล
0: สนธยายังไม่กลับมา
1: ว่าป่านนี้ไม่รู้ว่าสนธยาจะเป็นเช่นไรบ้างให้ออกไปลาดตระเวนน้องก็ยังไม่กลับมาเลยห่วงที่สุดก็คือพระบิดาย
2: ามนี้นางเอกในใจ
1: รักของข้ายังมีแต่เรานักรบผู้กล้
2: า
1: แต่ทำไมมีเสียงเพลงใครมีคนร้องเนี่ย
2: มีความหวังหรือเปล่าม
1: ณียา

0: ตอนนี้เนี่ยยามนี้กำลังหน้าสิวหน้าฝานมีศึกสงครามประชิดติดแผ่นดินอยู่มามีอารมณ์สุนทรีอะไรตอนนี้ลูกน้อง
1: เจ้าพี่เบคะหม่อมฉันน่ะรู้ดีว่ายามนี้เจ้าพี่นั้นไม่สบายพระทัยแต่ทว่าเราทั้งสองคนไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เล็กจนโตยามนี้นั้น

0: จ้าพี่ยิ่งนักเป็นอย่างไรบ้างไปคะการศึกการสงคราม
1: อย่าได้กังวลใจไปเลยน้องยามศึกยามสงครามในครั้งนี้เรากำลังเป็นต่อแต่สิ่งสำคัญที่สุดพี่เป็นห่วงเจ้ามาที่นี่นะมันจะเกิดอันตรายนะมณียา
0: เป็นห่วงน้องด้วยหรือคือตอนนี้เนี่ยนะหม่อมชันมีความอยากจะมาบอกเจ้าพี่คือว่าน้องมณียารักเจ้าพี่นะไปคะ
1: มณียาเรื่องความรักนะเอาไว้ทีหลังก่อนบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าพี่อยากจะมีความรักเมื่อไหร่พี่จะบอกมณียาเป็นคนแรกคันว่าพี่จะปล่อยให้กลับเมืองตอนนี้เกรงว่าจะเกิดอันตรายอยู่ที่นี่เสร็จศึกแล้วค่อยกลับพร้อมพี่ก็แล้วกันนะน้องนะ
2: ก็ค่ะอรัญญา
3: ก็ให้พี่แล้ว
0: ห่วงแบบไหนอ่ะ
3: รอสักครู่ก่อนนะให้เวลาเนี่ยทุกคน
0: ไม่เวลา
3: ข้าวให้เรียบร้อยเข้าใจไหม
4: ดื
1: ้อตาใสด้วย
3: เสด็จพี่เราเป็นคนดุมาก
4: จริงเหรอ
3: แต่ว่าใจดีอาจจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่อย่าถือสานะ
4: ปากไม่ค่อยดีหรอพี่คะ
3: ใช่
1: อ
3: ี
1: อ้วน
5: ใครใครล้วน
3: ไม่ใช่เขาว่ามันอ้วน
5: อ๋อตามแผนไม่ได้ตามแผนไม่ได
3: ้ก็ตามแผนไงถึงแล้ว
5: เสด็จพี่พระองค์ไม่ชอบผู้หญิง
3: เกลียดมากเลย
5: เกลียดที่สุดคือผู้หญิง
3: เออสตรี
5: คือศัตรู
3: เห็นปุ๊บ
5: ไรปั๊บ
3: เห็นปุ๊บ
5: ไรปั๊บ
3: แค่นี้ก็หวาน
5: ตอนเขาทำอ
6: ะไรเขาทำแบบไหนแล้วกูไม่รู้อ่ะ
5: หวานด้วยหวานด้วยหวาน
3: เวิร์กสิ
6: แล้วแบบไหน
3: เห็นปุ๊บ
5: ไรปั๊บ
3: ไรเห็นปุ๊บ
5: ไรปั๊บ
3: แค่นี้ก็หวาน
5: ก็หวาน
6: แค่นี้ก็หวาน
5: โอ้ยเ
6: น
5: ี่ย
6: ทำไมอ่ะ
5: หาแดกไม่สามัคคีกันเลย
6: เอาพร้อมกัน
5: ให้พร้อมกัน
6: เ
5: นี่ย
6: เ
3: ห็นปุ๊บ
6: ไรปั๊บ
3: เห็นปุ๊บ
6: ไรปั๊บ
0: แค่นี้ก็หวาน
5: กระดุยมาอีก
3: อ้าวอยากสนุกด้วยเอ้าตามมา
1: อ้าว
3: เรียบร้อย
1: น้องพี่สนธยาเอาล่ะเอาล่ะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาพอดีเลยมีเรื่องสำคัญจะมาบอก
5: เรื่องอะไรหรือ
1: ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสคณะกรรมการแล้วก็แม่ครัวนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับวัดหนองกาแห่งนี้นะครับได้จัดหาทีมงานการแสดงอดิเทพฟ้ารุ่งในปีหน้านะครับเรากลับมาพบกันอีกในวันที่21กุมภาปี70นะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ก็ท่าเขาทางไปเล่นที่ไหนเขาก็หาต่อทุกปีทุกปีเลย
7: แต่ที่สำคัญเขาบอกให้เอาลิเกชุดนี้ด้วยห้ามเปลี่ยนลิเก
5: ว่าไงนะ
1: เขาบอกว่าให้เอาลิเกชุดเดิม
5: แล้วได้รับปากเขาเปล่า
1: เอารับปากไปแล้วสิ
5: เฮ้ย
1: เป็นอะไรอ่ะ
5: แหมอารมณ์ดีอยู่แท้ๆจะหงุดหงิดซะอีกแล้วกู
1: เนี่ยหงุดหงิดอะไร
5: ก็มันรับปากสกเดชนั่นน่ะ
1: เอ้าทำไมรับปากไม่ได้
5: ไอ้พวกกูเนี่ยพอจะมากันไหวละตาเอ๋ก็จะอยู่ถึงเปล่า
8: เฮ้ยตาเอ๋เนี่ยเขาแข็งแรงนะ
1: เออเขาแข็งแรง
8: เอ๋เนี่ยเขาแข็งแรงนะ
5: ทำไมกูไม่แข็งแต่กูก็แรงอ่ะ
1: เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้คำสั่
8: ง
1: ที่พี่นี่ตัดสั่งไว้ว่าสตรีคือศัตรู
5: ในรูมีปูนี
1: สตรีคือศัตรู
5: ในรูมีปูนี
1: ศัตรูคือสตรี
5: ในรีปีปุ้มนู
6: ไม่สลับกันล่ะ
5: ไม่รู้มันพูดใครมันรู้
1: จำได้ขึ้นใจหรือไม่น้อง
3: จำได้พระเจ้าค่ะ
1: ดีแล้วดีแล้วยามนี้อย่าเพิ่งริมีความรักเราต้องปกป้องบ้านเมืองให้เสร็จศึกก่อนนะน้องนะ
3: และประการสำคัญข้าพเจ้าไม่ได้มากันแค่3คนเท่านั้น
6: เนี่ยค่ะ
3: ธนายุทธทหารเอกของพระบิดาก็มาด้วย
8: ของพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เจริญสุขธนายุทธ
5: ธนุธนุ
3: ธธนายุทธ
1: ธนายุทธ
3: มองฉันมีของขวัญอยากจะมาเซอร์ไพรส์เสด็จพี่นำมาแล้วด้วยเป็นสัตว์สองเท้าพระเจ้าค่ะ
1: เอ๊สัตว์สองเท้าเอ๊ะน้องสัตว์สองเท้าที่เขาว่านี่คืออะไรอ่ะมันนี่อยากพอจะรู้ไหม
0: หมูเพคะ
1: เฮ้ยหมูอะไรสองเท้าวะ
0: ก็นี่ไงหมูสองเท้า
6: ว
0: ้
6: ายสนุกกันสองคน
5: แฟนแฟนก็เล่นกัน
6: ก็ต้องเอาใจหน่อย
8: กูเชลี่มาช่วยเดี๋ยวกูช่วยก่อนกูช่วยก่อนนะมาช่วยไอ้ต้นช่วยนะจี้ไอ้เดี๋ยวเขาหามึงช่วยกันก่อนดิ
6: เด็
8: กยกมันขึ้น
6: มึงย้ำมันอยู
8: ่ตายซะมั้งเพื่อนกูเฮ้ยมึงรอที่ถึงปีหน้านะ
6: มึงจะไม่ถึงไอ้เวร
5: แต่เอ๋ไหวถ้ากูจะไม่ได้มา
1: เอไอสัตว์สองเท้าเนี่ยพี่ไม่เข้าใจบอกพี่เลยได้ไหมว่ามันคืออะไรเล่าน้อง
3: สิ่งที่นำมานั้นอยู่ทางผัดเบื้องขวาของเสด็จพี่พระเจ้าค่ะ
5: เฮ้ยไอ้ไปใช่มึงอะ

0: เฮียแล้วไงปูหลัก
1: ปลูกนี่ปลูกปูปลูกปูได้ไหมปลูกปูปลูกปูปลูกปูไม่รู้แต่ปลูกปุย

0: โดยพี่ไม่มอง
1: เอ้ยอะไรเอ้ย
0: หน้าใคร
2: ไ
1: ปแล้วไอ้ปูหลับไปแล้ว

0: เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระองค์ท่านสุริยนต์ท่านไม่ได้ผิดอะไรท่านไม่รู้ว่าอรัญญาน้องสาวก็กระหม่อมเป็นคนรักของพระองค์พระองค์ท่านน่ะนำอรัญญามาทูลถวายบอกว่าเป็นของขวัญการครั้งนี้ฟังเกล้ากระหม่อมหน่อยเถิดถ้าหากพระองค์ท่านทะเลาะ กับพระองค์สุริยนต์คนที่เสียใจนั่นก็คือเสด็จพ่อเสด็จแม่คำว่าคนรักกันน่ะหน้าที่นี้มันมีวันหมดแต่คำว่าพี่น้องชาตินี้ทั้งชาติมันก็ไม่ขาดกันพระองค์ถ้าหากว่าอรัญญาเป็นเนื้อคู่ของพระองค์ยังไงก็ต้องคู่กันแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคู่ของตรียนต์ก็ปล่อยไปเถิดพะยะค่ะ
1: ขอบใจท่านพี่ที่จะสติเราไว หากไม่ได้ท่านเราก็เป็นน้องชายที่กตัญญูข้าได้แม้ทั้งพี่ชายตัวเองจะทำใจยอมรับรักอรัญญาเช่นพี่สะใภ้ก็แล้วกันไปพักเถิด
2: ต้องหักอารมณ์ข่มใจ
3: กูสงสัยทำไมไม่เข็ดมาอยู่กับมึง
2: ณเมืองขาผูเพลงร้านตาร้านยายครับเป้เป้ฉัดฟ้ารับบทเป็นองค์กษัตริย์เร็บสิงกษัตริย์ที่ดุดันนะครับใครก็เกรงกลัวมีน้องสาวสองคนนะครับนาเดียครับรับบทเป็นมณียา

0: จริญสุขเถิดน้องพี่ไข่แสงวันนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
1: ของฉันก็มีความสุขทุกวันเพคะแต่ว่าพระพี่นางนะสิกลุ่มพระไทยเรื่องพระคุมัน
2: มากเลยเพคะ
0: แต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยได้รางวัลขนาดนี้พี่ไม่กลุ่มแล้วนะพี่ไม่ได้ทุกวันพี่ยังไม่กลุ่มเลย
1: คู่มั่นนี่ไม่ต้องเอาแล้วเนาะเดี๋ยวหม่อมฉันแต่งแทนก็ได
0: ้อย่ารอพี่สาวเจ้ามาเจรจาก่อนพี่จะได้รู้ว่ามันเรื่องอะไรแม้นหากใครทำให้พี่โมโหเจ้าก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรมีอะไรพูดมา
2: หม่อมฉันอายเขานะเพคะดูสิเนี่ยป่านี้ขันหมากยังไม่ยกมาเลย
1: อุ้ยไปรับอีกฝั่งแล้วแม่
0: เจ้าก็รู้ชื่อของพี่เล็บสิงเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆหากว่าใครผู้ใด
2: ขอบพระคุณน้องอุ้มอรนนท์ด้วยนะคะคงจะรู้นะว่าของขาดชัวร์มาก
0: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปแต่งงานแล้วเนาะ
2: ไม่ได้สิไปคะเจ้าพ
0: ี่เอ้ามีอะไรพูดมาเลย
2: มันลากน้ำมาจุกตรอกใครจะเข้าใครจะออกก็ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ใช่แต่หมิ่นเกียรติผมใช่แต่หมิ่นเกียรติเจ้าพี่ด้วยนะเพคะ
0: มันยังไงกัน
2: เจ้าพี่ก็ไปทวงการแต่งงานให้น้องสิน้องอยากมีแล้ว
1: นะเพคะเห็นแก่พระพี่นางเถิดเพคะ
0: เอาอย่างนี้ถ้าเจ้าต้องการพี
1: ่ไม
0: ่พี่รับรางวัลก่อน
1: ตาไม่ไหวเลยนะ
3: ตัดท้อจนได้รางวัลนะคะขอบพระคุณนะครับให้รางวัลกับหมูอ้วนนะคะ
0: พี่จะไปทวงถามการแต่งงานให้กับเจ้าเจ้าทั้งสามอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่เจ้าก็รู้ว่าแม้ใครทำให้พี่โมโหวงเล็บพี่จะยืดยาวใครสัมผัสมันไป3วัน7วันรับรองไม่ตายมันก็ต้องบ้า
2: ถ้าอย่างนั้นพามาให้ได้ไหมคะ
0: ได้รอพี่อยู่ที่นี่ไปดูแลน้องเราด้วย
3: นี่นะครับเป็นร้านปลาร้านใหญ่ต้องแสดงได้หลายบทบาทย้อนกลับมาถึงองค์กระสับสุริโยอารยันนะครับพ่อมาเกจินีมาขึ้นเฝ้าจะกราบทูลให้เสด็จพ
4: ่อ
3: ให
4: ้แม่
3: ร
4: ับ
3: รู้นะครับว่ามีคนรักแล้ว
5: ผู้หญิงคนนี้นำว่าเกจินีเป็นคนรักของลูกพะยะค่ะ
4: เป็นคนรักของลูกเหรอเนี่ย
5: ใช่พะยะค่ะ
4: บอกอะไรไว้อย่างได้ไหม
5: พะยะค่ะ
4: รักเขาไปแล้วน่ะอย่าไปคืนพ่อมันนะ
5: ไม่คืนเป็นแน่พะยะค่ะและอีกอย่างที่สำคัญณตอนนี้เรามีชัยต่อหลีราศัตรูแล้วพะยะค่ะ
4: โอ้โหแล้วพี่เจ้าทั้งสองเราอยู่ที่ไหนแล้วลูก
5: เสด็จพี่สุริยนและสนธยายังไม่ไว้ใจวันเกรงว่าศัตรูจะกลับมาจึงตั้งกองข้าอยู่นอกพระนครพะยะค่ะ
3: เล็บจริงก็เดินทางมาถึง
5: อยากจะให้เสด็จพ่อจัดงานแต่งให้สมบทั้งสอง
4: รอไปก่อนลูก
5: มาขอ
0: สุริโยสหายรักเจ้าอยู่ข้างในหรือเปล่า
6: ใคร
0: อย่าใจจืดใจดำให้ใครออกมารับข้าหน่อยเถิด
4: รบกวนนะลูก
0: แล้ว
5: เอาไงดี
4: เดี๋ยวพ่อไปต้อนรับเองเดี๋ยวพ่อไปต้อนรับเองจ้าเสียงคุ้นๆเหมือนพระสหาย
0: อ้าว
4: ระเนือหัวเล็บสิง
0: อยู่จริงๆด้วย
4: เสด็จเยือนมาถึงมาตุภูมิข้าพเจ้าเสียดายที่ต้อนรับไม่สมพระเกียรติ
0: เข้าข้างในก่อนเถ
4: ิดเชิญเจ้า
0: เรามีเรื่องที่ต้องคุยกับเจ้า
4: ทูลเชิญเจ้าค่ะแม้รู้สึกเคร่งขรึมว่ายังไงก็ไม่รู้ลักษณะแปลกๆนั่นดูสิ
5: เชิญครับก่อน
4: ทูลเชิญเจ้าค่ะ
0: เ
4: ฮ้เจ้าค่ะ
0: ที่เดินทางไกลมาในวันนี
4: ้
0: มาทวงถามการแต่งงานระหว่างราชโอรสคนโตของเจ้ากับน้องสาวของเราเนิ่นนานแล้วไม่ไปแต่งสักทีใหญ่ข้าวที่โมโหนะ
4: ใจเย็น
2: ใจเย็น
4: อย่าพึ่งกริ้วอย่าพึ่งกริ้วเพราะท่านกริ้วเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเล็บมันจะงอกออกมาจะทำอันตรายหลานๆได้นะครับ
0: เจ้าก็รู้นี
5: ่พงท่านจะทรงตกมันเหรอพี่ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นเล็บสิงไม่ใช่หมูไอ้บ้า
4: คนไม่ใช่เหยี่ยวอย่าพูดอย่างนั้นสิ
0: น่ารักมาก
2: เราก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลย
4: จริงด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันพระสหายขณะนี้บุตรชายของเรากำลังตั้งโกงค่ายเพื่อป้องพระนครให้ปลอดภัยจำเป็นเหลือเกินเดี๋ยวเราจะไปติดตามมาเพื่อมาจัดการแต่งงานให้เรียบร้อย
0: ไปถ้าอย่างนั้นเจ้านำข้าไปเดี๋ยวนี
4: ้ไปด้วยกันเลยเหรอ
0: ไปเลย
4: นั่นเชิญเลย
0: ยังไงเราก็ต้องได้ตัวสุริยนต์ในวันนี้
4: ไปด้วยกันไปด้วยกัน
5: ถ้าอย่างนั้นก็บอกจะพาไปไหมค่ะ

0: ิดนาเดียนะฮะรับรางวัลด้วยนะครับรับรางว
1: ั
0: ล
1: สวยมากเลย
0: วันนี้วันเกิดนะครับ
1: ทำหน้าสวยเป็นพิเศษในวันนี้
2: ขอบคุณนะคะ
1: ถวาย

บทบาทการแสดงของพระเอกผู้นำทีมงานผู้น้องครับน้องบูมอดิเทพยอดรัก

0: ่มีความสุขมากๆเลยพี่ไม่คิดไม่ฝันว่าตั้งแต่มีเจ้าเข้ามาในเมืองมาได้เจอหน้ากันชีวิตของพี่สุริยนต์ก็มีความสุขถือว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษของพี่ที่จะได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตของพี่อรัญญาเจ้าเอ๋ยอีกไม่นานนักกลับไปในเมืองเราจะได้แต่งงานกันแล้วหันหน้ามาหาพี่สักหน่อยนะ
1: เห็นน้ำตา
0: อรัญญาตุร้องไห้ทำไมเป็นพ่ออะไรบอกเหตุผลพี่มาพี่ไม่เข้าใจทำไมเจ้าไม่ดีใจที่จะได้แต่งงานกับพี่สุริยนต์คนนี
2: ้เพราะว่าหม่อมฉันอรัญญากับพระองค์ท่านสนธยาเราเป็นคนรักกันมาก่อนพี่ค่ะ
0: เป็นความจริงนะนี่สนธยาพี่ขอโทษพี่ไม่รู้สักนิดว่าเจ้าทั้งสองคนเป็นคนรักกันพี่ทำแบบนี้เหมือนพี่ทำร้ายหัวใจของน้องทำร้ายคนที่เจ้ารัก

0: อย่างเป็นคนที่เห็นแก่ตัวพี่จะยอมเสียสละจะยอมคืนนางให้กับเจ้าพี่ไม่อาจจะสู้หน้าใครได้พี่ขอโทษกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ไม่สมควรอยู่พี่ขอลาก่อน
1: ช้าก่อนผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ผิดพระองค์ท่านไม่ใช่คนผิดพลาดในเรื่องนี
0: ้สนธยา
1: สนธยาเองต้องหากเล่าที่ไม่แจ้งให้พี่ได้เข้าใจน้องขอโทษที่ทำพี่ผิดหวังคนที่ต้องตายไม่ใช่ท่านพี่แต่เป็นข้าพเจ้า
2: ช้าก่อนอย่าทำแบบนี้ของคุณสาวถ้าจะหาคนผิดในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นอรัญญาคนที่สมควรตายจบเรื่องราวทั้งหมดก็คือหม่อมฉันเองให้เขาหยุด
0: ช้าก่อน
2: ราชธิดาอรัญญาหญิงเป็นหนอนเนื้อเชื้อกุสุมาราชายามนี้รู้สึกต้อยต่ำนักมีใจปฏิพักษ์เจ้าพี่สุริยนต์เจ้าพี่ก็หาได้รักต่อไปคนที่ไม่สมควรอยู่ในโลกใบนี้คงจะมีเพียงมณียาดผู้นี้น้องลาก่อน
3: หยุดนะ

0: ญหาย่อมมีทางออกและทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้กระหม่อมต่างหากที่สมควรจบชีวิตขอปิดฉากจำเสียงตัวเองไม่ได้เราปิดฉากนักรบหรือเปล่า
1: ใช่เซเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นทำไมอะ
0: อโยธยาสิ้นแล้วหรือคนดีทูลกระหม่อมของบ่าวเจ้าเอ๋ย
1: เหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในแผ่นดินของเรา
0: คราวนั้นเราทหารก้าทุกผู้ทุกคนวิ่งตรงไปที่สมรภูมิลบหวังเอาชีวิตของไอ้พวกศัตรูทั้งหลายแต่ต้องพ่ายแพ้เพราะใครอ่ะไม่ใช่เพราะท่านหรือไงไอ้นี่แหละคุณแผ่นดินการในครั้งนี้ข้าจะละโทษตายเจ้าไว้แต่โทษเป็นเราให้ไม่ได้ข้าจะสั่งเจ้าให้จำคุกตลอดชีวิต
2: เรื่องอะไร
0: ถ้าหากเจ้าไม่สามารถนำตัวเลตยากลับมาแผ่นดินของเราได้นั่นหมายถึงชีวิตของเจ้าจะต้องเป็นปุ๋ยผงทุลีไปพ้นหน้าเขาซะเอาลองขยี
1: ขอได้ชอบในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องมีคนรับผิดชอบหนึ่งคน

พี่ลาก่อนเมียวดีชาติหน้าเราคงได้เจอกันอีกพี่ลาก่อนโธ่ร้องไห้ไอ้เหี้ยนั่งดูหัวพ่อกี่ผายชอบดูลิเกมั้งไอ้สัตว์โธ่แล้วน้ำตาเขาก็แตกไหลขอปิดฉาก

0: ง
1: บรรเลง
0: เจ้าพี่มองฉันจะไม่ถือโทษโกรธจะยอมรับรักอรัญญาเหมือนพี่สะใภ้เองนะเจ้าค่ะ
2: พี่ขอโทษจริง
0: ๆนั่งเถิดแม่หญิง
2: แต่ว่าคือพี่อยากจะบอกว่าพี่กับอรัญญานั้นนั้นยังไม่ได้
0: ไม่เป็นไรเสด็จพี
3: ่ย่า
0: ไม่ต้องบอกตอนนี้ก็ได้พระเจ้าค่ะ
3: ย่า
2: ถ้าอย่างนั้นในเมื่อทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาข้าจะขอบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่า
3: ให้ให้ให
0: ้ฮะ
2: อะไร
3: แต่เชือดคอตายเนี
2: ่
3: ย
2: ก็ตายไปดิ
0: ก็ตายหมดตายก็ต้องหมดบท
2: ตายก็หมดแล้ว
0: ไม่มีบทต่อแล้ว
3: เอาเหรอ
2: เออ
3: แจ๋ว
2: เฮ้ย
3: ไม่ไหนตับบ้าน
4: ยาว
0: ต้องอยู
2: ่ล่างนี
0: ้ลาลงพร้อมกัน
4: อย่าตายเลยเพื่อน
0: เออ
4: เชื่อกู
2: อย่าตายเลยช่วงนี้มีงานติดๆยังไม่อยากไปช่วย
4: เก็บเงินก่อนเพื่อนนะ
3: ใช่เพราะว่างานเราหาต่อทุกวัดเลยเนาะ
0: มึงอะยังตายไม่ได้มึงต้องไปหาอีแจ๋วที่ปาตีนก่อนพรุ่งนี
2: ้เราจะขอให้ทุกคนได้รับรู้ว่าจะขอแต่งตั้งอรัญญาให้เป็นว่าที่พระมเหสีของเราสุริยนต
5: ์องค์กษัตริย์สุริโยเสด็จเร็ว
6: ถึงหรือยังในสหายดักเดินทางมาไกลเหลือเกิน
7: ใจเย็นเย็น
6: นี่
7: ทำใจร่มร่มไว้ก่อน
8: ฟ้าบาทแล้วพี่ครับ
7: นี่เป็นกองค่ายเดี๋ยวเราจะไปเรียกราชบุตรออกมา
6: เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ข้าได้โชว์ศักยภาพสักหน่อยสายตาที่เฉียบคมความจำที่แม่นยำข้าจำได้ว่าสุริยนต์คนไหนรออยู่ที่นี่เดี๋ยวไปนำตัวออกมาเอง
7: ขอบน้ำใจพระสหายที่ให้เกียรติ
8: ไม่ต้องกลัวพี่อยู่ตรงนี
9: ้อยู่ห่างๆเขาดีกว่านะเพคะ
7: โมโหจนตัว
6: ไม่ใช่
7: เลย
6: นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ฟันเยินไปไม่ใช่เฮ้ยไอ้นี่แน่นอนมาสหายข้ามาแล้ว
7: ยินดีด้วยตายแล้ว
6: ไปหาพ่อเจ้า
7: ดิ
3: อยู่กันมาตั้งหลายปียังไม่เชื่องกันอีก
7: ไม่ใช่ราชบุตรลูกเอ้ยคนนี้น่ะเขาไม่ใช่เจ้าข้าสหาย
6: ข้าเย้าเจ้าเล่น
7: เอาเลย
6: ข้าแกล้งขอลองอีกทีได้ไหม
7: อะไรนะจะไม่ลองอีกทีเหรอ
6: ใช
7: ่คนนี้ไม่จับมึงไปคนเลยไป
6: ไป
3: อะไรเรียกหนูทำไม
6: ไม่มีอะไรเข้าไปเลย
7: นี่มันไม่ใช
6: ่
7: ม
6: ัน
7: คือเสนา
3: ไม่ใช่เสนา
7: ไม่ใช่เสนา
3: บ้านแผน
10: ทีเดียวกัน
6: ไข่เย้าเจ้าเล่นสายตาข้าเฉียบคมยิ่งกว่าอะไรรอดูรอชมได้เลย
7: แน่ใจ
10: ราชโอรสต้องมีเพชรพึบพับ
6: ไอ้นี่เข้าตาเว้ยสุริยนต์ไปกับพี่นี่ลูกท่านมาแล้ว
7: โอ้ย
11: เสด็จเตี้ย
7: แม่เบิง
11: ไม่ใช่พ
7: ี่
11: ค่ะ
7: ไม่ใช่ลูกเราคนนี้ไม่ใช่
6: ไม่ใช่แล้ว
7: คนนี้คือองค์คลัก
11: บรรณา
7: ไปไปไปไปซะ
10: ไปไปไปหุ่นเซน
0: ไปอยู่กับบ้านแพนนั่นบ้าง
7: พระสหายคนที่เป็นราชบุตรของเราต้องสังเกตดีๆสวมเครื่องเพชรเยอะๆมากๆเ
6: จ้าไม่บอกข้าแบบนี้ตั้งแต่แรกไม่งั้นก็เจอตัวไปแล้ว
7: เสด็จทอดพระเนตรเครื่องเพชรเยอะๆเจ้าค่ะ
6: เดินจนเหนื่อยแล้วเนี่ย
2: เอ้นี่เขาทำเหมือนเขาเคยเลือกในตู้นะ
3: ทำเป็นยืนเล่นกะหรี่เลยไอ้เหี้ย
4: ใครเล่นน้อยอันนี้แหละ
6: เฮ้ยโอ้โหเพชรเยอะขนาดนี้ใช่แน่นี่นี
7: ่โอ้โห
6: ลูกท่านมาแล้ว
7: เออนี่ไปเอาของเขามาทำไมเนี่ยฮะ
3: ฮะยาหวานน่ะเมายาลมมั้งกูไปยืนกระดกน้ำอยู่เอาชุดมาห้อยกูเฉยเลย
7: เขาก็นึกว่าเป็นราวตากเสื้อ
6: ให้ไปกับเราเลยได้ไหมเนี่ย
7: ไม่ใช่ไอคนนี้ก็ไม่ใช่จ้า
6: เอ้าแล้วคนไหนกันเรา
7: คนที่อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูเองจะได้รู
3: ้เนี่ย
7: จะได้ชัดๆนะเดี๋ยว
6: มึงก็นำข้าไปเลย
3: เฮ้ยมึงจะออฟกูไหมเนี่ยเรียกกูมาสองรอบแล้วเนี่ย
6: ไม่เอา
7: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: พระบิดาท่านขอได้ชาติได้ทรงโปรดยามนี้เสด็จมาถึงกองค่ายมีการอะไรพระเจ้าค่ะ
7: คิดถึงเหลือเกินลูกขอบใจที่ช่วยปกป้องพระนครเนื่องด้วยขณะนี้อารามสีพระคู่มั่น เป็นบุตรของเล็บสิงเขาต้องการจะเร่งรัดวันแต่งงานลูกเอ้ย
2: พ่อผู้มั่นของข้าพเจ้าอย่างนั้นเหรอพ่อเจ้า
7: ต้องแล้วรู้จักกับพระสหายของพ่อนี่คือสุริยนต
6: ์สง่างามยิ่งนักแต่ว่าเอ๊ะข้าจำได้ว่าราชบุตรของเจ้ามีแค่สามพระองค์และผู้หญิงคนนั้นคือใครกัน
2: คือว่า
6: ผู้หญิงคนนี้คือใคร
2: เป็น
6: อะไรต่อมา
0: เป็นเมียเขาเอง
6: ดีทางงานสุริยนต์ไปกับข้าไปแต่งงานเดี๋ยวนี้ไป
0: พี
10: ่ทางด้าน
0: เดียว
6: อย่าไป
0: ไปไม่มีอะไรแล้ว
3: แต่งกันไหนกันล่ะใจเย็นๆก่อนเขาจะพากันวิ่งไปไหน
10: กลัวว่า
3: เล่นกันเล่นตรงนี้เลยจะวิ่งไปเล่นกันที่ไหนกันเฮ้ยเนี่ยกันเล่นกันอยู่เนี่ยคนดูก็อยู่เนี่ยเฮ้ยจะวิ่งไปเล่นกันที่ไหนวะ
2: ปล่อยแล้ว
10: อย่าวิ่งตามมา
6: เขาเป็นใคร
10: ได้ฟังมาโห
6: ยไม่หยุดยุดให้ปล่อย
10: เล็บสิงใช้เล็บ
6: จ้า
10: ไปไปที่อ
6: ะไรจ้า
10: จนแน่นิ่งลงไปครับผู้ชมที่เคารพ
3: ตายหาไปแล้วมั้งไอ้ท่านทำอ่ะเธออะไรเนี่ยลุกสิก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนก่อนนั่ง
7: เล็บสิงนั้นมีคมเล็บที่เจือยาพิษและเป็นคมเล็บแห่งอาถรรพ์อวะวิชาต้องไปที่ใบหน้าของสาวน้อยผู้อาภัพ

0: บ่อยนะอีบทบ้าๆบอๆน่ะมันจะไม่คืนเป็นปกติอ่ะนะ
1: ยักษ์ยักษ์ยักษ์มาทำอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันก็มีเล็บยาวๆอย่างนี้นะมันก็
0: เฮ้ยเกไม่มียักษ์ก็ไม่ได้โขน

0: กูเริ่มกลัวมึงแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นจริงหรือเป็นเล่นก็ไม่รู้เนี่ย
1: พี่เป็นใครอ่ะ
2: ยาวไง
1: ไม่ใช่ยาวสั้น
2: โอ้อีรู้มาก
1: กลัวแล้ว
0: เออไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่อยู่กับพี
1: ่เป็นใครเนี่ยเป็นใครอ่ะ
2: อรัญญาไง
1: ไม่ใช่อรัญญา
2: อ่ะฮะแล้วใครล่ะ
1: เป็นอดิเทพเป็นอดีเทพตัวดำๆไง
2: แล้วดีๆไม่เป็นจะไปเป็นทำไมดำๆล่ะ
1: คะกลัวนะกลัวอ๋อเป็นนางฟ้าแต่ว่าทำผิดก็เลยตกลงมาดึงตุ๊บ
2: เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้กูไม่คุยด้วยแล้วนะ
1: พี่อยากรู้ชีวิตไหม
2: ก็เออก็รู้ว่าเป็นอรัญญาใช่ไหมล่ะ
1: ใช่อยากรู้ชีวิตหนูไหมชีวิตหนูมันน่าสงสารมากเลยพี่นั่งฟังนะชีวิตหนู
2: เฮ้ยมึงจะพูดก็พูดจะร้องก็ร้องก็ไม่อยาก
1: พี่ลุกขึ้นเนี่ยหนูเล่าให้ฟังชีวิตหนูเนี่ยนะหนูเนี่ยอยู่กับพี่สองคนใช่ไหมเออไม่เอานอนนอนนอนนอนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: โอ้ย
1: พี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะ
2: ใครอ่ะ
1: ดูสิ
2: มึงกำลังจะจูนกูเข้าเครื่องมึงใช่ไหม
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได
2: ้

0: าวลูกไก่ป่ะ
1: แต่ตอนนี้แม่ไก่หายฉันร้องไห้ไม่เว้นวันย
0: ิ่
1: งคิดยิ่งกลอด
0: ไปไป
1: ไอ้ทศกัณฐ์มารับแม่ไก่ฉันไปฆ่าม
0: ึงเล่นเรื่องอะไรเนี่ย
1: คิดถึง

0: ยา
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: น้องมึงบ้าเลย
0: เฮ้ยจะเป็นอะไรเนี่ย
3: กลัวแล้ว
1: ภรรยา
2: ใครอ่ะ
4: ข้าคือเจ้าพ่อเฉลิมชัย
1: เฮ้ยสันเดช
2: เฮ้ยไม่ต้องกลัวแต่คนเนี้ย
0: ทำไม
2: คุยง่าย
0: ทำไม
2: ผัวแม่กูเอง
4: ตอนนี้อรัญญาโดนเล็บของเล็บสิงไปแล้ว
3: ขวนตรงนี้ขวนตรงน
4: ี้อีก7วันจะถึงแก่ชีวิตถ้าอยากจะให้อรัญญารอดต้องเดินทางไปที่เขาวงกตไปเอาพานทองที่เขาวงกตกลับมาในเมืองและเอาเลือดอารามสีมารดร่างอรัญญาอรัญญาจะหายถ้า7วันไม่ได้กลับมาอรัญญาจะตาย
1: ป้าป้าช่วยด้วยนะ
3: พี่จะตายเหรอ
1: ช่วยน้องด้วย
2: เฮ้ยเขาวงกตอยู่ไหนอ่ะ
1: กูรู้จัก
0: ความจริง
2: ว่าป้าจริงแน่
0: ทุกสิ่งประจักษ์

0: ช่วยก่อนนะพระยาคาพระองค์อ
1: ย่ารอช้าเลยนายุทธเราทั้ง3คนรีบไปที่เขาวงกตเถิด
2: เขาวงกตย่านสมบัตินั้นเลยเขาวงกตอยู่ใครแสนไกลย้อนมาที่อารามสีเล็บสิง
3: ปล่อยแล้วเล็บสิง
4: ไม่ปล่อย
3: เราบอกให้ปล่อย
4: ดุยเฉย
3: ปล่อยแล้ว
4: ถ้ามีฮักเก็บตัวอยู่นิ่งๆจับไว้มาอารามสีน้องพี
5: ่
4: ตอนนี้พี่พาพระคุมันเจ้ามาแล้วนี่น้องเราอารามสีทำความรู้จักกันเข้าไว
3: ้เล็บสิงจะเบ้อหรือเปล่าเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์จะให้เราสมสู่กับสัตว์เป็นไปไม่ได้
5: เขาหนุ่มน้องเป็นอะไรอ่ะกระต่าย
3: นี่อย่าบอกนะว่าตระกูลมึงเหมืองอึ่งอ่างกันทั้งหมดเลยเนี่ย
4: เฮ้ยให้กูเป็นหมูคนหนึ่งก็ดีเอาอย่าง
3: น
4: ี้
3: เหมือนกันเลย
4: อย่าแต่งงานให้เสียเวลาเลยน้องพี่พาเข้าหอเลยพี่เป็นกำลังใจให
5: ้ขอบพระทัยนะ
3: พระรามสี
2: น้องมีผัวมากนะคะ
3: เราสองคนเป็นคู่มั่นคู่หมายกัน
5: เรายังไง
3: แต่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตามก่อนอย่าถูกตัวฉัน
5: ทำไมเรา
3: เดี๋ยวฉันคันเดี๋ยวต้องไปซื้อยาทาอีก
5: เดี๋ยววันนี้จะได้เห็นมากกว่าหน้าตาอีก
3: บอกหมอไม่ถูกด้วยว่าโดนตัวอะไร
5: บอกว่าตัวอะไรไม่รู้ที่มันน่ารักน่ารัก
3: นี่อยู่เฉยๆพระรามสีเราแต่งงานกันไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วฉันมีนิสัยที่แปลกกว่าคนอื่นด้วย
5: หมายถึงยังไงเพคะ
3: ฉันมีคนซาดิสคือว่าฉันเนี่ยเป็นคนซาดิสเป็นผู้ชายที่โรคจิตมากเลยเคยเห็นกระท้อนไห
5: ม
3: กระท้อนเนี่ยต้องทุบต้องตีก่อนมันถึงจะหวานมันก็เหมือนฉันน่ะถ้าฉันมีความรักฉันต้องทุบต้องตีต้องเตะความรักมันถึงจะหวานมันถึงจะมันฉันคิดว่าผู้หญิงเอวบางร่างเล็กอย่างอารามสีคงจะไม่ชอบผู้ชายซาดิสแบบฉันเป็นแน
5: ่เจ้าพี่เจ้าพี่ไม่เป็นไรเลยเพคะถ้าเจ้าพี่เป็นซาดิสพี่จะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลย
3: ทำไมอ่ะ
5: ผมฉันอารามสีก็เป็นฮิตที่เรียมกัน
3: โอ้โหกูจะหนีรอดไหมเนี่ย
5: เสร็จแล้วเนี่ย

0: วัน
1: พระ
0: ที่เป็นใครเช้าทุกตุ๊กเย็นเตะตับ3วัน

0: ไปไปกับพี่ไปไปไปไปไปไปไปไปไปกับพี่นะไปไปเข้าไป
1: เข้าไป
2: เฮ้ยลุกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะ

0: สิ
1: อยู่ใกล้ๆกันเอาไว
0: ้ก็ใหญ่หมาก็เยอะ
2: ไอ้เน่แม่มึงอยู่บ้านบ้าน
1: เฮ้ยคนละเรื่องแล้วนะมันวิญญาณแม่
0: วิญญาณแม
2: ่แล้วมึงเคยมาที่นี่ไหม
1: ไม่เคยมาแต่กูเนี่ยไปอ่านตำรามาแล้วมันจะมีปีศาจเนี่ยเฝ้าพานทองอยู
2: ่
1: มึงดูสิว่าเฮ้ยนั่นใช่หรือเปล่าเนี่ย
2: เฮ้ยปีศาจหรือปีโป้เนี่ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงโคกุ้นแก้ว
2: ลุงแก
0: เหมือน
1: ไม่ใช่โคลุงแกเฮ้ยร้านเขาให้เหมือนกูสงสัย
2: ทำไม
1: ลุงแกกูรู้จักน้ำเมียเขาเหรอโคกวุ้น
2: อ
1: ่ะชื่อเขาแปลกน้ำเมียเขาอ่ะ
2: มันก็ไม่ได้เอาชื่อผัวกับชื่อเมียมาต่อกัน
1: ก็เคยเขาขายคู่กัน
2: ลุงแกเขาขายโคกวุ้น
1: อ๋อคุณนึกว่าชื่อเมียเขาโคกวุ้น
2: เอ้ยไม่ใช่ลุงแกเมียผัวชื่อลุงแก
1: เมียชื่อโคกวุ้น
2: เมียชื่อปรี
1: อ๋อ
0: ปีดา
2: ปรีศาจ
0: ปรีศาจอยู่ข้างในนี
3: ้มึงดูให้ดีนะร้านเงียบจังเลย
2: ก็สมควรเงียบมาเป็นกูก็ไม่เข้า
0: ทำไม
2: ไอ้เหี้ยเหมือนบ้านผีสิง
1: เฮ้ยแล้วท่านทำยังไงอ่ะ
2: เฮ้ยนี่ไงโบราณเขาเอาไว
1: ้
2: นิสัยคนไทยไปลามาไหว
1: ้
2: ทุกที่ทุกวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดมาเล่นลิเกต้องไปลามถวายเขาเลย
0: ใช่
2: นี่ก็เหมือนกันเข้าตามต่อออกตามประตูท่านให้เขาเมตตาเรา
1: บวงสรวงเหรอบวงสรวงเทวดา
2: บวงสรวงแม่ถ้ามีนางลำมาสักหน่อยนะ
1: ก็ดีอะสิถ้าได้มายากหนทางอะ
2: ถ้าได้นางลำสักคนนะมาลำนะแจ๋วเลย
1: แจ๋วเอ้ยมึงรู้จักใครปะล
2: ่
1: ะ
2: ก็พอจะรู้อยู่ที่อยู
1: ่ไอ้น่ะนางลำมาเหรอ
2: แต่ว่าถ้ามีนางลำก็จะแต่อยากจะให้ลำพรุ่งนี้อะสิ
0: แล้วพรุ่งนี้เหรอ
1: โอ
0: ้
1: แล้ว
2: กลางคืนไม่ค่อยลำแล้ว
0: มันกลางคืนแล้วเนาะมันจะไม่ดูไม่ดีแก้บน
1: กลางคืนลำก็ไม่เห็นอยู่ดี
2: แต่มันต้องเร่งใช้พานนะเด็ก
1: ตลอดไม่ได้นะ
2: ลำคืนนี้แหละ
1: ก็คืนนี้ก็ดีเลยนะก็ลำเลยแล้วเดี๋ยวก็จะขอเลย
2: ขอพานเลยลำเสร็จแล้วขอพรเลย
0: ดี
2: เฮ้ยถ้าเกิดเราขอพานก่อนแล้วเขาบอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันลำได้ไหม
1: ขอพานก่อน
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลำ
1: 8โมงอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แปดโมงเช้ามาลำให้เขา
1: แปดโมงก็ดี
2: น
1: ะ
2: เอาเป็นว่า8โมงเช้ามาลำ
1: ก็ดีกว่า
2: ได้ดีกว่า
1: เพราะว่ากลางคืนมันไม่ดีค่อยไหว้ธรรมดา
2: ถ้าเกิดเขาไม่ให้ขึ้นมาล่ะ
1: ยุ่งแล้วสิ
0: เอ
2: างี้ดีกว่าลำไปเลย
1: ลำเลยก็ดี
2: ลำเลยดีกว่าลำคืนนี
1: ้ลำและขอพานทีเดียวจบทำงานทีเดียวไม่ต้องทำงาน
2: ลำ
1: สอง
2: มาพอดีเลยกำลังบ่นมาพอดีนางลำมานางลำได้ไหมนี่การที่จะบวงสรวงนี่ต้องนางลำ
1: ต้องใช้นางลำ
2: ลำไทย
1: ลำไทยเหรอ
2: ลำไทยเอาแบบลำไทยลำไทยเขาจะดูเบื่อเปล่า
1: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่า
0: ไม่รู้แล้วไม่รู้ใจเขาด้วยพิศาตรงเนี้ย
1: มีอะไรไหมล่ะ
2: มโนราไหม
1: เอ้ยดีสิ
0: เออ
1: ถ
2: ้าลำมโนรามึงว่าจะดีไหม
0: ก็
1: เหมาะสมนะมันในป่าในเขาอ
2: ่
1: ะ
2: เออนี่พูดเปลี่ยนผล
1: ในป่าในเขาเจ้าที่เจ้าทาง
2: กิจมโนราบูชายันอะไรอย่างเงี้ย
1: อยู่บนภูเขาด้วย
2: ใช่ไหม
1: บินมาอย่างเงี้ยดี
2: เหมือนในป่าหิมพานต์อ่ะ
1: ก็ใช่ไง
2: เพราะว่าจะมีมโนราบินมโนเขาเรียกมโนราอะไรนะ
1: มโนราบูชายัน
2: มโนราบูชายัน
1: ดี
2: แต่ว่าย
1: ังไง
2: เอ้าก็ลำเลยไง
1: เฮ้ย
2: เดี๋ยวไม่เหมาะใจกูนะใจกูละ อยากจะได้กระตั้วแทงเสือด้วยครับ
1: เอาสนุกสนานไปเลยนะ
0: จะไปหาที่ไหนละป่านนี
2: ้เฮ้ยแกสูตรประการเยอะนะ
0: เออแต่ที่มันอ่างทองไง
2: สูตรประการเยอะกระตั้วแทงเสือเนี่ย
0: ใช่สิ
2: ในป่านี่ต้องกระตั้วแทงเสือมึงเชื่อกูดิ
1: ก็เสือมันเยอะอยู่แล้วไง
0: เออ
2: เพราะผมเป็นลูกศิษย์กระตั้วแทงเสือ
1: ก็ดีนะมันหายากกันดิ
2: กระตั้วแทงเสือแต่ใจกูนะอยากจะได้ขี่ม้ามาโชว์เขา
1: ขี่ม้ากูว่าเขาไม่เคยเห็นหรอก
2: แปลกไหม
1: เขาอยู่ในแต่ในภูเขาไง
2: แปลก
1: ม้าไม่ค่อยมีหรอก
2: แต่ได้แปลกออกลูกแปลกจะขี่ม้าได้ลูกแปลก
1: ถ้าเขาเพลินเราก็ยังขโมยพานไม่ได
2: ้พอดูว่าเพลินๆขโมยพานได้
1: ขโมยพานมา
2: ไอ้เงี้ยเราจะได้เปรียบไหม
1: ใช่
2: ไหม
1: ขี่ม้าดี
2: ขี่ม้าเอาเป็นขี่ม
1: ้ามันสนุกสนานไปเลยอ่ะเต้นม้าอะไรเงี้ย
2: เขาเรียกอัศวะลีล
1: า
2: ขี่ม้า
1: ดี
2: ไอ้แต่

0: ไอ้ไก่ไก่กลัวกลัวเขาจะคนรุ่นใหม่กลัวถ้าโคโยตี้จะดี
1: เปิดเพลงเต้นอะไรเงี้ยนะ
0: เปิดเพลงแบบโป๊ะ
1: ยั่วอะไรเงี้ย
0: ยั่วๆโคโยตี้อ่ะ
1: ยั่วยั่วบท
0: ยั่วๆโคโยตี้
1: โคโยตี้ก็ดี
0: ชอบชอบจำชอบแน่อ่ะขี่ม้าดีกว่า
1: เออตกลงเอาไหนแน
0: ่เอาขี่ม้าน
1: ะ
2: ขี่ม้าดีกว่า
1: เ
2: พราะว่าเขาชอบไวๆ
1: เขาขี่ม้าดีเดี๋ยวเขายืนตาปูดแล้ว
0: ตาปูดโกศลนะเด
2: ็กแล้วมันน้าปูดโกศลมาอะไรหน้าอันนี้ตามถลนลงมาเฉย
1: เอาไงเนี่ย
0: เอาขี่ม้าดีกว่า
1: ขี่ม้านะ
0: เอาขี่ม้าจวานน้องขี่ม้าโชว์เขาหน่อยพี่มากับเพื่อน
3: พี่ให้เพื่อนพาไปแปรงฟันก่อนครับ
0: พี่จะหลอกเอาพานจากไอ้ปีศาจนี
4: ่
0: ขี่ม้าได้ไหมใช่ไหมเอาต้องนับเพลงได้ไหม

0: ไม่ได้เลยเดี๋ยวตลาดสีไปแล้วรางวัลขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับอารามสีแล้วดึกดื่นป่านนี้ทำไมไม่ไปหลับไปนอน
1: เอ้าเอ้าเจ้าพี่ลืมไปหรือเปล่า
0: ลืมอะไร
1: เข้าหอไงเข้าหอ
0: เอาก็เข้าหอแล้วหรือว่าอารามสีอยากเข้าเมนไหม
1: เอ้าเมื่อกี้กับเข้าเมนเล
0: ยนี่พี่ง่วงแล้วพี่จะหลับจะนอนแล้วมันกวนใจอะไรเนี่ย
1: ใครคนหลับกันล่ะ
0: แต่พี่ง่วงอ่ะอารามสี
1: น้องก็ง่วง
0: ง่วงก็นอนสิ
1: มันไม่ได้ง่วงแบบอยากนอน
0: อ่ะแล้วมันง่วงยังไง
1: มันงี่เง่าง
0: ี่เง่าก็หาอะไรทำไปสิ
1: โอ้ยทำแล้วอ่ะไม่หายอ
0: ่
1: ะ
0: นี
1: ่มันเป็นใหญ่เลยอ่ะ
0: มันเป็นยังไงถ้ามันงุนง่านนักไอ้อุ้มซื้ออะไรให้กลับไปก็ไปใช้นอน
1: นอนเลยไงอะไร
0: ไปถ้าไม่นอนก็ลงไปนอนข้างล่าง
1: นอนข้างล่างไงเรามันแข็งอ่ะ
0: ก็จะนอนตรงไหนก็นอนนี่
1: นอนตรงน
0: ี
1: ้แหละ
0: นอน
1: นอนก่อนเลยจ้านอนนี
0: ้
1: เหรออ้
0: าวก็นอนนี้จะให้นอนยังไงอ่ะ
1: ไม่เหมือนเรียกของยืดขามาแล้ว
0: โอ้ยวุ่นวายจริง
1: ลูกมีอะไรในใ
0: จไปจะนอนแล้ว
1: นอนก็นอน

0: เรื่องเทียนมันเกิดที่ไหนอ่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: เทียนจำนำพรรษา
1: ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อโว้ยไม่เจอกันนานเลยนะพวกหลายปีแล้วนะ
0: มันใช่เวลามาเป่าตอนนี้ไหมเนี่ยนอนได้แล้ว
1: นอนก็ได้เพียงค่ะอ
0: ย่าจุกจิกจู้จี้ได้ไหม
1: ได
0: ้เดี๋ยวถ้าจู้จี้มากๆเดี๋ยวโดนนะนอนที่ไม่ไหวแล้ว
2: บอกเธอซึ่งห้องมันโดนเดี๋ยวบ้าไงเนี่ยมึงบ้าไงเนี่ย
3: เอาเดี๋ยวสนิทกันแล้ว
0: เอาไปเพื่อกันแล้วเหรอ
3: เป็นเพื่อนกันไม่อยากขัดสนิทกัน
4: ใครแต่งหน้าให้มึง
3: มันไม่โกรธแล้ว
4: ใครแต่งหน้าใครแต่งหน้าให้มึง
5: มึงช่วยเอาตาเขาออกที
4: ใครแต่งหน้าให้มึง
5: ไอ้อุ้ม
4: ไอ้อุ้มไอ้ที่ป๋ายเนี่ยเลวมาก
0: ทำไม
4: ไอ้เหี้ยเพื่อนฝูง
0: ทำไม
4: มันก็รู้ว่าไอ้โจ๊กเนี่ยเขาตาเขสองตาเนี่ยมันมีเขข้างหนึ่งไอ้สัตว์นี่ก็ไปเอาไปปิดอีกข้างดีเหลืออีกข้างเข
5: แล้วพอเขาเล่นกันกูก็ต้องเอียงข้างก็ต้องเก๋งไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเหี้ย
0: มันนั่งบนอยู่ข้างหลังมันบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่มองไม่เห็นเนี่ยของจริงหรือเล่นวะ
5: หายไม่ใช่
1: เลิ
5: กลิเกเลิกไปแล้วกลับไปบ้านบอดแม่งสนิทไปซะ
4: ไม่บอด
5: ต่อไปนี้บอกแม่ดวงใจด้วย
4: ว่า
5: ก่อนเล่นลิเกกูขอร้องเพลงก่อนเพลงนึง
0: มึงจะมาร้องได้ยังไงมึงร้องไม่ได้
4: เขาให้ผู้พิการ
0: เขาให้คนพิการทางด้านสายตาร้อง
5: กูเนี่ยควรจะได้ร้องคนแรกเลย
0: มึงจะร้องได้ยังไง
5: ก็กูพิการทางด้านสายตาเนี่ย
4: ซับซ้อนด้วย
0: ทำไม
4: ตาเขด้วยฟันเหลืองด้วย
5: เฮ้ยฟันเหลืองมันไม่ใช่พิการ
0: เดี๋ยวกูร้องก่อนมึงไปทำท่า
5: ฮะ
0: ทำท่าทำบทไป
5: แหมขยันยุ่ง

0: สายหันคองสีกระเบื้อง
1: อารันสีน้องพี่เจ้าเป็นอะไรอย่าได้ช้าพาพี่เจ้าไปรักษาไอ้สุริยนต์มึงเจอกูแน
2: ่โอ้เฮ้ย
0: จักรพรรดิจักรภพนะฮะ
1: สหายรัก
3: สหายรัก
1: ได้เจอเจ้าก็ดีด้วยตอนนี้โอรสสุริยนต์บุตรของสุริโยได้เชือดคอน้องสาวเราขอกองกำลังทหารเล่นศึกในคราวนี้หากแม้ว่าเราชนะจะมอบสุริโยให้เจ้าครอบครอง
3: ข้าตกลงถ้าเช่นนั้น
1: ให้
3: ทหารเคลื่อนทัพ
0: เฮ้เพื่อไปปราบสุริโยนะฮะนะสุริโยนสนขย
4: ายเถอะเพี้ยค่ะนี่ผีก่อน
0: หลีกทางแล้วไ
3: ปมันคงไม่มีทางมึงทำลูกสาวของสหายรักกูถึงแก่ความตาย
1: มึงรู้ว่าวีระกูโมโหจะเป็นยังไงมันก็ตายกันหมดเนี่ย
0: ระวังตัวด้วย
4: หนีไปก่อนเพื่อน
0: หนีไปก่อน
1: โอ้ย
0: โอ้ยตกไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยสุริยนต
1: ์ทำมันไป
0: เฮ้ยทางด้านมารยาทนะช่วยด้วยช่วยด้วยสุริยนต์หนีตายมาจะมาเจอมารยาทเข้าระหว่างกลาง

0: าไว้ไม่งั้นพี่คงไม่รอดแน
1: ่ไม่เป็นอันใดพี่
0: สิ่งสำคัญที่สุดพี่ขอโทษกับเรื่องราวที่ผ่านมาพี่อยากจะบอกให้เจ้าได้รับรู้ว่าเมื่อครั้งก่อนนั้นที่พี่ทำไปพี่ไม่ได้รักไม่ได้มีใจให้กับอรัญญาแต่พี่ทำทุกอย่างเพื่ออยากจะปกป้องชาติบ้านเมืองให้ศึกสงครามเสร็จสิ้นก่อนพี่จึงขอคนรักของสนธยามาคนที่พี่รักจริงและหวังอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยนั่นก็คือมณีหยาดนะ
1: จริงหรือเปล่าคะจะพี่วางพระทัยเถิดไม่ว่าหม่อมฉันมณีหยาดผู้นี้จะอยู่ในสถานะใดก็มีแต่ความรักและความหวังดีที่มอบให้แต่เจ้าพี่นะเพคะ
0: ไม่น่าเชื่อว่า

0: สหายเล็บสิงก็คงจะโกรธ
1: เอามาจาก
2: มาแล้ว
3: มาแล้วเพื่อนฝาบาท
2: มาแล้วจ้าม
0: าแล้วมาช่วยทีมาช่วยที
3: พระองค
0: ์จ๋าจ๋าจ๋า
3: เลือดอลามสีได้มาแล้วเพื่อยะค่ะ
0: ผู้หญิงคนนี้ที่เขาวิกลจริตเนี่ย
3: อันนี้น้องสาวก็หม่อมเองเพื่อยะ
0: ช่วยได้ใช่ไหม
3: อย่าก็หม่อมช่วยเองเพื่อยะค่ะฝาบาท
2: ช่วยเหลือหน่อย
1: เอ้แม่เลย
4: ใช่ได้จริ
0: งๆที่เขารักษากันแบบนี้เหรอ
2: ก็ไม่หายเทใจแม่เลย
0: รักษาแบบนี้เหรอลูก
3: ใช่ไหม
5: พ
3: ี่
5: ส
3: ิ
5: พี่ฉันหายแล้ว
2: ไม่ห่วงพี่เลยไปหาผัวก่อนเลย
4: แฟนสิ
0: เดี๋ยวๆอะไรวะ
2: พี่อุตส่าห์รักษา
3: อุตส่าห์ไปโอ้โหดันด้นไปยุงกัดหายเลยเขาวงกฏเนี่ย
2: ก็ไปเจอตัวเหี้ยอะไรมั่งก็ไม่รู
4: ้ไม่ก็ใช้คำว่าคนรักสิแต่ว่าผัวมันไม่น่ารัก
0: มันไม่สุภาพเออ
2: คนดูจะไม่ต้องคิดเลยเขาก็จางแจ้งไปเลย
0: คุณจะพูดจาส่งเดชแบบนี้ฮะเอาล่ะทีนี้จะได้แต่งงานกับสุริยนใช่ไหมจะเชิญจากคู่แต่งงานจ๋า
4: ช้าก่อนพระเจ้าค่ะพระบิดา
0: อ้าว
4: ยังแต่งไม่ได้พระเจ้าค่ะคือว่าถ้าจะมีการแต่งงานต้องมีสองคู่พระเจ้าค่ะ
0: สองคู่จะเป็นพี่คนโตหมายความว่ายังไงลูก
4: ก็คือว่าจริงๆแล้วอรัญญากับสนธยาเขาเป็นคนรักกันแล้ว
6: พระเจ้าค่ะ
4: อีกคู่หนึ่งก็คือข้าพเจ้ากับมณีหยาดพระเจ้าค่ะ
2: อีกคู่หนึ่งพระเจ้าค่ะ
4: ใคร
2: ก็หม่อมกับสิรินภา
4: เดี๋ยว
0: กูโฉกชั้นหลังสวน
4: คนรักกู
3: ก็หม่อมก็อยากจะขอพระองค์แต่งงานกับพระราชธิดาด้วยไม่ใช่ตรงนี้ครับอันนี้เขาเป็นคนรักของน้องชายก็หม่อมพระยะค่ะ
0: มาลูก
2: เตือนลูกเตือนเตือน
3: อันนี้ก็หม่อมรักอยู่พระยะค่ะ
4: หาคนรักลูก
7: เสด็จพ
0: ่อเอ้ยมึงเติมยาหน่อยไหมลูก
3: โอ้ยมึงอยู่นู่น
0: โอ้โห
4: เสด็จพ
0: ่
4: อ
0: ไม่เว้นปุ้นไว้
7: แล้วก็หม่อมนี่ขอคนแรกยังไม่ได้แต่งเลยพระยะค่ะ
0: ยังไม่ได้แต่งเลยเดี๋ยวค่อยแต่งพร้อมกัน
2: ในขณะที่วุ่นวายอยู่นี
0: ้
2: ก็หม่อมขอสิรินภาแล้ว
4: เฮ้ยเขามีคนรักแล้ว
8: ช่วงเวลาที่เล็บเสียงก่อนน้ำจะหัน
0: เฮ้ยพวกมึงทำร้ายน้องกูต้องตายกันแบบนี้เหรอ
4: ไอ้เล็บสิงมึงยังกล้ามาอีกเหรอมึงคิดว่ามึงมีฝีมือเดี๋ยวดีจะพูดเลยเก่งจริงเข้ามา
2: ฆ่ามัน
3: ช่วยด้วย
4: ช่วย

พี่ค่ะ

0: ี
1: ่
0: ว้า
2: การแสดงของอัญเชียฟารุ่งตัวนี้ลิเกรูปร้านสุพรรณบุรีนะฮะขอลาไปก่อนและวันที่21กุมภาพันธ์นะฮะปี70เรากลับมาพบกันอีกนะครับที่วัดหนองกลางแห่งนี้นะฮะ
0: แล้วมึงเก็บให้กูด้วยนะเสื้อกูเนี่ย
2: ขอได้รับความขอบคุณจากพระเดชพระคุณนะเจ้าว่าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติผู้ชมทุกท่านทุกสถานที่เอ่ยนามบ้างไม่ได้เอ่ยนามบ้างต้องกราบขอประทานอภัยพรุ่งนี้อาทิตย์เทพฟ้ารุ่งแสดงที่ประจินบุรีเดี๋ยวเวทีก็ต้องรีบเก็บข้าวเก็บของนะฮะช่วยกันเก็บเก้าอี้ด้วยนะครับคณะกรรมการสำหรับคืนนี
3: ้ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
5: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

ไอ้สำนวนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาก็ไปทั้ง7คนขึ้นมาดูสิ7คน7ท่านซึ่งจะเป็นผู้ชี้ชะตาอนาคต7ท่านที่ว่านี้ท่านผู้ชมฮะก็จะส่งใบลงมติต่อผู้ถูกกล่าวหา229คน

0: ถ้าลงมติแล้วแปลกดีเราก็นึกว่าจะเป็นกรณีที่จะมานั่งประชุมแล้วก็อ้าวคนที่หนึ่งส่งไม่ส่งผู้ถูกลาคนที่สองส่งหรือไม่ส่งเพราะอะไรยังไงแต่นี้ใช้ใบลงมติแล้วมีความซับซ้อนด้วยนะมันมี7ข้อกล่าวหาไงที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชมโดยที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้229คนเนี่ยหมวย
1: จะแบ่งเป็นสวชุดปัจจุบัน138คนค่ะมีรัฐมนตรีมีสสมีกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทย21คน
0: และ
1: มีเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทย20คน
0: และ
1: สวสำรองและผู้สมัครสว50คน
0: อ้าวนี่ท่านผู้ชมนี่คือ229คนทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่าหลังจากกกต.มีมติด้วยการส่งใบลงมติแล้วจะเป็นขั้นตอนของสำนักงานกกต.ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนซึ่งเป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์ก็แล้วแต่มัดจัดทำเป็นคำวินิจฉัยตามกฎหมายต้องดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้พอดีคือกลางเดือนกันยายนและถ้าเป็นมติให้มีการส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็จะต้องไปใช้เวลาในการจัดทำคำร้องอีก60วันไม่เกินประเด็นก็คือที่มีข่าวว่าเตรียมจะแถลงข่าวเราก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดรายงานข่าวระบุว่าสำนักงานกกต.
1: ได้เตรียมการเรื่องของการแถลงผลการประชุมไว้ในเย็นวันเดียวกันค่ะแล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนในวันนี้ก็คือ13กันยายน มีความเป็นไปได้สูงค่ะที่การแถลงจะไม่มีการระบุจำนวนเสียงกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าไหร่ใครเป็นเสียงข้างมากข้างน้อยรวมทั้งจะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาด้วยกรณีที่กกต.มีมติให้ส่งศาลฎีกาพิจารณา
0: แต่
1: จะเป็นการระบุจำนวนคนค่ะ
0: โดยความชัดเจนให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักอันนี้แหล่งข่าวว่าอย่างนั้น
1: อ
0: ้าวนี่เท่ากับเป็นการแถลงตัวเลขกลมๆเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมมติไม่ฟ้องเลยก็แถลงว่ามีมติไม่บอกมติด้วยนะอาจจะบอกมติแต่ไม่บอกว่าใคร
1: ค่ะ
0: ใครในมตินั้นถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ขนาดเดียวกันฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครแหล่งข่าวบอกนะครับว่าระบุเป็นจำนวนคนเท่านั้นจำนวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่บอกว่าใครส่วนจะเป็นใครและสาระเหตุผลเป็นอย่างไรให้รอไปโน่นเลย
1: ศาลฎีกา
0: เมื่อกกต.ถ้าส่งนะ
1: ค่ะ
0: ให้ไปรอคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักทั้งนี้กกต.แจ้งสื่อล่าสุดนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการนี่ใช่ไหมจะมีการแถลงข่าวผลการพิจารณาของกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา 15:00 นบ่าย 3:00 นที่ห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.ตกลงใช้วิธีนี้เหรอเนี่ย
1: ค่ะ
0: มติเนี่ยก็แปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้หวังว่าจะไม่จริงเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าจะไม่บอกเลยว่าใครลงมติอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: และใครเป็นผู้ถูกส่งฟ้องและใครไม่ถูกส่งฟ้องแต่เรารอการยืนยันก่อนพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงขณะที่ความเคลื่อนไหวของไอลอในวันศุกร์ติดวันนี้นะครับทุกชมไอลอโพสต์ชวนร่วมกิจกรรมสั่งฟ้องสว.ทั่วประเทศนัดรวมพลครั้งสุดท้ายก่อนกกต.ลงมติโดยนัดกัน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นบริเวณหน้าลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครปทุมวันเขาแจ้งชัดเจนว่าการรวมตัวกันเพื่อกดดันให้กกต.สั่งฟ้องทั้ง219คนโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนั้นยังมีการเชิญชวนร่วมในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นทุกขบวนมุ่งสู่หอศิลป์นี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มออกจากไอลอนะครับทุกชมออฟฟิศไอลออยู่ที่ซอยราชพร้าว25ตั้งแต่เมื่อ10โมงเช้าที่ผ่านมาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละที่หอศิลปะ

0: หรือหอศิลป์กรุงเทพที่ปทุมวันเนี่ยพรรคประชาชนจะไปสมทบด้วยนะครับกับกิจกรรมในการเคลื่อนไหวที่ว่านี้ขณะที่ในโค้งสุดท้ายก็ปรากฏว่าเช้านี้เป็นคุณสุภัชชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยประธานคณะทำงานด้านกฎหมายก็ยังโพสต์ต่อเนื่องโพสต์ต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยระบุนะครับตัวชมในทางกฎหมายมีอย่างน้อย7ประเด็นที่ต้องแยกให้ชัดเพราะความกังวลต่อความน่าเชื่อถือของระบบไม่อาจนำมาใช้แทนเงื่อนไขทางกฎหมายในการส่งคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาข้อที่1คุณสุภชัยระบุว่าข้อกังขาของสังคมไม่เท่ากับหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา226ไม่ได้บัญญัติว่าเมื่อมีข้อสงสัยหรือสังคมเรียกร้องให้ตรวจสอบและกกต.ต้องยื่นศาลฎีกาแต่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขไว้ชัดว่าต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครกระทำการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นสิ่งที่กกต.ต้องวินิจฉัยไม่ใช่วินิจฉัยว่าสังคมสงสัยมากเพียงใดแต่ต้องวินิจฉัยว่า
1: พยานหลักฐานถึงเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม
0: ่และกกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่มีหน้าที่ต้องส่งทุกข้อกล่าวหาให้ศาลการไประบุว่ายื่นคำร้องไปก่อนเพราะศาลจะไปวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งฟังดูเหมือนโอกาสให้เปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์แต่ต้องระวังการเป็นการข้ามขั้นตอนรัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญต้องการให้ทุกข้อกล่าวหาไปถึงศาลก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่ากกต.ต้องมีโค้ดคำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเสียก่อนกกต.จึงต้องมีหน้าที่สืบสวนไต่สวนตรวจสอบชั่งน้ำหนักก่อนจะตัดสินใจว่าจะยื่นคำร้องหรือยุติเรื่องและสำนวนของกกต.มีความสำคัญต่อการพิจารณาของศาลโดยตรงเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้สำนวนของกกต.เป็นหลักในการพิจารณาของศาลฎีกาและศาลสามารถไต่สวนข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมคุณสุภชัยระบุว่านี่เป็นการยืนยันว่าคุณภาพและความชอบด้วยกฎหมายในสำนวนมีความสำคัญถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาพยานหลักฐานถ้ามีพยานกับคำให้การถ้าคำให้การขัดแย้งกันหรือถ้าพยานหลักฐานไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลกกต.ต้องตรวจสอบให้สิ้นกระแสความกรอบตัดสินใจไม่ใช่ใช้เหตุผลว่าให้ศาลไปตรวจสอบเองอันนี้เป็นการอ้างของคุณสุภชัยซึ่งระบุว่ากกต.ต้องตรวจสอบให้สิ้นกระแสความซึ่งจะตรงข้ามกับอีกฝากหนึ่งซึ่งเรียกร้องให้ส่งศาลที่ระบุว่ากกต.ไม่มีหน้าที่มาตรวจสอบให้สิ้นกระแสความกกต.มีหน้าที่แต่เพียงว่าเมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งได้แล้วคุณสุภชัยยังอ้างต่อไปอีกว่าความรับผิดต้องเป็นการพิสูจน์รายบุคคลไม่อาจใช้หลักเมื่อพบความผิดปกติในภาพรวมทุกคนที่ถูกกล่าวถึงต้องรับผิดไปด้วยแต่จะต้องพิสูจน์ว่าใครทำอะไรเมื่อไรอย่างไรและพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลนั้นอย่างไรหลังจากหลักจากคดีเลือกสว.ที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยสะท้อนหลักสำคัญก็คือต้องพิสูจน์ทั้งการกระทำที่กล่าวหาและความเชื่อมโยงถึงผู้สมัครที่ถูกร้องไม่ใช่เพียงแต่อาศัยข้อสันนิษฐานโดยสถานการณ์โดยรวมข้อต่อมาคุณสุภชัยในโค้งสำคัญนี้ระบุว่าพยานที่กลับคำให้การหรือได้รับประโยชน์ต้องฉูกชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวังเพราะมันมีพยานสำคัญคนหนึ่งรหัส16
1: ค่ะ
0: เคยให้การไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นพยานคนสำคัญและปรากฏว่าต่อมาหลังมีการเปลี่ยนรัฐบาลมีการขอกลับคำให้การอ้างว่าถูกบังคับขู่เข็นด้วยคดีความในรัฐบาลชุดก่อนข้อต่อมาคุณสุภชัยระบุนะครับตัวชม accountabilityไม่ได้หมายความว่าต้องส่งศาลโดยระบุนะครับว่าหลักของ rule of law หมายถึงต้องอธิบายให้ได้ว่าเหตุใด จึงใช้อำนาจหรือไม่ใช้อำนาจตามกฎหมายถ้าพยานหลักฐานถึงเกณฑ์ต้องส่งศาลแต
1: ่ถ้าพยานหลักฐานไม่ถึงเกณฑ์ต้องยุติเรื่อง
0: การยุติเรื่องเพราะหลักฐานไม่ถึงเกณฑ์ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบการตรวจสอบตรงกันข้าม
1: หากส่งบุคคลขึ้นศาลทั้งที่พยานหลักฐานยังไม่ถึงเกณฑ์เพียงเพราะเกรงว่าจะถูกสังคมกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสนั่นต่างหากที่อาจเป็นการละทิ้งหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจตามกฎหมาย
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าหลักนิติธรรมต้องคุ้มครองทั้งสังคมและผู้ถูกกล่าวหาด้วยต้องคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาด้วยเราไม่ควรใช้รูออฟลอเฉพาะด้านที่เรียกร้องให้ตรวจสอบผู้มีอำนาจแต่รูออฟลอยังหมายถึงผู้ถูกกล่าวหาทุกคนต้องรับกระบวนการที่เป็นธรรมมีโอกาสโต้แย้งพยานหลักฐานและต้องไม่ถูกทำให้รับผิดเพียงเพราะกระแสสังคมหรือแรงกดดันทางการเมืองที่สำคัญต้องไม่กลับหลักจากผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานให้กลายเป็นส่งขึ้นศาลไปก่อนแล้วผู้ถูกกล่าวหาไปพิสูจน์ตัวเองคุณชูประชัยระบุวันที่14กันยายนคือพรุ่งนี
1: ้สิ่งที่กกต.ต้องรับผิดชอบจึงไม่ใช่การตัดสินใจให้ถูกใจฝ่ายใดแต่คือการตอบคำถามตามรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมาว่าพยานหลักฐานในสำนวนเมื่อผ่านการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมโยงถึงผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนแล้วถึงระดับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา226และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม
0: ่
1: ถึงก็ส่งศาลไม่ถึงก็ยุติเรื่องและไม่ว่าจะเลือกทางใดต้องมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับนี่คือ accountability ที่แท้จริงเพราะความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้วัดจากจำนวนคนที่ถูกส่งขึ้นศาลแต่วัดจากว่าเมื่อพยานหลักฐานถึงกฎหมายก็ต้องเดินเมื่อพยานหลักฐานไม่ถึงกฎหมายก็ต้องคุ้มครองไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครควรถูกวางไว้ใต้กระแสจนกฎหมายหมดความหมาย
0: เขียนยาวไปเลยงงเลยตอนท้ายเนี่ยเห็นไหม เอาประเด็นดีกว่าท่านผู้ชมขณะที่อีกฝากหนึ่งยิ่งชีพอัจฉริยะในครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ไอรอโพสต์ข้อความยาวเลยอธิบายคนละหลักกับคุณสุภชัย
1: ค่ะ
0: คุณยิ่งชีพซึ่งความจริงเป็นนักกฎหมายอยู่เหมือนกันระบุนะครับท่านผู้ชมขอให้รู้ทันข้ออ้างที่เขาอาจจะยกขึ้นมาเป็นเหตุเป่าคดีให้ลูกพี่ทั้งหลายขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างคดีอาชญากรรมที่เข้าใจง่ายอย่างคดีฆ่าคนตายกับคดีการโกงสว.โดยระบุถ้ามีการยิงคนตายเกิดขึ้นยิงตายข้างถนนไม่มีอาวุธปืนในที่เกิดเหตุแปลว่าไม่ได้ยิงตัวตายแน่ๆต้องโดนคนอื่นใครสักคนมายิงเวลาตำรวจจะเริ่มสืบหาตัวคนร้ายถ้าไม่มีหลักฐานหรือพยานชัดเจนในที่เกิดเหตุเขาต้องหาก่อนว่าใครบ้างที่มีเหตุมีแรงจูงใจในการฆ่าคนคนนี้สมมติสืบทราบว่าในเอเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ในพื้นที่และขัดแย้งธุรกิจยาวนานต่อเนื่องกับผู้ตายต้องเริ่มสืบหาหลักฐานรอบตัวในเอถ้าปรากฏหลักฐานว่าในเอมีลูกน้องชนคดีคือนายเอบีนายซีทุกคนรู้จักและเห็นว่าบีกับซีกับเอไปไหนด้วยกันตลอดโดยในเอจ่ายค่าจ้างรายเดือนให้ตลอดมีพยานเจ้าของร้านขายปืนบอกนายบีมาซื้อปอนปืนกระบอกหนึ่งช่วงใกล้วันเกิดเหตุมีพยานเห็นว่านายบีนั่งรถไปกับนายซีนายซีเป็นคนขับมีกล้องวงจรปิดรถของนายซีอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุตามเวลาที่มีคนถูกยิงคนที่ตายจากกระสุนปืนรุ่นที่นายบีซื้อมาจากร้านนั้นมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์ว่านายเอติดต่อกับผู้ตายในวันก่อนโดนยิงโดยนายเอก็ยังโทรหานายบีหลายครั้งในช่วงเวลาเกิดเหตุคนยิ่งชีพยกกรณีนี้ว่าแค่นี้ก็มีเหตุอันควรเชื่อเพียงพอที่จะสั่งฟ้องในซีได้แล้วเพราะคนตายเขาโดนยิงตายจริงๆต้องมีใครสักคนที่มีความแค้นต่อกันมายิงหรือจ้างคนมายิงหลักการหาพยานหลักฐานมันก็ต้องหากันได้ประมาณนี้เพราะคนทำผิดก็ต้องพยายามไม่ให้เหลือร่องรอยมาถึงตัวเองทางสืบสวนก็ต้องหาหลักฐานแวดล้อมมาประกอบเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันโดยธรรมชาติเป็นไปไม่ได้ที่นายเอที่เป็นคนแค้นกับผู้ตายจะต้องมีหลักฐานขนาดว่าต้องถือปืนไปยิงด้วยตัวเองพยานที่เป็นผู้ใหญ่บ้านคนกลางน่าเชื่อถือยืนดูเหตุการณ์ มีการถ่ายบันทึกวีดีโอ

ตอนยิงให้ตำรวจส่งฟ้องคดีทั่วไปมันหาหลักฐานเดือนรอบได้ประมาณนี้แต่ไม่ได้แปลว่าต้องหาไปถึงขนาดนายเอเป็นคนไปยิงเองคุณยิ่งชีพระบุหลักฐานเท่านี้ก็ยังถือไม่ได้ว่า A B C ผิดก็ต้องไปต่อสู้คดีจำเลยขึ้นศาลก็ต้องไปหาพยานหลักฐานมาอธิบายต่อศาลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการโทรหากันเฉยๆไม่ผิดการซื้อปืนเฉยๆก็ไม่ผิดการมีแรงจูงใจขัดแย้งก็ไม่แปลว่าผิดแต่มันเป็นเหตุเพียงพอให้ส่งฟ้องนี่แล้วก็มาเปรียบเทียบกับการทำคดีโกงสว.คนยิ่งชีพระบุว่าการเลือกสว.ในปี57มันไม่ปกติอย่างเห็นเด่นชัด 1. มีกลุ่มคนใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันเดินก่อกลุ่มกันเข้าไปเลือกสว.ประมาณ 1,000 คน 2. มีคนทำโพยตกมีคนเอาโพยมาให้กกต.และหมายเลขต่างๆในโพยนั้นได้รับเลือกด้วยคะแนนมหาศาลล้นกระดานที่คนปกติไม่สามารถจะได้คะแนนเยอะขนาดนั้นได้ 3. มีการเขียนหมายเลขบนบัตรซ้ำๆกันเป็น10ใบชนิดโอกาสบังเอิญคือ1ในล้านล้านล้านล้านและโอกาสที่จะเตรียมกันมาคือ 100% 4. มีพยานออกมาเปิดเผยว่ามีกระบวนการผู้สมัครไปพักโรงแรมเลี้ยงข้าวแจกเสื้อบังคับข้องประชุมให้เขียนโพยตามใบสั่งและจ่ายเงินค่าตอบแทนมันชัดเจนแล้วว่ามันมีขบวนการขนาดใหญ่ที่จัดกระบวนการโกงสว.โดยจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ไปโหวตมีการตกลงสัญญาผลประโยชน์แลกเปลี่ยนมีการแจกเสื้อมีการสั่งให้โหวตหมายเลขอะไรและสุดท้ายหมายเลขนั้นก็ได้เป็นสว.กันจริงๆทั้งหมดโดยที่แทบทุกคนในสังคมไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงโดดเด่นในอาชีพต่างๆบางคนสมัครมั่วกลุ่มอีกต่างหากแต่ได้คะแนนท่วมท้นปรากฏตามโพยเพียงเท่านี้ก็สรุปได้แล้วว่ามีการขบวนการโกงขนาดใหญ่เกิดขึ้นเหมือนกับกรณีคนโดนยิงตายต้องมีโจรที่ลงมือยิงต้องเป็นใครสักคนหนึ่งเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีสักคนแหละแล้วมันก็ต้องใหญ่พอตัวถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นกกต.คุณยิ่งเชียร์บอกว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบทุจริตในการเลือกสว.เมื่อเห็นว่ากระบวนการไม่ปกติมันต้องมีการวางแผนจัดการขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลังมันต้องมีคนทำผิดก็ต้องไปสืบสวนหาตัวมาต้องสั่งฟ้องคดีเอาเรื่องไปถึงมือศาลถ้ากกต.จะบอกว่าคนที่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาไม่ใช่คนทำผิดมันก็ต้องมีคนทำผิดสักคนที่เกี่ยวข้องและกกต.ต้องสั่งฟ้องให้ได้จะบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้เมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นตรงหน้าไม่ได้หมายถึงกระบวนการทั้งหมดถึงเวลาจะบอกไม่มีคนผิดต้องมีหลักฐานแน่นหนาไม่ได้แล้วก็มาเปรียบเทียบเรื่องแรงจูงใจสว.เป็นองค์กรที่มีอำนาจมากในทางการเมืองออกกฎหมายแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญมีอำนาจเลือกคนมาเป็นองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐทั้งระบบแรงจูงใจคือทุกพรรคการเมืองย่อมมีแรงจูงใจจะควบคุมสว.ให้ได้เพราะถ้าใครควบคุมสว.ได้ออกกฎหมายก็ได้เลือกคนมานั่งองค์กรอิสระต่างๆได้เลือกมานั่งองค์กรอิสระเพื่อไม่ให้ตรวจสอบตัวเองและให้ทำหน้าที่สอยฝ่ายตรงข้ามได้ยิ่งการโกงเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ต้องเป็นคนอิทธิพลทางการเมืองสูงมากจึงจะทำได้อย่างน้อยต้องได้พื้นที่จากผู้สมัครสว20-30จังหวัดเพื่อจะเข้าสู่ระดับประเทศได้อย่างมั่นใจเพราะฉะนั้นที่ตัดออกไปคือพรรคการเมืองเล็กๆสส2-3คนทำขนาดนี้ไม่ได้และเมื่อเอาผลของการเลือกสวขึ้นมาดูก็จะเห็นชัดเจนว่าจังหวัดไหนได้สวจำนวนมากมีผู้สมัครเข้ารอบได้มากทั้งที่ประวัติผู้สมัครไม่มีอะไรเลยไม่ใช่คนเด่นดังถึงขนาดที่จะรู้จักกันแล้วเลือกกันขนาดนั้นและจังหวัดเหล่านี้ได้เยอะมากปกติเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้วก็ล้วนเป็นเขตอิทธิพลของพรรคการเมืองเดียวก็คือพรรคภูมิใจไทยเช่นบุรีรัมย์สุรินทร์อ่างทองอำนาจเจริญสตูลอยุธยาแล้วก็ไล่หลักฐานที่เกี่ยวข้องยาวเหยียดเลยท่านผู้ชม

หลักฐานที่เกี่ยวกับตัวบุคคลต่างๆก่อนจะทิ้งท้ายว่าหลักฐานแวดล้อมเหล่านี้มันเพียงพอแล้วที่กกต.จะส่งศาลฎีกา

0: ปปช.เนี่ยถ้าจะตรวจสอบเรื่องการทำหน้าที่เนี่ยมันมีช่องทางต้องส่งให้ประธานรัฐสภาทำความเห็นประธานรัฐสภาอาจจะส่งหรือไม่ส่งไปศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งกรรมการไต่สวนอิสระขั้นตอนจะยากแต่กกต.เนี่ยไม่เหมือน
1: ค่ะ
0: เฉพาะถ้าเป็นผู้เสียหายซึ่งหมายถึงถ้าเป็นผู้สมัครเป็นสว.สำรองซึ่งไม่ได้เนี่ยก็ถือเป็นผู้เสียหายสามารถจะยื่นคำร้องทั้งต่อศาลฎีกาในคดีเหล่านี้ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมไม่ใช่ศาลการเมืองหรือแม้กระทั่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกกต.คือช่องทางเนี่ยมันง่ายกว่า
1: คุ
0: ณไอติมก็เลยใช้คำว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจเจ้าตัวให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งบอกถ้ายกคำร้องก็อย่าชะล่าใจข้อที่หนึ่งมีผู้สมัครก็เตรียมจะฟ้องศาลข้อที่สองแม้ก่อนหน้าจะไม่ได้อภิปรายรายงานกกต.ในสภาแต่วันพุธหน้าหลังจากกกต.ลงมติแล้วก็จะมีวาระที่จะมาตรวจสอบรายงานกกต.ด้วยและเตรียมคำตอบมาด้วยในวันนั้นถ้าเกิดยกคำร้อง
2: หากสมมติกกต.มีการยกคำร้องหรือไม่สั่งฟ้องใครทั้งที่หลักฐานมันชัดในที่นี้คือชัดกว่าแชทไลน์แค่ไม่กี่ข้อความเนี่ยเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยกกต.เตรียมคำตอบไว้เลยตอนที่มารายงานประจำปีวันพุธหน้าในสภาก็จะตอบคำถามกับผู้แทนราษฎรและสังคมอย่างไรฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในฝ่ายบริหารหากสมมติมีการสั่งมีการยกคำร้องเกี่ยวกับเขาทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยก็เตรียมคำตอบไว้เลยในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับดังนั้นในเชิงการเมืองผมคิดว่าการตั้งคำถามเดินหน้าต่อในเชิงกฎหมายเนี่ยผมก็อยากจะสื่อสารถึงสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาถึงแม้กกต.มีมติยกคำร้องนะครับในวันจันทร์นี้เนี่ยก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะเรื่องจะไปไม่ถึงศาลฎีกาเพราะ

0: ถ้าไปติดตามดูเราเพิ่งเห็นกรณีล่าสุดใช่ไหมครับที่มีสว.สำรองยื่นคำร้องไปที่ศาลฎีกานะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวหาว่าสว.จากอำนาจเจริญสมัครผิดกลุ่มล่าสุดศาลฎีกาเพิ่งรับคำร้องนี้ไปส่วนประเด็นที่2ก็จะอยากจะฝากไปถึงกกต.เหมือนกันว่าถ้ามีการยกคำร้องทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ครับของพวกเราในการจะดำเนินการฟ้องกกต.กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1: นี่ครับท่านผู้ชมนอกจากไอรอนอกจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ต้องไม่ลืมว่ากลุ่มของคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งระบุว่าวันที่14คือวันพรุ่งนี้กกต.ถ้ายกคำร้องก็จะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกเหมือนกันของคุณสนธิลิ้มทองกุลกับคณะว่าจะเป็นจุดแตกหักสำคัญเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ซึ่งมีฝ่ายคงข้ามโจมตีใช้สมาธิในการทำงานอย่างไรนายกอนุทินเมื่อวานนี้ในบรรยากาศสบายๆเพราะวันนี้วันเกิดนะ
2: ค่ะ
1: วันนี้เนี่ย13กันยายนวันเกิดวันคล้ายวันเกิดนายกอนุทินครบสายิทธิ์60ปีคุณอนุทินบอกผมอยู่ข้างประชาชนเชื่อว่าที่ทำแล้วอะไรก็ตามเกิดประโยชน์กับประชาชนไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลเพราะทำเพื่อพี่น้องประชาชนกับประเทศก่อนจะตอบคำถามประเด็นคุณสนธิลิ้มทองกุลที่เคลื่อนไหวไปฟังเสียงดูฮะ
3: ผมอยู่ข้างพี่น้องประชาชนและผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำแล้วอะไรก็ตามถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ไม่มีเหตุใดๆที่ผมจะต้องไม่ตกกังวลเพราะว่าผมทำเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำเพื่อประเทศของเรา
4: การออกมาเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าจะไม่ได้ไล่รัฐบาลแต่อาจทำให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขตรงนี้ท่านนายกคิด
3: ทำไมถึงจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขล่ะครับรัฐบาลเนี่ยไม่มีวันมีความสุขเพราะรัฐบาลต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เขาพูดก็คงอาจจะหมายว่าไม่อยากให้รัฐบาลทำงานได้ถ้ารัฐบาลทำงานไม่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นคุณสนธิจะทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยเดือดร้อนหรือไม่มีความสุขหรือทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมมีทำไปแล้วสะใจกับนายอนุทินเท่านั้นหรือผมไม่มีคุณค่าพอที่จะต้องเอาผมไปแลกกับความสุขพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวินาทีอยู่แล้วผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสกับผมอยู่แล้วก็ยังเชื่อมั่นในการบริหารประเทศนี้ของรัฐบาลชุดนี้
1: เชื่อว่าประชาชนยังให้โอกาสและประชาชนยังเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้11นาฬิกา31นาทีเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวกลับมาครับ
5: เพื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
9: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
10: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
11: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
12: คิดให้ดี
10: คิดเผื่ออนาคตด้วย
12: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
10: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
13: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
14: จะอาบน้ำยังไง
13: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
14: นอน
13: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
15: นะ
13: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
15: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะ
16: นนเป็นคนที่ผมแคร์
17: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
13: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอ่ะ

0: พี่คิดงั้นจริงเหรอ
1: พี่ขอเวลาหน่อย
0: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
2: ่นนรักพี่นะ
3: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ยะดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มเล่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ฟังเตาผมสวยนอนสต็อป
6: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบ
8: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
9: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
10: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ทำ
6: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: แม่ภูมิใจ Foremost แคลเซียมธรรมชาติสูง
12: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
13: 10:34 น.เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยนะครับ
14: ค่ะมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะรุ่นสีบันเดียนคลิปสีดำมอบให้กับท่านชม5ท่านนะคะเป็นแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
13: All New Mitsubishi X-Force HEVให้วงเล็บว่าลุ้นกกต.
14: ค่ะ
13: ลุ้นกกต.เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจ7ท่านจะลงมติลุ้นนี่คงมีทั้ง2ฝ่ายแหละ
14: ค่ะ
13: ถูกไหมลุ้นให้โดนหรือลุ้นให้รอด
14: ค่ะ
13: โดนที่วันนี้ก็คือโดนส่งศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการอีกนะครับตัวชมขั้นต้นก็คือลุ้นกกต.เป็นเงื่อนไขเรื่องนี้ใหญ่สุดแล้วในขณะนี้ขนาดที่เรื่องที่ซาลงไปนะครับทุกผู้ชมซาลงไปบ้าง
14: ค่ะ
13: เสมีอติโชตกับศรีกาเอปุญญวีความคืบหน้าเมื่อวานไปที่วัดกันก่อนนักข่าวยังไปสังเกตสังกาที่วัดนะครับทุกผู้ชมวัดพุทธไทยสวรรค์ที่สำเภาร่มอยุธยาข้อที่คาดการเอาไว้เป็นเรื่องถูกต้องเลย
14: ค่ะ
13: ของการยกโต๊ะกลมออกมาจากวัดซะเพราะอะไรท่านผู้ชมเห็นภาพนักข่าวยืนยันว่าคนไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์เมื่อวานนี้ดูไปดูมาเนี่ยมากกว่าปกติ
14: ใช่ค่ะแล้วก็จุดที่จะต้องเดินผ่านแล้วมีการถ่ายรูปปรากฏว่าเป็นหน้ากุฏิของทางเจ้าอาวาส
13: คือพยายามจะไปเช็คอินกุฏิ
14: ค่ะ
13: สมีชอดเนี่ยเห็นไหมถ้าโต๊ะกลมนั้นยังอยู่นี่ยุ่งเลยเช็คอินกันใหญ่ตามรอยกันทีเดียวไม่เอาสิไม่ตามสิเอาเป็นว่าเนี่ยผู้คนนักข่าวบอกนะครับทุกผู้ชมว่าไม่น้อยเลยนะที่มากันที่วัดไม่ได้แปลว่าเงียบเหงาหลังจากเกิดกรณีจับสมีชดกับศรีกาปุญญวีแต่ประการใด
14: นักข่าวบอกว่าคือประชาชนบอกว่ามาหนาตามากกว่าปกติในรอบหลายปีที่ผ่านมา
13: ปัญหาก็คือจะไปหนาตาที่หน้ากุฏิเนี่ย โดยเฉพาะกุฏิที่เกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ชมที่ปรากฏภาพวงจรปิดที่อดีตลูกศิษย์ร้องเรียนเองเนี่ยที่ส่งตำได้มาให้กองปราบเนี่ยทราบต่อมาว่าอย่าเรียกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นที่โล่งนะ
14: ค่ะลักษณะคือไม่ได้เป็นห้องที่กั้นที่มีที่กั้นอะไรค่ะก็เป็นลักษณะรูปตัวยูที่เดินเข้าไปเพียงแต่ว่าตรงโต๊ะฉันอาหารที่เกิดเหตุโต๊ะกลมเนี่ยค่ะมันอยู่เป็นส่วนในสุดแล้วก็คือเป็นพื้นที่ที่เดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็เดินอ้อมออกไป
13: นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ถึงขนาดสมีชดต้องดูมือถือตลอดเวลา
14: ตลอดเวลาใช่ค่ะ
13: ว่ามีใครเข้ามาไหม
14: ค่ะ
13: ขนาดอยู่ในบทอะไรกันยังไงเนี่ยก็ยังดูมือถือ
14: ค่ะจุดเนี้ยคือด้านในสุดแล้วก็ไม่ได้มีประตูคือทุกคนก็สามารถจะเดินเข้ามาได้
13: เอาประเด็นร้อนท่านผู้ชมเมื่อวันก่อน
14: ค่ะ
13: ท่านนายกก็พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหม
14: สร้อยพระรมใช่ไหมคะ
13: เชือกพระรม
14: ค
13: ่ะจริงจริงเครื่องรางต่างๆเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะรู้ใช่ไหม
14: คร
13: ับ
14: ค่ะ
13: นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะเลยแล้วก็มาเช่าบูชาถึงขนาดบางครั้งเนี่ยไปสัมปทานวัดเลยนะผมหมายถึงวัดอื่นนะ
14: ค
13: ่
14: ะ
13: นี่ฮะท่านผู้ชมเรื่องนี้มันลุกลามเนื่องมาจากกรณีไต้หวัน
14: อ๋อค่ะ
13: ไต้หวันคนไต้หวันที่เคารพนับถือ

0: ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อวานนี้มีการไปประมวลเนี่ยผมก็ให้ทีมงานไปไล่ดูมีหนุ่มไต้หวันคนหนึ่งโพสต์คลิปเคยไปเช่าบูชาจตุคามรามเทพเหนือดวงกับสมีโชติข้อความเป็นภาษาจีนแต่แปลเป็นไทยว่า
1: จู่ๆก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวประกอบที่เข้าไปมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องสาธุ
0: สาธุนึกออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สาธุเนี่ยนี่เห็นไหมโพสเลยจู่ๆเสมือนผมเข้าไปเป็นตัวประกอบมีส่วนร่วมพระนิยมเรื่องสาธุ
1: ค่ะ
0: The Believers
1: บูชาองค์ใหญ่ด้วย
0: อีกสักท่านหนึ่งเป็นสาวไต้หวันโพสภาพพาลูกชายไปไหว้สมีชดพร้อมภาพองค์จตุคามเหนือดวงที่เคยไปบูชามาระบุว่า
1: ฉันรู้สึกสงสารลูกของฉันจังเมื่อก่อนเคยพาลูกไปกราบไหว้ด้วยความจริงใจอยู่เลย
0: ตอนนี
1: ้คนเป็นแม่แบบฉันทำได้แค่ยิ้มแห้งๆขมขื่นใจจริง
0: ๆชายไต้หวันอีกคนหนึ่งโพสต์คลิปบรรยากาศในวัดและในคลิปที่ชายไต้หวันคนนี้โพสต์เห็นโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นจุดเกิดเหตุระบุข้อความว่า
1: ถือว่าเคยไปเยือนกองถ่ายมาแล้วละกันไม่รู้ใช้โต๊ะสีแดงตัวเดียวกับในคลิปที่เป็นข่าวหรือเปล่าเวอร์เกินไปมากหลุดโลกจริงๆไปไทยมาหลายครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในตอนนั้นนักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมวัดที่มีเจ้าอาวาสอยู่พอดี
0: นี่เห็นไหมนี่แล้วมาเจอเรื่องน่าเหลือเชื่อขนาดนี
1: ้อุตส่าห์ขอพรเรื่องความรักหาคู่แท้ๆ
0: เขาโพสเลยนี่โต๊ะนี
1: ่
0: อะไรนะ
1: เขาขอพรเรื่องความร
0: ักอุตส่าห์ขอพรเรื่องความรักหาคู่แท้ๆมีหน้าล่ะถึงไม่ได้ผล
1: อ
0: ีกสักท่านหนึ่งโพสคลิปขณะสมีชดนั่งให้พรญาติโยมแล้วเหลือบตามองวงจรปิด60ตัวด้านหน้าอันที่มาปรากฏในจอทีวีอันนี้มันจะเป็นจอระบุข้อความว่ายังไงคนใต้บอกคนนี้เราแปลออกมาแล้ว
1: อดีตเจ้าอาวาสในไทยติดตั้งกล้องจรปิด60ตัวเพื่อป้องกันการบุกรุกแต่สุดท้ายกลับต้องแพ้ให้ข้าวมื้อเดียวก็คือภายในภายนอกวัดมีการตั้งกล้องวงจรปิดมากถึงประมาณ60ตัวทำให้มีเวลาตอบสนองเหลือเฟือประมาณ 3-4 นาทีนับตั้งแต่รถขับเข้ามาในวัดตำรวจเปิดเผยว่า
0: ปกติในขณะที่สมีช่วยกำลังให้ญาติโยมเข้าพบหรือสวดมนต์ให้พรผู้คนสายตาของสมีเนี่ย
1: ก็จะจ้องมองที่จอควบคุม3จอตรงหน้าอยู่ตลอดเวลาคล้ายกับว่าทำเรื่องตลกตะแลงผิดศีลธรรมเอาไว้จึงต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ใครเข้าใกล้ตลอดเวลา
0: ชาวไต้หวันคนนี้รู้ลึก ถึงขนาดระบุแม้กระทั่งตอนทำกิจกรรม
1: กับสตรีญาติโยมบนโต๊ะก็คาดว่าอาจจะกำลังเฝ้าดูจอโทรทัศน์วงจรปิดไปด้วย
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าที่น่าเย้ยหยันคือ
1: ในวันที่ตำรวจเดินทางไปจับกุมเขากำลังนั่งทานข้าวอยู่พอดีและไม่ได้จ้องหน้าจอกล้องจรปิดจึงทำให้ตอบสนองไม่ทันโดยสิ้นเชิง
0: ท่านผู้ชมเห็นความเคลื่อนไหวไหม
1: ค่ะ
0: นี่กลายเป็นเรื่องดังไปไต้หวันเดี๋ยวจะไปหาประเทศอื่นมาจีนนี่คงเยอะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปประมวลมาให้ดูดังระดับโลกเลยเนี่ยก็หวังแต่ว่าโต๊ะอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันต่อไป
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือนักข่าวไปสังเกตการที่วัดพุทธไทยสวรรค์ปรากฏภาพลูกศิษย์คนสนิทอดีตเจ้าวาดหรือสมีชดออกอาการไม่พอใจกลุ่มนักข่าวใส่ขาสั้นถอดเสื้อเราไม่มีภาพหรอกบิดมอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังสนั่นในวัดตะโกนด่าทอนักข่าวคนในเหตุการณ์ตะลึงทีเดียวทีมข่าวเกรงจะเกิดเหตุบานปลายก็เลยแจ้งตำรวจโรงพักพระนครศรีอยุธยาเข้ามาดูแลความปลอดภัยหลังจากนั้นนักข่าวก็เลยตามไปในจุดที่ลูกศิษย์รายนี้เนี่ยเข้ามาว่าเข้ามาที่จุดนี้ไปเจอป้าตุ๋ยคนงานในวัดโดยนักข่าวช่อง7มีชัยจันทร์ศิลาเข้าไปสอบถามข้อมูลว่าเนี่ยตะเกียเขาเป็นใครเหรอเข้ามาพบเรื่องอะไรกลายเป็นเหนือความคาดหมายป้าตุ๋ยในวัดไม่พอใจโวยวายต่อว่านักข่าวว่าเซาซีไม่เลิกก่อนจะคว้าเหล็กแหลมวิ่งปรีเข้าหานักข่าวพร้อมตะโกนเสียงดังหลบกันบุ้นเลยตรงนั้นนักท่องเที่ยวก็ตนกตกใจกำลังมาหาจุดเช็คอินอยู่ตำรวจก็ต้องเข้าระงับเหตุใช้เวลาเจรจาอยู่พักใหญ่เนี่ยสุดท้ายมีชัยนักข่าวช่อง7เตรียมแจ้งความดำเนินคดีแต่ภายหลัง
1: ป้าตุ๋ยยกมือไหว้ขอโทษค่ะแล้วก็บอกว่าขอให้เห็นแก่พระพุทธศาสนาแล้วก็ภาพลักษณ์ของวัดเรื่องราวก็ยุติลงนะคะนักข่าวไม่ได้แจ้งความค่ะ
2: ทำเฉยๆค่ะป้าบอกชอบเรื่องไหม

0: ังไม่ทำอะไรอ่ะมันยุ่งมันวุ่นวายอะไรอย่าง
1: เงี้ยรู้ว่ามันเป็นคนแบบนี้ไหม
2: เออ
0: ไปทำไมไม่ต้องถ่ายว้า
1: วไปเห็นเมื่อกี้เขามาหาป้าเมื่อกี้ไง
2: เออป้าวายอะไรอ่ะป้า
1: ปวด
2: แล้วป้าปวดอะไรอ่ะป้าวายอะไร
0: ฮ
2: ะฮะ
0: ทำไมล่ะ
2: เฮ้ยปวดปวด
1: อย่านะอย่าแนะเรียกตำรวจมาเลย
3: ว่าตำรวจตำรวจ
2: เฮ้ยถามถามเดี๋ยวไม่แทงกูเออกูแจ้งความมึง
1: เฮ้ยหมาแล้วถือมีด
2: เลยเรื่องเรื่องตำรวจมา
4: ชมเมื่อวานนี้จริงๆไม่ใช่เมื่อวานตั้งแต่วันศุกร
5: ์ค่ะ
4: ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งระบุว่าตัวเองเป็นทิศโดมคือเคยบวชเรียนอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์โพสเล่าพฤติกรรมของสมีโชติสมัยบวชเป็นพระโดยระบุนะครับจากคนเคยบวชที่วัดพุทธไทยสวรรค์บวชที่นั่น10เดือนและเคยดูแลหลวงปู่หวนหลวงปู่หวนคือเจ้าพระเจ้าอาวาสเดิมอย่างใกล้ชิดได้เห็นอะไรมาเยอะสมีโชติคุณดอมเนี่ยระบุว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปจนวันที่สึกออกมา1
5: ไม่เคยบิณฑบาตเลยสักครั้งทั้งที่เป็นหน้าที่หลักของสงฆ์
4: 2
5: ไม่เคยลงทำวัดเช้าวัดเย็นร่วมกับคณะสงฆ์สักทั้งที่ก็เป็นหน้าที่หลักของสงฆ์
4: ข้อสำคัญข้อ3
5: ไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวนและยังไม่ต้อนรับลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่หวนเลย
4: 4
5: วางตัวเด่นดังยึดพื้นที่วัดบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัวยุโยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนอย่างเห็นได้ชัด
4: 6
5: หลังจากสิ้นหลวงปู่หลวนก็ได้ทำการ
4: ห
5: ลวงปู่หวนก็ได้ทำการกดดันขับไล่พระและศิษย์หลวงปู่ออกจากวัดจนหมดโดยไม่ใหญ่ดี
4: 7ช่วงเวลาที่สังขารหลวงปู่หวนยังอยู่ในช่วงจัดพิธีศพไม่เคยกระทำกันใดได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการเป็นพระลูกวัดกับศรัทธาหลวงปู่และที่สำคัญกีดกันสิทธิ์คนสิทธิ์หลวงปู่หวนไม่ให้เข้ามาจัดการในงานพิธีและจากปากหลวงปู่สมีโชติมอบปัจจัยในการสร้างมหามณฑปเพียงแค่ครั้งเดียวและหลังจากนั้นไม่เคยช่วยอะไรหลวงปู่หวนซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดอีกเลยสิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่สร้างไว้หลายอย่างโดนทุบออกสอนให้คนนับถือองค์เทพมากกว่าพระพุทธซึ่งตถาคตได้กล่าวไว้ว่าอยู่ในเดรัจฉานวิชาและอีกหลายอย่างทำให้ผมไม่เคยคิดจะนับถือคนคนนี้ตั้งแต่แรกถึงจะไม่มีเรื่องอุบาทแบบนี้ที่โต๊ะผมก็ไม่เคยคิดจะนับถืออยู่ดีเพราะบุคคลนี้ก็ทำตัวไม่สมกับการเป็นพระเลยสักนิดองค์พ่อจตุคามท่านเป็นเทพที่ดีศักดิ์สิทธิ์มากแต่เสียดาย
5: คนที่เอาท่านมาแสวงหาผลประโยชน์ดันกระทำตัวเลวจนหาที่เอ่ยไม่ได
4: ้ผมมาในนามของอดีตพระ
5: ที่ดูแลหลวงปู่ใกล้ชิดในกุฏิท่านพระที่ปลูกต้นไม้ในสวนป่าที่ลานหน้าวัด
4: หมายถึงตัวพระโดมในขณะนั้น
5: พระที่สนองงานหลวงปู่อย่างเต็มความสามารถในช่วงเวลาที่ผมบวช
4: ลูกศิษย์หลวงปู่รู้จักผมดีทิศโดมหรือพระโดมที่ทุกคนรู้จักก่อนจะทิ้งท้ายว่า
5: แผ่นดินวัดพุทธไทยสวรรค์ได้สูงขึ้นมาแล้ว
4: ขนาดที่โลกออนไลน์แชร์คลิปกันท่านผู้ชมน่าจะรู้จักดีท่านผู้ชมฮะพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิคุณอดีตตำรวจมือปราบชื่อดังชาวไทยเจ้าของฉายาจังโก้เมืองไทยหรือมือปราบติดหนวดครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพลตำรวจโทสันเพชรซึ่งเคยพูดเอาไว้ใช้คำตอนนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมไอ้พระโชติที่วัดพุทธไทยสวรรค์
6: ตัวในพระโชติวัดพุทธไทยสวรรค์หลังจากปี44แล้วใครก็ตามที่ไปปลุกเสกพระที่ศาลหลักเมืองที่วัดพระธาตุหรือที่ไหนตอนไหนมันปลอมทั้งนั้นไม่ต้องดูโยนทิ้งได้เลยถ้าเคยขืนเอาไว้อุบาทจันไรจะตามกินกบาลที่ผมจะได้ฟัง
7: ก็เนี่ยท่านสาบแช่งอย่างนี้ไม่ดีกว่าไปห้ามเขาทำแล้ว
6: ห้ามด้วยแช่งด้วย ไม่ดีไปเถอะ
8: ครับ
6: เนี่ยเสนียดจันไรตามราวีก็ดู
8: อันนี้เป็นจตุคามแช่งไว้ด้วยป่ะหรือว่าลูกน้องจตุคาม
6: ก็ด้วยผ่องใช่ไหมลักของหลักเมือง
7: เออก็ผ่อง
6: ยอกวัตถุมงคลเอาไปขายใช่ไหมเราไล่ออกจากเป็นคนทรงแล้วมันยังอวดอ้างว่ามันทรงได้อยู
7: ่
6: ไปชักชวนไอ้หลวงหนุ่ยนี่ให้รูปใช่ไหม ชักชวน

0: ในพระโชติวัดพุทธไสยสวรรค์ทำพระปลอมหลอกลวงเลยชักชวนพระตามวัดต่างๆนี่ทำปลอมทั้งนั้น
1: วัตถุมงคลอื่นๆในรูปจตุคามรามเทพเนี่ยที่ไม่ได้มาจากทางนี้เนี่ยนะถ้าเก็บไว้ก็จะเกิดปัญหาถูกต้องไหมฮะคือไม่เป็นมงคลกับชีวิตเลย
0: พูดอย่างนี้เป็นเสนียดจันไรใครมีไว้เนี่ยเหมือนกับมีสายล่อฟ้าติดตัว
2: งั้นคุณตอบผม
0: ทำเมื่อไรก็ได
2: ้มีอยู่เต็มบ้านทำไงท่านฮะ
0: ขนไปทิ้งน้ำเท่าให้ฝังดินอะไรต่ออะไรก็สุดแล้วแต่จะทำแล้วก็ขอขมาลาโทษว่าผมไม่ได้ผมไม่รู้ขมาลาโทษจะได้หมดสิ้นกันไปเลยกันไปขืนเอาไว้นะครับผมบอก
3: แต่หลังจากนั้นเนี่ยเหรียญเหนือดวงนี่ก็โด่งดังมาก
4: ค่ะอ
3: ย่างที่ทราบกันเนี่ย 11:48 นเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
6: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
7: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
8: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
6: อย่าลืม
7: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
8: ้ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
10: ์ไอ้ผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดพลังกรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
11: าสิไว้เฉยที่อื่น
10: พี่หยุดสวิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
12: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
13: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะหายตัวเป็นคนตาย
14: อยู่กับฉันที่นี่คืนนี้
15: เขาพาอยู่หรือเปล่า
16: แฟนสามีผัว
17: คุณมาทำอะไรที่นี
18: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
19: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
20: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
23: ่มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
24: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
25: ้ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
26: Magic Clean
27: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
3: 11:51 เรื่องเล่าสาธิตนะครับทุกผู้ชมครับอ่ะเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดโครงการสำคัญนะครับนั่นก็คือ DE ร่วมกับ AIS หารือกับคุณปรัชนาลีและพนังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของ AIS Advanced Info Service โดยขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลซึ่งคุณชัยชลกระบุว่าส่วนหนึ่งของปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้ THAI Passport ของกระทรวง DE เนี่ยน้อยกว่าที่คาดเอาไว้หมายถึงจนถึงขณะนี้ประมาณ1.5 ล้านคน

ที่สามารถจะรับได้เนี่ย5ล้านคนหลังจากทำการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนจากเหมาจ่าย 1,621 ล้านบาทกลายเป็นการ

0: คุณชัยชนกระบุนะครับว่า DE หารือร่วมกับเอกชนเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นที่มาจากการขอความร่วมมือระหว่าง AS กับ DE ในโครงการ TS AI Passport หรือ AIS AI Pass ซึ่ง AIS
1: ได้ติดต่อเข้ามาเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกค่ะ
0: เสนอแนวทางลดภาระค่าอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนที่ต้องการใช้งาน AI หลังจากกระทรวงพบว่าค่าเน็ต
1: เป็นหนึ่งในข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนบางกลุ่มเข้าถึง AI ไม่ได้เต็มที่
0: เบื้องต้น
1: AIS เสนอแพ็กเกจสำหรับผู้ใช้ซิม AIS ค่ะให้สามารถใช้เน็ตภายในแอปพลิเคชัน AI Pass ได้แบบไม่จำกัด
0: ตอนนี้เขาเปิดเป็นแอปแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นแอปแล้วผู้ใช้ซิม AIS สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในแอปพลิเคชัน AI Pass ได้ไม่จำกัด
1: ในราคา29บาทต่อเดือนค่ะ
0: หรือเฉลี่ยแล้ว
1: ไม่ถึง1บาทต่อวันค่ะ
0: รองรับได้สูงสุด
1: 5ล้านสิทธิ์เป็นเวลา1ปี
0: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณชัยชนกระบุว่าแนวคิดนี้เกิดจากการลงพื้นที่ต่างจังหวัดและพูดคุยกับส.ส.นักเรียนในหลายพื้นที่พบว่าคนจำนวนหนึ่งต้องการใช้ AI แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ระบบเติมเงินที่คิดค่าบริการตามปริมาณ Data นักเรียนหลายคนอยากใช้แต่กระบวนเรื่องค่าเน็ตที่เพิ่มขึ้นเขามีเน็ตใช้ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เมื่อมีการใช้ AI แล้วเนี่ย
1: ปริมาณการใช้เน็ตจะเพิ่มขึ้นเร็วค่ะ
0: กินแบนด์วิดต์ค่อนข้างสูงขอบคุณ AS ที่ติดต่อเข้ามาเองเพื่อจะช่วยลดภาระเรื่องเน็ตที่ว่านี้โดยรูปแบบที่หารือกันเนี่ย
1: ก็คือผู้ที่มีซิมแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตของ AIS อยู่แล้วก็สามารถสมัครแพ็กเกจเพิ่มเติมในราคา29บาทต่อเดือนค่ะ
0: และ
1: เพื่อใช้งานเน็ตใน AI Pass เนี่ยแหละค่ะในแอป AI Pass ได้แบบไม่จำกัดนะคะ
0: และไม่จำกัดเฉพาะนักเรียน
1: ค่ะแต่เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วย
0: เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้งาน AI Pass โดยไม่ต้องกังวลว่าการใช้งาน AI จะทำให้ปริมาณ Data หลักที่มีอยู่หมดเร็วขึ้นและสามารถจะรองรับได้5ล้านสิทธิ์ตลอดเวลา1ปีนี่ฮะก็เป็นว่ามีแพ็กเกจสำหรับ29บาทต่อเดือนเฉลี่ยแล้ววันละไม่ถึง1บาทไม่ไปกระทบกับการใช้ Data ที่ฉันใช้อยู่เรื่องนี้ทำให้คุณลักษณ์ชนกศรีนอกประธานกรรมการติดตามงบประมาณส.ส.พรรคประชาชนออกมาตอบโต้หรือตั้งคำถามทันทีโดยระบุว่ากรณีที่คุณชัยชนกออกร่วมกับ AIS ออกโปรเน็ตไม่อัน29บาทล่าสุดคุณลักษณ์ชนกระบุว่า
1: เมื่อพ่อคุณหามาประเคนให้ได้ทุกอย่างอำนาจวาสนาการศึกษาตำแหน่งแห่งที
0: ่ยกเว้นจุดๆก่อนจะอธิบายขยายความว่าข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติสังกัดกระทรวงดีของรัฐมนตรีชื่อชัยชนกบอกว่าคนไทยอายุ6ปีขึ้นไปเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 90% นั่นแหละปัญหาของโครงการนี้ไม่ได้อยู่ที่คนไม่มีเน็ตเว้ยแต่มันอยู่ที่ตัวเลขที่ตั้งไว้5ล้านตั้งแต่แรกมันมั่วขึ้นมาแค่อยากใช้เงินในกองทุนให้มันหมดไปเฉยๆพอคนด่าก็เลยต้องแก้สัญญาจ่ายตามการใช้งานจริงทีนี้พอคนใช้น้อยเอกชนได้เงินน้อยก็แป๊กรัฐมนตรีก็เขินก็เลยโทษคนไม่มีเน็ตแล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดนะครับก่อนจะทิ้งท้ายว่า AIS
1: ก็น่าจะทำโปรเน็ตถูกๆดีๆแบบนี้ออกมาตั้งนานละแต่ตั้งแต่ควบรวมแล้วโปรเน็ตแทบไม่มีการแข่งขันเลย
0: นี่ฮะคือมุมคุณชัยชนกเนี่ยคือคนเนี่ยเข้าถึงมีเน
1: ็
0: ตแต่กลัวเปลืองเน็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: คุณลักษณ์ชนกมองในมุมกลับกันไหนมีคลิปไหม
2: ชวนทุกคนคิดนะว่าที่คนไม่เข้าไปใช้ AI ลูกเทพเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตจริงๆไหมหรือมันเป็นเพราะว่าปัญหาอย่างอื่นขนาดว่าพรรคประชาชนเราโปรโมทให้จนโครงการมันดังไปทั่วประเทศแถมยังสามารถที่จะล่อนหนังสือราชการถึงทุกหน่วยงานราชการได้แล้วอะแต่ยอดมันก็ยังนิ่งอยู่ที่ 1.5 ล้านก็เข้าใจความรู้สึกคุณชัยชนกนะว่าแกก็คงเครียดแล้วก็กดดันไว้เพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตอะคิดดูนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันได้มาอย่างง่ายดายพ่อจัดหาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอวันนึงเนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการที่จะทำบางอย่างให้มันสำเร็จจริงๆหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างดีแต่ว่ามันออกมาแป๊กอ่ะมันก็คงจะมีเขินๆบ้างไม่รู้จะโทษอะไรแล้วไม่อยากจะโทษตัวเองด้วยโทษอินเทอร์เน็ตโทษคนไทยไปเลยคนไทยน่าจะเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตข้อมูลนี้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งอยู่

0: ายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงค่ะได้ทำผลสำรวจไว้ว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต60ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ90เนี่ยมันก็ทำให้สงสัยว่าคุณชัยชนกแกเคยอ่านข้อมูลต่างๆของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของแกไหมยอมรับความจริงเหอะจุดเริ่มต้นของโครงการเนี้ยตั้งแต่แรกที่บอกว่าจะแจก AI แบบโปรให้กับคน5ล้านคนน่ะตัวเลขก็ตั้งขึ้นมามั่วๆไม่ได้มาจากการวิจัยหรือสำรวจอะไรเลยแค่อยากจะใช้เงินในกองทุน DE 1,600 ล้านบาทให้มันหมดแค่นั้นเองทีนี้พอคนลงทะเบียนน้อย Active User น้อยอ่ะ1กลัวเอกชนไม่ได้เงิน2โครงการมันแป๊กแล้วเขินเนี่ยแหละก็เลยต้องทำทุกวิถีทางให้คนมาลงทะเบียนเยอะๆเอกชนก็จะได้เงินตัวเองก็จะได้ไม่เขินอย่างที่ประชาชนทราบกันรัฐมนตรีลูกเทพอย่างคุณชัยชนกตั้งแต่เกิดยันโตมาบุพการีก็ประเคนให้ทุกอย่างอำนาจวาสนาการศึกษาเงินทองลาภยศสรรเสริญตำแหน่งแห่งที่พ่อแม่หาได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่พ่อแม่นะคะไม่สามารถที่จะหาให้ได้แล้วคุณต้องสร้างเองก็คือก็นั่นแหละถึงเวลาที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้สมองของตัวเองแล้วอ่ะพอมันไม่มีอ่ะก็นั่นแหละมันถึงเป็นปัญหา
1: โอ้มีความดุเดือดท่านผู้ชมขณะที่ความคืบหน้าของ THAI Passport จนถึง11กันยายนคือวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดลงทะเบียนกันมายาวนานพอสมควรก็ปรากฏว่าตัวเลขคนลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยยังไม่ถึง5ล้านนะครับยังอยู่ที่ 1.52 ล้านคนเลขาธิการสดช.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเวทางพ่วงทรัพย์ระบุโครงการนี้มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1.52 ล้านคนและมีการป้อนคำสั่งใช้งานหรือพร้อมคำสั่งแล้ว
2: 8,728,007 พร้อมค่ะ
1: ซึ่ง
2: มีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน 1,297,924 บทเรียน
1: ได้รับประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วถึง 139,000 กว่าใบ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือตัวเลขเมื่อวันศุกร์ขณะที่ชี้แจงประเด็นการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการโดย DE ก่อนเปิดใช้งานจริงอย่างที่ว่าคือได้มีการทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดให้มาลงทะเบียนหรือสร้างการรับรู้ในวงกว้างการจัดทำหนังสือที่ว่านี้เป็นเรื่องปกติของหน่วยงาน
2: ที่จัดทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงบุคลากรภาครัฐและพี่น้องประชาชน
1: สำหรับหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายอันนี้ฝ่ายค้านก็ตั้งคำถามนักเรียนนักศึกษากับผู้เริ่มต้นใช้งานเพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นก็จริงที่ดีเอได้มีหนังสือขอความรู้เคราะห์กระทรวงอว.และกระทรวงศึกษาธิการนอกจากโจทย์ในงานภาครัฐกับอื่นเช่นกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการนี
2: ้ไป
1: AI Passport
2: ไปที่กลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาค่ะเพื่อให้เข้าถึงแล้วก็ใช้งาน Generative AI โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
1: อ้าวนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อปิดท้ายขอบคุณเพจสอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจ
2: ค่ะ
1: ได้โพสต์ภาพแล้วก็ลงคลิปซึ่งมีคนไปทำ AI ท่านผู้ชมเป็นเพจรีวิวอาหารเอารูปผมจะไปทำเป็นคลิป AI เหมือนกำลังนั่งกินซอยจุหรือลาบขมคาดได้สิว่าปลอม เวลานำเสนอต้องบอกว่าปลอมนี่ซึ่งเดี๋ยวจะไปตามหาตัวไอ้เพจรีวิวอาหารเนี่ย
2: ค่ะมีคนให้หมวยดูแว็บแรกคือก็ดูกันว่าใช่ AI ไหมอะค่ะแต่คือแว็บแรกถ้าดูผ่านๆเหมือนพี่ยุทธมากมากเลยค่ะ
1: ข้อสำคัญคือไม่ใช่ผม
2: ใช่เพราะเรารู้ว่าพี่ยุทธไม่ทำแบบนี้แน่
1: ๆข้อที่สำคัญกว่านั้นก็คือผมไม่กินซอยจุ
2: ค่ะ
1: ไม่ได้ไปต่อว่านะไม่ได้ไปแอนตี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ผมเป็นคนไม่กินซอยจุไม่กินจริงๆไม่รู้จะด่ายังไงเนี่ยเที่ยงกับ2นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
3: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted

0: SUV ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
1: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
2: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
0: อย่าลืม
1: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
3: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี
6: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
6: สันไลเลมอนสูตรใหม
3: ่ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
9: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมาทำไมในบ้านผม
10: อย่าโยกจนตาเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
11: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
12: หินแตกแล้ว
13: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
14: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แล้วทำอะไรฮะพี่ดาวพี
17: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
18: ้แล้วคุณพอจะทำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
19: ้พี่โคตรรักผม

0: ัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้หอม
5: อะไร
4: ผัวอยาก
5: ขั้ว
6: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
7: แม่ภูมิใจโฟร์มอสแคลเซียมธรรมชาติสูงเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
8: เที่ยงกับ5นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตัวชมเรื่องใหญ่ของ AI ระดับโลกคือเราไม่ได้เป็นผู้สร้าง AI
5: ค่ะ
8: เราเป็นผู้ใช้แต่มีความเคลื่อนไหวอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมมาต่อเนื่องว่ามันมีความหวั่นวิตกว่า AI จะพัฒนาเร็วจนกระทั่งเข้ายึดครองโลก
5: ค่ะ
8: ลักษณะก็คือสุดท้ายจะทำลายมนุษยชาติเหมือนจินตนาการในหนังจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากนักวิจัยชื่อเจคอบคอกซันซึ่งเคยอยู่บริษัทค่าย AI ทั้ง OpenAI และ Anthropic ประกาศลาออกโดยเขาระบุว่าเขาไม่สามารถจะยอมรับกับการแข่งขันกันของ AI ค่าย AI OpenAI ที่เขาเคยอยู่หรือ Anthropic ก็ตามทีไม่ได้ทำตัวให้รับผิดชอบแต่กำลังมุ่งไปหาซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ที่พัฒนาตัวเองแล้วเอาชีวิตทุกคนไปเป็นเดิมพันหมายความว่าเขาเรียกว่า AI agent คือสามารถจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำซ้ำพัฒนาพัฒนาพัฒนาจนเหนือมนุษย
5: ์
8: และมนุษย์จะควบคุมมันไม่ได้เขาเตือนว่าต้องหยุดการแข่งขันแล้วแข่งขันการพัฒนาเคยมีการทักท้วงฝ่ายนึงก็บอกถ้าเราไม่ทำอีกฝ่ายก็ทำก็เลยแข่งกันใหญ่ล่าสุดเป็นเรื่องใหญ่เพราะระดับ CEO ของ Anthropic เองเลยออกมาเรียกร้องให้บริษัท AI ทั่วโลกให้ชะลอการพัฒนานาเทคโนโลยี AI หลังจากมีคำเตือนจากนักวิจัยว่าการเร่งสร้างซุปเปอร์ปัญญาประดิษฐ์ซุปเปอร์อินเทลลิเจนซ์อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติและความเห็นของเขาได้รับการสนับสนุนแม้กระทั่งอีลอนมัสก์นะครับท่านผู้ชมดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic บริษัทผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้บริษัท AI ต่าง
5: ๆชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลว่า AI อาจมีสติปัญญาเหนือมนุษย์ค่ะโดยได้เขียนในบล็อกส่วนตัวนะคะว่าเราต้องชะลอความเร็วในการเพิ่มขีดความสามารถของโมเดล AI แล้วก็บอกด้วยว่าแม้จะชะลอการพัฒนาแล้วความก้าวหน้าของ AI ก็ยังคงรวดเร็วอยู่ดีดังนั้นบริษัทต่างๆจำเป็นต้องใช้เวลาที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรอบคอบแล้วก็บอกว่าการไม่พัฒนา AI อาจทำให้มนุษยชาติสูญเสียประโยชน์ที่เทคโนโลยีจะนำมาให้หรืออาจจะทำให้ AI ไปตกอยู่ในมือของอำนาจเผด็จการขณะเดียวกันการพัฒนาเร็วเกินไปก็เป็นเรื่องที่ประมาทเลินเล่อค่ะโดยบอกว่าเราพยายามค้นหาจุดกึ่งกลางระหว่าง2ทางเลือกนี้แต่ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมเริ่มเชื่อมั่นว่าการจัดการกับความเสี่ยงอย่างรอบด้านจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นอีก
8: CEO ของ Anthropic ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ที่ AI หลุดออกจากสภาพแวดล้อมที่ถูกจำกัดเอาไว้ที่เรียกว่า Hugging Face ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดครั้งเดียวและจะไม่เกิดขึ้นอีกคือเคยเกิดกลุ่มเอเจนต์จำนวนมากคือเอเจนต์ AI ทำงานราวกับเป็นกลุ่มเดียวกันและดูจะมีความมุ่งมั่นพวกมันดำเนินการโจมตีทางไซเบอร์ต่อเป้าหมายซึ่งไม่เกี่ยวกับภารกิจที่มันถูกมอบหมายเมื่อพิจารณาอัตราการพัฒนาขีดความสามารถของ AI ที่กำลังเร่งตัวขึ้นที่กังวลก็คือภายใน 6-12 เดือนไม่เกิน1ปี AI เอเจนต์อาจจะมีความสามารถมากพอที่จะยึดครองอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของโลก คำแถลงนี้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมแอนโทรปิกเองซึ่งก็เรียกร้องให้ชะลอหรือระงับการพัฒนา AI ขั้นสูงซูเปอร์อินเทลลิเจนต์ความเห็นของ CEO แอนโทรปิกได้รับการสนับสนุนแซมอัลแมน CEO ของ OpenAI
5: แล้วอีลอนมัสค่ะเจ้าของ XAI ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ของทางอโมเดอีโดยอีลอนมัสบอกว่าดาริโอพูดถูกขณะที่อัลแมนก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับดาริโอว่าเราจำเป็นจะต้องกำหนดจังหวะการพัฒนา AI แนวหน้าให้เหมาะสม
8: อย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเจคอบ คอกซอนนักวิจัย AI วัย27ปีลาออกจากอุตสาหกรรมโดยให้เหตุผลว่าบริษัทเทคโนโลยีทั้งสองไม่ว่าจะเป็น OpenAI หรือ Anthropic กำลังเอาชีวิตของคนไปเสี่ยงกับการพัฒนาโมเดล AI ที่สามารถที่จะปรับปรุงตัวเองคือมันปรับปรุงตัวเองอ
5: ะ
8: แล้วมันสามารถหลุดออกจากแซนด์บ็อกซ์ที่ระบบวางเอาไว้ได้คอกซอนเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากใช้เวลา3ปีในการฝึกสอน AI โมเดลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ AI สามารถเรียนรู้ข้อมูลจำนวนมหาศาลเขาบอกนะครับว่าไม่มีบริษัทไหนดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่างฝ่ายกำลังเร่งตรงไปสู่ซูเปอร์ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถจะปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเองเกินคำสั่งของมนุษย์แล้วชีวิตของมนุษย์ไปเสี่ยงเทคโนโลยีนี้จะฆ่าพวกเราทุกคนภายในสิ้นทศวรรษนี้เหมือนในหนังนะท่านผู้ชมฮะนอกจากตัวของคอกซันแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยยังมีหัวหน้างานของแอนโทรปิกโพสต์สนับสนุนเขานะโดยระบุว่าส่วนตัวเชื่อว่ามีโอกาสมากกว่า 10% ที่ AI จะฆ่ามนุษย์ทั้งหมดภายในทศวรรษหน้าและเขาคือหัวหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของโมเดล AI นี่ฮะเพราะฉะนั้นติดตามดูเรื่องนี้กันต่อเนื่องไปคือเราจะแค่เห็นในจินตนาการแต่ตอนนี้โลกกำลังจับตาดูสหรัฐเป็นผู้พัฒนาหลักดันหนึ่งจีนก็เช่นเดียวกันก็มีการเตือนในภาพใหญ่นะครับว่าสหรัฐต้องหาวิธีที่จะไม่ต้องไปคิดถึงการแข่งขันให้คำนึงถึงมนุษยชาติด้วยเหมือนกันมีเวลาคงได้มาพูดคุยกันนะครับเที่ยงกับ12นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
9: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
10: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
11: แม่ภูมิใจ Foremost แคลเซียมธรรมชาติสูง
12: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
13: แมวอะไรเนี่ย
14: แมวไม่แวะ
15: ขูดมะพร้าวส่งออก
16: ใช้เครื่องขูด
17: ใช้ฟันเนี่ย
18: ราศีที่ในช่วงนี้พ้นเคราะห์ศัตรูแพ้พ่าย
19: ราศีใดในช่วงนี้นะโดนโกง
20: คนที่คุณให้เขาไปเป็นนายแบบนะเขาคือหม่อมหลวงจันทรการทัศนัย
21: ฉันเสียดายความรู้สึกดีๆที่ฉันมีกับคุณ
22: เฮ้ยน้องเข้าห้องน้ำถูกหรือเปล่าเนี่ยนี่มันห้องน้ำผู้ชายนะครับ
23: คุณใส่อะไรลงไป
24: แค่ยาที่จะทำให้เราสนุกด้วยกัน
25: ดาวเคียงเดือนคืนนี้20:25
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
27: ยังเบื่อง
28: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
29: ่อร่อยแบบสมบูรณ์
0: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตามิลสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
8: เที่ยง15นาทีท่านผู้ชมครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอาคู่เอกก่อนเลย
5: ค่ะ
8: เมื่อคืนนี้คู่ดึกตอนตี2ท่านผู้ชมอาร์เซนอลแกร่งทั่วแผ่นจริงๆท่านผู้ชมฮะผู้รักษาประตูสามารถโชว์ฟอร์มเซฟจุดโทษก่อนที่อาร์เซนอลจะบุกไปเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ0ก็เก็บแต้มเต็ม12แต้ม
4: อาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายเคียงเริ่มเกมครับบูสเกลลี่เขียให้โอดิการ์ดก็ปาดออกซ้ายมาโซทุ่มมาลึกเข้ามือลาย่าแล้วก็อ้าวจุดโทษซะอย่างนั้นแหละครับดูครับวิ่งมายิงแต่ว่าลาย่าปัดได้ครับซุปเปอร์เซฟของดาวิดลาย่า
13: เซฟเยี่ยมมากครับอูเลเฟยิงมุมแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าลาย
4: เบียวเล่นต่อมาให้ไลซ์ไลซ์เคลียร์มาให้กีมาไลซ์ยิงเข้าไปแล้วครับอาร์เซนอลได้ประตูออกนำ1ประตูต่อ0จากผู้เล่นหมายเลข39บรูโน่กีมาไลซ
13: ์โอ้โหเหลือไม่ดีครับลูกนี
4: ้กีมาไลซ์ครับแทงทะลุช่องมาให้กับซาก้าซาก้าโดนเดียวยังไปได้ซาก้าล้มลงไปผู้ตัดสินชี้ไปที่จุดโทษครับ
13: แล้วคนดึงเนี่ยรายนี้โนมานดาว่าเหลืองไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจอนบรุกจะให้อีกใบไหมครับนั่นแหละครับควักมาแล้วครับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามครับ
4: ซาก้าซอยท้าวิ่งมายิงเข้าไปครับมาลูฟพุ่งถูกทางปัดได้แต่ว่าปัดไม่พ้นครับบอลยังทะลักเข้าประตูไปสนามนะครับโรบินลูฟไอ้ก็เป็นจังหวะสุดท้ายของเกมไปครับจอห์นบรูคเป่านักวีดบนเวลาการแข่งขันครับ
8: ขณะที่เชลซีท่านผู้ชมครับก็ยังเป็นทีมที่เกมรุกดีมากแต่กองหลังยังไม่ได้จริงๆรอดตายเอาตีเสมอฮัลซิตี้2ประตูต่อ2ฮัลซิตี้เป็นทีมน้องใหม่แต่ตอนนี้เหลือเชื่อโชว์ฟอร์มดีมาก
14: เอาละครับเกมเริ่มแล้วครับเชลซีเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับให้เข้ามาที่ชูอัลเปโดรดีดออกมาทางซ้ายครับมอร์แกนโรเจอร์สหาแล้วครับเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหได้หนาวก่อนแล้วครับมอร์แกนโรเจอร์สเพียงแค่นาทีที่7เท่านั้นนะครับตอนนี้เชลซีออกนำแล้ว
16: ประตูที่3ของ

0: ออแกนโรเจอร์สครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะ
1: มาคิสนี่เป็นดีกรีแชมป์ลีกกรีซนะครับ2024-2025กับโอลิมเปียกอส
2: ดูนี้แรนจาร์สไปเปิดได้ครับแล้วบอลตกตรงนี้เบนลูมี่เอ้ายิงหายเหมือนกันครับโอ้โหตีเสมอแบบงงๆครับเฮาซิตี้บทจะมาดื้อๆแล้วตอนนี้กลับมาเท่ากัน 1-1 แล้วครับ
0: โอ้โหจอเรลฮาโต้ไปปล่อยบอลตก
2: แต่มุมของฮาวบ้างนะครับโยนเข้ามามาร์ติเนสโอ้พลาดอีกแล้วครับโดนมงชนข้านแล้วเบลูมี่ซัดด้วยซ้ายหายเลยครับ2ประตูต่อ1เฮาทำได้ครับตอนนี้พลิกขึ้นนำเชลซีแล้วครับ
0: ที่สำคัญในประวัติศาสตร์นี่เฮายังไม่เคยบุกมาชนะเชลซีที่นี่ได้เลยด้วยนะครับโอ้โห
2: ชาวาเรียให้มาที่โคพาเมอร์พาเมอร์วากมาสุดเส้นนะครับเปิดลูกนี้ถึงชัวไปโดยิงโอ้โหตีเสมอแบบสวยๆเลยครับลูกนี้2ประตูต่อ2ครับบอลเปิดจากโคพาเมอร์และมาจบที่คนนี้ครับชัวเปโดโคพาเมอร์ตัดสินเกมครับโอ้โหแต่ว่ายิงโด่งไปเยอะเลยครับลูกนี้โอ้แบบนี้ถ้าจะจบแล้วครับแล้วก็จบเลยครับ
3: ส่วนลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์รับทีมที่แพ้มา3นัดรวดคือฟูลแลมท่านผู้ชมลิเวอร์พูลกลับเข้าสู่แท็ก9ทีละแต้ม
4: ค่ะ
3: เสมอกัน0ประตูต่อ0โดยรูปเกมที่ฟูลแลมเล่นดีกว่าด้วยเยอะนะฮะ
5: น่าเลยจาก3เกมแรกในซีซั่นนี้ครับ
6: เราบอกให้สัญญาณเริ่มเกมครับฟูลแลมเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับ
5: ซินเซนเตล่าได้ลงเล่นให้กับเอลเช่ครับ3นัดครับเอฟรีนกูเบอร
6: ์เอาแล้วบาโกล่าได้บอลแล้วครับให้ตามช่องปัดมาแล้วโอ้โหซัดด้วยซ้ายของอีซักครับแต่ว่าบอลมันสายแล้วก็หลุดออกนอกกรอบไปการได้ลุ้นได้เสียวกันฝั่งละหนแล้วครับเอาแล้วดูครับโอ้โหไปจ่ายลูกแบบนี้สุดท้ายแล้วเข้าทางคิงคิงปานมากอนซาโลกาเซียกาเซียยิงติดชักเก้ครับโอ้โหยังไม่ได้ครับฟูลแลมเกมค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวแล้วเปิดมาเสาแรกของลูกนี้ปัดได้แล้วสุดท้ายบอลอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับเอาไปกักกันครับเวียดรอตีวงอยู่ครับสุดท้ายตบกลับมาให้โซบอสไลเล่นกับแม็กนิสเตอร์แม็กนิสเตอร์ผิวมาที่โซบอสไลจริงโอ้โหติดแซฟแน่นอนครับแล้วก็เคลียร์ทิ้งมาได้ครับจ่ายสวยมากครับชาวเปิดพื้นที่มาคิงมีซ้ายมีขวามีคิงตัดเข้าในคิงยิงโอ้โหต้องปัดเลยครับจ่ายมาโดนแย่งครับโอ้โหเอาละครับเคชาร์ลส์มาที่ลาซันตบกลับมาซานเดอร์เบอร์เกอร์ทางขวาครับเควินยิงโอ้โหประสิทธิ์ครับเป่านกหวีดครับหมด90นาทีครับเกมที่แอนฟิลด์ครับ
3: ขอบคุณ
4: แจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ค่ะ
3: เมื่อวานนี้ที่พอจะทำให้จิตใจพอไหวบ้างก็คือเจ้าบ้านซึ่งรวมถึงลิเวอร์พูลไม่ชนะเลยมีแค่เสมอกับแพ้เมื่อวานส่วนคืนนี้บิ๊กแมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดวังโอทัฟฟอร์ดรับแมนซิตี้ก็ลุ้นอยู่กับอาร์เซนอลนะครับชนะมา3นัดรวดเดี๋ยวรอติดตามกันท่านผู้ชมเห็นเสื้อที่ผมใส่อยู่ไหม
4: ค่ะ
3: นี่เมื่อวานนี้ท่านนายกกับพรรคภูมิใจไทยก็ใส่กันหลายท่านน่ะในวันที่ไปประชุมพรรคภูมิใจไทยแจ้งท่านผู้ชมว่าขณะนี้กำลังเป็นกระแสแบรนด์สิริวัณณวรี
4: ค่ะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการแฟชั่นเลยนะคะและวงการกีฬาไทยค่ะหลังเปิดตัวคอลเลคชันพิเศษนี้เชียร์ทีมไทยเพื่อส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกระแสตอบรับดีค่ะทั้งช่องทางหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์
3: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานนะครับว่าเปิดจำหน่ายที่ชั้น1พารากอน200คิวปรากฏว่าสินค้าหมดอย่างรวดเร็ว
4: ค่ะ
3: เมื่อวานก็เปิดให้สั่งซื้อทางออนไลน์ LINE My Shop สิริวัณณวรีตั้งแต่10โมงจนต้องปิดรับออเดอร์มีคนสนใจกันเยอะเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละนี่ฮะก็จะมีทั้งเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 มีทั้งหมวกแก๊ปแบบอะไรนะ
4: เป็นหมวกแก๊ปผ้าดอนกอยผูกหางค่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ด
3: 2,500 บาท
4: ใช่ได้มากเลยค่ะ
3: นี่ได้ข่าวคนจองเยอะเลยนะเวลาไปดูกีฬาแล้วจะได้ปิดป้องกันแดด
4: ป้องกันคอไม่ให้คอ
3: ท่านผู้ชมฮะก็มันเป็นกระแสเลยดูภาพสิ
4: ตั
3: ้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่สนามพารากอน
4: อุ้ยคนไปต่อคิวยาวเลยค่ะ
3: แฟนกีฬากับนักสะสมจำนวนมากมาปักหลอกต่อคิวซื้อสินค้า

0: ค่าล่วงหน้าขณะที่ทางร้านหน้าร้านเนี่ยไม่มีจำหน่ายแล้วในที่สุดเดี๋ยวรอมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะ
1: 13กันยายนวันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ท่านบอกท่านจะเก็บตัวอยู่ที่บ้าน
1: อยู่กับครอบครัว
0: เชิญนิมนต์พระมาทำบุญบ้านเล็กน้อย
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรมากมายเมื่อวานมีหยอกนักข่าวนะ
1: นี่ค่ะตอนช่วงที่ท่านเดินลงมาตอนจะกลับบ้านนะคะ
0: อันนี้คือพักพระที่ท่านพักกลิ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ท่านบอกท่านมองว่าอะไรนะขนเหรียญเหนือดวงมาแจก
1: ค่ะนี่ช่วงนี
2: ้ใช่ไหมครับลูกค้า
3: ส่วน
2: ห
3: ม
2: อนให้ฟังเมื่อกี้ถามพี่แต่พี่แต่บอกว่าให้พักคุ้มครอง
3: แจกรุ่นเหนือดวง
2: อ๋อฮะจริงเหรอ
0: ต่อมาก็บอกพูดเล่นนะครับตัวชมเหนือดวงหรือไม่ประการใดโปรดติดตามวันพรุ่งนี้กกต.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
2: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้อยากพูดเยอะค
1: ่ะไม่พูด
2: อะไรรู้ไหมคะ
1: อะไร
2: เรามีเกมมาเล่นค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นเกมธรรมดาทดสอบความรู้ด้านภาษากับพวกเขาด้วย12ท่าน
2: 12ราศีว่าไง

0: วัสดีครับ
1: ขอถามค่ะว่าไม่ทราบว่าคุณเนี่ยเก่งภาษาไทยกันไหมคะสำนวนอะไรอย่างเงี้ยสุภาษิต
2: ถามใครนะ
3: โอ้โห
1: ภาษาไทย
0: ตอบเข้าไปสิโอ้โ
1: หมากัดยา
3: อย่าเข้าใกล้สิ
0: ถูกต้อง
1: ขี่ช้างให้
3: เข้าไปเลย
4: เข้าไปเลย
5: ขี่ช้างให้ไปยึดยา
3: ไปคิวๆไป
1: วันนี้เรามีเกมมาเล่นเป็นสำนวนไทยสมมติพี่ลิงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพี่ลิงถือสำนวนแล้วพวกเราทั้งหมด11คนใบ้แต่ห้ามพูดคำที่อยู่ในนั้นห้ามพูดภาษาอังกฤษทับศัพท์อะไรอย่างงี้ไม่ได้แต่ต้องแบบใบ้ให้มันแบบให้เขาตอบให้ได้
2: ไปครับหมา
0: หมา
2: หมาเห่า
0: ไม่ใช่เห่า
2: หมาเห่าเครื่องบิน
1: ไม่
2: กันไม่ใช่อะไรอะไรดอกฟ้ากับหมาวัด
6: ดีมากดีมาก
1: โอ้อันนี้เนี่ยเนี่ย
2: ไม่หนุ่มไม่หนุ่มไม่หนุ่มไม่หนุ่มทั้งหมดเขาเรียกอะไรหัวอะไร
1: หัว
2: หัวหัวอะไรไป
6: แล้ว
2: ไปแล้ว
6: ไปแล้ว
2: ไปก
1: ่
2: อ
1: นแมว
6: แมว
1: แมวอะไรแมวไม
2: ่ไม่อะไร
1: ไม่
6: ไร
1: แ
6: ล้ว
1: ไม่
6: ไร
1: ส
6: ุภา
1: ษ
6: ิ
1: ต
6: คำสุภาษ
1: ิ
6: ต
1: แมวไม่แหวะแมวไม่แหวะแมวแมวไม่ถูกกับอะไรหมา
6: ไม่
1: ตัวเล็กๆตัวเล็กกว่าหมา
2: ใช่ใช่
1: แล้วแมวคานแมวไม่คาน
2: ไม่
1: แมวกับจอย
6: แมวคู่กับ
1: แมวคู่กับอะไร
6: แมวคู่กับ
1: แมวกับหนูแมวไม่หนู
6: แมวไม่แมวอะไรแมวไม่อะไรแมวไม่อะไรแมวไม
1: ่ไม่วิ่งหนูแมวไม่กัดหนูแมวไม่จับหนูไอ้บ้าแมวไม่อยู่หนูแล้วเลย
2: อันนี้อะไร
1: เราคนไทยมาสองคนไ
6: ปแล้วไปแล้วไปแล้ว
2: มา
7: หมาเห่าไปต้องแห้งหมากัดจะกัดตอบ
6: ไป
2: คุณชอบแล้ว
7: ยุทธยายุทธยา
0: คนพอจะรู้เพราะอะไรรู้ป่ะฟังกันไม่รู้เรื่องเพราะต่างคนต่างอยากช่วยกันมาก
6: ทำไม่ได้ทั้งหมด6คะแนน
1: เปิดเป็นข้อที
6: ่1
8: ราศีใดในช่วงนี้พ้นเคราะห์พ้นกรรมศัตรูแพ้พ่าย

0: เพลงนี้ชื่อเพลงว่าย
1: าวิเศษ
2: ยาวิเศษครับ
3: ไม่ใช่ยาเม็ด
2: ไม่ใช่ยาน้ำไปเปิดเพลงให้กล่อมลูกนอน
3: อ่ะแล้วมาค่ะมาตอบว่าราศี
0: ราศีราศีพฤษภตัวเอง
2: ตอบตัวเองเลย
0: ทำไมต้องเป็นตัวเอง
2: รู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีศัตรูเท่าไหร
3: ่ปกติมีหรอ
2: ไม่ถือว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องปวดหัวนิดหน่อยมันเหมือนกับตัวเองนี่แหละมันถือว่าเคลียร์จัดวางสิ่งที่ตัวเองต้องทำไม่ได้เหมือนแบบว่ามันผจญคือตัวเองนี่แหละผจญตัวเอง
3: แล้วจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้เราติดตามไหมคะช่วงนี
2: ้ช่วงนี้มีถ่ายหนังเพิ่งจบไปครับ
0: ชื่อเรื่อง
2: Inherit ครับ
0: มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
2: อ๋อของคุณยายวรนาถครับที่เขา
3: อ๋อ
0: เหรอ
2: ใช่ครับ
3: น่าจะได้ดูปีนี้แน่นอนแหละเน
2: า
3: ะ
2: คิดว่าได้ดูปีนี้ครับแล้วก็เหลืออีกซีรีส์อีกประมาณ4เรื่องที่เราถ่ายอยู
3: ่4เรื่อง
2: ใช่ครับ
0: ไม่รู้จักแบ่งปันที่เนี่ยของเพื่อนบ้างยังไงฮะ
3: พี่ส้มขอใครราศี
0: ทำไมต้องสิงตัวเอง
4: น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าครึ่งปีแรกรู้สึกแบบเจออะไรแบบหูกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากเลยหนักหนาสาหัสเลยก็คิดว่า
0: ผลเคาะแล้วเพราะว่ามีคนจะซื้อบ้านยัง
4: บ้านเนี่ยมันยังไม่ได้ประกาศขายเป็นเรื่องเป็นราวคือตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์โอเล่มาดูตอนนี้คือเราลงไปมันมากกว่า50ล้านแล้วเหลือ 20% นิดเดียวที่จะทำรั้วแล้วก็เสร็จลูกค่ะลูกไม่อยากอยู่งั้นขายไปเถอะขายดีกว่าเพราะว่าเรื่องจะเอาตังค์ไปทำโรงงานที่เราคิดว่ามันจะเป็นแบบเล็กๆสรุปแล้วมันไม่เล็กแล้วเพราะว่าพูดได้เต็มปากเลยเกิดได้เกิดใหม่เพราะไส้ช่วยอันนี้ก็เหมือนน้องเลยเนาะน้องบอกว่าซีรีส์4เรื่องนะนี่ละคร6เรื่อง
0: เฮ้ยหมายถึงว่ารอเล่นเหรอ
4: 6เรื่องนะรอละรออยู่ใครก็ได้รับเรื่องหมดเลย
3: โอเคค่ะแล้วเก๊ตอบว่าราศี
0: พิจิกทำไมต้องพิจิก
5: จริงๆเมื่อกี้ได้มีโอกาสนั่งคุยกับตีครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาเขาตั้งใจทำงานหลายอย่างแต่มันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรเงี้ยครับในมุมของนักแสดงบางทีศัตรูอ่ะมันอาจจะไม่ใช่คนก็ได้ครับมันอาจจะเป็นเรื่องเวลาของงานบทบาทหรือว่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทำงานที่มันไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยครับ
3: ศัตรูของดารานะคือว่างตั้งนานนะชอบมาติดต่อวันเดียวกันคิวมันต้องชนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอุปสรรค
4: ขยับไปหน่อยก็ได้หรือเร็ว
3: ไม่ต้องถ่ายวันเดียวกัน
4: เออแล้วมาจ้าเอกันสรุปได้งานเดียว
3: น้ำหนึ่งจ้าแต่ว่าราศี
0: พิจิก
3: สีมา
0: ทำไมต้องพิจิก
6: เพราะเมื่อกี้อยู่ในวงสนทนาเดียวกัน
3: ทำไมอุป

0: ราศีนี้ทำไมต้องมีอันนี้ลบยัง
1: ไม่ลบ
2: เราจะตาม
1: ศัตรูแพ้ไพ่เพราะว่าหนึ่งครูก็พ้นเคราะห์ไปแล้วเขามีคนแม่บ้าน
0: อะไรอ่ะ
3: เอ้าเกี่ยวอะไรไม่ม
0: าเกี่ยวอะไรยังไงบ้านพ้นเคราะห์อะไรอ่ะ
1: เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเวลาให้หมากินข้าวเคราะห์ไหม
0: เคราะห์มาก
3: ินข้าวคือขอชามข้าวไง
0: ขอชามข้าว
1: มันเราอย่าไปแปลตรงๆมากเขาเรียกว่าสัพพนิพนธ์เคราะห์พ้นกรรม
0: พ้นกรรมเป็นยังไงพ้นกรรม
1: พ้นกรรมเนี่ยคือการเรารับเงินไปแล้วกรรมแล้วพ้นไปแล้วนี่คือการรับเงินนะเนี่ยศัตรูแพ้พ่ายอันนี้สำคัญนะ
2: สำคัญนะ
1: ศัตรูแพ้พ่ายเนี่ยเพราะว่าครูสุก็ทำอะไรทำสวนทำไร่มีอะไร
4: วัชพืช
1: ศัตรูพืช
0: ศัตรูแพ้พ่ายไปโดนจอบถากันดิ
1: โดนจอบถาก
0: โดนจอบถาก
1: โดนทั้งยาที่เป็น
0: เฮ้ยเขาไม่ใช้ยาทำแผลเขาใช้จอบถาก
1: เราใช้ยาที่ผสมผสานด้วยคาธรรมชาติ
0: ไม่ใช้ถากเขาถากเอา
1: อ้าวเขาถากเป็นจบ
5: ชีวิตมันต้องเหนื่อยต้องสู้มากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนกับแบบเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเนาะ
6: ผมใส่เสื้อสี
1: เขียว
6: ตีใส่เสื้อสี
1: แดง
6: ตีนี่ตี
1: ก็นี่ไงตี
2: มีทุนคือไม่ต้องเคราะห์พ้นเคราะห์อ
0: ยากให้เห็นแววตาของมาร์คเหลือเกิน
7: หรือตอนพักพี่ดาวชวนน้องไป
0: มีธุรกิจอะไรที่อยากทำไหม
1: ขูดมะพร้าวส่งออก
3: ใช้เครื่องขูดอ่ะ
1: ใช้ฟันเนี่ย
8: ราศีที่ในช่วงนี้พ้นเคราะห์ศัตรูแพ้พ่าย
9: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
10: ้บริพัตรจะให
11: ้จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
13: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบคในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
3: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
4: ้ภูริพัฒน์จะให
5: ้พี่ยาเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง
6: ภาพยนตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
8: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมันทำอะไรในบ้านผม
9: อย่าโยกจุดเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
10: ลอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
11: หินแตกแล้ว
12: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่

0: 3 plus
1: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
2: จะอาบน้ำยังไง
1: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
2: นอน
3: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
4: ฮะ
3: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
4: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
5: นนเป็นคนที่ผมแคร
6: ์ผมอยากให้นนเป็นแฟน
1: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงเหรอ
4: พี่ขอเวลาหน่อย
1: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
7: ่นนรักพี่นะ
8: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20 นาฬิกา 30 นาที เริ่ม 4 ตุลาคม
0: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
9: Nescafe Rich Aroma
10: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
9: อร่อยไปอีก สูตรใหม
11: ่ ลองหน่อยนะ
12: ฟันผุเยอะเลย
13: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: มีนิดเดียว
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลง บีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
15: อ๋อ
16: ต้องบีบเต็มแปลง
17: เพื่อโฟมอะไรที่

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
2: ้โพลิพัทจะให
3: ้ราศีใดในช่วงนี้พ้นเคราะห์พ้นกรรมศัตรูแพ้พ่าย
4: อินสุตอบว่าราศี
5: ราศี
6: ตอบตัวเอง
5: ราศีมีทำไมต้องมี
4: นนี่เขาเหมือนเขา
5: เรื่องถากต่อเลย
4: ก็คือจริงๆอ่ะก็อยากให้ตัวเองพ้นนี่แหละหนึ่ง
5: มีเหรอเจ๊มีอะไรมี
4: ชีวิตมันเหมือนแบบมันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะแต่เป็นคนที่แบบว่าทำไมชีวิตมันต้องเหนื่อยต้องอะไรตลอดเลยมันต้องแบบต้องสู้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันเริ่มจากคนที่จากที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่อยากคุยแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเข้ามาแบบเป็นมิตรมากขึ้นเหมือนคุยง่ายขึ้นคนรอบข้างที่เราแบกๆหรืออะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนกับแบบเป็นเจ้าของในเวรเราเนาะแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันง่ายขึ้น
5: เยอะแต่เราก็ให้อภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่านี
4: ่ก็ไม่เป็นไร
5: ก็ไม่เป็นไร
7: ลองทำงานไส้ดู
4: วิชาตะวันราศี
8: พ้นกรรมศัตรูแพ้พ่ายนี่เลย
5: ราศี
8: กุมราศีกุม
9: ทำไมต้องกุม
8: ถูกต้องเพราะว่ามันต้องมีอะไรดีๆผ่านมาหาน้องมิ้นบ้างแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจังหวะที่มันออร่ามันเข้าเฉิดฉายเดินไปไหนก
5: ็มันดูสวยสะพรั่งนะเขาเรียกสวยสะพรั่ง
8: มันดูแบบมีพลังงานบวกแฝงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเสน่ห์ตอนนี้เขามีเสน่ห์มากคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีแต่แบบความรักเข้ามาแล้วก็ทำให้มีพลังงานบวกอยู่ในจังหวะชีวิตเขาในช่วงนี
10: ้สาธุเลยขอบคุณค่ะพี่เช้า
4: สมิธค่ะสมิธตอบว่าราศี
5: ราศีมิถุนจูเนีย
4: ยังคิดอยู่ดังนี้มีใครชื่อเจียนหนู
11: คือผมก็รู้จักกับพี่จูมานานแล้วก็คืออย่างหนังที่เขาเล่นเนี่ยก็ที่เล่นที่หยดก็ดังมากอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าผมว่าช่วงนี้แหละมันต้องเป็นจังหวะของเขาแหละเพราะว่าอย่างปลายปีก็จะมีซีรีส์ใช่ไหมพี่จู
12: ใช่
11: ผมก็อยากอวยพรพี่ชายตัวเองให้แบบดังๆปังๆศัตรูไม่มีมาก้าวก้าวไก่มาย่างไก่
5: จะใช้ก้ามไก่ใช่ไหม
11: ก้ามไก่ใช่ถูกต้องครับพี่ใช่ก็นั่นแหละอวยพรพี่ชายครับผม
5: ครับ
4: มีคนตอบเราด้วยนะเขาบอกเราสวยสะพรั่งเราเลือกจะตอบผลเคราะห์ตอบว่าราศี
5: ราศีกันทำไมต้องกัน
4: ต่อกันไป
5: ตอบว่าอะไรเพราะว่าสังเวชเขาหรือว่าอะไรอย่าง
10: พ้นเคราะห์พ้นกรรมศัตรูแพ้พ่ายก็ต้องเป็นคนประเภทที่ดูมีศัตรู
4: ก็เดินดูชีวิต
5: คนไม่น่ามีคนอื่นดูไม่น่ามีศัตรูมีแต่เขาเนี่ย
10: วันนี้แต่งตัวมาเป็นในส่วนของ
13: ชอบบอชอ
5: เขาไม่มีศัตรูหรอกเขามีแต
13: ่ศัตรูศัตร
10: ูส่งเหมือนเพิ่งป้อนแบงค์มาป้อนแบงค์มาก็นี่แหละก็เดาเอาค่ะดูทรงว่าใครดูน่าจะมีศัตร
4: ู
13: ลงที่พี่เจ็บที่สุดเบาที่สุดแหละ
4: จูเนียจ้ะจูเนียแต่ว่าราศี
5: จูเนียชอบ
14: ราศีตุลครับ
5: ราศีตุลทำไมต้องตุล
4: นี่แต่จะบอกว่าคุณเป็นแฟนคลับ

0: พี่ดาวนะคุณขำทุกมุกเขาเลย
1: ใช่ๆผมรู้สึกว่าเขาดูเป็นศัตรูเยอะจริงๆรวมผมไปด้วยคนนึงแล้วก
0: ันไม่คิดจะตอบตัวเองหรอเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคุณจะมีซีรีส์ปลายปีนี
1: ้ใช่แบบผมไม่มีศัตรูอ่ะชีวิตไม่ค่อยมีศัตรูเท่าไหร่ครับผม
2: เราอ่ะ
0: ชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมี
2: เราไปแย่งหญิงจากเขาไงปัญหาน
0: ี่ดูร้อนตัวด้วย
3: ตัวไง
2: เราไม่รู้ตัวไง
3: เขาเกลียดเราหรือเปล่า
2: เฮ้ยเขาเป็นเมียตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ไง
1: ผมเลยเลือกพี่ดาวคิดว่าพ้นเคราะห์พ้นกรรมศัตรูเพิ่มพูนแน่นอนนะฮะ
0: แพ้ไปตีค่ะตีตอบว่าราศี
4: เมษครับ
5: ทำไมต้องเมษ
4: เมื่อกี้ได้ถามไทยคนด้านหลังว่าเขามีอุปสรรคอะไรช่วงนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าครึ่งปีแรกเขาค่อนข้างที่จะติดขัดในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยครับแล้วตีก็เชื่อว่าถ้าเราติดขัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแต่วันที่รอรุ่ง
2: ดีขึ้น
4: ใช่
0: แต่เขาตอบคุณนะแปลว่าชีวิตคุณมีปัญหาอะไรบ้าง
4: ติดขัดนิดหน่อยเรื่องการเรื่องงานเนี่ยครับครับผม
2: ติดขัดอะไรยังไง
4: การทำงานอะไรเงี้ยครับมันอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรหลายอย่างใช่จังหวะใช่คือบางทีมันมีหลายปัจจัยมากเลยครับทั้งเวลา
2: แบบคลุกคลัก
4: ใช่
2: โบ๊ทเราจะมาทำเรื่องนี้มันแบบมันมีปัญหา
4: ใช่ใช่บางทีแบบโอกาสเข้ามาแล้วมันซ้อนกันมันบางทีเรื่องของการรับงานแล้วมันซ้อนกันแล้วเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันแต่เราต้องรับผิดชอบงานนี้ให้เสร็จก่อนแล้วคราวนี้โอกาสมาซ้อนกันมันก็ต้องตัดโอกาสตรงนี้ทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็ติดขัดนิดนึง
2: โอเคเป็นธรรมดาเป็นธรรมดา
4: ใช่ธรรมดาครับ
0: พี่จ้าพี่ตอบว่าราศี
2: มิถุนทำไมต้องมิถุนพี่จู
3: จากที่หนูฟังจากพี่ดาวมาเนี่ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย
1: ตามไม่ทัน
3: ถ้าสมมติราศีมีถุนเขาบอกพ้นเคราะห์
0: มิถุน
3: เคราะห์แปลว่าไม่ต้องเคราะห์แล้วถูกปะคะมีถุนก็มีถุนไงใต้ถุน
0: ต้องมีถุน
3: คือไม่ต้องเคราะห์พ้นเคราะห
2: ์โอ้ย
3: ก็เลยคิดว่า
2: อยากให้เห็นแววตาของมาร์คเหลือเกินพอพี่พูดอ่ะมาร์คทำเงี้ย
6: ไม่บอกว่านึกอยู่ว่าหรือตอนพักพี่ดาวชวนน้องไปนั่งคิดอยู
3: ่
2: เห็นไหม
6: น้องเขาเดินมาคนท้ายด้วยเมื่อกี้ตอนที่มาถ่ายรูปหายไปไหนนาน
2: สงสัยดมใบไม้
6: สงสัยเซอยู
3: ่ก็เลยได้ซึมซับมาบ้าง
2: ซึมซับมาบ้าง
3: ก็เลยคิดว่าแน่นอนเลยราศีที่พ้นเคราะห์พ้นกรรมศัตรูแพ้ไพ่มิถุนค่ะเพราะมีถุนไม่มีประตูแล้วไม่ต้องเคราะห์คนครอ
0: เคเข้าใจไหมอาจารย์ลิงฟันทิ้ง
5: ราศีที่ในช่วงนี้พ้นเคราะห์พ้นกรรมศัตรูแพ้พ่ายคือราศี
2: กรกฎครับ
5: ไม่มีใครตอบสมิธเลยถูกป่ะ
0: ไม่มีใครตอบเลย
5: ราศีที่ในช่วงนี้พ้นเคราะห์พ้นกรรมศัตรูแพ้พ่ายได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธงครับมันดีนี่นาก็ที่ผ่านมามีปัญหาหลากหลายเรื่องราวหลายสถานตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมก็น่าจะเบิกบานเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรทับดวงชะตาที่ป่วยก็หายป่วยที่ปัญหาก็ผ่านพ้นสภาพคล่องทางการเงินไม่มีก็มีคนโสดคนโดดเดี่ยวก็มีคนเข้ามาในชีวิตมันดีนี่อย่างนี้แปลว่าพ้นเคราะห์พ้นกรรมไงเห็นชัดครับดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าทับดวงชะตาดาวพฤหัสบดีดวงนี้เดิมเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริและสุภะอริแปลว่าอุปสรรคหรือศัตรูก็ได้ก็ต้องพ้นข้อพ้นภัยไงแล้วใครเกิดราศีกรกฎที่ผ่านมาสร้างบุญสร้างกุศลนำพาไปมูในหลายสถานแล้วก็สร้างบุญไว้ด้วยพ่อแม่เราก็ดูแลตามกำลังมันจึงเป็นกุศลผลบุญนำพาอะไรก็ทำลายเราไม่ได้บุคคลผู้มีกตัญญูกตเวทิตาคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะเจอเหตุเพศภัยใดๆก็ตามทีสุดท้ายจะผ่านพ้นจำไว้นะดวงดีคิดสินึกสิดวงดีเอากระแสบวกเข้าไปในบรรดาผู้ชมสื่อของราศีขอให้กระแสบวกนี้จงเข้าไปและจงเป็นผู้พ้นเคราะห์พ้นกรรมมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ในช่วงวันที่3พฤษภาคมถึง20ตุลาคมนี้ในทุกประการตามปรารถนาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้พ้นเคราะห์พ้นกรรมศัตรูแพ้พ่ายได้แก่ ชาวราศีกรกฎฟันธงครับ

0: ็นยังไงวะเมื่อกี้อาจารย์พูดคิดว่าแม่นแน
1: ่โอ้โห
0: ยังดีใจอยู่
1: ดีก็แม่นนะครับแบบหลังๆมานี้ก็แฮปปี้แบบบอกไม่ถูกแบบแฮปปี้อะไรกับง่ายๆอะไรเงี้ยอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
0: แล้วก่อนหน้า31พฤษภาคมอ่ะมันมีปัญหาอะไรเงี้ย
1: มันบอกไม่ถูกพี่ยายมันเหมือนแบบว่ามันทำอะไรก็ไม่ได้แบบเป็นดั่งใจอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามีความทุกข์โดยที่บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไร
0: เพราะว่ามันอาจจะมีความหวังอะไรบางอย่างแล้วมันก็ไม่ถึงหวังของเรา
1: ใช่
0: แต่มันก็ไม่ถึงขั้นทุกข์แต่มันก็รู้สึกเซ็งๆ
2: เช่นอะไรเหมือนว่าจะได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เล่นหรือว่าจะได้ทำงานนี้แล้วก็ไม่ได้ทำงี้ป่ะ
1: ก็ด้วยครับคือมันจะแบบมีอย่างตอนนั้นรู้สึกว่าเรากำลังจะได้ทำสิ่งนึงอยากทำมากๆอะไรเงี้ยแต่พอได้ทำจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่แบบที่เราคิดอะไรเงี้ย
0: มัน
2: เรียกว่าผลงานมันเฟลหรือสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีหรือว่าสิ่งเนี้ยโอ้โหมันยากเกินไปสำหรับเรา
1: คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบที่เราตั้งใจอะไร
2: แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น
1: ใช่ใช่
2: มันแบบเหมือนผลสำเร็จมันไม่เป็นอย่างนั้น
1: ใช่ใช
2: ่
1: ก
2: ็
1: มันก็มีช่วงที่ไม่ใช่ดาวแต่มันรู้สึกว่าแบบเอสรุปว่ามันใช่ไหม
2: เหมือนแทนที่จะเป็นเต็ม10มันดันได้แค่8มันเลยแอบนิดหน่อยแต่มันเลยไม่มาก
1: ด้วยตัวผมด้วยแหละผมเป็นคนแบบ
2: อยากให้มันได
1: ้คาดหวังด้วยไปก่อน
2: แล้วเรื่องนี้คาดหวังไหมเรื่องล่าสุดเนี่ยละครเนี่ย2หัวใจจะเป็นคนที่มีปัญหานะใครคนมี2หัวใจ
0: ทำไมต้อง2หัวใจ
2: พระเอกหรือนางเอกที่มี2หัวใจ
0: มันก็ไม่ดีสิ
1: เขารักคนเดียวกัน
0: เรื่องนี้ใครเล่นบ้างคะ
1: พี่ณเดชน์กับพี่เจมมาครับเล่นกับนางเอกจะเป็นพี่แมนด้
0: าแล้วเราเหรอเล่นเป็นใคร
1: ผมเล่นเป็นคนที่รักเพื่อนละกันผมกับพี่ณเดช
0: น์ก็เลยไปแย่งแฟนเพื่อนมาอีกที
1: ผมแย่งพี่ณเดชน
0: ์อ๋อ
2: เหรอ
1: ใช่ใครใครที่ดูก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าแบบ
2: มันเริ่มเฉลย
1: เริ่มเฉลย
0: คุณแอบชอบณเดชน
1: ์ก็ไม่เชิงแต่ว่าแบบรักเพื่อนอะ
0: ละครเรื่องนี้มันน่าดูยังไงบ้าง
1: ผมส่วนตัวนะผมเป็นคนที่ชอบเล่นบู๊มากแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บู๊ได้สะใจมากบู๊แทบทุกฉากเลยมันทุกครั้งที่ผมไปกองอะถ้าวันไหนไม่มีเหงื่อคือมาไม่ถึง
2: วันไหนอย่างไรกี่โมงครับ
1: ละครเรื่อง2หัวใจจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งครับผม
3: เสียงเพราะเวลาพูด
2: มีเพลงใหม่ยังมีเพลงใหม่ยัง
3: มีไหม
1: กำลังทำอยู
2: ่โอเคอ่ะร้องเพลงให้โปรดสัตว์สักนิดหนึ่งพร้อมเพลง
1: พี่ดาวมีเพลง
0: ร้องเพลงให้ฟัง
1: อยากเพลงมีเพลง
0: เอาเพลงของเรา
1: เจ็บคักมันคือ

0: ใจในช่วงนี้ห้ามลงทุนจะโดนโกง
1: ตีเนี่ยดูเป็นคนที่น่าจะหลอกง่ายอ่ะไม่ค่อยคิด
0: ดูไม่ค่อย
2: คิดจริงๆความรักก็คือการ
0: เฮ้ย
2: แล้วเขามีโอกาสโดนโกง
0: โกงความรัก
3: แล้วโสดเหร
2: ออ้าวโสดเหรออ
0: ้าว
3: ร้านตัดผม
0: พูดทำกับใคร
4: ทำกับเพื่อนครับผมนี่แหละเป็นคนโกง
0: อ้าวไปแต่ว่าเจมส์แต่จะรู้ว่าบ้านไหนอ่ะ
5: จะใส่ชุดสีแดงสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่เกงในเราจะเหลืองตลอด
6: อย่าเอาอารมณ์ความคิดตัวเราเป็นที่ตั้งเราจะถูกหลอกเราจะพลาดอย่าประมาทครับพลาดครั้งตกเหวเลย
7: Futuremass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Futuremass Friend จากอังกฤษ
8: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
9: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
11: ้โอลิพัสจะให
9: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วัน

0: ีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
2: ต่อๆอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะไม่รู้จักเลยนะว่าผมคือยิมทัตทูคอลเลอร์

0: ม้าลายเรื่องจริงผ่านจอ The Series
1: จะพาคนมีไฟไปกินสารพัดเมนูผัดที่บอกเลยว่าไฟลุกเลย
2: ต่อด้วยอาหารจีนยูนานไปเช็คอินคาเฟ่เติมขนมหวานกันสักหน่อยจ้า
3: ส่วนใครนะฮะที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดเพราะงานนี้รวบรวมกาแฟดีๆ
4: และก็ยังมีนี่ฮะ
1: มัทฉะ
2: มัทฉะ
1: อุ้ยมัทฉะสวยมาก
4: ขอบคุณนะ
5: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เราทำอะไรพี่ดาวพี่
8: คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
9: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
10: ้พี่โคตรรักผมเลยนะ

0: หัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณนะ
3: ดังจะบุย
4: ขาด
5: ลูกกันหนึ่ง
6: มาเป็นชุดเลย
7: ฉันมีลูก
8: ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครับ
9: ผู้หญิง
10: คนนี้ใช่เมียคุณพี่ไหมคะ
11: มีเสื้อและข้าวของของสลันอยู่ในห้องนอนของฉัน
12: สร้อยคอนี่ก็ของฉันฉันสวมคอให้คุณสรันกับมือ
0: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ปากเหม็นแน
14: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
15: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
16: ้ภูริพัฒน์จะให้
17: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
18: ทัน
17: ย
18: ัง
17: ใครตะโกนแบบมาวันแม
19: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
20: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
21: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
22: มาเช็คดวงกันต่อค่ะเปิดศึกข้อที่2
23: ราศีใดในช่วงนี้ห้ามลงทุนจะโดนโกง

0: มิสมิสค่ะมิสตอบว่าราศี
1: ราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์
2: เพราะว่า
3: โดนเทือกเลย
0: ก็เราจะเปิดโรงงานไง
3: จะเปิดโรงงานบอกจะลงทุน
2: เขาบอกว่าห้ามโดนจะโดนโกงแต่ว่าลงกับตัวเองอ่ะน่าจะได้แต่ว่าอาจจะถ้ากับคนอื่นแบบมีมาร่วมหุ้นด้วยก็อาจจะระวัง
1: ไม่เอา
0: ให้ระวัง
2: ให้ระวัง
0: เร
2: ื่
0: องหุ้นส่วนแล้วมินตอบว่าราศี
1: ทำไมต้องโกง
0: คือจะโดนจะลงทุนอะไรไหม
4: ก็มีความคิดเหมือนก็จะเป็นพวกเงินแง่ของการลงทุนเอาเงินไปลงตามตลาดต่างๆตลาดหุ้นตลาดทุนอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องยากๆแบบนี้แบบห้ามลงทุนจะโดนโกงอ่ะมีความรู้สึกว่าเอาเป็นตัวเราแล้วกันเพราะเราก็แบบยังไม่ได้มีความรู้เยอะถ้าเราลงทุนเราอาจจะโดนง่ายกว่าคนอื่นเขา
0: จูเนียร์แต่ว่าราศี
1: ราศีพฤษภทำไมต้องเป็นพฤษภ
5: เอาจริงผมเล่นเกมครับผมรู้สึกว่ามาครั้งแรกด้วยแล้วยังไม่ออกด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการเตือนน้องไปด้วยกันว่าจะลงทุนอะไรก็ระมัดระวังแล้วกันนะคร
4: ับ จริงๆว่าเป็นตัวเองบ้างเหรอ
0: ร้านตัดผม
1: ร้านตัดผมไง
0: ร้านโดนไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้
1: ร้านตัดผมคุณทำกับใคร
5: ทำกับเพื่อนครับ
1: เอาแล้ว
5: ผมนี่แหละเป็นคนโกง
1: คือเพื่อนไม่ใช่เราเลยมั่นใจมาก
5: มั่นใจเลยว่า
1: เราเลยมั่นใจมากว่า
0: ก็
1: เราดูเงิน
5: ผมไม่รับเป็นคน
1: มันจะโกงได้ไงเราต่างหากที่
5: เขามาแล้วขนาดนี้เขาจะโกงได้ยังไง
1: แล้วเพื่อนรู้ไหมว่าเราเป็นคนแบบน
5: ี้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่เป็นไม่ได้เป็นคุณเล่นมันเป็นมุก
1: โอเคเป็นมาร์ค

0: สีตอบว่าราศี
1: ราศีกุมทำไมต้องกุมพี่มิ้น
2: ก็แรกๆก็เดาๆครับแล้วก็บวกกับรู้จักพี่มิ้นอยู่แล้วด้วยนิสัยเขาแบบว่
3: าโกง
2: ไม่ใช่ดูแบบเป็นคนใจดีอ่ะถ้าลงทุนเขาอาจจะแบบ PR ยุ่งกับงานเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินดีว่าพี่มิ้นอาจจะเป็นคนที่แบบใจดีอ่ะใจดีให้เพื่อนๆดูแลเลย
3: โง่ด้วยแหละติดโง่ด้วย
2: ก็เลยอาจจะคิดว่าจุดนี้อาจจะทำให้โดนเพื่อนเอาเปรียบได้ง่าย
0: พี่ๆแต่ว่าราศี
1: ธนูพี่ๆอันนี้จะลงทุนเหรอ
3: เพราะว่าหนูไม่หนึ่งไม่กล้าตอบคนอื่นสองหนูอ่ะเคยดูดวงค่ะเพิ่งดูดวงไปแล้วแบบถามเขาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำธุรกิจหรือทำอะไรอย่างเงี้ยมันเวิร์กไหมหมอดูก็บอกว่าถ้าช่วงนี้จะทำธุรกิจหรือจะลงทุนอะไรอย่าเพิ่งทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยคือไม่รู้ว่าแบบด้วยเศรษฐกิจด้วยวัยด้วยประสบการณ์ด้วยเราอาจจะโดนหลอกได้ง่ายไม่รู้ราคาของจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะเป็นเรา
0: แล้วมาค่ะมาตอบว่าราศี
1: ราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกพิจิ
4: คือผมเพิ่งเจอพี่ๆหลายคนครั้งแรกจริงๆแทบทุกคนเลยแต่ว่าพี่ติเนี่ยมีความรู้สึกว่าดูเป็นคนที่น่าจะหลอกง่ายอ่ะเซนส์อ่ะคือเขา
1: ดู
4: เขาม
1: ี
4: ความดูใจดีดูซื่อๆดูแบบว่าขำง่ายยิ้มง่ายไม่ค่อยคิดดูไม่ค่อย
1: ค
4: ิ
1: ด
4: ใช่ดูแบบว่าไม่
3: ดูหลอกง่าย
4: ดูหลอกง่ายดูใจดีอ่ะไม่รู
5: ้
4: เซนล้วนๆเลยอะไรเง
0: ี้
4: ย
0: คือในเนี้ยถ้าเราจะต้องหลอกใครสักคนนึงเราจะหลอกใคร
4: หลอกพี่ดาว
1: คนจะนัดไปมากๆสมองมันคือสั่งการได้ไม่ 100% หรอก
4: แกไม่รู้ว่าไหนความจริงอันไหน
1: โลกเสมือน
4: ที่แกสร้างขึ้นมาในหัวอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่นะทุกคนอาจจะตัวชมพูหมดก็ได้นะใครจะไม่รู้
4: จริง
1: ใช่ไหมคุณมองเห็นทุกคนเป็นตัวสีอะไร
6: ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเป็นเลย
1: ผมใส่เสื้อสี
6: เขียว
1: พี่ใส่เสื้อสี
6: ชมพู
1: นี่สีใส่เสื้อสี
6: แดง
4: สีมอง
1: หน่อยนี่สี
6: หลอกผมไม่ได้ก็นี่ไงสี
0: พี่ส้มบอกว่าราศี
1: ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภ
7: น้องมาร์คเพื่อนราศีพฤษภ
0: แล้วเราไปหลอกเขามา
7: แล้วเรา
1: ดูดิใจเลยก็จะให้มันช่วยลงทุนมาซื้อบ้านแล้วเราก็จะเอาเงิน
7: ไปทำโรงงาน
1: ใ
7: ช่คือคบเข้ามาเนี่ยเกือบ20ปีผู้หญิงคนนี้คือโดนหลอกมาทั้งชีวิตก็น่าจะเป็นเขาเล็กๆน้อยๆเขาก็โดนฉายาที่กลุ่มๆเรียกกันคือเรียกฉายานางฟ้าถ้าเราเจอคนแก่คนหนึ่งเดินมาแบบพระเจ้าของมาขายยายให้ตังค์ยายให้ตังค์ยายซื้อของให้ตังค์ยายยายไปยายก็เดินไปปุ๊บเดินตามไปเลยยายนั่งรถเก๋งเพื่อนจะเจอแบบนี้ตลอดคือพึ่งสุขสถิติคือมึงก็หลอกได้ตลอดแล้วนี่ก็ย้อนตลอด
0: เนี่ยถามว่าราศี
1: ราศีราศีเมษทำไมต้องเมษ
0: รู้จักคนเด
1: ีย
0: วอ่ะใน
1: เนี้ยตอบคนเด
0: ีย
1: วอ่ะ
0: เนี่ยรู้จักเพื่อนคนอื่นบ้างไหม
1: อ่ะอันนี้ลองลบดิต้องตอบคนอื่น
8: จะตอบคนเนี้ย
0: ได้
1: ไม่มันจะ
0: ตอบไม่ได้
1: ตอบไม่ได้อ่ะ
8: ตอบไม่ได้คือทุกคนเนี่ยอาจจะตีความผิดก็ได
1: ้ครับ
8: เพราะว่าทุกคนเนี่ยไปลงทุนอย่างกับเงินไงจริงๆความรักก็คือการ
1: เฮ้ยคุณพระ
8: ลงทุนรักมากก็เจ็บมาก
1: เหมือนรู้อะไรมา
8: แล้วเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนเรื่องความรักเยอะมาก
1: จริงป่ะเนี่ย
8: แล้วเขามีโอกาสโดนโกง
1: โกงความรัก
8: โกงความรัก
1: โอ้ย
3: ไปได้ไกลเหมือนกันนะ
1: ถามเลยนิดหนึ่ง
0: คุณจะโดนโกงความรักไหมมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: ล่าสุดนี้หรือเปล่า
3: ก็ไม่มีใครค่ะ
0: อ้าว
1: เฮ้ยอ้าว
0: เราโสดเหรออ
8: ้าวโสดเหรออ
0: ้
1: าวอ้าวอ้าวทุกคนอ้าวไม่จริง
0: ทุกคน
1: อ้าว
0: ทุกคนเฉยไม่จริง
3: คุยไงคุย
1: เป็นคนในหรือนอกโลกนอกโลกในวงการหรือนอกวงการ
3: นอก
1: วงการ
0: น้ำหนึ่งค่ะแต่ว่าราศี
1: ทำไมต้องเมฆเอาแล้ว
3: คิดจะลงทุนแต่แบบมันเสียว
0: ๆตอนนี้จะลงทุนอะไรจ๊ะ
1: ลงทุนอะไรที่มันจะเสียวๆลงทุนอะไร
6: หยอดบันจี้จับ
3: ตัวเสีย
0: แล้วทำด้านอะไร
3: ลงท
0: ุ
3: นด้านไหนการเงินค่ะการเงิน
0: อ๋อคือลงทุนแบบซื้อพอซื้ออะไรใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่แล้วมันก็จะมีเรื่องแบบปลดห
0: าอะไรหรอ
3: มันเสียวจริง
1: รู้กี่ไรนะ
6: หอยชาเสือดาว
1: น่ากลัวเสียวเลยเสียวเลยครับไอ้บันจี้จัมป์มีบันจี้จัมป์ปล่อยให้เจ้าเสือดาวไอ้เจ้าเสนอคือเอานิ้วลูบลูกโป่ง
8: ธุรกิจนิ้วลูกโป่งไม่ใช่เสียว
1: ยังไงธุรกิจที่มันเสียวพอไหม
3: พอ
1: นะ
3: แล้วเรามีโปรเจกต์ที่เหมือนทำไปแล้วด้วยแล้วเรายังไม่ได้เหมือนตอบ
1: อย่าบอกนะธุรกิจปล่อยเจ้าเสือดาวคืออะไรมีธุรกิจอะไรที่อยากทำไหม
6: จริงๆแล้วผมอยากจะทำจริงๆเลยนะจริงๆแล้วคือขูดมะพร้าวส่งออก
5: ใช้เครื่องขูดอ่ะ
6: ใช้ฟันเนี่ยแต่จริงๆจะตอบตัวเองตอนนู้นที่มาครั้งนู้นเคยทำธุรกิจขายกับข้าวมือสองไปแล้วแล้วมันดีคือยอดขายมันกำไรทุนน้อยอ่ะแล้วตอนนี้
5: คือลูกค้าเป็นไงลูกค้าเขาบอกเรื่องมากอ่ะช่วงนี
6: ้คือกับข้าวมือสองเนี่ยบางทีบอกเขาได้ถึงแค่บ่ายนะ
5: เพราะหลังบ่ายไปแล้วอ่ะ
6: หลังบ่ายบูดไง
5: มันก็ไม่ได้แล้ว
6: ไม่ได้แต่เอามาเทิร์นได
5: ้อ่าเทิร์น
6: ตัวใหม่กะจะทำอ
1: ะไร
6: เปิดร้านอาหารเนี่ยแหละทำที่นั่งทำซุ้มทำไมโครวทุกอย่างตอนนี้ทำแล้วแต่ว่าผมจะทำไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารมันเยอะแยะเขานั่งอยู่เนี่ยไหนก็ได้อันนี้ให้เอากับข้าวมาทำกินเองสมมติซื้อกับข้าวมา200ผมคิด230แต่กับข้าวต้องครึ่งนึงให้ผมนะ
3: โอ้ยนี่ไม่ได้แต่ว่า
5: ไอเดียคุณเบียดวัดเลยนะเนี
6: ่
5: ย
6: ราศีมิถุนครับ
1: ราศีมิถุนทำไมต้องเป็นมิถุน
5: คือเนี่ย
6: คือเขามีโครงการที่จะทั้งหนังทั้งอะไรก็ตอนนี้ก็ถ่ายไปแล้วถ่ายหนังก็ออนแอร์ไปแล้วจบไปแล้วอะไรตอนนี้เงินได้ครบยัง
1: ครบแล้ว
6: เขาไม่โดนโกงหรอกแต่ว่าเขาจะโกงเองในตัวเองเขาเรียกโกงตัวเอง
5: ไม่ต้องคนอื่น
6: โกงตัวเอง
5: โกงตัวเอง
6: อย่างสมมติว่าเราเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราจะไปตรงนี้ให้ได้เลยใจมันไปตรงนี้แล้วอ่ะแต่ทางมันบังคับเลี้ยวไง
1: เออไป
3: นี่ตัวตอบว่าราศี
1: พฤษภทำไมต้องพฤษภน้องมาร์คสุดหล่อ
9: จริงๆอ่ะจริงๆจะตอบตีนะลูกเพราะว่าตีดูเป็นเด็กแบบว่าน
1: ั่นน่ะโดนขี้หลอกอ่ะโดนหลอกง่ายนะต
9: ี
1: โดนหลอกง่าย
9: เหมือนแบบถ้าผู้หญิงหลอกก็จะหลอกเขาง่ายอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่จริงตีไม่ใช่คนแบบนั้นเลยตีคือฝั่งตรงข้ามกับสิ่งที่คุณเห็น
9: ก็เลยเล่นเกมนิดหน่อยเพราะว่ามาร์คมาครั้งแรกเพราะว่ายังเด็กยังละอ่อนด้วยอะไรเงี้ยกาจะอ่อนต่อโลกอะไรเงี้ยมีความ
5: เป็นไงครับ
0: ไปป้นใครมาไปโกงใครมาคะ
5: ผมฮะ
0: ค่ะ
5: ไปป้นกางเกงในครับครับผม
1: แล้วดึงออกมาจากไอ้ที่หนีบยังไงอ่ะ
5: ก็ห้ามกั้นหายใจไว้คือคุณต้องดูดจนกว่าจะดึงลงมาได้นะครับเพราะถ้าคุณใจปุ๊บเนี่ยเกงในหล่นเลยครับผมอันนี้คือผมไปป้นมา
1: ส่วนมากเป็นลื่นๆหรือว่าเป็นลูกหมา
5: เป็นผ้ามันมีโบงหน้าครับผมชอบสไตล์นั้น
6: กลิ่นรวมเลยใช่ไหมในปอดมีแต่กลิ่นรวมหมดเลย
5: รวมหมดเลยฮะนะครับผมกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยโอ้โหเต็มปอดผมเลยผม
1: ชอบกลิ่นอะไรมากสุดอะไร
5: ฟอร์เรลครับ
1: ฟอร์เรล
5: ครับผม
1: อย่างนี้ไปแถวบ้านเจนะไปแถวบ้านเจต้องระวังแต่จะรู้ว่าบ้านไหนอ่ะ
9: เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนจะใส่ชุดสีแดงสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่เกงในเราจะเหลืองตลอด
5: สีเหลืองอ่ะสีเหลืองอ่ะพี่จุ๊บเหลืองธรรมชาติ
0: เป็นมัดย้อมเนี่ยเหรอคะ
9: ใช่จะเป็นจุดๆจะใส่ชุดอะไรแล้วแต
5: ่คามีหลอกด้วยเดี๋ยวอ
1: ะไรล่ะ
5: ย
1: ัง
5: ไม่ได้บอกเนี่ยคุณน่าลืมอีกแล้วอ่ะเนี่ยผมแค่ขโมยเกงในเองคุณลืมอีกแล้ว
3: พี่เช่าค่ะพี่เช่าตอบว่าราศี
1: กันทำไมต้อง
5: จบที่เราเบาที่สุดราศีกันห้ามลงทุนจะโดนคนโกงมีอยู่3เรื่องเตือนนิดนึง
1: คือ
5: มีเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้เพราะว่าดาวหูเข้านะครับแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุก็มาขับรถมาระวังด้วยและที่สำคัญก็คือจะมีเรื่องของเอกสารที่อาจผิดใจกับเพื่อนๆหรือว่าหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องแบบมีเรื่องถึงทนายอะไรประมาณนี้นะครับ
3: อาจารย์ลิงปันทิ้ง
1: ราศีที่ในช่วงนี้ห้ามลงทุนจะโดนโกงคือราศี
3: ราศ
1: ี
3: ราศี
1: ราศี
10: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
11: กัง วลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อน

0: และช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
3: ้โพลิพัท

0: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
1: า
0: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
2: าสิไว้เฮ้ยที่เลื่อน
0: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
3: อาทิตย์นี
4: ้
3: ยังอาทิตย์นี้พบกับความสนุกและความฮาของตั๊กบริบูรณ์จันเรืองและมัดดี้มัดดี้อยู่นี่
5: ผมชื่อตาครับมาดาม
6: แพทย์เนตรักนี้มีหาทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
7: คนที่คุณได้เข้าไปเป็นนายแบบนะเขาคือหม่อมหลวงจันทรากานต์ทัศนัย
8: ฉันเสียดายความรู้สึกดีๆที่ฉันมีกับคุณ
9: เฮ้ยน้องเข้าห้องน้ำผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่มันห้องน้ำผู้ชายนะครับ
10: คุณใส่อะไรลงไป
11: แค่ยาที่จะทำให้เราสนุกด้วยกัน
12: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: พี่รุ่งยังดูดีมากเลย
15: ขอบคุณค่ะ
14: ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ
15: 81ค่ะ
14: 81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
16: พอจำได้ไหมว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
15: 2,000 เพลงต่อจุดและหลังจาก 2,000 ก็เลยเริ่มจดจ
17: ำสุดยอดการแข่งรถในยุคนี้
18: แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
19: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
6: Nescafé Rich Aroma
11: สูตรใหม่
6: เพิ่มกาแฟ
11: เติมนม
6: อร่อยไปอีก
11: เติมกาแฟ
6: สูตรใหม
9: ่ลองหน่อยนะ
5: ปากเหม็นแน่ๆเราได
2: ้อีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
15: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
7: ้โอลิพัสจะให้
4: ร่วมเปิดศึกโดย
10: น้ำปลาร้าแม่เรียนและน้ำกระเทียมดองแม่เรียน
13: อัลลีฟันทิ้ง
3: ราศีที่ในช่วงนี้ห้ามลงทุนจะโดนโกงคือราศี
8: ธนูครับ
20: คนเดียว
8: เลยแล้วก็ไม่ต้องจับธงใครเลย
21: ราศีที่ในช่วงนี้ห้ามลงทุนจะโดนกุ้งได้แก่ชาวราศีธนูเนี่ยต้องกระแทกเพราะมันต้องเตือนส

0: ตินับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง20ตุลาคมเนี่ยดาวประจำตัวของคุณและดาวเจ้าเรือนภพพันธุจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตามันจะเป็นเกณฑ์พิทุบาทคือเกณฑ์ดวงตกต่ำเพราะความยึกยักเพราะความขาดสติเพราะความประมาทเพราะความโลภเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ถ้าตัดสินใจอะไรก็ตามทีหนึ่งที่ปรึกษาทางการตลาดที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ปรึกษาทางบัญชีที่มีประสบการณ์ให้ข้อมูลเรามีไหมอย่าเอาอารมณ์ความคิดตัวเราเป็นที่ตั้งเราจะถูกหลอกเราจะพลาดดังนั้นจึงต้องเตือนให้ท่านระวังอย่าประมาทครับอารมณ์มันจะไหลทั้งที่รู้แล้วก็คิดว่าคงไม่เกิดหรอกเดี๋ยวเรารู้อยู่แล้วเราก็ไหวตัวทันไม่ทันอย่าเข้าไปแตะแล้วอะไรก็ตามทีที่เดินหน้ามรณะแปลว่าเดินหน้าไปข้างหน้าอย่าถอยหลังถ้ายึกยักพลาดพลั้งตกเหวเลยนะเป็นโอกาสดีๆที่จะบอกกล่าวให้คุณใช้ข้อมูลนี้วางแผนชีวิตไม่ให้พลาดก็ขอให้ข้อมูลทางโหราศาสตร์นี้ไม่ได้ไปทำให้คุณได้เกิดมีเป็นในความพลาดพลั้งแต่เป็นพลังทางข้อมูลที่จะทำให้คุณเกิดมีสติและรอบคอบแล้วผ่านไปได้โดยไม่พลาดพลั้งเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปัจจุบันว่าราศีที่ในช่วงนี้ห้ามลงทุนจะโดนโกงได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับไปเป็นแสงแดดแค่แข็งก็ไม่ได้จับรุ่นนี้ละลายซับเริ่มรักกระเป๋าก็เริ่มยุบมีบ้าน
1: ดีใจมากที่ตัวเองจะโดนโกง
2: เออ
1: ตอบถูก
2: ไม่ครั้งที่แล้วอ่ะก็
1: อาจารย์บอกว่า
2: โชค
1: โชคเทวดาให้โชคไม่ใช่ไงล่ะคะได้โชคเลยไม่ต้องแยกกับใคร
2: คนละอันคนละอันคนละอันอันนั้นโชคก็ได้โชคไปส่วนโชคดีก็มี
1: แต่อาจารย์บอกว่าคือโชคดีจริงๆแต่แค่ให้ระวังต้องมีแบบว่าเรื่องกฎหมายอะเข้ามาครอบคลุมแบบว่าปกป้องกันไว
2: ้มีไหมลูกเวลาจะทำอะไรใครเป็นคนเซ็นใครเป็นคนดูให้
3: ปัจจุบันก็คือก็ให้ทนายแบบช่วยอ่านสัญญาอะไรเลยใช่
2: จะได้ไม่มีปัญหาแล้วมันก็จะมั่นใจได้ด้วย
1: และถ้าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างอยากทำประเภทไหนของกินไหมไส้ไหมหรือว่าจะทำแบบของสวยงามหรือว่าจะชอบแบบความชอบของเราคืออะไรคะ
3: หนูอยากทำของสวยของงามที่แบบว่าผู้หญิงใช้อะไรอย่างเงี้ย
1: แบบใช้แล้วสวยอะไรอย่าง
3: เ
1: งี้ย
3: เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถแบบขายเองได้ด้วยอย่างเงี้ยมันอาจจะลดค่ามาร์เก็ตติ้งก็โปรโมทจากคนอื่น
2: เราก็เป็น CEO ตัวเอง
1: ใช่เราก็เป็นใช้จริงผู้ใช้จริงอะไรอย่างง
3: ี้
1: มีโอกาสได้แบบทำโปรดักต์ของตัวเองไหม
3: อยากทำแบบอยากทำมากๆค่ะแต่ว่าก็พยายามปรึกษาแล้วก็หาข้อมูลจริงๆเคยถามพี่ติเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าพี่ติทำธุรกิจแบบ
1: ทำเสื้อทำอะไรใช่ไหมทำกระเป๋า
3: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ลังเลอยู่เหมือนแบบอยากทำแต่พอจะทำจริงๆก็ไม่มีเวลาพอคิดได้ว่าจะทำก็ไม่ได้ทำก็เลยเอาเงินแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนแล้วพออาจารย์ลักษ์บอกก็คือถูกต้องมากเลยค่ะเหมือนแบบมันจะหนูจะแบบมีพี่ที่ดูแลแผนการเงินให้ตอนที่เขาตัดสินใจให้เราลงแต่ละอย่างอะขึ้นหมดเลยสีเขียวหมดเลยแต่ล่าสุดคือแบบเจอเพื่อนคนนึงแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเธอแบบอันเนี้ยมันเรากำไรแบบของเธอแค่ 10% เองหรอของเราแบบ 11% 12% นะอะไรอย่างเงี้ยลองดูตัวนี้สิคือเขาซื้อตอนที่มันลงแล้วมันขึ้นสูงแล้วเราพอเราไปซื้อตามเขาด้วยอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามพี่ที่ดูแลแผนการเงินเขาก็บอกว่าอย่าไปซื้อเลยแบบมันแกว่งครับ อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันแกว่งมากเราก็แบบ
1: อยากได้เหมือนเพื่อน
3: ใช่เราอยากได้เหมือนเพื่อนเราใช้อารมณ์เพื่อนก็บอกว่าเธอเชื่อเราอันนี้ได้แน่ๆ
2: เข้าปุ๊บ
3: ลบ 10% ลบ 10% เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคจริงก็ต้องแบบไม่ใช้อารมณ์ใช้แบบสติและข้อมูล
1: ถ้าเกิดเราทำธุรกิจแล้วมีคนโกงเราเราจะรับมือกับมันยังไง
3: ยังไง
1: พ
3: ี่
1: ดาวเรามาเป็นคนที่โกงน้อง
2: โกงน้องเอาขโมยเงินเขาไปให้เมียน้อยผมไม่ผิดนะครับผมไม่ผิด
4: ผมยอมรับผิดผมยอมรับผิดแล้วคุณคิดว่าย
2: อมทำไมแล้วเราไม่ผิดผมไม่ได้เอาไปครับ
4: ผมยืนยันอย่างเดียว
2: อย่างเดียว
4: ไม่มีทางที่ใครจะเชื่อหรอกว่าผมเอาไป
3: เราพี่เอาไปทำไมอ่ะทำไมแบบอยากได้ดีๆก็บอกดีๆก็ได
4: ้นี่ก็ดีอยู่แล้วงั้นเนี่ย
3: ดี
2: เฮ้ยโมโหดิโมโหโมโหหยุดโมโห
5: ใครโมโห
2: เราไม่ต้องเขาสิ
3: เที่ยวไปทำไมต้องโกงด้วยคะ

0: ไม่ได้คิดจะโกงแต่เงินมันไปแล้วอ่ะ
1: เราไปเอามาคืนเลย
0: ตอนขับมอเตอร์ไซค์จะเข้า
1: หนูจะแจ้งความ
0: จะขับ
1: พาพี่ไป
0: จะเอามอเตอร์ไซค์ไปลงไปไหนรถธนาคารแล้วมันปิวเงินมันปิวหายไป
1: เงินปิว
0: ไม่ได้ตั้งใจเอาไปไม่ใช่หรอก
1: ไม่เชื่อไปดูกล้องวงจรปิดมาแล้วเอาไปให้เมียหน่อย
2: โกรธมาก
0: โกรธมากโกรธมากกล้องวงจรปิดอะไรที่ไหนแล้วมันถังเปี่ยวไม่มีกล้องเอออย่านะอย่ามาปักปั๊มไม่ง่ายๆนะไม่ได้เอาไปก็คือไม่ได้เอาไปเข้าใจไหม
1: ไม่จริงไม่เชื่ออ
0: ่ะก็ได้ไม่จริง
1: เอาไปเถอะ
0: อ้
1: าวล้านห้าเลยนะ
0: ไม
3: ่ห้า
1: ก็ทำงานใช้หนี้โอเคไหม
0: ไม่เดี๋ยวเอามาคืน
3: เอาเขาไม่เอาเขาไม่เอาแล้วเราก็สบายใจสิ
0: มันไม่ใช่เงินเราเราจะเป็นคนไม่ซื่อได้ยังไง
3: เป็นคนดีจัง
0: เป็นคนแนะนำใช่ไหม
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีคนตอบถูกหนึ่งคนนั่นก็คือพีพีค่ะเพราะฉะนั้นพีพีตอบถูกคนเดียวไม่ต้องจับตัวช่วงเงินขวัญถุงโดยศึก12ราศี
0: ครับ
1: และพีพีนะคะโชคดีมากไม่ต้องแข่งกับใครเลยนะคะเป็นผู้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจากศึก12ราศีค่ะ
3: ครับพีพีรับไป 10,000
1: บาทโอ้โห
3: คนเดียวเลยขอบคุณครับ
1: เต็มใจค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศีค่ะYouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15
3: มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
1: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไปแบ่ง

0: วาไรตี้ที่แซ่บที่สุดใน3โลก3แซ่บวันนี้ฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าฉันน่ะได้รับหน้าที่มาเชียร์หนุ่มสุดฮอตที่สุดที่เป็นสุดยอดแห่งการแข่งรถในยุคนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชมพู่อริยาแม่ของ2หนุ่มและ1สาวค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้าน
0: สวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เท่แล้วไม่เด็กยุคนี้ต้องมีการบอกว่าผมจะไม่ให้เห็นคุณเต็มให้เห็นแบบเล็กๆน้อยๆคนในยุคนี้เขารู้กันเอง
1: อ๋อแบบอัลฟาเหรอ
0: ใช่อัลฟาเขาจะรู้กันเองเขาจะแบบไม่ให้เห็นเต็ม
1: อ๋อโอเค
0: แม่สิ่งที่หนูเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกคนเห็นตรงนี้คือกิจวัตรที่ในวันแบบว่าหยุดพักผ่อนแม่ต้องพาลูกหลานมาจังหวะอะไรแบบนี้หรอ
1: ก็ส่วนมากยุเขาก็จะมากับทีมซัพพอร์ตของเขาก็มีพี่คุณโรสคนนึงมีพี่เลี้ยงคนนึงพี่จุ๋ยใช่แล้วก็ถ้าปกติเสาร์อาทิตย์คุณพ่อก็จะมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็บางทีถ้าเราแบบพอจะแวะมาได้ก็จะมาแวะมาดูบ้าง
0: กิจกรรมนี้เนี่ยเราปล่อยน้องๆได้เลยอย่างนั้นหรอแม่หรือว่าไงความมันดูเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยอะมันความเร็วอะไรอย่างเงี้ย
1: ปลอดภัยไหมยุปลอดภัยไหม
2: ปลอดภัย
1: ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่มันคือเอาโอเคเราว่ากีฬาทุกอย่างมันก็มีสามารถมีอุบัติเหตุได้ทั้งนั้นหรือเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือมันเหมือนมันซึมมาเธอเข้าใจป่ะมันเหมือนแบบตอนแรกเขาก็เริ่มจากพ่อเล่นสนามโกคาร์ทในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมันก็จริงจังมันซึมมาเรื่อยๆอ่ะจนเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่า

0: มันเป็นแบบภารกิจนักกีฬาหรือว่าแบบอะไรขนาดนั้นอะไรครับอยากอะไรนะคะ
1: อยากไปแล้ว
0: น้องต้องรอลูกน้องต้องรอค่ะเพราะว่ามันมีหลายคิว
2: มีหลายคิวนะ
0: มันต้องคุยมันต้องสัมภาษณ์
2: ต้องคุย
0: ก่อนตอบคำถามใช่น้องรอ
2: แล้วเกล
1: คำถามมาจากไหน
0: คำถามมาจากนี่ไง
2: นี
0: ่นี่เช่นคำถามแรกคือสายฟ้าแอบิเกลเวลามาเชียร์พายุตะโกนว่าอะไร
1: ยูซูซูยูซูซู
0: สถานการณ์จริงก็จะเราว่าเขาก็อาจจะยังดูไม่ทันยังดูไม่ทันเพราะว่
1: าม
0: ันก็อยู่กันแบบหลายคันอะไรเงี้ยแล้วก็เราอ่ะก็จะชอบไปเชียร์กันตรงอัธจันทร์ตรงโน้นเว้ย
2: ต้นไม
0: ้ตรงโน้นใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยเพราะว่า
2: ลมหน่อย
0: ใช่แล้วก็ทีมเขาก็เหมือนสครับมาว่าจะเป็นมุมที่แบบเวลาเขาเข้าโค้งเราจะเห็นเขาได้แบบใกล้ที่สุด
2: เต็มภาพปอดหน้าเลยมันใช่ที่สุด
0: แต่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เห็นแบบมุมทั้งสนามไงบางทีเราก็จะแบบว่าเหมือนต้องมองไกลๆว่าเอ้ยจังหวะแบบมันแซงไม่แซงตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดยิ่งอะไรนะคะ
1: ยูชอบดูกลับ
0: ยูชอบดูกลับคืออะไร
1: ยูชอบหันไปด
0: ูอ๋อยูชอบหันกลับไปดู
2: อ๋อไม่ถึงว่าไม่ใช่ทำเลเราแต่เราก็ไปดูตรงแมตช์อื่นให้มันทั่วทุกที่ใช่ไหม
1: ต้องไปดูว่ามันเขาอยู่ตรงไหน
0: ก็คือยูหันไปดูว่าแบบว่าเขาจะแซงยูหรือเปล่าเขาอยู่ตรงไหนอะไร
2: ไม่เลยพี่สายอ่ะจำได้เหรอว่าคนไหนอ่ะเป็นคันของยูแยกออกป่ะ
1: จำได้เพราะพายูเขาเต้นนำเบอร์9
2: โอเคแสดงว่าเกลสังเกตเบอร์ใช่ไหม
3: รถพี่พายู69แล้วไงนะ
1: แล้วแบบ69
3: เกล
1: ถู
3: กไหม
1: หนูไม่ได้ซ
2: ื้อทำไมถึงเป็น69อ่ะ
0: มันเกิดเขา
1: อ๋อชัด
2: เดือนนึงมีแค่31เอง
0: วันที่6เดือน9
2: อ๋อวันที่6เดือน9ระหว่างที่กำลังอยู่อย่างเงี้ยแม่เห็นเงาตัวเองในหลานๆปะ
0: เอาจริงๆคือมันลืมไปหมดแล้วมองแต่เราอะเข้าใจความรู้สึกเขาที่ว่าแบบขนาดเราอะงูปลาตอนนั้นอะเรายังรู้สึกว่าเราอะอยากทำให้มันดีขึ้นเข้าใจปะเหมือนแบบเราบ้าๆบอๆกระบองกระแบงอะไรของเราแบบว่าเป็นดาราเขาชวนมาขับเป็นสีสันอะไรเงี้ยแล้วขับรถเกียร์กระปุกก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกเลยว่าเอ้ยทำไมเราอยากเอาชนะสถิติของตัวเองอยากทำให้ดีขึ้นเราชนทุกสนามเลยเราไม่เคยจบเลยสนามต่อไปขอไม่ชนขอแบบอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: อยากจะพัฒนาตัวเอง
0: ใช่เรายังอยากจะพัฒนาตัวเองเลยแล้วก็เราว่าก็เข้าใจฟิลเขาอะว่ามันแบบเบื้องต้นคือมันไม่ต้องชนะใครหรอกชนะตัวเองก่อนอะไรเงี้ยคิดว่าก็คงอยากเท่ด้วยอยากแบบว่าอยากแบบอยากสำเร็จอ่ะอยากแบบเหมือนโหยหาชัยชนะอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่แต่คนก็อยากจะรู้นะว่าแบบมันแมตช์ไหนที่แบบยูเดินมาบอกแม่หรอหรือมันเป็นอีท่าไหนที่แม่แบบว่ามุ่งเน้นเหมือนกับว่าลุยต
0: ่
2: อแบบลุยต่อเลยลูกเอ้ยอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มุ่งเน้น
2: แบบว่าแบบว่ามันจังหวะไหนคือยูเดินมาบอกแม่หรอแม่หรือว่า
0: ไม่ได้เดินมาบอกอะไรคือพ่อเขาก็พาไปแบบวันหยุดอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็พาไปขับที่ RGA แล้วนางก็เหมือนกับว่าที่สนามมันก็จะมีแบบว่าใช่ไหม
2: ในอินดอร์ตรงนั้นถูกไหม
0: ทุกเดือนอ่ะเขาก็จะมีจัดแรงใช่ไหมคุณว่าแบบว่าเหมือนทุกเดือนเขาจะเปลี่ยนแท็กแล้วเขาก็จะแบบว่า
1: เรียกว่าแทร็ก
0: แล้วเขาก็จะมีเหมือนกับว่าสถิติที่แบบว่าสมาชิกแต่ละคนมาทำมาไว้อะไรเงี้ยแล้วมันก็พอจะสิ้นเดือนเนี่ยเหมือนแบบทุกคนนะจะต้องไปแบบว่าทุกคนจะต้องเหมือนเข้าไปเพื่อที่จะไปทำแบบว่าสถิติ
2: ทำซีให้สูงขึ้น
0: ถูกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแววเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเฮ้ยเขาแบบเขาซีเรียสมากเหมือนแบบว่าสนามจะปิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนก็บี้กันอยู่กับเด็ก 2-3 คนตรงนั้นเลย
2: ไม่ยอมกลับไปไหน
0: ไม่ยอม
2: จองตรงนั้นที่ได้
0: ใช่ก็จะแบบว่าก็จะแบบจะต้องเล่นให้แบบว่าให้มงลงอ่ะให้ได้มงอะไรเงี้ยก็ก็เขาก็มุ่งมั่นเนอะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกตอนนั้นมันก็มีการแข่งขันที่แทร็กตรงนั้นแล้วก็มาถึงอันนี
2: ้ซัพพอร์ตเธอไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ถูกไหมแม
0: ่ก็ไปเรื่อยๆอะค่ะก็ถ้าเขายังชอบยังมีความสุขอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ซัพพอร์ตกันไป
2: ทำไมแม่ถึงเลือกมาพาขับที่โกคาร์ที่ฮีลาเซอร์กิจชลบุรีเลยล่ะ
0: ก็อันนี้มันก็เหมือนชัวร์ว่ามันก็เหมือนเป็นอีกสเต็ปต่อไปมันก็เป็นสเต็ปต่
2: อ
0: จากตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะช่วงแรกอะเนี่ยไม่ค่อยได้อินโวลอะไรมากก็จะเป็นเรื่องแบบเขากับพ่อเขาอะไรเงี้ยยูทำไมยูถึงอยากมาแข่งที่ทีละครับ
1: เพราะมันเป็นสนามที่ดีที่สุดในไทย
0: นี
2: ่แล้วตอนขับมาคือหลับปะในรถอะ
1: ไม่หลับ
2: คือต

0: ตื่นเต้นที่จะได้จับรถจับอะไรของตัวเองอย่างเงี้ยหรออ้าวชิล
1: ไม่เพราะว่าการที่คุณมาที่นี่ก็คือแบบว่ามันก็คือเป็นอีกสเต็ปนึงถูกป่ะเพราะว่าก็คือคุณก็ต้องมามีทีมใช่มั้ยคุณก็ต้องแบบว่ามามีทีมดูแลพ่อก็ต้องซื้อรถให้ต้องอะไรให้มันก็เออแล้วตอนขอป้าป้าขอยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้ขอเลย
1: จริงเหร
0: อมัน
1: ต้องอะไรอะไร
0: ต้องมีเคยเลย
1: ป้าขอเพราะว่ามาแบบมาพีระมันก็แบบว่ามันก็ต้องมี
0: ใช่มันต้องมี
1: มันก็เป็นอีกสเต็ปนึงแล้วใช่
2: ขอ GRCA
1: แล้วคุณให้สัญญาอะไรกับป้าป้าไหมค
2: ุณไม่ได้ให้สัญญา
1: จริงเหรอ
0: แม่แล้วตอนที่แบบยุชนะแมตช์แรกเลยอ่ะเขามาพูดอะไรกับแม่ป้า

0: ตอนนั้นคุณพูดเลยนะคุณบอกคุณถามแม่ว่าแม่ตกใจไหมใช่ไหมแม่ตกแต่เราว่าเขาคงหมายถึงว่าเซอร์ไพรส์ไหมวันนั้นก็คือเริ่มต้นก็คือตอนแรกคอลิฟายคอลิฟายเวลาดีเวลาได้ดีแต่ว่าพอมาฮิตหนึ่งฮิตสองอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าเป๋ๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มันเหมือนมันต้องมาวัดกันตอนรอบไฟนอลสุดท้ายซึ่งมันแบบว่ามันเหมือนเขาคือจริงๆน้องๆก็คือเก่งกันทุกคนนะเออก็ทุกคนก็แบบ
1: นั่นก็คือตอนที่หลังจากนั้นก็ได้ถ้วย
0: ก็ใช่ไงเออก็ทุกคือมันเหมือนมันแบบอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะตรงนั้น
2: คือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกป่ะยูที่ยูจะได้อันนั้นถูกป่ะมันยากขนาดไหน
3: 80%
2: ประมาณถ้าประเมินแล้วจาก 100% เนี่ยประมาณ80ถูกมั้ยแต่มันก็ยังมี20บาทที่เป็นขวากหนามอยู่ถูกป่ะแต่ยูลุยได้ไงแล้วจะไปถึงไหนแชมป์โลกเลยป่ะแชมป์โลก
3: F1
0: โอ้จะไปถึง F1 เลยเหรอ
2: ยูจะไป F1
0: ก็แม่ก็ต้องหยอดกระปุกแล้วแม่กับป๊าต้องหยอดกระปุกแล
2: ้
0: ว
2: นี่รถใครยู
4: ป
2: ๊
4: าร
2: ถพ่อหรอเบอร์อะไรของพ่อกี่คัน
4: 2ค
2: ัน เคยแข่งกับพ่อป่ะแม่บอกอะไรยูบ้างตอนแข่ง
1: ให้มีสมาธิตั้งใจเวลาโดนแซงมันก็ตั้งใจเอากำลังกลับคืน
2: ยูจะเป็นนักแข่งเหรอยูไปเห็นอะไรมา
1: ผมดู F1 คร
2: ับ F1
1: อยากเริ่มเล
2: ่
1: น
2: แล้วมันได้ยินเสียงอะไรตอนขับรถอ่ะแล้วครอบครัวขอเสียงเชียร์หน่อยค่ะ
5: ศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
6: ้บริพัตรจะให้
7: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
9: หอม
0: อะไร
9: ถั่วอยาก
0: ขั่ว
10: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: เริ่มจากความขยันก่อนมันไม่เคยทำร้ายใครขยันไม่ว่าจะเป็นขยันการทำงานขยันที่จะเรียนรู้ขยันที่จะพัฒนาตัวเองขยันในการที่จะหาโอกาส
12: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
13: ไม่รู้เรื่อง
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการ

0: ำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
1: ้โหริพัฒน์จะให้
2: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
3: จะอาบน้ำยังไง
2: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
3: นอน
4: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
5: ฮะ
4: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
5: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
6: นนเป็นคนที่ผมแคร์
7: ผมอยากให้นนเป็นแฟนเอาล่ะ
2: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงเหรอ
6: พี่ขอเวลาหน่อย
2: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
6: ่นนรักพี่นะ
8: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: คุณร้องอ่ะโดนฆาตกรใจโหดอ่ะหลอกไปให้จมน้ำตาย
10: โอ้พุท
11: ธเธอต้องเผชิญหน้ากับเขาเพราะเขาคือพ่อของดุจฤดีว่าที่ลูกสะใภ้ของฉัน
12: นี่คือสัญญาของลูกผู้ชายฉันจะรักและปกป้องดุจฤดีจนวันตายจ้ะ
13: ผมรักจอม
8: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้

0: ลดเหนี่ยจากสสส
1: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
6: ้โพลิพัท

0: อันนี้รถใครฮิว
1: ป๊าร
0: ถพ่อหรอเบอร์อะไรของพ่อกี่คัน
1: 2คัน
0: พี่ว่าพี่นั่งได้คันนี้มันของผู้ใหญ่ของเด็กโต
1: ต้องไปถามป๊า
0: ฮิวเคยเล่นกับพ่อป่ะเคยแข่งกับพ่อป่ะแล้วผลการแข่งขันเป็นยังไงผู้ใหญ่คนโตเขาก็ต้องนำดิเขามีประสบการณ์เยอะกว่า
1: น้ำหนักเยอะกว่า
0: เฮ้ยวันนี้มันข้อได้เปรียบของการที่เด็กเล่นหน
2: อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กผู้ใหญ่เขาไม่มีสกิลแล้วเขาเพิ่งเริ่มกับเขาก็จะแพ้อยู่ดีเพราะเด็กเพราะเด็กโตกว่าเขาจะเก่งกว่า
0: จริงอ่ะมีคนเข้ามาเป็นเพื่อนอ่ะถามเธอชื่ออะไรจ๊ะเธอชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยจ้ะ
3: ชื่อทาม
0: ชื่ออะไรนะครับ
3: ชื่อทามครับ
0: ทามพี่จะถามนะผลงานที่มันเป็นน้อยกว่า1นาทีในสนามมาที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลอ่ะมันเป็นผลงานของยุจริงหรือเปล่าหรือว่าข้างในอ่ะไม่ใช่ยุเป็นคนอื่นที่เป็นนักกีฬาตัวจริงมาแทน
2: ยุจริง
0: ๆใครจะเชื่อเห็นกับตา
2: ลองไปดูย้อน
0: พี่ก็เลยต้องมาที่นี่วันนี้ให้เห็นกับตาไงว่ายุเป็นคนขับจริงหรือเปล่าวันนี้โชว์ให้ดูได้เปล่าว่าวันนี้ยุเก๋าขนาดไหน
2: โอเค
0: ไหนพาไปดูหน่อยดิว่ารถเป็นยังไงไหนวุ้ยโหพี่ถามพี่โยอันนี้มันต้องแบบเกิดจากการรถล้มเราอย่างนั้นนี่ไง
2: ไม่ใช่มันขูดกัน
0: ขูดยังไง
2: มันจี้กันแบบมันอยู่ข้างๆกันแล้วมันก็จี้กัน
0: อ๋อคือมันแบบว่าขับไปอย่างนี้แหละทุกคนถ้าขับไปข้างๆแต่ว่ามันมีการเบื้อเบื้อมันดั้มแบบเบิ้มกันอย่างนี้เฉยหรอ
2: ล้อมันจะไปถูกระโปรงกระโปรงมันก็จะเกิดรอยยาง
0: ก็คือไอ้ล้อเนี้ยมันเกินมามันก็เลยไปเบียดอันนี
2: ้แล้วมันก็ตะขาด
0: แล้วแม่ไม่ตกใจหรอแม่เห็นรอยอย่างเงี้ย
2: พี่ต่อคนเสียว
0: เสี่ยวมะแม่บอกอะไรอยู่บ้างตอนแข่ง
2: ให้มีสมาธิตั้งใจเวลาโดนแซงมันก็ตั้งใจเอากำลังกลับคืน
0: แล้วมันถูกต้องไหมตามที่แม่บอกต้องมีสติต้องแซงให้ได้ถ้ามีโดนแซงไปต้องเอาตำแหน่งกลับคืนมาอยู่ทางตามนั้นเลยป่ะ
2: มันเกี่ยวกับอันดับถ้าคุณจับอันดับ

0: าคุณจบอันดับที่1คุณก็ได้ที่1แต่ว่ามันจะมีอีกรูนึงต้องไปชั่งน้ําหนักก่อนตอนจบแข่งถ้าน้ําหนักเกินก็ผ่านถ้าน้ําหนักมันน้อยเกินก็ไม่ผ่าน
1: น้ําหนักของอะไรน้ําหนักของรถหรือน้ําหนักของร่างกายเราม
0: ันรวมทั้งหมด
1: รอออกมาถึงทางตัวทางเองก็ต้องเข้าไป
2: ดูให้ไม่เกิน100
0: พอเข้าผิดอ่ะต้องเข็นรถขึ้นไปตรงที่ชั่งน้ําหนัก
1: มีแมตช์ไหนมั้ยที่แบบยูอยากจะแบบเข้าแมตช์นี้แล้วยูก็จะเอาชนะลีกนี้ให้ได้มันมีป่ะมันมีชื่อทัวร์นาเมนต์มั้ย
0: แกนไฟนอล
1: แกนไฟนอลคืออะไรอ่ะ
0: มันเป็นที่สุดของเครื่องโลแท
1: ็
0: กอ่ะ
1: แกนไฟนอลเป็นที่สุดของเครื่องโลแท็กอย่างยูที่ยูเล่นอันเนี้ยมันเขาเรียกว่าเครื่องโลแท็กเหรออ
2: ันนี้ X30 มี3เครื่อง
1: อ๋อมันมีหลายระดับใช่ป่ะ
0: มันมี3เครื่องโลแท็กไอแม่แล้วก็มินิล็อกแล้วก็ล็อก
1: อะไรต่ำสุดอะไรฮาร์ดสุด
0: มันไม่มี
2: เท่ากันหมด
0: มันเท่ากันหมด
1: มันแค่เป็นประเภทถูกป่ะ
2: โลแท็กมันจะมีเครื่องเร็วที่สุดแล้วก็เครื่องแบบช้าก็คือพวกนี้
1: อ๋อนี่ยังช้าอยู่เหรอโอ้ยสวัสดีค่ะอันนี้รุ่นใหญ่เลยอ่ะอันนี้เป็นพีทตัวโตเลยชื่ออะไรครับ
3: ช
1: ื่
3: อเด
1: ช
3: ค่ะ
1: ชื่อพี่เดชเขาเป็นใครอ่ะเป็นที่พ่อเหรอ
0: เขาเป็นนักแข่งเขาเป็นโค้ด
1: ตัวเท่านี้เป็นโค้ดเหรอพี่เดย์อายุเท่าไหร่เนี่ย
3: 13ครับ
1: พี่เดย์อายุ13เป็นโค้ดคนแล้วเหรอแล้วพี่เดย์เข้ามาแข่งขันในวงการนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่9ขวบ
1: อยากรู้ไอ้ทัวร์นั้นน่ะมันเป็นฟิลประมาณไหนอายุเหมือนโอลิมปิกเหรอหรือเหมือนเอเชียนเกมเหรออ
0: ะไรแกนไฟนอล
1: เออไอ้แกนไฟนอลอ่ะมันเป็นฟิลประมาณไหนอ่ะยังไงอะทาม
2: ันก็จะเป็นแบบแข่งกันเพื่อที่จะชนะแล้วก็เป็นแชมป์โลก
1: แล้วเขาแข่งกันที่ไหนอ่ะ
2: แล้วก็มันจะเปลี่ยนประเทศไปเรื่อย
0: ๆปีนี้แข่งที่ไหนนะ
2: โปรตุเกส
0: มีตั๋วอยู่นี่
1: ไหนอ่ะ
2: ในนี้
1: อ่ะมีตั๋วจริงๆหรอ
2: ตรงนี
1: ้ว้ายอันนี้ของใครอันนี้ชื่อใครอ่ะ
2: ทาม
1: เคยไปหรอ
2: เคย
0: เขาก็เคยไป
2: แต่อันนี้ของปีนี้ที่กำลังจะไป
1: อ๋อนี่คือทามกำลังเตรียมตัวที่จะไปแข่งที่มันจะจัดล่าสุดก็คืออีเวนต์เขาอยู่ที่โปรตุเกสถูกป่ะยูไปปะเนี่ย
0: ไม่ไป
2: รายการที่ยูแข่งกับรายการโลแท็กมันคนละรายการกันเลย
1: คือคนละเรื่องกันเลย
2: ใช่
0: ผมแข่งโลแท็กปีหน้า
1: แต่ยูกำลังจะฝึกตัวเองเพื่อกระโดดเข้าไปในโลแท็กหรือโลแท็กนะ
0: โลแท็ก
1: มือเหรอ
0: โลแท็กคือเครื่องนี้
1: อะไรย่าคือมันมีความแบบมันไม่เหมือนกับที่ยูหรอมันเอางี้ได้มั้ยสมมุติว่าพี่ไม่รู้นะสมมุติมันเปรียบเทียบนะมันเหมือนแบบว่าที่ยูอ่ะกําลังขับอยู่มันเป็นฟีลเหมือนกับ
0: ประ
1: ถมแต่ฝั่งพี่เค้าเป็นมหาลัยแล้วอะไรอย่างงี้ถูกป่ะ
2: ประมาณมัธยมคร
1: ับ หรอเพราะว่าเรายังกระโดดไปแบบว่าขั้นมหาลัยเหมือนคนโตขนาดนั้นยังไม่ได้ถูกมั้ยทามยูแล้วก็เดขอ1คนที่เป็นแบบว่าสุดยอดนักแข่งที่เป็นไอดอลของตัวเองเลยแบบว่าโหฉันชอบมาก
0: Max Verstappen
1: เขาเป็นใครเขาแบบเขาเก่งตรงไหนเขาเก่าตรงไหนเขาแบบ
0: เขาเป็นนักแข่ง F1
1: พี่บอกไม่รู้เลยอ่ะ
0: เขาขับ GT3 ด้วยเขาได้แชมป์โลก F1 4สมัย
1: เฮ้ยแล้วทามเหมือนกันเปล่า
2: ชอบคิมิอันตอนาเล่
1: เขาเป็นยังไงเขาฟิลเขาเป็นยังไง
2: เขาเป็นดาวรุ่งปีนี้
1: อ๋อคือเขาก็เหมือนแทนตัวเราเหมือนกันใช่ป่ะที่เขาก็ขับกันมาแล้วอยู่ดีผลงานเขาก็แบบว่าพุ่งทะยานจนเตะตาเราอะไรอย่างนี้หนูป่ะแล้วเราล่ะ
3: เหมือนกันคร
1: ับ เหมือนกันคนนี้หรอแสดงว่าเขา
3: แม็กคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: คนนี้คนที่เขาเป็นแบบว่าออริจินอลของเขาใช่ไหมยูพี่อยากรู้เนี่ยประชาชนเขาก็อยากรู้แบบว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนที่ยูรู้สึกว่าแบบยูจะเป็นนักแข่งเหรอยูไปเห็นอะไรมา
0: ผมดู F1 คร
1: ับ F1 ที่สิงคโปร์หรอยูไปดูที่ไหน
0: ผมดูในทีวี
1: หรอมันฟีลยังไงมันแบบว่าอยากจะโลดแล่นอยากจะแบบพุ่งทะยานหรือมันยังไงยู
0: อยากเริ่มเล่น
1: คืออยากเหยียบคันเร่งอยากแบบทะยานอยากขับยานพาหนะอย่างเงี้ยหรอแล้วมันได้ยินเสียงอะไรตอนขับรถอ่ะพี่ไม่ได้หยิกร้องทำไม
0: ไม่ได้ร้องมันคือเสียงนั้นแหละ
1: อ๋อทำเสียงรถเสียงมันเป็นยังไงขออีกทีมันไม่เหมือนเสียงยังไงอันนี้มอไซค์ก็เสียงเหมือนกันมันทุ้มกว่ามันยังไงขออีกทีหนึ่งสองสามทำเสียงรถทำเหมือนเสียงรถยุเปล่าฟังนะอันนั้นน่ะมันเสียงนู่นวินมอเตอร์ไซค์ขับรถผ่านหน้าบ้านซอยบ้านพี่แล้วเดอ่ะเสียงรถเดเป็นไง
0: เหมียวเหมียว
1: นกตกต้นไม้หรอเหมียวทำไมเสียงมันเศร้า
0: เลยอ่ะพี่ไปเยี่ยมพี่ก็ไปขับสิ
1: ต้องพี่อยากรู้อ่ะต้องขับแล้วอ่ะต้องขับแล้วก่อนจะขับยุไทม์เดย์บอกพี่ได้ไหมว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไง
0: ต้องใส่กล่อง
1: ใส่อะไรย่า
0: ก็ใส่กล่องอันนี้พี่เติ้ลเซ็นด้วย
1: ใครนะใครเซ็นนะ
0: พี่เติ้ล
1: พี่เติ้ลเขาเป็นใครอ่ะ

0: ผมชอบพี่เติ้ลเหมือนกันเขาเป็นนักแข่ง F2
1: หรอแล้วตอนเจอพี่เติ้ลนะขอให้เขาเซ็นให้เลยหรอ
0: ไม่ได้เจอเพราะว่าตอนผมซ้อมผมไม่ได้ซ้อมวันนั้น
1: ชอบใจไหมโอ้ยความฝันเลยดิแบบไอดอลถูกป่ะ
0: เขาเซ็นอีกอันนึงตรงที่รถด้วย
1: หรอเติมใส่ยังไงใส่ยังไงใส่ยังไงใส่ยังไงใส่อย่างนี้หรอก็เหมือนเทควันโดอะไรอย่างงี้ป่ะมันใส่ไว้เพื่ออะไรอ่ะ
0: มันจะเซฟตี้เวลาเราชนแล้วเราจะไม่เจ็บ
1: ไหนดูไหนดูเสร็จได้สิ
2: ม
1: ัน
2: บาง
1: มันต้องให้มันเต็มที่ก่อนอ่ะใส่ก่อนปึ๊บอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไร
0: เวลาเราชนแล้วพวกอะไรมันจะกระแทกตรงนี้เราจะไม่เจ็บตรงนี
1: ้ก็กระแทกถ้ากระแทกลิ้นปี่ก็แตกเราก็ไม่มีชีวิตเราจะไปขับต่อแล้วอย่างนี้ถูกไหมอ่ะแล้วพอตรงนี้เราปลอดภัยแล้วมีตรงอื่นต้องปลอดภัยอีกไหม
0: ก็เราก็จะใส่ม่วงตรงนี้เอาไว้ใส่ตรงนี้ไฟมันจะไม่ไหม
1: ้แล้วมันจะไม่เผาอันนี้เหมือนไปส่งชาไข่มุกเลย อ่ะพิ้วใส่ปึ้งเอ้ยรอดเลยนี่ไม่ยอมให้จับด้วยเฮ้ยท่าชุดมันต้องเป็นแบบรัดรูปแล้วไม่ร้อนเหรอ
3: ไม่
1: แล้วมันมีแบบเป่าลมไหม
3: ไม่มีครับ
1: อ้าวมันก็
0: มันก็จะใช้ลมที่เราขับ
1: อ๋อเพราะตอนที่เราขับมันเย็นอยู่แล้วถูกป่ะเอาพี่ยูใส่พี่ยูใส่เลิศโหยพี่ยูโคตรเท่เลยว่ะแล้วอันนั้นใส่อะไรอ่ะ
3: ใส
1: ่
3: คอ
1: ใช่หรอคิดว่าพี่คิดว่านี่อันจักรยานอยู่พร้อมป่ะอย่างนี้พร้อมยังครับ
0: พร้อมแล้ว
1: ถามพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับ
1: พร้อมไหม
0: พร้อม
1: ถ้าพร้อมตะโกนออกมาว่าพร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วครับ
1: คือยุพร้อมกันแล้วถามพร้อมแล้ว

0: นี่ครับ
1: อ้าวมันก็ต
0: ้
1: อง
0: มันก็จะใช้ลมที่เราขับ
1: อ๋อเพราะตอนที่เราขับมันเย็นอยู่แล้วถูกป่ะอ่ะพี่ยูใส่พี่ยูใส่เลิศโหยพี่ยูโคตรเท่เลยว่ะแล้วอันนั้นใส่อะไรอ่ะ
0: ใส
1: ่
0: คอ
1: ใช่หรอคิดว่าพี่คิดว่านี่อันจักรยานยูพร้อมป่ะอย่างนี้พร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้ว
1: ถามพร้อมมั้ยครับ
2: พร้อมครับ
1: พร้อมมั้ย
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมตะโกนออกมาว่าพร้อมแล้วครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: คือยูพร้อมกันแล้วถามพร้อมแล้ว

0: มีการฝ่าย
1: มีการรักษาจังหวะมีคนที่ตามอยู่ยังน้ำอยู่แต่พี่ถามก็ยังสะบัดตาม

0: หเมื่อกี้นะพี่ยุ้ยอ่ะเวียงใจอย่างมากเลยอ่ะ
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: ไม่อะเมื่อกี้นี้พี่ยุ้ยมาตรงนี้เกียงไม่เกี่ยวหรอมันใกล้มากเลยนะ
1: ใกล้อยู่อีกนิด
0: ใช่ใช่ใช่มาเลย

0: เคลียร์พี่ยูบ่อยเปล่า
1: ว
0: ่าหรอแล้วพี่ยูเท่ตลอดเลยป่ะเท่ทุกครั้งเลยป่ะแล้วพี่ยูเก่งไหมล่ะ
1: เก่งเพราะว่าคราวที่แล้วพี่ปายูเคยได้อันดับหนึ่ง
0: ว้าวได้อันดับหนึ่งเลยเหรอแล้วเกลอ่ะเกลอยากแข่งแบบ
1: ไม่แข่ง
0: ว้าวเกลไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันใกล้มากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเกลไม่กลัวรถมันเฉี่ยวมาหรอฮะ
1: คนนึงเคยกระเด็นออกมาในสนามแต่มันมีรถแต่มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่เขามีรถพยาบาลอยู่
0: อยากเห็นเลยเหรออ้าวแล้วกูไม่กลัวพี่ยูมาแล้วเกลจะหลุดสนามแล้วเกลยูจะหลุดสนามหรือเปล่าแต่ถ้ายูมาเชียร์ไงถ้ายูไปถ้ายูมาปุ๊บยูไปพายุไปพายุมาพายุไปแต่เมื่อกี้จำมองไม่ออกเปล่ามาแล้วระวังหลุดนะระวังหลุดของนะระวังหลุดของว่าหลุดของ
2: วันนั้นคนเยอะมากต้องมันแบบอื้อเขิมมากอะนะแบบเหยียบเบรกได้คงไปเหยียบละ
3: ปลุกไหนเราปลุกระดมหลานยังไงบ้างวันนั้น
2: ก็บอกไอ้สู้
3: เอาแบบว
2: ัน
3: น
2: ั้
3: นเลย
2: บอกว่าล่มมาแล้วเดี๋ยววันนั้นนะล่มเริ่มไม่มีใครสนใจไปเลยใช่คนเต็มเลยเต็มมากคนเยอะมากมันสนุกไงสนุกลงมาดูสิ
0: เร็ว
2: ยู
3: แซงได้แล้วแซง
2: นี่ไงแซงได้แล้วอย่างเงี้ยแหละสู้เห็นไปมันต้องสู้
3: ไปวน
2: มันต้องสู้
3: ม
2: ี
3: น
2: ้
3: ำตาซึมไหมไม่รู้
2: ก็ดีใจพี่หนึ่งร้องไห
3: ้
2: พี่หนึ่งร้องไห้จริงๆวันนี้นัดกันไว้ว่าไปเล่นนัมเบอร์แลนด
3: ์
2: นัดกับพี่ลีพี่หนึ่งเกลแล้วก็เดอะแก๊งแล้วก็ถามยุไปไหมยุบอกไม่ไปเล่นกับพี่นะพี่เขามาพี่เขาจะไม่ไปจะมาซ้อม
3: เขาจริงจังกับการซ้อมขนาดไหนป้าม
2: ากร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมให้200เลยตื่นมาก็คือพี่สันมายังพี่สันคือพี่ขับรถมาให้อ่ะมายังพี่สันมาก็คือไปเลย
3: ไม่มีงองแง
2: ไม่มีอ่ะมีแต่ร้องจะมาคนข้างหลังก็คือโค้ชนะเข้ามาแล้ว
3: กลับมาแล้ว
4: และตอนนี้นะคะเกาะติดจอนะคะยูคะเป็นยังไงบ้างคะไหนตอนนี้ถึงไหนแล้วคะใครเป็นยูใครเป็นพี่ทามคะ
1: คุณนุ้ยยูครับ
4: คุณเป็นใครคะ
1: ทามครับ
4: คุณเป็นทามพี่ยูตอนนี้คุณรู้สึกว่าร้อนคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณไม่ร้อนไม่อะไรบ้างเลยเหรอ
5: ไม
4: ่ตอนนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
5: ไม่รู้สึกเลย
4: ไม่แต่เมื่อกี้คุณขับด้วยความรวดเร็วมากเลยอะคุณไม่กลัวบุรุษโค้งหรอ
5: ไม่กลัว
4: ไม่ตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคุณมีสติหรือคุณรู้สึกว่ามันรวดเร็วเกินไปไหมที่คุณขับไปอะ
5: ไม่รู้สึก
4: แล้วคุณร้อนไหม
5: ไม่ร้อน
4: แต่ฉันร้อนมาก
1: ระวังข้าง
4: ผลที่มันออกมาเร็วเรามีอะไรที่ต้องแก้
5: ไ
4: ห
5: มไม่มีผลเพราะมันซ้อมอยู่
4: อ๋อมันซ้อมอยู่แล้วเราต้องมีต้องพัฒนาเพื่อให้ไปถึง F1 ไหมโค้ชคะโค้ชคะตอนนี้โค้ชรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะผลงานของน้องของคุณเป็นไงบ้างคะใช่อยู่ไหมคุณเป็นโค้ชหรือเปล่าแล้ววันนี้คุณมาที่นี่เพื่อฐานะอะไรคะกองเชียร์หรือเปล่าคะแล้ว
1: โค้ชอยู่นู่น
4: ไม่คะคุณเกลคุณเกลคะสถานการณ์ตอนนี้ผลงานของนักแข่งพายุสายฟ้าเป็นยังไงบ้างคุณคะตอนนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ

0: คุณแก้วคะ
1: ค
0: ุ
1: ณโค้ช
0: ถามครับเมื่อสักครู่นี้มันมีอะไรเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าน่าจับผิดแล้วก็น่าพัฒนาในการไปถึง F1 มั้ยคะ
2: ก็ตรงแฮร์พินเค้าก็ยังพลาดแล้วก็สไลด์ออกไปเกือบลงหญ้าเลย
0: ตรงนี้แล้วพัฒนาต่อได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: แล้วมีอะไรที่เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากครั้งก่อนๆไหมคะที่วันนี้รู้สึกว้าวมากกับการแข่งเมื่อกี
2: ้เขาก็ขับดีขึ้นโค้งเขาก็เข้าดีขึ้นเยอะเลย
0: อ๋อการเข้าโค้งมันพัฒนาขึ้นมากเลยไหมคะ
2: เยอะอยู่ครับ
0: แล้วตอนที่คุณขับรถอยู
3: ่นี่มันเก่งจริงๆเลยนะ
0: คนนี้เก่งมากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณแอบหลับด้วยใช่ไหมที่คุณเข้าโค้ง
2: ไม่ได้เ
0: ออคุณหลับเลยเลยจริงๆหรอ
2: ไม่ได้หรอ
0: แล้วคุณมองอะไรเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณอยู่บนถนนน่ะคุณมองอะไร
2: ไม่ได้มอง
0: ฉันเห็นคุณมองนกอยู
2: ่ไม่ได้มอง
0: คุณมองยางหรือไม
2: ่ไม่ได้มอง
0: ตอนนี้จิตคุณหลุดไปแล้วค่ะ
4: พี่ก็ใหม่ก้อนใหม่ก้อนใหม่ก้อนใหม่ก้อน
5: ล้านล้าน
4: ตั้มนี่เยอะใครใคร
6: แม่
7: เป็นน
6: ัก เป็นนัก
8: ต้องฮัมโบแล้วก็ต้องไม่แบบถ่ายรูปแอค
4: อันนี้ไม่ถ่ายลูกแอคเกินคือแม่ไม่ทำเบ้าเลยใช่ป่ะลูกไหนเราวิเคราะห์ลูกศิษย์คนนี้หน่อย
9: คิดว่าเขาดีทุกอย่างเลย
10: หร
9: อต้องไปปรับ
11: เขาโดนแทงเขาจะโมโหไหม
9: โมโห
4: เรื่องฟิลขาดเขาก็มีเหมือนกันถูกไหมอันนี้อนาคตเป็นไงบ้างครับอาจารย
9: ์ก็น่าจะไปถึง F1 นะแต่ว่า F1 ไม่ใช่มีแค่วินัยต้องมีตังค์เยอะมากด้วยอันนี้ไม่ต้องห่วง
12: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
13: ้บริพัตรจะให
14: ้แล้วก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
15: อร่อยที
16: ่ทำถึง
17: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
18: ต
17: ู๊ด
18: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: ตอตออย่างงี้ใช่มั้ยเขาจะไม่รู้จักเลยนะว่าผมมาคือยิมทาตูคัลเลอร์เขาจะคิดว่าผมคือแบบประหลาดทำงานที่เล่นเล่นเถียง
0: ทะเลาะกันเรื่องอะไรอีกนี่กัน
1: โอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะไม่ได้ถ่ายต่อแล้วนะ
2: จะพาคนมีไฟไปกินสารพัดเมนูผัดที่บอกเลยว่าไฟลุกเลย
16: ต่อด้วยอาหารจีนยูนานไปเช็คอินคาเฟ่เติมขนมหวานกันสักหน่อยจ้า
7: ส่วนใครนะฮะที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดเพราะงานนี้รวบรวมกาแฟดี
5: ๆและก็ยังมีนี่ฮะ
2: มัทฉะ
16: ม
2: ั
16: ทฉะ
2: อุ้ยมัทฉะสวยมาก
5: คุณเ
2: หรอผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8:25 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
18: คุณเป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำไมในบ้านผม
13: อย่าโลภจนตาเลยเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
9: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
20: หินแตกแล้ว
21: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
22: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ฝัน
24: แม่หญิงเข้ามาได้ยังไง
25: ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
23: ปีนี้มันพุทธศักราชที่เท่าไหร
24: ่พุทธศักราช2487
23: นี่ฉันย้อนเวลามาที่เวียงขินได้จริงๆหรอ
24: ผมอนุญาตให้เหลาเปิงเนี่ยเป็นพระเอกในฝันของแพรก็ได้เพราะว่าพระเอกในชีวิตจริงของแพรเนี่ยก็คือผม
22: ตอนดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทรจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม17กันยายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise
27: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
28: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
29: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST

0: รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ EST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S-School
1: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
2: ้โพลิพัส

0: my god my god my god
1: ล้อหลุด
0: อันนี้เหตุการณ์เป็นยังไงคะพี่ยุ
2: อันนี้คือเหตุมันเกิดข
0: ึ้
2: น
0: มันอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะยุ
1: เขาหมุน
0: ฮะ
1: เขาหมุน
0: แล้วล้อมันหลุดมันอะไรอย่างงี้มันเป็นเรื่องธรรมดาป่ะยุแล้วยุเคยเป็นอะไรแบบนี้ป่ะนี่อันตรายมั้ยลองประเมินดิ
1: ก็อันตรายอยู่
0: อย่างงี้เราต้องทํายังไงครับป่ะต้องมีหน่วยแพทย์ป่ะหรือว่าเราลุกขึ้นมาได
2: ้ต้องผ่าปอดมั้ยอย่างเงี้ยอ๋อไม่ต้อง
0: แต่น้องจิ๋วมากเลยนะเหมือนจิ๋วกว่ายุอีกอ่ะ
3: เฮ้ย
0: น่
3: ากลัวหรือเปล่า
1: แต่ว่าเขาแข่งกับผม
0: โอเคไหมครับ
2: วันนั้นที่คุณโดนชนกระเด็นไปอ่ะแล้วคุณต้องทำสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าวันนั้นอ่ะ
1: ไม่ได้ทำ
2: เลยเหรอ
1: แค่วิ่ง
2: อย่างเดียวเลยเหรอกลัวรถทับใช่ไหม
3: ไม่
2: ว
3: ิ่งหรอก
0: แม่มันเกิดขึ้นได้เห็นป้า
2: แม่
0: แม่ไม่กลัวทั้งวันหนึ่งถ้าแบบว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันเกิดกับยุอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คนเป็นแม่ก็มันก็มีนิดนึงอะค่ะที่แบบว่ามันก็อาจจะห่วงแต่ว่าเราก็พอจะทราบว่ามันก็มีเซฟตี้ของมันอยู่ประมาณนึงแต่ก็อย่างที่บอกไงว่ากีฬาทุกชนิดอะมันสามารถเกิดอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่ารูปแบบมันก็อาจจะแบบแตกต่างกันออกไปก็ขับด้วยความไม่ประมาท
1: อะไรแบบ
0: นี้อ๋อน้องมาบอกว่าพี่ปองอย่าไปตื่นเต้นคนแข่งโกคาร์ทเขามีปอกคอจริงหรอปอกคอให้มันกันคอแบบคอแตกคอหักนี่หรอ
1: ใช่อ่
0: ะคอแบบไหน
1: ถามยูเด
0: ้อไม่รู้ต้องถามยูเหรอแหมคิดว่ารู้จริงเด้อก็อยากจะให้ดูไงในนี้เนี่ยจะมีรูปนักแข่งคนดังถ้าใครตอบถูกนะเอามือจับไว้ที่หูนะ
3: รู้
0: ว่
3: า
0: ใครคือคนที่อยู่ในรูปถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหูหนึ่งสองสามนี่ยุใครใครใช่เหรอ
3: ใช
0: ่บ้านนี่ใครขับเขาเป็นนักแข่งหรือเปล่าโอ้ยดูดีๆใช่หรือเปล่าแก
3: ใช่
0: เป็นนักเอาไปเทียบสิแกเอาไปเทียบสิใช่หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ย
2: ไม่ได้เติมอะไรมานะจ๊ะหน้าเดิม
0: ในขอมองไปทางนั้นด้วย
2: อ
0: าริยาคนเดิมเพิ่มเติมคือรูปนี้เป็นภาพของใครเอามือจับหูนะเอามือจับหูถ้าพร้อมแล้ว
3: แม่
0: ยังไม่บอกเลยใช่หรือเปล่าเกลนี่ใครก็ไม่รู้ว่า
1: แม่ยืนอยู่ตรงนู้นน่ะ
2: ใช่แม่ยืนตรงอัศจรรย์นู้นใช่
0: ไม่เรารู้เลยหรอว่าเป็นอัศจรรย์อ๋อสีเหมือนกันหรออ๋ออันสุดท้ายที่ข้างหลังนี
2: ้ย้อนรอยหน่อย
1: อันสีส้มนู่น
0: แม่จำเป็นได้ไหมสองรูปนี้มันคืออีเวนต์ไหนหรือว่าทำไมเราถึงเข้าไปในอุตสาหกรรมนี้ได
2: ้อะไรนะก็อย่างที่บอกอ่ะก็ตอนนั้นก็คือเขาก็ติดต่อเรามาเหมือนมันเป็นดารามาโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆคิดว่าทุกวันนี้เขาน่าจะยังจัดอยู่นะวันเมกเรสไม่แน่ใจค่ะใช่ไหมเขายังทำอยู่ใช่ไหมก็เขาก็มีดารามีอะไรอย่างเงี้ยไปขับใช
0: ่
2: ไหมซึ่งอันนี้เราเป็นรุ่นแบบรุ่นบุกเบิกเลยที่แบบเป็น
0: มีดารามา
2: แล้วก็เป็นผู้หญิงรุ่นเราตอนนั้นก็จะมีลายมีกระแต
0: ว้าตกเปรี้ยวเลย
2: ใช่
0: ยูวีคอสิว่าคนที่แต่งตัวแบบนี้ลักษณะแบบนี้ฝีมือเขาประมาณไหน
1: เก่งนิด
2: อะไรนะ
1: เก่งนิด
2: เก่งนิดนึง
0: ร้อยมีร้อยจากอุปกรณ์ประมาณเท่าไหร
1: ่20
0: ก็อ๋อแสดงว่าอุปกรณ์มันนำความสามารถอย่างนี้เหรอ
1: การแต่งตัว
0: การแต่งตัวถือว่าใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แล้วก็บอดี้แลงเกจ
0: บอดี้แลงเกจอะไรมันสื่อถึงว่าเขาเป็นคนเก่าเกมในการแข่งรถครั้งนี
1: ้ต้องฮัมโบแล้วก็ต้องไม่แบบถ่ายรูปแอค
0: อันนี้ไม่ถ่ายรูปแอคเกินคือไม่ทำเบ้าเลยใช่ป่ะยุมันต้องทำเบ้านิดนึงถูกป่ะอันนี้คือมีการโชว์ถ้วยมันคือแบบว่าคุณแบบว่าโชว์ออฟเกินถูกป่ะใช่ยุดูใหญ่เลยนะยุเคยรู้ป่ะว่าแม่เคยขับรถเป็นนักแข่งอ่ะรู้ป่ะยุเคยรู้เปล่าใครบอก
1: ป้า

0: เฮ้ยป๊าป๊าบอกว่าอะไรบ้างข้อมูลของป๊าป๊า
1: เดี๋ยวว่าแม่เคยเป็นนักแข่ง
0: จริงอ่ะ
2: แล้วป๊าป๊าบอกว่าเป็นนักแข่งที่สวยบอกมั้ย
0: No no I have no idea
1: ทำไมพี่ปิงปังต้องก๊อปปี้ทุกอย่างที่พี่แองจี้พูด
0: เขาเป็นโปรดิวเซอร์เพราะว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยเหมือนฟิลอ่ะยูเกตอ่ะร่างทรงมั้ยยูโนอ่ะผีสิงมั้ยแบบว่าฉันมีแค่ร่างกาย I have a body but I have a idea she is a smart in the idea ใช่ I have no idea I have a body language โค้ดไทม์ครับมีคนถามว่าคุณเป็นโค้ชจริงหรือไม
3: ่จริงคร
0: ับ และคุณตอนนี้เห็นคนอ่ะเป็นคนเหมือนเด็กแต่ความจริงอ่ะคุณคืออายุ56แล้วใช่หรือ
3: ไม่ใช่ผมเพิ่งอายุ12เอง
0: ไม่12คุณเป็นโค้ชได้ยังไงเอาแกว่าอย่างงี้เป็นอาจารย์ได้มั้ยอย่างงี้ professorได้หรอพี่ไม่เชื่อนะทำไมยูถึงเป็นโปรเฟสเซอร์อ่ะ
3: พอให้ลองมาสอนเด็กในทีมแล้วก็ครับ
0: แล้วเราสอนแบบเราเก่าเกมแล้วแบบว่าเฮ้ยดูพี่อย่างนี้หรือไง
3: ไม่ก็สอนตามปกติว่าแซงยังไงให้ดี
0: ถามก็สอนยูได้ป่ะตอนที่ยูเข้ามาจริงหรอได้อันดับหนึ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็คือมาจากการสั่งสอนของเราเหมือนกันหรอ
3: มาจากตัวเขาเองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอยู่ที่การคิด
0: ไหนลองวิเคราะห์ไหนลองวิเคราะห์ลูกศิษย์คนนี้หน่อยได้ไหมว่าเขามีความตั้งใจและความสามารถหรือว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการขับรถเขาเป็นยังไงบ้าง
3: คิดว่าเขาดีทุกอย่างเลย
0: หรอรีแคปบางแมตช์หน่อยสิว่าเขาแบบมีความอดทนแล้วเขาก็แบบมีความโฟกัสแล้วเขาตั้งใจขนาดไหนในการที่เขาแข่งอ่ะแต่ละ
3: บางทีเขาก็หลุดโฟกัสฮิตหนึ่งฮิตสอง
0: หลุดลอยๆแบบเออได้ป่ะหรือว่าไง
3: เขาก็โดนแซงแล้วเขาก็สติเสียก็เลยต้องไปปรับ
4: เขาโดนแซงเขาจะโมโห
3: มั้ยโมโห
0: เออเรื่องฟิลขาดเขาก็มีเหมือนกันถูกไหมอันนี้อนาคตเป็นไงบ้างครับอาจารย์ไหนเรามองตามประสบการณ์ของเราเป็นโปรเฟสเซอร
3: ์ก็น่าจะไปถึง F1 นะแต่ว่า F1 ไม่ใช่มีแค่วินัยต้องมีตังค์เยอะมากด้วยอันนี้ไม่ต้องห่วง
0: ไม่อ่านเรื่องมีตังค์คือคุณจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีตังค์ด้วยถูกไหมคุณต้องอะแฮปมันนี่ลิตเติ้ลบิดนิดนึงอะถูกไหม
3: ไม่ลิตเติ้ลบิดอะ
0: มันยังไงมันต้องพันละไหนอะ
3: เพราะว่ากว่าจะไต่ขึ้นไป F1 มันก็ใช้เงินเป็น
0: แม่ต้องใช้สอยยังประหยัดแล้วแม่
4: จะเอาอะไรไปขายดิ
0: แม่คิดไปก่อนนะแว่นตอนนี้นะเสื้อตอนนี้อาคายอะไรต่างๆที่เคยเก็บเอาไว้ต้องออกมาแล้วนะตอนพี่ทามพี่อยากรู้นะครับโปรเฟสเซอร์มาสเตอร์คนที่อยากจะเริ่มมาเล่นเกี่ยวกับว่าอ๋อออกสนามแบบจริงจังขนาดนี้ต้องเริ่มจากอะไรหรือต้องมีพื้นฐานอะไรไหม
3: เริ่มจากเรนทัลคาร์ดอีซี่คาร์ดที่พายุเริ่มมาเลย
0: อีซี่คาร์ดแต่เราเริ่มจากอันนี้ได้ไหมรถการ์ตูนในห้างอะที่หยอดเหรียญ5 บาท
3: อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาชอบในตรงนี้ก็ได
0: ้หรออย่าบอกนะว่าทามมาที่นี่เพราะ
3: ไม่ใช่
4: แข่งเป็นอาชีพได้ไหม
3: ได้ลงทุนเป็นบิลเลียนเลย
0: แล้วกลับขึ้นมาก
3: ลับขึ้นมาก็เป็นบิลเลียน
0: หรอ
3: ถ้าเราขับดีแล้วก็เป็นแชมป์โลกได
0: ้หรอเขามีเงินเดือนไหมเคยรู้มาแบบว่ายังไงอะแพงป่ะได้เงินเยอะ
3: ถ้าชนะก็ได้เงินกลับมาคืนเรื่อย
0: ๆหรอถึง1,200ไหม
3: น่าจะไม่รู
0: ้หรอพออยู่ได้แหละถูกไหมถ้าได้เข้าไปอุตสาหกรรมนี้จนไต่เต้าไปถึงความสำเร็จได้อย่างเงี้ยถูกป่ะในฐานะกองเชียร์อันดับหนึ่ง
4: แบบเสียงอาจารย์เอง
0: ป้าเจี๊ยบเห็นลูกหลานแล้วเป็นยังไงบ้าง
5: ดีใจมากๆครับ
0: วันนั้นป้าเจี๊ยบบีบดูว่าอะไร
6: ต้องสู้ไอ้เขียบเลยสู้แล้วก็เร็วสู้เอ็มมาก
7: เราอยู่ก็ต้องพูดละของหลัง
0: ยูได้ยินว่าอะไรตอนนั้น
6: เราเชียร์กันลง
0: ๆอยากจะบอกอะไรกับ FC หน่อยไหมที่เชียร์พี่ยูเพราะว่าคนอ่ะเชียร์พี่ยูเยอะนะ
8: ขอบคุณครับ
9: ที่เชียร์ผม
8: ขอบคุณครับที่เชียร์ผม
0: ขอบคุณครับที่เชียร์ผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นปะเนี่ยโถขับแต่รถดูหมอลำดินี่อยู่เวลาขอบคุณครับเขาทำอย่างนี้ขอบคุณครับปุ๊บแล้วไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบลองดู5 6 7ไปขอบคุณครับไปขอบคุณครับ
8: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณดิฉันนะคะ
0: ใช่
8: ใช่นะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญขอบคุณคุณปิงปองด้วยที่กลับมาทำหน้าที่นะคะมาทุ่นแรงดิฉันนะคะสร้างความบันเทิงนะคะขอบคุณดิฉันค่ะขอบคุณแม่ชมค่ะพี่ไทม์นะคะDT Motorsport
0: DT Motorsport

0: ายุคุณสายฟ้าคุณแอบิเกลนะคะพี่เดย์ด้วย
1: อ๋อพี่เดย์ด้วยพี่เดย์ไทเทเนียมนะคะ
0: และที่สำคัญนะคะสนามฮีราเซอร์กิตบางละมุงชนบุร
1: ีรถมา
0: เป็นสนามที่รถมาก
1: เพราะฉะนั้นเราขอกล่าวคำขอบคุณว่า
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ความน่ารักของเด็กๆบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ยังไม่หมดนะคะสัปดาห์หน้ามาดูพี่สายฟ้ากับเจ๊เกลโชว์สเต็ปควบม้ากันบ้างใน3แซ่บห้ามพลาด
4: บริพัฒน์จะให้
3: ทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์แอร์แคร์

0: นเทนต์เขาหมดแต่ที่เนี่ยอุปกรณ์มันยังไม่ได้มันยังไม่เที่ยง
1: เ
0: รื่องราวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันก่อน
2: เริ่มครับถ่ายรายการเพราะว่า10โมงเช้า
3: เนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมดี
2: กระป๋องมาเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเทนต์เราถ่ายไม่ได้
3: วันนี้พี่เจอตัวจริงใช่ไหม
0: เจอแล้วป่ะแม่อ่ะเล่าสิน
3: างติ๊บ
4: มันคือจริงๆมันแบบว่าตอนทำ TikTok อ่ะผมก็ได้แบบว่าก็จะมาดูหลังบ้านไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับของช่องเรามันเพศชายเพศหญิงอายุเท่าไหร่แล้วบางอย่างที่บางทำบางอย่างเนี่ยแบบขอเมียเที่ยวขอนู่นนี่มันไม่แรงเท่าหลบเมียกิน
2: ก็เลยว่ากลายเป็นจังหวะที่แบบทุกคนเขาตอบโจทย์ว่าเขาต้องการให้คุณอ่ะเล่นอย่างนี้
4: ใช่อะไรมาแล้วเจอ
2: ไอ้เราอ่ะปกติไม่มีอยู่แล้วเราไม่เคยกินเลยเราไม่ชอบ
3: ผมแบบนี้เราไม
5: ่ช่องวางทะลุแล้วมีสองช่องเลยโซฟาจริงจริงมีฝาเราก็พอแต่ไม่ได้เขาเลือกที่มี
4: ช่องทุกวันนี้ไปนั่งกับเซเว่นซื้อกล้วยซื้ออะไรนี้มันมองหน้านะ
5: เ
4: ฮ้ยซื้อให้ใครไม่ของแน่แน
3: ่ไม่ใช่แล้ว
4: ไม่ใช่เนี้ย
5: ตอนแรกคอนเทนต์พ่อบ้านใจกล้าเนี่ยคือใครเป็นคนคิดหรือยังไงมันอยู่ๆมันมาเองหรือ
4: ก็เนี่ยก็มีน้องครับน้อง
6: อันนี้แล้วอย่างนี้เหรอ
0: แล้วเลย
6: แล้วเลย
4: เข้าอย่างนี้เลย
0: ไปก
2: ัน
0: เร็วๆ
2: นี่ไปกันม
0: ัน
2: เร็วๆ
0: ใช่ป่ะ
2: เร็วอย่าง
4: เ
2: งี้ย
4: มีน้องมาทำให้ครับคือตอนแรกอะกวางอะอย่าบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราทำช่องTikTokกันก็ได้นะแต่เราก็ไม่รู้ทำอะไรไงตอนนี้เสร็จปุ๊บพอได้น้องเข้ามาน้องก็บอกว่าเอ้ยพี่ลองทำแบบนี้ไหมลองทำแบบนั้นไหม
5: น้อง
4: ครีเอทีฟน้องครีเอทีฟเสื้อเหลือง
2: เส
4: ื้
2: อเหล
4: ื
2: องเน
4: ี่
2: ยเหรอ
4: ไม่ใช่น
2: ั่
4: น
0: เม
2: ีย
0: เม
2: ีย
0: เม
4: ีย
0: ชวนเม
4: ีย
0: มาด้วยเลยเราเมียดีค่ะ
7: สว
3: ั
7: สด
3: ี
7: ค
3: ่
7: ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณก็เล่นเก่งด้วยไง
6: อ่านางใกล้ผัวเลยดีกันหรือยังดีกันหรือยัง
3: เฮ้ยเขาตีกันเหรอ
6: เอางี้เลยดีกว่า
5: คำถามนี้ต้องโอ้ยอีกแล้วจัดไปแล
2: ้
5: ว
2: ไม่คุยด้วยมีไม่แบบไม่คุยด้วยได้ยินมาเนี่ยเพิ่งจะคุยกันเนี่ยตอนนี
4: ้ไม่คุยไม่พอโทรไม่ติดเลยนะฮะ
2: พกโอ้โ
4: หบล็อกเบอร์เหรอบล็อกเบอร์เลยครับพอมันด่าแล้วเสร็จของมันแล้วพอมันเสร็จสมรรถลมใหม่ของมันแล้วมันก็บล็อกเบอร์เราไปเลยคือไม่บล็อกเบอร์ไม่บล็อกไลน์ด้วยคือจะให้พิมพ์แก้ตัวก็ไม่ได้จะให้โทรไปแก้ตัวก็ไม่ได
5: ้
4: วิธีเดียวต้องกลับบ้านไงบล็อกเบอร์บล็อกไลน์ไปหมด
6: มันจริงเหรอเราแก้ตัวสิ
7: จริ งค
6: ่
7: ะ
6: ไปแก้ตัวเลยคือบล็อกมันซะเลยเพื่อจะให้เขากลับบ้าน
7: ก็เขาเป็นคนชอบแบบว่าโทรแบบจี้จี้จี้จี้จี้จี้อ่ะเราก็แบบไม่อยากคุยตอนน
6: ี้ไม่หรอก
7: เขา
6: บล็อกเลย
4: โทรทีเดียวไม่รับ
7: โทรทีก็ไม่เป็นคนโทรทีเดียวไม่รับแต่ว่าอันนี้ก็คือโทรบ่อยก็รู้ว่าไม่รับแบบ
6: มันทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่า
7: พี่นิ่มเมาค่ะเรื่องเดียวเลย
3: เขาทำคอนเทนต์ไง
4: นี่ทุกวันนี้ที่ช่องได้ดีอยู่เพราะฉันเมานี่แหละ
5: ภูมิใจนะดูภูมิใจจริงภูมิใจ
4: ดูหน้าเลยหน้าแบบนี
0: ้
2: จริง
0: อ้
2: าวคุณไปนี่เลยเป็นโอกาสของค
5: ุ
2: ณ
5: ไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจคือประมาณสัก 2-3 วันก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้ป่ะคือว่าทีมงานมาขอข้อมูลก่อนเวลารายการตีแท็กครัวจะมาขอข้อมูลซึ่งแทบจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเพราะว่าเขาคุยกันเขาไม่คุยกัน
2: เขาไม่คุยกัน
4: เขาไม่บอกไม่เอาไม่เกี่ยวเดิมบอกทีมงานมาแล้ว

0: เอามาแล้วไงไม่คุยกับเขาสิ
1: เฮ้ยอะไร
0: เราไม่คุยด้วยกันเหรอคุยด้วยกันไงแล้วสภาพจะไปคุยท่านี้กันเหรอ
2: ประมาณนึงยังไม่จบ
0: ใช่พอมาถึงพอทีมาก็มานั่งพอนั่งถามไปถามมา
2: เริ่มแล้วเริ่มแบบ
0: คันเนี่ยเป็นอย่างงี้ไปมา
2: ก็เริ่มขึ้นไปมา
3: แล้ววันนี้ขี้คายหรือยัง
2: ขี้คาย
1: แล้ว
2: ขี้คายนะครับ
4: ไม่เขากินทุกวันอยู่แล้วใช่มั้ยเราทำไมต้องโกรธวันนั้นน่ะ
1: วันนั้นเหมือนพี่นิ่มเข้าไปทำเพลงหรือว่าเข้าไปประชุ
2: ม
1: สักอย่างอ่ะค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดเข้าไปที่ค่ายเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าจะกลับมาบ้านไม่ค่อย
2: เป๋มาเลย
1: ต่อเท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: เพื่อนเยอะเพื่อนที่ค่ายเยอะ
1: เพื่อนวงอื่นอะไรเงี้ยค่ะพอกลับมาแล้วก็มีแบบมีผู้จัดการพี่ดิมแล้วก็มีน้องที่เป็น PR ใช่ไห
2: ม
1: เขาบอกแม่เนี่ยเรียกเขาเรียกอะไรนะ
2: เรียกคนขับร
1: ถบอกเนี่ยเรียกมาแบบแม่ช่วยดูหน่อยนะเพราะว่าพี่ดิมอะล่วงแล้วอะไรเง
2: ี้
1: ยเราผู้จัดการพี่ดิมก็
0: ไม่เข้าเรื่องจริง
5: ๆเขาปล่อยห่วง
0: ปล่อยกลับบ้านก็ได้นอนแล้ว
3: เขาเป็นห่วง
0: แล้วมันห่วงทำไมครับมีคนขับรถอยู
5: ่เวลาภาพที่จินตนาการเวลาฟังอ่ะโอ้โหตอนนี้ล่วงแล้วอ่ะ
0: ใช
5: ่ตัวเมียก็เป็นห่วงไอ้เรานี่ยังไม่ได้ล่วงขนาดนั้น
0: นั่งข้างหน้าพี่ขับไป
1: ไม่ขับแบบปกติถ้าพี่นิมกินหรือว่าเมาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีพวก PR หรือว่าผู้จัดการโทรมาแต่วันนั้นอ่ะทั้งผู้จัดการทั้ง PRนี่ก็เลยแบบสภาพไหนอ
2: ่
1: ะ
2: ในระหว่างที่ขึ้นรถมาก็มาแล้วตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัด
0: รออยู่ที่บ้านด้วยรถจะมาอ๋
2: อเดินเข้ามาก็มอบเลย
3: มอบแหละมอบ
1: ยืนแทบจะไม่ไหวแล้วอ่ะคือจับเก้าอี้แล้วก็แบบโอเค
5: ในค่ายเนี่ยมีกี่วง
2: โอ้โหเยอะครับ
5: เริ่มตัวท็อปนี่ใครคือตัวท็อปแททูคัลเลอร์ไหม
2: แททูคัลเลอร์ครับ
4: มันจะไม่เป็นเราได้ยังไงนะ
5: เราเป็นผู้สารฝัน
3: และดีมก็คือศูนย์หน้าด้วย
0: ชัวร์จากด้วยผมตอบชื่อคนอื่นให้ไม่ได้จริงผมตอบให้ไม่ได้จริง
5: แล้วคุณง้อเขายังไงเวลาเราผิดแล้วเนี่ยเรามีแล้วเราผิด
0: ก็ขอโทษผมก็จะเป็นขอโทษก็ชวนไปกินโน่นกินนี่อะไรตลอดแต่แบบก็จะมีว่าสมมติหิวไหมนี่เอ้ยกินอะไรดีอ่ะไม่กินแล้วกินแล้วกินอะไรไม่กินเลยเดี๋ยวสั่งกินเองนะกินอะไรเดี๋ยวซื้อมาให
4: ้
0: ไม่ต้องกินอะไรไม่ได้ช่วงนี้น้ำหนักอยู่แล้วสักพักเห็นโทรสั่งมาเปิดซองแคบหมูกินแคบหมู
5: ไก่นี่โอ้
0: แล้วจะไปถามเขาไม่ได้นะ
5: ครับครับ
0: แล้วนั่นไม่อ้วนเหรอก็ไม่ได้แล้ว
5: ถ้าอย่าง
0: น
5: ี้เป็นไง
2: โดนอีก
4: โดนอีกมันก็น่าโดนนะอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
4: มันแบบมุ้ย
3: มันก็ดูหายง่ายนะดูแบบไม่ได้โกรธ
2: โอ้
4: กี่วัน
2: มันมีนี่ไงมันเลยหายไงถ้าไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีเนี่ยโอ้
4: จริงไม่รายการเราอ่ะส่วนมาก
5: เซฟหลายคู่แล้ว
4: หลายคู่แน่นอนคู่นั้นก็เป็นนะคู่เลยโอเคนะ
3: อันนี้คู่แรกเลย
5: ตอนตีท้ายครัวมาบ้านพี
2: ่ครับ
5: ตอนนั้นมีพี่หนุ่มกันชัยฮะ
2: ครับ
5: มีมดดำเลยทะเลาะกันตอนเช้าเลยถึงกองเข้า11โมงเงี้ย10โมงยังอยู่ชั้น2อยู่เลยเอาไงตกลงเอาไง
4: เอ๋จะไม
5: ่ถ่ายเลยโทรไปบอกเขาเลยไม่ไหวแล้ว
4: นี่
5: เก่งเลย
0: อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าเป็นได้เป็นฝ่ายพี
5: ่เอาโอนินเหนื่อยได้เว้ยเดี๋ยวจะเห็นรู้ความจริงเห็นความจริงไม่แต่ก็เป็นแต่รายการดีท้ายครัวไปอ่ะก็เซฟหลายคู่จริง
4: ๆใช่เพราะสุดท้ายมันได้
3: คุยกัน
5: เพราะพี่ก็จะพูดกับเอ๋ว่าเอ๋สุดท้ายเราต้องเล่าเรื่องครอบครัวนะเราเอางี้ไหมเราพักรถก่อนไหมคือเอ๋เขาก็อารมณ์เย็นลงด้วยเหตุผลว่ากองถ่ายจะมาไง
2: ครับ
5: มันก็เลยแบบอ่ะดีก็ได้แต่พอไปสัมภาษณ์ไปจบปุ๊บมันก็หายไปเลยเว้ยเรื่องมันก็เลยกลายเป็นดีขึ้นไป
0: เพราะว่าTikTokเนี่ยมันต้องลงทุกวันคือถ้าไม่ลงทุกวันเนี่ยมันก็จะแบบ
5: เลย
0: ปิดการมองเห็นก็อะไรของมันแต่ครั้งเนี้ยสุดท้ายคอนเทนต์หมดแต่ว่าทะเลาะกันอยู่จะทำยังไงครั้งเนี้ยแล้วก็คือสมมติแบบก็จะมีแบบว่าสมมติแบบคอนเทนต์มันคือประมาณว่าเนี่ยเก็บของไม่เคยเป็นพี่เลยฟางก็บอกทำนั้นก็เก็บด้วยเก็บทำไมก็เดี๋ยวก็มีแม่บ้านก็มาเก็บจะบอกผมเลยอันนี้ผมก็เลยเลื่อนสไลด์ไอลิ้นชักตึ้ง
5: เ
0: สียงดังอันนี้ก็รู้แล้วอันนี้ขึ้นแล้วปาสภาพก็เดินไปหาตู้เสื้อผ้ามันก็ปิดแสลมตู้เสื้อผ้าเลย
5: โอ้โห
0: มันก็สู้ไง
5: สู้
0: กับบ้างปุ๊บสุดท้ายพ่อเขาทำไม่ดีมันการกระแทก
5: โอ้โหซอฟโค้ด
0: เป็นปุ๊บ
5: มันก็ซอฟโค้ดขอโทษ
0: แล้วผมไม่หลงบอกว่าวายไม่ดังวายเป็นอะไรของมึงพอปิดประตูไม่ดังปิดเต็มแรงแล้วแต่ของเราไม่มีสักคนเราตึ้ง

0: เลยไงตึ้ม
1: ตรงนี้ตรงนี้พ่อเขาไม่ทำไว้แต่ตรงประตู
2: เบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน
3: ่อยไอ้กวางครับแต่เรื่องความลกนี่มันไม่ใช่คอนเทนต์แม่เหรอมันเป็นเรื่องจริงของเขาที่คุณ
2: เรื่องจริงค่ะ
3: ปวดหัวเขามากเลยนี่แหละฮะ
2: ใช่กวางอ่ะตามเก็บทุกอย่างอะไรที่พี่ดิมแบบเดี๋ยวเปิดนู่นวางนี่เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามเก็บทุกอย่างทุกซอกทุกมุม
3: มีอะไรจะแก้ตัวก่อนไหม
1: ไม่ครับ
3: เพราะลกจริง
1: ๆลกจริงๆครับแต่ว่า
4: จริงๆทุกอย่างก็เหมือนไม่ใช่คอนเทนต์
5: ไม่ต้องห่วงครับถ้าในที่คุณลกเรามีของมอบให
3: ้ต้องบอกเลยว่าลกซะให้เข็ดวันนี
5: ้ให้เข็ด
3: เพราะหลังจากนี้บ้านคุณจะสะอาดสุดๆเลยทีเดียว
1: จริงเหรอ
3: เรื่องราวของความสะอาดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆบ้านครับที่นำไปสู่การทะเลาะกันได้ครับเอางี้นะครับวันนี้นะครับเรามีตัวช่วยที่มาจัดการเรื่องนี้มอบให้คู่นี้จะได้ไม่ต้องตีกันอีกต่อไปแล้วครับ
6: นี่เลยครับของขวัญสุดเอกลุศตัวช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับถ้านึกถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะต้องถุงขยะแชมเปี้ยนครับ
4: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเขามีกลิ่นใหม่นะคะกลิ่นไมซ์ซันชายค่ะที่น้องบิวกิ้นเนี่ยเขามาร่วมดีไซน์ด้วยนะคะเป็นกลิ่นที่ให้ฟิลแบบลักชูมากๆเลยค่ะ
5: แล้วก็สามารถที่จะดึงถุงออกจากแคปซูลแบบนี้ง่ายๆได้เลยครับผมเวลาพกไปไหนมาไหนก็ง่ายมากๆกระตุกออกมาแบบนี้สะบัดออกปุ๊บเนี่ยนะครับถุงก็จะมีแบบหูหิ้วพอใส่ขยะเสร็จเรียบร้อยมัดหิ้วไปทิ้งได้ง่ายเลยทีเดียวครับ
3: และต้องบอกเลยครับว่าถุงขยะแชมเปี้ยนเนี่ยนะฮะเขามีกลิ่นให้เลือกมากกว่า10กลิ่นครับถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นครับผมและเขายังมีถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูปุ่มมีครบทุกแบบเลยครับผม
6: ถุงขยะแชมเปี้ยน
3: หอมนะหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: วันนี้มอบให้ดิมและกวางไปเลยครับ
3: ตกใจกับสโลแกนเราใช่ไ
1: หมเอาไว้ใส่กระป๋อง
5: ได้เลย
1: ได้เลย
5: วันไหนแยกขยะ
4: แยกขยะ
5: แยกขยะใส่ได้เลย
1: กระป๋องอันนี้กระป๋องอันนี้แก้ว
6: ไปเราขอไปเดินดูคาเฟ่แมวของเขาหน่อย
3: ไม่ใช่บ้านแล้วบ้าน
6: ม
3: ู
6: จ
3: ิ
6: มูจิ
1: ได้ครับได้ครับ
6: อันไหนไม่แต่หลายบ้านก็เป็นแบบนี
3: ้
6: แต่ถ้าไม่เราไม่เลือกเธอไม่สนใจเลยทำไมไม่สนใจนี่มันบ้านมันบ้านของเรานะมีสิทธิ์เลือกไหมไปพี่ไปต่อไปผมก็ชอบเลยวันนี้พอดีเนี่ยเขียนปุ๊
1: บ
6: เนี่ยเห็นไหมดูมันเขียนเซปเทมเดอร์เดือน
4: เ
6: นี่
4: ยใครเขียน
7: รับชุดไหนดีครับ
8: เอาชุด
9: ออสตางา
10: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
11: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
11: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
12: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
13: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
14: คือคำติอักมาก
13: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่า
14: บ้า
13: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
15: าสิไว้เฉยนี่เลือน
13: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
16: อาทิตย์
6: น
16: ี
6: ้
16: ยังอาทิตย์นี้พบกับความสนุกและความฮาของตั๊กบริบูรณ์จันเรืองและมันดี้มันดี้อยู่นี่
17: ผมชื่อตั๊กครับมาดาม
18: ท่านเทนเน็ตรักนี้มีหาทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
19: คุณเป็นนักแสดงได้เพราะการดูดวง
17: ในชีวิตนี้ไม่เล่นละครเด็ดขาดงั้นถามหมอดูเลยถ้าหมอดูบอกว่าเล่นละครได้เดี๋ยวจะเล่นให้
0: ลองจับมือต้นหอมดิ
17: โอเค
0: ถ้ามือเขาขอแต่งงานเลยนี่ขอมือหมาเหรอคร
5: ับ
0: เน
5: ี่
0: ย
5: พร้อมกับหอยชอ
18: ครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
1: จะอาบน้ำยังไง
18: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
1: นอน
18: พี่กิจต้องจีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
20: นะนนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
1: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
21: นนท์เป็นคนที่ผมแคร
22: ์ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
18: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
1: พี่ขอเวลาหน่อย
18: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
22: ่นนรักพี่นะ
23: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4ตุลาคม
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ปากเหม็นแน่ๆ

0: อกเกรดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกรดเกลือ
1: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดช ชาคริตยามนาม เดนิสเจลิชา บุ๋มรัญญา อ้ำอมรินทร์ และเวฟอร์โคเนอร์ คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
2: ช่วงย่องเบาเข้าบ้าน
3: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
4: จริงๆแล้วที่จะเห็นแบบในนี้ก็คือจะเป็นแบบเป็นบ้านรู้สึกว่าหลายๆคนจะเห็นว่าจะชอบมีปัญหากับผู้รับเหมาชอบมีปัญหากับคนโน้นคนนี้บิวอินบิวอินอะไรเงี้ยแต่บ้านผมไม่มีเพราะบ้านผมก็คือพ่อตาเป็นคนทำ
5: หาแน่นอน
4: ไม่มีหนีงานแน่นอนถ้าต้องหนีงานผมเอาลูกสาวเขาหนีอีกทีนึง
6: ไม่มี
7: มันเป็นคันดิคันนั้นเป็น
4: ใช่
8: เรามีตัวประกัน
4: แบบวันไหนแบบว่าเออเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยก็คือแบบว่าล็อกมุ้งล็อกบ้านไม่ต้องล็อกเลยพ่อตาเขาดูให้หมด
8: เออดีเนาะ
4: คนนี้ก็จะแบบเหมือนกับเปิด Pinterest รูปนี้สวยยื่นให้พ่อดูก็เดินไป
8: เรียบร้อย
4: กันสองพ่อลูกผมก็อ่ะหมด
6: เออ
4: ดี
6: เรามีหน้าที่จ่ายจบ
4: ใช่ไ
7: หมแล้วก็มีส่วนในการร่วมดีไซน์
4: โอ้โหทั้งหมดเอาว่าผมไม่มีส่วนดีกว่า
6: จ่ายจบ
4: ผมไม่มีส่วนอะไรเลยผมแค่จ่ายตังค
7: ์เฮ้ยมากลับเบอร์ไม่มีส่วนเลยไม่มีส่วนเลยพวกเรากลับเบอร์ว่ะ
6: ไม่มันถูกต้องแล้วตอนนี้แหละเป็นเขาเรียกว่าแบบสุดๆของความดี
4: แล้วส่งผมให้ดูผมสีน้ำตาลกับผมสีเทาไงผมเจอฉันว่าสีไหนดีสีเทาแล้วน้ำตาลมันจะไม่ทำให้ห้องสว่างกันเหรอเออน้ำตาลก็ดีนะเธอ
9: จบเลือกคำตอบเป็นสิ่งที่ดี
4: อย่ามาได้ก่อนทำไมแล้วปัญหาจะเลือกเพื่ออะไร
8: ไม่แต่หลายบ้านก็เป็นแบบนี
7: ้ความติดใจ
4: แต่ถ้าไม่เราไม่เลือกเธอไม่สนใจเลยทำไมไม่สนใจนี่มันเป็นบ้านของเรานะ
8: เ
4: ราสิทธิ์เลือกไหมไปพี่ไปต่อไป
7: ม
4: ัน
7: ได้อารมณ์ติดผมเลยครับมันเหนื่อยไม่สนชอบไม่ต่อ
8: คุณมีอะไรจะคัดค้านไหมครับคุณกวาง
10: ไม่มีค่ะคุณจริง
7: ไอ้ผมชอบว่ะผมชอบ
11: เดี๋ยวมันเงาหัวไม่มีตอน
7: เดี๋ยวพอพวกเรากลับเดี๋ยวพอพวกเรากลับมันจะเป็นอีกม้วน
4: โดนแน
7: ่
4: อันนี้ตอนนี้บ้านก็เพิ่งรีโนเวทเสร็จแล้วได้มาเดือน2เดือนมันยังร้อนๆอยู่แน่มันก็ต้อง
11: ทาสีเสร็จครับก็ดูแบบว่านี่ไงมาแบบว่าโอเพ่นเลยเหมือนอยู่ญี่ปุ่น
8: แต่สีดีนะ
7: ดูไปดูเหมือนคาเฟ่แมวใช่มั้ย
8: ไม่สี
10: ใช่ใช่
8: ความไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยดูมูจิดูอบอุ่น
9: แล้วก็โครงสร้างเหมือนเดิม
4: ครับ
10: โครงสร้างเดิม
9: ทุกอย่างเหมือนเดิม
7: ห้องนั้นแหละ
4: แล้วเป็นห้องอะไรแล้วนี่ก็อันนี้แต่ก่อนเป็นห้องนอนผมครับแต่ตอนนี้ก็เราเปลี่ยนเป็นพอมีเริ่มทำ TikTok เริ่มทำพวกออนไลน์แล้วก็จะทำจะเป็นออฟฟิศถ้าเป็นออฟฟิศเป็นห้องตัดต่อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีอะไรมากก็จะเป็นแบบ
11: เฮ้ยนี่เจ๋ง
8: พี่บ้านเขาฟังก์ชันดีว่ะ
11: ที่ทำงาน
8: ฟังก์ชันเขาเยอะนะเป็นสัตว์เป็นส่วน
4: ก็เนี่ยผมก็ชอบเลยวันนี้พอดีเนี่ยเขียนปุ๊
9: บ
4: เนี่ยเห็นไหมดูมันเขียนเซปเทมเบอร์เดือน
6: เ
4: นี่
6: ยใครเขียน
4: เอาไว้บอร์ดมาจะได้ดูเป็นห้อง
7: ก็ดูได้คน
4: จริงจัง
8: ไม่น่ารักที่ออกชาวอีสานเซปเทมเบอร์
7: เซปเทมเบอร์
4: เซปเทมเบอร์กันยาแล้วเด
8: ้อ
4: กันยาแล้วเด้อ
8: ยาแล้วเด้อ
6: เขียนภาษาไทยก็ได้นะ
4: กันยาเด้อ
9: เป็นภาษาไงเป็นภาษา
8: น่ารักดี
4: ก่อนแล้วเมื่อคืนก็กลับมาเช็คงาน
6: อยู่แบบน
4: ี้โอ้ทำไมทำไมอย่างนี้เอาไปเก็บในตู้เธอแต่ไม่เป็นไรเก็บกล้องมาพอดีโชว์เซ็กเทนเดอร์สักหน่อยแล้วกันจะดูทีมงานคุณภาพแค่ไหน
7: นี่เขามีมาครับคอมเมนต์มาบอกว่าพี่กวางดูใจดีขนาดนี้แต่รู้ไหมว่า FCกลัวเฮ้ยทำไมอ่ะ
6: เวลามาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยหรอ
4: คือด้วยความที่เขาเห็นคอนเทนต์อยู่ที่อยู่ในออนไลน์เยอะเงี้ยเขาจะบอกว่าแบบว่าชอบด่าผัวกินใช่ไหมมันก็แบบว่าผมเวลาผมก็ไปเดินเซ็ตวันนั้นไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์แล้วจะมีพวกพี่ๆไลน์แมนพวกพี่แก๊ปอะไรเขาเดินมาฟิลบอกว่าพี
7: ่
4: วันนี้เติมป๋องยังเติมป๋องเออแบบได้เติมป๋องยังเติมป๋องยังพูดไปอันนี้บอกว่าเดี๋ยวไม่เติมบ๊ายบายอยู่เลยสักพักกวางเดินมาอุ้ยพี่โทรตุดไปแล้วไปแล้ว
7: เ
4: ยอะ
7: เลยเหรอ
4: กลัวไม่ต้องกลัวเขาไม่ด่าเขาด่าเวลาเขาด่าไม่ใช่อยู่ดีเขาด่าหมดทำไมช่วยผมคิดเขาไม่ด่าเขาด่าแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้แบบคือเขาอินในคาแรคเตอร์อารมณ์เหมือนแบบเหมือนเจอพี่กิ๊กสุวรรณีแล้วแม่ค้าจะเอาทุเรียน

0: บอ่ะ
1: คือมันเป็นบทบาทที่ต้องเล่นตรงนั้น
0: จริงๆแล้วต้องคนใจดี
1: จริงๆแล้วหนักกว่านั้น
2: ไม่ใช่จริงๆเราไม่ค่อยพูดค่ะไม่แบบ
1: ใช่ไม่พูดเลยไม่พูดเลย
2: แต่ว่าพี่นิ่มกินทุกวันอยู่แล้วแต่ปังก็ไม่ค่อยไม่เหมือนในคลิปแล้วกันอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช่ในคลิปอ่ะยังมีพูดยังมีแบบว่าแซวของจริงมันไม่พูดเลยมันบล็อกเบอร์เลยมันแล้วกันปึ๊บปึ๊บทุกอย่าง
2: จะบอกให้เบาๆไง
3: เอ้าแต่ก็แสดงว่าคอนเทนต์ของคุณเวิร์กนะ
4: ใช่
3: แสดงว่ามันไปทาง
5: มันชัดเจนมันชัดเจน
3: แล้วคนก็ซึมซับจริงๆว่าเอ้ยลงจะประมาณนี
4: ้ไม่หรอกหัวที่เมาก็ต้องโดนเมียด่ามันเหมือนแบบชีวิต
5: มันเป็นของคู่กันนะ
1: แล้วคนที่อยู่สมมติถ้าผมไปเล่นแบบแต่งตอๆอย่างนี้ใช่ไหมก็คือคนที่มาเม้นท์อ่ะเขาจะไม่รู้จักเลยนะว่าผมคือยิมทัตทูคัลเลอร์เขาจะคิดว่าผมคือประหลัดธนูที่เล่นเหยียบที่เล่นเหยียบไปก่อนเล่นเหยียบสองสมัยก่อนนะคนก็จะจำแค่เป็นยิมประหลัดธนูประหลัดเจ้าคือเก่งครับแต่เจ้าคือด่าหลอกเนี่ยกินคือทุกคนมาเม้นท์คือไม่มียิมทัตทูคัลเลอร์ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
5: เปลี่ยนมุม
0: ไป

0: ดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: แม
1: ่
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับน้องทามน้องทาม
3: น้องทาม
4: กี่ขวบนะฮะ
1: 3ขวบครับแฟนคลับนัมเบอร์1ของผมคนนี
0: ้
5: เก่งมาก
0: พาเซลหลับ
1: พาเซลหลับมี2คนครับน้องพาเซลไปนอนแต่พาเซลทุ่มขวบเดียวต้องถึงเวลาแนบต้องไปแนบ
4: แล้วแนบ
0: ไปแนบ
1: ดีมากวันนี้ต้องลาโรงเรียนมาหาเลยเนี่ยรู้ว่าจะได้ถ่ายรายการเนี่ยใช่ไหมครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยจังหวะดิมเลยอ่ะคนนี้ดิมเลยเน
0: า
4: ะ
6: ผมประทับใจมากถึง
0: แ
6: ม
0: ้จริงๆนอกก่อนหน้านี้เขาพูดเก่งมากเลยเขาล่าเริงมากเลยโอเคไหมลูกใช่ไหมครับชอบเพลงไหนเป็นพิเศษมาก
1: ชอบเพลงนะครับบ้านผีปอบใช่ไหมครับติ๊กตะติ๊กอันนี้เป็นไหนวะเนี่ย
0: ไอ้นี่ใส่พ่อล่ะไอ้เจ้าชู้เนี่ยแววเจ้าชู้เนี่ย
7: ใช่เลยแววเจ้าชู้สายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบปวดหัวแน่นอน
8: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
9: ้ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
10: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
11: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
12: ฉลากก่อนใช้ยา
13: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตยานาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
14: การที่มีอเจ้าอยู่ตรงนี้แต่มิอาจเข้าใกล้มันจะปวดยิ่งกว่า
15: หมุน
16: พี่รุ่งพี่รุ่งยังดูดีมากเลย
17: ขอบคุณค่ะ
16: ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ
17: 81ค่ะ
16: 81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
18: พอจำได้ไหมว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
17: 2,000เพลงต่อจุดและหลังจาก 2,000 ก็เลยเลิกหยุด
19: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
2: คุณเป็นใครอ่ะแล้วก็มาทำอะไรในบ้านผม
7: อย่าโลภจนขาดเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
20: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
21: หินแตกแล้ว
22: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
23: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: มันทำอะไรฮะพี่ดำมี
26: คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
27: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
28: ้พี่โคตรรักผมเลยนะ

0: ัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัด

0: นักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean
2: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ SpongeBob ว้าวเย้อร่อย
3: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ด SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ช่วงตีท้ายครัว
5: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC
6: ชีวิตดิมก็เปลี่ยนใช่ไหม
7: ครับผม
6: เราเริ่มมีลูกขึ้นมาเราม
7: ัน
6: อย่างเนี่ย
7: โอ้มันพอเราเจอเขาครั้งแรกที่แบบตอนที่เราแบบว่าตอนที่เขาคลอดออกมาเราแบบมันโอ้โหมันไม่มีคำพูดอะไรเลยครับ
8: มัน
7: แบบเต็มที่แล้วแบบเพราะว่าบินค่าโรงพยาบาลมาไง
9: พยายามฟัง
7: ให้เราก็ฟัง
10: เออไปจะไปจะซื้อหรือ
7: ว่าอะไร
10: บ้าง
7: ไม่มันเป็นทุกอย่างของชีวิตอยู่แล้วมันคือมันเรามันเป็นสเต็ปอะนะแต่งงานมีลูกแต่งงานก็รู้สึกแบบนึงมีลูกก็รู้สึกแบบนึงมีลูกตอนที่เราแบบตอนที่อุ้มเขามันตื่นเต้นมันกลัวจะ
11: มีลูกเราแบบนี
7: ้กลัวจะอุ้มเขาหล่นกลัวจะอะไรแล้วตอนคุณหมอออกมาเขาจะสอนอาบน้ำใช่ไห
11: ม
7: โอ้หมอผมคำจมน้ำแน่เลยคือ
11: กลัว
7: เป็นเรื่อง
10: ตัว
7: ของ
10: เข
7: า
10: เล็ก
9: เพราะเวลาที่เราอุ้มได้ม
7: ือใช่ต้องอุ้มต้องปิดหู
9: ม
7: าใช่แล้วรุ่นใหญ่หมด
10: แต่ลูกติดใครมากกว่ากัน
7: ติดแม่เขา
10: แบ
7: บติดแม่เพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกผมเป็นทำงานต่างจังหวัดบ่อยแต่ว่าสมมติแต่ถ้าอยู่เขาก็จะอยู่ด้วยกันก็คือจะวิ่งไปวิ่งมาหากันตลอดแต่ว่าเวลาไปคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยอย่างสมมติล่าสุดเนี่ยที่ผมจะไปคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวจะมีราชมังผมจัดที่ราชมังธันวาคมเดือนเชิญนะถ้าว่างก็มาดูก็คนนี้ก็ไปด้วยอยู่ราชมังก็จะว่าโอ้ยเห็นไปวิ่งเล่นที่ราชมังมาก็จะแบบว่าซึมซับว่าเอ้ยจำเพลงคุณพ่อได้จำเพลงนี้ได
10: ้
7: ดูเอ็มวีก็จะเปิดทั้งวันจะขอเพลงป้าๆนะครับเพลงป้าๆนะครับแต่ก็ต้องคิดนะว่าป้าๆร้องเพลงนี้มาทั้งวันนะลูกใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องเปิดเพลงนั้นให้ฟังอีกอะไรเงี้ยก็ดี
10: เขาชอบเพลงไหนเป็นพิเศษมาก
7: ชอบเพลงนะครับบ้านผีปอบใช่ไหมครับติ๊กตะติ๊กอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ย
6: ดีเปลี่ยนแบบไหมเปลี่ยนแบบไหม
7: ไม่เป็นไรวะเนี่ย
9: ไม่แต่บอกเขาแล้วก่อนหน้านี้นะตอนอยู่หลังกล้องนะปกติเลย
11: ใช่
9: ยิ้มแย้มมากเลย
7: เด
9: ็
7: กอ
9: ะไ
7: รแต่ไม่อาจจะเพราะว่าจริงๆแล้วเรา11โมงครึ่งเที่ยงเขาน
10: อนแล้ว
11: นอนแล้ว
7: ใช่ไหม
9: บ้างครับเห็นบอกว่าคนนี้เนี่ยได้ดิมมาหมดเลย
12: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่คนนี้ค่ะ
9: ทั้งคู่
12: เลยใช่ค่ะก็คือหน้าพี่ดิมเลย
10: หน้าเหมือนกัน
7: ก็คือเวลาโกรธก็คือมันโกรธผม3ที
9: กดนี่คนที่
10: ใส่นี่ใส่เหมือนนะ
9: เออนี่ใส่เหมือนไหม
12: คนนี้จะเหมือนพี่ดิมค่ะแต่ว่าคนเล็กก็จะเหมือนกว่า
10: เหมือนยังไงเหมือนในลักษณะไหน
7: ก็คือสมมติถ้าคนเล็กเนี่ยสมมติถ้าอยากได้ต้องได้มาเดี๋ยวนี้ว้าบ้า
11: เหมือนกันเลย
7: อยากได้มันต้องได้อยากได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องได้เดี๋ยวนี
10: ้
7: รออีกนาทีนึงไม่ได้เรื่อง
10: ไ
7: ม่ได้
10: ไล่นี้ใส่พ่อไล่เจ้าชู้เนี่ยแววเจ้าชู้เนี่ย
7: เหมือน
12: ใช่เลยแววเจ้าชู้สายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบปวดหัวแน่นอน
10: จริงเหรอ
13: แต่เวลาคุณมาออกรายการกับผมแล้วคุณมานั่งกระซิบบอกแล้วโอ้โหตั้งแต่เมียมีลูกให้2คนแล้วเหนื่อยล้าขนาดนี้ผมเทิดทูนเธอเหลือเกินอย่างเงี้ยคุณเล่าให้ผมฟัง
7: ทุกรายการผมพูดอย่างนี้ทุกรายการ
9: ไม่ได้พิเศษเลยไม่ได้พิเศษ
13: ชงดีๆให้ไปชงดีแล้ว
9: เพื่ออะไรชงดีแล้ว
7: ดิม
9: ดิมเนี่ยเป็นลากไปดีๆนะมันไป
13: มันมีทางเล่นกันเลยสนุกกันไป
7: ตอนนี้ก็เริ่มเข้าโรงเรียนเริ่มอะไรแล้วก็ปลูกฝังเข้าไปอะไรมีอะไรที่ดีก็อัดเข้าไป
10: เข้าไป
9: เออใช่จะถามกำลังจะถามเลยว่าเวลาเรื่องเรียนเนี่ยมีเรียนเสริมอะไรกันบ้างไห
7: มมีครับวันนี้เรียนเสริมมีตอนนี้มีเรียนดนตรีทักษะการแบบ
10: นับจังหวะ
7: อะไรพวกนี
9: ้
7: ชอบดูชอบตีกองมีทุกอย่างเลย
13: ยุคนี้สมัยนี้นี่จริงๆเรื่องของภาษานี่มีความสำคัญมาก
11: ใช่
9: วันนี้เด็กๆพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นมาก
11: ใช
10: ่บ้านนี้เหมือนกันไหมคะ
7: ใช่บ้านน
10: ี้
7: ผมว่าต้องเรียนครับเพราะว่าเวลาผมไปต่างประเทศอย่างเงี้ยผมก็จะว่าจะเมื่อยมือมากเวลาไปต่างประเทศ
12: body
7: language เยอะมากซึ่งแบบว่ามันก็ไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างเราไงภาษาอังกฤษมันสำคัญเพราะว่าอย่างน้อยมันคือมันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างไม่ว่าจะคุณจะเป็นแบบว่าจะไปเขียนพร้อมจะไปกับ AI มันภาษาอังกฤษมันคือทุกสิ่ง
12: เราจะให้พี่ดิมสอนเองมาสอนน้องทามเองก็กลัวว่าแบบพี่ดิมชอบเล่นมุกไม่รู้ว่าไหนจริงใช่ค่ะก็แบบหาที่เรียนดีกว่า
7: แต่ยุคนี้ครับสมมติจะให้เรียนแบบจ้องท่องจำก็จะวุ่นวายเกินไปก็เลยต้องมาลองเรียนแบบว่าให้มันเข้าแบบ

0: มีกิจกรรมเรียนกับสมมติถ้าอยู่บ้านเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปสบายๆงั้นก็มี
1: สะดวกครับ
0: คือแบบบางทีถ้าแบบถ้าไม่สนุกก็เด็กเขาก็ไม่เอาเลยตอนนี้ก็เลยให้ลูกครับเรียนที่แอป5 One Talk ครับผ
2: ม
0: ก็คือเห็นคนเรียนเยอะมากก็เลยสมัครให้ลูกเรียนดูเอ้ยมันก็น่าสนใจดี
1: มาแรง
3: เป็นแอปที่แรงไปบ้านไหนเนี่ยนะลูกๆดารานี
1: ่เรียนกันหมด
3: เลยเนี่ยเรียนกันหมดเลย5 One Talk เลย
0: แล้วมันดีตรงที่ว่าคนครูสอนเป็นครูต่างชาติไงถ้าผมไปสอนเนี่ยเซปเทมเบอร์เดี๋ยวงงอีกเซปเทมเบอร์
4: ต้องไม่ได้ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวเพี้ยนภาษาอีกไม่ได
1: ้
0: แล้วก็เรียนแบบเรียน1:1เลยไงว่าคันเนี้ยเอาแบบว่าเอาครูต่างชาติมันสอนเลยเอาดีๆเลยลูกอย่าเมากับป้าเลยไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าครูจะโฟกัสการสอนให้ลูกเราเล่นดีที่สุดครับแล้วก็ผมเลือกเพราะว่าความน่าเชื่อถือเขามีประสบการณ์มากกว่า15 ปีแล้วก็คือเอ้ยสบายใจได้ลูกเรียนคนนี้
2: ใช่ค่ะแล้วก็กวางก็ไปเห็นบ้านของพี่ชาคิดกับน้องโพค่ะก็คือยิ่งมั่นใจกับไฟวันท็อป
0: ลูกสนุกนะ
2: ใช่ตอนเรียนก็แบบสนุกมากๆแล้วก็กล้าตอบกล้าพูดน้องใช่ไหมครับ
5: เลยใช่ไหม
0: แล้วไม่มีวอกแวกครับเพราะครูเขาผ่านการอบรมจิตวิทยาสำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะเลยและมีมาตรฐานรับรองจากทีซอลครับเราเห็นลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับ
2: น้องถามนะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าไฟวันท้องนะคะมีหลักสูตรนะคะตั้งแต่3-15 ปีเขามีวัดระดับภาษาเพื่อให้หลักสูตรเหมาะกับลูกของเรามากที่สุดค่ะอย่างของน้องทามนะคะ3 ขวบก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการฟังการออกเสียงเรียนรู้คำศัพท์ที่ผ่านเกมแล้วก็ให้เด็กได้ตอบโต้กับครูทำให้เด็กๆเนี่ยสนุก
5: Are you okay?
6: Are you okay?
5: A yellow cake, very good.
7: A blue cake.
6: A blue cake.
0: Yeah. อีกอย่างครับที่เราชอบ Five One Talk นะครับคือเรียนออนไลน์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ครับก
1: ็
0: คือเหมือนว่าจะพาลูกไปต่างประเทศพาไปทะเลก็ให้เขาเรียนได้สามารถเรียนผ่านโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตง่ายๆครับแค่จองล่วงหน้า1 ชั่วโมงสำคัญเวลาผมติดงานเนี่ยจะมาดูการเรียนย้อนหลังของลูกเนี่ยก็ดูได้ตลอดหรือถ้าเขาออกเสียงนะครับหรือแกรมม่าผิดตรงไหนคุณครูต่างชาติก็จะแก้ไขให้ทันทีเลยแต่มี AI นะครับช่วยคุณครูวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนรู้เลยว่าตัดสินใจไม่ผิดที่ให้เรียนกับ5 One Talk
2: นี่ก็กะว่าจะอีกหน่อยจะให้น้องพาสเทลนะคะเรียน
0: ตามไปเลย
1: ด้วย
0: ถ้าใครสนใจนะครับให้ลูกเรียนสนุกแบบนี้ได้ความรู้แบบนี้นะครับและความมั่นใจผมแนะนำให้เรียนกับ5 One Talk ครับสามารถดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีไปโหลดกันได้เลยนะครับตรงนี้เลยครับนี่
1: เอาอย่างเงี้ยนี่ก็อ๋อบ้านเป็น3 ชั้นเหรอ
0: บ้านเป็น3 ชั้นครับ
2: ใช่ค่อยๆรีโนเวทไปเรื่อยๆนะคะ
0: เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนก่อน
4: ตีท้ายครัวห้องน้ำเป็นยังไงได้ข่าวว่าโหเห็นบอกว่าทะเลาะกันเพราะเรื่องห้องน้ำเยอะมาก
2: ตอนแรกก็ว่าให้พี่ดีมาอาบน้ำข้างล่างเพราะว่าไม่อยากใช้ห้องน้ำร่วมกัน
4: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าพี่ดีมาแบบมันไม่รู้อ่ะ
5: ม
2: ัน
5: ไม่รู้ว่า
2: ใช้แล้วเราไม่อยากใช้ต่อ
0: ก็เออมาแล้วลองคบกันดูไม่ชอบค่อยเลิก
4: นี่ใจเหี้ยมมากเลย
8: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
9: Magic Clean
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
11: ที่ปลายเนี่ยจะเป็นเนื้อสันส่วนในตรงซี่โครงไอ้คอขุนนี่จะเป็นเนื้อส่วนนอกเนื้อธรรมชาติเลยแบบสดๆธรรมชาติมันจะหวานเนื้อธรรมชาติโดยเฉพาะเลยที่ปลาย
12: โคขัน
11: โคขุน
12: โคขุนเนื้อโคข
11: ุนไม่ใช่ไก่โคขัน
13: มุ่งมั่นตั้งใจความขยันเบสิกเลยเริ่มจากความขยันก่อนมันไม่เคยทำร้ายใครขยันไม่ว่าจะเป็นขยันการทำงานขยันที่จะเรียนรู้ขยันที่จะพัฒนาตัวเองขยันในการที่จะหาโอกาส
14: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
15: ไม่รู้เรื่อง
16: Thailand
17: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
18: Asia
19: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
20: ตัวแทนประเทศไทย
21: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
22: เพลงใหม
23: ่โชว์ใหม
24: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
25: 27กันยายนนี
26: ้6 โมงถึง 2 ทุ่ม
27: แล้วพบกันทางช่อง3
28: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
29: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
30: อยู่กับฉันที่นี่คืนนี้
31: เขาพาอยู่หรือเปล่า
32: แฟนสามีผัว
33: คุณมาทำอะไรที่นี
34: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
35: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
36: เข้าใจไหม
37: Please love รักได้ไหมสุข20:30 น.
38: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: ที่คุณให้เขาไปเป็นนายแบบนะเขาคือหม่อมหลวงจันทรากานต์ทัศนัย
1: ฉันเสียดายความรู้สึกดีๆที่ฉันมีกับคุณ
2: เฮ้ยน้องเข้าห้องน้ำผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่มันห้องน้ำผู้ชายนะครับ
3: คุณใส่อะไรลงไป
4: แค่ยาที่จะทำให้เราสนุกด้วยกัน
5: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตยานามเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
8: ช่วงแอบแทงข้างหลัง
9: สนับสนุนโดย
10: มาจิกกรีนแอคทีฟบูสเตอร
2: ์วิ่งห้องนอนคุณเรียบร้อยมากนะ
11: แม่บ้านค่ะ
12: ทำไปทำมานี่มันก็ใหญ่เหมือนกันนะดิม
13: ครับผม
12: ดูไปดูมายิ่งเดินยิ่งแบบเฮ้มันออกไปทางนั้น
13: ใช่
12: ทางนี้ได้มันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
13: ใช่
14: มันหลายมุมมันหลายมุม
12: ไอ้นี่ก็คือเตียงของดิมใช่ไหมฮะ
15: ไม่ใช่เตียงของลูกติดว้าว
16: เตียงของผมว่านอนกันยังไง
14: ก็คือลูกเล็กลูกเล็กก็นอนแม่เขาคนนี้แล้วลูกคนโตนอนของผมข้างบนกันอย่างนี้ต
16: อน
14: กลาง
16: วันก็จะนอน
11: ใช่ค่ะ
14: แม่ลูกลูกขวบเดียวเองคนนี้คนใหญ่ใช่ติดติดแม่ครับ
12: แต่ว่าความทุกข์ยากของกวางคืออะไรรู้ป่ะพอได้สามีเป็นนักร้องก
15: ็
12: คงจะแต่งเพลงให้กับเมียเนี่ยประมาณสัก
16: 15-20 เพลง
13: แน่นอน
16: ติดนะ
14: มีเพลงเดียวครับชื่อเพลงชื่อเพลงว่าพาเด็ดเกิล
13: พาเด็ดเกิล
15: โอ้ความในใจ
14: ลุ้นพาเด็ดเกิล
13: เราคิดว่าจะเป็นเพลงรักแบบโรแมนติก
14: ไม่มีครับคือขึ้นมาเลยคือเนื้อและคำแรกเลยความรักไม่มีเหตุผลไม่มีความเท่าเทียมใดๆต้องยอมรับเอาไว้ทุกอย่างไม่มีวันชนะต่อให้มีเหตุผลแค่ไหนก็ตามแต่แต่แต่แต่แต่แต่แต
16: ่
14: ไม่มีไม่มีเพลงหวานอะไรครับ สมัยนั้นเขายังไม่รู้จักผมนะจ๊ะว่าผมเป็นทัตตูคัลเลอร์แต่สมัยนั้นชอบวงนึงไปชอบวงฟลัววงอะไรบ้างไปทัตตูไม่เคยฟังไม่เคยรู้ว่าสาวจีจะไม่รู้แล้วผมเป็นดิมอะไรกันบ้าง
16: เขาเรียกว่าไลเตอร์สีตาสา
14: ใช่เขาเรียกว่า
15: ทัตตู
14: เขาเรียกว่าเป็นเอ้ยอันนี้ใช่เอคนหัวหมอหรือเปล่าเล่นเล่นเองเล่นเจ็บมากที่สุด
15: ห้องน้ำได้ยังไงได้ข่าวว่าโหเห็นบอกว่าทะเลาะกันเพราะเรื่องห้องน้ำเยอะมากเลยเนี่ยเหรอ
14: ใช่ครับ
11: ตอนแรกอะกวางให้พี่ดีมาอาบน้ำข้างล่างเพราะว่าไม่อยากใช้ห้องน้ำร่วมกัน
13: ทำไมอะ
15: ทำไมอะ
11: เพราะว่าพี่ดีมาแบบมันไม่รู้อะ
16: มันไม่รู้อะ
11: ใช
16: ่ไห
11: มไม่อยากใช้ต่อแต่ทีเนี้ยห้องข้างล่างก็คือเดี๋ยวไว้รับแขกแล้วเลย
13: ขอไปดูหน่อยดีกว่าวะ
15: โอ้ดีนี่
13: อะไรอะ
15: ด
13: ี
16: ส่ง
15: ไม่ได้เมียนี่พูดว่าไม่อยากใช้ต่ออ่ะเฮ้ยมันก็สะอาดมากมากเลยนะ
11: สะอาดเพราะว่าบางใช้ค่ะ
14: บางทีเราสมมติเรามาฉี่เรามาอะไรเงี้ยแบบว่าทำไมฝาไม่ยกขึ้นมันนั่นนี่ทำไมล้างไอ้แบบสมมติ
16: เ
14: ดี๋ยวเดี๋ยวลงไปหมดแล้วแบบว่าจะสักถมน้ำลายสักมุกอะไรเงี้ยแล้วทำไมทิชชู่ใช้แล้วมันอย่างเงี้ยตัดปัญหายางรังมาเลยคราวนี้ก็เอาไปเลย
15: ชอบอารมณ์กัน
16: ใช้ไหน
14: นะผมใช้ห้องข้างล่างห้องที่ห้องออฟฟิศมันจะมีห้องอาบน้ำอยู
16: ่โอ
15: ้
16: โห
15: ที่มีโอ่งเนี่ยโอ่งขาดแ
14: ค่ตัดก็เล่นน้ำคลองอยู่เลย
13: แล้วก็ไหลอาบข้างล่างแล้วก็เดินมาแต่งตัวข้างบน
14: ครับ
11: แต่ก่อนนะคะในแต่ก่อนก็คือพี่ดิมจะหยิบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงไปอาบน้ำข้างล่างแต่เดี๋ยวนี้ห้องข้างล่างก็ทำใหม่แล้วก็เผื่อแบบไปรับแขกเผื่อเพื่อนมานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้นอนห้องข้างล่างพี่ดิมก็ขึ้นแบบน้ำ
13: ให้เลยที่จะเป็นปัญหาหลายบ้านนะที่แบบว่าหัวฉี่เปิดโถไม่ยกฝาอะไรอย่างเงี้ย
12: หลังๆพี่อายุมากพี่หน้ามัน
13: นี่แต่นั่นคือดี
12: ใช่ๆ
13: นั่นคือดีแต่ว่าห้องน้ำนี่เราใช้กันทุกวันเนอะถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะครับไอ้พวกคราบสกปรกคราบดื้อๆเนี่ยเช่นคราบน้ำคราบสบู่พวกนี้มันล้างออกยากมาก
16: จริงคุณอายิ่งคนสวยๆแบบดิฉันเนี่ยที่ชอบสครับผิวแบบนี้นะห้องน้ำเนี่ยก็ต้องรับบทเป็นสปาไปด้วยใช่ไหมคราบห้องน้ำเนี่ยยิ่งหนัก
17: แต่จะให้ล้างห้องน้ำทุกวันนะคุณโอ๋มันไม่ไหวนะคุณโอ
16: ๋ใช่
17: เพราะว่าน้ำยาล้างห้องน้ำส่วนใหญ่เนี่ยมันจะฉุนมากแสบจมูกด้วยนะฮะบางทีก็แรงนะฮะกัดมือกัดพื้นห้องน้ำพังไปหมดเลย
13: แต่ตอนนี้เราหมดกังวลเรื่องเหล่านี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยมาให้ครับนี่อยู่นี่แล้วใหม่เลยนะครับน้ำยาล้างห้องน้ำ Magic Clean Active Booster ครับหนักทุก

0: ทีเดียวครับเพราะว่าเป็นสูตรไม่มีกรดไฮโดรคลอริกครับไม่กัดกร่อนพื้นผิวช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% เลยทีเดียวครับแถมมีให้เลือกถึง2กลิ่นเลยนะครับผมกลิ่นโอเชียนคูลและมินตี้คูลครับกลิ่นหอมสะอาดแบบเฟรชๆทั้ง2กลิ่นเลยครับ
1: น้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร์หนักทุกบทจบด้วยบูสเตอร์วันนี้มอบให้ดิมกับกวางไว้เลยครับ
0: ครับแฟนๆตีไทยครัวที่ดูอยู่ขณะนี้นะครับถ้าอยากลองรับมาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ไปใช้แบบฟรีๆครับสามารถสแกน QRโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับแล้วเข้าไปตอบคำถามง่ายๆได้เลยรีบๆกันหน่อยนะครับผม
2: ปกติแล้วใครจะเป็นคนล้างครับ
3: พี่ดิมค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ยตายแล้วพี่ดิมล้างห้องน้ำ
4: ห้องน้ำก็ไม่ได้ใช้
5: เธอกำลังจะพูดอะไรว่าใช้ก็ไม่ได้ใช้
4: ก็มาล้างแต่ไม่เป็นไรมาล้างง่ายเพราะมันมาจิกคลีนไงหนักทุกคนจบด้วยบูสเตอร์อยู่แล้วแค่นี้ดีว่า
1: แต่แอบรู้มาว่าจริงๆแล้วคุณแยกห้องนอนดิมไม่ได้นอนห้องนี้นะ
0: เฮ้ยแล้วที่คุยกันไปทั้งหมดแล้วตะเกีย
1: นี่ไง
5: ห้องน้ำก็โดนที่ใจ
1: ห้องนอนก็โดน
5: เออแกยังเป็นผัวอยู่หรือเปล่าม
2: ันจะเป็นบ้าอยู่หรือเปล่า
5: พอที่ไม่ไหวอะไรนะพอที่แม่ต้องไหลเองเนี่ยอยู่ไม่ไหว
2: ยังเป็นบ้าอยู่หรือเปล่าล่ะเนี่ยแล้วคุณไปนอนไหนวะดิมพาไปดูหน่อยดิ
6: เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู
1: ป้าป้า
6: โอเคโอเค
1: นี่เหรอ
6: นี่เป็นห้องนอน
0: อ๋อแต่ว่าต่อกันเลยใช่ไหม
6: ต่อกันครับอยู่หน้า
0: เลย
6: หน้าห้องนั่นแหละพี่วิลลี่เดินเข้ามาบอกนี่เหรอที่ไ
5: ม่หรอกครับไม่มีหมอนมีเหมือน
6: ผมเคลียร์หมอนไปห้องนู้นแล้วเดี๋ยวเผื่อจะไปนั่งคุยกันข้างในนี
1: ้เขาไปนั่งเหรอ
6: นี่ก็
1: ปับ
6: อันนี้ครับข้างไม่
5: เ
6: ห็
5: น
2: จะไปเคลียร์คุณเลยเหรอ
6: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลในการที่แยกออกมาแบบนี้เพราะอะไรคุณดิม
6: คือเริ่มจากว่าตอนแรกเนี่ยมีลูกเล็กครับแล้วคราวนี้เวลาผมกลับบ้านดึกเนี่ยแล้วหูเขาไวมากผมเปิดประตูนิดๆหน่อยๆก็แอ๊ะแล้วพอตื่นแล้วมันยุ่งยากเขาแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนนี้ก็ต้องแบบว่าเราเลี้ยงลูกแบบว่าให้กินนมแม่ไงสามชั่วโมงปั๊มทีเขาจะลูกไปลูกเข้าแล้วผมก็บางทีผมก็ตื่นง่ายอีก
2: งานเยอะลูกสองคุณมีการฝากลูกแล้วหนีไปเติมความหวานที่ไหนอะไรกันบ้างป่ะหรือมียังไงหรือใช้ตรงนี้เลยหรือตรงนี้เลย
0: เดี๋ยวไม่ต้องทำท่า
6: จริงๆก็ตรงนี้เลยนะครับพอจะมาดูห้องหน่อยห้องไฟไม่ค่อยติดเลยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็รู้ว่าไฟไม่ค่อยติดแต่ก็มาอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าซ่อมไฟเป็นหรอกแต่ก็มาแล้วไม่ประชุมไปบ้านเอ้ยเธอเดี๋ยวต้องประชุมผู้ปกครองแล้วมั้งบางทีมันนั่งฟังลูกมันนั่งฟังอยู่ไงเดี๋ยวต้องพอชุมผู้ปกครองเท่าไหร่แล
5: ้
6: ว
5: ใช่ว่าต้องมีคนรัก
1: เราพูดถึงเรื่องรักๆกันมาเอาเริ่มต้นดีกว่าว่าไปรักกันได้ยังไงไปเจอกันยังไงเนี่ยคู่เนี้ย
6: คือตอนนั้นน่ะผมมีแฟนคลับคนหนึ่งก็เป็นน้องชายนี่แหละครับก็เฮ้ยหาแฟนได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแบบผมโสดพอดีนั่งบอกเฮ้ยแต่ผมมีพี่รหัสอยู่คนหนึ่งเขาก็โสดอยู่เหมือนกันแล้วนัดมาคุยกันเลยเหมือนกับว่าบลายเดทอ
2: ่
6: ะ
2: ไม่เคยเจอกัน
6: ไม่เคยเจอกันมานั่งกันแล้วก็เราก็โอเคแล้วเราเอาหมาไปก่อนเอาหมาตัวเล็กเรามีหมาตัวเล็กไปผู้หญิงต้องชอบหมาเอาหมาไปก่อน
5: ชอบหมา
6: เอาหมาไปก่อนสุดท้ายเจ็ดหมาผมคือเห็นหมาแล้วก็โอ้ไม่ต้องหาเรื่องคุยกันนานผมก็มาก็ลองคบกันดูไม่ชอบค่อยเลิก
0: นี่ใจเหี้ยมมากเลย
5: ไม่เลยหมายถึงว่าเจอเขาครั้งแรกแล้วก็ชอบเขาเลยนะเพราะเขาสวยอย่างนี้
6: ใช่ครับก็ชอบแล้วก็จีบเลย
5: แล้วก็พูดอย่าง
6: น
5: ี้เลย
6: ใช่ก็ขอแฟนเลยเอาหน้าลองแฟนดูไม่ชอบก็เลิก
5: ไหวไหมเนี่ยกว้างรู้สึก
0: กว้างอะไรเนี่ย
3: กว้างก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยพี่ดิมพูดแบบนี้
5: เ
3: ลยแต่เพื่อนเขาก็แบบไม่ได้เชียร์ถ้ากองคบคนนี้กองเสียใจแน่นอน
5: ใช่เพื่อนเราบอก
3: ใช่แล้วก็ไปเล่าบอกว่าเนี่ยพี่ดิมบอกพูดบอกว่าลองคบกันดูก่อนก็ได้ถ้าไม่ชอบค่อยเลิกนี่ก็เลยพูดว่าไอ้นี่มันเป็นไข่วะ
0: มันต้องอย่างนี้ควักยังไงต่อ
6: เป็นปอนะสมมติเป็นวิลลี่แม่งทอดเหรอ
3: มันเป็นไข่วะมาพูดอย่างเงี้ยทำไมมันน่าจะ
6: คือความหมายของผมอะคือผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วถ้าคุณไม่ชอบ
5: มันไม่ใช่พูดวันแรกไง
6: แต่ก็พลังทำให้ดีที่สุดไงหมายถึงว่าแบบว่าคุณก็มีโอกาสแบบถ้าไม่ชอบก็บอกผมได้นะว่าไม่ชอบไม่ชอบนะไม่ชอบแบบนี้นะแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ขับรถไปหาบ้านอยู่นนทบุรีคนนี้เรียนลักกระบัง
5: เอาไว
6: ้ไกลๆ
0: ข้ามเมืองเลย
6: ใช่
3: ผมสามจังหวัดค่ะ
6: สามจังหวัดคือนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการอ่ะก็คือก็ไปหาก็ไปเราก็พยายามจะไปให้มากที่สุดแต่อย่างที่พี่โอ๋พูดอาจจะเรื่องคำพูดที่

0: ผิดไปหน่อย
1: ออ
0: หรือว่าใช้จังหวะนั้นแบบว่า
1: ในวันแรก
0: แล้วผมจีบผมก็มีเขาคนเดียวก็จีบอยู่คนเดียวจังหวะจะติดนี่แหละติดเพื่อผมพาไปลอยกระทงเลยพาไปลอยกระทงกลางลอยกระบังประกาศคนนี้จะขอจองแล้วอะไรเงี้ยอะไรกันเลย
2: นี่สวีนะ
0: แล้วก็เลย
2: มันดูดิมันดูแบบดิบๆก็จริงแต่มันคิด
0: แล้วคิดแล้ว
2: หยาดเลย
0: แล้วผมก็จะใช้วันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันครบรอบ
2: เพราะว่า
0: เพราะขอเขาเป็นแฟนวันลอยกระทง
1: แต่วันลอยกระทงทุกๆปีมันไม่ใช่วันแบบ
0: มันไม่ใช่วันเดียวกัน
1: เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นเวลาผมจำแค่วันลอยกระทง
3: เท่าไหร่ลอยกระทงก็คือผม
0: ไม่ได้ว่า12กันยา
2: ไม่ต้อง
0: เดี๋ยว
2: เพราะว่าพระจันทร์เต็มดวง
0: ใช
2: ่เราคือครบรอบ
0: เพนเดือน12เมื่อไหร่
2: เพนเดือน12
0: เราคือเป็นแฟนกัน
2: แต่วันมันไม่ตรงกัน
1: ใช่วันไม่ตรงกันอยู่แล้ว
0: ไม่สน
2: ไม่สน
3: ไอ้ดิไม่สน
1: ไม่ใช่ไม่สนแต่ว่าเธอจำไม่ได้ไง
0: จำได้ลอยกระทงไงจำไม่ได้ยังไงลอยกระทงไง
2: ใช้ชีวิตอยู่กับดวงจันทร
0: ์ทุกวันลอยกระทงเราจะไปลอยกระทงด้วยกันตลอดวันนั้นอ่ะเล่นที่ขอนแก่นพอดีก็เลยชวนเขาไปลอยกระทงแต่ว่าตอนนั้นซ้อนแผนกันเหมือนแล้วว่าจะขอเขาแต่งงานเลยไปขอแต่งงานมาลอยกระทงอีกเห็นไหมเขาก็เตรียมมาแล้วเอาแหละเราจะพูดอะไรบ้างเป็นแต่งงานกันนะเราคิดอย่างเงี้ยแต่งงานกันนะถึงวันจริงก็มาปั๊บปั๊บปั๊บคุกเข่าแล้ววันลอยกระทงอ่ะคนมันก็เยอะเข้าไปอีกไงมันไม่ได้แค่สองคนจน
1: แล้วประชาชนก็ต้องแน่นขนาด
0: ใช่แล้วก็บอกให้เพื่อนวงในวงก็มาเล่นกีตาร์โป่งให้หน่อยจังหวะนั้นแบบว่าจะมาร้องเพลงแล้วก็ขอกันไปเราก็เลยเตรียมมาแล้วแต่งงานกันแล้วนะคุกเข่าปุ๊บแล้วบอกว่าถามา
2: เสียงไม่ออก
0: อะไรนะแต่งงานกันนะลิ้นเปี้ยเลยอะดรีนาลีนมันฉีดเลยคนมันก็เยอะไง
2: ใช่
0: ร้องเพลงไม่เคยอายขนาดนี้อันนี้แบบฟิวมันตื่นเต้นมันแบบแต่งงานแล้วเธอขอพ่อเหรอขอแล้วโอเคก่อนแล้วไม่รู้แหละก่อนแล้ว
2: ไอ้คนที่พูดเก่งขนาดนี้พอถึงเวลาจริงๆที่มันแบบว่าสำคัญ
1: อ่
2: ะ
0: ใช่
4: รู้สึกว่าเขาว่าเป็นคนตลกนี่แต่จริงดูเหมือนเขาก็จริงจังนะใช่ไหม
1: ค่ะ
4: เขาไม่เหมือนพยายามเล่าทุกอย่างเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆเขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังนะ
1: ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหม
1: เป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
0: เมาไงเมาอย่างนั้น
4: ถ้าเมาสองทุ่มยังไงสี่ทุ่มก็ยังเมาอยู
0: ่ใช่ยังไงอะไร
1: เนาะจากวันนั้นแล้วมาเป็นชีวิตคู
2: ่
1: มันเปลี่ยนแปลงห้องน้ำข้างล่างเพื่อเมียเพื่อลูกนี่แบบโอ้โหซุปเปอร์แดนเลยนะเป็นที่หมอจะยอมหรอ
2: ยอมเสียหัว
0: ก็เนี่ยก็ต้องขอบคุณที่เขาให้เขาแบบมาดูแลครอบครัวเราหมายถึงว่าเราก็แบบเบาใจได้ตรงที่แบบว่าไม่มีอะไรเราก็สบายมีเขาจัดการให้เราได้หมด
4: คือเหลือมันหลังบ้านคอยดูแลทุกอย่าง
0: หลังบ้านใช่
4: ส่วนคุณก็ไปทำงานข้างนอก
0: ใช่พอเราก็
4: กลับมาแล้วก็อุ่นใจ
0: เขา
4: ก็ปลอดภัยอะไร
0: เขาจะแบบดูลูกพาไปโรงพยาบาลเรียนหากิจกรรมให้ทำวันไหนเราว่างเราก็ไปส่งวันไหนเราไม่ว่างก็ไม่ได้ทำวันไหนไม่ว่างเขาก็จะดูแลให้เราแต่ก็จะมีบ่นๆมีงอนๆกันบ้างแต่ว่าก็เราก็พูดให้เขาเข้าใจได้ว่าบางทีจะทำให้ดีที่สุดนะแต่อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับเหมือนวันแรกเลย
0: ครับผมแล้วดีขึ้นหรือยัง
2: กลับประคับประคองกันไปแล้วกัน
0: เป
2: ็นกำลังใจให้
0: เป็นกำลังใจให้
4: แล้วมาบ้านนี้มีความสุขจริงๆเลยเทปนี้มีแต่เสียงหัวเราะนะ
3: ตั้งแต่เด็กแรก
4: ทีมงานที่หัวเราะกันคิกคักคิกคักสนุกมาก
3: นี่จบรายการแล้วเหรอ
2: จบแล้ว
3: ตายแล้ว
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: และคุณกวางครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวรอบ้านจับเช็คเสร็จดีๆขอเดี๋ยวมาอีกรอบ
2: ได้ครับ
0: ได
2: ้
0: ครับ
2: เจอคุณแล้วตลกทุกที
4: สนุกมากอ่ะไม่ได้ถามอะไรเลยนั่งหัวเราะอีกเดียวติดตามรายการของเราได้ใหม่เนาะ
2: ครับ
4: ทุกๆวันอาทิตย์ใช่ไหม
2: จ้า4รายการ15นาทีครับผม
4: เช้า
1: คืออะไร
2: ทุกวันอาทิตย์14รายการ15นาทีนะครับถ้าดูทีวีกด
3: 33
2: ถ้าดูออนไลน์กด
3: 3 plus
2: แล้วถ้าดู YouTube ล่ะ
3: รอจี
5: โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ของผมในวันนี้เริ่มต้นด้วยแน่นอนมี2คนที่มาซึ่งเกะกะ
2: มา
0: ทำไม
2: อ่ะมีหนูกับพี่อ้ออยู่เนี่ยก็บอกว่าดูเกะกะสายตาดูรกศัตรู
0: ใช่ภาระเป็นภาระ
2: เป็นภาระลองคิดดูนะว่าถ้าไม่มีหนูไม่มีพี่อ้ออยู่คนเดียวไม่เหงาหร
0: อบอกตรงๆนะลูก
2: ครับ
0: เลือกเหงาดีกว่า
3: ไม่แต่ถ้าไม่มีพวกผมอาจจะสบายมากขึ้นมันจะไม่ดีนะ
2: แล้วคิดดูใช้ชีวิตได้เหรอ
0: ระยะหลังหมอบอกว่าให้ลดความดันลงไปก็อยากจะลดความดันลงไปแล้วมาพบความจริงว่าความดันของทั้งหมดที่มี
2: เป็นไงฮะ
0: แก2คนนั่นแหละท่านผู้ชมครับช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณ
2: ตีดอกสดาว
3: คือวันนี้พี่ตีมาในนามของร้านเนื้อบุญทองซึ่งเป็นแบบเนื้อที่เป็นเอาเนื้อโคขุนนะครับมาทำเป็นเสียบไม้เดี๋ยวผมจะกินเผื่อแล้วเดี๋ยวผมจะถามให้ทั้งหมด
0: ไม่ใช่แค่โคขุนอย่างเดียวนี่รู้ดูก็ดูไม่จบเขาเอาเนื้อลิปอายมาด้วย
2: ใช่
0: เดี๋ยวทำไปเล่นกับตีดอกสดาวนะ
2: บอกอย่าไม่ต้องอายคนกันเองจะอายทำไมอ่ะ
0: ความดัน
2: เดี๋ยวอะไรบอกลิปไอไ
0: อเพื่อ
3: ลิปไอไม่เป็นชื่
2: อ
3: เ
2: นื้อ
0: ไม่ใช่ไอตรงไอแก่อย่าพลาดนะครับส่วนในช่วงทอล์คโชว์ผมดีใจจริงๆครับมาคนเดียว
3: โอ
2: ้เอาทำไมอะครับ
0: มาคนเดียว
2: ทำไมอีกคนไม่มาม
0: ันไม่มา
2: ดีแล้ว
0: ทับทิมครับ
3: โอ้น้องทับทิม
0: น้องทับทิมอัญญรินมารายการผมรู้จะต้องเรียกด็อกเตอร์อัญญรินถึงจะถูกนะทับทิมนี่เก่งครบถ้วนทุกอย่างเลยนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการมาเรียนก็ได้ด็อกเตอร์
3: เรียนก็ได้ด็อกเตอร์ปริญญาตรี2ใบปริญญาโทต่อปริญญาเอก
0: โอ้โหแล้วทำเพลงก็ทำทั้งไทยก็ได้เพลงมาลายูก็ได
3: ้
0: เล่นละครก็ไม่ต้องพูดพิธีกรก็เก่ง
3: แนวคิดมีเหตุผล
0: หมดเลยตกม้าตายเรื่องนี
3: ้มีความเข้าใจมีความเข้าใจ
2: ความรักครับมันไม่มีขอบเขตครับ
0: คุณมันเข้ากับเพลงนี้เล
2: ย
0: ความ
2: ไม่เอาเพลง
3: โอ้แต่น้องเขาเป็นตัวอย่าง
0: วันนี้ถ้าทีมมาวันนี้ถ้าทีมมาในรายการแล้วจะเห็นนะจริงๆคนเราไม่ต้องเข่งตั้งแต่เกิดไม่ต้องมีโกตั้งแต่เกิดด้วยผมพูดไม่รู้กี่ทีแล้วบางคนบอกฉันเป็นคนไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีโกทับทีมก็ไม่เคยมีแล้วเก่งตั้งแต่เกิดมาขอโทษตอนเรียนอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ห้องที่เด็กเรียนไม่เก่งด้วยย้ายจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งเลยด้วยคนเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรแต่วันมันจะมีต้องมีไง
3: ต้องมีแล้ววันที่เขาไม่มีเขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีแล้วอยู่ที่รายการเรา
2: เข้าใจไหมเข้าใจไห
3: มคม
0: ไม่ใช่เนี่ยโง
2: ่
0: ไม่รู้
2: เข้าใจไหม
0: คมไม่รู้เรื่อง
2: หนูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนก
0: ัน ไม่ทันจริงๆ
2: หนูก็ไม่ทัน
3: ไม่หมายถึงว่าวันที่เขาจำเป็นจะต้องมี
0: สิ่ง
3: เหล่านี้เขามีโกขึ้นมา
0: ไม่ใช่เชื่อเถอะ
3: เขาทำโก
0: ไม่เชื่อผมเถอะมันจะยิ่งขมยิ่งขึ้นถ้าคุณหยุดซะถ้าคุณหยุดมันซะเดี๋ยวนี้
3: มันต้องมี
0: ไม่ต้องเลย
3: อ๋อครับผม
0: เดี๋ยวมาดูในช่วงทอล์คโชว์พบกับทัพทีมดีกว่ากินยาบ้างเถอะ
3: เชื่ออาเถอะ
0: กินยา
3: โอเคโอเคครับ
0: ท่านผู้ชมครับ
3: อย่าลืม
0: อย่าพลาดน้องทัพทีม
3: ครับ
0: ถ้ามันมีมันต้องไม่ใช่นะ
2: ติด
0: ละอย่าพลาดถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขา
4: ไม่รู้เรื่อง
5: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: บุกเส้นทางลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี
10: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
12: ์คุณเป็นนักแสดงได้เพราะการดูดวง
13: คิดว่าในชีวิตนี้ไม่เล่นละครเด็ดขาดงั้นถามหมอดูเลยว่าถ้าหมอดูบอกว่าเล่นละครได้เดี๋ยวจะเล่นให้แล้วหลังจากที่ผมเข้าช่อง3มาเนี่ยผมได้เป็นตำรวจเยอะมากจนมีเรื่องคุณพี่เจ้าขาครับได้เล่นพีเรียดย้อนเวลาย้อนกลับเป็นตำรวจอีก
14: ลองจับมือต้นหอมดิ
15: เดชั่นเลยนะแบบคว้ามือเขาขอแต่งงานเลยนี่ขอมือหมาเหรอ
16: หอมกระหอยช
17: ่อผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนไหมคะ
18: ไม่มันเลยพี่ต้องตายกันไปคัก
17: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
19: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอ๊คเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
1: 2หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ฝัน
21: แม่หญิงเข้ามาได้ยังไง
22: ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
23: ปีนี้มันพุทธศักราชที่เท่าไหร
24: ่พุทธศักราช2487
23: นี่ฉันย้อนเวลามาที่เวียงขินได้จริงๆหรอ
25: ผมอนุญาตให้หลาวเปิงเนี่ยเป็นพระเอกในฝันของแพรก็ได้เพราะว่าพระเอกในชีวิตจริงของแพรเนี่ยก็คือผม
1: ตอนดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทอนจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม17กันยายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: ครัวคุณต่อยยกทัพ
27: บุกเส้นทางลำปาง
28: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
29: 18-24 กันยายนนี
30: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
31: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
32: แม่ลูกกินข้าว
31: ผลประมาณวันแม
33: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
30: ครัวคุณต่อยยกทัพ
27: บุกเส้นทางลำปาง
28: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
29: 18-24 กันยายนนี
30: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
34: ก็เราคุณผู้ชมก็ถึงช่วงที่มึงมองนะครับวันนี้ครับเราได้ตัวมาแล้วครับเนื้อย่างที่คนพูดถึงมากที่สุดตอนนี้นี่คือเนื้อบุญทองครับเนื้อบุญทองเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับเป็นเนื้อที่ใช้ส่วนของริบอายนะเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาเลยนะเป็นเนื้อริบอายนะคือเป็นเนื้อที่แบบว่ามีความนุ่มมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโคขุนธรรมดาเอ้ยพี่ครับเอาผมเปิดรายการแล้วพี่ผมคุยโอ้
35: สวัสดีคุณผู้ชมครับพี่ตีสวัสดีครับ
36: สวัสดีครับสวัสดีครับ
34: แล้ววันนี้เราอยู่กับพี่ตี
35: ดอกดาว
34: พี่ตี
36: สวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่โก
35: ก็ไม่เจอกันนานพี่น้องไม่เจอกันนาน
34: โอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมรันมิกยาวเลยอะคลิปโลตลอดเลยเนี่ย
35: โอเคงั้นโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ
34: สวัสดีครับ
36: ขอบคุณครับโอ้ยอะไรกันรีบไปไหนล่ะนี่คุณอ๋อเขายังไม่ได้กินของผมเลย
34: พี่ตีผมถามหน่อย
36: ครับ
34: เมื่อกี้อ๋อบอกคุณผู้ชมไปว่าเนื้อเนี่ยมีส่วนที่เป็นริบอายแล้วก็มีส่วนที่เป็นโคขุน
36: ครับผมริบอายเนี่ยจะเป็นเนื้อสันส่วนในตรงซี่โครงไอ้โคขุนนี่จะเป็นเนื้อส่วนนอก
34: ตัวริบอายคืนนี
36: ้ครับผม
34: เดี๋ยวขอให้ดูนะเขาเรียงชิ้นไม้ในแบบในแบบเนื้อบุญทองเนี่ยคือเขาจะเรียงเหมือนหมูปิ้งเลยนะเป็นเนื้อ
36: เป็นมันบางคนเบียดเบียดนะเบียดเบียดกันมันมีมันแทรกเข้ามาซื้อต่างหากเลยนะมีนะคนเบียดเบียดมันแทรกเข้ามา
34: พี่เอาเกล็ดไม้ครับ
35: มันแทรกอันนี
34: ้เขาขายยังไง
36: ไม้ละ15บาท
34: อันนี้เหรอ
36: 7ไม้ร้อยที่ผมขายนะแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อไม้ละร้อยก็ได้เดี๋ยวผมแถมให้6ไม
35: ้อย่างนั้นดี
34: อันนี้เป็นส่วนลิปอาย
36: ลิปอาย
34: อ๋อเอาโคขุนมาเทียบหน่อยได้ไหม
36: นี่อันนี้โคขุนนี่
34: เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันมีความต่างอยู่นะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าลิปอายเนี่ยสีมันจะอ่อนหน่อยถูกไหม
36: ใช่เพราะว่ามันไม่ได้หมักมันเป็นเนื้อธรรมชาติเลยแบบสดๆธรรมชาติมันจะหวานเนื้อธรรมชาติโดยเฉพาะเลยริบอาย
34: อ๋อริบอายจะใช้รสชาติเขาเลยส่วนอันนี้
36: จะหมักครับ
34: โคขัน
36: โคขุน
34: โคขุนเนื้อโคข
36: ุ
34: น
36: ไม่ใช่ไก่โคขันโคขุน
34: โคขุนอันนี้จะมีการหมักเข้ามาม
36: ีหมักเด็กกินได้ครับไม่เผ็ด
34: ผู้ใหญ
36: ่ผู้ใหญ่ก็กินดีไม่เผ็ดไม่หวานนี่กินแล้วน้ำเก๊กหัวด้วยนะโอ้โห
35: อันนี้คือหนูกินไปแล้วสองไม
36: ้
35: ซึ่งแบบว่ามัน
36: เดี๋ยวมันไม่สองนะดูดินะมันไม่สอง
34: คุณโก้ทำไมคุณกินอย่าง
36: น
34: ี
35: ้โตหนูนับผิดไอ้นี
36: ่
35: นับผิดเนี่ยฮะ
36: อันนี้เป็นไง
34: โคขุนเป็นไงพี่
35: อีกแบบนึงเยอะ
34: เหรอ
35: ได้ฟิลลิ่งอีกแบบนึงเนี
34: ่ยอันนี้โคขุนนะอันนี้สีจะเข้มกว่าหน่อย
36: แต่บางคนเขาเข้ามาเนื้อมันจะเหนียวไหมมันจะสาบไหมผมบอกเลยว่าเนื้อบุญทองของผมนี่ไม่เหนียวไม่สาบถ้าเกิดใครกินแล้วเหนียวมาถุยใส่หน้าผมได้เลย
34: เดี๋ยวผมลองดูนะพี
36: ่แต่พอผมหลบมาหลายคนแล้วนะใคร
35: ไม่
36: หรอก
35: ทำไมล่ะ
34: วันนี้กินแล้ว
35: ตีไม่เหนียว
36: ล้อเล่น
35: ถ้าคนชอบกินเนื้ออย่างหนูพี่อ๋อ
34: โห
35: คุณยมอันนี้คือสวรรค์เลยถามจริงพี่ตีกินเนื้อไหม
36: ไม่กินตอนแรกที่ว่าไอติมทอดมาขายตอนนี้เขาเริ่มมีงานขายกันเยอะเราจะขายอะไรดีวะจะทำอะไรกันดีวะอะไรเงี้ยจะขายไอ้นู่นขายไอ้นี่มันก็ไม่ใช่ที่บ้านก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราขายเนื้อไหมพี่ไม่กินเนื้อเราขายเนื้อไหม
34: ฮะเดี๋ยวดิมันมีแต่ว่าเรากินอันนี้เราชอบอันนี้เราต้องขายอันนี
36: ้
34: แต่นี่คือเฮ้ยพี่ไม่กินเนื้อพี่ขายเนื้อไหม
36: แต่เห็น

0: คนเขากินเนื้อกันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นเนื้ออะไรที
1: ่
0: แบบแพงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ก็เลยเอาขายเนื้อดีกว่าเราไม่กินเนื้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาหมักสูตรแล้วไปให้เขาชิ
1: ม
0: ให้ใส่เนื้อชิมคนที่ชิมเป็นไงโอ๊ยอันนี้ไม่ได้อันนี้มันจะดูเหนียวมันสาบไม่เอาตัดไปแล้วอันนี้อันนี้ก็มันยังแบบมีเหนียวๆบ้
1: าง
0: แล้วตัวนี้แบบดีนุ่มไม่เหนียวลงตัวทุกคนที่เป็นสายเนื้อกิน
2: อ๋อหมายถึงว่าพี่มีการทดสอบก่อนว่าจะเอารสประมาณนี้แหละ
1: ให้คนที่เขากิน
2: ให้คนที่เขากินเนื้อเพราะฉะนั้นคนที่กินเนื้อก็จะมีลิ้นที่มีลิ้นรสเนื้อแหละในการชิมทั้งหมดเพื่อให้ตลาดมันกว้างแล้วได้รสชาติอย่างที่พี่ต้องการด้วย
0: ใช่แล้วทุกคนบอกโอเค
1: นานไหมพี่กว่าจะออกมาเป็น
0: ทำตัวเนี้ยเหรอไม่นานเอามาย่างเอามาชิมเอามาเฮ้ยลงตัวปุ๊บเราทำเลยทำขายแล้วก็มานั่งคิดชื่ออะไรดีวะจะขายเนื้อเป็นเนื้อโคขุนเนื้อไม่ได้ก็เลยใช้เป็นเนื้อบุญทองคือชื่อเราเองชื่อบุญทองก็เลยใช้ไปแล้วเนื้อบุญทอง
2: ฟีดแบ็กเป็นไงพี
0: ่ดีครับคือซื้อแล้วมาซ้ำ
2: หมายถึงมาซ้ำเนื้อหรือซ้ำพี
0: ่มาซื้อเนื้อซ้ำ
2: อ๋อ
0: บางคนเดินบางคนเดินกลับไปปุ๊บมาอีกแล้วมาสามสี่คน
2: มาซ้ำเนื้อ
0: พี่ไม่ได้ถอนตังค์ผมเมื่อกี
1: ้700มีไหมบางคนบอกว่าซื้อ3ไม้ก่อนแล้วเดินไปพี่ผมเอาตังค์คืนแล้วผมซื้ออีก4ไม้เป็นไ
2: รดูเล
0: ยไม่มีแต่ว่าขอซื้อไม้ก่อนได้ไหมแล้วเขาก็เดินกินไปเขาก็ไปสักพักกลับมาปุ๊บเอา7ไม้ฝรั่งกินบอกโอ้ว้าวฝรั่งกินคนจีนกินบอกอย่างนี้เลยครับ
1: บ
2: อกคนจีนพูดไทย
0: จีนมันไม่ได้พูดไทยแต่ว่าถุยเขาบอกอร่อย
2: อ๋อเป็นคนจีนกินแล้วเขายกนิ้วอย่าง
0: น
2: ี้อ๋อผมนึกว่าคนจีนกินปุ๊บแล้วคนจีนพูดไทยเลยอย่างนี
0: ้พ่อนี
2: ่พี่ตีแล้วไอติมพี่ยังทำอยู่ไหมคร
0: ับ ทำอยู่ครับแต่ส่งเฉพาะลูกค้าแต่ไม่ได้ออกตามงาน
1: อ๋อ
2: ไอติมทอด
0: ไอติมทอด
2: อันนี้อร่อยมาก
0: อร่อยมากออกตะไวไลท์โชว์นี่กระจายเลย
1: ใช่ยังไงเล่าให้ฟัง
0: ขายดีมากขายดี
1: บ๊อบดียังไง
0: คือเราแบบมารายการเราก็ให้เบอร์ไว้ถ้าเกิดใครสนใจแฟนชายโทรได้เลยพอออกรายการปุ๊บมาเลยโทรเลย
2: อ๋อคนโทรมาเลย
0: เราก็ขายของเสร็จปุ๊บโทรเลย2เครื่องอีกคนก็รับอีกคนก็รับจดจากพระประแดงถึงรามอินทาร ับอยู่ตลอดทางกลับไปถึงบ้านเปิดประตูไม่ไหวแล้วเว้ยวางโทรศัพท์สไลด์ไปนู่นเลยโทรศัพท์ไป
1: เห
0: นื่อยโทรศัพท์ไปหยุดปุ๊บเสียงดังกริ๊งอีกทีโอ้โหเฮ้ยมันอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมันได้ผลมากเลย20ปีแล้วนะไอติมทอด
2: ก็ยังทำอยู
0: ่ยังทำอยู่
1: อย่างที่บอกว่าเราเอาพี่ตีมาออกเนี่ยไม่ใช่คุณชมเอ้ยพี่ตีเป็นตลกไอ้ก้องเป็นตลกเอาพี่เอ
2: ารู้จักกัน
1: รายการนี้กับรายการฮูต่อยคือถ้าเราอร่อยเราพร้อมจะนำเสนออนาคตมีจะแบบเพิ่มรสชาติพี่ตี
0: ไม่เพิ่มเอา2อย่างเนี่ยแค่นี้ก็เสียงแห้งแล้วมันต่างกันยังไงอ
1: ่
0: ะอ๋ออันนี้เป็นลิปอายเนื้อติดมันจะหวานเนื้อธรรมชาติครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นผลโคขุนจะเนื้อหมักเจ็ดไม้ร้อยครับเขาก็ซื้อไปเฉพาะอีกคนมาแล้ว
1: มันต่างกันยังไง
0: อันนี้เป็นเนื้อนิบอายเนื้อติดมันหวานเนื้อธรรมชาติอันนี้โคขุนหมักครับเจ็ดไม้ร้อยครับมันก็มาขายยังไงเจ็ดไม้ร้อยครับแล้วมันคืออะไรผมต้องพูดอย่างเงี้ยทั้งวัน
2: แล้วเขาซื้อไหม
0: เขาซื
1: ้อ
0: มีป้ายตั้งไว้ด้วยแต่เขาไม่เขาต้องการถาม
1: เขาอยากถาม
0: เขียนไว้ไม้ละ15บาทเจ็ดไม้ร้อยบางคนเดินมาเลยเอา15ไม้แล้วจ่ายตังค์มา100นึงอ้าวพี่15มันไม่ใช่100นะก็นี่ไงนี่ไงเนี่ยมัน15 10อ๋อ15บาทนี่หว่ามีเขาจะมีแบบเนี้ย
1: ตอนนี้มีแฟรนไชส์ไหมพี่ตี
0: ไม่มีครับเป็นของเราอย่างเดียวใครจะกินก็มาเจอกับเราได้เลยเนื้อบุญทอง
2: ถ้ากับว่าเวลาออกงานแฟร์ทั้งหมดก็คือพี่ตีจะเป็นขายเอง
0: ไปครับ
2: แล้วก็จะเจอเนื้อบุญทองตามงานแฟร์ต่างๆสมมติถ้าเราสั่งเราอยากอย่างเงี้ยพี่เราไม่ได้มีโอกาสไปงานแฟร์แต่เราอยากสั่งแบบยังไม่ปิ้งอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ย่าง
2: ยังไม่ย่างอ่ะหนูเราไปทำให้ลูกกินในวันอื่นๆเงี้ย
0: เป็นแพ็คมี
2: อ๋อเหรอ
0: เขาไปที่เพจเนื้อบุญทองแล้วก็ไอศกรีมทอดตีดอกเสดา
2: ไม้หนึ่งพี่ขายไหม
0: ไอ้นี่มันแทงเข้าไหม
1: เข้าแต่ว่าอย่าไปแทงพี่เปลืองเสดายไม้
0: ใช่ไอ้นี่ไม้ผมอร่อยมากจริงโยนทิ้งปวกยังกินหมดเลย
1: ปวกมันกินไม้อยู่แล้ว
0: กินอยู่แล้ว
2: ก็เท่ากับว่าแบบแช่แข็งไปเพื่อไปทำเอง
0: แช่แข็งได้เลยเอาไปปาร์ตี้อะไรไปย่างกินกันได้เลย
2: โอเคโอเค
0: มีเข้าไปที่เพจเนื้อบุญทอง
1: สมมติหนูเลี้ยงบริษัทบอลไม่เอาต่อยอะพี่ตี
2: พี่เปียพล
1: มาย่างให้กินหน่อยได้ไหมหนูตังเนื้อของพี่เนี่ย
0: มันก็ต้องมีสัก 2,000 ไม้
1: ก็สี่ไม้ได้ไหมสี่ไม้พูดถึง
0: ไอ้นี่ไม้เดียวผมยังว่าไอ้สี่ไม้นี่จะโกรธน้อยหน่อยไอ้นี่ยังสี่ไม้ไอ้นี่ไม้เดียว
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าอยากได้รสชาติแบบนี้แบบที่เรากินคือสรุปความนะครับริบอายเนี่ยมันมีความนุ่มของมันในตัว
1: แล้
2: ว
1: มันเนื้อ
2: คนที่ชอบมันจะมีรสชาติของเนื้ออยู
0: ่
2: แล้วมันจะมีความหวานมันที่ใช้วางไว้ตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีจังหวะของการเคี้ยวนะเพราะว่าพอเคี้ยวเสร็จปุ๊บมันจะมีความนุ่มและหอมขึ้นมาพอคุณกลับมากินเนื้อเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มและอร่อยขึ้นมา
1: การันตีว่าเนื้อของพี่ตีนะคะเนื้อย่าง
2: เฮ้ยพี่ตี
1: อร่อยจริงๆนะฮะดูนี่หนูกับพี่อ้อนี่ซัดนุ่มหนับ

0: นี่ไม่ได้กินเอาใจนะ
1: เอาเราชอบก่อนนะเราชอบลิปอาย
2: อ
1: ันนี้มันจะเข้มไปหน่อย
0: อ่ะใช่
1: แต่อันเนี้ยถ้าเอาไปกินกับข้าวอ่ะ the best
0: the best มีข้าวเหนียวนะถ้ามีข้าวเหนียวหรือว่ากินแกล้มกับอะไรเนี่ยอร่อยแต่ว่าก
1: ินกับข้าวสวยก็ได
2: ้ก็ได้ร้านผมไม่มีข้าวเหนียวนะ
1: เพราะอันนี้เออ
0: เอาทำไมอ่ะ
1: แล้วเวลาคนซื้อจะทำไงอ่ะ
2: เออพี่ครับผมทำไปเอาข้าวเหนียวไหมครับไม่เอาแต่พอเวลาผมไม่มีข้าวเหนียวปุ๊บมีข้าวเหนียวไหมครับผมก็เลยอ่ะงั้นคนละครึ่งทางนะครับผมจะซื้อเนื้อผมก
0: ็ไปเหนียว
2: ไปร้านนู้นบางคนเอามาฝากขายเลยข้าวเหนียว
0: เหรอเออน่ารักดี
1: คุณผู้ชมลองดูนะเอาว่าคืนนี้ในฐานะพูดในฐานะพ่อคนอ่ะอันเนี้ยสำหรับลูกๆอ่ะโอเคมากเลยนะ
2: กินได้
1: เขาได้กินโปรตีนที่ดีแล้วก็เอาวางบนข้าวให้เขากินแล้วมีผักอีกนิดนึงเนี่ยผมว่ามันสมบูรณ์แบบมากเพราะว่าเนื้อมันมีความหวานและนุ่มส่วนอันนี้ก็จะสำหรับคุณพ่อหน่อยมันจะมีความเข้มๆแล้วมันจะรสชาติน
2: ี่พ่อก็ตัวชอบเลยนะฮะลิปอายเนี่ยผู้ใหญ่ตัวชอบเลยครับถ้ามีปุ๊บหมดทันทีหมดก่อนด้วย
1: ทำไมพี่ต้องอายด้วยผมไม่เห็นเพิ่งต้องอายเลย
2: ลิปอายไม่ใช่พี่อาย
0: ฝากดีกว่าฮะท่านี
2: ้ก็คือฝาก
1: ขอฝากไปเลยเหรอ
2: ขอฝากเนื้อบุญทองด้วยฮะใบตีดอกสะเดานะฮะไปเจอตามงานไหนมุ่งเข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปซื้อเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังใส่เนื้อไม่ผิดหวังอร่อยต้องซ้ำ
0: อร่อยต้องสามใครสนใจนะครับอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปในเพจได้
2: เพจเนื้อบุญทอง
0: เนื้อบุญทอง
2: แล้วก็ไอศกรีมทอดตีดอกสะเดา
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ตีดอกสะเดามากมาก
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับขอบคุณที
2: ่
0: มีธุรกิจใหม่ๆก็นึกถึงพวกเรานึกถึงน้อง
2: ก็ต้องขอบคุณทางรายการด้วยครับที่ให้มาออกที่มันจะได้ต่อยอดไปได้อีกครับ
0: ยินดีครับยินดีมากๆครับช่วงนี้พัก
1: ครับ
0: พักพี่พักก่อนได้ไหมผักกินไหมพักกินไหมพี่อ่ะไม่ไหวแล้วนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: อร่อย
0: อร่อยจริง
3: สองมหาลัยพร้อมๆกันในปริญญาตรีของคณะด้วยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ที่แตกต่าง
4: อาต่อยอาจจะเห็นว่าเราเรียนแตกต่างทำไมหลายคนว่าทำไมเราทำงานในวงการแล้วทำไมไม่เลือกเรียนนิเทศถ้าทีมคิดว่าเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเราได้อยู่แล้ว
3: ถือว่าเรียนแล้ว
4: ใช่เราไม่จำเป็นต้องไปเข้าเรียนมหาลัยในเรื่องที่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราไปเรียนอะไรที่เราไม่รู้ดีกว่า
3: เท่ากับเราได้3คณะเลย
4: ใช่ค่ะ
5: เทมเพ
6: รา
5: คิส
6: ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอน
7: ตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
8: ไม่ต้องเขย่าย
9: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ด
10: เป็นฉลากคนใช้ยา
11: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
12: ใหม่เพลย์ฟูลได้ทุกวันกับนิวฟีเจอร์New Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล
13: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
0: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
13: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: มีเพลงอะไรที่แบบว่าพอร้องไปแล้วเนี่ยต้องรู้เลยว่าเพลงของคุณรุ่งได้ดีแพ่งผ่องใส
15: เอาความคุ้นเคยไปที่แม่โคมหลานย่าโมคนหน้าเดิมโจโจซาน
14: โจโจซาน
15: นักรบชายแดนก็ยังมีอีกหลายเพลง
16: พี่อยากเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง
17: ภาพยนตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
18: ์ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
19: ยังไง
18: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
19: นอน
18: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
5: ฮะนอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
19: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
4: นนท์เป็นคนที่ผมแคร์
7: ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
18: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
19: พี่ขอเวลาหน่อย
18: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
4: ่นนท์รักพี่นะ
0: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4ตุลาคม

0: ทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี่
3: เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
7: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
6: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
7: ่เบรกกิ้งโซดาม
8: ิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มี
10: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
11: เสนอโดย Yamaha PG1

0: ท่านผู้ชมครับทับทิมครับอัญญรินทร์ธีราธนันพัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะต่อยสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับที่เกียรติกับรายการเราอีกครั้งนึง
1: ก็ขอบคุณอาต่อยด้วยค่ะที่ให้หนูมาร้องเพลงในรายการ
0: โอ้โหคุณ ผมก็ได้ยินมาเยอะได้ยินเขาพูดได้ยินเขาอะไรกันมาเยอะแต่ว่าพอร้องเพลงอย่างนี้ออกมาแล้วขอโทษไม่ใช่เพลงภาษาไทยด้วยนะฮะ
1: เป็นเพลงภาษามลายูแล้วก็มีผสมคำไทยง่ายๆเข้าไปนิดหน่อยค่ะ
0: ใช่คุณพูดมันจะรู้ไอ้มาลายูเป็นเหรอครับ
1: เรียนค่ะต่อยตอนแรกอะคือเริ่มจากศูนย์เลยสกิลจากศูนย์ไม่รู้เลยจริงๆแล้วก็ไปเรียนรู้เข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนภาษามาประมาณ6เดือ นสำหรับซิงเกิลนี้โดย
0: สำหรับอันนี้โดยเฉพาะเลยเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับ
1: ชื่อเพลงเสียปั๊กกับดิสอิตตูค่ะ
0: โอ้โหนี่ผมก็ไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับมันแปลว่าอะไรครับเสียปั
1: ๊กแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเสียปะหมายถึงแบบว่าเอ๊ะใครอะไรเงี้ยค่ะการดิสเหมือนผู้หญิงแล้วก็อีตู่คนนั้น
0: หมายความว่าในเพลงก็ถามผู้ชายของเราว่าคนนั้นใคร
1: ใช
0: ่ค่ะใช
1: ่ไ
0: หมใช่อ๋อเหรออ๋อแสดงว่าตอนนี้ความรู้สึกของความรักความรู้สึกความหึงหวงความรู้สึกการหวงกันเลยเขาก็เหมือนกับเราเหมือนกันปกติเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับ
1: ทั่วไปค่ะ
0: ใช่ไหมครับทำไมถึงไปร้องเพลงอ่ะ
1: จริงทัททิมก็คิดว่ามันเป็นงานที่ทัททิมสนใจอีกงานหนึ่งนะคะก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนหน้านี้มีโอกาสได้แค่ร้องเพลงประกอบละครมาเรื่อยๆแล้วก็แฟนๆนะคะเห็นว่าทัททิมร้องเพลงบ่อยมากแต่จะเป็นเพลงประกอบละครซะส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าทำไมทัททิมไม่มีซิงเกิลของตัวเองสักทีอยากจะให้มีซิงเกิลและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทัททิมเป็นนักแสดงอิสระพอดีอะค่ะก็โอกาสหลายๆที่ก็เข้ามาก็เคยมีโอกาสแบบทำเพลงฟีเจอริงด้วยแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีงานทั้งต่างประเทศอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์มาเลติดต่อเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆก็จะมีทางมาเลเนี่ยค่ะที่คุยในเรื่องของโปรเจกต์เพลงแล้วก็ช่วงนั้นจริงๆอะก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาเป็นศิลปินที่ดูซ่า MVM นะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยว่าเราจะทำเพลงที่เป็นเหมือนแบบฟีเจอริงอีกสักหนึ่งเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังอยู่ในช่วงพูดคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าทุกอย่างมันลงตัวที่มาเลก็เลยตัดสินใจไปเซ็นสัญญาที่นั่นใช่จริงๆอันนี้เป็นซิงเกิลที่2ค่ะซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลที่2เมื่อปีที่แล้วออกมา1ซิงเกิลชื่อเพลงบัลเลอร์บัลเลอร์
0: เพราะตอนนั้นตอนที่มาแล้วผมคุยกับไทยไทยก็มานั่งพรีเซนต์เรื่องคุณก็เก่งนะเขายังคนถามจริงๆเคยร้องเพลงเขาฟังบ้างป่ะอยู่กันเนี่ยหมายความว่าเราอยู่กันแล้วก็ร้องเพลง
1: คาราโอเกะมากกว่าค่ะ
0: อ๋อร้องคาราโอเกะ
1: เพราะว่าพี่ไทยก็เป็นคนแบบว่าชอบร้องเพลง
0: แต่ร้องไม่เพราะนะครับร้องอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับอย่าไปฟังมันมากนะเดี๋ยวหูเสียนะครับเอาหรือว่าชอบฟังคะ
1: ฟังได้ค่ะ
0: ฟังได้เฉยๆได้ฟังได้แต่การร้องเพลงพอเป็นภาษามลายูระดับคุณด้วยนิสัยคุณอ่ะคุณไม่ยอมอะไรให้มันผ่านไปง่ายๆแล้วไม่ยอมให้มันเกิดอย่างหมูหมูว่าง่ายๆมันหนักไหมครับกับการเรียนภาษามลายู
1: พี่ว่ามันแอบยากนะคะโดยการที่เราจะเรียนภาษาใหม่ตอนที่เราโตแล้วมันไม่เหมือนตอนที่เราใส่ทุกอย่างเข้าไปในหัวตอนเรายังเป็นเด็กอะตอนที่เรียนภาษาอังกฤษสมัยแบบประถมมัธยมไล่ขึ้นมามันเรียนง่ายกว่าเยอะมากเลยค่ะนะแต่พอแบบเราโตแล้วใช่ไหมคะการที่เราจะใส่คลังคำศัพท์และจำมันได้อะมันใช้เวลากว่าตอนเด็กเยอะมากเลย
0: ตอบรับมันโอเคไหมครับ
1: จริงๆในเรื่องของการตอบรับก็ค่อยมีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มที่จะโปรโมทแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าที่มีความรู้สึกว่ามันเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นอ่ะนะคะถ้าพูดถึงงานเพลงกับทางมาเลเซียหรือว่าเป็นทาร์เก็ตมาเลอินโดเนี่ยถ้าทีมค่อนข้างใหม
0: ่
1: เขาอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากพวกหนังพวกละครที่ไปออกอากาศบ้านเขาแต่ว่างานเพลงอ่ะใหม่มากและเป็นเราเปิดตัวเดบิวต์ไปว่าเราเป็นศิลปินคนไทย 100% ที่เราไปร้องเพลงที่นั่นนะใช่ค่ะก็มีที่เพิ่งตอนที่เดินทางไปอัดซิงเกิลเนี้ยแล้วก็ถ่าย MV ก็เพิ่งมีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมาเลย์ครั้งแรก
0: ในสายตาของคนมาเลเซียของคนอินโดนีเซียของคนนะเวลาเขามองคุณเขามองว่าคุณหน้าตาเป็นไงผมอยากรู้จริงๆครับว่าเขามองว่าคุณเหมือนคนของเขาหรือมันอะไรยังไงเขาถึงได้ชื่นชอบคุณผมอยากรู
1: ้ทีนี้ก็น่าจะทั่วไปเหมือนปกติไหมคะเพราะว่าเราก็แทบใกล้เคียงกันนะแถบเอเชียหนูว่าใกล้เคียงกัน
0: เลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาผมนั่งมองคุณตรงนี้ผมมองทัพทีมจะสังเกตว่าวันนี้มองทัพทีมแบบนั่งมองว่ามันจะเป็นอุปทานหรือเปล่าก็ไม่ทราบมันมีความรู้สึกว่าทับทิมเหมือนสาวใต้จริงๆครับแต่นี้พอเวลาที่ความรู้สึกว่าเหมือนสาวใต้ยิ้มก็เลยเหมือนก็อ๋อทั้งนั้นก็คงไปทางมาเลเซียได้ทางอะไรอินโดได้อย่างนั้นลักษณะนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ก็อาจจะมีเค้าโครง
0: เ

0: ทำไมพี่ไทยจริงถ้าจะให้สรุปสั้นๆคำเดียวจบ
1: ไม่เอาสั้นเอาจริงๆเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เอาจริงๆแต่คำเดียวแล้วมันจบแล้วทีมคิดว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างคือความเข้าใจค่ะ
2: คุณต่อยยกท
3: ัพ
2: บ
3: ุ
2: กเส้นทางลำบาง
3: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18

0: านคุณ
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือบ้าง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งพบความสยองที่กำลังจะเกิดก้องขึ้นอีกครั้ง
4: คุณคำติอามะ
3: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
5: าสิไว้สวยที่เลื่อน
3: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
6: สองวันหนึ่งชีวิตทางม้าลาย
7: ถ้าดูจากในคลิปนะครับแกก็เฉงอหน้าออกมาดูเสร็จแล้วพอแกก้าวขามาก็มอเตอร์ไซค์มาชนแกเลยถ้าคุณหลบหนีก็หมายความว่าเจตนาคุณไม่ดีนะ
6: เรื่องจริงผ่านจอ The Series
8: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
9: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมันทำไมในบ้านผม
10: อย่าโลภจนตาเป็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
11: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำอย่างกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
12: หินแตกแล้ว
13: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำนี่หนึ่งว่า
14: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปอนจ์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
17: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
18: เสนอโดยใหม่ Isuzu V-Class 2.2 DDI Max Force
19: ถามกลับไปนิดนึงตอนเด็กๆหนูเรียนเก่งเหรอครับถึงได้โตขึ้นมาเป็นด็อกเตอร์อย่างงี้
7: ไม่เก่งเลยค่ะต่อย
19: อ้าวเหรอ
7: จริงจะมีใครเชื่อบ้างว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีช่วงปฐมอะค่ะช่วงปฐมต้นๆเนี่ยถ้าทิมเรียนอ่อนมากจนอาจารย์ได้มาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบเราเรียนอ่อนนะจะต้องแยกห้องไปเรียนเป็นแบบห้องพิเศษเหมือนเด็กพิเศษที่ตามเพื่อนไม่ทัน
19: อ๋อเหรอ
7: ใช่หนูอยู่แบบอย่างนั้นจริงๆค่ะมาอยู่ช่วงอย่างนั้นอ่ะไม่แน่ใจว่าปีนึงหรืออะไรที่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบโอเคพัฒนาให้ตา
19: แต่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมเราไม่เกี่ยวนี่เราเด็กนะเราไม่ร
7: ู้ตัวเราเด็กแต่เรารู้ว่าเราถูกแยกห้องแล้วก็
19: รู้แค่นั้น
7: ใช่รู้
19: แค่ไม่รู้หรอกว่าเขาแยกห้อง
7: เพราะว่าต้องไปอีกห้องนึงเพราะเรียนอ่อนนะเรียนไม่ทันเพื่อนนะก็รู้แค่นี
19: ้คุณแม่กับคุณพ่อเป็นคนให้กำลังใจไหมโดยจริงๆแล้ว
7: ให้กำลังใจแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เรื่องเรียนอ่ะไม่เคยจะต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยเลยทำไมได้คะแนนน้อยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเรียนไม่ดีเลยล่ะหรือว่าไหนจะเรียนอะไรไม่เคยมาถามให้หนูตัดสินใจเองวางแผนเองทุกอย่าง
19: หนูเป็นลูกคนที่เท่าไหร
7: ่คนที่สองค่ะมีพี่ชายคนหนึ่ง
19: อ๋อเพราะนั้นเป็นผู้หญิงคนเดียว
7: ใช่
19: เราเล่าแล้วว่าเราเรียนหนังสือตอนแรกๆไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร
7: ่ค่ะ
19: แล้วมันค่อยๆเริ่มมากระเตื้องตอนไหนอะครับ
7: คิดว่าเกิดจากอาศัยความขยันแต่จริงๆเราเป็นคนแบบไม่ได้เรียนเก่งนะทิมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเรียนเก่งหรือว่าเรียนดีอะไรแค่อาศัยความขยันความมุ่งมั่นตั้งใจจนมันเหมือนพัฒนาการมันมาเรื่อยๆอะค่ะจนเมื่อประมาณม.4 ม.5 ม.6 ถึงจะมาได้รางวัลเรียนดีที่ผ่านมามันก็โอเคเราเห็นว่าโอเคครอบครัวเรามันอาจจะไม่ได้แบบถ้าในเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออะไรไม่อาจจะต้องเจอวิกฤตบ้างนะคะก็เคยผ่านมา
19: เจอมาแล้ว
7: เจอแล้วแล้วก็พลิกกลับมาได้อะไร
19: เจอหนักด้วยนะครับเจอหนักนะครับ
7: คิดว่าหลายคนก็น่าจะเจอหนักช่วงนั้นนะคะวิกฤตแบบต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยได้รับผลกระทบกันหมดเลย
19: คุณมีแม่ที่เก่งไหมครับ
7: เก่งมากค่ะ
19: ถ้าเจอหนักฮะชีวิตเธอเจอมาหนักแล้วก็มันมีช่วงชีวิตที่บอกว่าต้มยำกุ้งอะไรหลายๆอย่างในครอบครัวมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งนึงที่ไม่เปลี่ยนเลยคือสิ่งที่มีให้สำหรับลูกไม่เคยเปลี่ยน
7: ใช่ค่ะ
19: โอ้โหแม่เขาเก่งฮะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะหายไปบ้างไอ้นู่นจะหายไปไอ้นี่จะหายไปตั้งเยอะ
7: คุณแม่
19: แต่แม่ยอมให้มันหายไปยอมให้มันหายไป
7: ใช่ค่ะคุณพ่อก็แมเนจดีทุกคือเขาที่แบบแฮปปี้มากที่แบบได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาดูแลเราอย่างดีทุกวินาทีจริงๆอะค่ะ
19: เนาะ
7: ใช่ค่ะ
19: มันน่าตื่นตันมากแล้วตรงนี้นิดหนึ่งคุณพ่อหรือคุณแม่ที่อยากให้หนูเป็นดารา
7: ไม่เคยมีใครพูดไม่เคยมีใครพูดเลย
19: นั่งไงแล้วหนูเข้ามาได้ยังไงอ
7: ่
19: ะ
7: เอาจริงๆค่ะที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะมาเป็นดารานักร้องนักแสดงตั้งแต่เด็กด้วยนะคะความฝันวัยเด็กตอนแรกคือหมอฟันเพราะว่าชีวิตตั้งแต่เด็กวนเวียนอยู่กับหมอฟันบ่อยมากคุณพ่อแม่พาไปทำฟันบ่อยมากวันนึงอยู่แบบ 4-5 ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราเลยมีความผูกพันกับอาชีพนี้ก็เลยกลายเป็นอาชีพในฝันอาชีพแรกต่อมาก็จะเป็นแอร์โฮสเตสเพราะว่าชอบเที่ยวชอบอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศแต่พอมาดูจริงๆแล้วอุ๊ยเป็นนักการทูตก็ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นความฝันมาอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่านักแสดงหรืออะไรต่างๆไม่เคยอยู่ในลิสต์เลย
19: แล้วมันเข้ามาได้ไงอ่ะ
7: มันเข้ามาตามโอกาสค่ะต่ออีกตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณม.4 เอ้ยม.3ค่ะม.3ก็จะเป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเลยที่เขาจะมีนิตยสารวัยรุ่นแล้วเขาก็จะมีรับสมัครนางแบบท้ายเล่มใช่ไหมคะให้ส่งประวัติส่งรูปไปอย่างเงี้ยพี่ชายก็มาถามว่าเอ้ยลองส่งไปไหมเราก็อ่ะโอเคส่งได้สิส่งประวัติก็ลองส่งไปแล้วก็ได้รับคัดเลือกก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคงานชิ้นแรกได้เป็นนางแบบถ่ายคอลัมน์เมคอัพในนิตยสารวัยรุ่นแล้วก็ได้เจอพี่ๆโมเดลลิ่งตอนที่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยชวนให้ไปแคสงานต่อเราก็เลยเหมือนได้รันงานในวงการเรื่อยๆจนมากลายเป็นอาชีพปัจจุบันนะทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองได้รับโอกาสแล้วรู้สึกว่าเราสามารถเอาโอกาสตรงเนี้ยมาช่วยเหลือครอบครัวได
19: ้
7: พอทีมเริ่มที่จะมีรายได้ที่เรารู้แล้วว่าโอเคมันสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้นะก็เลยบอกให้คุณพ่อรีไทร์เกษียณใช่ให้ออกบอกว่าเดี๋ยวทีมดูแลเอง
19: อันนี้เท่เนาะ
7: ฟังดูแล้วมันเหมือนเท่แต่ว่านะตอนนั้นน่ะคือทีมอยากให้คุณพ่อพักเพราะคุณพ่อแบบไปเป็นชิปปิ้งอะค่ะเราต้องลงเรือลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่อยากให้คุณพ่อแบบเจ็บตัว
19: เหนื่อยด้วย
7: ใช่อะค่ะ
19: เหนื่อยมากและหนักมากด้วย
7: ใช่
19: ตอนนี้พอเราคิดว่าเราทำได้เราก็เลยทำอย่างนั้นคุณในที่สุดเรียนจนจบปริญญาตรีที
7: ่ปริญญาตรีจบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษแล้วก็ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะบริหารธุรกิจเอกการจัดการค่ะ
19: ซึ่งเรียนไปพร้อมๆกัน
7: พร้อมๆกันใช่ค่ะ
19: สองมหาลัยพร้อมๆกันในปริญญาตรี
7: ค่ะ
19: ใครบังคับให้เรียนใครบอกให้เรียนหรือว่าใครชักจูง
7: ไม่มี
19: ทำเอง
7: ไม่มีเลยใช่ค่ะ
19: สองมหาวิทยาลัยสองคณะด้วยนะ
7: ใช่ค่ะ
19: ที่แตกต่าง
7: อาต่อยอาจจะเห็นว่าเราเรียนแตกต่างทำไมหลายคนว่าทำไมเราทำงานในวงการแล้วทำไมไม่เลือกเรียนนิเทศถ้าทีมคิดว่าเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเราได้อยู่แล้ว
19: ถือว่าเรียนแล้ว
7: ใช่เราไม่จำเป็นต้องไปเข้าเรียนมหาลัยในเรื่องที่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราไปเรียนอะไรที่เราไม่รู้ดีกว่า
19: เท่ากับเราได้3คณะเลย
7: ใช่ค่ะ
19: ได้มีความ
7: ร
19: ู
7: ้ในแบบ3ด้านเลยที่เราอยากจะเรียนรู้แล้วก็เราก็เลือกในสิ่งที่คิดว่ามันสามารถต่อยอดในอนาคตเราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือก
19: เรียนอย่างนั้นมา
7: เลือกเรียนแบบนี
19: ้ระหว่างนั้นก็ทำงานไปด้วย
7: ทำงานไปด้วยค่ะ
19: แล้วก็โด่งดังด้วยนะ
7: เรื่อยๆค่ะ
19: โอ้ยโด่งดังครับเอาจริงๆก็เป็นนางเอกล่ะก็เป็นความรู้สึกอย่างนึงที่อยู่ในวงการได้แล้วก็ทำแต่ก็ยังเรียนอยู่อย่างตั้งใจแต่นี่มันจบตรีแล้วก็แล้วกันสิ
7: ค่ะ
19: ทำไมเรียนต่อโทเรียนต่อเลยไหม
7: เรียนต่อเลยค่ะณตอนนั้นเรียนต่อเลยเพราะว่าม ันถ้าปริญญาโทอ่ะมันใช้ระยะเวลาไม่ได้นานเหมือนปริญญาตรีและอีกอย่างนึงที่มีความรู้สึกว่าถ้ายุคสมัยนั้น
19: อ
7: ่ะจบตรีมันทำเบสิก
19: เบสิกไป
7: ใช่มันต้องแบบโทรหรือเปล่า
19: เราจบตรีสองคณะคือ
7: มนุษยศาสตร์ค่ะแล้วก็บริหารธุรกิจ
19: พอต่อโทร
7: รัฐศาสตร
19: ์นี
7: ่ทำไมแบบแยกกันอีกเลย
19: เป็นสี่แล้วนะมีทั้งนิเทศมีทั้งอะไรแล้วอันนี้สี่แล้วนะ
7: รัฐศาสตร์เป็นอะไรที่เราอยากเรียนค่ะอย่างที่บอกไปว่าอยากเป็นนักการทูตใช่ไหมคะ
19: ตั้งแต่ต้น
7: ก็เลยคิดว่าอยากจะเรียนสายอะไรที่มันข้องเกี่ยวกับที่เราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรียนเชิงการปกครองเนี่ยเป็น

0: หลักสูตรสำหรับนักบริหารเหมือนแบบบริหาร
1: รัฐศาสนศาสตร
0: ์ไม่ใช่รัฐประศาสนศาสตร์ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร อย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบเป็นปริญญาโท
0: เป็นปริญญาโทมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารประมาณ2ปีค่ะ
1: ยากไหม
0: ยากไหมเหรอคะก็มีความยากในตัวเองบางวิชาที่เราไม่ถนัด
1: ระหว่างนั้นก็ทำงานไปด้วย
0: ทำงานไปด้วยตลอดใช่ค่ะ
1: มันจบโทแล้วก็ตั้งจะจบทำไมลงเองอีก
0: ช่วงนั้นจบโทก็
1: หรือว่ามันเฮ้ยเอาให้ถึงฝั่งไปเลย
0: จริงๆยังไม่ได้เรียนต่อช่วงนั้นค่ะเก็บตังก่อนเพราะว่ามันใช้ทุนสูงในการเรียนต่อเอกแล้วก็
1: คิดทุกมุมว่า
0: ก็เลยคิดว่าโอเคทำงานให้แบบมีประสบการณ์ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยตัดสินใจเรียนต่อเอกแต่มันก็ไม่นานนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าทิ้งไว้นานน่ะเดี๋ยวมันจะหมดไฟเดี๋ยวมันจะแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่อยากเรียนหรือเปล่าแต่โกสำคัญก็คืออยากจบปริญญาเอกให้ที่บ้านเพราะที่บ้านยังไม่มีใคร
1: จบปริญญาเอก
0: ใช
1: ่กี่ปีครับ
0: ประมาณ3ปีค่ะ
1: 3ปีจบปริญญาเอกคณะ
0: บริหารธุรกิจค่ะ
1: สาขา
0: ปรัชญาการจัดการ
1: ปรัชญาการจัดการเป็นด็อกเตอร์เป็น PhD
0: ค่ะ
1: โอ้โหเท่ไหม
0: ก็ภูมิใจค่ะเรื่องเรียนที่มีความรู้สึกว่ามันก็ complete แล้ว complete เราอาจจะเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนเสริมนิดๆหน่อยๆแต่ก็สามารถที่จะแบบหาความรู้ให้ตัวเองได้เรื่อยๆเตรียมแผนสำหรับอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะทีมก็เพิ่งเรียนจบเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนเภสัชกรรมแผนไทย
1: อ
0: ันนี้รอไปสอบใบประกอบวิชาชีพอยู่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เบสิกเลยเริ่มจากความขยันก่อนมันไม่เคยทำร้ายใครขยันไม่ว่าจะเป็นขยันการทำงานขยันที่จะเรียนรู้ขยันที่จะพัฒนาตัวเองขยันในการที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองเบสิกมันเริ่มจากความขยันก่อนเลยค่ะ
2: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี่
3: เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: บุกเส้นทางลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี
10: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
12: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
11: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
13: อาทิตย์นี
14: ้
13: ยังอาทิตย์นี้พบกับความสนุกและความฮาของตั๊กบริบูรณ์จันเรืองและบันดี้มาที่อยู่นี่
15: ผมชื่อตั๊กครับมาดาม
16: หมามันตกมาจากมือน้องอะฮะ
15: รีบจับอุ้มทั้งเลยอุ้มทั้งขึ้นรถอะไรก็โกรธลูกมาก
16: อยากได้คุณพ่อก็ซื้อมาให
15: ้แม่เปลี่ยนพ่อใหม่เปลี่ยนพ่อใหม
13: ่แม่พ่อพี่ลีก้าแม่พันเอกรักนี้มีหางทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
17: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
18: ้โพลิพัทจะให้
19: คนนี้คุณได้เขาไปเป็นนายแบบนะเขาคือหม่อมหลวงจันทรากานต์ทัศนัย
20: ฉันเสียดายความรู้สึกดีๆที่ฉันมีกับคุณ
21: เฮ้ยน้องเข้าห้องน้ำถูกหรือเปล่าเนี่ยนี่มันลูกน้องผู้ชายนะครับ
22: คุณใส่อะไรลงไป
18: แค่ยาที่จะทำให้เราสนุกด้วยกัน
23: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: คุณร้องอ่ะโดนฆาตกรใจโหดอ่ะหลอกไปให้จมน้ำตาย
23: โอ้พุทธเธอต้องเผชิญหน้ากับเขาเพราะเขาคือพ่อของดุจฤดีว่าที่ลูกสะใภ้ของฉัน
26: นี่คือสัญญาของลูกผู้ชายฉันจะรัก
0: และปกป้องดุรดีจนมันตายจาก
1: ผมรักจอมรักโดยไม่รู้
2: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: บุกเส้นทางลำปาง
14: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
26: 18-24 กันยายนนี
27: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
28: แค่ขบ10บาทก็เปิดความสุขร้องปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขบ10บาท
29: ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: บุกเส้นทางลำปาง
14: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
26: 18-24 กันยายนนี
27: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
30: เดี๋ยวซีนต่อไป
31: กลิ่นปากหมา
32: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
33: ผมมองไม่ออกจริงเลยว่าวิธีคิดแบบของคุณเป็นอย่างของคุณเนี่ยพอว่าแล้วมันอยู่ในรูปของความรักอ่ะ
34: ค่ะ
33: คนที่มีหลักการหลักเกณฑ์อย่างนี้ตลอดเวลาไอ้โน่นไอ้นี่พอมาอยู่ในความรักคุณใช้อะไรตัดสินเหรอ
34: ใช้อะไรตัดสินเหรอ
33: น่าสนใจไหมล่ะก็คุณเป็นคนมีหลักการหลักเกณฑ์เรียนต้องอย่างนี้ทำงานต้องอย่างนี้ทุกอย่างต้องอย่างนี้เราร้องเพลงเมื่ออย่างนี้เหมาะสมอะไรอย่างนี้แต่ที่พอมาเป็นความรักว่างทำไมไทยอ่ะ
34: ทำไมพี่ไทยจริงถ้าจะให้สรุปสั้นๆคำเดียวจบ
33: ไม่เอาสั้นนะเอาจริงๆเลยอะ
34: เอาจริงๆแต่คำเดียวแล้วมันจบแล้วทีมคิดว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างคือความเข้าใจค่ะ
33: เวลาความรักตัดสินด้วยว่าเขาเข้าใจเราหรือเราเข้าใจเขาครับ
34: ทั้งคู
33: ่ทั้งคู่
34: ทั้งคู่เข้าใจกันนะทีมว่ามันคอมพลีทแล้วในเรื่องของความรักเพราะมันไม่ว่ามันจะทำอะไรอะความเข้าใจมันคือพื้นฐานนะคะแล้วมันก็จะถึงแบบไปต่อยอดได้
33: งั้นผมย้อนไปตรงนั้นนิดหนึ่งนะเพราะผมเป็นคนไปถามเองก็เลยอะแรกสุดรู้จักเขาจากการเป็น
34: พิธีกร
33: อย่าลืมนะฮะคนนี้เป็นพิธีกรมาก่อนนะฮะเริ่มเป็นพิธีกรมาก่อนตอนนั้นอายุ
34: ตอนนั้นหรอคะน่าจะประมาณ15
33: 15
34: 14 15ค่ะเป็นพิธีกรรายการแรก
33: ตอนนั้นอายุ15 14 15นะท่านผู้ชมแล้วรู้จักกับอิตาไทยนะฮะ
34: อ๋อแต่ว่าตอนที่มาเป็นรายการแรกคือ14 15แต่ว่าตอนที่มารู้จักพี่ไทยอ่ะประมาณเข้ามาแสดงละครและน่าจะประมาณ19 20ประมาณนี
33: ้อ๋อตอนที่เป็นพิธีกรยังไม่ได้รู้จักไทย
34: ใช่ๆค่ะพิธีกรครั้งแรกตอนที่อายุประมาณ
33: 19 20
34: 14 15แล้วก็มาเจอพี่ไทยพิธีกรอีกรายการนึง
33: นะครับพิธีกร
34: 19 20ประมาณนี้ค่ะ
33: คือมารู้จักกับไทยเพราะเป็นพิธีกรด้วยกัน
34: ใช่ค่ะ
33: รายการนึงตอนนั้นไม่มีอะไรเลย
34: ไม่มีอะไรเลยค่ะ
33: ไม่มีความเข้าใจใดๆทั้งสิ้น
34: ไม่ก็ปกติคือเหมือนแบบเป็นการร่วมงานกับรุ่นพี่ปกติอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
33: รายการที่หนึ่งและที่สองมาเล่นละครไหม
34: เล่นละครเจอกันบ้างค่ะเจอกันบ้างในเรื่อง
33: ก็ไม่มีอะไรอีกเจอกันกี่เรื่อง
34: ไม่มีอะไรเจอกันบางเรื่องก็ไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลยบางเรื่องก็ได้เข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณสามน่าจะประมาณสามเรื่องได้มั้งค่ะ
33: แล้วมันเรื่องไหนที่ทำให้เกิดเรื่องอะครับ
34: ไม่มี
33: ไม่มี
34: จากการทำงาน
33: อ
34: ะไม่
33: ม
34: ี
33: เลย
34: เลย
33: เอาแล้วยังไงอะ
34: หลังจากที่เราได้รู้จักกันจากการทำงานมาทั้งหมดแล้วก็พี่ไทยอะค่ะเห็นนะทีมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนแบบเราเจอกันรู้จักกันมาตลอดเขาก็จะรู้ว่าทีมเป็นยังไงเป็นอะไรบ้างในชีวิตคือก็มีการแบบพูดคุยเพราะว่าเจอมาตลอดทุกช่วงอายุอยู่แล้ว
33: หวานไหม
34: วันไม่ตอนนั้นปกติเลยค่ะมันมีแค่ตอนที่บอกที่พี่ไทยเคยเล่าไปในเรื่องตอนช่วงโควิดแค่นั้นเลยที่เป็นเหตุการณ์นั้น
33: เหรอแค่นั้นจริงๆด้วยก็ไม่ได้เคยส่งสายตาส่ง
34: ความไม่เคยไม่เคยไม่มีเลยค่ะแล้วก็หลังจาก
33: มันไม่น่าจะมีอยู่แล้วเพราะหนูไม่ใช่ผู้หญิงลักษณะที่จะแบบอย่างนั้นเลยอ
34: ่
33: ะ
34: ใช่หลังจากนั้นอ่ะเป็นปีเลยถึงจะได้แบบเพิ่งเริ่มมาแบบคุยกันมากขึ้น
33: คุยกับเขาแล้วพบอะไร
34: พบอะไรเหรอคะนัททิมว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจนัททิมที่สุดอ่ะ
33: เหรอ
34: ใช่ค่ะ
33: เขาแกล้งเข้าใจป่ะทับทิม
34: เขาไม่แกล้งเข้าใจเขารู้จักกับทิมมานานแล้วแล้วเหมือนเรา
33: เจอนะถ้าเป็นผมเจอทับทิมอ๋อเหรอโอ้ยเขาแกล้งหรือเปล่าทับทิมเธอรู้เรื่องหรือเปล่า
34: ไม
33: ่จะตายแล้วทับทิมเหรอ

0: ู่กันมาตั้งแต่คือถ้าเทียบแบบช่วงระยะเวลาที่รู้จักกันนะคะพี่ไทยเข้ามาอยู่ในชีวิตทีมแบบเกือบครึ่งชีวิตทีมแล้ว
1: ใช
0: ่ก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าน
1: ี่คือเรื่องที่คนธรรมดาไม่รู้นะครับนี่คือเรื่องที่คนธรรมดาไม่รู้ว่าจริงๆที่คำพูดบางอย่างสำคัญมากเกือบครึ่งชีวิตจริงนะท่านผู้ชมแล้วเขาก็เห็นของเขามาตลอด
0: ค่ะ
1: คุณเคยถามเขาบ้างหรือเปล่าว่าแอบ

0: เป็นแค่แบบพี่น้องแต่ว่าสนิทกันเพราะว่าทำงานด้วยกันเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราเข้าด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่ทำด้วยกันอย่างเช่นไปออกลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาสาสมัครมูลที่ร่วมกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างไลฟ์สไตล์อะไร
1: มัน
0: ไปด้วยกันได้
1: ไม่มี
0: ตอนนั้นไม่มีเลยคือมันแค่มาจากแค่ช่วงโควิดเลยแล้วพี่เขาก็บอกว่าโอเคมันเหมือนแบบเขามีความรู้สึกตรงเนี้ยขึ้นมา ช่วงนั้น
1: แล้วมันดันตรงกันพอดีป่ะ
0: มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ตรงพอดีหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงที่ทีมก็ไม่ได้คุยกับใครอยู่ด้วยนะตอนนั้นนะคะมันเลยเป็นช่วงที่ว่าง
1: เข้าใจ
0: ทั้งหมด
1: คือคุณเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดคุณคุยกับใครอยู่คุณไม่คุยกับเขาอยู่แล้วแต่บังเอิญตอนนั้นคุณชีวิตมันว่างเลยแล้วเขาก็ว่างด้วยพูดกันตรงๆพอมาคุยกันก็พบว่าเขาเข้าใจคุณ
0: ใช่แล้วก็มันเลยกลายเป็นว่าพอมันมีความเข้าใจมันเลยพัฒนาได้เร็ว
1: ไอ้เขาเข้าใจคุณนะเรื่องคุณเข้าใจเขาไหม
0: เข้าใจจริงๆก็เข้าใจนะคะ เพราะว่าคืออ
1: ีตาไทยอยู่ด้วยยากไหม
0: ไม่ยาก
1: เนาะ
0: ไม่ยากค่ะ
1: ง่ายมากนะ
0: ใช่
1: ลูกทุ่งมากเลยเนาะ ลูกทุ่งมากเลยแล้วเวลาที่จะกินอะไรทำอะไรอะไรเขาตามใจคุณหรือคุณตามใจเขา
0: เราก็จะรู้ว่าเขาชอบอะไรเขาก็จะรู้ว่าทีมชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบถ้าไปแล้วเป็นที่ที่แบบเรารู้แล้วว่าเนี้ยเขาไม่กินเราก็จะคอยหาอะไรที่มันมีเมนูที่เขากินได
1: ้
0: เราก็จะเลือกไปแบบนั้น
1: พูดได้ไหมว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข
0: ได้ค่ะ
1: เนาะได้นะพอเขาเป็นนะ
0: ใช่
1: ขี้อ้อนไหม
0: อ้อนค่ะ
1: เนาะอีตาไทยขี้อ้อนมากเลย ชอบขนาดกับอาเห็นใช่ไหมเวลาเจอมันกอดอาทีตัวอาจะแหลกอ่ะตัวมันอย่างนั้นนะมันแข็งแรงแล้วมันมากอดทีเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าไม่เกรงไว้นะสงสัยกรอบกรอบหมดเลยนะครับนุ่มนวลไหม
0: นุ่มนวลไหมเหรอคะไม่ค่อยนะคะ
1: เหรอ
0: ใช่ตั้งแต่รู้จักกันตั้งแต่แบบแรกๆแล้วเขาจะเป็นสายลุยสายแบบดิบห้าวอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เป็นพิธีกรรายการคู่กันก็คอยแกล้งตลอดเห็นโคลนที่ไหนไม่ได้ต้องจับพระทิมลากลงโคลนต้องเลอะต้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ชอบแบบน
0: ั้
1: น
0: ชอบลุยสนุกใช่ค่ะ
1: แล้วจริงๆแล้วมันมีการคุยกันมาตรงนี้สักพักแล้วเราก็รู้กันหมดแล้วทั้งหมดว่าเป็นเมื่อไหร่มันจะใกล้จะถึงเวลา
0: เมื่อตอนที่เราเตรียมแผนทุกอย่างพร้อมแล้ว
1: นานไหม
0: นานไหมเหรอคะณตอนนี้ไม่อยากจะกำหนดด้วยระยะเวลาแต่ทุกวันนี้เรากำลังทำอยู
1: ่เพื่อให้มันไปถึงวันนั้น
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ดีมากทัพทิมขาทัพทิมเนี่ยเพอร์เฟกต์จริงๆในความรู้สึกในเพอร์เฟกต์มากในเรื่องหลายๆอย่างทัพทิมก็มีแฟนอยู่เยอะมากแฟนแบบของทัพทิมนะที่เขาดูว่าเขาชื่นชมทั้งในการแสดงชื่นชมทั้งในแนวคิดที่เรียนหนังสือชื่นชมทั้งในการใช้ชีวิตต่างๆถ้าเกิดว่าแฟนทัพทิมเขาดูอยู่ถ้าเกิดว่าเขาถามทัพทิมว่าแล้วชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จได้ยังไงบ้างล่
0: ะ
1: ทัพทิมอยากจะบอกอะไรครับ
0: ประสบความสำเร็จได้ยังไงเหรอคะจริงๆสิ่งที่ทัพทิมคิดว่าเราประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจความขยันเบสิกเลยเริ่มจากความขยันก่อนมันไม่เคยทำลายใครขยันไม่ว่าจะเป็นขยันการทำงานขยันที่จะเรียนรู้ขยันที่จะพัฒนาตัวเองขยันในการที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองเบสิกมันเริ่มจากความขยันก่อนเลยค่ะ
1: ขยันซะก่อน
0: ใช่
1: อย่าขี้เกียจทั้งนี้เคยขี้เกียจไหมครับ
0: เคยนะคะ
1: เรา
0: เคยเหมือนกันค่ะ
1: แล้วฆ่ามันยังไงทำลายมันยังไงครับ
0: มันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเราโอ๊ยแบบอยากพักจังเลยขี้เกียจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยจังเลยแต่มันก็พอพักแล้วมันก็หายก็คือจบเราก็พร้อมที่จะลุยต่อก็จะเป็นแบบนั้น
1: เธอเพอร์เฟกต์มากเลยนะครับเธอเพอร์เฟกต์มากเลยในความคิดในกระบวนการรู้เคยเสียใจไหมครับ
0: เสียใจเสียใจค่ะ
1: แล้วเวลาที่เสียใจแล้วสลัดมันออกไปยังไงครับ
0: ร้องไห
1: ้อ๋อร้องไห้
0: ร้องไห้
1: แต่วันนี้ก็จะเก่งนึกจะบอกว่าเราต้องสู้ต่อไปไม่ใช่เหรอ
0: ร้องเสียใจคือร้องแล้วก็ร้องหนักมากด้วยค่ะใช่ถ้าเกิดว่าเสียใจจะไปร้องไห้คนเดียวจะไม่ค่อยแบบให้ใครเห็นยกเว้นแบบไม่ไหวจริงๆครอบครัวถึงจะเห็นถ้ามันหนักมาก
1: เข้าใจแล้วคือไม่ใช่คนจะบอกฉันจะไม่ร้องไห้ไม่ใช่
0: ไม่เราเสียใจเราก็ร้องไห้ค่ะก็เป็นเรื่องปกติเลยแต่ร้องไห้ให้มันพอเสียใจให้สุดมันเสียใจไปแล้วอ่ะก
1: ็
0: ถ
1: ึ
0: งเวลาใช่ค่ะถ
1: ึ
0: งเวลาที่จะเริ่มใหม่ใช่
1: ครับผมขอบคุณมากวันนี้มาร่วมรายการกับเรา
0: ขอบคุณ
1: คำถามสุดท้ายแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แต่งงานแล้วจะมีลูกไหมครับ
0: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีค่ะ
1: อยากมีลูกอยากได้ผู้หญิงผู้ชายครับ
0: ผู้ชายค่ะ
1: กี่คนครับ
0: โอ้ คนเดียวก็พอไหม

0: คิดพอแล้วแต่ยังไงก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดียังอยากได้ผู้ชายอยู่ดี
1: อยากได้ผู้ชายค่ะ
0: และนี่คือคนเก่งของเราในวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเธอมากๆเลยที่เธอมาร่วมรายการความจริงเธอมีงานอื้อเลยนะฮะยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยนะไม่น่าเชื่อนะในอาทิตย์หนึ่งตึ๊ดๆๆๆอย่างนี้อยู่ตลอด
1: มีค่ะมีเรื่อยๆเพราะว่ามาเป็นงานที่แบบว่าเราเริ่มสตาร์ททำโปรเจกต์เองแล้วพอเปิดบริษัทเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับแต่อย่างน้อยวันนี้ได้อย่างนึงครับเสียใจก็ร้องไห้ซะแล้วร้องให้มันสุดๆแล้วจบไป
1: ค่ะ
0: และความขยันไม่เคยฆ่าใคร
1: ใช่
0: ความขยันไม่เคยฆ่าใครไปให้ถึงที่ได้ต้องไปด้วยความขยันทับทิมอัญญรินทร์ครับ

0: และภาพนี้คือภาพที่รายการเดลิเวอรี่โชว์ขอมอบให้กับคุณทับทิมหรือดร.อัญญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ภูมิใจจริงๆนะครับที่ได้คุยกับคุณแล้วมีความรู้สึกดีๆว่าอย่างน้อยที่สุดไอ้น้องชายผมมันก็ได้มีชีวิตที่เขาควรจะเป็นเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนที่ง่ายๆมากๆสำหรับผมนะแล้วก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาจริงๆแล้วจริงใจแล้วเวลาที่คุณมาพูดว่าอยู่ด้วยกันได้ด้วยเหตุผลเพราะความเข้าใจผมแฮปปี้จริงๆรู้สึกอย่างนั้นจริงความรักสำคัญนะทัพทีมแต่ความเข้าใจน่าจะสำคัญกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: นะคนเราเวลาอยู่ด้วยกันเป็นนานๆแล้ว ความรักมันแปรสภาพมันไปเรื่อยๆแต่ความเข้าใจยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่มันยิ่งสร้างสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้นนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้ความสำเร็จในเรื่องของการเป็นนักร้องคุณเนี่ยจงประสบกับคุณทั้งในประเทศไทยในมาเลเซียและในอินโดนีเซียและในทั่วไปที่คุณต้องการ
1: ค่ะต่อไปค่ะ
0: ขอบคุณครับ เวลารายการของเราวันนี้ก็หมดลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกและที่สำคัญที่สุดวันนี้ฝากเธอไว้ด้วยถ้าคุณยังไม่เคยฟังเพลงเธอลองไปฟังดูนะฮะโอ้โหคนเราอยู่ดีๆไปร้องเพลงที่ภาษามาลายูไม่ใช่เรื่องราวที่ง่ายๆอย่างที่เธอพูดจริงนะฮะว่าพอโตๆแล้วมาฝึกภาษาและการที่ใช้สำเนียงใช้อะไรเนี่ยกว่าจะได้เพลงนี้ออกมานะไม่หมูเลยครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มค

0: ็ดรักนี้มีหาง
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: หมามันตกมาจากมือน้องอะฮะ
3: โอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยรีบจับอุ้มทั้งเลยอุ้มทั้งขึ้นรถไอ้เราก็โกรธลูกมากอยากได้คุณพ่อก็ซื้อมาให้ลูกก็ร้องไห้เลยแม่เปลี่ยนพ่อใหม่เปลี่ยนพ่อใหม่ปังปังปังแต่ไม่ใช่กับหมาตัวนี้นะลูกพ่อมือครับมาดิมือครับ
4: มือ
0: พ่อไม่มีกล้าม
4: คุณพ่อเขาต้องภูมิใจลูกเขามากเลยอ่ะต้องหยุดพฤติกรรมให้กินของทุกสิ่งอย่าง
0: ของมนุษย
4: ์ของมนุษย์ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเลี้ยงเขาเข้าใจปะ
2: เดี๋ยวนะพี
1: ่รายการแพทไทยเน็ตรักนี้มีหางวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาบุกบ้านของตั๊กบริบูรณ์นักแสดงพิธีกรและนักสร้างเสียงฮาที่ energy ล้นเหลือที่ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสัตว์เลี้ยงตัวแรกในชีวิตของเขาเรื่องราวความสนุกจะเป็นอย่างไรตามพิธีกรของเราไปดูกันเลยครับ
4: ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ
0: มาแล้ว
4: บ้านแขกรับเชิญของเราอากาศดีเน
5: า
4: ะ
5: ใช่แล้วเราฉีดวัคซีนมากันดีใช่ไหมคะ
0: อุ๊ย
4: คุณดาเล่
5: ค่ะว่าแขกรับเชิญเราวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ
0: ครับอ๋อเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
4: ครับผมคุณผู้ชม
0: ค่ะ
4: อย่าลืมนะรายการของเราแคปเจอร์ไว้หน้าจอ

0: เกิดว่าเห็นภาพลูกสาวลูกชายของเราขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะแคปหน้าจอไว้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ส่งมาที่
2: เพจเพชรแพเน็ตปรับนี้มีหานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณจะได้อะไรได้แขกรับเชิญวันนี้เอาไปเลี้ยง
1: อุ้ย
2: เดี๋ยวเราไปถามดีกว่าว่า
1: แข
2: กรับเชิญเราสายพันธุ์อะไร
1: อุ้ยไปกันใหญ่แล้ว
0: ไปดูกันดีกว่าว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหม
3: มันไม่ยากเลยลูกบัดดี้มันไม่ยากเลยเวลาที่หนูจะดื่มน้ำเนี่ยห้ามเลอะเทอะเข้าใจไหมลูกน้ำออกมาก็กินง่าย
0: ๆกินให้ลูกดูด
1: ้
0: วย
3: กินแบบนี
1: ้ได้หรอ
2: เราสายพันธุ์อะไรนะ
3: ไม่ใช่ฮะหลักหมื่นครับผมพันอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ดูแลผมด้วยนะครับดูแลทีมงานก็เยอะแล้วดูแลผมด้วยนะครับอ้าวพี่เอฟันขาวตลอดเลยนะครับทำไมฟันขาวตลอดเลยฮะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ต้อง
4: โดนพ่อเอเปรย์ซะแล้วจะเนียนกอดน้องแป้งไปแล้วเชียวเสียดายวะล่ะครับพี่ตั๊ก
1: ขอต้อนรับนะคะพี่ตั๊กเข้าสู่รายการเพชรแพเน็ตรักนี้ไม่ห่างค่ะ
3: สวัสดีครับตั๊กเองค่ะ
0: เธอแนะนำเป็นทางการเธอต้องบอกชื่อจริงให้เกียรติแค่คุณตั๊กบริบูรณ
3: ์เรื่องครับผม
0: ผมจะค่อยสับสนอยู่ไงเพราะว่ามีคุณลิงเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเนี่ยจะสับสนไงว่า
3: เหมือนกันนี่แหละพี
0: ่คุณเรืองและไอ้นั่นพรามอะไรอย่างเงี้ยมันจะสลับกัน
3: อ๋อสลับกัน
0: ตอนนี้ชื่ออะไร
3: บัดดี
0: ้บัดดี้
3: ใช่บัดดี
0: ้ไปได้มายังไงทำไมอยู่ๆแล้วคุณถึงได้เลี้ยงเขา
1: ใช
3: ่โอ้ย
0: เพราะอะไรงานคุณก็เยอะอยู่
3: มาคุยกันดีกว่า
0: อ่ะไปสิ
3: ผมว่าอ่ะมาไหมล่ะ
0: ได้สิ
1: มา
3: โต๊ะนั่ง
0: อ่ะบัดดี้นั่งโต๊ะลูกเดี๋ยวเรานั่งใครข้างล่าง
4: ให้บัดดี้นั่งข้างล่างกันดีแล้วครับพี่เอถ้าพวกพี่ๆนั่งข้างล่างผมละกลัวพวกพี่ๆจะลำบากตอนลุกกันนะครับ
3: มาเด้
2: อ่ะ
3: มาพ่ออ
2: ันนี้เลี้ยงมากี่ปีแล้วคะเน
3: ี่ย
1: เลี้ยงมากี่ปี
3: แล้ว
1: คร
3: ับ
1: พี่ต
3: ั๊กตั้งแต่เกิดเลยครับผมบีลีฟเนี่ยประมาณสัก6 ขวบหรือไม่ก็7 ขวบแล้วกันเขาเด็กก็ได้ไปพบกับหมาตัวนึงเขาก็ไปเล่นกับหมาใหญ่เลยเล่นเสร็จจะกลับบ้านไม่ยอมกลับบ้านเขาบอกว่าป้าป้าหนูจะเอาหมาตัวเนี้ยกลับบ้านป้าป้าซื้อให้หนูเลยผมก็ไปเช็คมาเลยเอ๊ะชิบะดีเปล่าวะหรือว่าพันไอ้โกลเด้นเช็คมาเช็คมาขนมันเยอะพี่ก็เลยมาพบกับพันนี้คอร์กี้ผมก็เลยไปเจอฟาร์มพอดีผมก็โทรไปหาเขาสวัสดีครับผมชื่อตั๊กบริบูรณ์จันเรืองครับคือเราเนี่ยจะต้องไปจองกันก่อนนะผมก็ไปจองพอหมาคลอดออกมาเสร็จสับปึ้งปึ้งราคาลองทายราคาดูครับคอร์กี้ทันดีๆเลย
0: ระหว่างนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทายด้วยนะครับทายด้วยนะครับ 50,000 ขึ้นอ่ะพี่ 50,000 คุณเอ๋
2: 70,000
1: อ่ะเป็น8เลยอ่ะ
3: 6 หลักนิดๆอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำคลิปโปรโมทฟาร์มพี่ฮันกัน
0: อาใส่ทีนี้จังหวะอาใส่ชื่อเสียงพ่อหน่อยลูกเดี๋ยวผมโปรโมทให
3: ้ก็เลยมาจบที่ 50,000 ถ้าได้ลืมตาดูโลกน่ารักมากๆขับรถมาส่งผม
0: เอาอย่างนี้รถมาส่งแล้วนะฮะพอมาส่งแล้วปั๊บเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงคอร์กี้แล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราไปเลี้ยงต่อกันในบ้าน
3: ฝนมาฝนมาก
4: ำลังคุยกันสนุกเลยครับคุณผู้ชมฝนสาดมาซะงั้นเรา move ตามพี่ๆเข้าไปคุยกันต่อในบ้านกันดีกว่าครับทุกคน
3: เสร็จแล้วก็ได้ท่านมานะฮะได้ท่านมาผมก็ไปตัดชุดสูทให้เลยตัดเสื้อสูทตัดอะไรให้ทุกอย่างเลยแล้วผมก็ใส่เป็นกล่องมาผมก็มาเซอร์ไพรส์กับลูกสาวลูกสาวดีใจมากลูกสาวแบบโอ้เล่นพี่เล่นใหญ่เลยฮะก็เล่นเช้าเล่นเย็นเล่นเช้าเล่นเย็นฮะไม่ถึง2 เดือนครับโอ้โหน้ำตาผมจะไหล
1: ทำไมอ
3: ่ะไม่เคยมาแตะต้องมันอีกเลยครับผมเคยมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นน่าจะประมาณสัก2-3 ขวบแล้วมั้งลูกสาวก็อุ้มไงซ้ายขวาซ้ายขวาหมามันตกมาจากมือน้องอ่ะฮะคุบเสร็จท่านก็โอ้ยจากขาสั้นๆอยู่แล้วอ่ะไอเรานึกว่าขาต้องหักแน่ๆรีบจับอุ้มทั้งเลยอุ้มทั้งขึ้นรถไอเราก็โกรธลูกมากรู้ไหมคนที่เลี้ยงมันเนี่ยคือพ่ออยากได้คุณพ่อก็ซื้อมาให้ลูกก็ร้องไห้เลยแม่เปลี่ยนพ่อใหม่
4: บีฟร้องไห้ผมก็คิดว่าเศร้าเพราะทำหมาเจ็บแต่ร้องเพราะอยากเปลี่ยนพ่อทำไมมันเป็นแบบนี้ได้ล่ะครับพี่ตั๊ก
3: ถ้าเกิดเป็นหมาตัวอื่นเนี่ยสามารถที่จะไปคุกคอกับสนามหญ้าได
1: ้ได้สบาย
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี
3: ้ไม่สามารถจะไปแตะหญ้าได
2: ้
3: แต่หญ้าเสร็จปุ๊บผื่นแดงๆก็จะขึ้นแล้ว
2: โอ้เซนซิทีฟ
3: แดงๆขึ้น

0: แล้วไปทีนะฮะโอ้โหประทับใจฮะ 4,000 5,000 ไม่รู้ว่ายาเยอะคือผมสงสัยแค่ว่าเอ๊ะคือมาวัดอ่ะพี่เขาสามารถจะกินอะไรก็ได
1: ้อ่
0: าไข่พะโล้แกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลฉู่ฉีบมันผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตก
2: มุกนี้คือมุกล็อกหรือเปล่าครับของกินที่ท่องมาได้เป็นชุดเลยนะครับพี
0: ่สามารถจะรับประทานได้ทั้งหมด
3: แล้วเขาก็มีภูมิดี
0: เราเองก็รักท่านไง
3: ค่ะ
0: ตกดึกๆเอาละไอศกรีมลูกชิ้นปลาลูกชิ้นไก่สเต็กเนื้อแล้วพอท่านกินนะโหท่านดีดแบบดีดแบบแบบโอ้ยกินไปปั๊บเดือนนึง2เดือนขนลวกเกือบหมดตัว
3: เขาเดีดพ่อหรือว่าเขาชัก
4: ระหว่างก่อนที่เลี้ยงน้องกับหลังจากเลี้ยงน้องมันเปลี่ยนไปไหม
0: อู้เยอะมากเลยฮะ
4: ยังไงคะ
0: โซฟาอันนี้เห็นใช่ไหมฮะหนังใหม่นะผมในห้องนอนด้วยฮะผมด้วยฮะผมก็เปลี่ยนใหม
3: ่ได้ชีวิตใหม่เนาะ
0: เฮ้ยใหม่ๆผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยแม้กระทั่งฟันของเขาก็เปลี่ยนใหม
3: ่
0: ทุกคนนี้ใส่เป็นฟันปลอมแล้วฮะ
3: จริ งเหรอ
0: จริ งฮะ
3: ไม่จริงบางเรื่องคุณก็จะไปเชื่อเขาหมดไอ้เปลี่ยน
0: ไม่เอาสิครับ
3: ตั๊ก
0: ครับผม
3: พี่เห็นมาตอนนี้นะคลิปคึบเนี่ยเพราะว่าบิลิโตมาแล้วเป็นสาวแล้ว DNA เป็นเหมือนพ่อเลยอ่ะ
0: ได้
3: ตอนนี้เขาล้ำเราไปแล้วนะมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่เขาเดินกลับมาจากโรงเรียนแล้วเขาเต้นอ่ะหนูภูมิใจไหม
0: โคตรเครียดเลยพี
4: ่ทำไมอ่ะ
0: ไอ้สายพันธุ์แบบเนี้ยมันควรจะตายเป็นพร้อมกับผมไม่ใช่มาสืบต่อมาทางลูกสาวแล้วผมก็แล้วท่านก็เวลามาเจอหน้าแบบอย่างเงี้ย
2: ช่วงนี้พักความสนุกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูความสนุกและความสามารถของน้องหมาตัวแรกของพี่ตั๊กกันต่อนะครับ
0: ปังปังปังแต่ไม่ใช่กับหมาตัวนี้นะลูกพ่อมือครับมาดิมือครับ
3: มือ
4: เฮ้ยมีกล้าม
3: คุณพ่อเขาต้องภูมิใจลูกเขามากเลยอ่ะ
5: ถ้าพูดถึงความโหดนะผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
6: จัดเต็มเครื่องไทยแซ่บแบบไทยอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโค
5: ตรนี่เผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย
6: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาเฟียบะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู
7: ท็อฟฟี่เค้กไข่ผำนับพึ่งครับ
8: มันอร่อยจริงๆครับ
9: อันนี้ไม่มีใครมีแน่นอน
10: มันมีความหวานมัน
8: เป็นแฟนคนเก่าแล้วครับแต่ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
11: แต่งหน้าครับ
8: ในเวอร์ชันที่สวยกว่า
12: ครัวคุณไป
13: Thailand
14: Chosen One
13: Song for Eurovision
14: Song Contest
13: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
14: ตัวแทนประเทศไทย
13: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
14: เพลงใหม
13: ่โชว์ใหม
15: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
14: 27
13: กันยายนนี
14: ้6โมง
13: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
15: ช่อง3
16: เราทำอะไรพี่ดาวพี
17: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
18: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
19: ้พี่โคตรรักฝนเลยนะกลับมาพ

0: ัวใจคืนพรุ่งนี้20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียกลับมาในช่วงนี้เราไปชมเรื่องราวความสนุกและความสามารถของบัดดี้น้องหมาตัวแรกของพี่ตั๊กกันต่อดีกว่าครับ
3: ฝึกอะไรกับเขาบ้างเนี่ย
4: สำหรับผมเลยนะ
5: ค่ะ
4: ต้องบอกเลยว่าเป็นหมาที่เก่งมากๆถ้าเกิดสั่งนะโดดมอบมอบปั้งตายแต่ไม่ใช่กับหมาตัวนี้นะเชื่อไหมว่า
5: ค่ะ
4: จ้างคนมาสอน
6: อุ้ยจ้างเลยเหรอ
4: จ้าง
5: สอนใคร
3: คุณดาเล่น
5: ค
3: ่
5: ะ
3: คุณถามได้โดนใจมากๆเลยอ่ะตอบเขาสิว่าสอนใคร
4: ผมจ้างคนที่สอนของหมาจันเป็นหนึ่งไอ้ผมเองก็จะยืนดูท่านแล้วมันต้องได้บ้างเหรอวะกลับมาก
5: ็
4: กลับมาต่อยปังปังปังโอ้โหท่านแบบยิ้มอย่างเง
6: ี้
4: ย
6: แล้วเขาทำอะไรได้บ้างอ่ะหมายถึงว่าก
3: ิน
6: หมายถึงว่าอะไรหวัดดี

0: แบบเบสิกกันค่ะไม่หรอจริงเหรอยังเลยเบสิกต้องได้สิ
1: พี่แป้งเราไม่ใช่เจ้าของเขาลูกบางทีเขาไม่ฟังหรอกเจ้าของทำให้ดู
2: มาดิมือลูกมือลูกมือมือลูกพ่อมือครับบัดดี้มือครับบัดดี้ไทม์รักพ่อไหมลูก
3: รักพ่อไหม
0: รักแกมาเขาก็รัก
1: แบบเนี้ยที่ที่อื่นทำได้หมดแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะยังไม่เห็นคลิปของตั๊กบริบูรณ์ที่ลงไปกับบัดดี
0: ้ค่ะ
1: คลิปนั้นนะเป็นแบบสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ว้าวมากอาจจะไปดูคลิปก่อนเนาะดูคลิปนี้ดูคลิปนี้ดูคุณดู
0: โอ้
1: เนี่ยแล้วถ้าเขาแบบนี้เมื่อก่อนที่เขาเล่นคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยวันนี้ที่พี่มาเนี่ยจริงๆแล้วพูดคุยเท่านี้แหละแต่จุดประสงค์หลักก็คือพี่อยากเห็นภาพจริงๆโชว์ตรงนี้เลย
0: ใช่เก่งมากเลยล่ะ
2: ทำให้ดูหน่อยป่ะ
0: เก่ง
1: ล่
0: ะ
1: แม่
0: เก่งมาก
1: สองขาด้วยไม่มีอะไรจับด้วย
0: ไม่มีเฮ้ยมีกล้าม
1: คุณพ่อเขาต้องภูมิใจลูกเขามากเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ภูมิใจไหม
2: เกิดเป็นหมาอื่นๆแบบมาปั้งมา
0: ไม่ได้
2: นี่ยกเวทวิ่งได้ด้วย
1: ล้ำมาก
2: ล้ำมากล้ำมากขอบคุณ AI ครับผม
1: นั่นไงเหมือนมาเก็บกดเนาะคือแบบว่ากูอยากให้มึงทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเมื่อทำไม่ได้เอาไม่เป็นไรลูก
0: หลังจากเลี้ยงน้องมาแล้วอ่ะพี่ตั๊กอยากเลี้ยงอะไรเพิ่มไหม
1: เลี้ยงตัวเองดีกว่า
2: ใช่ผมก็ว่ากันเลยพี่
1: เลี้ยงตัวเอง
2: ยุคนี้ด้วยฮะมาดามอย่าทิ้งผมนะ
4: เป็นนักแสดงเป็นทั้งตลกเป็นทั้งพิธีกรนี่ยังจะเป็นมิตรอีกเราครับตั๊ก
1: เฮ้ยตั๊กจริงๆนะ
2: ครับพี
1: ่หยุดต้องหยุดพฤติกรรมให้กินของทุกสิ่งอย่าง
0: ของมนุษย
1: ์ของมนุษย์หยุดไปก่อนแล้วก็เพราะลำไส้น้องจะไม่ดีพี่อ่ะผ่านมาแล้วเป็นเหมือนกันซื้อไก่ทอดอย่างดีนู่นนี่นั่นกลับไปอ่ะแล้วก็เป็นโรคจริงๆจะเป็นทั้งลำไส้เป็นทั้งระบบขับถ่ายเป็นทั้งเลือดคือมันรวนหมดทำไม่ได้ไม่ต้องมาเลี้ยงเขาเข้าใจป่ะ
2: เดี๋ยวนะพี่ผมก็เลี้ยงดีนะพี่นะ
4: ช่วงนี้พักให้พี่เอไปอบรมพี่ตั๊กเรื่องเลี้ยงบัดดี้ให้ดีกันสักครู่เราไปชมสาระดีๆกับพี่เอในช่วง Pet Tips เลี้ยงให้เลิฟกันก่อนดีกว่าครับ
5: เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เอ๋ก็พาทุกคนมาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะคะอยู่กับคุณหมอบีมค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ค่ะคุณหมอคะเอ๋มีข้อสงสัยเรื่องโรคไตในแมวนะคะอันนี้เราจะมีสัญญาณเตือนภัยยังไงบ้างคะ
7: เดี๋ยวหมอจะบอกว่า4สัญญาณอันตรายที่น้องอ่ะเริ่มเป็นโรคไตคืออะไร
5: ค่ะ
7: แต่หมายความว่าหมออยากกลับไปว่าเรามองว่าน้องมีความผิดปกติอยากเอาให้เอาไปตรวจก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะถ้าเรารู้ว่าน้องแมวเป็นโรคไตแล้วอ่ะการเสียสูญเสียไตอ่ะก็คือไป 70% แล้วนั่นหมายความว่าการตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญมากเรามาเริ่ม4สัญญาณกันเลยดีกว่าสัญญาณที่พบบ่อยมากๆคือการกินน้ำเยอะและฉี่เยอะแต่คุณพ่อคุณแม่ครับสามารถสังเกตได้ก็คือน้ำปริมาณที่เราให้ไปมันลดเยอะผิดปกติสเต็ปที่2ก็คือตัวทรายแมวอ่ะครับปกติแล้วอ๋อเราก็ตักเท่านี้แต่อยู่ดีๆครับตัวกระบาดทรายแมวทำไมมันปริมาณฉี่มันเยอะกันเยอะจังเลยอย่างที่2ครับคือน้องจะน้ำหนักลดลงแม้ว่าจะกินเท่าเดิมหรือว่ากินเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตอะครับเกี่ยวกับการเผาผลาญลดลงรวมถึงการทำความสะอาดของตัวน้องเขาจะเริ่มเลียตัวเองน้อยลงขนที่สวยก็จะเริ่มแบบว่าแห้งหยาบกร้านอันที่3ครับคือน้องจะเริ่มอาเจียนลักษณะอาเจียนเป็นฟองขาวๆใสๆอันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณและอย่างสุดท้ายครับกลิ่นปากจะได้กลิ่นฉี่จะไม่นับรวมในส่วนของพอน้องไปทานอาหารนะครับแล้วมีกลิ่นแต่กลิ่นที่ออกมาจะเป็นกลิ่นแอมโมเนียบอกไว้ก่อนว่าถ้า4สัญญาณเตือนอันนี้แปลว่าน้องเป็นโรคไตแล้วนะนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ตรวจสุขภาพประจำปีก็สามารถเช็คได้ด้วยเช่นกัน
5: แล้วหลังจากที่เราเห็นสัญญาณตรงนี้แล้วมีข้อควรที่จะต้องปฏิบัติยังไงบ้างคะ
7: พาไปหาคุณหมอก่อนเลยครับเพราะว่าคุณหมอจะได้วางแผนว่าน้องอ่ะเป็นไตระยะไหนแล้วยิ่งเป็นหนักน้องก็จะต้องทานยาเยอะดูแลเยอะ
5: ครับ
7: หมอเลยบอกว่ายังไม่ต้องเป็นพามาก่อนเลยครับ
5: สำหรับทาสแมวอย่างเรานะคะก็ต้องหมั่นสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะก่อนที่น้องๆจะเป็นอะไรหนักๆ นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอบีมและโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
6: ครับ
8: คุณผู้ชมขาวันนี้ใครที่มีปัญหาผมบาง

0: ร่วงนะคะอยากให้ตั้งใจฟังพี่ปุ้ยให้ดีค่ะแชมพูและเซรั่มจากดร. V by วิภาวดีค่ะที่จะช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงพร้อมกับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ทันทีเลยค่ะดร. V by วิภาวดีเป็นแชมพูและเซรั่มสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงให้ผมแลดูดกดูดำอย่างตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนไม่ใช่ร่วงแบบทั่วไปตามพื้นนะคะแต่ร่วงเป็นกระจุกร่วงเป็นกำๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากใช้แชมพูและโทนิกจากดร. V นะคะความรู้สึกส่วนตัวคือผมขาดหลุดร่วงน้อยลงไปค่ะปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่เคยเจอก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะดร. V 1ขวดเนี่ยมีสารสกัดไวท์สวีทลูปีนจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงตัวเนี้ยเข้มข้นมากแล้วก็ใส่เต็มโดสเลยนะคะและอีกตัวนึงคืออาซาเลียค่ะเป็นสารสกัดที่หายากจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะมีส่วนช่วยให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงผมดูหนาผมดูดกผมดูดำและยังมีสารสกัดเข้มข้นตามงานวิจัยอีกถึง8ชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยค่ะปกติแชมพูดร. V ขวดนี้นะคะ1ขวด990บาทแต่วันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าลดทันทีเลยเหลือ790และยังไม่พอนะคะจะให้คุณผู้ชมฟรีไปอีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดและที่สำคัญนะคะจะให้เซรั่มหรือโทนิกให้คุณผู้ชมอีก1ขวดด้วยรวมทั้งหมดเซตนี้5ชิ้นค่ะใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนถึงครึ่งปีนะคะจากปกติเนี่ยราคาเกือบ 6,000บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียวเลยค่ะ790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโทรตอนนี้เลยนะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale นะคะหรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมฟังพี่ปุ้ยแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมไปดูเคสรีวิวพร้อมกันเลยค่ะคนนี้คือป้าแมวค่ะป้าแมวอายุเกือบ60แล้วนะคะมีปัญหาผมที่บริเวณกลางศีรษะแต่ว่าหลังจากใช้เซรั่มและแชมพูดร. V เป็นประจำเนี่ยตอนนี้ผมป้าแมวเนี่ยผมเริ่มแดดูดกดูดำแล้วป้าแมววันนี้มีความสุขมากขึ้นมากๆเลยค่ะคนต่อไปนะคะคุณแซมเนี่ยอายุ44ปีค่ะมีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะจากกรรมพันธุ์หลังจากใช้แชมพูดร. V และเซรั่มดร. V เป็นประจำนะคะตอนนี้ผมพี่แซมเนี่ยแลดูหนาดูดกดูดำดูพี่แซมเป็นหนุ่มหล่อขึ้นมาเลยค่ะคนที่3นะคะคุณนุ่นค่ะตอนนี้อายุ48ปีเมื่อก่อนคนเรียกแต่ป้านุ่นป้านุ่นนะคะเพราะว่ามีปัญหาผมแสกลางเนี่ยกว้างแล้วก็เสียความมั่นใจมากแต่หลังจากใช้แชมพูและเซรั่มจากดร. V นะคะวันนี้กลายเป็นพี่นุ่นไปแล้วนะคะกลับมาแลดูดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาบอกโปรกันอีกทีวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะปกติค่ะแชมพูดร. V ขวดนี้ราคา990บาทแต่วันนี้จะบอกว่าลดให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะเหลือ790และยังไม่พอนะคะวันนี้ให้เพิ่มไปอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มไปอีก1ขวดเป็น4ขวดแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ให้เซรั่มหรือว่าโทนิกบำรุงผมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะแชมพู4โทนิก1ค่ะใช้ไปเลยยาวๆเกือบ6เดือนนะคะแต่ต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: คุณเป็นนักแสดงได้เพราะการดูดวง
3: ในชีวิตนี้ไม่เล่นละครเด็ดขาดงั้นถามหมอดูเลยถ้าหมอดูบอกว่าเล่นละครได้เดี๋ยวจะเล่นให
4: ้ลองจับมือต้นหอมดิ
3: โอเค
4: คว้ามือเขาขอแต่งงานเลยนี่ขอมือหมาเหรอครับเนี่ย

0: รองอ่ะโดนฆาตกรใจโหดอ่ะหลอกไปให้จมน้ำตาย
1: เธอต้องเผชิญหน้ากับเขาเพราะเขาคือพ่อของดุจฤดีว่าที่ลูกสะใภ้ของฉัน
2: นี่คือสัญญาของลูกผู้ชายฉันจะรักและปกป้องดุจฤดีจนวันตายจ้ะ
3: ผมรักจอมรักหรือไม่รู้
4: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
7: ๆมาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
8: อยู่กับฉันที่นี่คุณ
9: คบใครอยู่หรือเปล่า
10: แฟนสามีผัว
11: คุณมาทำอะไรที่นี
12: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
11: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
13: เข้าใจไหม
4: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
15: ช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหาง
14: ช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหางมาแล้วมาแล้ว3ซุปตาที่จะมาแจ้งเกิดในวันนี้จะน่ารักขนาดไหนเหมาะสมกับการเป็นซุปตาแค่ไหนเราไปชมกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่ซุปตารายแรกกับน้องโมชิน้องหมาขี้อ้อนที่กำลังมาอ้อนคุณแม่ที่โพสต์แจ้งเกิดใน TikTok โมชิหมาขี้อ้อน
16: ขนมมาสิเอาอะไรอ้วนไปไหมอยากได้ขนมอีกแล้ว
14: ซุปตาของเราขี้อ้อนจริงๆดูแล้วน่าจะทำได้ทุกอย่างเพื่อเอาของโปรใช่ไหมครับเนี่ยมาต่อกันที่ซุปตารายที่2กับเจ้าภูมาน้องแมวแสนน่ารักที่โพสต์แจ้งเกิดมาใน Facebook ชื่อพิมพิมแสงพักดีแม่ซุปตาของเราน่ารักซุกซนเอเนอร์จี้สูงมากๆแล้วนะครับคุณผู้ชมมาถึงซุปตารายสุดท้ายกับแก๊งหมาพวงแก๊งนี้ที่กำลังรวมตัวกันวิ่งกลับบ้านที่โพสต์แจ้งเกิดจาก TikTok ชื่อตัวโปรดกับแสนดี
17: โอ้โห
14: มากันเป็นพวงแบบนี้น่ารักน่าเอ็นดูเหมาะสมกับการแจ้งเกิดเป็นซุปตามีหางกับเรามากๆเลยนะครับสำหรับสามซุปตาในวันนี้เตรียมรับของที่ระลึกจากทางรายการกันได้เลยนะครับและใครที่อยากให้ลูกๆของคุณมาแจ้งเกิดเป็นซุปตากับเราง่ายๆเลยครับเพียงคุณกด follow subscribeช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการแล้วโพสต์คลิปลูกๆของคุณลงโซเชียลของตัวเองพร้อมติดแฮชแท็กแจ้งเกิดซุปตามีหางแล้วอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับ
18: ทั้ง3ซุปตามีหางเลยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านมีคลิปน่ารักของลูกๆอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะส่งเข้ามากันเยอะๆค่ะ
19: ลืมไปเลยพี
18: ่ลืมอะไร
19: ผมสงสัยแค่ว่าบัดดี้ผมเนี่ยคือเขาจะอ้วนขึ้น1คือตั๊กเนี่ยพาท่านเนี่ยไปทำหมันมาจากสมัยก่อนเนี่ยจะทานอาหารเนี่ย3เวลาตอนนี้ผมตัดมันเหลือแค่2น้ำหนักก็ยัง
20: ยังคงที่ยังไม่ลง
19: ใช่ไม่ลง
20: ทำหมันมีผลแต่ว่าแต่ละมื้อที่เขากินกินเยอะมากน้อยแค่ไหน
19: เพราะ
20: ว
19: ่
20: าเขาต้องมีปริมาณที่จริงๆอ่ะถ้าเนาะที่เราไปเจอมาคุณหมอจะแนะนำมาว่าควรให้ไม่ควรที่จะเยอะเกินไปเพราะน้ำหนักน้องเยอะเนี่ยขาจะเดินลำบาก
19: จากเมื่อตอนแรกๆไม่เคยมาเลี้ยงหมามาก่อนแต่พอได้มาอยู่กับท่านคุกคีกับท่านปวดหลังเราจะไปต่างจังหวัดแต่พอกลับมาที่บ้าน มันเห็นหน้าเรานะมันจะดีใจมากโอ้โหพ่อกลับมาแล้วพ
20: ่
19: อกลับมา
20: เราอะเป็นโรคทั้งใบของเขา
19: ซึ้งใจมากๆเลยฮะหนาผมทุกวันนี
20: ้
19: ไม่เอาลูกสาวผมเลย
21: กลายเป็นติดที่ตาปะ
19: ติดมากติดมากจริงจริง
20: สรุปก่อนนะว่าหมาตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยซื้อเป็นของขวัญให้ลูกสาวคนนี้เป็นคนเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงแล้วมันก็จะผูกพันแล้วก็จะใกล้ชิดหมาเขามีสัญชาตญาณเขาจะมีเบอร์หนึ่งที่อยู่ในบ้านเขาจะมีเบอร์หนึ่งที่อยู่ในบ้านถ้าระหว่างที่เรามาพร้อมกันปั๊บเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่เขาจะวิ่งเข้าหาก่อน
19: คือผมคือผม
21: เลี้ยงเขา
19: ใช่เธอต่อเลยครับผม
21: ไม่จะถามจะถามถึงรายการไงรายการที่พี่ตั๊กทำ
20: คุยไปเรื่อยอะ
21: เขาบอกว่ารายการเนี้ยเป็นรายการ
19: ทำไปเรื่อยฮะ
21: สร้างแรงบันดาลใจเขาบอกรายการนั้นพี่ตั๊กพูดแบบมีประโยชน์มากเลยนะ
19: ครับผมครับ

0: มาจากการที่ว่าด้วยเศรษฐกิจแล้วก็วงการบันเทิงเนี่ยมันเงียบมากๆมันเปลี่ยนไปประมาณสัก2ปีได้3ปีที่แล้วได้อะไรเงี้ยคือมันเงียบมากๆจากสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปเจอพี่น้องเรา
1: ศัตรูนู่น
0: ไปเจอพี่น้องไปเจอนั่นอะไรเงี้ยแต่พอมาด้วยการที่ด้วยช่องต่างๆนานาอะไรเงี้ยฮะมันก็ซบเซาลงมาคิดถึงพี
1: ่ๆ
0: ก็เลยอยากกลับไปหาพี่ๆเทปแรกผมจำได้ว่าผมน่าจะไปหาพี่แดนนี่มั้งมันมาจาก2คำเลยฮะคิดถึง
1: วันนี
0: ้ครับ
1: เราได
0: ้ไม่ได้อะไรไม่มีอะไร
2: ได้
1: จะบอกว่า
0: ผมก็รอรับบะหมี่อยู่ครับเนี่ย
1: โอ้ยเห็นด้วย
2: เห็น
1: แล้วเอาใครงั้นให้เขาก่อนเลย
2: ให้เลยไหม
1: บันโกเป็ดฟู้ดมามอบให
0: ้อ๋อโอเคฮะ
1: แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณ
0: ได้ฮะขอบคุณจริงๆนะครับผม
2: ไปไหน
0: ไปไหนไปไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ
1: ไม่ได้นะพี่เดี๋ยวพี่เป็ด
0: โอ้ยโดนตบไปแล้วนี่โอ้ย
1: ไม่ได้โดน
0: โอเค
1: พี่เป็ด
0: โอเคอ่ะ5 4 3โอ้โหหนักอึ้งเลยนะครับเนี่ยโอ้ยถึงอีกใช่เหรอครับพี่
1: เนี่ยรักไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวมอบให
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
2: ่หลักบ้าน
0: มาเลยมาเลยผมกลัวมาเยอะฮะ
1: อ๋อค่ะ
0: ผมออกรายการมาเยอะครับผมบอกจะให้จะให้สุดท้ายก็ไม่ให้ครับ
1: จริ
0: งค่ะจริงๆพี่เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยฮะขอร้องฮะเอาเข้ามาเลยเออเจ้าคืนป่ะฮะ
1: ไม่คืนค่ะให้เลยค่ะ
0: จวนนะ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวเพชรเทเนตรักนี้มีหางทางรายการก็รู้สึกว่าสนุกมากคุยแล้วได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรบ้างแต่ก็ได้แต่ก็ได
0: ้ดีๆสิลูกเนี่ยสิลูก
2: มันเป็นสีส
0: ัน ดีๆเออ
1: ครับพี่ร่วมเกินอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ
0: ผมยังจำได้เลยนะฮะตอนที่นะฮะให้มาสอนหมาไม่ใช่ให้มาสอนผมยังจำได้เลยนะมาดาม
2: และอาทิตย์หน้านะคะเราจะไปตะลุยบ้านซุปตาคนไหนนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะในรายการเพชรเทเนตนี้มีหางนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นค่ะทางช่อง3ค่ะ
3: และอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆค่
2: ะ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราทั้งหมดต้องลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ยินดีครับยินดีครับมาดามครับผม
4: สวัสดีครับ
1: อ้าว
4: ครับ
1: สวัสดีคุณ
4: นี่ครับผมมาหาเจ้าของบ้านครับ
1: นี่ไงเจ้าของบ้านอยู่นี่นะนี่แล้วเจ้าของคุณอยู่ไหนล่ะครับ
4: ครับเจ้าของอยู่ตรงนู้นครับ
1: อ๋อคุณจอนมา
4: หมูนี่พ่อหมู
1: ได้ไหมแต่ดู
4: ค
1: ุณจะมาอ้างไม่ได
4: ้หมู
1: แล้วโลกิล่ะ
4: โลกิ
1: สายพันธุ์อะไร
0: สายพันธุ์อะไรวะ
4: สายพันธุ์อะไร
2: ออเดอร์คอดี
4: ้เดี๋ยวรู้ได้ไง
2: หนูรู้ไม่รู้ว่าไม่แปลกแต่ทำไมไม่รู้

0: พ่อของฉันคือคนที่ทำลายชีวิตคุณอาพุทธชาติแล้วก็รอง
1: อะไรนะ
2: ถึงอยากจะพบรูปเพียงใดแต่เราคงทนเห็นหน้าผู้ชายใจร้ายคนนี้ไม่ได้
3: ไม่รักผมผมรู้ไม่ต้องแสดงออกนอกหน้าด้วยการตบ

0: ผมระบายอารมณ์ที่หาผัววิเศษที่ลูกสาวคนป่วยไม่ได้สิครับ
1: คือเรามาเยี่ยมคนไข้อะครับไม่ใช่ห้องคุณดอกไม้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแต่อุ๊ยพี่พุทธเดี๋ยวฉันช่วย
3: ขอบใจมากนะกรอยขอบใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและความช่วยเหลือที่ผ่านมา
4: ฉันสิต้องขอบคุณพี่พี่ช่วยเหลือฉันให้รอดพ้นจากอันตรภาณพี่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้าน
2: มีเวลามาเยี่ยมกันบ้างนะพี่พุทธนะ
3: จ้ะถ้าคุณนวลอนุญาต
5: เรามีวันหยุดให้อาทิตย์ละ1วันจ้ะแต่ถ้าทำงานวันอาทิตย์น่ะเราจะมีเงินพิเศษให้นะ
3: ค่ะกลอยฝากบอกหนูชมชื่นพี่วอนแล้วก็ยายจันด้วยนะว่าพี่ไปก่อน
4: จ้ะพี่พุทธดูแลตัวเองดีๆนะพี่นะ
3: จ้ะขอบใจมากนะกลอยเลยไม่ได้ลาเกิดเลยฝากบอกเกิดด้วยนะ
4: จ้ะ
3: พี่ไปก่อนละ
4: เฮ้ยมันฝนจะตกอ่ะเดี๋ยวพี่พุทธพี่เอาร่มพกไปด้วยนะพี่นะ
3: ขอบใจนะ
6: เราจะเริ่มตรงจุดที่ผมเคยเห็นคุณนาพุทธชาติคือตรงนี
7: ้เราจะมุ่งหน้าไปทางไหนก่อนดีอะคะ
6: ทางโน้นก่อนครับคุณไหวไหมแถวที่จะไปเนี่ยไม่สวยงามสะอาดเหมือนบ้านคุณ
7: อย่าพูดจาเหมือนดูถูกฉันฉันต้องการเจอคุณแม่ต่อให้ฉันจะต้องดันจนไปในที่ที่ลำบากหรือว่าสกปรกอันตรายแค่ไหนฉันก็จะไป
6: ขอโทษด้วยผมไม่ได้ตั้งใจเชิญครับ
8: ป้าดีใจจริงๆเลยที่ได้เจอเกิดก่อนป้าไป
9: ไปป้าพูดจะไปไหนแล้วครับ
8: ป้าจะไปทำงานที่อื่นอ่ะเกิดเป็นเด็กดีต้องดูแลแม่นะ
9: ครับ
8: แล้วถ้าป้าว่างป้าจะแวะมาเยี่ยม
9: ได้ครับ
8: อ่ะป้าให
9: ้ขอบคุณครับแล้วแขนป้าพูดไปโดนอะไรมาครับ
8: อ๋อ
10: แท็กซี่มาพอดีเลยปไปเถอะเดี๋ยวจะปิดนัดท่าน
8: จ้าจ้าพาไปนะ
9: สวัสดีครับ
8: จ้าจ้า
11: ถ้าคุณส่งใครหรือพี่เต็มมาตามหาฉันแถวนี้จะไม่มีใครเจอฉันที่นี่อีกแล้ว
12: คิดถึงกลอยกับลูกชายเหรอจ้า
11: พวกเขาสองคนแม่ลูกเป็นคนดีคนดีๆแบบนี้หายากนะคะฉันโชคดีที่เจอพวกเขา
12: คนดีๆหาไม่ยากหรอกจ้ะที่ที่พูดจะไปเนี่ยมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยนะ
13: ซอยนี้แหละที่ผมเห็นคุณอาวิ่งหนีเข้าไปอ่ะ
7: น้อง
9: พี่สาวคนสวย
13: เรามาตามหาคนน่ะ
9: มาตามหาคนชื่ออะไรล่ะครับ
7: ชื่อพุทธชาติจ้ะ
9: พุทธชาติไม่รู้จักครับ
13: งั้นดอกไม้ล่ะ
9: ดอกไม้ไม่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับ
7: บ้านน้องอยู่ในซอยนี้หรือเปล่า
9: ใช่ครับ
13: สงสัยเราคงต้องเอาเงินรางวัลให้เด็กคนอื่นที่อาจรู้จักคนที่เราตามหาอยู
9: ่เงินรางวัล
7: 3,000 บาทน้อยไปไหมน้องลองคิดดูอีกทีนะเผื่อน้องจะจำได้ว่ามีผู้หญิงที่หน้าตา
13: ดีหน้าตาน่าสงสารใจดี
9: คนแบบนี้มีถุงไปนะครับพี่บอกผมกว้างไปหรือเปล่า
7: ถ้าอย่างนั้นหน้าตาอย่างที่ว่าแถมแขนเจ็บข้างนึงล่ะ
9: ป้าพุทครับป้าพุทแขนเจ็บเอาเงินรางวัลมาเลยครับพี่ขอบครับ
13: น้องพาเราไปหาป้าพุทธคนนี้ก่อนนะ
9: พาไปไม่ได้หรอกครับ
13: อ้าว
9: ป้าเข้าไปแล้ว
7: ไปไหน
9: ไปทำงานครับ
13: ที่ไหน
9: ไม่รู้ครับป้าแกเพิ่งนั่งแท็กซี่ออกไปมาแกครับแล้วพวกพี่ก็มาถามผม

0: วังเหมริน
1: ใช่จ้ะวังเหมรินตกใจทำไมหม่อมท่านน่ะใจดีมากนะแล้วก็ท่านชายก็ทรงมีเมตตาด้วย
2: จ้ะ

0: หม่อมกัน
1: เข้าไปก่อนเถอะเผื่อว่าหม่อมจะจำไม่ได้เพราะเรากลายเป็นยายเพิ่งไปแล้ว

0: ณแม่ไม่ต้องการพบฉันหนีฉันที่โรงพยาบาลแล้วหนีฉันต่อที่บ้านอีก
1: คุณนายพุทธชาติไม่ทราบต่างหากว่าคุณจะมาขอโทษด้วยนะถ้าผมจะพูดตรงๆว่าท่านเจตนาจะหนีคุณพ่อคุณไม่ใช่คุณเพราะท่านไม่ทราบว่าคุณอยู่กับคุณพ่อแล้ว
0: หนีกันแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้พบคุณแม่
1: เรายังมีความหวังอย่างน้อยเราก็ได้ทราบว่าคุณอาใช้ชื่อใหม่ว่าพุทธเฉยๆผมจะไม่ละความพยายามที่จะติดตามหาคุณอาพุทธชาติเชื่อผม
0: แล้วเด็กจอมคนที่คุณบอกว่าไม่มีคุณค่าไม่มีราคาคนนั้นที่แอบไปแต่งงานกับผู้ชายโดยไม่ขออนุญาตแล้วยังเอาแหวนเพชรไปให้ผู้ชายคุณไม่ตามหาเธอแล้วหรอคะ
1: ตามสิผมตามหาเธอไปก่อนหน้านี้และพบเธอแล้ว
0: คุณพบจอมแล้ว
1: ใช่เมื่อวานนี
0: ้เมื่อวานนี้
1: ทำไมคุณดูตกใจมากมายเหลือเกิน
0: คือฉันตื่นเต้นนะคะแล้วคุณได้ถามเรื่องที่คุณอยากทราบหรือเปล่า
1: ผมมีคำตอบโดยที่ไม่ต้องถามเธอแล้ว

0: จริง
1: ครับบ้ามากเธอมีความสุขอยู่กับสามีของเธอแล้วผมจะไปตามหาเธอเพื่อไปถามอะไรบ้าๆกับเธออีกทำไมจริงไหมครับแต่ที่ผมแปลกใจมากก็คือคุณหน้าตาเหมือนรองคุณกลายเป็นน้องของรองและจอมล่ะจอมอาจจะเป็นอะไรกับรองอีกคนได้ไหมนี่คือปัญหาใหม่ที่ผมอยากรู้คนสองคนหน้าเหมือนกันในที่สุดก็เป็นพี่น้องกันแต่นี่มีคนที่สามอีกมันสับสนจริง
0: ๆฉันอยากกลับบ้านค่ะ

0: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่แม่ก็ยังวัดคนจากความดีงาม
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: บกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
1: คุณเป็นนักแสดงได้เพราะการดูดวง
2: คิดว่าในชีวิตนี้ไม่เล่นละครเด็ดขาดงั้นถามหมอดูเลยว่าถ้าหมอดูบอกว่าเล่นละครได้เดี๋ยวจะเล่นให้แล้วหลังจากที่ผมเข้าช่อง3มาเนี่ยผมได้เป็นตำรวจเยอะมากจนมีเรื่องคุณพี่เจ้าขาได้เล่นพีเรียดย้อนเวลาย้อนกลับเป็นตำรวจอีก
3: ลองจับมือต้นหอม
4: ดิเรียชั่นเลยนะแบบคว้ามือเขาขอแต่งงานเลยนี่ขอมือหมาเหรอครับหอมกระหอยช
5: อขอบคุณที่เข้าใจคุณนะ
6: นั่งสักหน่อยค่ะ
7: ลูกกันดิ
8: มาเป็นชุดเลย
9: ฉันมีลูก
10: ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครับ
9: ผู้หญิง
11: คนนี้ใช่เมียคุณพี่ไหมคะ
12: มีเสื้อและข้าวของของสลันอยู่ในห้องนอนของฉัน
13: สร้อยคอนี่ก็ของฉันฉันสวมคอให้คุณสลันกับมือ
14: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนไหมคะ
17: ไม่มั่นเลยพี่ต้องตายกันไปข้าง
16: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
18: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอบเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
14: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ฝัน
7: แม่หญิงเข้ามันได้ยังไง
3: ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
0: ปีนี้มันพุทธศักราชที่เท่าไหร
1: ่พุทธศักราช2487
0: นี่ฉันย้อนเวลามาที่เวียงขินได้จริงๆหร
8: อผมอนุญาตให้หลาวเปิงเนี่ยเป็นพระเอกในฝันของแพรก็ได้เพราะว่าพระเอกในชีวิตจริงของแพรเนี่ยก็คือผม
14: ตอนดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทอนจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม17 กันยายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอ
5: ยังไง
2: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
5: นอน
2: พี่กิตต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
11: ฮะ
2: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
11: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
4: นนเป็นคนที่ผมแคร์
17: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
2: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงเหรอ
11: พี่ขอเวลาหน่อย
2: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
6: ่นนรักพี่นะ
14: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4 ตุลาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี่
18: เบนโต
13: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: งานเสร็จแล้ว
16: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
12: ได้ไหมครับ
16: Formos Omega 369

0: ทำยังไงถ้าหม่องจำเราได้เราต้องหนีต่อไปอีกเหรอหรือว่าเราจะสารภาพหม่อมคงเข้าใจแต่อย่างน้อยก็จะได้รู้เรื่องราวของลูกได้แอบมองลูกป่านนี้ลูกเราคงจะโตขึ้นมากแล้ว
1: โฮดน้ำตาหยดย้อยอีกแล้วหม่อมท่านมาแล้วท่านชายก็ประทับอยู่เดี๋ยวจะพาไปแนะนำตัวจ้ะ
0: ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวบอกแล้วว่าที่เนี่ยมีแต่คนใจดีท่านอ่ะไม่ถือตัวแล้วก็ไม่เย่อหยิ่งไม่ดูถูกคนอื่นด้วยนะไปเถอะจ้ะ

ียใจที่ทำให้คุณพ่อผิดหวังที่ไปไม่ทันเจอคุณแม่หนูขอโทษ

0: โทษลูกโทษพ่อแม่เขาไม่ได้หนีลูกแม่เขาหนีพ่อพวกไม่รอบคอบเองที่คิดว่าแม่ก็ยังหลับอยู่แม่ก็คงตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้าพ่อแต่เขาก็เลยหนีไปพ่อรังเกียจตัวเองมาขึ้นทุกทีแล้วลูก
1: โอกาสที่จะพบคุณแม่มันมีน้อยมากต้องรอไปอีกนานแค่ไหนคะคุณพ่อเราถึงจะได้เจอกันอีก

0: แปรคนเดียวเท่านั้นนะลูกที่จะช่วยอธิบายแล้วก็คลี่คลายให้แม่ของหนูน่ะเลิกหนีพ่อ
1: คนบ้านทำสถิตเหมือนโดนถูกสาปร่ำรวยร้นฟ้าแต่หาความสุขกันไม่ค่อยได้เด็กนิดกับหนูน้อยน่ะถ้าให้แม่เลือกสะใภ้แม่ขอเลือกคนพี่เถอะนะ
2: แต่ผมคงไม่ได้เลือกใครสักคนหรอกครับเพราะว่าผม
1: เลือกหนูดุดฤดี
2: ครับแม่แต่มันติดอยู่ที่ว่าเธอจะเลือกผมไหม
1: ใครจะปฏิเสธลูกของแม่ได้ลง
2: โถแม่ครับสมัยเนี้ยใครดูดีมีเงินเป็นแมนหน่อยถึงแม้จะไม่มีฐานันดรนำหน้าก็มีค่าควรแก่การได้รับการยอมรับแล้วก็ถูกปฏิบัติใส่แล้วกับเจ้าชายเจ้าหญิง
1: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปประชาธิปไตยมันเบ่งบานแต่แม่ก็ยังวัดคนจากความดีงามแม่เห็นมีเพียงอยู่คนเดียวที่ดีงามพอจะเป็นคู่แข่งของชายได้ก็คือแรก
3: หม่อมคะท่านชายพี่คะนี่พุทธค่ะแม่บ้านคนใหม่จะมาดูแลคนในวังค่ะ
1: ขี้อายใช่ไหมน่ะถ้าทางจะขี้อายน่าดูเลยนะ
3: ค่ะกลัวนะคะ
1: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะทำงานตามหน้าที่ไปให้ดีที่สุดนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แม่ครับเหมือนชายเคยเห็นคนนี้ที่ไหนตอนเด็ก
1: ๆสมัยนี้คนหน้าตาเหมือนกันทั้งนั้นแหละจ้ะลูกดูอย่างจอมสิหน้าตาเหมือนดุลฤดีเป๊ะทั้งที่มาจากคนละทิศละทางเลยนะ
4: ดุลฤดี
3: พามากราบแล้วขออนุญาตพาไปสอนงานนะคะ

0: ฉันขอโทษนะที่พาน้องแกไปถึงช้าปล่อยให้คุณอาหนีไปก่อนนะ
1: คุณอาพุทธชาติตั้งใจจะหนีพ่อฉันยังไงเขาก็ต้องหนีแกอย่าโทษตัวเองเลยวันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญมาบอกแกนะเรื่องระหว่างแกกับจอม
0: ฉันไม่ต้องการฟังตั้งแต่ฉันเห็นคลิปเขาเดินอยู่กับสามีของเขาอย่างมีความสุขฉันก็ไม่สนใจจะตามหาสงสัยอะไรอีกแล้วก็แค่กลัวว่าเขาจะโดนหลอกถ้าไม่โดนหลอกก็แล้วไป
1: นี่แกไม่คิดบ้างว่าบางทีคนที่โดนหลอกเนี่ยอาจจะเป็นแกก็ได้นะเว้ย

0: แต่แกไม่อยากคติกับจอมเพราะแกไม่อยากให้จอมจากไปไหนอีกอย่างนึงขอโทษนะคนที่วางแผนทั้งหมดคือแม่แล้วก็น้าสะใภ้ของแกทำไมหน่อยมันถึงต้องใส่ร้ายแม่ตัวเองแล้วก็ป้าตัวเองด้วยวะเพื่ออะไรไม่เข้าใจ
1: แต่การตัดสินใจไปโดยกระทันหันแล้วนัดผู้ชายคนนั้นมารับทันทีล่ะ
0: นี่ไอ้แรกแกไม่คิดกลับกันบ้างวะว่าบางทีก็อาจจะเจอกันโดยบังเอิญก็ได
1: ้แล้วกอดกันขนาดนั้นน่ะมันเรื่องบังเอิญเหรออ
0: ๋อนี่เอางี้ง่ายๆสมมุติว่าแกจากกับฉันไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะเจอกันเมื่อไหร่อยู่ๆวันนึงแกมาเจอกันแกเลือกที่จะถีบฉันหรือว่ากอดฉัน
1: เวอร์แล้วแกวาดภาพอย่างกับเห็นและรู้เรื่องว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น
0: ฉันมองโลกในแง่ดีเว้ยทั้งที่วันนี้ฉันก็มีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าดุลฤดีไม่น้อยไปกว่าพ่อหรือแม้กระทั่งแก
1: จริงสิหน้าแกดูหมองมากเลยบอกฉันได้ไหมเผื่อฉันจะช่วยอะไรแกได
0: ้ไม่เป็นไรหรอกโลกนี้มันมีความจริงที่เจ็บปวดอีกมากมายที่เราต้องยอมรับมันไว้เวลาเท่านั้นที่ทำให้ฉันดีขึ้นได้แต่อย่างน้อยฉันก็ขอบใจที่แกพยายามที่จะช่วยฉัน

0: เธอต้องเผชิญหน้ากับเขาเพราะเขาคือพ่อของดุจฤดีว่าที่ลูกสะใภ้ของฉัน
1: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ไอ้ผมตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งกรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
5: าสิไว้เฉยที่เลื่อน
4: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
6: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้เราจะเชิญท่านไปกันที่
7: เสนานิคม
6: มันเป็นหลากหลายความอร่อยจริง
8: ๆโอ้โหนี่ทีเด็ด
9: อร่อยจริงๆนะ
8: เขาอย่างอร่อย
6: คนน่ะคนน่ะนครสวรรค์
10: ไม่ใช่
6: ไม่ใช่
10: ธรรมราช
6: นครศรีธรรมราชท็อฟฟี่เค้กไข่ผำนับครึ่งครับ
10: มันอร่อยจริงๆครับ
6: อันนี้ไม่มีใครมีแน่นอน
8: มันมีความหวานมัน
10: เป็นแฟนคนเก่าแล้วครับแต่ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
6: แต่งหน้าครับ
10: ในเวอร์ชันที่สวยกว่า
11: ครัวคุณไป
12: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
13: ้โฮลิพัทจะให้
14: ผมจะทำอะไรที่ไหนหรืออะไรยังไงหัวใจผมก็จะอยู่ที่คุณคนเดียว
15: โยไปแล้วค่ะแล้วจะไม่กลับมาที่นี่อีก
14: ผมจะตามหาคุณโยและทำให้เป็นของผมด้วยความเต็มใจ
16: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าพุทธตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เราทำอะไรฮะพี่ดำพี
19: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี้
5: แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
14: ้พี่โคตรรักผมเลยนะกลับมาพบกัน

0: หัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
3: คุณเป็นใครอ่ะให้เข้ามาทำไมในบ้านผม
4: อย่าโยกจนขาดเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
5: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
6: หินแตกแล้ว
7: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำ

0: บัดรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
3: ทุกคำไว้ข้างในทุกคำต้องเก็บไว้ทุกคำ
4: พี่แรกครับใหม่ขอโทษครับที่ทำเร็วๆลงไปแบบนั้นหน่อยพยายามขอโทษจอมแล้วคุณแม่กับคุณป้าให้หน่อยทำแบบนั้นเพื่อจะให้จอมออกไปจากที่นี่ครับแต่หน่อยทำไม่สำเร็จ

0: คำขอบคุณจากพี่ดนกับพี่แรกค่อยชื่นใจมีกำลังใจขึ้นมาบ้าง
1: แล้วน้อยคิดยังไงกับท่านชายอ่ะ
0: น้อยมีสิทธิ์คิดครับแต่น้อยไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าท่านชายชอบน้อยในเมื่อท่านชายมีคุณดุดดีอยู่แล้วพี่แรกครับอย่าไล่ครอบครัวเราไปจากที่นี่นะครับ
1: พี่จะไม่ไล่ใครแต่ถ้าเจ้าของบ้านกลับมาเมื่อไหร่นั่นแหละน้าทำนุคงต้องขยับขยาย
0: เจ้าของบ้านพี่แรกหมายถึงใคร

0: คุณพุทธชาติ
1: ฮะ
0: นี่นี่ผมในปานเพื่อนที่คุณรองไง
1: คุณรองคุณรอง
0: คุณรองอ่ะโดนฆาตกรใจโหดอ่ะหลอกไปให้จมน้ำตาย
1: ฮะอะไรนะ
2: ตาปานกลับเข้าห้องไปเดี๋ยวนี้นะไป
1: ไม่จริงไม่จริง
2: ตะปานมาเพ้อเจ้ออะไรให้พูดฟังหรออย่าไปฟังนะสติเขาไม่ค่อยดี
0: คุณร้องอ่ะโดนฆาตกรใจโหดอ่ะหลอกไปให้จมน้ำตาย
2: พูดที่หลังอย่ามาเดินแถวนี้อีกนะ
1: ค่ะ
2: นั่นน่ะบ้านทำสถิตได้ยินคนที่อยู่มาก่อนฉันเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องน่ากลัวมากเมื่อ10 กว่าปีก่อนเนี้ยหลานชายท่านเทพเจ้าของบ้านชื่อคุณรองจมน้ำในสระตายปริศนา
1: จมน้ำตาย
2: จ้ะ
3: โอ้พุทธพุทธเป็นอะไรใครก็ได้อยู่แถวนี้ช่วยที
1: พุทธ
3: ช่วยด้วย
4: ใครเป็นอะไรจ้ะนวล
2: คนใหม่ค่ะพุทธนะคะได้ยินตะปานเล่าเรื่องคุณรองจมน้ำตายก็เป็นลมกระทันหันค่ะ
4: เอ๊ะ
5: เหมือนเคยเห็นที่ไหนตอนสมัยเด็ก
4: ๆนวลขยับออกไปสิจ้ะ

0: ทำไมล่ะคะ
1: ขยับออกไปเถอะนะให้ใครมาพาคุณพุทธขึ้นไปที่ห้องนอนฉัน
0: ห้องนอน
1: ไปสิเร็ว
0: ค่ะ

0: ุทธชาติฉันถามจริงๆเถอะว่าเธอจะเลือกใครระหว่างคุณเลิกกับคุณดำรง
1: หนอมทำไมถามอย่างนั้นล่ะ
0: ก็ฉันดูออกสิว่าผู้ชายทั้งสองคนน่ะเขารักเธอหัวปักหัวปั๊มเลยนะ
1: หม่อมเธอก็พูดเกินไป
2: โถพุทธชาติ

0: ุด
1: ไม่จริงไม่จริง
0: เอิ๊กชาติเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
1: ไม่ใช่จะไม่ใช่พุทธชาติน
0: ี่เหลวไหลหน้าเรารักกันสนิทกันขนาดไหนทำไมฉันจะจำเพื่อนที่ฉันรักที่สุดอย่างเธอไม่ได
1: ้ฉันเป็นเหลวสามตำชาสกปรกหน้าขยะแขยง
0: พูดออกมาระบายออกมาให้หมดเพื่อนคนนี้ยินดีรับฟัง

0: ใช่ห้องคุณดอกไม้ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต
2: ่คุณแม่
3: ป้าเข้าไปแล้ว
1: ไปไหน
3: ไปทำงานครับ
0: ที่ไหน
3: ไม่รู้ครับป้าแกเพิ่งนั่งแท็กซี่ออกไปเมื่อกี้ครับ
4: ขอให้คุณแม่ปลอดภัยขอให้เราได้พบกันเร็วๆนี้ด้วยเถอะนะคะ

0: ทธชาติไม่ได้เลวทรามต่ำช้าหน้าขยะแขยงดำรงนั่นแหละเขาบ้าคลั่งรักเธอจนหน้ามืดตามัวลืมทุกสิ่งฉันดีใจนะที่ได้พบเธอดีใจมากอยู่ด้วยกันที่นี่นะพุทธชาติฉันจะดูแลปกป้องคุ้มครองเธอเอง
1: แต่ฉันไม่อยากเจอเขาอีกวันก่อนฉันเห็นเขามาที่นี
0: ่ฟังนะเธอต้องเผชิญหน้ากับเขาเพราะเขาคือพ่อของดุจฤดีว่าที่ลูกสะใภ้ของฉัน
1: บอม
0: ดำรงพบดุจฤดีแล้วแล้วตอนนี้ดุจฤดีก็อยู่กับเขาหรือเธอไม่อยากพบหน้าลูก
1: แล้วเรื่องลูกรองที่ตาปาคุณดวดพูดกันล่ะ

0: ลูกร้อง
1: พูดฉันเสียใจเรื่องร้องนะเสียใจมาก

ไปเนี้ยครอบครัวเราสองคนจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันจะดูแลซึ่งกันและกันจะไม่มีใครทุกข์โศกอีกต่อไปเรื่องในอดีตก็ให้มันผ่านไปถ้าลืมไม่ได้ก็อโหสิแล้วให้อภัยกันเพื่อเห็นแก่ลูกนะพุทธพรุ่งนี้ลูกชายจะไปสู่ขอหนูดุษฎีเป็นการส่วนตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นฉันจะมาสู่ขอดุษฎีจากเธอนะHehehehe

0: นี่คือแหวนที่หมายถึงสัญญาว่าเราได้พูดกันเรื่องมั่นแล้ว
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี
2: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: Thailand
5: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
4: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
4: ่โชว์ใหม
8: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
4: กันยายนนี
6: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
9: 2วัน1ชีวิตทางม้าลาย
10: ถ้าดูจากในคลิปนะครับแกก็ชะเง้อหน้าออกมาดูเสร็จแล้วพอแกก้าวขามาก็มอเตอร์ไซค์มาชนแกเลยถ้าคุณหลบหนีก็หมายว่าคุณเจตนาคุณไม่ดีแล้ว
9: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
11: ์คุณลุงช่วยสอนมนต์กฤษณากาลีให้กับผมได้ไหม
12: การที่มีอเจ้าอยู่ตรงนี้แต่มิอาจเข้าใกล้มันจะปวดยิ่งกว่า
13: เฮ้ยหมุน

0: คนที่คุณได้เข้าไปเป็นนายแบบนะเขาคือหม่อมหลวงจันทรการทัศนัย
1: ฉันเสียดายความรู้สึกดีๆที่ฉันมีกับคุณ
2: เฮ้ยน้องเข้าห้องน้ำผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่มันห้องน้ำผู้ชายนะครับ
3: คุณใส่อะไรลงไป
4: แค่ยาที่จะทำให้เราสนุกด้วยกัน
5: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ความร้อนจะสยองกว่าที่เคยพี่หยกสอง
8: ภาพ
7: ย
8: นตร์
7: ไทยที่ทำรายได้กว่า800ล้านบาท
8: หลอกของจริง
7: 20:35 น.วันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี
9: ้
7: ทางช่อง3
9: วจนีกุพล
7: และพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์แยมอยากได้ลางเจเอาลางเจมาให้แยม
11: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
12: ๆมาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
13: อยู่กับฉันที่นี่คุณ
14: เขาพาอยู่หรือเปล่า
15: แฟนสามีผัว
16: คุณมาทำอะไรที่นี
17: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
18: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
19: เข้าใจไหม
5: Please love รักได้ไหมสุข20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: พาไปบุกโรงงานเต้าหู้100ปีทำมานานมากแล้วก็กำลังดังมากในโซเชียลตอนนี
21: ้เม็ดถั่วเหลืองเม็ดเล็กๆสูตรเต้าหู้ในตำนานของจังหวัดนครปฐมเต้าหู้โฮมเมดเนื้อนุ่มเด้งราวกับคัสตาร์ดที่โด่งดังสุดๆโดยมีคุณแม่สุริพรในวัย70ปีเป็นผู้สืบทอดความอร่อยร่วมกับลูกๆทำเองขายเองที่บ้าน
22: เป็นไงครับ
20: ข้างในมันนุ่มไง
22: เลยฮะกรอบนอกนุ่มในเหรอฮะ
20: ใช
23: ่อร่อย
24: ว้าวเขาจะมา
25: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่นั่งแค่หรอ
26: มีมี

0: ลับมาพร้อมกับคู่มั่นแล้วก็มาพักที่นี
1: ่คู่มั่น
0: ใช่เขาจะไม่สบายใจมากถ้าแกยังอยู่ที่นี่เพราะเขากลัวว่าคู่มั่นของเขาจะเข้าใจผิดว่าเอาเด็กที่บ้านมาเป็นเมียเก็บเขาก็เลยโทรมาบอกให้ฉันขอร้องแกให้ไปซะ
2: คนที่จะไล่จอมได้คือฉันคนเดียวเท่านั้นซึ่งก็ไม่มีวันเด็ดขาดจำไว้

0: หนูจะมีคนรักได้ยังไงคะนี่ไม่ทำให้ใครออกไปไหนตามลำพังมือถือก็ถูกริบโทรศัพท์ในห้องนอนก็ถูกถอดออกไป
1: โ
0: ธ่และเท่าที่ดูอาการเธอเหมือนน้อยใจอะไรคนแรกสักอย่างพอคุณท่านจากไปเธอก็คงคิดว่าไม่จำเป็นต้องรอคนแรกคนแรกลองทบทวนดูนะคะว่าได้ทำอะไรให้เธอเข้าใจผิดบ้างหรือเปล่า

0: สวัสดีครับคุณพ
1: ่อมาหาดนหน่อยแรก
0: ครับ
1: ดนเขาออกไปแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรท่านชายนะอยู่ข้างในเข้าไปคุยกับท่านชายเป็นเพื่อนดุลดีสิ
0: ครับ
1: ไปเถอะเปีย

0: สวยมากจริงไปเรียนมาจากไหนแล้วจ๊ะดูดี
1: คุณป้าเสงี่ยมนะเพคะ
0: เก่งจังเพราะถ้าไม่เก่งไม่มีฝีมือสอนให้ตายก็ทำไม่ได้ขนาดนี
1: ้ขอบพระทัยเพคะ
0: ดูดีจ๊ะ
1: เพคะ
0: ฉันไม่ใช่คนใจกล้าหรอกแต่สำหรับบางเรื่องฉันรู้ว่ามัวรีรอชักช้าหรืออายไม่ได้
1: เพคะ
0: ฉันอยากทราบว่าถ้าฉันจะมาขอมั่นดุดดีดุดดีจะ
1: คือกระทันหันมากดุดดีตั้งตัวไม่ทันนะเพคะ
0: เพราะดุดดีมีค่ามากมากเกินกว่าที่ฉันจะรอได้ยังไม่ต้องตอบตกลงวันนี้นะแต่ได้โปรดให้โอกาสให้ฉันพิสูจน์ตัวเองสักระยะแล้วให้คำตอบ

0: แหวน
1: ไม่ต้องตกใจนะฉันไม่ได้มามัดมือชกนี่คือแหวนที่หมายถึงสัญญาว่าเราได้พูดกันเรื่องมั่นแล้ว

0: ี่คือสัญญาของลูกผู้ชายฉันจะรักซื่อสัตย์และปกป้องดุดดีจนวันตายจาก
1: ถ้าหากวันใดวันหนึ่งดุดดีเกิดมีความดังที่น่ารังเกียจปรากฏขึ้นมาท่านชายจะรับไหวหรอเพคะ
0: ไม่มีอะไรจะมาสั่นคลอนความมั่นคงของใจฉันได้ไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่เปลี่ยนใจฉันสัญญาจ้ะ
1: ขอบพระทัยเพคะ
0: งั้นฉันกลับก่อนนะ
1: เพคะ
2: นั่นแรกเนี่ย
1: ใช่เพคะ
2: แรก
1: มาหาพี่ดนเหรอคะ
3: ใช่ครับแต่เขาไม่อยู่ผมเลยคิดว่าจะกลับ
4: คุณแรกคะคุณดนบอกว่าให้คุยกับคุณหนูไปก่อนกำลังจะกลับมาค่ะ
3: ขอบคุณมากครับคุณดุลฤดีกำลังจ่อไปข้างนอกกับท่านชายหรือเปล่าครับ
0: อ๋อเปล่าเลยนี่ฉันมีข่าวดีจะบอกวันนี้ฉันเอาแหวนมาให้ดุลฤดีนะ
1: ท่านชายเพคะขับรถกลับบ้านดีๆนะเพคะ
0: ใจมากจ้ะที่รัก
1: เพคะ
0: นี่แรกนายตอบฉันมาตามตรงได้ไหม
3: เรื่องอะไรฝ่าบาท
0: เรื่องดุดดีนายคงไม่ได้คิดจะจีบน้องเพื่อนนะ
3: ไม่หรอกฝ่าบาทกระหม่อมไม่กล้าจีบเธอหรอก
0: แล้วนายชอบเธอหรือเปล่า
3: เปล่าฝ่าบาท
0: นายคงชอบจอมฝังใจมากละสิขอบใจมากนะฝากดูแลด้วย
3: ในท่านบอกว่ามีข่าวดี
0: เนี่ยแหละข่าวดีที่รู้ว่านายไม่ได้หรือดีขอบใจมากๆงั้นฉันขอกลับก่อน

0: ยินดีด้วยครับคุณดุลดี
1: ขอบคุณมากค่ะนี่ยังไม่ใช่แหวนมั่นหรอกนะคะ
0: แค่แหวนจองตัว
1: ก็ประมาณนั้นเชิญคุณนั่งสิคะ

0: แต่ฉันนอนหลับสบายมากทั้งคืนขอโทษนะคะคุณนอนไม่หลับเพราะว่ายังคงไม่หายแค้นใจจอม
1: ผิดครับผมนอนไม่หลับเพราะผมไตร่ตรองมานานมากตั้งแต่กลับมาจากนอกผมไม่อยากเชื่อว่าจอมจะหนีผมไปแต่งงานโดยไม่บอกกล่าว
0: แต่ว่าเธอก็หนีไปแล้วไหนคุณบอกว่าจะเลิกพูดถึงเธออีกยังไงล่ะคะ
1: ผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมต้องการใครสักคนที่ผมสามารถพูดถึงจอมได้และคนคนนั้นก็คือคุณดูดูดี
0: เพราะว่าฉันหน้าเหมือนจอมอย่างนั้นเหรอคะ
1: ไม่มีเหตุผลหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมพูดถึงจอมกับคุณมันคล้ายกับว่าจอมจะรับรู้ในสิ่งที่ผมพูดไปนั้นทั้งหมด
0: เป็นไปไม่ได้
1: ได้โปรดเข้าใจผมสักครั้งได้ไหมครับนี่คือความรู้สึกจากใจของผมผมอุปการะจอมเมตตาปราณีจอมแต่พอจอมจากไปทำให้ผมรู้จักใจตัวเองที่แท้ผม
0: เกลียดจอมมากเหรอคะ
1: ผมรักจอมรักโดยไม่รู้ตัว
0: ฉันขอตัวก่อนนะคะเชิญคุณรอพี่ต้นตามสบาย

0: พี่รู้ว่าเราไม่ได้รักท่านชาย
1: ท่านชายดีที่สุดเป็นสุภาพบุรุษ
2: จะบ้าเหรอสรองตายไปตั้งนานแล้วยีจะต้องแบ่งให้ใครอีก
0: แต่แรกเนี่ยน่าจะเศร้าใจเพราะโดนแย่งของรักไปต่อหน้าต่อตากระหม่อม
3: หมายความว่าจอมหนีไปแต่งงานเหรอแรก
1: เลิกพูดเรื่องจอมแม้แต่เอ่ยถึงก็ไม่มี
4: จดหมายนี่คุณปู่ท่านเขียนให้ผมกับจอมผมอยากให้คุณได้อ่านเผื่อคุณจะช่วยผมตามหาจอมมาฟังคำขอโทษจากผม

0: าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: ียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เจอกันช่วงเย็นวันอาทิตย์ตอนนี้ 5:31 นอยู่กับพี่ตาลประวินไมครับผมแคนอติรุธและเซนเมจการนะครับคุณผู้ชมครับตามกันต่อเรื่องของเด็ก1ขวบที่ถูกผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยใช้กรรไกรตอนนั้นจะตัดเอาเกี่ยวกับน้ำเกลือออกแต่ว่าไปตัดนิ้วเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยทางครอบครัวน้องยูฟ่าก็เข้าร้องกับทางสายไหมต้องรอดนะครับก็อยากให้ช่วยดูคดีหวั่นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งจากโรงพยาบาลแล้วก็จากตำรวจด้วยย้อนดูกันหน่อยครับจากกรณีที่น้องยูฟ่าเด็กชายวัย1ขวบที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาที่จังหวัดยโสธรตั้งแต่วันที่2กันยายนนะครับโดยภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจและก็ทางเดินอาหารซึ่งแพทย์เนี่ยอนุญาตให้กลับบ้านในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลกำลังถอดสายน้ำเกลือกลับทำพลาดครับใช้กรรไกรตัดโดนปลายนิ้วชี้ด้านขวาของน้องเนี่ยขาดครับหลังจากนั้นก็ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีเพื่อต่อนิ้วฮะเนี่ยเห็นไหมครับร่องรอยเห็นไหมปลายนิ้วตรงนั้นขาดไปแม้ว่าจะต่อนิ้วได้แต่ถามว่าจะกลับมาปกติเหมือนเดิมไหมอันนี้ตอบไม่ได้ต้องรอดูอาการก่อนนะครับผ่านมา2วันครับโรงพยาบาลได้ส่งตัวแทนมามอบกระเช้าพร้อมกับเงินสด 4,000 บาทส่วนผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ชายนะครับคนที่ก่อเหตุยังไม่ได้ออกมาแสดงตัวหรือว่ากล่าวคำขอโทษทำให้ทางครอบครัวยูฟ่าก็ไม่สบายใจแล้วก็กังวลว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
2: ค่ะซึ่งวันนี้ก็มีทางน้าชายนะคะคุณทองสวยต่อซอนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องคุณอมรรัตน์ปุตติจังค่ะเป็นญาติของน้องยูฟ่าเนี่ยนะคะก็เป็นตัวแทนครอบครัวไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ผู้ช่วยพยาบาลชายกำลังตัดผ้าพันแผลของน้องยูฟ่าแม่ของน้องถามว่ากรรไกรโดนมือลูกหรือไม่ซึ่งทางผู้ช่วยพยาบาลตอบว่าไม่โดนก่อนจะตัดกรรไกรลงไปค่ะก็เลยทำให้ปลายนิ้วของน้องเนี่ยขาดทันทีนะคะแล้วพอเกิดเหตุผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้ก็หลบออกนอกห้องทันทีให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือแทนและจนถึงตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้พบผู้ช่วยพยาบาลที่ก่อเหตุและยังไม่ได้รับคำขอโทษโดยตรงค่ะ
3: ตอนนั้นชุลมุนเพราะว่าน้องโดนตัดคุณแม่เขาก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เหมือนจะเป็นลมไปเลยแล้วเขาก็โทรบอกคุณพ่อว่าลูกน้องค่ะโดนตัดนิ้วขาดเลยคุณพ่อน้องก็เลยขึ้นมาดูพอขึ้นมาดูก็คือเห็นนิ้วหล่นออกมานั่นแหละค่ะก็เลยแบบขาออดเป็นลมลงไปค่ะแต่ไม่เจอพยาบาลคนนั้นแหละผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นแล้วที่ตัดค่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะกันออกไปแล้วก็มีแค่พยาบาลคนอื่นที่มาลุม
4: เข้ามาช่วยเหลือ
3: ใช่ค่ะคือตอนตัดเสร็จแล้วเขาเหมือนพยาบาลลุมช่วยใช่ไหมคะเขาก็เอาเนื้อไปแช่น้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำการส่งตัวไปเลยค่ะ
5: แล้วตอนนี้อาการน้องเขาต่อได้ไหมพี่
3: คือจากที่ถามมาเขาบอกว่าต่อได้ค่ะแต่คือบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมค่ะ
5: ได้มีโอกาสเจอผู้ช่วยพยาบาลไหม
3: คะคือถามคุณพ่อน้องแล้วเขาบอกว่ายังไม่เจอเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษเลย
6: ค่ะจากนั้นก็ได้ต่อสายโทรศัพท์ถึงนายวีรพงษ์นะคะคุณพ่อของน้องยูฟ่าค่ะ
1: ครับ
6: พ่อของน้องเนี่ยเล่าว่าเมื่อวานนี้ก็คือ12กันยาทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวแทนมามอบกระเช้าและเงินสด 4,000 บาทโดยแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าน้ำมันค่าอาหารรวมถึงค่าที่พักที่เดินทางมาดูแลน้องที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องการเยียวยาอื่นๆค่ะจึงเกรงว่าน้องยูฟ่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยต้องมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อให้น้องยูฟ่าได้รับสิทธิ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่ต้องไม่เจ็บตัวฟรีต้องได้รับสิ่งที่ควรได้รับมากที่สุดนะคะสำหรับอาการของน้องยูฟ่าค่ะแพทย์ได้อธิบายว่าการผ่าตัดต่อนิ้วเนี่ยสำเร็จนะคะแต่ขณะนี้เปอร์เซ็นต์ที่นิ้วจะติดอยู่ที่ประมาณ 20-30% เท่านั้นค่ะเนื่องจากนิ้วของน้องมีขนาดเล็กนะคะจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่านิ้วจะกลับมาเป็นยังไงต้องติดตามอาการแบบวันต่อวันแล้วก็ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาในการรักษาที่ชัดเจนด้วยค่ะ
4: อยากให้น้องได้รับความเป็นธรรมให้เยอะที่ได้มากที่สุดนะครับเพราะน้องยังตัวเล็กอยู่ครับที่น้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะได้กลับบ้านอยู่แล้วจะต้องมาโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องผมเด็กเกิดขึ้นเลยง่ายมากเลยเรื่องแค่นี้กับสำหรับเด็กไม่มีแบบไม่ระวังอะไรสักอย่างเลยพี่ผมว่านะสำหรับผมนะผมก็ดูผมก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะไปทำให้เด็กเจ็บขนาดนั้นครับเมื่อวานคุณหมอก็มาดูแผลดูอะไรอย่างนี้ครับคุณหมอก็มาอธิบายว่านิ้วของน้องต่อสำเร็จแต่เปอร์เซ็นต์ติดตอนนี้ยังมีแค่20-30%เพราะนิ้วน้องเล็กมากต้องดูอาการวันต่อวัน
7: หลังจากคุณพ่อได้เห็นแถลงการของโรงพยาบาลแล้วคุณพ่อมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
4: เสียใจอยู่ครับเพราะว่ามันยังแค่คำพูดนะครับยังไม่มีคำพูดที่เฉยครับแต่ผมฝังผู้เสียหายยังไม่ได้มีการได้โทรมาหาหรือว่าคุยอะไรกันสักอย่างเลยครับมีแต่ฝากมีแต่ของโรงพยาบาลเขาพูดเขาอะไรหมดเลยทางเรายังไม่ได้คุยกับทางโรงพยาบาลไม่ทราบครับ
1: ในขณะที่ตัวแทนสายไหมต้องรอดครับรับปากว่าจะประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ครอบครัวของน้องยูฟ่าได้รับการเยียวยาตามมาตรา41กรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาแล้วก็จะช่วยดูเรื่องของคดีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยนะครับ
2: ค่ะมาดูเรื่องร้องเรียนอีกกรณีหนึ่งนะคะมีผู้ปกครองของนักเรียนไปร้องที่มูลนิธิปวีณาบอกว่าถูกครูทำโทษเกินกว่าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคราวนี้บอกว่าเป็นครูสอนดนตรีค่ะพฤติกรรมก็คือครูเอามีดจี้อกเด็กแล้วก็เตะเด็กจนปัสสาวะเล็ดนะคะเหตุเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ไปร่วมงานของโรงเรียนเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชาย4คนนะคะเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ร้องทุกข์กับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังจากเด็กชาย4คนเป็นนักเรียนชายป.6 1คนป.5 อีก3คนนะคะถูกครูสอนวิชาดนตรีของโรงเรียนแห่ง1ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำโทษอย่างรุนแรงค่ะก็คือถูกครูใช้มีดดาบชี้หน้าแล้วก็จี้หน้าอกจนเป็นแผลนอกจากนี้ก็ยังเตะหน้าท้องและแผ่นหลังจนเด็กปัสสาวะเล็ดมีการกดหัวลงกับพื้นแล้วก็ถามเด็กบอกว่าพวกมึงอยากตายหรอเพราะว่าเด็กทั้ง4คนไม่ไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียนค่ะก็ทำให้นักเรียนทั้ง4คนหวาดกลัวจนตัวสั่นไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วก็ถึงขั้นขอย้ายโรงเรียนนะคะซึ่งแม่ของนักเรียนชั้นป.6เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะหลังจากลูกชายกลับจากโรงเรียนลูกชายเล่าว่าวันนี้ครูบอยซึ่งเป็นครูสอนดนตรีโมโหมากที่เมื่อวานลูกไม่ไปร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตในงานกีฬาสีของจังหวัดหลังจากที่เข้าแถวครบธงชาติในช่วงเช้านะคะครูบอยก็เรียกลูกกับน้องป.5 อีก3คนรวมเป็น4คนไปที่ห้องดนตรีค่ะแล้วก็ปิดประตูห้องสั่งให้เด็กนั่งกับพื้นมีการดุด่าตะคอกจับเด็กกดศีรษะและกล่าวว่าทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงเค้นถามสาเหตุที่เด็กๆไม่ได้ไปร่วมงานค่ะ
6: ค่ะซึ่งลูกชายก็ตอบครูไปว่าไปซ้อมมวยทำให้ตื่นสายซึ่งแม่ก็ได้โทรไปขอโทษครูตั้งแต่วันที่ไปไม่ทันแล้วนะคะส่วนน้องป.5มีคนมาไม่ทัน2คนเพราะรถเสียส่วนอีกคนต้องไปเฝ้าแม่ที่ไม่สบายค่ะจากนั้นครูบอยก็นำมีดดาบญี่ปุ่นยาวประมาณ30เซนติเมตรออกมาจากตู้เก็บของแล้วก็นำมาชี้หน้าเด็ก
1: ๆ
6: ซึ่งลูกชายเนี่ยถูกมีดดาบจี้หน้าอกจนเป็นแผลนะคะพอแม่ได้ยินก็ตกใจก็เลยโทรหาผู้ปกครองของเด็กอีก3คนแล้วก็พากันมาร้องที่มูลนิธินะคะ
1: ครับคือต้องบอกว่าทางแม่ของเด็กป.5เนี่ยบอกว่าลูกชายเป็นนักดนตรี

0: ียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ผมชอบคุณอุตสาห์มากและไม่คิดว่าชีวิตนี้จะชอบผู้หญิงคนไหนได้ไปมากกว่าคุณอุตสาห์อีกแล้วครับ
3: บูชาล่ะคะ
2: ผมไม่เคยรู้สึกอะไรกับเธอเลยเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุตสาห์นะครับแต่ผมก็ไม่กล้าอาฆาตหักน้ำใจของคุณย่าได้แต่คิดว่าจะหาวิธีบอกคุณย่าว่ายังไงดีครับแล้วคุณอุตสาห์ล่ะครับคิดยังไงกับผมคุณอุตสาห์รู้สึกกับผมเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุตสาห์หรือเปล่าครับ

0: ผมมีคนรักแล้ว
1: ยังไงคะ
0: ผมจะพาคุณอุษาไปแนะนำตัวกับคุณย่าครับ
1: แต่ว่าฉันกลัวคุณย่าของคุณหมอจะไม่ชอบฉันนะสิคะเพราะว่าท่านหมายตาคุณบอบูชาไว้ให้คุณแล้ว
0: เรื่องนั้นคุณอุษาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจัดการเองครับคุณอุษาเตรียมตัวไปพบกับคุณย่าผมก็พอครับ

ากนะครับขอบคุณจริงๆผมรู้แล้วล่ะครับว่าจะบอกคุณย่าว่ายังไง

0: ว่าไงฉันมีงานให้เธอทำนี่ดูรูปนี้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมดูสิใส่ชุดนี้เลย
1: ชุดสวยผู้ชายหล่อ
0: จัดการให้สำเร็จนะ
2: คุณคะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวหยุดมีลากมาตรงนี้ทำไมเนี่ย

0: ากไปโดนอะไรอ่ะ
1: อ๋อไม่มีอะไรหรอกเล็กพอดีมีคนบ้าที่ไหนไม่รู้มาวุ่นวายแต่เช้าเลยอ่ะอย่าไปสนใจเลยเดี๋ยวเรารีบไปทำงานกันต่อดีกว่าอยากปิดคดีนี้เต็มทีแล้ว

0: ียอะไรวะฮัลโหล
1: ไอ้ท่านชายฉันมานั่งคิดดูแล้วนะเว้ยฉันว่าไอ้ใบกับไอ้เติมมันไม่ได้เอาฝิ่นมาขายด้วยตัวมันเองว่ะจากที่ฉันฟังโปรมุดเล่าเนี่ยตอนที่มันหนีไม่ได้มันก็ทิ้งฝิ่นไว้เป็นจำนวนมากเลยนะเว้ยฉันว่ามันเนี่ยไม่น่าจะมีเงินทุนที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อฝิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็เอาเข้ามาขายในพระนครได้มากขนาดนั้นฉันว่ามันต้องมีหัวหน้าขึ้นอีกชั้นหนึ่งแน่

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่าย

0: ต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shoutWhatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

0: กลับแล้วเหรอครับ
1: ครับ
0: คุณวิกรานต์กับคุณปู่รู้จักกันมานานแล้วล่ะครับผมเห็นดูท่าทางเหมือนจะสนิทกัน
1: สนิทไหมเหรอไม่รู้สิครับผมว่าคุณต้องไปถามคุณปู่คุณเอาเองนะผมก็ไม่อยากจะตอบอะไรที่มันดูเป็นการคิดเองเองฮะเกิดท่านที่มาตอบว่าไม่สนิทขึ้นมาผมเองก็กินอาหารสุนัขไม่เป็นซะด้วยสิ ไอ้เรื่องพวกนี้คุณต้องไปถามกับคนที่มันถูกคนนะเหมือนเรื่องที่คุณจะแต่งงานกับคุณแคลร์เนี่ยคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าคุณแคลร์เขาจะแต่งงานกับคุณเนี่ยนี่สิอย่าเพิ่งโกรธนะครับผมแค่อยากจะยกตัวอย่างที่ทำให้คุณเห็นภาพชัดๆเท่านั้นเอง
0: ไม่หรอกครับผมแยกแยะได้ว่าไหนเรื่องจริงกับไหนเรื่องสมมติคุณพอจะมีเบอร์โทรติดต่อไหมนะครับเอาไว้ผมกับแคลร์ตกลงวันแต่งงานกันได้แล้วเนี่ยผมอาจจะไปเชิญคุณด้วยตัวเอง
1: เอาไว้ให้มันแน่นอนก่อนนะครับถ้าคุณแคลร์ก็ยอมแต่งงานกับคุณนะถึงตอนนั้นต่อให้คุณไม่เชิญผมก็จะไปงานแต่งงานของคุณอยู่ดี

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ตุลผลเลือดเป็นยังไงบ้างมียากล่อมประสาทในเลือดของเธอ
3: ถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณหมอช่วยรีบมาหน่อยแล้วกันนะครับ
2: ครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ฉันมาดูรอยที่คอของเธอสิ

0: เหมือนร้อนเข็มฉีดยานะ
1: หรือว่ารอยที่คอก็เป็นรอยเข็มจริงๆสิ
0: ก็แสดงว่ามีคนทำอะไรเธอแล้วถ้าเธอถูกจับตัวไปจริงๆทำไมเธอถึงไม่บอกเรื่องนี้กับเรา
1: ฉันอยากให้แกหาข้อมูลของใครสักคนหนึ่งให้หน่อย
0: ใคร

0: ื่องสำคัญจะบอกโทรกลับผมหน่อยนะครับ
1: I'm sorry.

0: เนี่ย
1: คุณไปคบกับคนน่ากลัวแบบนั้นได้ยังไงอ่ะคุณคลา
2: ผมก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าผมไม่ได้เจอท่านที่บ้านมานานแล้วหวังว่าท่านยังคงสบายดีอยู่นะครับ
3: ก็อย่างที่คุณวิกรานเห็นเนี่ย

วิกรานลีละโยธีเล็งเห็นว่านับวันจะมีเด็กที่ถูกทอดทิ้งในสังคมไทยมากขึ้นทุกทีทำให้คุณวิกรานได้ก่อตั้งมูลนิธิอ้อมกอดรักขึ้น

0: ค่ะ
1: ทำไมถึงรีบหนีไปก่อนอย่างนั้นล่ะฉันกล่าวว่าจะคุยกับเธอด้วยสักหน่อย
0: ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายฉันเพิ่งรู้ว่าคุณรู้จักกับคุณปู่ด้วย
1: ยังมีอีกหลายเรื่องนะที่เธอไม่รู้เลยเธอโกรธฉันไหม
0: เรื่องอะไรคะ
1: ก็เรื่องที่ฉันไปเซอร์ไพรส์แบบนั้นไงเธอก็เลยไม่ทันได้เป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับไอ้ชาญน่ะ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะมันเป็นความต้องการของคุณปู่ฉันแค่ทำตามความต้องการท่านเท่านั้นเอง
1: แล้วความต้องการของฉันล่ะฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบให้เธอไปอยู่ใกล้มันคิดว่าฉันกดเล่นยังไง
0: ฉันขอโทษ
1: เธอรู้ใช่ไหมว่าการกระทำเนี่ยมันสำคัญกว่าคำพูดถ้าเธออยากให้ฉันเชื่อว่าเธอรู้สึกผิดจริงๆนะ

0: คุณปู่คะพอดีแคลร์อยากจะมาขอโทษเรื่องเมื่อวานนะคะแคลร์รู้สึกไม่ค่อย
1: ไม่
0: ส
1: เป็น
0: บ
1: ไ
0: าร ย
1: ไม่เป็นไรนั่งก่อน
0: คุณปู่คะเมื่อวานนี้มีเพื่อนคุณปู่มากันหลายคนเลยแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่มาช่วงท้าย
1: ทำไมอ่ะ
0: ๆอ๋อไม่มีอะไรค่ะแคลร์ไม่รู้จักเขาอะค่ะก็เลยถามดูเฉย
1: อ๋อเขาทำมูลนิธิแล้วปู่เคยไปบริจาคของให้กับเขามันก็แค่นั้น
0: แต่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักคุณปู่ดี
1: พอได้แล้วนะร้านไม่ต้องไปสนใจผู้ชายคนนั้นหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งไปข้องเกี่ยวอะไรกับเขาสิ่งที่ปู่อยากให้เราสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องแต่งงานระหว่างเรากับจานสนใจที่ปู่พูดแล้วนะ
0: เข้าใจค่ะ

อนนี้เธอคงกำลังคิดว่าตกลงฉันเป็นพ่อพระหรือว่าเป็นปีศาจกันแน่ใช่ไหมไม่สิเขาคงกำลังคิดว่าคนที่ทำอะไรก็ได้อย่างฉันเนี่ยต้องเป็นปีศาจแน่นอนแต่ฉันขอบอกเลยนะว่าฉันเนี่ยแหละคือพ่อพระของเธอ

0: คุณช่วยเล่าเรื่องของฉันกับคุณตั้งแต่แรกให้ฟังได้ไหมคะฉันไม่อยากอยู่แบบไม่รู้อะไรเลยในเมื่อคุณบอกว่าฉันกับคุณรักกันคุณก็เล่าให้ฉันฟังให้หมดฉันจะได้เลิกกลัวคุณสักที
1: ได้สิที่ฉันให้เธอมาวันนี้ก็เพราะเรื่องนั้นอยู่แล้วฉันจะได้คืนของที่เธอฝากเอาไว้ด้วยไง
0: ของอะไรคะ
1: ก็ของที่เธอจะทำให้พวกนั้นที่มันทำกับเธอเนี่ยต้องตกนรกทั้งเป็นไงเกือบลืมไปฉันมีของต้องให้เธอก่อน

0: พอแล้วพี่พอแล้วพอทำอะไรผมเลยพี่ผมไม่เคยทำอะไรเลยนะครับ
1: ยุ่งกับของของกูมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: พี่อย่า
2: คุณทำอะไรเขาอ่ะคุณไม่ได้
3: อะไรไม่ได้ฆ่ามันเนี่ยนะอยากฆ่ามันมากอยากฆ่ามันตั้งแต่ตอนที่เธอหักหลังฉันไปเอากับมันละตอนนั้นเนี่ยฉันไว้ใจเธอคิดว่าเธอจะจัดการกับมันด้วยตัวเองได้แล้วยังไงถ้าเธอให้ฉันจัดการมันตั้งแต่ตอนนั้นมันก็ไม่มีปัญหามาถึงตอนนี้หรอก
2: คุณไม่ได้ฆ่าเขาใช่ไหม
3: ฉันจะฆ่ามันทำไมใครจะปล่อยให้มันไปสบายแบบนั้นให้มันอยู่กับฝันร้ายแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ดีกว่าหรือไงได้อย่างนะฉันเก็บมันเอาไว้ให้เธอจะได้ฆ่ามันด้วยมือของเธอเองไงเอาละฉันว่าเราเลิกพูดถึงเรื่องไอ้กระจอกนั่นเถอะละเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าเธอคิดว่าปู่ของเธอกับฉันเนี่ยเรารู้จักกันได้ยังไง
4: ขออนุญาตครับผู้ชายที่ชื่อนิชานมาถึงแล้วครับ
2: คุณให้เขามาที่นี่ทำไม
5: สวัสดีครับใช่ครับผมนิชานพูดคุณวิกรานต์

0: คุณอยู่ไหน
1: สวัสดีครับคุณชาญ
2: สวัสดีครับคุณวิกร
1: ไม่คิดว่าคุณจะมาจริงๆนะพอดีผมเห็นว่าช่วงนี้คุณน่าจะยุ่งๆอยู่นะไหนจะยุ่งเรื่องงานไหนจะยุ่งเรื่องเตรียมงานแต่งงานขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์แวะมา
2: ไม่หรอกครับผมต้องขอบคุณคุณวิกรมากกว่าที่อุตส่าห์ชวนผมมาที่นี่อันที่จริงผมได้ยินชื่อมูลนิธิอ้อมกอดรักมานานแล้วนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นมูลนิธิของคุณ
1: แล้วคุณได้ยินเรื่องมูลนิธิของผมว่ายังไงบ้างฮะ
2: ก็ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสต่อต้านการค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงในเด็กอันที่จริงผมค่อนข้างชื่นชมคนที่ทำมูลนิธิเพื่อช่วยสังคมแบบนี้นะครับ
1: ไม่คิดนะครับว่าคุณชาจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยแต่ถ้าคุณรู้เรื่องที่ผมอยากจะคุยกับคุณนะคุณอาจจะเปลี่ยนความชื่นชมเป็นอย่างอื่นก็ได้นะ
2: คุณอยากจะคุยเรื่องอะไรกับผมนะ
1: ผมขอพูดตรงๆเลยนะผมอยากให้คุณยกเลิกงานแต่งกับแพรไม่สิไม่ใช่แค่ยกเลิกงานแต่งนะผมอยากให้คุณเลิกกับแพร
2: ที่คุณพูดอะไรของคุณผมไม่รู้นะว่าที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดเล่นเพื่อเอาสนุกให้เราสนิทกันมากขึ้นหรืออะไรแต่บอกไว้เลยนะผมไม่สนุกด้วย
1: แล้วคิดว่าผมสนุกหรือไงผมก็ไม่ได้พูดแต่ความสนุกเหมือนกันคุณคงกำลังสงสัยนะว่าทำไมไอ้บ้านี่มันมาพูดจาแบบนี้วะงั้นตั้งใจฟังให้ดีนะผมกับแคลร์รักกันแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมอยู่ๆคุณถึงอยากแต่งงานกับแคลร์ทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้รักกันนี่ตกใจเหรอครับที่ผมรู้ด้วยซ้ำว่าก่อนที่ฮอจะตกก่อนที่แคลร์จะสูญเสียความจำเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้รักคุณผมรู้นะว่าคุณจำได้แล้วคุณก็สงสัยด้วยว่าทำไมอยู่ๆแคลร์ก็ถึงได้เกลียดคุณทำไมเขาถึงชอบหายไปไหนตอนกลางคืนบางทีก็ไม่กลับบ้านคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าแคลร์เขามาอยู่กับผมไงแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าแคลร์กับผมเนี่ยอยู่ด้วยกันที่ไหนบ้างที่ออฟฟิศที่ระเบียงหรือแม้แต่ที่นี่แคลร์ก็เคยอยู่กับผมแล้ว
2: นี่คุณพูดว่าอะไรของคุณวะคุณคิดจะทำอะไร
1: ผมยังไม่ได้คำตอบจากคุณเลยนะว่าคุณจะยกเลิกงานแต่งกับแพรไหม
2: ได้แต่แพรเขาต้องเป็นคนบอกผมผมไม่สนหรอกนะว่าคุณกับแพรจะเคยรักกันยังไงผมไม่อยากรู้แต่ตอนนี้ผมกับแพรรักกันเรากำลังจะแต่งงานกันถ้าคุณอยากให้ผมยกเลิกงานแต่งคุณต้องให้แคลร์มาบอกผมเอง
1: แล้วก็ตามนั้นโอเคไว้เจอกันนะครับ
2: ผมว่าคงไม่จำเป็นแล้ว
1: เชื่อผมสิเราต้องได้เจอกันอีกแน่นอน

0: ิธิของวิกา
1: แต่ฉันว่าแกน่าจะอยากรู้ว่า
2: เขาทำอะไรนอกจากมูลนิธิมากกว่าแกรู้อะไรมา
1: ฉันได้ข้อมูลมาว่าในวิกาเกี่ยวข้องกับธ

0: ยาฟอกเงินของเถื่อนส่วนในมูลนิธินั่นตอนแรกฉันคิดว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อบังหน้าเพื่อให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ที่ดี
1: แต่ที่จริงแล้วนายวิการเอาไว้ค้ามนุษย
2: ์แล้วจิลาอยู่บริษัทหรือเปล่า
1: ไม่นี่เธอไม่ได้อยู่บ้านหรอแล้วนายวิการให้เกียรติไปทำอะไร
2: เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังแค่นี้นะจิลาคุณอยู่ที่ไหนของคุณ
3: ขอมือถือฉันหน่อยทำไมต้องยิงของฉันด้วยอ่ะ
4: มันเป็นคำสั่ง
3: คุณให้เขามาที่นี่ทำไม
5: เธอบอกว่าเธอไม่ได้รักมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าฉันจะทำอะไรกับมันเธอก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหม
6: เธอก็รู้ดีนี่
5: ว่าฉันเนี่ยไม่มีทางยอมให้ใครมาขวางทางความรักของเราอีกแล้ว
6: เธอก็เลือกเอาก็แล้วกันนะ
5: ว่าเธอจะจบกับมันหรือจะให้ฉันฆ่ามันซะ

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาสเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมาก

0: ยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: ฉันอยู่นี่ปล่อยฉันสิปล่อย

0: อย่า
1: ถ้าฉันรู้ว่าเธอจะเป็นบ้าเพราะเป็นห่วงมันขนาดนี้นะเมื่อกี้ฉันน่าจะฆ่ามันซะ
0: คุณได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วนี่จะปล่อยฉันไปได้หรือยังอะ
1: ตู้นิ่ง
2: ตายครับมีคนส่งข้อความมาหาคิดครับผมว่านายคนดูหน่อยนะครับ
1: ฉันว่าเธอมีสิ่งที่ต้องทำอยู่อีกนะเธอคงเข้าใจใช่ไหมคำว่าจัดการที่พวกมันใช้เนี่ยหมายถึงอะไร
0: หมายถึงฆ่าฉันเหรอ
1: มานี่มานี่
3: ช่วยผมด้วยนะ
1: ยิงมันซะก็ครั้งที่แล้วเธอเป็นคนบอกเองนะว่าจะจัดการกับมันด้วยตัวเองนี่ไงฉันให้โอกาสเธอได้จัดการมันอีกครั้ง
3: ไม่นะคุณแม่คุณเป็นใครทำไมทำกับผมแบบนี
1: ้ยังต้องถามอีกเหรอวะมันนี่ไง
3: ก็พวกเขาให้ผมหาคนที่หามือปืนให้เขาได้ถ้าอยากจะฆ่าคุณแท้ผมรู้แค่นี้จริงๆนะคุณต้องเชื่อผมนะคุณแท้ให้ผมนะคุณนะ
1: ยิงมัน
3: ฉันมาด้วยคุณแก
1: ฉันบอกให้ยิงมันไงแล้ว
0: ไม
3: ่คุณแกช่วยผมด้วยคุณแก
1: ถ้าไม่ฆ่ามันฉันก็จะค่อยๆยิงมันทีละนัดให้มันเสียเลือดตายไปอย่างช้าๆว่าไงจะให้มันด้วยไปสบายหรืออยากให้มันตายอย่างทรมาน
3: คุณแกอย่ายิงผมนะคุณแกอย่ายิงผมนะคุณแกอย่าเถอะคุณแก
0: ฉันปล่อยนายไปนายสัญญากับฉันได้ไหมว่านายจะเป็นพยานให้กับตำรวจเอาผิดชากกับนารินให้ฉัน
3: ได้คุณแกผมจะพูดความจริงทุกอย่างเลย
0: นี่คุณจะทำอะไร
3: อ่ะ
0: จะ
3: โดนทิ้งไป
0: ทำอะไรฉ
1: ันอยากตายนะหรือไง

0: ฉันไม่ใช่คุณนี่ที่จะฆ่าคนโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแล้วคุณก็เลิกยึดติดกับตัวฉันในอดีตได้ละฉันไม่รู้หรอกนะว่าในอดีตฉันเคยทำเรื่องเลวร้ายอะไรไว้แต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมแล้วคุณมีวิธีจัดการของคุณฉันก็มีวิธีจัดการของฉัน
1: ยังไงฮะให้มันเป็นพยานเอาสองแม่ลูกนั่นเข้าคุกแล้วทำอย่างนี้คิดว่าเรื่องมันจะจบหรือไง
0: ถ้านรินกับชาต้องการฆ่าฉันเพื่ออยากได้มรดกฉันก็จะแบ่งให้พวกเขาครึ่งหนึ่ง
1: เธอคิดว่ามันกับอีโรสลินเนี่ยอยากฆ่าเธอเพราะเรื่องมรดกหรือไงโอ้

0: ฉันเป็นคนเอาคลิปนี้ให้คุณเหรอ
1: ใช่เธอบอกว่าจะใช้คลิปนี้เล่นงานสองแม่ลูกนั่นให้ไปให้พ้นจากมรดกของปู่เธอทีนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าต่อให้เธอยกมรดกให้มันครึ่งหนึ่งเนี่ยพวกมันก็ยังอยากจะฆ่าเธออยู่ดี

0: ธอไม่ใช่ใครที่ฉันรู้จัก
1: ฉันจำอะไรไม่ได้นี่คุณก็รู้ว่าฉันความจำเสื่อม
0: ก็ได้ฉันจะปล่อยพวกมันไปแต่เธอต้องมีอะไรมาแลกกับฉัน

0: ก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าผมไม่ได้เจอท่านที่บ้านมานานแล้วหวังว่าท่านยังคงสบายดีอยู่นะครับ
1: ก็อย่างที่คุณวิกรานเห็นเนี่ย
2: คุณปู่ครับผมมีเรื่องอยากคุยด้วยนะครับว่าแต่คุณปู่มาทำอะไรที่โรงรถล่ะครับ
1: อยู่ๆปู่ก็นึกถึงเจ้าหนี้ขึ้นมายิ่งพอมาได้เห็นก็มันก็ทำให้ปู่นึกถึงพ่อเธอเคยขับเจ้าหนี้ให้ปู่นะแต่ว่ามันก็นานมาแล้วถามว่าพ่อเธอยังอยู่พ่อเธอคงจะดีใจที่รู้ว่าเธอกำลังจะแต่งงานนะ
2: ขอบคุณคุณปู่มากเลยนะครับที่ยอมให้ผมแต่งงานกับแคลร์ทั้งๆที่ผมเป็นแค่ลูกคนขับรถ
1: ทำไมอีกล่ะชาญปู่บอกเราหลายครั้งแล้วไงว่าอย่าพูดว่าตัวเองเป็นลูกคนขับรถต่อจากนี้ไปเรียกปู่ว่าพ
2: ่อคำว่าพ่อมีความหมายแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับผมนะครับถ้าเกิดคุณปู่ไม่ว่าอะไรเอาไว้วันที่ผมกับแคลร์แต่งงานกันแล้ววันนั้นผมค่อยเรียกคุณปู่ว่าพ่อจะได้ไหมครับ
1: ได้ปู่อยากรอให้มันถึงวันนั้นเร็วๆนะโอ้จริงสิเห็นว่าเราอยากจะถามอะไรปู
2: ่ผมจะถามคุณปู่เรื่องในวิกาลนะครับคุณปู่รู้จักกับนายวิกาได้ยังไงล่ะครับ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าได้ไปเจอกันในงานมูลนิธิอะไรสักแห่งหนึ่งนะแต่ว่าจำไม่ได้มันนานมาแล้วเรื่องอย่างหนึ่งปู่ก็ไม่เคยให้ความสำคัญอะไรกับมันแล้วถามปู่ทำไมมีอะไรหรือเปล่า
2: คุณปู่ยังมีอะไรที่ไม่ได้บอกผมอีกไหมครับ
1: เปล่าหมายความว่ายังไง
2: คือผมทราบมาว่านายวิการเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายหลายอย่างผมก็เลยกลัวว่าเขาจะมาขู่คุณปู่หรือเปล่า
1: ก็ในเมื่อฉันไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเลยเขาจะมาขู่อะไรปู่ได้ยังไงเล่าปู่ถึงได้ไม่สนใจมันแล้วไม่อยากไปยุ่งกับมันเธอเองก็เหมือนกันกับแคลร์ด้วยอยู่ห่างๆคนแบบนี้ไว้ได้ก็ดีนะไม่ไหวอ่ะอึดอัดปู่หายใจไม่ไหวมันร้อนเข้าไปข้างในบ้างดีกว่านะ

0: ชนนะครับคุณแคร์เขาโทรมาสั่งงานเลยหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วคุณชาเขามาทำอะไรครับ
1: มาหาคุณแคร์ค่ะพอรู้ว่าคุณแคร์ไม่อยู่ก็มาขอตารางงานคุณแคร์ไปค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: ชิดคุณถอยไปเดี๋ยวผมจัดการเองในคิดในคิดเรียกรถพยาบาลสิ
1: ใช่คร
0: ับออกไปเช็คหน้าตึกด้วยในคิดในคิด

0: คุณชาคะคุณชาคุณชาคะคุณชาเห็นคลิปหรือยังคะ
1: ในคิดในคิดใครทำอะไรนายในคิด
2: คุณแพร
1: คุณแพร
2: คุณแพร
1: คุณแพรทำไมคุณแพรทำไม
2: ชา
1: คุณชาดูแลด้วย
2: ชาชาฟังผมก่อนชา

0: คุณช่างคุณช่างคุณใจเย็นนะคุณช่างคุณช่างคุณช่างคุณช่าง
1: ตุลแกเจอคุณจิราแล้วใช่ไหม
0: ชานมีคนจับตัวในคิดไปทำร้ายแล้วตัวมาทิ้งไว้หน้าตึกเมื่อกี้
2: ใช่พวกเดียวกับที่ทำร้ายฉันหรือเปล่า
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพวกไหนแต่ในคิดพูดเหมือนว่าคนแคร์เป็นคนทำ
2: แกว่าไงนะ
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันพูดอย่างนั้น
0: แต่ตอนนี้อาการมันหนักมากมันมีแผลถูกยิงด้วยฉัน

0: ื่องที่คุณแชร์บอกว่าคุณโรสลินมีชู้เป็นเรื่องจริง
1: และชู้ของคุณโรสลินก็คือไปคิด
2: เดี๋ยวไงแกรู้ได้ยังไง
0: แกยังไม่เห็นคลิปของคุณโรสลินกับนายคิดใช่ไหมเดี๋ยวฉันส่งให้

0: ไปไหนอ่ะ
1: คุณคะพอดีรินขอไปคุยกับคุณพรเพ็ญหน่อยนะคะน่าจะมีเรื่องสำคัญถึงให้รินรีบไปนะคะ
0: ริน
1: มีอะไรคะ
0: ดูนี่สิ
1: คุณคะคือคุณฟังดินก่อนนะคะ
2: เห็นอยู่แบบนี้แล้วจะต้องฟังอะไรอีกฮะนี่คือสิ่งที่เธอตอบแทนฉันถึงนี่แล้วสิ่งที่เธอตอบแทนฉันเธอทำกับฉันได้ยังไง
1: มันทำร้ายลินแล้วคุณมันข่มขืนลินมันข่มขืนลินค่ะคุณต้องเชื่อลินนะคะ
2: ข่มขืนเธองั้นเหรอสิ่งที่ฉันเห็นคือเธอคลานขึ้นเตียงกับมันเธอต่างหากล่ะที่ข่มขืนมันฉันดูแลเธอทุกอย่างฉันเลี้ยงลูกสาวเธออย่างดีมีความสุขตอบแทนเธอแบบนี้เหรอฉันไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอเป็นชู้กับผัวของลูกตัวเอง
1: ไม่ใช่อะลินขอโทษลินขอโทษนะคะคุณลินขอโทษ
3: คุณปู่คุณปู่ใจเย็นๆก่อนนะครับ
1: ลินขอโทษนะคะคุณ
0: เอามือสกปรกโสโครกของเธอออกจากตัวฉันเดี๋ยวนี้ชานพามันไปเก็บของแล้วไล่มันออกไปจากบ้านเลย
1: ไม่ลินขอโทษลินผิดไปแล้วลินมันชั่วลินมันเลวคุณได้โอกาสอีกครั้งนึงนะคะ
3: คุณรสลินพอเถอะครับพอเถอะครับคุณรสลินพอเถอะครับพอได้แล้วครับ
1: ถ้าคุณจะไล่ลินออกจากบ้านหลังนี้ลินก็จะขอฆ่าตัวตายต่อหน้าคุณตรงนี้นี่แหละ

0: 10พอนะครับคุณโรสลินถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณทำแค่นี้ถือว่าคุณปู่เมตตาคุณมากพอแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้คนมาช่วยเก็บของ
1: ไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นอีแคร์มันต้องเป็นฝีมืออีแคร์แน่ๆที่ปล่อยคลิปมาบ้านดิต้องเป็นฝีมือมันแน่ๆ
0: เรื่องตัวคุณอยู่แน่ๆเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับใครเลยมันไม่เกี่ยวกับแคร์ด้วยหมดมันเป็นเพราะคุณคุณเป็นคนทำเรื่องทั่วๆแบบนี้เองจะออกจากที่นี่ดีๆหรือจะให้ผมเอาตำรวจมาลากคอออกไปเรื่องเรา
1: ไม่ไม่

0: คุณโพสต์คลิปลงแบบนั้นทำไม
1: ก็เธอไม่ฆ่ามันฉันก็เลยต้องให้คนอื่นฆ่ามันแทนไงแล้วอีกอย่างนะพวกมันก็เคยเอาคลิปของเธอมาปล่อยด้วยฉันก็แค่ทำอย่างพวกมันนี่เธอลองคิดดูนะถ้านางชาติมันเห็นคลิปว่าแม่แท้ๆของมันแอบกินผัวของมันเนี่ยมันจะรู้สึกยังไง
0: ถ้าคุณปู่เห็นคลิปขึ้นมาจะเป็นยังไง
1: ทำไมอ่ะเธอกลัวปู่ของเธอเนี่ยจะหัวใจวายตายไปก่อนหรือไง
0: คุณดูได้ยังไงว่าคุณปู่เป็นโรคหัวใจ
1: ถ้าเธอได้เห็นสิ่งที่อยู่ในนี้นะเธอก็จะรู้ว่าฉันรู้ได้ยังไงแล้วเธอก็จะรู้ความจริงทั้งหมดอยากได้เหรอ
0: คุณอยากให้ฉันจำตัวเองได้อยู่แล้วนี่งั้นคุณก็เอามาให้ฉันฉันจะได้รู้ว่าเรื่องที่คุณบอกว่าเรารักกันเป็นเรื่องจริง
1: ฉันคิดว่าเธอเป็นใครฮะถึงกล้ามาออกคำสั่งกับฉัน
0: ฉันไม่ได้สั่งฉันแค่อยากรู้ว่าคุณมีอะไรมายืนยันไหมเรื่องที่คุณบอกว่าเรารักกันหรือคุณอาจจะใช้ประโยชน์จากการที่ฉันจำอะไรไม่ได้แล้วก็มาโกหกฉัน
1: ฉันให้เธอเห็นอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เธอต้องทำตามสัญญาที่ให้กับฉันก่อน

0: ฉันแต่งงานกับคุณไม่ได
1: ้คุณอยากให้ฉันรักคุณมากใช่ไหมคุณวิการ
2: งั้นเรามาวัดกันดีกว่าว่าใครจะรักเธอมากกว่ากัน
1: ไม่นะคุณคุณ
2: แกจะทำอะไรช้าเหรอผมกำลังให้คนของผมไปแยกชิ้นส่วนแกต้องการเท่าไหร่ก็บอกมาเลยวิการไอ้ที่ว่ามันต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำเอาไว้กับฉัน

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

รักรัดรึงรัวระรื่นระเรื่อร้อนยักจนคิดยอกย้อนเย้ายวนยั่วเยือนเย้ยหยอกมนุษย์มุ่งมากมายมอบมวลหมู่มิตรมีมาบอกขอเกี่ยวก

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: กดห้ามเลือดเอาไว้นะ
3: เธอจ้ะเราไม่เป็นอะไรนี่เราขอโทษแทนเสด็จพ่อของเราด้วยนะ
2: ไม่จะมองข้าดีเกินไปข้าเป็นยักษ์ข้ายอมเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะมีใครมาหยามข้าได้นะไอ้มนุษย์ผู้นั้นมันจ้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำ
3: เจ้าเลิกแบ่งแยกสักทีได้ไหมพัทธราชักเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะตอนนี้เรารักกันแล้วจะมนุษย์หรือยักษ์เนี่ยก็ไม่เห็นจะสำคัญเลยเดี๋ยวเราจะให้เสด็จพ่อของเรามาขอโทษเจ้าเองนะ
2: ไม่มันไม่พอเลือดก็ต้องแลกด้วยเลือด
4: พระโอรสคะพระโอรสพระโอรสคะยาแล้วคะ
5: อาการของพระมเหสีน่าเป็นห่วงยิ่งนัก
2: เสด็จแม่เจ้ารออยู่ที่นี่แล้ว

0: จ้าเป็นใครเจ้าเป็นยักษ์แล้วเจ้าไปช่วยข้าทำไม
1: พระองค์ทรงจำหม่อมฉันในฐานะผู้มีพระคุณก็แล้วกันแต่พระองค์ทรงไปกระตุกหนวดเสือค่อยแล้วรู้ตัวหรือไม
0: ่แล้วเจ้าจะให้ข้าทำยังไงลูกสาวของข้าอยู่กับพวกมันจริงสิเจ้าไปช่วยตุ้มมาให้ข้าได้ไหมถ้าเจ้าช่วยได้ข้าจะยกลูกสาวของข้าให้กับเจ้า
1: ไม่เป็นไรยังไงข้าก็ช่วยนางอยู่แล้วไม่ต้องประทานนางให้ข้าหรอก
0: เจ้าทำความดีไม่หวังสิ่งตอบแทนเจ้าเป็นยักษ์ที่ดีจริง
2: เสด็จแม่เสด็จแม่ลูกมาแล้วพระเจ้าค่ะหมอหลวงเสด็จแม่เป็นยังไงบ้าง
3: ขอเดชะก็หม่อมพยายามเต็มที่แล้วพระเจ้าค่ะ
2: หมายความว่าอะไรเจ้าก็รักษาสิพยายามอีกสิ
3: ก็หม่อมพยายามแล้วพระเจ้าค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ถ้าเจ้าจัดการไม่ได้ข้าจะประหารเจ้าทิ้งซะ
4: ร
2: ัก
4: เจ้ารักเจ้า
2: แม่แม่พระเจ้าค่ะ
4: ไม่ว่า
2: ไม
4: ่อย่าแก้แค้นดูแลปฐุมมา
2: แม่
4: อย่าทำให้นางเสียใจลูกลูกต้องมีสติลูกต้องมีสติ
2: แม่เสด็จแม่อย่าทิ้งลูกไปนะพระเจ้าค่ะ
4: สุภีพ
2: ่
4: อ
2: ไม
4: ่พ่อมารับแม่
2: ไม
4: ่พ่อมารับแม่แหละมารับแม่พ่อมารับแม่
2: เสด็จแม่เสด็จแม
5: ่พระธิดาพี่มณีพี่มณีเราจะทำยังไงกันดี
6: พระธิดาพี่คะหม่อมฉันดูต้นทางให้แล้วเพลานี้ไม่มีใครเราหนีไปจากที่นี่กันเถอะไปคะ
5: แต่เสด็จพ่อแล้วพี่มณี
6: หม่อมฉันแอบได้ยินผู้ทหารคุยกันว่ามีคนมาช่วยองค์เหนือหัวออกไปแล้วพี่คะ
5: จริงเหรอถ้าอย่างนั้นพวกเราก็
6: พี่คะเสด็จหนีกันเถอะพี่คะ

0: เลยเนี่ยเปลี่ยนของเก็บไปทนให้
1: เสด็จไปหรือพี่คะแต่ว่า
2: แต่นั่นเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะพี่มณีจะให้เราเพิกเฉยได้เหรอไปเถอะ
0: ทำงานสิเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเ
3: ร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆ
4: พัทยาเหตุใดถึงเสด็จมาที่นี่เพคะ
1: เราเป็นเมียพัทละจักเราจะเดินไปที่ไหนก็ได้ทุกคนหยุดหยุดสิ่งที่กำลังจะทำเดี๋ยวนี้เลย
5: พัทยา
1: เราขอร้องแหละเราไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เราขอคุยกับคนพวกนี้ลำพังได้ไหม
5: ไปเถอะค่ะมาพวกเรา

0: หอมฉันจะไปจับแท่นมันทมร้อนนะพี่คะ
1: พี่มณีนี่ใครเหรอเด็กในหมู่บ้านหม่อมฉันเองเพคะไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพยอมมันเกิดอะไรขึ้นเหรอ
2: นี่ก็มียักษ์บุกเข้ามาจับตัวพวกเราไปจากหมู่บ้านพวกมันลากพวกเรามาที่นี่แล้วบังคับให้ทำงาน
1: บังคับให้ทำงานเหรอ
2: เพคะมันบอกว่าทุกอย่างต้องทำถวายพระชายาของพวกมันหากใครทำช้ามันก็ตีหากใครขัดขืนมันก็ทรมานส่วนใครที่คิดจะหนีมันก็ฆ่าน
1: ี่เรามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมาโดยตลอดอย่างนั้นเหรอใครที่พอมีแรงเหลือหนีไปกับเราส่วนที่เหลือเราจะตามคนมาช่วย
3: พระโอรส
4: ปทุมมาอยู่ที่ไหน
3: พระชายาปทุมมาอยู่ที่โรงครัวเพคะ
4: แสดงว่าเห็นหมดทุกอย่างแล้วเหรอสิ
3: เพคะ
1: อีกนิดเดียวนะจ๊ะถึงข้างหน้าก็จะเป็นทางออกแล้วทุกคนจะได้เป็นอิสระแล้ว
3: ผมขอพระเทพมีคำให้ธิดา
4: ท่านหนีไปไหน
5: พระธรจัก
4: รแล้วสุดท้ายเจ้าก็จะทิ้งข้าจริงๆนะปทุมมาขอไอ้แก้วพิสดาร
5: ไม่ใช่เลยมันเพราะเจ้าทั้งหมดเลยพระธรจักรเจ้าจับผู้คนที่ไม่ได้ทำความผิดมาคุมขังบังคับรับใช้เจ้าเห็นมนุษย์เป็นแค่สิ่งของเราเข้าใจเสด็จพ่อแล้วที่เสด็จพ่อเคยตรัสเอาไว้ว่ามนุษย์กับยักษ์เนี่ยมันรักกันไม่ได้เพราะว่ายักษ์มันอำมหิต
4: แล้วข้าทำผิดตรงไหนเมืองใดๆต่างมีท่ากันทั้งนั้น
5: มันไม่เหมือนกันเพราะว่าเจ้าเห็นมนุษย์เป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่าเจ้ามันโหดเหี้ยมแล้วก็ไม่มีหัวใจเราน่าจะคิดได้ตั้งแต่ทีแรกไม่น่าใจง่ายไปหลงเชื่อเจ้าเลยน่าจะคิดได้ว่าคนดีๆที่ไหนมันจะขืนใจผู้อื่น
4: ข้าทำไปก็เพื่อความสุขของเจ้าทางนั้นปทุมมาเห็นว่าเจ้าบอกกับข้าว่าเจ้ามีความสุขไงล่ะ
5: ความรักของเราไม่ใช่ความรักที่โอบกอดเราไว้เพียงแต่คนเดียวเหยียบย่ำผู้อื่นไว้ใต้เท้ารักของเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วพระธรจักรเจ้าหมายหัวเสด็จพ่อค่ะเจ้าเกลียดมนุษย์แล้วเราก็เป็นมนุษย
4: ์แล้วยังไงล่ะข้าจะมีเมียเป็นมนุษย์แล้วข้าก็จะฆ่าพ่อที่เป็นมนุษย์ฆ่าแก้ววิสรัตฆ่าบริพุทธเริ่มงองแงล้ำไหลได้แล้วปทุมมาข้าเลือกเจ้าแล้วเจ้าก็เป็นของข้าสิกับตำหนัก
5: ไม่
4: เจ้าไม่ได้อยู่ในจุดที่ปฏิเสธข้าได้นะไป
5: ไปเรื่องกลับไปแล้ว
6: ไปทุกคนเราไป
5: ไป
4: สรุปเจ้าไม่ใช่อยากที่นี่จริงอย่างนั้น
6: กว่าจะรู้ตัวนะ
4: ตาย
6: ข้าไม่มีเวลามายื้อกับเจ้าหรอกนะเดี๋ยวศึกไปเลยแล้วกันแล้วน้ำชัยสำแดงอิทธิฤทธิ์

0: คาราชังเขาขอโทษ
1: ถึงบ้านพระเจ้าค่ะ
2: ไปตามท้าวกบิลมานมาข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดไป

0: แก้วพระแก้วพระแก้วนอนไม่ได้สติเลยเหรอจ๊ะพี่ตุล
1: ใช่แต่ยังไม่ตายหรอก
0: โธ่เจ้าพี่เจ้าพี่ไงคะ
2: เขียวกลางไอ้เขียนแก้วคนพวกนี้บอกว่าข้างในยังมีมนุษย์ถูกจับอยู่ฝากพวกเจ้าไปช่วยและพากลับบ้านหน่อย
3: ก็ได้แลกกับที่เจ้าสกัดเท้าโลกกับวินาทีค่ะไปเฮลิเคียน
4: ทางไหนจ๊ะ
0: ทางนี้จ้ะพวกเจ้าหนีไปก่อน
2: ตรงนี้ไม่ปลอดภัยข้าว่าเราไปหลบในถ้ำดีกว่าคอยไปข้าอุ้มพระแก้วเอง

พี่เจ้าพี่ทรงฟื้นขึ้นมาสิเพคะเจ้าพี่น้องกลับมาหาเจ้าพี่แล้วนะเพคะเจ้าพี่ได้โปรดทรงลืมพระเนตรขึ้นมามองหน้าน้องสิเพคะเจ้าพี่เพคะ

0: าพานางมาแล้วตามที่เราได้ตกลงกันไว้คราวนี้ช่วยสมานดวงแก้วให้ข้าสักทีข้าอยากให้เขาฟื้น
1: แน่ใจนะว่าอยากให้เขาฟื้นตอนนี้สิ่งแรกที่เขาเห็นจะเป็นนางนะ
0: แต่ตอนนี้ข้าอยากให้เขาลืมตาขึ้นมาอีกสักครั้งก็พอง
1: ั้นก็ตามนั้นซ่อมให้หน่อยสิจ๊ะ
2: ได้ไหนดูสิอย่างนี้เกินมือค่ะ
1: อ
2: ้
1: าว
2: อย่างนี้ต้องเรียกนายท่าน
1: อ๋อนั้นก็เรียกมาสิหมดหน้าที่ข้าแล้วขอไปนอนก่อนนะ

นายท่านขอรับได้ของที่จะมาซ่อมแล้วขอรับนายท่านผู้มีหัตถ์ทิพย์นายท่านเป็นยอดช่างลำดับ1ถึง3โลกโปรดลงมาช่วยสมานดวงแก้วด้วย

0: ริตแล้ว
1: ดวงแก้ว
2: ส่วนของข้าเรียบร้อยแล้วจากนี้เอาดวงแก้วไปแนบที่หน้าผากของเจ้าแก้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ได้เลยเจ้าค่ะขอบพระคุณมากนะเจ้าค่ะเจ้าพี่ไปคะน้องได้ดวงแก้วมาแล้วไปคะน้องจะเป็นคนช่วยเจ้าพี่เองนะไปคะ

0: เรียบร้อยแล้วข้าไปก่อนนะ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่า

0: จะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: โอ้นายท่านไปไม่รอกันเลย

0: ที่ทรงฟื้นแล้วเจ้าพี่ไปคะเจ้าพี
1: ่มันเกิดอะไรขึ้น
0: น้องตั้งหากที่ต้องถามเจ้าพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดดวงแก้วของเจ้าพี่จึงแตกเป็นสิ่งเสียงเช่นนั้นดีแค่ไหนที่ยังฟื้นกลับขึ้นมาได
1: ้ดวงแก้วแตก
0: เจ้าพี่ไปคะเจ้าพี่ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมดวงแก้วถึงแตกได
1: ้อ๋อไม่มีอะไรหรอกเป็นอุบัติเหตุนะว่าแต่เข้ามาได้ยังไงเจ้าไม่ได้อยู่กับพัทรจักรไปแล้วหรอ
0: เรื่องนั้น

0: สักครู่ได้ไหมเพคะ
1: จะหมายความว่ายังไงพี่บอกว่าจะกลับมาขออยู่กับพี
0: ่เพคะ
1: ทำไมล่ะพี่
0: เหตุใดจะพี่ถึงทรงดูไม่มั่นพระทัยเช่นนี้ล่ะเพคะไหนบอกว่าอยากให้น้องกลับมา
1: คือ
0: จะเป็นเพราะว่าน้องเคยทำให้เจ้าพี่เสียพระทัยน้องขอโทษนะเพคะตอนนั้นน้องเองก็คิดน้อยไปตอนนี้น้องได้เห็นแจ้งแล้วเพคะว่าคนกับยักษ์มีอาจรักกันได
1: ้ปฐุมมา
0: เรากลับมาคืนดีกันเถอะนะเพคะ
1: คือพี่กับรัตมณีเราเป็นมากกว่าเพื่อนกันแล้ว
0: อะไรนะเพคะ
1: พี่ขอโทษแต่ตอนที่เจ้าไม่อยู่มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วพี่ก็
0: เราไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้เพคะแล้วยังไงเพคะเจ้าพี่จะทรงทำยังไงต่อจะทรงไล่น้องเหมือนที่น้องเคยไล่เจ้าพี่น่ะหรอเพคะเอาสิเพคะไล่น้องไปเลยเพคะ
1: จะให้พี่ทำอย่างนั้นได้ยังไงพี่ก็ยังเป็นห่วงเจ้าแต่พี่ต้องให้เกียรติรัตมณีด้วยพี่ต้องคุยกับนางก่อน
2: ไม่ต้องไปคุยหรอกไม่จำเป็นรัตมณีนางแต่งงานใหม่ไปแล้วนี่เจ้าจำสิ่งสุดท้ายที่รัตมณีตกลงกับพ่อก่อนจะลาจากทั่วไปไม่ได้หรือไง
3: ได้โปรดอย่าฆ่าหัวใจของลูกเลยนะเพคะ
4: เจ้าต้อง

0: กลับไปแต่งงานกับคู่มั่นที่พ่อเลือกไว
1: ้ข้าขอโทษพระแก้วแต่เรื่องของเรามันจบแล้ว
2: ข้าไม่เชื่อนางไม่มีทางทำแบบนั้น
3: นางทำแน่นอนล่ะก็เหมือนที่ประทุมมาบอกไงคนกับยักษ์มีอาจรักกันได้ส่วนเจ้าเมียกลับมาหาถึงที่แล้วนี่ก็เชิญไปรักมนุษย์ที่เจ้าเลือกให้มาจบๆไปแล้วอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อนางอีกมิเช่นนั้นจะหาว่าข้าไม่เตือน
2: เจ้าเป็นใครวะฮะถึงได้ชอบทำตัวรู้ดีนะ
3: ข้าเป็นหนึ่งในของพิเศษของนางไงแต่ตอนนี้ข้าเป็นอิสระแล้ว
2: ของพิเศษของรัตนีเหรอ
3: ใช่นางจึงฝากข้ามาบอกเจ้าว่าจงใช้ชีวิตตามที่ใจเจ้าต้องการเถิดไม่ต้องตามหาข้าเพราะข้าเองก็กำลังเลือกชีวิตในแบบที่ใจข้าต้องการเช่นกัน

0: แม่นางฝากข้ามาบอกเจ้าแบบนี้
1: พูดแบบนั้นจริงๆเหรอทั้งนางมีความสุขดีไหม
0: คือนาง
2: พาแก้วกำลังร้องไห้เอาไงต่อดีหรือว่าควรจะบอกความจริงไป
0: นาง
3: เจ้าพี่อะไรคะเจ้าพี่ตัวร้อนมากเลยไม่เป็นไรนะพี่คะค่อยๆนะพี่คะน้องอยู่ตรงนี้แล้วพี่คะเจ้าพี่ไหวไหมพี่คะน้องอยู่ตรงนี้แล้วพี่คะ

0: ไหมเพคะ
1: นิดหน่อยจ้ะข้ารู้สึกอ่อนแรงเหลือเกินเหมือนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของข้า
0: พี่ตุ่นบอกว่าเพราะดวงจิตเจ้าพี่เพิ่งกลับคืนสู่ร่างช่วงแรกจิตกับกายจะยังไม่สมบูรณ์ดีคงต้องใช้เวลาสักพักนะเพคะ
1: แบบนี้ก็แย่เลยสิ
0: ไม่เห็นจะแย่ตรงไหนเลยเพคะมีน้องคอยดูแลอยู่ข้างๆทั้งคน
1: ไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะ
0: จำเป็นสิเพคะตอนนี้เจ้าพี่อยู่กับน้องคิดถึงแต่น้องได้ไหมเพคะ

0: ความคิดถึงมันห้ามกันได้ที่ไหนนะคำเอื้อนเอ่ยเช่นนี้ข้ายังไม่เคยใช้เลย
1: จับก่อนเขาบ้างนะดิ
0: เฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมานี่เดี๋ยวเขาก็รู้หมดหรอก
1: แม้คุณก็จะรู้จากหน้าเจ้านั่นแหละเก็บประการหน่อยสิ
0: เป็นแป๊บนึงนะ
2: เป็นงั่งปลาแล้วเป็นงั่งปลาแล้ว
1: อยู่คนเดียวคงหนาวมากสินะ
0: ก็นิดหน่อยอ่ะ
1: แต่นี้ตั้งจับเห่ามาไงจะได้หายเหงา
0: ข้าเป็นยักษ์ไม่ได้เป็นลิงจะไปหาเห่าจากที่ไหนล่ะ
1: งั้นก็ไปหาเขาสิไปกอดนั่ง
0: โอ้ก็อย่าดังไงเดี๋ยวเขาก็เห็นกันหมดหรอก
3: นี่พวกเจ้าคุยอะไรกันเนี่ยเอ๊ะไม่มีอะไรไม่มีอะไร

0: จ้านี่ไงจ้า
1: ตามเข้าไปหน่อยนี่นะ
2: ไม่
1: กลับมานี่ยังไงพี
2: ่
1: เดี๋ยวเวลากันนี่เนี่ยกลับมาหน่อย
2: ไม่กลับ

0: ดีกันจริงๆนะเพคะ
1: เหตุใดเจ้าถึงเพิ่งกลับมาตอนนี้ตอนที่พี่ถลำลึกไปแล้ว
0: น้องให้อภัยเจ้าพี่เพคะเราลองให้โอกาสกันอีกสักครั้งนะเพคะมาเริ่มต้นกันใหม่ก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นะ
1: พัทรจักรมันทำอะไรเจ้าเจ้าถึงได้เปลี่ยนใจกลับมาหาพี
0: ่ทั้งหมดที่น้องทำก็เพื่อที่จะประชดเจ้าพี่อยากให้เจ้าพี่รู้สึกเจ็บบ้างแต่ตอนนี้น้องไม่อยากชนะอะไรอีกแล้วไหมคะเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะไหมคะไม่โปรดช่วยลืมมันไปเถอะนะไหมคะน้องก็จะลืมเรื่องของเจ้าพี่เช่นกัน
2: พ่อที่มือมันลื่นอ่ะ
3: ก็เอาใจจับกันอยู
2: ่ทางที่ไม่มีใครลอยได้คราวนี้จับคานให้แน่นหน่อยแล้วกัน
4: ว้าวที่นี่สวยจัง
0: นี่เจ้าจะรีบอะไรถึงเพียงนั้น
2: เห็นรักใคร่เสน่หากันปานจะกลืนกินข้าก็เลยรีบพามาส่งจะได้เสพสมพิรมหมายกันให้ชื่นใจยังไงล่ะจ๊ะ
0: พูดจาอะไรเนี่ยเพราะว่าร่างกายเจ้าพี่ยังไม่หายดีก็ควรต้องระวังหน่อย
2: แหมพระแก้วอะนะไม่ตายง่ายๆหรอกใช่ไหมจ๊ะ
1: จ้ะขอบใจนะของวิเศษของรัตมณีเจ้าจะให้ข้าเรียกเจ้าว่า
2: พวกเจ้าจงเรียกข้าว่านั่งป่าผู้มีพระคุณของเจ้าทั้งสอง
5: ปฐุมาปฐุมา
0: พ่อ
5: ปฐุมาลูกพ่ออยากพวกนั้นทำอะไรเจ้าหรือเปล่า
0: ไม่เพคะหาได้มีใครทำร้ายลูกไม่ลูกกราบขอประทานอภัยเสด็จพ่อนะเพคะเป็นลูกเองที่หนีไปทำให้เสด็จพ่อต้องเดือดร้อนแล้วก็ทำให้เรื่องมันบานปลายถึงเพียงนี
5: ้อย่าโทษตัวเองเลยนะลูก
2: แหมโทษหน่อยก็ได้ไม่มีอะไรจ้ะพอดีเสียงในหัวดังนิดนึงต่อเลยต่อเลย
5: เอาละพ่อเห็นลูกไม่เป็นอะไรพ่อก็ดีใจละพ่อดีใจนะที่ลูกกลับมาข้าก็ดีใจเช่นกันที่ได้เห็นเจ้าอีกครั้ง
1: มองฉันเองก่อน
5: ข้าถูกใจที่สุดข้าถูกใจจริงๆปทุมมา
0: ไหมคะ
5: ง่างป่าต้นนี้ช่วยพ่อออกมาจากวราชัยแล้วยังมาช่วยเจ้ามาอีกไหว้พี่เขาสิ
0: ไหมคะขอพระทัยไปคะพี่งังป่า
2: จ้าทำบุญทำทานเนาะ
5: ถ้าตัดสินใจแล้วข้าจะมอบอนาคตโพคัยนักลาไว้กับเจ้าได้โปรดรับลูกสาวของข้าเป็นชายาด้วยเถิดถึงนางจะเป็นไม้แต่ข้ารับรองนะว่าปทุมมาเป็นผู้หญิงที่ดีเพียบพร้อมเจ้าจะต้องพอใจ
0: เสด็จพ่อไปคะแล้วเสด็จพี่แก้วพิสดารล่ะไปคะ
5: ไหนลูกสงสารบอกพ่อว่าเลิกกับมันแล้วไง
0: แต่ตอนนี้เราปรับความเข้าใจกันแล้วไปคะ
5: พ่อไม่รับพ่อจะให้เจ้าแต่งงานใหม่กับง่างป่าตอนนี
0: ้เสด็จพ่อ
2: พระทัยเย็นๆนะพระเจ้าค่ะไม่ถงไม่ถามบอมฉันเลยบอมฉันขอปฏิเสธ
5: ทำไมล่ะ
2: ก็เพราะว่าหม่อมฉันมีลูกแล้วพระเจ้าค่ะ

0: ทำไมหน้าไม่เหมือนกันเลยล่ะ
1: พ่อจ๋าน
2: ี่ไงลูกข้าข้าขอตัวก่อนนะไปกันเถอะลูกไปก่อนนะ
3: เจ้าพี่นะคะไหวไหมเจ้าคะ
1: โอ้สภาพนี้ทิ้งเขาไปไม่ไหวแน่นอนใช่ไหมเจ้าพ่อจ๋า
2: ข้าพาไปเองร่างกายไม่แข็งแรงก็ยังจะฝืนอีกชอบทำให้ข้าเป็นห่วงอยู่ด้วย

ากบิลมากยินดีที่ตอบรับคำเชิญนะพระเจ้าค่ะเชิญเข้ามาเถอะพวกเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะ

0: นี่เจ้าจะพาเจ้าพี่ไปไหนตำหนักของเราอยู่ทางนี
1: ้ตำหนักรับรองไปทางไหน
0: เราบอกว่าตำหนักเราเนี่ยอยู่ทางนี
1: ้ข้าถามหาตำหนักรับรองไม่ใช่ตำหนักเจ้า
0: แล้วมันต่างกันตรงไหน
1: ต่างสิพระแก้วต้องได้รับการพักผ่อนแบบเงียบๆโดยที่ไม่ต้องการใครมารบกวน
0: ไอ้ใครที่เจ้าว่าน่ะคือเมียเขานะ
1: เมียเก่า
2: ปทุมมาปทุมมาพี่ง่างป่าต้องการอะไรให้เขาไปเถอะท่านต้องการตำหนักหลังใหม่ใช่หรือไม่ได้สิได้อยู่แล้ว
0: เสด็จพ
2: ่อได้ยินแล้วใช่ไหมไปเตรียมตำหนักรับรองให้กับพระแก้วพร้อมกับตำหนักชั้นในให้กับท่านง่างป่าด้วยนะ
0: เฮ้คะ

0: พ่อไปคะเหตุใดถึงต้องประทานตำหนักให้งั่งป่าด้วยเขาไม่ได้จะอยู่ที่นี่สักหน่อย
1: อยู่สิต้องอยู่พอพ่อจะมอบตำแหน่งเท้าเจ้าพญาให้กับงั่งป่า
0: แค่พอเขาช่วยเสด็จพ่อก็เลยจะประทานทุกอย่างให้เขาไปสมหมดเชียวหรือไหมคะ
1: ไม่ใช่แค่นั้นพอพ่อไม่รู้ว่าไอ้ยักษ์พันธราจักรจะบุกมาที่นี่อีกเมื่อไหร่ถ้าเมืองโพใครมีคนเก่งๆไว้บ้างพ่อจะได้เบาใจ
0: แล้วใครใช้ให้เสด็จพ่อไปลอบปงมาชนเสด็จแม่พันธราจักรล่ะเพคะ
1: แล้วเจ้าหนีตามพวกมันไปทำไมล่ะ
0: นั่นมันคนละเรื่องกันนะเพคะ
1: คนละเรื่องที่ไหนถ้าเจ้าไม่หนีตามไอ้ยักษ์นั่นไปข้าคงไม่ถือดาบเข้าไปในเมืองมันหรอก
2: เจ้าเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่นะปทุมมา
1: หัดให้เกียรติตัวเองบ้าง
2: ครั้งแรกก็กับพระแก้ว
1: พ่อก็หลับหูหลับตา
2: แต่รอบนี
1: ้พ่อทนไม่ได้จริง
3: ๆไทแก้วพิสดารรักษาตัวหายดีแล้วให้มันย้ายออกไปอยู่เรือนเล็กไทวัง
1: เพราะคนอย่างมันไม่ได้เรื่อง
4: สารนั่นคงทำให้โพไคนักคาราอยู่กันไม่ติดที่เป็นแน
5: ่พลังฝั่งนั้นมันไม่ธรรมดา
4: ข้าอยากจะแนะนำเจ้าให้ไปซื้ออาวุธจากเท้าโลกกวินาศ
6: ยิ่งได้ซึมซับเลือดของมนุษย์มากยิ่งเท่าไรคมพอกก็จะยิ่งมีพลังอานุภาพมากขึ้นเท่านั้น
7: การสู้รบกับยักษ์ในคราวนี้

0: ขนมนา
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: จากกันไปเป็น10ปีจู่ๆก็ได้เจอกันมันก็ต้องมีเหตุผลของมันนะ
3: แล้วต้องทำยังไงแม่ถึงจะเชื่อ
4: แกต้องแต่งงานกับหนูนานาฉันถึงจะเชื่อ
5: นานาก็จะอยู่เป็นก้างขวางคอจนกว่าพี่ใหญ่จะยอมแพ้
6: นั่นแฟนคุณอเล็กเหรอดูแลอย่างสนิทสนุกไม่เคยทำแบบนี้กับใครเลย
7: แล้วถ้าเจอเขาลั่นจะทำยังไง
8: เจอก็ต้องเจอลั่นก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

0: ถ้าเรียบร้อยแล้วผมขอตัวก่อนนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ยายซอมบี้มินิมาร์ท
3: ใช่ก็ผู้หญิงที่ผมบอกว่าโคตรจี๊ใจไงพี่เนี่ยเขาเป็นพนักงานที่มินิมาร์ทใช่ป่ะแล้ววันนั้นเนี่ยเขาจับโจรด้วยท่านี้พี่ชั่ว

0: ระแทกใจจังๆเลยแล้วพอทีนี้นะวันนั้นเนี่ยผมอ่ะก็กลับไปหาเขาที่มินิมาร์ทแต่ไม่เจออ่ะแต่เมื่อกี้พี่ผมเจอเฉยเลยอ่ะพี่ว่าผมไม่คิดป่ะใช่ไหม
1: เดี๋ยวนะยายซอมบี้มินิมาร์ทของแกเนี่ยมาเป็นรปภ.ที่นี
0: ่ใช่ครับ
1: แล้ว
0: พี่ผมฝากช่วยดูแลเขาได้ป่ะ
1: นี่แกเห็นฉันงานยุ่งไม่พอแกจะให้ฉันไปเป็นพี่เลี้ยงรปภ.อีกเหรอ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นพี่
1: แค่รีบพูดมาฉันมีประชุมต่อแล้วแกก็ต้องลงไปอ่านบทกับทีมแกหัดเรียงลำดับความสำคัญหน่อยแกเอาเรื่องผู้หญิงขึ้นมาเป็นอันดับแรกแบบนี้ระวังชีวิตแกจะพังนะเว้ย
0: พูดยาพอทวนบ่นยาพอเลยโอเคงั้นเอางี้แล้วกันครับผมขอแค่ให้เขาเนี่ยได้ทำงานที่นี่อย่างราบรื่นและยืนนานจบ
1: ก็ถ้าเขาทำงานดีไม่มีปัญหาทุกอย่างราบรื่นฉันก็จบออกไป

0: สวัสดีครับ
1: ผมเองครับลุงนรงค์ผมขอแฟ้มรปภ.ชุดใหม่หน่อยครับ
0: ครับได้ครับผม

มีรปภ.ผู้หญิงอยู่แค่คนเดียวก็ต้องคนนี้แหละวะนี่แซมเปลี่ยนมาชอบสายโหดขนาดนี้เลยหรอ

0: วัสดีครับผมณรงค์ตำแหน่งรักษาความปลอดภัยครับ
1: ฝากดูแลคุณทวินให้ทำงานสะดวกราบรื่นแต่จริงๆลุงก็ดูแลดีอยู่แล้วนี่เอาเป็นว่าปฏิบัติกับทุกคนตามปกติเท่าเทียมกันไม่มีคำว่าเด็กเซน
0: ครับผม

0: แปลกใจใช่ไหมครับที่ผมทำกับข้าวกินเองมันประหยัดนะครับทานได้เลยนะครับ
1: แล้วคุณล่ะคะ
0: ผมทานมาแล้วลองชิมดูสิครับว่าอร่อยไหม

0: อร่อยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับกินเยอะๆนะครับคุณดูผอมไป
0: พร้อมแล้วคะ
1: ทำงานรักษาความปลอดภัยต้องอึดๆทึกๆหน่อย
0: ค่ะนี่ห้องคุณจริงๆเหรอคะ
1: กินก่อนสิครับเดี๋ยวค่อยคุยกัน

0: เครื่องดนตรีครบชุดเลยนะคะ
1: ผมตัวคนเดียวไม่มีภาระอะไรเลยมีเงินเหลือซื้อของพวกนี้นะครับ
0: คุณทำกับข้าวกินเองทุกวันเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับทุกวันผมเลยมีเงินเก็บซื้อของใช้พวกนี
0: ้ดีค่ะ
1: ผมชอบดูบาสเกตบอล
0: ก็เลยมีเงินเก็บมาซื้อทีวีสมัครสมาชิกทูดีค่ะ
1: ครับคุณรันใช้ทุกอย่างได้ตามสบายเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมย้ำนะครับไม่ต้องเกรงใจ
0: คุณนี่ใจดีจังเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ

0: อุ้ยไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ค่ะเปลือง
1: ฟรีครับ
0: ฮะ
1: เป็นสวัสดิการของที่นี่คุณจะได้หลับสบาย
0: ค่าไฟก็ฟรีเหรอคะ
1: วันนี้คุณพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมเดี๋ยวผมจะซ้อมดนตรีแล้วไปเล่นที่ผับคืนนี้คุณอยู่คนเดียวได้นะครับ
0: ได้ค่ะไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
1: เราเลิกขอบคุณผมได้แล้วไม่ต้องเกรงใจเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับพี่รันผมเรียกคุณพี่รันได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะคุณอเล็ก
1: งั้นเรียกผมไม่ต้องมีคุณก็ได้ครับ
0: ได้ค่ะอเล็ก
1: งั้นตามสบายนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเพลงสักหน่อยถ้ามีเสียงดนตรีคุณโอเคไหม
0: ตามสบายเลยค่ะพี่ชอบฟังเพลงอ่ะ
1: งั้นพักผ่อนนะครับ

0: เซนเน่พิเศษสำหรับคนพิเศษครับ
1: ชีวิตติ่งคอมพลีทมาก
2: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือมีความสุขไม่มากดาวไม่ต้องการอะไรแล้วตายอย่างสงบศอกสีชมพูดูสิดูสิ
2: ตอนนี้มาทำอะไรแต่เช้าเนี่ย
1: ก็ต้องมากอดพี่เขาเข้าคลาสแอคติ้งสิ
2: แล้วไม่มีเรียนหรอ
1: สอบเสร็จแล้วก็ต้องปิดเทอมสิพี่รัน
2: พี่ลืมอ่ะ

0: ถ้าดาวมีอะไรสำคัญนะก็โทรหาพี่ก็ได้พี่มีเวลา3นาทีก่อนไปรายงานตัวว่ามา
1: คืนนี้เทอมหน้าดาวจะเข้าชมรมถ่ายภาพเก็บเงินซื้อกล้องโปรได้แล้วจะขาดอีกนิดหน่อยพี่รันช่วยดาวหน่อยได้ไหมนะถ้าคุยทางมือถือพี่รันก็จะไม่เห็นสายตาแบบนี้ของดาวไง

0: น่าเอ็นดูจังนะครับน้องสาวพี่รู้จักเก็บเงินซื้อของเองแถมอ้อนเก่งอีก
1: ที่สุดเลยค่ะธรรมดาที่ไหนอะ
0: ดูพี่จะรักน้องคนนี้มากนะ
1: แอบฟังหรอ
0: น้องเขาพูดดังขนาดนั้นดังไปถึงป้อมยามเลยมั้ง
1: พี่สัญญากับดาวเขาไว้อะค่ะว่าถ้าอยากได้อะไรแพงๆก็ต้องช่วยกันเก็บเงินถ้าจะให้พี่ซื้อให้เองทั้งหมดพี่ก็คงไม่มีปัญญา
0: ดีแล้วล่ะครับเขาจะได้รู้จักคุณค่าของมันเพราะกว่าจะได้มามันไม่ง่าย
1: เดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะไม่อยากสายตั้งแต่วันแรกอ่ะ
0: งั้นไว้เจอครับ
2: นี่ฝีมือเธอหรือเปล่า
3: อะไรครับ
2: ก็ที่พี่ใหญ่ไปดึงตัวลูกนัดมาเนี่ยฝีมือเธอหรือเปล่า
3: ผมไม่เคยพูดอะไรเลยนะครับอย่าซอมบี้

0: ครับ
1: พี่จะตามมาทำไมอ่ะ
0: ผมไม่จะตามคุณผมจะตามอีกคนนู่น
2: เข้าใจแผนผังของที่นี่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ดีครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่จุดที่คุณรับผิดชอบ
1: ค่ะ
2: เชิญครับ

0: คุณรังสิมันอยู่ที่ไหน
1: กลับไปแล้วครับ
0: แล้วยายดารันล่ะ
2: คุณณัฐชาคะเข้าไปไม่ได้นะคะ
0: ทำไม
2: ท่านประธานสั่งไว้ค่ะห้ามใครรบกวนตอนนี้ค่ะ
0: แต่นี่ฉันนะ
2: ทราบค่ะแต่ท่านประธานก็สั่งไว้เหมือนกันค่ะว่าห้ามใครหน้าไหนเข้าไปเลยค่ะ
0: ขำอะไร
3: นี่คุณใจอะไรนักหนาการที่พี่ใหญ่คุยกับรปภแค่คนเดียวเนี
0: ่ยแล้วแกรู้ไหมว่ารปภคนนั้นมันเป็นใคร
3: เด็กฝากผมเองแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ใหญ่กำลังทำในสิ่งที่ผมขออยู่นั่นคือการดูแลพิเศษ
0: มันเป็นแฟนเก่าพี่ใหญ่ไอเด็กโง่
3: ฮะ

0: ทิ้งฉันไปเพราะอยากมีอนาคตที่สดใสแล้วอนาคตที่สดใสของเธอมันได้แค่นี้เองเหรอไปแล้วเอาไปให้รอดสิจะกลับเข้ามาในชีวิตฉันอีกทำไมตอบ
1: เงินค่ะฉันมาทำงานแลกเงินแค่นั้นไม่ได้อยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณ
0: ไม่ได้อยากเข้ามาอยู่แต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ดีเพราะที่นี่คือที่ทำงานของฉันและฉันเป็นคนจ่ายเงินให้กับเธอคนที่เธอเคยดูถูกว่าเหลือแค่ตัว
1: ฉันเซ็นสัญญามาทำงานเป็นรปภ.ไม่ได้ถูกจ้างมาให้คุณยืนด่าแล้วก็ดูถูก
0: ทำไมทนไม่ได้เหรอ
1: ด่าฉันจบหรือยังคะถ้าจบแล้วกรุณาให้ฉันไปทำงานต่อเถอะค่ะ
0: ยังจะหน้าด้านทำงานอยู่อีกที่ต้องการเงินจริงๆเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เท่าไหร่ล่ะถึงจะยอมออกไปจากชีวิตของฉัน

0: ถอยไป
1: ห้ามเข้าค่ะ
2: ถ้าไม่ถอยฉันตบ
1: ดงค่ะ
0: โอ๊ย
3: ถ้าไม่ถอยนะผมจูบ
1: ยอมค่ะ
4: ห้ามใครเข้ามา
0: ทำไมจะจุดทานใบเก่าให้มันลุกขึ้นมาหรือไงเนี่ยเหรออดีตนักเรียนดีเด่นนักเรียนทุนอนาคตนักกีฬาทีมชาติจบที่รปภ.เนี่ยนะต้องการอะไร
5: เงินค่ะ
0: ก็เลยมาอยู่ใกล้พี่ใหญ่เขาใจอ่อนเพื่อหลอกเงินของเขาเนี่ยนะหน้าเงินจริง
5: ใช่ค่ะฉันหน้าเงินแต่ฉันต้องการแค่เงินเดือนไม่ได้ต้องการอย่างอื่น
0: ฉันไม่เชื่ออย่าให้มันหลอกซ้ำหลอกซากนะคะพี่ใหญ่โง่ไปรับมันครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วนะคะ
4: พี่มีสมองคิดเองได
0: ้ถ้าพี่คิดเองได้อะจะให้มันยืนอยู่ตรงนี้ทำไมอะก็ไล่มันออกไปสิ
6: ห้ามใครไล่เด็กผมออกทั้งนั้น
5: ใครเด็กคุณ
6: ก็คุณไงตอนนี้ยังไม่ใช่แต่เดี๋ยวก็ใช่
0: สภาพแบบนี้เนี่ยนะไม่เกินไปหน่อยหรอ
6: คุณนั่นแหละไม่เกินไปหน่อยหรอผมก็คนเด็กผมก็คนเหมือนกันแล้วผมเองเนี่ยก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยด้วย
3: ชื่อของเขาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยแต่มีสิ่งเดียวที่ผมรู้เนี่ยคือผมให้ใจเขาไปหมดแล้วใจอ่ะคุณรู้จักปะ
0: ใจไร้สาระอยากจะฟันมันแล้วทิ้งก็บอกมันไปดิถามจริงนะกินของเหลือพี่ใหญ่อ่ะยอมหรอ
3: ยอม
5: ถามฉันยังว่าฉันยอมไหม
3: ตอนนี้ยังไม่ยอมแต่เดี๋ยวก็ยอมใช่ไหม
0: นี่เป็นบ้าอะไรกันไปหมดฮะเห็นขี้เป็นทองไปได้ยังไงอ่ะพี่ใหญ่คะนี่ยังไม่ทันอะไรยังสร้างความวุ่นวาย
4: จะคุยกันอีกนานไหมถ้านานก็ข้างนอกเลย
3: พี่ใหญ่ผมมีเรื่องต้องเคลียร์กับพี่จะมีอดีตกันมาไงเนี่ยผมไม่สนใจมันแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เป็นนายจ้างอย่าเป็นสมภารอินไกวัดและห้ามใช้หน้าที่โดยไม่ชอบถ้าไม่อย่างนั้นผมจะฉีกสัญญาแน
4: ่แกขู่ฉันเหรอ
3: ครับผมปกป้องขนาดนี้แล้วเนี่ยยอมเด็กผมได้ยัง
5: ยัง
4: พอถ้าฉันไล่เธอออกเนี่ย
5: ทั้งที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดหรอคะฉันจะฟ้องกรมแรงงานฟ้องสื่อฟ้องศาลฟ้องทุกอย่างเท่าที่จะฟ้องได้เลย
4: ฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะไล่เธอออกฉันก็แค่อยากรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นคนยังไงขัดไม่ปล่อยนี
5: ่ใช่ค่ะฟันฉันแข็งแรง
7: ความรักไม
8: ่ Colesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจ

0: ช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: ความลับไม่มีในโลก
4: ช้างตายทั้งตัว
3: เอาใบบัวปิดไม่มิด
5: เฮ้ยมึงจะให้กูเคิร์มทำไมเนี่ย
4: เคิร์มหน่อย
5: คนที่เครียดอยู
4: ่นางฟ้าหุ่นเล็กท่าจะเละ
6: เตรียมตัวกันพร้อมแล้วใช่ไหม
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
6: ให้ดารันอยู่ไกลจากห้องทำงานผมมากที่สุดอย่าให้ผมต้องเห็นหน้าเขาหรือว่าใช้อากาศหายใจร่วมกับเขาไม่อย่างนั้นผมจะเอาเรื่องลุงแล้วก็ไอ้ตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี
7: ้ซึ่งผมรู้ว่าเป็นใคร
5: ครับครับครับครับครับ

0: ี่ใหญ่ว่าไงบ้าง
1: คุณใหญ่สั่งให้คุณรันไปยืนเฝ้าจุดชั้นที่ปิดปรับปรุงครับ
0: ฮะจะไปเฝ้าที่นั่นทำไม
1: ก็นั่นน่ะสิครับผมก็ยังสก
2: พ่อแรงไปหัวหน้า
3: โทษครับ

0: โทษครับโทษครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อย่าซอมบี้
1: กรุณาอยู่ให้ห่างๆฉันค่ะไม่งั้นคุณจะโดนเหมือนที่โดนคนมินิมาร์ท

0: ทำไมไม่บอกฉันว่าเขาไม่อยู
1: ่บอกไม่ทันค่ะ
0: ตายายอยู่ไหน
1: ปอกกำลังกายค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ทำไมไม่รับสายนะอย่าปล่อยให้เรื่องความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างตาใหญ่อีนางดารันหลุดออกไปข้างนอกเด็ดขาด
1: ค่ะ

0: เดี๋ยวพี่ช่วยออกค่าข้าวนะ
1: ไม่เป็นไรครับผมกินคนเดียวไม่หมดอยู่แล้วพี่ช่วยกินกับข้าวจะได้หมดลดโลกร้อน
0: แล้วทำไมคำเยอะขนาดนี้อ่ะ
1: ผมกะไม่ถูกนะครับกินสิครับ
0: แล้วทำไมไม่ให้บอยช่วยกินอ่ะ
1: อาหารดีๆแบบนี้ไอ้บอยมันไม่กินหรอกมันบอกว่าเฮลซี่กันไปโทษนะครับเว้ย对不起，现在我不方便，等一下打回给你。

0: ท่าทางเธอก็ดูมีการศึกษาทั้งเล่นดนตรีอาชีพแต่งเพลงแล้วก็ยังพูดได้หลายภาษาอีกไม่น่ามาเป็นรปภ.เลย
1: พี่กำลังบอกว่าอาชีพรปภ.มันไม่มีเกียรติเท่ากับงานอื่นๆหรอครับ
0: ก็มีบางคนที่เขาคิดแบบนั้นอะ
1: ผมว่าทุกอาชีพมีคุณค่าและมีเกียรติของมันเองถ้ามันเป็นงานสุจริต

0: มทำหมดไม่ว่าจะเป็นรปภ.นักดนตรีหรือล่าม
1: พี่ขอโทษนะถ้าพี่พูดอะไรเราทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
0: ไม่เป็นไรครับแล้วท่านประธานเรียกพี่ขึ้นไปคุยเรื่องอะไร
1: ท่านคิดว่าพี่เป็นเด็กเส้นคุณแซมอะแล้วก็กำชับด้วยว่าห้ามดูแลใครเป็นพิเศษ
0: ผมถามอะไรพี่ยังสิทำไมพี่จบแค่ม.6ทำไมไม่เรียนต
1: ่อพ่อพี่เสียพี่ก็เลยตัดสินใจไม่เรียนต่อหาเงินเข้าบ้านดีกว่าแต่พี่ก็เคยพยายามไปเรียนที่มหาลัยเปิดนะแต่พี่คงทำงานหนักไปอ่ะเลยไม่มีแรงอ่านหนังสือสอบอ่ะก็เลยตัดสินใจไม่เรียนให้น้องๆเรียนแทน
0: แสดงว่าที่ผ่านมาพี่ต้องทำงานหนักมากพี่เหนื่อยมากไหมครับ
1: กินต่อเถอะเดี๋ยวพี่ล้างปิ่นโตให้เองแลกกัน

0: กับข้าวไม่ถูกปากหรือไง
1: พอดีคิดเครียดอะค่ะ
0: เรื่องอะไร
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนท้องร้อง
1: สงสัยเพิ่งมาหิวอะค่ะ
2: แต่ใหญ่
1: แม่มีเรื่องจะคุยด้วยนะลูกนั่งก่อน
3: สวัสดีนะคุณย่า
0: สวัสดีจ้ะมากินข้าวลูกมา
3: ครับ
0: ตักข้าวให้ตาใหญ
2: ่ค่ะ
0: แล้วมาตักอีกจานหนึ่งเดี๋ยวตาเล็กจะมากินข้าวกับฉัน
2: ค่ะ
3: คุณแม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเหรอครับ
4: สวัสดีครับคุณย่าคุณน้าพี่ใหญ
3: ่ทำไมโทรไปแล้วแกไม่รับสาย
4: ลองมาเจอแบบเห็นหน้าเห็นตาดีกว่าแต่ผมขอกินข้าวอิ่มก่อนครับ
0: นี่มาย่าเขาทำของโปรดเราเลยนะ
4: ขอบคุณครับคุณย่าพี่ใหญ่ดูเครียดนะครับกินข้าวเยอะๆเหรอคุณนาก็ด้วยดูสู้ไปนะครับคราวก่อนเจอกันดูสดใสกว่านี้เยอะเลย
1: ฮะจริงเหรอตายแล้วสงสัยต้องไปดริปวิตามินหน่อยแล้วเนี่ย
0: โอ้ยจะไปดงไปดริปอะไรให้มันเสียตังค์ทำไมไม่ทานอาหารให้มันเป็นยาไม่เห็นเหมือนตาใหญ่ตาเล็กเลยนี่เขาน่ะนะใช้ทั้งสมองใช้ทั้งแรงมานี่มานี่ยาตักกับข้าวให้มานี่มากับข้าวให้เร็วๆนี่นี่มานี
3: ่เอาคุณจะไม่เอาผักครับ
0: ต้องกินเข้าไปลูก
4: ขอบคุณครับ

0: ผมต้มซุปไก่ไว้อุ่นให้ร้อนก่อนกินนะครับมื้อเย็นกินอะไรที่ย่อยง่ายๆดีกับสุขภาพครับผมทำงานเลิกดึกแล้วเจอกันที่ตึกพรุ่งนี้นะครับ
1: น่ารักจัง
2: นายเล็ก
3: แม่อัง
4: คะคุณแม่
5: จะไปไหน
4: พอดีมีธุระสำคัญต้องคุยกับตาใหญ่นะคะ
5: ว่าจะชวนมาดูเพชรซะหน่อยร้านประจำเขาส่งแคตตาล็อกมาให้แต่ไม่ว่างก็ไม่เป็น

0: อะไรนะเสียดายว่าจะซื้อให้ส
1: โอ
0: ัก
1: ้ยว่างค่ะคุณแม่เดี๋ยวไปธุระคุณแม่ก่อนดีกว่าค่ะส่วนธุระตาใหญ่เนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยที่ออฟฟิศก็ได้ไปค่ะ
2: ผิดมือใคร
3: พี่พูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจฝีมือผมเหรอ
2: ก็เรื่องที่รับดารานเข้ามาทำงานแล้วไม่ฉันรู้เนี่ยนายใช่ไหมเล่ามายังไง
3: รับคุณดารันเข้าทำงานไม่ต้องสัมภาษณ์เยอะเริ่มงานได้เลยทันที
4: ครับครับ
3: เธอมีบุญคุณกับผมผมต้องการดูแลเธอและลุงห้ามบอกเรื่องนี้กับใครนะโดยเฉพาะกับพี่ใหญ่ไม่อย่างนั้นผมจะฟ้องคุณย่าน้ำทิพย์
5: ฮะคุณย่าน้ำทิพย์โอ้ยอย่าเลยครับอย่าฟ้องเลย
6: ไม่บอกไม่บอกไม่บอกครับไม่บอกรับประกันเลยรับประกัน
3: แล้วเอกสารพี่รันลุงได้ลงในระบบไหม
6: ไม่ลงไม่ลงครับไม่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลง
3: งั้นฝากลุงจัดการเรื่องเงินเดือนทำยังไงก็ได้ให้เงินเข้าบัญชีพี่รัน
6: เหรอ
3: ทำได้ไหม
6: ได้ครับผมได้ครับ
2: นายจะบริษัทคืนเมื่อไหร
3: ่ฮะ
2: ก็นายเล่นตัดสินใจทุกอย่างแทนฉันแบบนี
3: ้แล้วพี่มาสนใจเรื่องเล็กน้อยนี่ทำไมปกติเรื่องรับรปภเข้าทำงานเป็นหน้าที่ลุงนรงค์นี
2: ่นายก็รู้ว่าฉันเกลียดดารัน
3: แต่ผมรักพี่รัน
2: ไม่ได
3: ้ตอนนั้นใครห้ามไม่ให้พี่รักพี่รันได้บ้างแม้แต่แม่พี่เพราะฉะนั้นพี่ก็ห้ามไม่ให้ผมรักพี่รันนางฟ้าของผมไม่ได้เหมือนกัน
6: สวัสดีครับผมณรงค์แผนกรัก
7: ให้ดารันมาประจำที่หน้าห้องผม
2: เอาใบสมัครงานประวัติส่วนตัวแล้วก็เอกสารทุกชิ้นมาให้ผมเดี๋ยวนี
6: ้วิ่ง
2: มีแต่คนอยากจะปกป้องบริหารเสน่ห์เกินไปแล้ว

0: มาหรือยัง
1: คะ
0: ดารัน
1: มาแล้วค่ะ
0: ให้เข้ามาพบผม
1: ได้ค่ะ

0: มีน้องสาวแล้วเหรอ
1: ผมรักใครผมจะปกป้องคนคนนั้นพี่รู้หรือเปล่าพี่รันโตมายังไงพ่อพี่รันตายตั้งแต่พี่รันจบม.6พี่รันลำบากแค่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับพี่รันบ้างพี่รันน่าสงสารผมถึงอยากช่วยเขาไม่เหมือนพี่ที่ทิ้งเขาไป
0: นายไม่รู้อะไรนายพูดดีกว่า
1: แล้วทำไมพี่ไม่ให้ผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพี่กับพี่รันคุณย่าก็ไม่ยอมพูดทุกคนทำเหมือนพี่กับพี่รันไม่เคยเกิดอะไรขึ้น
0: มันไม่ใช่เรื่องของนายไงดารันรู้หรือเปล่าว่านายเป็นใครไม่รู้สินะแต่ฉันก็คงห้ามนายไม่ได้ด้วยฉันจะไม่ยุ่งเรื่องของนายแต่นายต้องเลิกเล่นแล้วกลับมาทำงานที่สถานีMJ Music แม่ก็น่าจะชอบนี
1: ่พี่ใหญ่คนเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้ง
0: ฉันไม่ใช่ยอดมนุษย์นะแต่ฉันก็ไม่ใช่เจ้าของบริษัทฉันดูแลแทนนายและฉันรอเมื่อไหร่นายจะพร้อม
1: ผมไม่พร้อมแล้วผมก็เห็นพี่ทำคนเดียวได้ทำแบบบ้าคลั่งด้วยเหมือนจะให้ตายกันไปข้างหนึ่งระหว่างงานกับพี่หรือเพื่อผลกำไรของบริษัทนี่แหละมั้ง

0: ไม่อยากกลับมาผมยังอยากมีความสุขผมถามพี่จริงๆทุกวันนี้พี่เป็นยังไงครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นพี่ยิ้มคือตอนที่พี่คบกับพี่รัน
1: ถ้านายเคยรักษาบางสิ่งไว้ไม่ได้เพราะนายมีแต่ตัวนายจะรู้ว่าเงินมันมีค่ามากแค่ไหนฉันขอเตือนนายไปอย่างนางฟ้าของนายคือคนที่เลือดเย็นที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา

0: เข้ามาบนม .6 ในมันอะไร
1: ขอคำถามชัดเจนกว่านี้หน่อยค่ะ
0: ทำไมจบแค่ม .6
1: ออกมาทำงานค่ะ
0: ทำไมไม่เรียนต่อ
1: ฉันต้องใช้เงิน
0: แล้วพ่อเป็นอะไรตาย
1: อุบัติเหตุค่ะ
0: เสียใจด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่จะถามคำตอบคำอีกนานไหม
1: ฉันมีหน้าที่ตอบคำถามคุณคุณถามอะไรมาฉันก็ตอบตามนั้นผิดเหรอคะ
0: ไม่ผิดแต่ฉันไม่พอใจรู้สึกว่าไม่มีมารยาท
1: ขอโทษค่ะแต่ถ้าจะให้พูดยาวๆก็ไม่รู้จะพูดอะไร
0: ความจริงแล้วเธอแค่หาผู้ชายรวยๆแต่งงานด้วยสักคนชีวิตเธอก็ไม่ต้องลำบากแล้วทำไมไม่หา
1: ไม่มีเวลาค่ะแต่ถ้ามีก็อาจจะหาค่ะ
0: อยากรู้ไหมทำไมฉันถึงย้ายเธอมาอยู่หน้าห้องฉัน
1: ไม่ทราบค่ะ
0: ไม่อยากรู
1: ้ไม่ค่ะ
0: แต่ฉันอยากบอก
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันไม่จำเป็นต้องรู้ฉันมีหน้าที่ทำตามคำสั่งคุณให้มาฉันก็มาน
0: ั่นก็หมายความว่าเธอจะทำตามคำสั่งฉันทุกอย่างเหรอ
1: ค่ะถ้ามันอยู่ในหน้าที
0: ่ฉันไม่ได้ชวนเธอมาเต้นแทงโก้ที่ฉันให้เธอมาอยู่ใกล้ฉันเพราะว่าเราจะได้เห็นหน้ากันทุกวันเผื่อว่าถ่านไฟเก่ามันจะคุก
1: คงไม่คุกหรอกค่ะเพราะว่ามันดับไปนานแล้ว
0: ฉันแน่ใจหรอ

0: ถ้าพี่รันไม่บอกว่าพี่เป็นเกย์ดาวคงคิดว่าพี่ชอบพี่รันแง่ๆใส่ใจขนาดเนี้ย
1: ไม่มีเวลาหาผู้ชายรวยๆไม่ใช่เหรอตอนนี้ฉันรวยแล้วสนใจไหมล่ะ
2: ไม่สนค่ะ
3: อย่าได้ทำในสิ่งที่ฉันคิดเด็ดขาด
4: ไหวไหมครับพี่
5: ยังรักคุณดารันอยู่ใช่ไหมแต่ฟอร์มจัดไงเลยย้ายเธอมาอยู่หน้าห้องเนี่ยถ้าคนเขาไม่รักกันไม่คิดถึงกันเนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกครับ

0: ้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นั่งกินเขานั่งกินเขาอยู่ย่างไม่ใกล้กินเขาก็ยังบกกินเขาก็ยังบกสแต็กไปเฝ้ากินเฝ้าตายด้วยบกซัดผมไปเรียกว่าเห็นว่าผมแข่งกันมันยังไปน้ำเห็น
1: ไออัปมงคล
0: เด้งไว้มันก็ว่าไปทุกที่ทุกแดนเลยครับผมเกิดรุ่นใช่มาเกาะผมหนังตอนผมเต็มนะบักนี้ยังมันเกิดอยู่เกิดที่หลังผม
2: เอาเลยอันนี้ที่จินตนาการอยู่เลย
1: ตามสบายเลย
0: ตามสบายเลยก็เลยทักไปบอกมันมาไอ้ที่มั่งตุ๊ดกำใส่ดังมันเลยเอาไปเลย
1: ไอ้แมนกำลังยิ้มๆอยู่บนวัดไหนวัดอะไรขิงมา
0: บอกครับวัดสตาร์ประกอบแฟนครับผม
1: โอ้โหวัดไหนหลายสาขาเนี่ย
0: วัดสาขาหลายครับอยู่ตามอยู่ตาม
2: เกือบแล้วบ้าม
3: ังกะมัง
4: สนับสนุนรายการโดย
5: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
6: ๆสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเราในรายการมัมกับมัมนะคะ
1: บ้านใครหลังใหญ่มาก
6: วันนี้เราออกนอกสถานที่มาบ้านนักร้องลูกทุ่งชื่อดังขวัญใจใครหลายๆคนเลย
1: หลังใหญ่มากเลย
6: อันนี้คือบ้านหลังใหม่ของเขาจริงๆบ้านที่เขาอยู่อ่ะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละเขาแอบกระซิบมาว่าเขาแยกกันอยู่เพราะว่าเขามีลูก2คนลูกเขาเสียงดังแล้วบางทีเขาไปร้องเพลงตอนกลางคืนกลับมาเขาก็อยากนอน
1: แล้วก็เสียงดังดิ
6: บ้านใครคะ
1: บ้านคุณก้อง
6: อ๋อพี่ก้องสหรัฐ
1: หือไม่ใช่ก้องปิยะ
6: โอ้ก้องประทุมราช
1: มันไม่ใช่เบิ้ลมีแต่เบิ้ลก็มาทุ่มลาดหรอก
6: แต่ว่าเขาเป็นคู่หูกันนะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านน้องก้องห้วยไร่ค่ะ
1: ป่ะงั้นไป
6: วันนี้เขาก็เปิดบ้านให้เราเลยนะบ้านเขาดูบ้านเขาสวยมากเลยนะ
1: สวย
6: ๆแล้วทำไมไม่ใส่รองเท้ามา
1: เพราะเป็นคนสกปรกลูกเนี่ยบ้านเขาบ้านคุณก้องห้วยไร
6: ่โอ้ยไม่ใช
1: ่อ๋อตุ๊กตาด้วย
0: ครับผมสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับผม
1: สบายดีเบิ้ลทุ่มราช
0: บอกว่าอีกคนนึง
1: คนละคนกันครับผม
0: ห้างอีมองนึงเป็นมองนึงคุมตาแหล่
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: เมียตี
6: บอกว่าเลยถามอยู
0: ่ห้างเขาถามร่วมทับกับปั้นเขา
1: โอ้ไม่ได้คุมตาเขียวนี่คุมตาแหล
0: ่ครับคุมตาแหล่ครับ
1: อันนี้เป็นอย่างเป็นยัน
0: เป็นบอกครับเป็นผมมามากบ้านรูปนี่มันสิเป็นรูปคือจังกันองค์ชาติครับผมศิลปะผมสิเป็นจมูกนี่นะครับ
1: เดี๋ยวก่อนเอานี่ก่อนเอาองค์ชาตินี่ก่อนเดี๋ยว
6: คือนี่ไงมันก็เกี่ยวโยงกันเนี่ย
0: อันผมมากบ้านรูปที่เนี่ยงานของผมสิเป็นสามตาละกันมีอันจมูกเป็นหำผมก็เลยอันนี้ผมเลยวาดอะแดปใส่กันครับเป็นรูปดูเลมอนครับ
6: แล้วตอนที่วาดใครเป็นแบบอ่ะตัวเองถอดกางเกงแล้วก็ดูกระจกแล้วก็วาด
1: น่าจะเป็นเบิ้ลไอ้เบิ้ลเป็นแบบ
0: เพราะมันเป็นโอเคครับ
1: เบิ้ลเป็นแบบ
0: ครับผม
1: เหมือนไอ้หนงไอ้หนงชอบวาดรูป
6: ใช่ใช่เป็นแบบศิลปะ
0: เฮ้ยอย่าเสียงดังเสียงดังกำลังทำงานกันอยู
1: ่ลูกชาย
0: เ
1: พิ่นน่ะ
0: บอกครับอันหลานเพิ่นมากันมาหากินน้ำก้นดังครับ
1: บอกโอ้โห
0: มาเฝ้าหาผู้ใดดังเพิ่นก็สิมา
1: โอ้ได้ได้จากทิกตอกกันเนาะ
0: ได้จากทิกตอกครับ
1: ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับเจ้าของบ้านหน่อยพี่แผ่
0: เจ้าของบ้านเพิ่นครับผม
1: โอ้โห
0: เป็นใคร
6: สวัสดีค่ะ
0: ไอ้แมนครับ
1: แมน
0: ทางซ้ายทางซ้ายครับเป่าขอนแก่นเอานั่งน้ำกันครับ
6: อันนี้ก็คือจะเป็นโซนรับแขก
0: ครับเล่นเกมครับ
6: น้องนั่งตรงนี้เลยไหมล่ะ
0: บอกไปนั่งกันแล้วนั่งกันแล้วอัน
1: นี้เป็นบ้านหลังใหม
0: ่ครับ
1: หลังเก่าอยู่ตรงไหน
0: อยู่ใกล้ๆครับ3-4 นาทีครับ
1: บ่
0: 2 นาทีบ่มัน

0: ไม่มันใหญ่มันอยู่นี่เพราะอย่าง
1: ลูกเสียงดังครับ
0: เออใช่นักร้องต้อง
1: บริโนนแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเพิ่นเฮ็ดธุรกิจไอ้ขายสินค้าออนไลน์อะไรเพิ่นก็เลยว่าเอาบ้านหลังนั้นเป็นโกดังดีกว่า
2: ต้องการพื้นที่ในการไลฟ์ในการทํานู่นนี่พ่อก็เคยพยายามจะขายของในไลฟ์นี
0: ่
2: แล้วประสบความสําเร็จมั้ยคะ
0: ไม่
2: พ่อแม่เดินมาแล้วพูดว่าอะไรอ่ะ
0: ของหุ้ขี
1: ่แต่ว่าผมก็เคยบอกน้องนะครับว่าก่อนที่เราประสบความสําเร็จเฮาต้องไปประสบความสําซอนก่อนถ้าบ่ประสบความสําซอนนี่สําเร็จยากครับ
0: นี่ก็มาอยู่น้ําบ่แม่น
1: ไปมาม่าเพราะว่า
0: ไปมา
1: ม่าหักๆนิดหน่อย
0: อันนี้ก็อยู่ยุ้งข้าว
1: ครับ
0: พ่อเดินเข้ามานะกูเห็นหน้ามันที่ไหนวะนั่งคิดตั้งนานนั่งมองมันกูเห็นหน้ามันที่ไหนวะโอ้ไอ้แมน
2: พ่อเจอเขาบ่อยไหม
0: กล้องชดเพชรตัดเพชรก็เดินเข้าไปก็ได้แต่ไปยืนมองก็มองก็สวัสดีก็ออกก็ทำงานของพ่อไง
2: เขาบอกว่าเขาเจอพ่อทีไรนะเขารู้สึกว่าพ่อน่ากลัว
0: ไม่หรอกเป็นคนคุยน้อยด้วยเท่งน่ากลัวกว่า
1: ใช่พี่เท่งน่ากลัวกว่าคือผม
0: มันหลอนด้วยร้อน
1: ผมมากครับนั่งไปนั่งมาอัดรายการอยู่คนกำลังแบบไทยแอคชั่นคุยกันไปคุยกันมาอยู่ดีๆยิบจะสู่กันมาสู
0: ่ครับมันร้อนพอ 4-5 โมงเย็นมันก็ป๊อกๆๆ
1: ครับผม
0: ลูกหลานเยอะ
1: หลานครับ
2: เรื่องนี้ปกติแล้วเนี่ยน้องไปคอนเสิร์ตตลอดเลย
1: ไปคอนเสิร์ตนานๆทีจะได้กลับมาบ้าน
0: มันก็จะเป็นคล้ายๆเวลาดูในโทรศัพท์จะเป็นศูนย์รวมมาพวกไอ้ลำเพิร์ดมาพวกไอ้แมนมาพวกไอ้เบิ้ลอะไรมันก็อยู่เป็นกลุ่มมาไหนต้องเตะมั่งไอ้พวกไทยบ้านพวกไอ้หลังพวกอะไรเนี่ย
1: คร
2: ับ
1: อ๋อ
2: ว่าเห็นว่าตอนนี้กำลังไปทำหนังใช่ไหม
1: เพิ่นเห็นหนังซับเปลืออยู่ครับตอนนี
0: ้เออภาคสองใช่ต้องรอก็ต้องรอดงเด้งมันต้องรอมันหาย
1: อยู่บ้างครับเพิ่นก็เล่นแต่ตอนนี้เคลียร์รถครับพี่มัม
0: เอาเหรอ
1: เอาบทเป็นดงเด้งหน่อยข้าสันบอทันครับ
0: เอาเหรออ
2: ๋อลดบทลง
1: จริงๆอ่ะดงเด้งเป็นตัวรักเลยครับพี่มัม
2: ใช่ๆได้ยินมาเหมือน
0: กันถ้าอย่างนี้ต้องมี3เดือน6เดือนแล้วเนี่ยบีแล้วเป็นแค่นี้นะกลับเร็วกว่านี้เรียบร้อยความลงไปลึกนะดูจากภาพอ่ะ
1: อ๋อก็จังหวะทางเป็นทางเรียบๆครับผัดบัดสิตกผัดไปขึ้นเนื่อนตรงนั้นเพื่อสิมาตกคือซื้อน่ะ
0: คืออัดเสียงรับวูบนึงอ่ะ
1: คร
2: ับ ใช่
0: ๆคนขับรถก็ระวังด้วยนอนต้องเต็มตื่น
1: ครับ
0: อันตรายใช่มั้ย
2: ยิ่งเวลาเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยต้องขับรถไปมาๆไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
0: พ่อก็เลยไม่อยากให้มีคนขับแล้วก็เลยซื้อไอ้ฮออัลฟาเจ็ตของพ่อขับเองจอดตรงนู้นเจอตำรวจทางด่วนว่าไปลงนี้ไม่ได้ลงนี้ไม่ได้ไปลงที่อื่น
1: ผมว่าพี่มัมร้อนกว่าพี่เต้งเลยครับผมนั่งคุยกับพี่มัมเรื่องนึงบ้านพี่น้องเฮาอ่ะเพิ่นมักเข้าใจผิดเรื่องนึงแต่แรกว่าสิบ่ว่าล่ะแต่ว่าคำมันเว้ากับเป็นวิทยาทานกันเวลาพบพ่อกันเนี่ยเพิ่นเข้าใจผิดว่าการเจอเฮาเนี่ยต้องสร้างความประทับใจโดยการกวนตีน
0: มันแล้วจะส่งคนดอก
1: ครับ
0: เราจะส่งคนดอกส่งคนกวนตีนเข้ารบกับมีดนะ
1: ครับ
0: กวนตีนแบบว่าเข้ารบกับมีดนะแต่ก็มุมมองของคน
2: น่ะไม่มันคือภาพลักษณ์ของเราไงแบบอย่างคนเข้ามาหาพ่อคงก็จะพูดกวนพ่ออันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าภาพลักษณ์เขาเป็นคนแบบว่าสนุกสนานกวนตีนที่คนเข้ามาทักเราแล้วแบบว่าเราตกใจที่สุดคือ
1: กําลังนั่งกินข้าวอยู่ครับนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวอยู่ยากไม่ใกล้กินข้าวกําลังบ่คู่กินข้าวกําลังบ่คู่สแต็กไปเฝ้ากินเฝ้าตายด้วยบอกซัด
0: ผมก็ยังดีนะนี่ถือว่าสนุก
1: ครับผมอ
0: ันนี้สนุกแต่บางทีพ่อก็ไม่สนุกด้วยมันกินข้าวอยู่เหมือนก
1: ัน ครับ
0: ทำไมมีเมียน้อยพ่ออะไรไม่สงสารเมีย
2: ก็มาแนวจริงจังเลย
0: มาแนวจริงจังเลยในบางทีพ่อก็บางทีก็โมโหแต่ทำอะไรไม่ได้
1: ครับแต่ว่ากล้องมาด้วยนะถือโทรศัพท์มาด้วย
0: ใช่
1: กับถือโทรศัพท์มาด้วยแล้วเข้าใจเพื่อนราคาเพื่อน
0: อยากหยอกมีอะไรหรอก
1: อยู่ดีกับซ้ำศูนย์ร่วมครับเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเพื่อน
0: ถ้ามันร่วมกันมันจะมีไอเดียตัว
1: แม่นคร
0: ับ มันได้คุยในยังกันเนี่ยแม่นกันมาดูก็ได้เพลงได้ยังเนี่ยนั่งคุยกันเล่นกีตาร์ไปก็บางทีมันเกิดจากการคุยกันเนี่ย
1: ครับ
0: เมโลดี้มันเกิดจากคุยกันเนี่ย
1: เพลงลูกสบายดีโอ้บักลาเอ้ยใส่ชีวิตให้ม่วนนั่งคุยกันเล่นกับไททศมิตร
0: เห็น
1: ม
0: ั้ย
1: เล่นไปเล่นมามันร้องเพลงกันฮัลโหลเฮ็ดอียังอยู่น้ออีเมลแล้วลูกสบายดีโอ้คำนี้คือดีแท
0: ้
1: ก็เลยจับกีตาร์มาดีดกันคนเมาเล่านะครับ
0: ที่
1: นั่งก็เลยทายไว
0: ้เกิดไอเดีย
1: ก็ได้เพลงก็เ
2: ลยได้1เพลง
1: แล้วก็เพลงของตัวอี้ผู้ว่าซิดเนี่ย
0: อยู่ใกล้กันมันก็มี
2: ไอเดียเอามาเล่น
0: ก็เหมือนตลกนี่แหละก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาอัมแบ็ค
2: ก็ได้มุกใหม
0: ่ก็ได้เลือกได้ราวมาเล่นกันไง
2: ด้วยความที่เราเป็นนักร้องที่สามารถเอนเตอร์เทนคนอื่นได้ด้วยชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนลักษณะนิสัยแบบไหนแบบนี้เลยเปล่า
1: ไม่เลยครับชอบอยู่กับคนชอบอยู่กับตัวเองแม้แต่ภรรยาลูกเมียคือต้องแยกกันอยู่เลยนะครับ
2: เอาจริงเหรอ
1: ใช่คือที่ผมจะทำมุมไว้ต่างๆคือผมจะอยู่กับตัวเองเพราะว่าพออยู่กับตัวเองแล้วมันสามารถคิดอะไรได้
0: กูอยากทำได้เหมือนมึงอ่ะนี่กูเพิ่งได้พักหัวเนี่ย

0: ถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาล3วันกล้ามเนื้อสลายหมอกำกันว่าสลายเก็บเลือดต่ำอยู่หลายวันมึงต้องออกมาอะไรอยู่นั้นแหละอยู่หลายวันเลย
1: จริงๆคิดถึงเขาแหละวิดีโอคอลไปหาเขาอีกเลือกเสื้อผ้าไม่เป็นตื่นเช้ามาจะมีภรรยาที่น่ารักเลือกเสื้อผ้าแล้วก็กางเกงในวางไว้ให้
0: มีกางเกงตัวนึงมันไม่ชอบให้ใส่มันเกงขายาวเป็นเดฟๆอ่ะมึงใส่ตัวนี้มึงรู้ป่ะมึงอายุเยอะมากเลย
1: ดูเป็นผู้ชาย
0: ก็เลยใส่แก้งทุกๆครั้ง
1: เมื่อกี้พูดกับน้องว่าน้องชอบอยู่เงียบๆคนเดียว
2: มาอยู่เงียบๆมาใส่ความขืดอยู่กับเจ้าของเพราะว่าเนี่ยผมเป็นคนบวชเรียนผมชื่อมากกับว่าเออกูหามากครับจะตายนี่ว่าจังสินะครับ
0: บวชวัดไหนวัดไร่ขิงมา
2: บอกครับวัดสายตาประกอบแฟนครับผม
0: โอ้โหวัดไหนหลายสาขาเนี่ย
2: วัดอีกสาขาหลายครับอยู่ตั้งมา
1: เกือบแล้ว
0: นี่พ่อบางคนพ่อแฟนขับคนนะก็เป็นคนออเดอร์มัมโชว์เลยร้องเพี้ยนด้วยร้องผิดคีย์ด้วย
2: ตื่นเต้นคร
1: ับ วันนั้นใช่ไหม
0: ใช่ว่าที่พอถิ่มกันเนี่ยร้องผิดแต่มันก็ตั้งลำมาได
1: ้คือพ่อเป็นคนออกไอเดียเลยว่าอยากให้คนนี้มารายการ
0: แต่เป็นทีมงานไม่รู้จักไง
1: แล้วพ่อไปเห็นเขาจากไหน
0: ก็เห็นหลายอันก็เห็นตั้งแต่4คน
2: อ
0: ่ะสี่ผู้บ่าว
2: ตั้งแต่สี่ผู้บ่าวอันนี้ขอเว้ากับพี่กับน้องเลยครับว่าเชื่อแรกที่ผมได้ออกทีวีก็คือรายการพี่หม่ำเลยครับเพียงใส่วาเนี่ยคนแรกเลยครับมาโดยที่คนโมโหนั่งรถทัวร์มาแต่บ้านขายข้าวอีแม่มากนั่งมาความคืดเนาะความเข้าใจเล็กน้อยตั้งอย่างว่าโอ้กูรวยแล้วกูได้ออกทีวีว่ะพอมาหอดเคว้งแห้งครับมันเกิดเป็นความมาเออบางเทื่อโมเมนต์ทีของเฮาก็ครับ
0: ตื่น
2: ย่านครับ
1: อ้าวแล้วพออย่างงี้พอเรามาถึงกรุงเทพปุ๊บมาอัดรายการพอรายการจบแล้วเรามานั่งคิดมั้ยว่าแบบเฮ้ยอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะ
2: แม่นครับจริงๆอ่ะผมเอาเพลงมาขายผมเพลงมาขายเพราะว่าผม
0: แล้วแต่งเพลงนั้น
2: แต่งเพลงกับเพลงมาขายที่ซีผู้บ่าวนั่นมันเป็นโปรเจกต์พิเศษของแม่บานเย็นเพิ่นสิเฮ็ดโปรเจกต์พิเศษแล้วผมเอาเพลงมาขายผมไปดีที่เขาฟังฮักกันมาแต่โดนแล้วคุณนั่งฟังว่าเศร้าๆๆอ่ะฟังบ่รู้เรื่องเพลงทุกวันนี้ต้องเป็นเพลงป๊อปภาษากลางถึงจะไปต่อได้ผมว่าข้าจะบ่เป็นหยังครับผ่านไป3เดือน 3-4 เดือนคุณเพิ่นจังโทรมาบอกว่าไอ้เพิ่นดีซิมีโปรเจกต์กันบอยแบนด์โอ้ได้ยินขนคิงลูกหยา
0: บแบนด์4คน
2: ส่งแดนเสื้อเขียวครับ
0: แม
2: ่ห่าวห่าวดุงๆแม่คร
0: ับแบคูเวอีกทางไผทางนั้นเพิ่นแล้ว
2: อ๋ออันเป็นไปบ่ได
1: ้แล้วอย่างงี้เพลงที่ทำให้เรามีชื่อเสียงก็คือเพลงนี้เลยไหนว่าสิบอทิมกัน
0: โอ้อันนี้
1: ถูกว่าก่อนหน้านั้นอีก
0: คู่ครองก็ทรมทลาย
2: มาเพลงที่2มากูครองครับ
0: ครองก็ทรมทลาย
2: มาโอละหนอคือเป็นคนอีสานเรื่องกับคนอีสานกําลังจังหนักกับกระปิดกระปล่อยครับก็บ่ได้
0: เพลงใดเฮาทรมทลายแม่นเพลงใด
2: บ่มีเลยครับยอดๆๆรายใจ
0: รายใจทรมทลาย
1: กลัวน้องเหงาใช่ม
0: ั้ยกลัวเหงามันคนพูดน้อย
1: แล้วอย่างงี้พอชีวิตพลิกปุ๊บคนเริ่มรู้จักเราเริ่มฟังเพลงเราชีวิตเปลี่ยนไปรู้สึกดีใจไหมว่าอุ๊ยเรามาถึงจุดนี้ได
2: ้ก่อนที่ได้ดีใจกันมันก็เจอเรื่องเล่าต่างๆที่คนธรรมดาบ่คิดตั้งรับ
0: ทุกคนมีที่มากกันทั้งนั้นแหละ
2: คร
1: ับ เรื่องเล่าอีกอย่างแน่เล่าให้ฟังแน
2: ่อย่างเช่นผมไปสี่หมาอยู่เดี๋ยวคนก็ไปน้ำมาเห็นครับผมก็สี่หมาแต่น้อยบ่ครับ
0: ผมก็ทำหมาทำไมเอ๊ะมันร้อนแมวดีกว่า
2: อะไรได้ครับ
0: แมวดีกว่า
2: ตอนผมสี่แมวผมก็คิดว่าเอ๊ะผมสี่แต่โดนแล้วไปรักสี่ผู้เดียวเป็นยังคนคือหู้สิแม่แล้วนักพ่อนักข่าวถามมึงไปสี่หรือเปล่านะครับเอาคือเก่งนะมันไปหู้มาได้ใส่ก็เลยว่าเออกันเพราะมาเห็ดอันนี้มันก็เห็ดยังกันยากตัวนี้อันนี้เจอพ่อแม่มาตื่นเต้นกับความดังเห็ดยังกันเลยเพิ่นเห็ดผมไปเลี้ยงว่าเห็ดมาผมแข่งกันมันนึกไปน้ำเห็น
0: ไออัปมงคล
2: ผมงงอยู่เลยไปน้ำเห็นได้ยังไงก็เลยว่า
1: ถึงได้สนิทกับเบิ้ลไงเบิ้ลก็ดิบนะ
0: เบิ้ลก็หนัก
1: นักก็ดิบนะ
2: เด็กน้อยมันก็ว่าไปเถอะที่ผู้ใหญ่แล้วครับผมเกิดรุ่นจะมาเกาะผมหลังตอนผมเต็มนะบักนี่ยังมันเกิดอยู่เกิดที่หลังผม
0: เอาเลย
1: อันนี้นี่จินตนาการอยู่เ
0: ลยตามสบายเลย
2: ตามสบายเลยห่างกัน12ปีอ่ะอายุห่างกันกับบักเบิ้ลนะครับ
0: แล้วถามบักเบิ้ลว่าเบิ้ลปทุมราชต้องเป็นทหารเหงาบ่บ่เหงาแล้วก็ซักเหล้าแล้วมันมา
1: ใช่
0: ๆคำมากกับซักเหล้าแล้วครับเอ้าซักรู้มือหรือเปล่ามันเฮ็ดหนังแล้วก็ต้องซักตัว
1: แล้วมารู้จักกับเบิ้ลได้ไงอ่ะ
0: ไม่รู้พ่อก็ไม่รู
1: ้ไม่เอ็มถามเขาอ่ะเอ็มถามเขาน
0: ึกว่าถามพ่อ
1: จังหวะได
0: ้ก็คุยกับเขา
2: เห็นมันดีกีตาร์ครับตอนนั้นเพลงกันใส่บ้านรับงานได้ประมาณปีนึงแล้วเพิ่นเริ่มมีกระแสเริ่มรับงานแล้วเห็นมันดีกีตาร์อยู่ทงหน้ากับหลานมันเฟซกับไฮไลท์กับเงียบก็เลยทักไปบอกมันว่าไอ้พี่มัมตุ๊ดกำใส่ดังมันเลยเอาไปเลยมึงได้โดมตัวซุปเปอร์สตาร์มึงเป็นบุญสักไหนแบงค์ไม่กูรู
0: ้เดี๋ยวนี้มึงมีเฮ้ยนี่ก็ชิ้น

0: ิปลิขสิทธ
1: ิ์โอเคครับก็เลยทักไปหามัน
2: น้องต้องเปลี่ยนโซฟาใหม่เหรอเด้
1: ครับผม
2: เลอะหมดแล้วในโซฟาเนี่ย
1: อาสีเหลืองๆได้จักหน่อยสีเสื้อติดก็เลยทักไปหามันครับทักไปชวนมันว่ามาอยู่กับไอ้บอเสียแรกน่ะชวนมาอยู่นําได้ครับชวนมาอยู่นํามันบ่มามันบอกว่าเดี๋ยวขอร้องสู่บึงเจ้าของก่อนมันก็เลยไปฝากอยู่อาสยาม
3: มันก็เป็นคนแบบหมักสู่ชีวิตมันน่ะ
1: เช่นเนี่ยก็เลยรู้จักกันนั่นแหละ
3: แต่พ่อไม่กล้านั่งกินนั่งดิ้งกับมันนะไอ้เบิ้ลมัน
2: ยาว
3: เลยยาวเลยมันกินยาวเลยเหล้าหมดเบียร์หมดไวน์หมดเหล้าขาว
2: ได้หมดทุกขนาด
3: ใช่
1: นอกจากมันเอาตายแล้วที่มาจะได้โหมกมือมันพอมันเมาแล้วมันอยากเอาแน่บอกที่อยากออกมัด
3: แมน
1: ครับ
2: น้องไม่กล้านั่งใกล้แล้วอะ
3: แมน
1: นั่นแหละครับเป็นที่มาที่ไปแต่ว่านั่นแหละครับมันเกิดจากความบ่อยากปันใดขั้นเบากับขั้นสิมันใส่กับขอโทษมันเกิดจากความบ่อยากปันใดที่ไม่เห็นหม่องนี่นะครับ
3: บ่หรอกมันเป็นเรื่องสปีดเขาต้องเคลื่อนมาอย่างวะ
2: โชคชะตาฝ่ายลิขิต
3: อ่ะพุ่มลิขิต
1: ครับ
3: มันก็เหมือนพ่อไปเจอแมนอ่ะไอเดือนเอามาให้ดูว่ามันน่าจะเป็นโชคมวยดีกว่ามันกูดูได้มันแต่ฟังเสียงมันแล้วก็เฮ้ย
2: มาทางนี้ได้
3: มันได้เลยนั่งไปพ่อไปนั่งคุมมันร้องในแมนเพลงไงอะไรยาน
4: บอกให้ยาน
1: บอกดิ
3: บอกให้ยานเนี่ยพ่อไปคุมคนคุมร้องเองนะตอนแรกตั้งชื่อไว้เป็นแมนไม่ใช่แมนอันนั้นนะตอนนั้นชื่อแมนอะไรนะ
4: แมนพิสิทธิพงศ์คร
3: ับแมนพิสิทธิพงศ์ติดยุ่งข้าวมันชื่อแมนอะไรนะ
4: แมนเฉยๆเลยคร
3: ับ แมนเฉยๆพ่อจะตั้งว่าเอ้ยแมนตะกะต่อยมันจะดูดีไหมจะฟังดูเพราะไหม
1: มีแมนมอเตอร์ไซค์แมนจักรยานแมนตะกะต่อย
3: แมนตะกะต่อย
1: ดังจังเลยครับผมเสื่อมบางทีว่าแมนตะกะต่อยนี่ดังครับ
3: แมน
2: ดูหน้าเนาะ
3: มาถึงวันนี้จักปีแล้วเนี่ย
1: 11ครับ
3: 11ปีแล้ว
2: คือไว้แ
1: ท้ไว้
2: ร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กว่ารู้สึกว่าเหมือนเมื่อวานเองอะ
1: Facebook มันแจ้งเตือนแต่อยากหัวเจ้าของ
3: ว่า
1: ตอนที่มัน11ก่อนที่11ปีที่แล้วนะครับยังรอนั่งกินมาม่าน้ำตั้มทั้งนั้นทั้งนี้จะไปน้ำมูงสินะครับยังเคว้งคว้างอยู
3: ่
1: บอกคนหนึ่งมีบ้านมีทองอยู่ชีวิตการเป็นอยู่ติงคิ้งมากอะไรเงินชีวิตมันก็แปลกกันไป
3: นี่แหละคุณพี่ขีดให้เฮียเดิน
1: ให้ค่อยค้นธรรมดาแหละครับไม่ธรร
3: มดาจริงนะคนมันจะ
1: คร
3: ับคนมันจะดาวรุ่งอ่ะก็เหมือนพ่อนี่แหละเพชรเนี่ยก็คือเพชรโลก
1: ครับผม
2: นี่แหละเขาจะเข้ามาตรงนี้แหละ
1: ครับผม
2: ที่พูดวนมานี่คือจะเข้าเรื่องนี้แหละ
1: ขอขออนุญาตเติมนะครับผ
3: ม
1: บัดที่นี่มันมีปีที่แล้วครับพี่มัมมันดีโพดมันดีเลี้ยงกันมาดีเลี้ยงกันมาดีเลี้ยงกันมาย่านเจ้ากรรมในเวรมันใส
3: ่อะไร
1: ผมบวชซื่อๆนี่
2: อ๋อเพราะว่าชีวิตดีมากไง
1: ชีวิตดีพูด
2: มันดีเกินไปไงเราต้องทำอะไรสักอย่าง
3: วัดไอ้ขิงอ่ะ
1: วัดไอ้วัดตะฟ้าครับวัดแต่ตามผมกับแม่พี่ก้องกับพี่ป๊อปครับที่เนี่ย
3: บวชตั้งเมื่อ
1: 8-9 มื่นแล้วครับเพราะว่า
3: แมนเคยบวชไหม
4: บวชเน้น
3: บวชเน้นหมด
4: คร
3: ับไม่เคยบวชพระ
4: ครับแล้วก็มีบวชบักอื้อบวช
3: ไปที่อื่น
2: บวชบักอื
1: ้อหลายเทื่อแล้วนะกูเตือนตลอดเครื่องบวชบักอื้อมึงเล่นซีน
3: เมื่อกี้ตดนะที่กูจะขี้ใส่แล้ว
1: ก็เลยไปบวชครับพี่มัมไปบวชเขาเจ้าก็งงเพราะว่ามันต้องถ่ายงานมันต้องมีผมมีคิวมีอย่างน่ะบอสูนเลยผม
3: ไปทีมงานไปเลย
1: ทีมงานเลยเพราะว่ามันดีโพดดีโพดดีโพดจนนั่นจนชีวิตแบบ
3: มันแค่ต่างรับประทานกันมี
1: ต่างรับประทานครับ
3: คนมันเหมือนชั่วข้ามคืนบุบเดียวแบบอะไรวะจากคนไม่เคยแค่จับเงินพันก็ดีใจแล้วสมัยก่อนแม่มาเลยมาจับเงินแสนนึงกันมันก็ความตามกันติดตั้งกันแปลกติคนคิดเป็นก็เป็นคนคิดว่าเป็นก็ลงแล้วเรื่องกลับไปกับผู้หญิงแน่กับการพนันบ้างกับเที่ยวหลงเงินกูได้เยอะมันมีเยอะไปติดผู้หญิงติดอะไรด้วยถ้ากลับหลังทันมันก็ทันเหมือนพ่อนี่แหละ
2: ครับกลับหลังทันไหม
3: พ่อไม่อยากกลับแล้วตอนนี้พ่ออยากเดินหน้าต่อแล้วไม่อยากอยู่แล
1: ้
3: ว
1: โอ้พนันตีตูนครับพี่มัมน้องๆที่ดังมันพร้อมๆกันหลายๆคนน่ะ
3: การพนันกับผู้หญิง
1: การพนันผู้หญิงแน่ล่ะกาอยู่ดีๆก็หาย
3: นั่นแหละ
1: เพิ่งซื้อบ้านเพิ่งซื้อรถต้องไปผ่อน
3: บริษัทชอบงานนำคนจ้างมันกับพวกเขยมันกับพวกต่อๆกันเนี่ยจะไปจ้างมันได้บ้างเนี่ยจ้างจะมันลองสองเต็มเสีย
2: การเสียงาน
3: เสียการเสียงานมันจูงกับมาม่าเอาเงินมาจ่ายไปกินซื้อเนี่ย
1: คร
3: ับเนี่ยมันก็เป็นแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรหรอกงานเพราะเราสามารถฐานตัวเองรักษาเพดานบินรักษาเพดานร้องรักษาเวลาหลายหลายๆอย่างแหละร่วมๆกัน
2: สำหรับกล้องอะเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยของที่แฟนคลับให้มาอีหยังที่รู้สึกว่าโอ้โหเขาให้แบบนี้ได้ด้วยเหรอ
1: ครับมันจูงงัวไหมผมทั้งเวทีมันจูงยางกันเวทีกันมาเลย
3: เอาวัวมาให้ตัวหนึ่งเลย
1: ครับ
2: คือติดเลย
1: งัวเลยครับ
3: มึงก็เลยสี่งัวโซ่เลย
1: ครับผมผมก็ถามเมื่อมาแล้วจะได้ไงเดี๋ยวเอาไปส่งเหรอวะมันก็ไปส่งผมลิไปส่งอยู่สะกดบ่
3: เขาไปเลี้ยงไว
1: ้ตอนนี้โตสามปีครับงัวนม
3: โอ้โห
1: ตัวผู้จริงๆอ่ะงัวนมตัวผู้เขาสิขาเพราะว่ามันให้นมบ่ได้เขาบ่เลี้ยง

0: ของได้ไหมผม
1: ดูสิตรวจมันก็ไปเลี้ยงไว้เลย
0: ก็ไปเลี้ยงไว้ซื้อบักมาไล่ครับซุ้มที่ไปเที่ยวหอยไล่อีลีน่าเขาจะไปเห็นง่วงที่หันหลัง
2: ก็สิมีง่วงมีอีกอย่างอีกที่แปลก
0: แปลกอีลีก็คือมีเอาลูกมาครับเอามาให้จริงจังได้ครับว่าได้ให้มุกเลยเลยว่าเลี้ยงบ่ได้ว่าเลี้ยงบ่ได้เอ้าเห็นมากไอ้กล้องมากลับเลี้ยงเด็กน้อยเอ้านี่ลูกก็ซั่นเอ้ากูบ่ได้เซิงนำกูบ่ได้มักแบบนั้น
1: ก็ดีนะเขายังเอาวัวมาให้ไงวันก่อนมีคนเอางูเห่าให้พ่อ2ตัวเอามาจากไหนเอาจากสภาครับผม
2: หนึ่ง
0: โอ้ยแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับ
1: เอาไปจากสภา2ตัวเขาบอกให้3ตัวงูเห่า
0: ผัดเผ็ด
1: อืมมาผัดเผ็ดเพราะเขาไม่กล้ากินหรอกเพราะสงสารไม่ได้ปล่อยแล้วเอากลับไปที่สภาเหมือนเดิม
0: ไอ้เพิ่นอยู่หม่องที่เพิ่นอยากอยู
1: ่แม่นแม่น
0: ครับโอเคครับนั่นแหละครับแต่ว่าหลังๆขอเขาว่าอย่าเอาสิ่งมีชีวิตมา
1: เพราะมาเลี้ยงที่ตนมันได้ปะเนี่ย
0: ที่ตน
1: กลัวมันอย่างนั้นนี่ขนาดซื้อปลามาเลี้ยงอยู่บ้านนี่ไม่กล้ากินในที่ตนมันแต่ว่าคันเพิ่นจะว่าตกเพิ่นกินก็กินตกเพิ่นเลยจะกระตกไป
2: แต่ถ้าตกแล้วเฮ็ดมาให้พอกินพอก
1: ินกินแต่ถ้าบ่บอกกินอยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าปลาอยู่ในสระนะบ่กิน
0: ผมบ่กินปลาดุกแล้วตอนนี
1: ้เพราะยัง
0: ปล่อยปลาดุกหลาย
1: บ
0: ่แต่ว่ามาปล่อยในมันในพื้นที่เจ้าของไปซื้อหน้าเขียงปลาดุกมันเป็นปลาดุกมันเป็นปลาดุกเขาเอิ้นว่าปลาดุกไอ้ปลาดุกสายกินมู่นะผมมาปล่อยใช้สระผมมาปล่อยใช้สระอีตัวมันเลี้ยงแบบว่าบ่กินปลาดุก
1: นั่นแหละแต่คนปล่อยตอนนู้นจะบ่กินนั่นก็เหมือนแม่น่ะพาพ่อไปปล่อยปลาดุกปล่อยปลาไหลปล่อยอะไรไม่เคยปล่อยพ่อสักวันเลย
2: ปล่อยแต่ปลา
1: ปล่อยแต่ปลา
0: ใช่พ่อฉายเดียวจังบาท
1: เน
0: า
1: ะ
0: เห็นว่าเมื่อหนึ่งเซนได้รุดเดียวอยู่ด้วยครับ
1: มันได้สามสี่มืออยู่อยู่โรงพยาบาล
0: จะปล่อยโอกาสให
1: ้มันนอนย่าไปเลยมันนอนย่าไปเลย
0: เขาเป็นกองหน้าต้องทำประตูนะครับรุดเดียวอย่างที่ผมบอกครับก่อนที่สำเร็จเขาต้องสำ
1: ซ้อนก่อน
2: ถามถึงงานนี้นะเป็นที่พูดถึงหลายละคนกระไปหลายก้องห้วยไร่เฟสติวัล
0: ครับ
2: เป็นอย่างคือ
1: เป็นงานอะไร
2: งานนี้ขึ้นมา
1: เป็นงานอย่างเฟสติวัลคือ
0: เป็นงานอันดนตรีครับมหกรรมดนตรีเลยครับ
2: จะบอกว่าอะไรรู้เปล่าค่าบัตรเขาแพงมากแล้วสถานที่ที่เขาจัดเนี่ยจุ่มเสี่ยงมาก
1: ที่ไหน
2: คือใครจะไปอ่ะหนูจัดที่ไหน
0: ผมจัดอยู่สกลนครซึ่งสนามบินกับบ่ฮอดอย่างกับบ่ฮอดเดินทางจากกรุงเทพ700กว่าโลครับแล้วเอาศิลปินไป
2: จุคนใดจะคนมองนั่นอ่ะ
0: 30,000 ครับ 25,000 30,000
2: ตัวแพงสุดจักบาท
0: ปีที่แล้วเท่าไหร่ครับ 45,000
2: ตัวแพงสุด
0: ครับ
1: ใบละ 45,000
0: ครับ
2: 45,000 45,000 ได้อีหยัง
0: ไงที่ได
1: ้ได้งวดตัวนึง
0: ได้งวดตัวนึงงวดตัวนึงครับ
1: ตัวนั้นน่ะก็ละอ่ะงวดตัวนึง
0: ก็ได้นั่งเบิ่งซื้อนี่ครับได้โต๊ะนั่งเบิ่งแล้วก็คนก็ไปนั่งสะออนกัน
1: เอาเงินไปเสียงบ่เนี่ยไปทําบุญ
0: เฮ็ดบุญเนี่ยครับ
1: เล็กน้อย
0: เฮ็ดเล็กน้อยแต่ว่าผมมันบ่แม่นว่าพี่น้องก็เข้าใจว่าเออบางทีมันเอาเงินแต่ไม่เฮ็ดบุญผมแบ่งไว
1: ้อือ
0: คือผมได้มา100นึงผมก็แบ่งไว้70อยู่ผมบ่ได้ลูกจิต
1: เอาให้เด็กน้อยเตะบอลเป็นนักกีฬาอย่างแน่นสิบ
0: ่แม่นๆครับ
1: อืมมักเตะบอล
0: หลายเหตุการณ์ครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เฮาเฮ็ดโดยที่เฮาบ่ได้ตั้งใจมันสิเป็นจังซี่คือจังเด็กน้อยอยู่อุบล10ขวบเกือบขาดกับสไตล์ผมเนาะผมเลยเอาเงินให้ไปกูเห็นคนใส่เกือบขาดกูอยากตีโลดไปไกลตีนกูบักซัดคู่มือนี่ไปเอาเงินน่ะไปซื้อเกือบไปฝึกตอนนี้ติดทีมอันสุรศักดิ์มนตรีฝึกคัดเยาวชนทีมชาติผมเรียกว่าเออจังหวะชีวิตเขานั่นแหละครับจันย้อนมาเฮ็ดฟุตบอลตีนเปิ่มครับไ
1: อ้
0: เตะฟุตบอลที่ซื้อตะกี้
1: ตีนเป้า
0: ตีนเป้าเตะไปเตะมาตอนแรกมั้งตอนแรกน่ะพี่น้องที่มาผัดเขาอยากม่วนผัดบ่มีดนตรีเขาเบิ่งถ้าเกิดว่าเขาเอาศิลปินระดับประเทศไปให้เขาม่วนแล้วก็ขายบ้านสิขายได้บ่ว่าคือซื้อนะครับก็เลยได้เฮ็ด
2: โอ้ถือว่าฟีดแบคเป็นจังไหน
0: โคตรบ้าครับมัน
1: เดี๋ยวคนก็จะเบิ่งแปลกๆเด
0: ้ครับ
2: ไม่แต่การเดินทางมันยากมากเลยนะพ่อ
1: เขาก็ชอบแบบนั้นแหละ
2: เดี๋ยวนี้คนชอบอะไรยากๆเนาะ
1: ใช่เหมือนพวกฝรั่งใช่ไหมเขาชอบนั่งตุ๊กๆหน่อยโฮมสเตย์ที่มีควายมีวัว
2: บ้านไม
1: ้เออบ้านไม้เขาชอบแปลกๆมันก็เจอมาหมดแล้วไง
0: เพราะว่าผมมีสโลแกนครับความสนุกกูมีให้ความสบายกูบ่มีอยากมากมากไปบ่มากกูก็ไปอยู่แล้วมันก็เลยสร้างผมมันก็เลยไปเพื่อไปเห็นพอไปเห็นแล้วก็โอ้แม่นพอมันเบาอีลิคนอยากสนับสนุนเขาพร้อมแหละครับผมว่าเพราะว่าเขาได้เงินมากเขาจะหู้ว่าเขาไปเฮ็ดบุญแน่
1: ยังคน
0: อันผมครับ
1: บางทีอ่ะคนที่ได้นั่งแล้วไม่ได้ทำงานมันก็ได้ปลดปล่อยมันพอนั่งอยู่บ้านนั่งผู้เดียวฟังผู้เดียวนะถามโลกมันบางทีนั่งผู้เดียวนั่ง
2: ว่าผู้เดียว
1: นั่งผู้เดียวว่าผู้เดียว
2: ว้าวชี้นู่นชี้นี
0: ่ไปตรวจสุขภาพจิตด้วยนะครับ
1: บอกจะตรวจแล้ว
0: ครับหมอบ้างไหนครับ
1: กูก็เป็นขี้มึงนะหมอบอกขี้เกียจคุยกับคน
2: ไม่แต่นี่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยน่าจะดีกีตาร์ร้องเพลง
1: ดีกีตาร์แล้วก็นั่งคิดคนเดียวนั่นแหละ
2: น่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าชีวิตประจำวันออกไปข้างนอกเจอคนก็เยอะแล้วต้องเอนเตอร์เทนคนอื่นอีกพอกลับมาบ้านปุ๊บก็อยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่เงียบๆพักประสาทอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่นั่งมองกระโปรงตัวเองรูป
0: แม่นครับเคลียร์เหรียญเคลียร์เหรียญเพราะมันสูงมากผมก็นิ่วดีดไป
1: ดิ้งลูก
0: แล้วมามุมนึงที่คนที่บ่ค่อยหูจักคือผมมักอ่านหนังสือผมมักซื้อ

0: ือมาอ่านแต่ว่าเป็นหนังสือที่เรื่องยาวเลยครับเป็นหนังสือแบบคำสั้นๆนะครับคำสั้นๆที่ฟังที่อ่านแล้วต่อยอดได
1: ้
0: ตัวอย่างย่างไปกลายไปเป็นหนังสือมึงจะเก่งแค่ไหนก็ตามเมื่อใดที่มึงโกรธมึงจะโง่ทันที
2: ม
0: ันจะได้ข้อคิดทีนะครับ
1: ไ
0: ม่ได้ใส่เยอะ
1: พอก็เหมือนที่พ่อดูสารคดีแหละก็เหมือนกันดูแล้วมันก็เด็ดแบบประเทืองปัญญาดูแล้วก็มาในการในงานด้วย
0: ครับ
1: ที่ก็มันเป็นหนังก็ยังได้เลย
0: หนังเป็นหนังเป็นหนังเยี่ยมหนังอยู่ครับหนังเยี่ยม
1: แค่แต่มึง
0: ขอโทษที่มาผมดังขับ
1: ก
0: ัน
1: กูดังขับในไอเพจตัดติดมึงเนี่ยก็แบบเบิ้ลสองคนมันเทเลตบอกเขากันกูดังกูเดียวหรอคือเลยเป็นคนละที่คนละทาง
0: หิวตลกหิวตลกหิว
1: เล่นคนละที่คนทางไง
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: แต่อยากเล่น
1: อยากเล่นไงเห็นก็บอกว่ามึงฟังกูด้วยสิฟังกูด้วยส
0: ิ
1: อันนั้นก็บอกไม่ฟังกูไม่อยากฟัง
2: ต่างคนต่างจะเล่น
1: จะเล่นไง
2: ของตัวเอง
1: ต่างคนมุ่งไงมุ่งไงกูก็จะไปซ้ายนี่ก็จะไปขวา
2: ไม่ได้ต้องรีบเล่นเดี๋ยวลื
0: ม
2: ของตัวเอง
0: ถ้าเป็นยุคฟิล์มเนี่ยเปลืองขนาดครับผม
1: ว่าเรียบร้อยเลยเหรอใครจะเป็นดิจิตอล
0: ครับผม
1: งานเดือนนี้ร้ายป่ะ
2: ปีนี้ดีกว่าเอาคำว่าปีนี้ดีกว่าม
1: ือแล้วจากงาน
0: ผมรับมือแล้วงานครับละกาพ่อนนะครับขันลายสุดก็จะเป็นช่วงเดือน
1: พันว่าพฤศจิกา
0: แม่นครับพันว่าพฤศจิกามกราใส่กุมภาแล้วก็มาแต่ว่าที่เนี่ยผมอ่ะมกราน่ะผมหยุดทั้งเดือนเพราะว่าผมจัดงานหวยไรนี่ครับ
1: โอ้บอกโอ
0: ้เพื่อจะของที่มีสมาธิตรงนั้นแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนักดนตรีอย่างเขาก็สามารถซัพพอร์ตเขาได้เพราะว่าเขาขายบ้านได้แล้วกับสงการการบ่มสิพักครับพี่มั่ม
1: เล่นน้ำเล่นยังนี่บอกว่าไปเดียว
0: อยู่ผู้เดียวเลยครับนอนอยู่เฮือนเลย
2: บ่ไปใส่บ่ไปเที่ยว
0: ไปบ่ไปเที่ยวบ่ไป
1: เ
0: พื่อนคือว่าน่ะว่ามันพ่อคนมาหลายแล้วแม
2: ่แมนก็อยากพัก
1: คือรำคาญคน
2: แต่พ่ออยู่บ้านพ่อก็ได้พักผ่อนจริงๆนะเพราะว่าแม่ก็ช่วยดูแลสุขภาพจิตพ
0: ่องั้นงั้นกับรัฐพรลงครับเพราะว่า1ล่ะเฮาอยู่โตล่ะความเป็นอยู่รายได้แล้วก็เงินที่หามาผมวางแผนการลงทุนครับผมลงทุนมีหุ้นพร้
1: อม
0: เล่นหุ้นแน่คริปโตแน่แล้วก็เกิดธุรกิจขายของออนไลน์กับเมียแล้วก็รายได้การคอนเสิร์ตเนี่ยต่อปีหลายมหาศาลเลยครับ
2: โอ้ย
0: ครับผมมันสิปล่อยออกมาเรื่อยๆครับรายได้
3: ไปก็ไม่ได
0: ้เป็นกระปิ้งกระปล่อยเป็นบุญนิริมื้อนี
2: ้ขอถุงหน่อย
0: ขออนุญาตเด้อครับ
1: เออเลือกชิ้น
0: ขอครับผม
2: อันนี้ของแมนของคนเดียว
0: คนที่บารมีต้นไทรดมบันเนี่ย
1: ไอ้แมนกำลังยิ้มอยู
0: ่บอครับใส่เข้ามาซัพพอร์ตดีกว่าค่าน้ำมูกน้ำมันค่ายูค่ากินเล็กๆน้อยๆถ้ามัน
2: เป็นนักลงทุนหรอ
0: เป็นนักลงทุนแบบเห็นอกเห็นใจมูพร้อมหนึ่งคือเจ้าของเพราะมันอยู่มีกินแล้วเพราะมันได้มาโอเคก็ดีครับว่าอะไรก็ว่าเป็นยังคือจังหนังซับเปลือบางนึงน่ะ
1: อ
0: ันภาคแรกได้เห็ดอันไว้เรียบร้อยเลยครับเพชรเช็คว่าเห็นมันละ10 ล้านมันบอกว่าเขาให้แก้หลังมันไม่มีเวลาแก้หลังมันก็พอใจแบบนั้นไห
1: ม
0: ก็เลยว่า
1: ถ้าจะตายมัน
0: ถ้ามันเจ๊งแล้วเขาจะเอาเงินขึ้นไอ้เด้อไอ้ก็จะเตรียมไม่ให้แต่ก่อนหน้านั้นน่ะก็ออกกองออกหยังเสียมันบอกว่าเสียผมตื้มให้ที่หาแสนนี่แหละแต่ตื้มให้น้องที่เนี้ยต้องเตะมันก็เลยกลายเป็นมันหักเฮาอยู่แล้วนะครับกับบุญคุณมันพร้อมล่ะครับผมมีมันกับซอยเฮาเฮากับบอดี้มาฮอดกับมือนี่เฮ็ดเอ็ม
1: ต้องเตะไปนั่นนะไปแคสติ้งหนัง
2: สมบักเซียนฮะ
1: สมบักเซียนนะแคสติ้งเป็นพระเอกด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่มันเตี้ยกว่านางเอก
0: ครับ
1: มันเตี้ยกว่านางเอก
0: เลยได้อันปักเต้ยลิ้นแข็งมันเป็นหิน
2: อันนั้นภาค3เอ้ยอันนั้นภาค2มีสมบักเซียนภาค1มันมาแล้วก
1: ็สมปาน้อย
2: สมปาน้อย
0: โอ้สมปาน้อย
1: กูเต้ยพอแอคชั่นปั๊บมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ย
2: เออใช่มั้ย
1: เกิมเข้ากับตัวโน้มันก็เก่งตัวโน้
0: ตื่นมันบ่ครับ
1: ตื่น
0: อันด้วยความปรารถนาดีด้วยบักหลาเด้ออย่ามาทางนี้ลูก
2: ของเพลงคือเก่า
0: ของเพลงคือเก่าล่ะเต้ยเอ้ยอย่ามาทางนี้เตะฟุตบอลด้วยกันจะเป็นหายางเนี่ยมันเต็มสนามกวนพื้นที่เขาย่างโดยทุลายปิดอยู่บ่ได้เบียกอีหยังคันบ่รอบ่เป็นตาตาแตกนั่นบักนั้นได้รออย่างเดียวเสียงร้องเพลงว่าแม่นอันมาตดปิดออกค่อยๆครับผมชื่นชมเพิ่น
1: เสียงมันเบาเสียงมันเบา
0: เสียงเบา
2: อ่ะปกติแล้วเป็นคนเฮ็ดกับข้าวบ่
0: ค่อยแต่ว่าหักมักแกงเฮ็ดสิมักแกงเฮ็ดล่ะก็แกงกินเอง
1: อ้าวมีมือมีแกงเห็ดบ
0: ่มีครับเตรียมเห็ดเพาะไว้ให
1: ้เออ
2: เพิ่นบอกว่าเพิ่นสั่งเห็ดมาจากสกล
0: ครับ
2: เพิ่งมาเมื่อวานมาเห็ดให้เฮามื้อ
0: จากสนามผมเพราะว่าเห็ดเพาะคุมื้อนี่อันตรายบางเทื่อมันพื้นที่ในหม่องที่มันเพิ่นใส่ยาใส่หยัง
1: เห็ดตายเบี้ย
0: ครับก็ได้เอาเห็ดจากหน้าเจ้าของ
2: ที่ก็ใส่ยาเหมือนกัน
0: ใช่กันครับผมแต่เป็นยา
1: ดีลูกพ่ออยากตายแล้วพ่ออยากตายอยากให้ตายไปซะ

0: ใจเหมือนกัน
1: จะจบกันไป
2: มื้อนี้เตรียมเมนูอีหยังให้เอ่ยครับอีพอนะ
0: แกงเฮ็ดครับแกงเฮ็ดก้อยหอย
1: ก้อยหอยตำบักหุ่ง
0: ตำบักหุ่งแต่ว่าตำบักหุ่งตำบ่เป็น
2: เอาอีหลีบ่
1: ตำมาเลยตำมาเลย
0: อ่ะโอเคเท่าที่ผมได
1: ้แมนๆตำมาเลย
2: ก้อยหอยเป็นจังไดเนาะหอยหอยอีหยัง
0: หอย
1: ก้อยหอยก้อยหอยเชอรี่หอยหอยหอยขมหอยขมอ
0: ่ะอันขมหอยกระต่ายบ่แยหอยพร้อมหอยเชอรี่มันหยาบ
2: ๆบ่เคยกินเลย
1: เดี๋ยวลองกิน
2: ครั้งแรกป่ะ
0: ครับผม
3: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้งมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

มจะต้มเห็ดก่อนนะครับเพราะว่าแกงเห็ดเผาะเนี่ยเห็ดเผาะหรือว่าภาษากลางน่าจะเรียกว่าเห็ดถอบนะสดๆนะครับจากสกลนครอื้อหือเบิ่งสดบ่เดี๋ยวหอมตำบักพริกครับแต่ว่าพระเอกของเฮาคือนี่ครับคันบ่มีนี่จังได๋ก็บ่แซ่บครับตราบใดที่คนอีสานยังฟังหมอลำอยู่ปลาแดกก็ต้องขายได้เสมอเอ้าอย่างว่าสลับกันนี่บ่ตำบักพริกครับพี่น้องปกติมีแต่เมียเด้อเฮ็ดเมียก็ไม่เฒ่าเฮ็ดผมบ่เฮ็ดแต่ว่ามื้อนี้มื้อพิเศษเชิญให้พี่มัมได้เห็นความซาดหมาของผมไอ้สามารถของผมขอโทษขอโทษขอโทษเรียบร้อยปลาแดกนี่อยู่คู่กับอาหารอีสานตลอดครับคันบ่ใส่ปลาแดกนี่บ่อยากไว้บ่ได้มื้อนี้สิเฮ็ดอยู่3อย่างแกงเฮ็ดก้อยหอยก้อยหอยแล้วก็ตำบักหุ่งแต่ว่าตำบักหุ่งนี่บ่มั่นใจเลยกินเหมือนปลาแดกเลยครับบ่เหมือนปลาแดกกับแปลกนะครับโอเคกินเผ็ดเอาสมีก่อนเผ็ดหลายย่านแล้วอันนั้นข้าวครัวต้องทางลัดครับจะไปหาเปิดนี่อันนี้ก็ต้องใส่หลายครับเพราะว่าพระเอกเขาคือปลาแดกนี่ครับหม่ำแซ่บเออสมีพอเรามากินเค็มบ่ครับคนบ้านเฮาบ่มากินเค็มบ่ได้ดอกเออนี่อื้อมันพี่น้องเฮาดอกพี่หม่ำอื้อเอากินกันไปหัวโอกกินแม่งโคตรเค็มเลยสักแซ่บบ่แซ่บดอกแต่ว่าพี่มัมเนาะก็สิอดสากินของเราล่ะสากลงไปครับโอ้โหตามสูตรผมโอเค

0: ผมสามารถไปเสิร์ฟที่ร้านได้บ่ต้องให้เพิ่นถ่าทีเดียวไหมผมว่าให้แกได้ชิมก่อนให้แกตั้งรับกับสิ่งที่แกจะต้องเจอว่ากูต้องมากินอะไรวะเนี่ยปลาครับอย่าไปหาเสื้อโลกมันถึกน้ำห้อมก็ตายไปคือเก่าล่ะโอเคเพราะว่าเห็ดเพาะนี่มันสุกง่ายถ้าเกิดว่าเราไม่ต้มก่อนเรามาแกงเลยอ่ะมันจะยืงเดี๋ยวท้องอืดครับก้มเบิดหลดมันเป็นเห็ดเพาะพอเห็ดเพาะแม่กูดอกขอโทษครับเป็นเอ็กโทรเวิร์ตครับผมไม่อยากเห็นกับเขาเดี๋ยวค่อยมาปรุงครับพี่มามครับผมมาแล้วครับแต่ว่าผมมาทีละอันนะครับปัญหาคือผมไม่เคยเห็นกับเขาจักเทือครับคันแซ่บโปแซ่บกันผมจะได้ปรับปรุงในการตำแกงเห็ดต่อไปครับไม่เคยเห็นอีลี่ได้ครับ
1: มาเป็นอย่างเอ่ยบอเด็กเขาของนามาศหลายมือแหละก็มาฝาก
0: ของ
1: กับเมนูของกล้องนี่แหละ
0: ครับพร้อมครับ
1: ขอเบิ้งนะพี่จะช่วยแก้ไขมันได้ไหมเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกัน
0: ซิมบ
1: ่แต่ว่าซิมได
0: ้อ่ะซิมให้ผมหน่อยผมคิดว่าน่าจะมันความบดแซ่บของมันน่ะน่าจะแบบรุนแรงถึงขนาดว่าไปลองเพลงคือเก่าเถอะ
1: พี่สมแท้
0: นั่นแหละปัญหามันน่ะ
1: เอาเส้นเพิ่มป่ะเอาป่ะ
0: นี่ได้ครับเส้นอยู่นี่อยู่ทั้งๆอยู่นะครับพอดีแหละผมสิแกงเฮ็ดป่ะนี่มาเลย
1: อ่ะไปเดี๋ยวอีพ่อกินเสร็จอีพ่อบอกว่ามึงอย่าหาเฮ็ดให้ผู้ใดกินอีกเด
0: ้อเราจะกองเอาเห็ดที่สุกแล้วนะครับไปแกงแบบนี้พี่น้องครับ
1: พอได้อยู่น่าได้แหละ
0: ผมแล้วเข้าใจว่าพี่มัมถึงมาซอยผมตำ
1: มาว่าซีเซอร์ไพ่เพิ่นถึกเพิ่นเซอร์ไพ่
0: เพิ่นเซอร์ไพ่กลัวครับ
1: โอ้ย
0: โอเค
1: คือบ่สมคือบ่เข้มคือบ่แซ่บเนาะแล้วเวลากล้องอยากกินตำบักหุ่งผู้ใดเฮ็ดให้ซื้อเอาอ่ะ
0: เบลครับเนี่ยตำให้กินครับเพิ่นสิฮู้รสเจ้าของส้มในเฮ็ดกับข้าวแซ่บคักได้ครับนั่นน่ะไม่ใช่เบลนั่นน่ะ
1: เอาเป็นหยังคือบ่ให้เพิ่นมาซอย
0: จมูกเพิ่น
1: เพ
0: ิ่นได้จมูกใหม่ครับ
1: ดูความร้อนไม่ได
0: ้ครับ
1: ช่วงนี
0: ้ถึงความฮ้อนบ่ได้เจ้าสิเห็นว่าเอ้าเอาเฮ็ดจังซั่น
1: เรามารอดูกันว่ามื้อนี้จะใช้เวลากี่นาทีถึงเข้าห้องน้ำ
0: ต้องใช้คำว่ากี่นาทีถึงสิแซ่บ
1: กี่นาทีฮะทีมงานจะห่อกลับบ้านหรอ
2: ได้ค่ะ
0: มันแซ่บขนาดนั้นบ่ครับยาวาทวีแต่แกงเฮ็ดผมน่ะผมก็บ่แพ้ไผแล้ววะแซ่บล่ะโคตรแซ่บเลยเพราะว่าซ่อนผมเลียแล้วผมบ่ใส่ซ่อนแล้วเอาลงเส้นสิเลยจบตอนนี้15ซ่อนแล้วกลับมาใส่ซีรีส์เก่า
3: เรียบร้อยแล้วเอียงแน่เนี่ย
0: แกงเห็ดเพาะครับ
3: แกงเห็ดเพาะ
0: แกงเห็ดเพาะแกงเห็ดเพาะเห็ดทอบก้อยหอยแล้วก็ตำส้มตำซึ่ง
1: เมื่อกี้ไปช่วยหน่อยนิดนึง
0: เพราะว่าผมคงคนเดียวคงไม่รอดงั้นเรามาลุยดีกว่า
3: เอามาเนี่ยเอาขอมาเนี่ยเลย
0: ครับแซ่บแซ่บบ่แซ่บให้ว่าเก็บไว้ในไก่ผมว่า
1: เอ้ยขอก็ติดคนเดียวเนี่ย
0: ครับผม
3: เอาป่ะขอจ้าลูกคนเดียว
4: เอาขอจ้าครับ
3: เอาไป
4: ผมแค่ขอเนี่ยคร
0: ับ บ่ไอ้ข้าวเหนียวดีกว่ารอดบ่เนาะก้อยหอยข่อยเห็ดกับเขาให้พี่หม่ำกิน
4: ใช่ครับ
1: เขาไม่ได้จะมาลีดล่าอะไรนะ
0: มาหลากินเขา
3: น่าอยู่นะ
0: โอ้ได้อยู่
1: ขอชิมก้อยหอยหน่อยนะนี
0: ่เคยไหมพี่มัมเช่นยังกระรอนพี่เบิร์ดอ่ะ
1: สำหรับน้องเนี่ยห้องเพลงเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพในฝันของเฮาบ
0: ่บ่ครับอาชีพในฝันคืออยากเป็นนักกีฬาทีมชาติครับ
1: อ
0: ยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ
1: โอ้อืมก้อยหอยแซ่บนะ
3: แซ่บ
1: โอ้ก็กินเลย
0: บุญกุศลบุญน้ำมือนี่โคตรฟุก
1: ดี
0: เอา

0: ดีเซยโคตรฟุก
1: เฮ้ยอันนี้อร่อยเพราะอร่อย
0: ตอนใหญ่ๆกับไอ้กูรักใหญ่เพิ่นโมแมนต์มาสิไปเอาผมเลยเสียตักเอาตักเอาเลยจิตใจเห็นด้วย
2: ไม่เคยกินข้าวแล้วเขินขนาดนี
3: ้ทำตัวไม่ถูก
0: แต่แกงเห็ดน่ะผมมาเก็ตครับมาเก็ตได้แหละมาเก็ตมากิน
1: มากินให้ดีถูก
3: ยูบานมาเก็ตแกงแกงเห็ดที่ตุกินมันคือเห็ดอะไรภาษากลาง
1: น้ำเปล่า
3: ก็ดีอยู่นะ
0: บอกครับ
1: ตอนนะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ
3: เขาช่วยกินตำซั่วที่เอ็มกับน้อง
1: อร่อย
3: พยายามรังสรรค์กินแล้วเหรอ
1: กินแล้ว
3: ได้อยู่ไหม
1: ได้อยู่ต้องมาตัดเองนะยกไปเลย
3: ก็อยากจะมีน้ำใจเนาะ
0: กูบอกไปแล้ว
1: ไปแล้ววิ่งของกูกัน
3: มันจะเกรงหมดแล้วเนี่ย
0: หูแดงมาแล้วมัน
3: อุ้ยแต่ว่าก้อยเห็ดนี่ดีมากนะเป็นครั้งแรกที่ได้กินแล้วก็คือแบบประทับใจเลยเมนูนี้
0: อาหาร
3: หอยเอียงก
0: ็หอยกระต่ายครับ
3: หอยกระต่าย
0: มันจะเป็นหอยเชอรี่แต่เป็นแบบตัวเล็กกว่าตัวหอยเชอรี่มันจะเหนียวแต่ตัวนี้คือจะ
3: กรุบ
0: กรุบกรุบมันจะแพงกว่าแพงมากนะครับเนี่ยคือใส่ส้มตำที่เขาทำกันน่ะโลหลายร้อยเลยนะครับโอ้ถึงออกสองเทปมึงแข็ง
3: ได้ไหมได
1: ้
3: ไหม
1: แม่มึงแข็งมึงแข็งเรื่องเจ้าว่านั่นมึงเนี่ย
3: น่าเสียนะพว
1: กเธอเอากูตอนเผลอเลยเองเนี่ยกูตื่นนี่ว่า
3: แล้วถ้าวันนี
0: ้
3: เราไม่ได้เป็นนักร้อง
0: ครับ
3: หรือถ้าวันหนึ่งเราแบบเกษียณละเราอยากจะทำอะไร
0: ตอนนี้อยากวาดรูปครับอยากวาดรูปอยากทำงานศิลปะเอาไว้ให้ได้เยอะ
3: ๆทำเพื่อขาย
0: คงทำเพื่อสนุกก่อนแต่ผมว่าหลังๆต่อไปมันก็ต้องมีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยรายได้สำคัญต่อการใช้ชีวิตถึงมือนั่นอาจจะได้ขายก็ได้ครับแต่ณตอนนี้ยังบอนี่เลยก็เลยว่าพี่ขออนุญาตภาพที่ผมวาดไว้สิให้พี่มัมจับ
1: ได
0: ้ย่าลังเกีย
1: จได้
0: ผมเกี่ยวไม
1: ่ได้
0: เดี๋ยวผมไปเอามาหา
3: ทำไมไปร้านนั้นหนงเราไม่เห็นได้ของที่ระลึกกลับบ้านเลยครับ
1: เพราะจะกระโดดหมามาสองอัน
3: จากหลังร้านเหรออ
1: ืม
0: นั่นศิลปะผมจะเป็นแบบจมูกหำสามตาครับเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าอันนี้เป็นปีเลิกคือผมเริ่มช่วงที่ผมวาดใหม
1: ่ๆ
0: ช่วงที่ยังหาของพ่อคุ้มเงินก็ยังหาพ่อครับเออวันที่มอบไปที่มอบพ่อได้
1: มา
0: ครับ
3: นี่มีถ่ายรูปที่ระลึกด้วยกล้องนี้นะคะกล้องนี้ด้วยนะคะกล้องนี้ด้วยค่ะกล้องนี้ด้วยค่ะ
0: คุณครับ
3: กล้องนี้ด้วย
1: พอแล้วกูไม่เอาแล้ว
0: เอาผมเลยครับเดี๋ยวน้องแต่ผมฝากข้อหมายไว้กับแกงเห็ดหลายแห้งครับไหวป่ะครับ
1: เห็ดได้ยินเนี่ย
0: โอ้ผมบอกล่าเห็ดเผ็ดหลาย
3: เพิ่นมากินเผ็ดไหม
0: อ๋อเพราะว่าผมสดแบบผมฮอกไหมครับ
1: อ
0: ยากไอ
4: ผมกินแล้วพัก
3: พ่อไม่ดูแลเขาหน่อยเลยเขาไม่กล้าตักเขากินแต่ผักก็ตอนเนี้ยเห็นน้องอ่ะมักช่วยเหลือคนอื่น
0: ครับ
3: มีความคิดอยากสิเห็ดมูลนิธิของตัวเองวะ
0: บ่ดีกว่าครับย่านเงินเขาหาหลายพวกแล้วเกิดความโลภเอาทําที่ไหวนี่ล่ะย่านโลภตอนนี้ยังบ่จะมาแบบพอเฒ่าไปเฒ่าไปมากแบบงานก็บ่ค่อยมีอยู่ดีก็มีคนโอนเงินมาให้ก็ขอจักหาก่อนหน้าว่ะพอหาแล้วไปซิบไปหาเบิดติดคุกเกิดบริกรครับเอาเงินที่เขาหามาได้ดีหร
3: ือเปล่าพอดี
0: แต่มาหักนี่อยู่เลยมีแบบรับบริจาคแค่เชิดแต่นักนวงแต่มีเวลาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเฉยพอมันเคยมีเธอเดินเงินผมไปคมซีไปจังหวัดภาคเหนือครับบอกไปเฮ็ดบุญครับนานจังหวัดนานครับ
3: เกือบแล้ว
0: เกือบสะพะเขา
1: ภาคเคยไปเชียงรายเจอครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นั่น
3: ไม่แล้วพ่อไปทำไมอ่ะ
1: พ่อไปงานเขาก็ไปงาน
0: ไปงานเวิร์น
1: แดก
0: ครับก็เลยนั่นทวนภาคเหนือก็เลยเสียเงินไปแท็กซี่หาแสนนี่แหละครับตั้งใจที่เนี่ยเงินเจ้าของที่หามาได้ประมาณได้มา200,000ว่าสิหาตึงมีจัก300,000ก็เลยว่าสิโพดชั่วโมงนึงที่ผมโพดแล้วผมไปเต้บอลอยู่อันเมืองการไปงานนั่นที่เจมอลืมปิดมันก็เลยกลายไปเป็น5ชั่วโมง7ชั่วโมงกูล่ะ
1: คนหลายร้านเนี่ย
0: 9 ล้านครับ

0: เนี่ยก็เลยต้องเบิกเงินมาก้อนเดียว
1: จากที่ตอนแรกจะเอาแค่เท่าไหร่นะ 200,000
0: 300,000 ครับ
1: 300,000
0: 300,000 คือเหนือเนี่ยก็เลยต้องได้เบิกเงินเป็นเงินสดเพราะว่ามันสิตรวจสอบได้ผมเอาเงินสดออกมาแล้วก็ธนาคารก็รู้เห็นนําว่าเงินเข้าตอนใดยอดสุดท้ายแล้วก็ปิดตอนไหนเพราะว่าปิดนี่บ่แม่นว่าลบได้ครับคือปิดบัญชีเลยนะครับคือบ่สามารถโอนเข้าโอนออกได้ก็ไปเบิกธนาคารออกมาก็ส่งต่อให้ต่างๆเจ้าของสบายใจพร้อมเงินมันหลาย
1: แมนอย่างที่มันเกี่ยวกับเงินเนาะ
2: มันชอบออกไปออกไปเ
1: รื่อยจริงๆแล้วก็ถือว่านอกจากความเป็นนักร้องของก้องห้วยไร่ภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองมาคือเขามองว่าเราอ่ะชอบช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นไม่งั้นน่ะไม่หูไม่บริจาค กันถล่มทลายขนาดนี้หรอก
0: ครับ
1: อย่างที่ไปตึกสตง.ล่าสุดเป็นไง
0: อันนี้ก็น่าจะเบ้าได้แล้วเนาะครับคือมื้อนั้นน่ะที่แบบผมรุดให้บักคักๆเลย
2: นี่กูไปกูเห็นแม่ตากูก็สิหายเฮือนกูที่ตนเขา
1: ถ้
2: าเป็นลูกถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนาะแต่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะก็คืออารมณ์เดียวกันนี่แหละตอนที่พ่อไปพ่อก็ไม่กล้าจ้องหน้าจ้องตาเขานะพอเห็นปั๊บก็พ่อเหลือบนี่แหละ
1: มันมีภาพหนึ่งหน้าพ่อคือแบบรู้เลยว่าเหมือนพ่อกำลังกั้นเหมือนชอบ
2: ใช
1: ่ลึกอยู่อ่ะ
2: คือไม่มองตาเขาแล้ว
1: นี่ไม่ไหวอ่ะนี่หลุด
2: นี่ไปจ้องตาเขาไง
0: ครับ
2: ไปจ้องตาเขาไปเห็นกิริยาเขาเลยทีนี้ก็ไปทีเดีย
0: วแล้วก็ผมไปนั่งกินข้าวก่อนที่ผมจะไปหาข้าเจ้าซึ่งมองประชุมที่มองกินข้าวอ่ะเขาแจ้งมาแล้วว่าสัญญาณชีพไม่เหลือแล้วให้ยุติการค้นหาแต่ผมต้องขอไปอยู่กับญาติข้าเจ้าที่ข้าเจ้าบอกว่าเออลูกเมียยังน้อยอยู่ยังอิ่มทิพย์เลยมันเคยอดข้าวสามที่มือมันก็พอตายเด้ตอนนั้นไปเรียนคือเขายังมีความหวังอ่ะแต่เราที่รู้แล้วอ่ะครับเมื่อนั้นพี่มัมผมก็เลยแบบแล้วมันบอกคนได
1: ้จุ๊บอยู่ในอก
0: รุดไหลย่าเลยผมก็เลยมาขอโทษเออว่าสิแค่นี้สิไปให้กำลังใจไปหอด
2: รูปเดียวกัน
0: ไปตื้มเขา
2: พ่อเป็นคนอย่างนี้เนาะพ่อดูหนังพ่อยังร้องไห้เลย
0: รุดเลยครับมือนั่นรุดแล้วรุดยาวเลยครับพี่มัมเอาเจ้าของบ่คืนเลยแบบนี้จนเสืออื้นอะน้องๆอะพวกเขาบ่เข้มหรือเขาต่างๆที่แบบที่มักมาอยู่ห้องกันอยู่เงี้ยนี่เบิ้งผมมาบอกบ่ได้แล้วคนนี้บ่ได้แล้วคือเฝ้ากันผู้ผมออกจากสตงเสร็จปั๊บเฝ้ามาห่มมาอยู่บ้านอ้ายเป็นจังได๋กูรุดน้องกูรุดแบบเพื่อแบบได้ระบาย
1: จิตตก
0: จิตตกแล้วครับ
1: เราเอาความรู้สึกนั้นกลับมาด้วยใช่ไหม
0: แล้วน้องมารูปหลังไอ้จะออกมาเด้อไอ้ออกมาเด้ออย่างน้องกับตาฮักครับรุดขักมือนั่น
2: ก็พ่อไปก็ไปนั่งข้างในเขานะก็พ่อไม่กล้ามองตาสงสารมีคนจะโศกคนหนึ่งด้วย
1: อันนั้นน่ะภาพลักษณ์อันนั้นน่ะกลายเป็นว่าคนที่เขาชอบเราก็ชอบเราแต่คนที่อคติอ่ะเขาก็จะบอกว่าเราอ่ะสร้างภาพ
0: นี่ครับซึ่งเขาเข้าใจได้ครับเขาเข้าใจได้ว่ามันก็สมควรถึงได้ที่ท่านนี้ที่ไปให้กำลังใจเสียไปให้ผมก็ตั้งใจว่าจะไปให้กำลังใจบักกักเลยครับก็ลองเพ้นมั่วๆให้เขายิ้มเด้อว่าที่กันยอดว่าไปกินข้าวก้อนแล้วเพิ่นประชุมกันว่าสัญญาณที่ไม่เหลือแล้วนะครับให้ยุติการ
1: ค
0: ้นหาแล้วเพื่อให้เครื่องจักรหนักคือจะเหลือแต่ร่างดำแล้วที่เสียชีวิตแล้วผมก็เลยรู้เพราะว่าข้าเจ้ายังมีความหวังกันอยู่นะครับ
2: ปูนมันคงกัดแล้วฝนตกใส่ด้วยปูนมันหินปูนมันจะกัดแล้วหายใจนี่หลายอย่างน้ำสารเขา
0: ครับ
2: ถ้าเป็นญาติเราพ่อแม่เราลูกเรา
0: แต่ก็มีอยู่ด้วยครับมิจฉาชีพกับมาหลายทักเขามาหาบาทขอเนี่ย300ไปปั้น
2: มันขอวันหนึ่ง10คนได้ 3,000 แล้วน่ะ
0: ครับ
2: 300เนี่ย
1: นี่ล่าสุดพ่อมีข่าวใน TikTok เยอะมากเป็นข่าวปลอมบอกว่าพ่อตายแล้วพ่อซุกเงิน10ล้านไว้นู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเข้าไปอ่านเนื้อในของคอมเมนต์น่ะมันคือโปรโมทอย่างอื่นว่าอุ๊ยทำไมพี่หม่ำมีเงินถึง10ล้านก็จะมาบอกก็นี่ไงเขาไปที่นี่ไงอะไรของเขาอ่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อโปรโมทเว็บอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำผมเป็น AI เลยว้าวจริงจังเลยนั่งคุยกับบักต้องเต๋นุ่มปากไปนี่แหละ
1: เป็นคนเลยฮะแต่ว่าปากแบบยื่นปากยาว
0: ผมมัก AI มันก็ไม่ได้สลาดทุกอย่างหรอกมันงงอย่างนึงผมโฆษณาโทรศัพท์ตอนน่ะผมจับจังซี่แต่เพิ่นอยากสู้อันมองที่เพิ่นอยากสู้นะเพิ่นมาเป็นโทรศัพท์ตั้งหน้ามือผมก็ไปเบิดอ่ะเบิดจอ
1: แต่ว่าถือโทรศัพท์อย่างนี้แต่ว่าโทรศัพท์มาอยู่ข้างหน้า
0: แต่จออยู่นี่เต็มจอเลย
2: คุณระวังคนเชื่อก็เชื่อง่ายๆ
1: ใช่
2: ครับคือมันคิดว่าใช่ไปก่อนแล้วอ่ะ
0: ครับ
2: หม่ำตายแล้วน่าสงสารหม่ำนะ
0: ครับ
1: ครับด้วย
2: นี่เคยมีข่าวกับตัวเองมั้ยว่าเค้าแบบนี้แมนมันเป็นนี่หรือ
3: ยังครับเรายังไม่ดังมั้ง
2: เหรอ
3: ถามก็เลยไม่โดนแต่ไปกล้องโดนเยอะ
2: ใช่มั้ยให้กูถามเฉยไม่ต้องอธิบายเยอะขนาดนั้น
1: เอาแค่ตัวเราแค่
2: เอาแค่ตัวเราก่อนคนจังหวัดไหน
3: แก่
2: ไม่ใช่มึงคนจังหวัดไหน
0: เขาถามพูดผมแม่นอยากตอบยังเดียวเออมึงแม่ผู้ใหญ่คนเบ้าไ
1: หมแต่ฝากถึงคนทางบ้านหน่อยว่าไอ้พวกข่าวปลอมทั้งหลายก็อยากให้ดู
2: แล้วจะบอกยังไงแล้วพ่อไม่มีโทรศัพท์
1: กันกรอง
2: นี่กูมีโทรศัพท์เนี่ยกูใช้โทรศัพท์มาเกือบ30 ปีแล้ว
0: คร
2: ับ ก็ค่อยใส่เลย

0: คยมีแล้วแม่จับได้ก็คุยกับเด็ก
1: ลูกไม่โทรศัพท์เลย
2: ครับ
1: แล้วก็จักที่บอกไม่ได้บอกแล้วก็จักเกิดถ้าเป็นข้าวทั้งคืนเนี่ย
2: ครับ
1: ไปเบิ่งของแม่ข่อยไปเบิ่งของลูกข่อย
2: ครับ
1: จังสิได้เห็นชัดๆคือแบบจักที่บอกได้ว่ามันบ่แม่นบ่มีโทรศัพท์คนไปร่มซื้อซุมา
0: แม่แต่บางทีตาสีตาสาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเขาหลงแบบหลงโอนหรือหลงทำอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่แหละ
0: น่าสงสารเขาอ่ะสมมติว่าถ้าน
1: ี่กล้องนะ
0: ค่ะนี่กล้องนะพอดีว่ากล้องกำลังเปิดมูลนิธิอยากให้โอนเงินแต่ว่าเป็นมิจฉาชีพอันเนี้ยคือบางทีเจ้าตัวไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่ว่าตาสีตาสาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเขาอยากจะช่วยเหลือ
2: ใช่โอ้มองนี่ไม่ใช่คุณเอาเงินจังไงเหรอวะ
1: เคยโอนเงินไหมเคยโอนเงินให้ใครไหม
3: เคยครับ
1: เขาโทรมาขอ
3: ครับ
1: เท่าไหร
3: ่500
1: เขาขอเท่าไหร
3: ่ขอ 2,000
1: แล้วเรามี500
3: ผมมี200ผมก็โทรไปขออีกคน
0: อีก300
3: อีก300
2: พาวันเด
0: ินนี่
1: ใช่ได้
2: มึงเริ่มแล้วมึงเริ่มแข็งกันแล้วเอาเยี่ยนแต่อย่าเอาอย่างเลือกเอามึงไหนดีก็จังเอามึงไหนพอดีก็จะเอาเกลี่ยออกเหมือนอาหารจานนึงครับตัวไหนมีพริกเราไม่กินพริกเกลี่ยออกจะบอกว่าตัวเอง 100% ไม่มีทางก็
1: ออกเกลี่ยเลย
2: ครับผม
1: ไปออกไป
0: ใครอะน้องมากูอีกแล้วเนาะก็ยังไงนะคะใครที่ชื่นชอบกล้องห้วยไร่นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้าง
2: เพจกล้องห้วยไร่นี่แหละครับจริงๆกับบ่มีหยังหรอกครับส่วนมากอะมีแต่คนเอาไปลงอื่นคนอื่นลงให
0: ้
2: คนอื่นถ่ายให้เสร็จปั๊บก็ไปตั้งเพจตัวเองตั้งเพจเสร็จคนติดตามเยอะแล้วมันก็ไปโปรโมทเว็บพนัน
0: เยอะม
2: ากระวังมากเลยครับก็เลยแบบเอาเป็นว่าก
1: ล้องไว้ไรนี่แหละ
2: ครับ
0: อันไหนเพจจริงอ่ะ
2: เพจจริง
0: ชื่อ
2: กล้องไว้ไรอีหลีนี่แหละ
0: อีหลีนี่แหละต้องมีคำว่าอีหลีนี่แหละ
2: ครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไป
1: ทำเหมือนเดิม
2: ครับเหมือนกัน
1: เลยอีหลี
2: โปรไฟล์เดียวกันอ
0: ีหลีนี่แหละ
1: ใช่
2: อีหลีนี่แหละจ้ะ
1: ติดตามงานได้ที่ไหน
2: ช่องคลอด
3: Facebook ไอแมนครับแล้วก็เป็นเพจแล้วก็ผมใช้ชื่อเดียวมาเลยครับ TikTok Facebook
2: ไปเปลี่ยนชื่อไม่เป็นแม่นอย่างก
3: ็ต๊อกกระต่อย
2: เยี่ยม
1: คนติดตามไลฟ์ป่ะ
3: ประมาณ2
0: สองล้านเลยเหรอ
3: 200ครับ
1: 200เท่ากับทั้งที่เรามีอยู่
2: แต่ว่ามุก
1: ประ
2: ชีกแต่ว่ามุกประชีก
1: ไปทุกคนมีที่มา
2: ครับเดี๋ยวมีอะไรพี
1: ่ไปพวกเรา
0: วันนี้เราต้องขอบคุณน้องกล้องมากๆเลยที่เปิดบ้านให้เราแล้วก็ทำอาหารให้เรากิน
1: ทำบ่อยๆเฮ็ดดูๆด้วยบักหอยกอยบักหอยครับอันนี
2: ้
1: เฮ็ดมากินนี่ดูๆแต่อันนี้กูขอแนะนำว่าเศร้าซะเศร้าซะเศร้าไปเลยเศร้าไปเลย
0: ว่าแล้วพ่อต้องพูดแน่เลยว่าอย่าทำให้ใครกินอีกนะ
1: อันนี้เฮ็ดเลยนี่เฮ็ดเลย
2: ครับ
1: เฮ็ดไปเลยแต่รสชาตินี่แหละเฮ็ดกับเต้าแบบที่แบบนี้แหละ
2: ครับ
0: แม
1: ่ใช่เฮ็ดเต้าอยู่เริ่มใช้นำใช้ปลาคาเปียกหน่อยนึงนะ
2: อ๋อ
1: กับเต้าม
0: ันสีส้ม
1: จริงๆก็ใช่
2: ส
1: ี
2: ส้ม
1: นี่ใช้อะไรเนี่ย
2: ครับ
1: ใช้ปลาคาเปียกน้อยๆเดียว
0: แต่ว่าก่อนไปเขามีของมาให
2: ้ครับผม
0: เป็นรองเท้าแตะตราคนอีสาน
2: เป็นเกือบแตะที่แบบ
1: แตะเด็กในบ้านใช้ของ
2: หนัง
1: เพราะหนังต้นไม้เฮ็ดยัง
2: แล้วสมผมอ่ะมักใช้เดินทางครับพี่หม่ำครับ
1: เ
2: พราะว่ามันสะดวกสบายความเคยชินตั้งแต่น้อยเนี่ยเสื้อผ้าใบตลอดมันก็ว่าได
0: ้หน้าฝนจังสี
2: ่แมนครับ
0: ใส่จังสี่กับพ่อ
1: ไม่ทันแล้วมั้ง
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวแล
1: ้วระวังนิ้วตัวเองนั่นแหละ
2: ครับผมโอเคครับ
1: มึงไม่คิดจะช่วยเขาเหรอ
0: โอ้โหกันไกลซื้อใหม่หน่อยนะโอ้สนิมขึ้นเลย
1: มีหลายสี
2: โอ้มีหลายสี
1: จะรับกันได
0: ้ไหนๆก็มีหลายคู่แบ่งให้แมนคู่นึงได้ไหม
1: แมนคู่นึง
0: แบ่งน้องแมนด้วยโอ้
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ
3: โลค่ะ
2: เฮ้ย
1: เผื่ออะไรมึงเนี่ย
0: ส่งให้ได้ด้วย
1: พ่อสะกิดนะพ่อสะกิดเอาปั๊บฮัลโหล
2: แล้วพราวแบบเรา
0: เคยไหมที่พ่อแบบว่าส่งให้แล้วคนนั้นตามไม่ทันอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ก็มีไม่รู้ก็มีแต่นี่มันเริ่มเข้าใจแล้ว
0: ใส่สลับสีก็ได้
1: สีก็ได
2: ้ครับ
0: เพราะว่าเห็นไปเล่นคอนเสิร์ตบ่อย
2: แมนครับแล้วก็เป็นมักแจกของมักเอาที่ระลึกของที่ระลึกแจกแฮงมีเกือบเป็นเพลงดีแล้วพอดีแล้วได้คลิปนี่แต่ผมเฮ็ดคลิปให้เอาเกือบใส่เกือบนี่ไปร้องเพลงแล้วผมไปที่บ้านเกือบพี่หม่ำให้แฟนเพลงหน่าไปที่เขาสิประมูลเขาก็อยากได้เกือบดอกเกือบแบบนี้หาได้ทั่วไปก็เขาแต่ว่าทั่วไปนะมันบ่มีพื้นดีแบบนี
0: ้
2: บ่มีเออผมเลยจะผมมาเฮ็ดคลิปเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเออนี่ติดตามเด้อแล้วก็เดี๋ยวสิแท็กหม่องที่เขาเอาไปซื้อครับจัดเป็นจังๆ
1: ไปที
2: ่
1: ห้องโถงพ่อ
0: โอ้
1: คนหายากภาพแบบนี้ก็หาได้ทั่วไปลูก
2: เจ็บโอ้ยเขาเป้าเลยลูก

0: ลูกเขยอันไปเก็บไปก่อนเลย
1: โอ้ยขอโทษครับขอโทษครับ
2: ให้แล้วไม่ให้แล้ว
1: พ่อผมมีอยู่เลยครับโปรกอปโปรกอปครับโปรกอป
2: ป่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอไปก่อน4คนตรงนี้ขอไปก่อน
0: แล้วโอเค3คนก็ต้อง
2: ขอขอบคุณเมนูอาหารมากๆเลยถือว่าเป็นเมนูที่เอ็มไม่เคยกินด้วยแล้วรู้สึกว่าอร่อยแปลกดี
0: สองอันนี้ทำให้เพื่อนกินได้เลย
1: ครับผม
2: แต่ถ้าสมมติว่าไม่มีวัตถุดิบอะไรเหลือแต่มะละกอก็ไม่ต้องตำเลยอย่าตำ
0: ต้มซะทุบแป้งทอดซะ
1: ต้มไก่ต้มไก่
0: ต้มไก่
1: ครับผม
2: โอเคค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: เรื่องติดตามแมนนะครับไอแมนนะครับ
1: แมนครับ
2: แมนอะไรนะ
3: แมนตอกกระต่อย
0: ใครเลยนะใครเลยนะ
3: ใครตอกกระต่อยครับ
1: ใครต่อยนี่คือใกล้ไม่มีงบเลยนะ
3: ท่านแบมบูบีทครับ
0: แบมบูบีท
3: แบมบูบี
0: ทไอ้พวกคนดูแล
3: ใช่ครับ
1: ก็เริ่มมีชื่อเสียงมากๆแล้วบอกใครไหมภาษาวาไลตอนนี
2: ้โอ้ย
1: โลกา
2: เล่นแล้วเล่นอีกได้นะ
0: เขาใหญ่เนาะปั๊บเดี๋ยวพอกันนะ
1: ขอบคุณหลายๆครับ
0: พอกัน
1: ขอบคุณครับ
0: พี่หม่ำกินกลาง
1: ขอบคุณครับพี่หม่ำ
0: งานเลยบอกแล้ว
1: ขอบคุณหลายๆครับพี่หม่ำครับ
0: พอกัน
1: ได้เสือพี่หม่ำดุกว่ามูผมนะเสือหนังน้องมาให้
4: รองเท้าคนอีสานแบรนด์ใหม่ส่งตรงจากพ่อมัมหลากสีหลากสไตล์ใส่สีเดียวก็ได้สองสีก็ดีใส่นุ่มสบายทนทานและล้างง่ายสนใจสั่งซื้อ LINE แอปคนอีสานและ Shopee Lazada ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย
2: สวัสดีครับผมเอ็มชเนตเหลืองวชาติกุลครับ
3: สวัสดีครับผมพีธนบดีพานิชยาลมครับ
2: และนี่คือรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แม่เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเวทีเดียวครับที่รวบรวมเอาทั้งมวยไทยและมวยสากลครับเอานักมวยจากทั่วทุกสารทิศมาชกกันในเวทีนี้นั่นเองครับ
3: ถูกต้องเลยครับท่านผู้ชมครับติดตามความสนุกความเร้าใจได้นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับทางช่อง8กดเลข27เลยครับ
2: ใช่แล้ว
3: คุณเอ็มครับ
2: ครับผม
3: วันนี้เราถ่ายทอดสดที่ไหนครับ
2: ก็ที่เดิมนะฮะก็ World Stadium ตะวันอาบางกะปินะฮะ

0: สถานที่นี
1: ้ครับผม
0: เจอกันทุกสัปดาห์เดินทางง่ายนิดเดียว
1: ถูกต้องครับท่านผู้ชมแค่นั่ง BTS สายสีเขียวครับ
0: ครับผมรถไฟฟ้ามาลงสถานีบางกะปิหรือถ้ามีรถส่วนตัวก็มาจอดได้เลยที่ตะวันนานั่นเองครับมีที่จอดรถโอ้โหหลายร้อยคัน
1: ถูกต้องกว้างขวางมากๆครับท่านผู้ชม
0: ดูมวยจบปุ๊บช้อปปิ้งต่อมีร้านอาหารอร่อยๆด้วยนะฮะบรรยากาศดีแบบนี้

0: ม
1: มวยครบรอบ75ปีสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบียน
0: ผมได้ดูย้อนหลังครับคุณเอม
1: โรงเรียนเก่าน้องชายผมนั่นเองแต่น่าเสียดายเนื่องจากป่วยกระทันหัน
0: โอ้เสียดายมากๆครับ
1: ไม่ง
0: ั้
1: นได้เจอนะฮะรุ่นพี่นะครับที่มากันเพียบเลยนะครับรายงานเลยดีกว่าว่าสรุปยอดเงินนะครับที่มาร่วมสนับสนุนให้กับกองทุนศิษย์คิดถึงครูของสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบียนนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นครับ 1,831,067 บาทครับสุดยอดมากๆครับ
2: โอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
1: อ๋อต้องยอมรับว่าศิษย์เก่าเซนคาเบียนี่ถึงไหนถึงกันรักคุณครูครูเกษียณครับแต่พุนคุณของครูไม่มีเกษียณ
0: นั่นเลยครับพลังเลือดเซนคาเบียนนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วครับอ่ะและสำหรับมวยของเราในสัปดาห์นี้นะครับเรายกหน้าที่ให้กับทางโปรโมเตอร์อย่างยุทธภูมิครับประกบแล้วก็เลือกเฟ้นคู่มวยให้เราได้ชมความเดือดกันนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันด้วยครับไฟการ์ดของเราครับมวยสากลมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกพิกัด108ปอนด์ครับวันนี้เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของรอบแรกนะครับก็เป็นอินโดไซยกมวยไทยครับตัวแทนจากกรุงเทพเจอกับลูกแก้วสิทธิ์ครูก้องจากเชียงใหม่นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นมวยไทย3ยกครับพีทครับและคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยครับไทยเจอกับเมียนมาครับลมอีสานสิทธิ์บอลสกลเจอกับอองเนเวนทีวันไฟท์อะคาเดมี่นะครับและคู่ต่อมาชางจุนเชงจากจีนครับเจอกับกาวินไดสกินจากไอร์แลนด์ครับคู่ที่4ครับจากสปป.ลาวอนันตศักดิ์ ส.สิงห์ใหญ่ปะทะเซตสะอาดครับจากแอลจีเรียและคู่ต่อมาอาโกฟาก้าครับจากอิหร่านเจอกับก้องชายแดน KKK แดนจำปาครับนักชกจากสปป.ลาวนะครับและคู่อีกวันนี้ยกหน้าที่กับทางปานเพชรอปิติศักดิ์ครับเจอกับเกเวราดีคาลิวนักชกจากโมร็อกโกครับและปิดท้ายญี่ปุ่นเจอกับอัฟกานิสถานครับอาชิตะบอวราพรพบกับฮุสเซนนัสรีครับ
0: โอ้โหคู่มวยวันนี้น่าดูมากๆครับแฟนมวยห้ามพลาดนะครับต้องติดตามชมไม่ได้7คู่เลยครับการแข่งขันชกมวยในวันนี้นะครับมีทั้งหมด7คู่ Super L นะครับจัดรางวัลสนับสนุนสำหรับนักมวยที่แตกและนักมวยที่ทำแตกคนละ 2,000 บาททุกคู่สีสายตีดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยความห่วงใยจากซูเปอร์แอลครับ
1: ใช่แล้วนะฮะเจ็บตัวแต่ได้ตังค์นะครับบอกเลยจากซูเปอร์แอลมอบให้และนอกเหนือจากนั้นแล้วครับต้องย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับคู่แรกของเราในรายการวันนี้มวยสากลมุ่งแชมเปี้ยนโลกครับมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกรุ่น108ปอนด์มวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับเวทีเกียรติยศสร้างซูเปอร์สตาร์มวยนั่นเองไม่ใช่แค่มวยไทยนะครับมวยสากลครับก่อเกียรตินี่ร่วมผลักดันและสนับสนุนครับอยากให้มีนักชกนะครับสากลของเราประดับนะครับในวงการและเป็นแชมป์โลกด้วย
0: ถูกต้องครับสร้างซูเปอร์สตาร์นี่สุดๆจริงๆครับ
1: ต้องสุดยอดครับเพราะเป็นอดีตโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม3สถาบันเลยทีเดียวนะครับอ่ะและแน่นอนนะครับสับคู่แรกวันนี้สับสนโดย Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศนะครับตอนนี้สามารถช็อปสะดวกได้เลยทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์คือ globalhouse.co.th และแอปพลิเคชันนะครับ Global House Click and Collect นะครับและความยิ่งใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับงานนะฮะมหกรรมช่างใหญ่ออนทัวร์ที่ Global House สาขาแม่สายครับเอาเป็นว่าใครสนใจแวะไปได้เลยนะครับตอนนี้ฮะกิจกรรมสนุกๆเป็นงานวันที่2แล้วสินค้าราคาพิเศษโปรโมชั่นสุดคุ้มและคูปองโค้ดลับนะครับใครอยู่แม่สายใครอยู่เชียงรายแวะไปช้อปปิ้งไปร่วมสนุกได้เลยนะครับกิจกรรมเพื่อช่างมืออาชีพและคนรักบ้านโดยเฉพาะนั่นเอง
0: ย้ำนะครับท่านผู้ชมครับงานนี้ไปฟรีนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายสักแบรนด์เดียวครับ
1: ใช่แล้วครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับเตรียมตัวฉลองงาน Grand Opening Global House สาขาที่101สาขาเชียงคำจังหวัดพะเยานะเจ้านี่เสาร์ที่12กันยายนนี้นะครับไปเจอกันได้โปรโมชั่นสุดพิเศษกิจกรรมสนุกๆของดีราคาคุ้มโปรโมชั่นแน่นกิจกรรมจัดเต็มครับช่างและคนรักบ้านห้ามพลาดนะครับ Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
0: ท่านผู้ชมครับและเรายังมีรางวัลสุดพิเศษครับจาก Global House องศาเดือดครับรางวัลสุดพิเศษครับสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับที่ได้องศาเดือดเกิน50องศาขึ้นไปครับย้ำนะครับ50องศาขึ้นไปครับโดยที่50องศาจะได้เงินรางวัล 3,000 บาทครับ75องศาได้ 6,000 บาทและ100องศาได้ 12,000 บาทครับสำหรับคู่ที่1และคู่ที่6ครับท่านผู้ชม
1: ใช่แล้วครับนอกจากเงินรางวัลแล้วนะครับก็ยังจะมอบนะครับเป็นเสื้อนะฮะรางวัลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในคู่ที่1เนี่ยรับไปเลยครับเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า 2,000 บาทช้าช็อปสินค้าใน Global House ได้ทั้งร้านทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีเสื้อยืดจากชิคมอบให้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะด้วยชิคสมาร์ทวิทสไตล์ครับนวัตกรรมจากแบรนด์ระดับโลกหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
0: ท่านผู้ชมครับมวยรอบคู่ที่8ในรอบแรกของมวยรอบ Global House

0: สู่บัลลังก์โลกในรุ่นพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วผมขอแนะนำนักชกมุมน้ำเงินกันดีกว่าดาวรุ่งจากจังหวัดเชียงใหม่ลูกแก้วสิทธิ์ขู่กล้องครับ
1: Ladies and gentlemen introducing first fighting of the blue corner representing เชียงใหม่ Thailand ลูกแก้ว

0: นักชกจากจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้านี่วันนี้ลงดอยมาบุกเมืองกรุงครับเวทีนี้มวยรอบนี้ไม่มีที่ให้สำหรับผู้แพ้ลูกแก้วสิทธิ์ครูกอง
1: โอ้โหท่านผู้ชมครับเราไปดูมุมน้ำเงินกันแล้วเรามาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเช่นเคยครับดาวรุ่งจากจังหวัดกรุงเทพมหานครขอเสียงให้อินโดไซโยกมวยไทย
2: Ladies and gentlemen and his opponent in the red corner representing Bangkok Thailand อินโดไซโยกมว

าเลยครับดาวรุ่งจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นก็ได้นะครับวันนี้นักชกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับอินโดซายอกมวยไทยท่านผู้ชมครับและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลาครับพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมามันกันแน่นอนกับรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์โดยโปรโมเตอร์มวยโลก3สถาบันนะครับก่อเกียรติพาณิชยารมณ์และสรวีฤทธิชัยครับวันนี้พิธีกรเช่นเคยเหมือนเดิมซ้ายมือผม
1: นนท์นลายครับและต๊อกภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์ครับ
0: เอาล่ะครับเราไปพบความสนุกความมันบนเวทีกันครับ
1: ครับวันนี้เปิดหัวด้วยมวยสากลมุ่งแชมเปี้ยนโลกมวยรอบโกลบอลเฮ้าส์สุดพลังโลกครับเป้าหมายคือ108ปอนด์ครับรอบนี้ชก110ปอนด์นะครับฝ่ายแดงอินโดไซโยกมวยไทยจากกรุงเทพมหานครครับน้ำเงินลูกแก้วสิทธิ์ครูก้องจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
2: ครับและท่านผู้ชมที่ต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลการแข่งครับมาที่ Facebook Fanpage Golden House ครับต้องทาย2คู่นะครับทายคู่นี้ครับมวยรอบ Golden House ว่ากรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่ชนะนะครับแล้วก็ต้องไปทายผลมวยคู่เอกคู่ที่6นะครับว่าจะเป็นปานเพชรหรือเกเบราดีนะครับที่จะเป็นฝ่ายชนะนะครับทายมาถูกครบทั้ง2คู่รับรางวัลพิเศษจากโกลบอลเฮ้าส์โกลบอลเฮ้าส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ครับนี่เป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับตามหาคนเข้ารอบคนที่8นะครับ
2: ครับ
1: ชนะไปต่อแพ้ตกรอบครับ
0: นี่เรื่องของมวยรอบนะคนที่นำมาส่งนะ
1: ครับ
0: นักมวยของคุณต้องมีคุณภาพทั้งสิ้นนะครับหรือว่าไปสู่แชมเปี้ยนโลกนะครับโดยก่อเกียรติพาณิชยารมณ์นี่เขาจัดแชมเปี้ยนโลกมาเขามีมวยแชมเปี้ยนโลกสมศักดิ์อย่างนี้มีใครต่อใครหลายคนเลยคุณก่อเกียรตินี่ต้องติดตามนะครับกับเรื่องของมวยรอบที่ตรงนี้ครับ
2: ครับผมก็เริ่มยกแรกมาก็ดูบู๊ดุดันทั้งแดงทั้งน้ำเงินนะครับไม่จะเป็นอินโดหรือลูกแก้วนะครับแม่ดูชกลมวืดวาดน้ำหนักเสียงดังฟังชัดมาก
1: ครับอินโดนี่เป็นลูกชายของสายยกพุ่มพันม่วงนะครับ
2: ครับครับ
1: เนี่ยวันนี้คุณพ่อก็คุมมาเองนะครับ
0: ก็เรียกว่าสายเลือดดี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สู้กันสนุกนะมีคุณภาพนะกับมวยรอบที่ตรงเนี้ยแล้วโดยเฉพาะในวันเสาร์หน้านะนี่ท่านสสกฤษดาหลีนวรัตน์มาเป็นประธานในการจัดนะเสาร์หน้านะติดตามกับความมันตรงนี้
1: ชิงมวยรอบ115ปอนด์คร
0: ับคู่ชิง
1: ยิ่งใหญ่ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้บนเวทีนี่โอ้โหใส่สู้กันแบบไม่มีหยุดแล้วครับเปิดเกมเดินตลอดเจอเข้าไปนี่หันข้างหันหลังหันนี่ประเทืองแล้วอย่างนี้ไม่ดีแน่
2: ดูแล้วแค่ลุ้นแค่ยกแรกนี่องศาเดือดเราขยับแน่นอนครับแต่ดูว่าจะไปออกหน้าไหน50หรือ75
0: ต่อยกันแบบนี้นี่องศาเดือดนี่เขาขึ้นแน่นอนไม่มีจ้องไม่มีรอไม่มีแล้วว่าประเภทพวกแก่งคอยแก่งสเต้นไม่มีแล้วที่ตรงนี
1: ้ลูกแก้วนี่ลงมาจากดอยนะครับอยู่ที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มาซ้อมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับในทีมงานของครูก้องครับก้องนภาแฟร์เทค
2: นี่ดูลูกแก้วนี่จะบางกว่านิดนึงนะแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินลุกไล่ตลอดครับ
0: ฝ่ายแดงนี่เด็กเทพนะ
2: อู้หน้าสบัด
0: น้ำเงินนี่ก็จังหวัดใหญ่นะเชียงใหม
1: ่ครับ
0: เชียงใหม
1: ่มาไกลเลยนะครับ
0: เออนี่กรรมการจากที่ไหนล่ะยงศักดิ์โอ้โหเจอท้องลูกนี้สะอึกสะอื้นเหมือนกันนะ
1: อาจารย์ยงศักดิ์อยู่สงขลาพี่ปะ
2: ครับ
1: โอ้โหหมัด1 2ทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับสปีดหมัดของลูกแก้วปลายยก
2: ยังไงครับ
1: พยายามจะสวนหมัดโตมาครับทางด้านอินโดหมดยกที่1โอ้โหมาดูภาพรีเพย์ยกแรกนะครับแล้วก็มาลุ้นองศาเดือดไปพร้อมๆกันนะครับ
2: ครับ
0: แม่ถ้าออกมาเกมไม่ต้องขึ้นอีกเขาแน่นอนองศามันไม่หยุดเลย
1: ขอขอบคุณเครื่องดื่มผสมทัศกัดสงขลีตา PSD ครับมหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพเป็นสินโกลบอลเฮ้าส์ศูนย์วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศ50ครับเนี่ย50ครับ
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับสะดวกได้ทุกที่ครับผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect ขอบคุณมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยสินริกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2019จำกัดแซบชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับการคุณภาพโดยคุณมนุนพิมพาทองหรือเอกวีแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังผลผิวการน้ำกระเช้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฟ้าและครับกินกายมีจำหน่ายที่ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วไป
0: อ้าวลุ้นเกมความสนุกกันต่อยกที่2เปิดเกมไม่เลิกครับนี่จากเชียงใหม่นะครับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนี่เด็กเทพคำว่าเด็กเทพไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะ เอาเด็กเทพจะแพ้เด็กเชียงใหม่หรือเปล่าต้องลุ้นเกมบนเวทีครับไม่หยุดจริง
2: ๆเดินทางมาไกลแต่ไม่เหนื่อยครับเดินบูดุดันมากครับสำหรับลูกแก้วนะครับจากเชียงใหม่เนี่ยครับโอ้ทางมุมนี่สั่งเลยฮะเดินขู่เยอะ
0: ๆมันไม่ขู่ดิมันต่อยด้วยดิ
1: ใช่ฮะดูด้านไม่เกรงใจใครครับลูกแก้วทะเลาะไม่เลิกครับไม่มีเกียร์ถอยหลังครับทุก อัปคัตซ้ายชายโครงอินโดโต้มาครับอินโดนักชกสายเลือดดีครับคุณพ่อลุ้นอยู่ที่มุมบอกยกนี้ลูกต้องขยันออกอาวุธนะครับ
3: ครับ
1: แม่รับเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับโอ้โดนอีกแล้วครับ
0: ลูกแก้วก็ไม่สนนะคุณจะสายเลือดดียังไงผมไม่สนนะผมเดินปี้อย่างเดียวโอ้ออกมาทุกวินาทีไม่มียอมไม่หายใจเลยนะว่ามวยอย่างนี้น่าส่งเสริมน่าสนับสนุนนะ
1: ครับเราเห็นหลายคนเลยนะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นนะแต่ต่อยแล้วติดตาคนดูครับมาเป็นชุดอีกแล้วครับแบบ
0: ใหญ่เลย
1: อยู่ที่กรรมการแล้วครับแบบนี้ครับอยู่ที่ดร.ยงศักดิ์แล้วครับ
0: โอ้สุดยอดเว้ยมาเจ้าลูกแก้วตัวนี
1: ้ครับ
0: แต่ยังไม่ครบยกนะ
1: ยัง
0: ไม่เลิกนะเกมไม่จบนะ
1: ยังปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปครับ
0: มองกันมีสิทธิ์น้ำมันหมดถังได้นะ
1: เร่งเยอะครับพยายามจะเช็คบินให้ได้ครับลูกแก้วโอ้อินโดโดนครับโดนแต่ไม่ยอมง่ายๆครับอินโดสวนมาอ้าว
0: แม่คุณเร่งแบบนี้ถ้าซ้อมมาไม่ดีนะกินไม่ถึงซ้อมไม่ถึงนะมีจบเกมได้เหมือนกันนะโอ้โหทุกวินาทีกันไม่มีหยุดเลยนะลูกแก้วจากเชียงใหม
2: ่แม่อินโดเองก็มีชะงักครับโดนไปหนักๆก็มีชะงักเหมือนกันแต่ว่าก็ยังตอบโต้อยู่นะครับไม่ถึงกับซึมนะครับเนี่ยครับเนี่ยหมัด1 2 3มาครับ
1: ยังมีโต้มานะยังมีโต้มานะ
2: ไม่ได้โดนแล้วซึมครับ
1: แต่ถ้าเกิดไม่โต้รับเยอะๆนี่มีโอกาสโดนจับได้นะครับ
0: ถ้าน้ำมันหมดถังทำไงเนี่ย
1: เรียบร้อยเลยครับ
0: ถ้าเป็นล้อเล่นไหมนะก็เร่งแบบสุดๆแล้วอ่ะตอนเนี้ย
2: สำคัญ
0: ลูกแก้วอ
2: ่
0: ะ
2: สำคัญที่ลูกแก้วอย่าแผ่วครับ
0: หมัดขวาหมัดซ้ายโอ้โหหน้าเงยหน้าหงายหน้าสะบัดเป็นลำตัดไปแล้ว
1: โอ้ทนทายาทครับทางอินโดครับ
2: ใช่ครับ
1: เจอไปทั้งใบหน้าแล้วก็ลำตัวครับแต่ยังมีโต้ตลอดครับ
2: ใช่ครับ
1: เนี่ยยังมีโต้อยู่ครับ
2: คือไม่ทิ้งการต่อโต้
0: โอ้โหมวยมันต้องแบบนี้ต่อยให้ทางบ้านเขาเนี่ยประทับใจไม่มีนิ่งไม่มีรอไม่มีที่ว่างสำหรับคุณโอ้โห
1: หมดยกที่สองครับชมภาพช้ายก2ครับแดงอินโดน้ำเงินลูกแก้วพยายามสปีด
0: โอ้
1: สปีดจะเช็คบินให้ได้ครับ
0: น็อกได้น็อกเลยพี่เลี้ยงบอก
1: ครับ
0: แล้วดวง

0: ษาองศาเดี๋ยวดูองศาเท่าไหร่นะครับขอบคุณเครื่องดื่มชมทัศนกาศสงขลาจา TSD ขอบคุณซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตเก็บตรงไหนดูแลตรงนั้น50เท่าเดิมครับ
1: สุดยอดสุดยอด
0: สตาร์แอร์แอร์คุณภาพพี่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ P80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพบริษัทห้างขายยาเสือที่เป็นตัวจำกัดผู้บริจาคอาศัยเส้นตราหัวเสือยาแผ่นโบราณโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญจันทร์ขอบคุณครับ
1: นี่หน้าตู้นะเขาไลน์มาเลยนะโอ้โหถ้าต่อยแบบนี้นะถ้าผมมาดูด้วยนะผมต้องมอบรางวัลเลยนี่คุณโชคไม่สนมอบบันหมอโอ้โหนี่ตอนนี้มวยตู้เขาติดตามชมกันเยอะน
0: ะ
1: แฟนมวยตู้นี่เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวนี้อ้าวดูเกมครับยังเดือดเหมือนเดิมหรือเปล่าย
0: ก3อินโดครับแดงจากกรุงเทพมหานครน้ำเงินลูกแก้วจากจังหวัดเชียงใหม่ครับหาคนเขาเราคนที่8นะครับเข้าไปแล้ว7คนครับ
2: โอ้ยเอาเลยครับแม่
1: เหมือนดึงเข็มหรือเปล่า2ยกนะยกนี้เริ่มออกหมัดแรงๆนะอินโดนี่ครับ1 2 3มาเหมือนกันมาเป็นชุดเหมือนกัน
2: พร้อมไว้หรือเปล่าครับ2ยกแรกมายก3เริ่มมีออกอาวุธตอบโต้เยอะขึ้นครับ
0: สปีดมันอาวุธเร็วรวดเร็วขึ้นนะครับอินโดทำแล้วก็ฉากออกครับเนี่ย
2: สำคัญลูกแก้วหมดหรือเปล่าครับ2ยกผ่านมาโหไปเยอะ
0: ยับเปิดการ์ดครับจ้วงลำตัวฮุกซ้ายต่อยขวาเฉียวฮะบุกอีกครับลูกแก้วเนี่ยยับรบกวนเอาไว้ครับทางด้านอินโด
1: ก็บอกว่ายกหลังจากที่2ยกเร่งมาตลอดถ้ายก3หมดหรือเหี่ยวนี่เสร็จได้เหมือนกันนะต้องอยู่ที่พละกำลังอ่ะมาแต่ว่าอินโดนี่ก็มาดูโดนเยอะเลยนะแต่ก็ยืนอาศัยเราซ้อมดียืนจัดอยู่ได้นะ
0: ครับเกมบุกของลูกแก้วเวลาแกโจมตีนี่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับแต่ถ้าต่อยแบบนี้นี่เนี่ยอินโดต่อยได้นะครับโอ้ลูกแก้วไม่แล้วครับเดินนี่ครับกระชับพื้นที่ลูกแก้วยับซ้ายอินโดจ้วงมาไม่โดนครับ
1: ก็พยายามตลอดนะสายตาแกก็คอยดูหมัดคู่ต่อสู้เหมือนกันนะอินโดมันมาไวแล้วเกิน 1-2 โดยเฉพาะฮุกซ้ายลำตัวนี่ใช้การได้ดีเลยทางด้านลูกแก้ว
2: ก็ยังเดินต้อนทางด้านของอินโดไม่จนนะครับอินโดก็ยังพลิ้วไปเรื่อยๆแล้วก็ตอบโต้เนี่ยครับกำปั้นขวานี่ก็เก่งแน่นกันเนี่ยครับ 1-2-1-2-3 มาเรื่อยครับ
0: ครับยกนี้ลูกแก้วดูจะเผาการบุกลงไปครับไม่เหมือน2ยกแรก
1: 2ยกแรกนี่เร่งมากไปหรือเปล
0: ่
1: า
0: ฮะ
1: เอาแต่มันก็แรงขึ้นมานะ
0: เดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นนะ
1: มีการออกลีลานะโดอินโดอ่ะหมัด1-2หมดแรงนิดเดียวนี่แพ้ได้ทันทีเลย
0: จะสู้กัน6ยกนะครับอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับความแม่นยำอาการมวยก็ถือว่าสำคัญนะครับนี่น้ำหนักหมัดด้วยน้ำหนักหมัดด้วยวิ่งเข้าชนเลยครับไม่เดินแล้วครับทางด้านลูกแก้วท้ายเกมยก3ใครจะได้ครับใครจะได้ครับได้ไหมแหม
2: ไล่ไม่จนคร
0: ับหมดยกที่3ขอบคุณมโนแชมพูและครีมนวดผมมาทำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้กันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าขอบคุณโซเบอร์แอลคู่ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซเบอร์แอลขอบคุณน้ำมันเครื่องไดเกียวมหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลเบิร์นเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect
1: แม่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคู่มวยที่น่าจะสุดยอดอีกคู่นึงดูเดือดอีกคู่นึงนะเพราะว่าองศาเดือด3ยกใน50 50 3ยกเลยนะต้องดูยกนี้ครับยังเหลืออีก3ยกนะครับยังเหลืออีก3ยกที่4แล้วยังเปิดเกมเหมือนเดิมไม่ยอมไม่หยุดไม่นิ่งครับนี่ครับ
2: ครับลูกแก้วก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ออกอาวุธโชงช่างแล้วครับเอาที่คิดว่าโดนแน่ๆครับอินโดก็สกัดตลอดครับ
0: คือดูเกมเนี่ยผมดูแล้วอินโดไม่เดินอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ไม่เดินแน่นอนอินโดฮะคนที่เดินก็คือลูกแก้ว
1: ยังบอกฝีมือ
0: ใช้ฝีมือ
1: สายตาคอยดู
0: อ
1: ่ะ
0: ครับใช้ฝีมือ
1: คุณยุบคุณหลวมมาเมื่อไหร่แล้วก็มีสิทธิ์ลงได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ดูเลยนะแกตาแกดูตลอดนะ
2: โอ้จะต้อนให้จนให้ได้ครับทางด้านของลูกแก้วแต่อินโดนี่ก็ยังเหมือนออมกำลังไป
1: เหมือนเป็นคนใช้ความคิดอ่ะนี่ไอ้เจ้าอินโด
0: ต่อยไปคิดไปต่อยไปคิดไปครับ
1: ไอ้ลูกแก้วมันต้องคิด

0: กูลุยอย่างเดียวกูบู๊อย่างเดียว
1: แหลกลานหรือบู๊แหลกลานฮะลูกแก้ว
0: นี่รู้ใจแฟนมวยว
1: ่
0: ายุคนี้แฟนมวยก็ชอบมวยสไตล์นี
1: ้นี่เด็กดอยครับจ่าอมก๋อยนะครับลูกแก้วเนี่ย
0: เชียงใหม่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: ยังออกลีลาไปเรื่อยครับอินโดสายเลือดดีนี่
1: ใช่ครับลูกชายของสายโยกพุ่มพันม่วงครับใช้ฝีมือหลบหลีกฮะนานๆที่จะออกอาวุธโต้ครับทางด้านอินโด
0: แม่คอยดักนะแกคอยดักตลอดนะ
2: แต่ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ดูแล้วองศาเดือดจะองศาอาจจะตกได้นะ
0: อาจจะตก
1: นะองศานี่มีทั้งขึ้นลงหรือเท่าเดิมนะองศานี่มันตกได้นะครับ
2: คือ
0: เน้นความจะยอม
2: เน้นความแน่นอนอย่างเดียวไม่ได
0: ้ผมไม่ยอมใจมันขึ้นกว่า50ลูกแก้วก็ยังเดินตลอดอ่อนเนี่ยออกชุดเจอบ้างเหมือนกันเจอบ้างเหมือนกัน
2: อินโดก็ยังไม่ตกกาดไม่ตกไม่หละหลวมถึงจะโดนครับ
0: เอาว่าเสาหน้ายิงมันนะคู่ชิงมวยรอบนะท่านนายกเบี้ยวนายกเบี้ยว
1: ครับประธาน
0: แฟนเนี่ย
1: ผู้มวยไทยก็ยิ่งใหญ่นะครับเสาหน้าครับ
2: โอ้นี่ดวงซ้ายขวาซ้ายขวาเลยครับอินโดลูกแก้วก็ไล่ไม่จนมาลำตัวครับเน้นลำตัว 1-2 อินโดก็หมัดแยบกวนไปวนไม่เอาแล้วครับลำตัวคืนแม่ปลายยก4
1: ท้ายเกมครับท้ายเกมครับลูกแก้วจะเร่งหรือเปล่าฮะหมดยกที่4
2: ตามคาด
1: ตามภาพตามสายตาเลยครับขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายราคา890บาทสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งและหลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่งบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีหลักประกันค้ำสนใจติดต่อ0909566546และ0917987946ขอบคุณมังกรบินกิจแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยสินหนุ่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน 20.9 จำกัดขอบคุณ M Shop กล้าที่ต่างเพื่อช่างขอขอบคุณซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้น
0: อ้าวลุ้นยกที่5กันต่อ
2: ครับ
0: ถ้าต่อยทรงนี้นะยับไปต่อยไปลุยไปเงี้ยไอ้คนที่ดูทางบ้านเขาบอกว่าอย่างอินทรีแดงนะถ้ามวยอย่างเงี้ยผมชอบ
1: อุ้ย
0: มวยอย่างนี้ถ้าเกิดพลิกมาล่ะผมไม่ชอบ
1: ครับ
0: นี่คือตัดไปตามเกมมวยเนี่ยเขาชอบอย่างนี้นะเป็นไงไอ้หม้อบ้านหมอนี่แฟนประจำตอนนี้เยอะมากนะบุญยืนบรรณาอย่างนี้นะโอ้โหนี่นี่เขาติดตามหน้าตู้กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์กันเยอะเลยเจ้าพลหนองแค
1: ร์
0: โอ้เยอะมาก
2: มาอย่างสไตล์เดิมครับยก5ก็ยังชกกันสไตล์เดิมลูกแก้วเดินอินโดคอยดักจังหวะฝีมือเราโอ้มาเป็นชุดเป็นไงครับอินโดกระแทกแซบแยบซ้ายกระแทกแยบซ้ายกวนไว้โอ้เอาครับลำตัวโดนเหมือนกันครับอินโดมาโหมอีกครั้งครับทางด้านลูกแก้ว
1: อินโดออกหมัดน้อยไปนิดนึงฮะถ้าออกหมัดเยอะๆเกมจะสนุกกว่านี้นะครับ
0: แต่ว่าพละกำลังมันดีนะลูกแก้ว
1: เนี่ยลูกแก้วเขาอัดลำตัวแล้วยกน
0: ี้ไม่เดียวไม่หมดด้วย
1: ยกนี้มาแผนเน้นลำตัวอย่างเดียวแล้วครับ
0: มันต่อยลูกแก้ว
1: โอ้โหต่อยบนสลับด้วยครับเอาอัดลำตัวแล้วครับ
0: โดนเยอะนะ
1: ชุดนี้ครับ
2: ยังไงครับ
0: มาเหมือนเป็นเป้าเลยนะ
1: ครับ
0: เลือกเลยเลือกเลยลำตัวหน้าลำตัวดูเดี๋ยวฮุกซ้ายก็เป็นลำตัวทิ้งสะอึกสะอื้นเลย
1: จะจุกหรือเปล่าฮะตัวแข็งหันหลังแล้วครับหันหลังแล้วครับ
0: ภาพเลย
1: เรียบร้อยเลยครับจบข่าวเลยครับเกมโอเวอร์ครับยก5ครับลูกแก้ว
0: โดนเยอะมากโดนเยอะมาก
1: ก็โดนสะสมแต่ยกต้นๆนะครับแหมยกนี้มันเร่งปิดเกมเลยครับยก5
2: ถ้าตอบโต้บ้างอาจจะยังไม่ยุติครับนี่ไปยุดไม่
1: ใช่
2: ซึมไปออกอาการซึม
1: กรรมการเขาก็พยายามที่จะดูนักมวยด้วยดูอาการนักมวยอยู่ใกล้ครับอาจารย์ยงศักดิ์ก็เข้ารอบเป็นคนสุดท้ายนะคนที่8
2: คนที่8
1: คนที่8ครับ
2: เนี่ยดูภาพช้ากันทีครับ
1: เดี๋ยว8คนก็ไปตัดเชือกกันฮะแล้วก็เหลือ4
2: เนี่ยครับ
1: โดนแล้ว2แล้วเหลือแชมป์
0: นี่ว่าไปแล้วมันโดนเยอะนะสะสมมาตั้งแต่ยกแรกเลยนะโดน
2: มายกนี้พอยกนี้โดนแล้วซึมไม่ออกอาวุธตอบโต้
1: เนี่ยลูกหันหลังนี่แหละหันหลังเลยเนี่ย
0: ก็น่าเห็นใจนะ
1: ครับ
0: เนี่ย
2: อาจารย์ยงศักดิ์ชาสงขาบอกพอ
0: ประสบการณ์นะอาศัยประสบการณ์กรรมการยงศักดิ
1: ์เนี่ยดูกันได้หลายมุมได้หลายช็อตนะครับ
0: ต่อยแรงด้วย
1: จังหวะพระเดชศึกของลูกแก้วสิทธิ์ครูก้องนะจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่

0: ครับเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายครับเจอกับใครต้องติดตามเลยนะครับแหม
1: สุดยอดเปิดมาก็ใส่กันแบบไม่เกรงใจใครเลย
2: นี่นะฮะต้องบอกว่าวันนี้ใส่กันสุดๆจริงๆนะครับแต่ผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนต์บายวันก่อเกียรติกับมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกรุ่น108ปอนด์นั่นเอง
3: ถูกต้องครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบมวยสากลแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามมวยไทยซูเปอร์แชมป์ทางช่อง8กดเลข27ครับ
2: และคนที่จะได้ไปต่อครับสำหรับคู่นี้ผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่นักชกมุมน้ำเงิน The winner by knockout ลูกแก้วสิทธิ์ครูกง from เชียงใหม่ Thailand
1: Congratulations
2: อะไรครับยินดีผู้ชนะด้วยนะครับและผู้ชนะยังมีโอกาสลุ้นต่อน้ำมวยทั้งคู่เลย
3: ถูกต้องครับคุณเอ็มเพราะว่านี่คือมวยรอบของเรานั่นเองครับแต่ย้ำนะครับว่าไฟนี้คู่ที่1ยังมีรางวัล Global House องศาเดือดครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าไฟนี้จะได้กี่องศา
2: ทะลุปรอดครับ50องศารับเงินรางวัลไปเลยครับนั่นคือ 3,000 บาทยินดีด้วยนะครับนักมวยทั้งคู่เลยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับผู้ชนะนะฮะยังจะได้รับนะครับเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า 2,000 บาทครับไว้ช็อปสินค้าภายในGlobal House ได้ทั้งร้านและได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตัวแทนจาก Global House ขึ้นมามอบให้เลยและนักมวยทั้งคู่นะครับยังจะได้เสื้อยืดพรีเมียมจากแบรนด์ Chic นะครับเอาไปใส่เท่หล่อได้เลยนะครับ Chic Smart With Style ครับนวัตกรรมจากแบรนด์ระดับโลกครับหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับยินดีผู้ชนะด้วยนะครับมุมน้ำเงินครับลูกแก้วสิทธิ์กูก้องเอาชนะอินโดไซโยกมวยไทยไปในยกที่5นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงอ๋อ1นาที42วินาทีของยกที่5นั่นเองครับ
3: โอ้โหด้วยความรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับมวยคู่ต่อไปห้ามพลาดนะ
2: ครับใช่แล้วนะฮะคู่ต่อไปคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าไม่ควรกับพริบตาครับเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับคู่ต่อไปที่เราจะได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือมวยไทยนะครับคู่แรกของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเราจะให้ทุกคนได้ไปมันกันแน่นอนซึ่งวันนี้จะเป็นใครเจอกับใครอุบเอาไว้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันกันนอนกับรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์

0: กลับเข้าสู่เวทีเกียรติยศครับสร้างซุปเปอร์สตาร์มวยนั่นเองและนี่คือรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปชมมวยไทยคู่แรกของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เราก็มีผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ให้การเขาเรียกว่าหนึ่งคือมวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยและเล็งเห็นว่าศิลปะมวยไทยตอนนี้เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองครับผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านก็เลยมีส่วนในการที่จะร่วมสนับสนุนนะครับและวันนี้มาอยู่ที่เวทีติดขอบกับเราเลย
1: ถูกต้องครับคุณเอ็ม
0: นะครับวันนี้นะครับต้องขอแนะนำให้หลายๆท่านรู้จักกันก่อนเลยนะครับแน่นอนนะครับท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณคมสันวิจิตวิกรมครับ Founder and Chairman Easy Guide Application ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศและพันธมิตรนะครับและท่านที่สองครับคุณภัยศิลป์ปัญญามโนครับประธานกรรมการบริษัท Run 24 Logistics จำกัดครับอยู่กับรายการเรามาอย่างยาวนานนะครับและต่อมาครับรองศาสตราจารย์ดร.ชเวงศักดิ์ลักษณวิราชครับอุปนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับฝ่ายประชาสัมพันธ์โอ้นี่พันสมาคมปากใต้ทุกวันพี่รอตอนนี้รีโนเวทใหม่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับแถวถนนกาญจนาภิเษกนั่นเองนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนับสนุนนะครับในกิจการของมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นั่นเองนะครับ
1: ขอบคุณมากๆครับผมสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับจะชกในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับท่านผู้ชมเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศไทยและนักชกจากประเทศเมียนมาเราไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับคุณเอ็ม
0: ครับ
1: ขอเสียงให้นักชกจากเมียนมาอองเนวิน T15 Academy
2: Ladies and Gentlemen Introducing for Fighting of the Blue Corner Representing Myanmar อองเนวิน T15 Academy

0: นักชกจากเมียนมาอายุ25ปีสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมชกมาแล้ว15ไฟชนะ10แพ้4เสมอ1
1: ต้องบอกครับว่ามวยเมียนมาจากค่ายนี้และรายการของเราไม่ธรรมดาเปิดตัวอีกแล้วองเนเวน
0: โอ้โหเปิดตัวอย่างดูเดือดครับท่านผู้ชมส่วนนักชกมุมแดงนะครับนักชกจากแดนไทยขอเสียงให้ลมอีสานสิทธิ์บอลสกอร
2: ์ Ladies and gentlemen and his opponent in red corner representing Thailand ลมอีสานสิทธิ์บอลสกอร์

0: เทศไทยครับอายุ16ปีสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมครับชกมาแล้ว50ไฟท์ชนะ37แพ้12เสมอ1
1: นักชกชาวไทยวัยแค่16ปีครับล้อมดีสารสิทธิ์บอลสกอตฟรอมชาแลน
0: ด์โอ้โหประสบการณ์ไม่ธรรมดาและสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์พัฒนพลพงษาปานครับ
2: นะครับคู่นี้แดงนี่เป็นนักชกไทยนะครับนี่เป็นนักชกจากเมียนมานะครับฝ่ายน้ำเงินอ่องเนวินทีวันไฟคาเดมี่นะครับฝ่ายแดงก็คือลมอีสานสิทธิ์บอลสกลครับสู้กันในพิกัด59กิโลกรัมนี่ข้อมูลขึ้นบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเครื่องมือช่างแบรนด์ซินิก Unstop Power Power นะครับหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศแผ่นยิปซัมบอร์ดแบรนด์ Mammoth หาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศชิคเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมระดับโลกที่เน้นความคุ้มค่าโดยมีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านครับ
2: ขอทะลุสิทธิ์หลวงพ่อเสือกระทะเดือดครับร่วมทอดกฐิน22พฤศจิกายนนี้นะครับณวัดพระโกศสุขสำราญตำบลนรงอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับดินเสื่อมต้นโทรมพืชไม่แข็งแรงต้อง GSPEM นะฮะนวัตกรรมชีวภาพ T-in-1 กู้แก้กันกู้ดินเสื่อมแก้ปัญหาพืชสร้างเกราะป้องกันช่วยดูแลตั้งแต่ดินรากต้นใบไปจนถึงใบนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิด GSPEM ตัวเดียวจบครบทั้งสวนวันนี้โปรสุดคุ้ม6แกลลอน6ลิตรเพียง899บาทครับส่งฟรีครับ
3: ครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ร่วมสนุกทายผลการแข่งมาที่Facebook Fanpage ของ Global House นะครับทายผลมวยรอบ Global House ถูกไปแล้วคู่แรกว่าจังหวัดเชียงใหม่ชนะนะครับท่านต้องลุ้นทายผลมวยไทยคู่เอกคู่ที่6ให้ถูกทั้งครบทั้ง2คู่นะครับรับรางวัลพิเศษจาก Global House Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: นี่มวยเพิ่งยกแรกนะไอ้เจ้าฟานสิทธิ์พ่อจิมมี่นะฉีดยามาแล้ว 10,000 บาทฉีดให้กับใครรู้ไหมฝ่ายน้ำเงิน
2: ฉีดให้กับนักมวยเมียนมานะครับ
4: เมียนมาฉีดนักมวยเมียนมาไปแล้วนี่
2: อ่องเนวิน
4: ก็จะดูรูปร่างดูทรงแล้วก็น่ากลัวนะ
2: ครับเคยมาต่อยที่นี่แล้วครับออกนิววินนะฮะ
4: กลัวเลย
2: ครับนักมวยเมียนมานี่มีผลงานดีนะครับมาต่อยที่เวทีโวสยามตะวันนาครับ
4: โอ้ฉีดยา
2: ย8อ่ะ
4: ก็แสดงว่าเป็นรองเลยถ้าฉีดยายแบบนี้มันธรรมดาอยู่แล้วต้องเป็นรองนักมวยไทยอยู่แล้วนะ
2: ครับ
4: สิทธิ์บอยสกลก็รู้อยู่แล้วครับเขาทำมวยคุณภาพอยู่แล้วแต่เจอสถานการณ์อย่างนี้ผมว่าไม่ธรรมดาละ
2: โอ้โห
4: ไม่ใช่ง่าย
2: โอ้ยขีดเส้นเลยครับขีดเส้นเลยครับความโหดแม่ใส่กันแบบนี้นี่ใครน็อกใครแล้วครับ
4: อย่างนี้มีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดแต่ว่ายังเถอะอ้าวว่ายังไงน็อกได้เนี่ยไอ้เจ้ามาร์กน้องแคร์ชอบมวยร้องอ้าวเลยจับฝ่ายต่างแรกโอ้โหสุดมันจริงๆ

0: ส่วน
1: อ้าวไม่เป็นไรไม่ไม
0: ่เสียหลักเสียหลักเสียหลัก
1: เสียหลักว่ากันต่อลุยกันต่อลุยกันต่อไม่ไอ้นักมวยไทยของเราตัวนี้ก็ร้ายกาจก็ไม่เป็นไร
0: ใช่ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งจากทางอีสานนะครับ
1: ก็ลงอีสานนะชื่อบอกอ่ะ
0: เอาเบียดไปครับมีศอกด้วยฮะเอาปากศอกมาครับฮุกซ้ายโอ้โหเฉียวเฉียวๆยังเสียวได้ครับเอาแลกกันแล้วครับตอนนี้บวกแล้วเรามีสารเดินของเนวิน
1: น่าจะบอกเป็นคู่มวยที่สุดยอดอีกคู่นึงนะความดูเดือดตื่นเต้นนะนี่ยกแรกนะโอ้สายสู้กันแบบว่าสู้กันแบบใจขาดเลยอ่ะขาดใจไปเลยอ่ะนี่นะ
0: กองเชียร์เมียนมาดุเหลือเกินครับโอ้ยแม่แต่ว่าทางด้านลมอีสานนี่ก็อายุน้อยกว่าทั้ง9ปีนะครับกระดูกมวยอาจจะอ่อนแต่ว่าขึ้นเวทีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ50ไฟโอ้ย
1: เท่าอย่างนี้นะแฟนทางบ้านเนี่ยประทับใจเลยล่ะ
0: ครับบวก
1: อย่างงี
0: ้บวกศอกครับ
1: มันต้องแบบน
0: ี้เสียวไส้ติ่งครับโอ้โหเอ้าแรกกันแล้วครับ
1: สุดยอด
0: นี่ฮะ
1: เยี่ยมยอด
0: ยังไม่หยุดเลยฮะ
1: นี่มีฉีดยา 10,000 น่ะ
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: แล้วเกมนี้เบียดสุดๆเลยครับ
1: แต่ถ้าต่อยตามเวทีที่พวกที่ผมเอ่ยชื่อเขาก็ต้องฉีดไปบ้างไอ้เจ้ามาร์กอย่างเงี้ย
0: เบียด
1: ไอ้
0: เบียดโชคอย่างเงี้ย
1: ไอ้บุญยืนบ้านนายอย่างเงี้ยฉีดยามาฉีดยามามันเร้าใจจริงๆ
0: เรามีสามค่อยๆเบียดฮะออกนิวินก็ไม่ถอยครับจานี่ตานี่จ้องเขม็งเลยยิงขวามาฮุกซ้ายต่อยขวาเอ้าเรามีสามจะเกาะ
1: เยี่ยมมากเป็นเกมที่ออกมาเนี่ยโอ้โห8ดาวเลยเอาไปเลยพร้อมดูเดือดหมดยก
0: โอ้โหมีหน้ามีองศาครับมาดูภาพช้ายกแรกครับโอ้โหคู่มวยบีบหัวใจครับคู่นี้ใส่กันตั้งแต่วินาทีแรกครับจนหมดยกแรกครับคู่นี้ใส่กันยังไม่หยุดเลยนะครับขอขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายเปิดรับเจ้าแก่ปุ๋ยโดยไม่ต้องลงทุนเอง1ชุดมีปุ๋ยเคมีแร่ธรรมชาติและสารปรับปรุงดินและวิตามินพืชขอบคุณมาโนแชมพูและครีมด้วยผงมะขามดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ Lazadaขอบคุณโซโบเอลผู้ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซโบทแอลช่องแปดร่วมกับวันก่อเกียรติยิงสดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกีแชมป์มันดับเบิลดวีฮูนด้วยมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกในสังเวียนเดียวช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา5 โมงครึ่งเป็นต้นไปทางช่องแปดกดหมายเลข27
1: คุณต่อยกันดูเดือดแบบนี้นะเดี๋ยวค่าตัวเบิ้ลไปเลยนี่แล้วมียาให้ด้วยนะ10,000 บาทฝ่ายน้ำเงินนักมวยจากพม่าต้องลุ้นกันต่อในยกที่2ว่าจะเหมือนยกแรกหรือเปล่าต่อยกัน3ยกเท่านั้นนะยกที่2ครับความมันลุ้นกันต่อพยายามเปิดเกมเปล่าน้ำเงินจากเมียนมาฝ่ายแดงนี่นักมวยไทยลมอีสานจากโอ้โหเจอฮุกซ้ายต้องเตะแข้งโต้แข้งอาโอ้โหทุกรูปแบบ
0: ครับอองในวินแกดูนิ่งๆกว่าครับแล้วก็รูปร่างแกก็แข็งแกร่งกว่าด้วยอยู่แล้วโอ้ทางด้านของลมอีสานก็ต้องทำการบ้านมาให้ดีครับหลังจากพักยกมาก็ยังเดินลุกไล่เข้ามาครับพยายามปักศอกโอ้แต่อ่องในวินครับหมัดซ้ายหมัดขวามาตลอดครับโอ้ยเนี่ยมวยที่ออกทีวีโดยเฉพาะช่อง8มันต้องแบบนี้อ่ะพี่ป๋านะครับ
1: มันต่อยแล้วมันประทับใจมากแฟนทั้งบ้านทั้งหมดติดมากตอนนี้เรตติ้งไม่เป็น2รอง
0: ใครใช่ๆๆครับ
1: อย่างนี้เลย
0: นี่ฮะมันต้องอย่างนี้ครับนี่ฮะเกมเปิดตั้งแต่ยกแรกครับถึงยกนี้ก็ยังแลกกันไม่หยุดครับ
1: มันต่อยแล้วมันเร้าใจอย่างนี้ล่ะ
0: โอ้โหถ้ามีองศาเดือดนะปลอดแตกไปแล้วเนี่ยปลอดแตกแน่นอนนะ
1: เบียดกันตลอดเลยไม่มีห่างไม่มีหลุดอย่างนี้เรตติ้งถึงมานะแฟนมวยถึงโอ้โห
0: ก็ต้องชมนักมวยแล้วชมค่ายมวยด้วยนะครับ
1: เน
0: ี่ยสิทธิ์บอลสกลนะมาสู้อยู่แล้วนะครับ
1: เยี่ยม
0: โอ้โดนลำตัวครับโ
1: ค้ด
0: ไปหน้าลำตัวไปหน้
1: า
0: โอ้โหชุดใหญ่เลยครับชุดใหญ่ของเมียนมาอองเนวินนะ
1: โอ้โหดูมันมาเป็นชุดเลย
0: ลมอีสาน
1: อะไรเกิดขึ้น
0: รับให้อยู่ฮะพี่ปะ
1: รับให้อยู่ครับอะไรเกิดขึ้นลงไปลงไปลง
0: รับให้อยู่ก่อน
1: ชุดใหญ่มาแล้ว
0: สวนมา
1: โอ้โห
0: สวนมาครับ
1: เยี่ยมยอดจริง
0: ๆโอ้โหโดนนะ
1: มันโดนเยอะโดนนะโดนเยอะเลยนะ
0: เอ้าโดนอีกแล้วครับโอ้โห
2: ยังไม่ลง
0: แม่การจะเช็คบินให้ได้ครับจังหวะมัดดูชุดของอองเนวินเล่นสปีดอาวุธ
1: ต้องพูดคำเดียวลงไม่ลงอยู่ได้หรือเปล่า
0: โอ้โห
2: เวลาเหลือเยอะด้วย
1: สำหรับท่านรองนะท่านรองบอกโอ้โหชอบมากตอนแบบนี้
0: เราไม่สันหัวใจเพชรนะ
1: หัวใจดีอ่ะ
0: ขนาดนี้ยังไม่ลงเลยเอารอบวกครับเราไม่สันรอบวกจะบวกได้หรือเปล่าครับแม่บวกไม่โดนครับ
1: ยังนี่ต้องบวกค่าตัวไปด้วย
0: เออสวนมา
1: เยี่ยมมากสุดยอด
0: ไม่ยอมครับไม่ยอมครับ
1: เร่งหมดหรือเปล่ามีมากหมดหรือเปล่า
0: หมดหรือเปล่า
1: เด
0: ินสวนแล้วครับเราไม่สันเกาะตีได้ไหมเสียบ

0: ันลงไป
1: เอา
0: ถอดหัวครับถอดหัวครับเอาต่อมาต่อมาตีแล้วครับ
1: หมด
0: เสียบเลยเสียบเลย
1: เอา
0: พิซาร
1: ์ทีเอ็นครับที
0: เอ็นอย่าย
1: กเวลามีนะ
0: เวลามีนะ
1: ทีเอ็นอย่ายกเอ้ยครึ่งน
0: าทีนะครับม
1: าเป็นเรื่องไรโอ้โหตอนนี้บนเวทีตื่นเต้นมากเลยนะ
0: โอ้ยหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าครับน้ำมันเจียมถังหรือเปล่าครับ
1: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากโอ้โหดูเอา
0: โอ้ยฮุกซ้ายครับแรงนะครับ
1: อยู่ที่หัวใจใครจะแน่กว่ากันนะ
0: บอลสกอตแข่งลุยสามลุยเกาะต่อมาเกาะติดกินตังไหม
1: กินตังไหมกินตังหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: บรรยายไม่ทันเลยจริงๆคุณผู้ชม
0: โอ้ยครับสุดๆครับสุดๆครับมวยไทยซูเปอร์แชมป
1: ์เรตติ้งถึงสุดยอดครับ
0: โดยเสียโก้คุณอู๊ดอุบลสุดยอดสุดยอดครับโอ้โหมาย้อนดูความโหดของมวยคู่นี้ครับยกที่2ครับต้นเกมครับเนี่ยไล่สาวหมัดเป็นการใหญ่ครับ
1: นี่คุณนนท์นะเจียนอยู่เจียนไปเลยนะไปไอ้ลมอีสานนั้นเจอลมตัวเข้าไปนี่สะอึกสะอื้นเลย
0: ครับ
1: ทำท่ายังงอเป็นปอกุ้งเผาเหมือนกันนะ เจอเข้าไปเนี่ย
0: ก็ข่าวฝากครับขอเชิญลูกศิษย์หลวงพ่อเสือกระท่าเดือดร่วมทอดกฐิน22พฤศจิกายนนี้ฮะณวัดพระโกศสุขสำราญตำบลนรงค์อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับ
1: เอาเราลุ้นเกมกันต่อว่าในยกที่3ในเกมจะออกมาในรูปไหนแม้ถ้าเป็นองศาเดือดนะผมให้เต็ม
0: ตลอดแตกไปแล้ว
1: โอ้โห
0: แตกไปแล้วครับ
1: อ่ะยกสุดท้าย3นาทีน่าจะบอกเป็น3นาทีแห่งการหาผู้ชนะว่าอย่างนั้นเถอะนะ
0: ครับ
1: เอาละครับ3นาทีที่เหลือตรงนี้ลุ้นกันไปเชียร์กันไปให้คะแนนไปด้วยครับพี่น้องทางบ้าน
2: ครับลมอีสานแกก็ทนอดทนจริงครับยกที่แล้ว
0: เออ
2: ยอมใจเลย
0: ลูกศิษย์บอลสกลนะอาชีพอื้อซ่าเลยอ่ะเอออ้าวมายกที่3ยกสุดท้ายครับแดงรวมอีสานน้ำเงินอ่องเนวินเมียนมาเอาแล้วครับควบในควบใน
1: นอกไม่ได้แล้ว
0: นอกไม่ได้ครับนอกโดนหมัดโดนศอกในแล้วครับปีในแล้วครับรวมอีสานปีในเอาเด้งอ่องเนวินก็มีโต้ครับมีโต้คืนครับ
1: มีโต้แบบมีกันด้วยเลย
0: กันด้วยยกแข้งยกขา
1: แต่ในเวลานี้ภายในเวทีนี้วุ่นวายหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ในนี่ชัดเจนว่ามันจะเกาะเป็นคิดตังหรือเปล่ามาเป็นชุดเหมือนกัน
0: โอ้โหตีแบบ
1: มวยหัวใจมันหินเลยนะไฟแดงเนี่ยลมสามนะซ้อมมาดีด้วย
0: ครับ
1: โดนเยอะไม่ยุบไม่เหี่ยวแล้วเปิดเกมตลอดรวดแพ้นอกติดในอย่างเดียวอ๋อแต่ฝ่ายทางแรกยังต้องลุ้นกันต่อเกมโอ้โหตอนนี้กองเชียร์นี่สุดยอดจริงๆลุ้นกันสนุกตีได้หรือเปล่าตีได้หรือเปล่า
2: โอ้โหวันด้านของลมอีสานครับเดินดุดันมากขึ้นครับแต่อ่องเนวินก็คอยดักได้เหมือนกันเด้งตี
0: เอาละครับถอดหัวแล้วครับถอดหัวแล้วมีศอกครับอ่องเนวินตีไปครับทางด้านลมอีสานโอ้โหถึงตรงนี้ครับอีกนาทีครึ่งครับเกมยังไม่จบครับอะไร
1: ย
0: ัง
1: ต
0: ้
1: องเหน
0: ื่
1: อยกันต่อนะยังต้องลุ้นเหนื่อยกันต่อยังต้องลุ้นเหนื่อยกันต่อล็อกเปกรัดเอวแล้วมันเด้งตีโอ้โหแต่ว่าไอ้ดวงมิสานตัวนี้มันก็ถือว่าร้ายกาจมากนะ
0: ครับ
1: ใช้ได้เลยมวยตัวนี้นะถ้าไปดูนี่นะมาแต่มูนแล้วมวยจากเมียนมาตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะมายาหนึ่งดึงหนึ่งบาทมีแข้งขวาเสริมโดนโต้คืนเอาอย่างนี้ติดในโอ้ดูครับ
0: เร่งก็เร่งสุดชีวิตแล้วครับทั้งคู่เลยนะครับ
1: ปัญหามันอยู่ตรงว่าจะทันหรือเปล่า
0: ทัน
1: หรือเปล่า
0: ครับทันไม่ทัน
1: หรือเปล่าอยู่ที่กรรมการอยู่ที่กรรมการ
0: ลุยครับสวนกันนายคล้องเหน็บไปลมอีสาน
1: ยังเด้งตีได้นะลมอีสาน
0: ตีได้ไหม
1: ไม่ตีในช่วงปลายยกเหลืออีก45วินาที
0: ครับยังมีเวลาครับ
1: ตีเร่งกองรัวช่วงสุดท้ายแล้วนะเจอหมัดหัวไอ้เมียนมาตัวนี้ก็ถือว่าร้ายกาจนะ
0: ไม่ตกใจพี่ป่ะไม่ตกใจ
1: ไม่ยุบไปเยอะโดนเยอะเหมือนกันนะ
0: โดนเยอะ
1: โอ้ดูเอาอีก
0: พอมีโต้แล้วอาวุธน่ากลัว
1: ตอนนี้เวลาเหลือกระจิบเดียวแล้วจะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าโอ้โหเคลียร์ฝ่ายเมียนมานี่เฮฮากันเฮฮาปาร์ตี้เลยมาถึงตรงนี้แล้ว
0: แม่พละกำลังครับพละกำลังคือทางด้านลมสานีมันโดนไปก่อนนะครับแล้วพอจะเร่งเครื่องขึ้นมาครับสภาพร่างกายอ่ะนี่ฮะก็ดูล้าๆลงไปนะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยเอาเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาโอ้โห
1: หมดยก
0: แหมกดลงมาครับหมดยกพอดี
1: ถ้าลูกนี้กดมาลูกนี้ยังไม่หมดยกไปไงเหลืออีกหน่อยไปไง
0: เออใช่ฮะ
1: โอ้โหดูกองเชียร์ทีมงานของเมียนมา
0: ทั้ง2มุมอ่ะเชียร์กันแบบโอ้โหสนั่นเวทีเลยแล้วก
2: ็ครับ
0: โอ้ลุ้นแบบหัวใจจะวายอ่ะ
2: นะครับดูไฮไลท์3ยกครับของคู่นี้นะครับ

0: ก็นักมวยเมียนมาเนี่ยเขาก็ได้ล่ำสันบึกบึนนะครับออกอาวุธแม่นยำ
1: อาการมวยพี่ต้องอาการมวยสำคัญโดนต่อโดนเนี่ยอาการ
0: คือลมิสานี่จะพยายามจะเดินคว้าเพื่อจะตีเข่าก็เหมือนกับเปิดหน้าไปรับหมัดเขาด้วย
1: คือโดนต่อโดนแล้วของเรามันดูแข็งๆมันนิดนึงอะ
0: ครับ
1: เมียนมาเนี่ยมันดูยังแข็งอยู่เนี่ย
0: จบยก3ในเปลือกตาแทบปิดเลยครับทางด้านลมิสาน
1: แต่คู่นี้มีโอกาสมาต่อยกันใหม่ได้ครับคู่นี
2: ้มีสิทธิ์เลยมีสิทธิ์เลยแล้วต้องชมเชยนักมวยจากเมียนมานะไม่ใช่มันไม่โดนนะ
1: ใช่ใช่ใช่คร
2: ับโดนนะแต่ว่าหมัดมันออกได้ทุกวินาที
3: เดือดมากจบไปแล้วครับสำหรับมวยไทยคู่แรกเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชม
4: โอ้โหถ้าถามผมก็บอกเลยครับว่าแดงหรือน้ำเงินดีว
3: ัน
4: นี้เบียดกันมาทุกยกจริงๆอ่ะเชียร์ใครดีแดงหรือว่าน้ำเงินดีโอ้โหเอาละฮะผลการชกอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยมวยไทยคู่แรกของศึกมวยไทยซูเปอร์แชมป์ presented by วันก่อเกียรติครับผู้ชนะจะเป็นใคร The winner one and only goes to blue corner
3: สุดยอด
4: ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะฮะองเนวินT1 Fight Academy from Myanmar
3: Congratulations
4: เอาชนะนะครับตมสีสารสิทธิ์บอลสกลไปแบบสุดมันจริงๆนะครับนี่คือมวยไทย3ยกนะฮะมวยคู่แรกของรายการสำหรับมวยไทยเรานั่นเองครับ
3: โอ้โหคุณเอ็มครับเปิดมาคู่แรกก็เดือดขนาดนี้คู่ต่อไปจะเป็นยังไงครับคุณเอ็ม
4: อ่ะต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่คราวนี้ไม่ใช่นักชกไทยกันแล้วนะ
3: ถูกต้องครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปในเบรกหน้านะครับนักชกจีนปะทะไอแลนด์นะครับชางจุนเชงปะทะกาวินไดสกินครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับพบกันช่วงหน้ามวยไทยซุปเปอร์แชมป
5: ์ Colesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
6: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชชัปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Supportผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ชมครับกลับมาเดือดกันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์
4: นี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับเวทีแห่งเกียรติยศสร้างซุปเปอร์สตาร์มวยครับคู่แรกมวยไทยเดือด5ดาว
3: ผมให้6เลยครับคุณเดิม
4: มาดูคู่ต่อไปดีกว่าฮะ
3: เอาเลยครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่3ในวันนี้จะชกในพิกัดน้ำหนัก80กิโลกรัมครับพบกับมุมน้ำเงินชาวไอร์แลนด์กาวินไดสกิน
7: Ladies and gentlemen the fighting of the blue corner representingIreland Gawil Daiskin

ักชกชาวไอแลนด์ครับอายุ35ปีสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมชกมาแล้ว5ไฟชนะ3แพ้2ครับ

0: ็นรูปร่างสูงใหญ่เราอัพไซด์กันบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับส่วนนักชกมุมแดงกันบ้างดีกว่านักชกจากประเทศจีนช่างจุนเจง
1: and he's opponent in red corner representing China ช่างจุนเจง

0: ายุ27ปีสูง185เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมชกมาแล้ว26ไฟชนะ19แพ้5เสมอ2ช่างจุนเชโอ้ยท่านผู้ชมครับคู่นี้มาแบบแน่นๆดูท่าสนุกแน่นอนครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์สายันเลือนเลืองครับ
1: ครับเป็นมวยไทยครับ80กิโลกรัมครับแดงชางจุงเฮงจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับน้ำเงินกาวิลไดสกินนะจากไอแลนด์ครับโอ้โหครับ
2: นี่คุณต่อยแบบนี้นะ แฟนทางบ้านนะเหลนน้ำแข็งเงี้ย
1: โ
2: อ้เปลวน้องหมูอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: อันนี้นี่แฟนที่ติดตามดูรายการ
1: แล้วขาประจำขาประจำ
2: ตลอดนะ
1: FC ของเรา
2: โอ้โหก็บอกมันประทับใจหรือเกิน
3: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีตา GSD บริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตแซ่บชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฟกมาแล้วจ้าปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจผู้แทนคุณณัฐกรถนอมวัฒนโชตนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจฟฟี่แอปเปิลจำกัดผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์บอลทูบีนะครับอุปกรณ์มวยไทยมอบเสื้อสวยๆครับให้กับนักมวยของเราครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านครับ
1: ขับรถนานนั่งออฟฟิศนานเมื่อยลองเปลี่ยนเบาะลองนั่งดูซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตจากราคา 2,290 บาทลดเหลือเพียง 1,200 บาทใครอยากมาเป็นครอบครัวรักสุขภาพกับเราแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตฟังหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเพื่อวงของแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลเบิ้ลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect ขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชรสตาร์แอร์แอร์คุณภาพที่ใช่ตอบโจทย์ที่วิธีชอบลูกหมากเก็ตคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกเป็นที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันผ้าเบรกโพว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP Bendix สั่งซื้อ024166326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคนสมเจตวุฒิเลือดเจริญวงศ
3: ์ครับและท่านผู้ชมที่ยังต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลการแข่งขันที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครับยังต้องรีบส่งผลเข้ามานะครับใครที่ทายถูกผลมวยสากลมวยรอบโกลเบิ้ลเฮาส์คู่ที่1ถูกมาแล้วว่าเชียงใหม่ชนะครับยังต้องลุ้นทายผลมวยคู่เอกคู่ที่6นะครับทายให้ถูกครบทั้ง2คู่มีลุ้นรับรางวัลพิเศษจากโกลเบิ้ลเฮาส์โกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ต้องขอบคุณบรรดาพี่น้องแฟนมวยที่เปิดหน้าตู้ดูนะ
1: ครับ
2: เพราะตอนนี้เริ่มเปิดสู้กันหลายที่แล้วนะนี่ยังแถววิหารแดงคุณปานอ่ะปานวิหารแดงเนี้ย
1: ครับ
2: เจ้าของโรงฆ่าสัตว์นะโ
1: อ
2: ้บอกเปิดดูแล้วมันประทับใจเหลือเกิน
1: ครับ
2: เปลวน้องหมูอันนี้ก็เจ้าของพื้นที่แถวน้องหมูในเขตของเขาเลยนะนี่คือมวยแต่ละคู่ออกมาเนี่ยเราคัดเลย
1: กันกรองกันกรอง
2: กันกรองเลยโปรโมเตอร์วันนี้ยุทธภูมิ
1: ฮะยุทธภูมิ
2: วันเสาร์หน้าจะเหมือนจะเป็นวิทยาหรือตีที่เด็ก99
1: ครับ
2: เสาร์หน้านี่นะสุดมันนะ
1: ใช่ครับเสาร์หน้าชิงมวยโลก
2: นายก
1: M16 กับเพชรตะวันใครจะได้แชมป์นายกเบี้ยว
2: เป็นประธาน
1: กฤษดาหลีนวลครับสสครับฝันใจพี่น้องว่า
2: แถวของเจ็ด
1: แถวปทุมธานี
2: ปทุมธานี
1: ใช่ครับใช่ครับมาเลยครับ
2: ความมันคู่นี้จะเป็นยังไงล่ะ
3: ครับมีโอกาสที่จะไม่ครบยกกับมวยใหญ่80กิโลกรัมเลย
1: สิบโล
2: เปจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเปใหญ่เหลือเกิน
1: แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องเวทีนะเวทีเราแข็งแรง
3: ครับ
1: แข็งแรงมากเวที
3: มวยไอแลนด์นี่วัย35ปีเข้าไปแล้วนะครับ
1: โอ้โห
2: ไอ้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยไอ้ป้องเปี้ยงปังน็อกไอ้เจ้าเหรนชอบเหรนน้ำแข็งชอบแข้งขวาเตะนะไอแลนด์นะ
1: โอ
2: ้แดงนี่จีนน้ำเงินนะไอแลนด
1: ์จีนนี่มาบ่อยนะมาหลายคนนะแต่ไอแลนด์นี่ไม
3: ่เพิ่งเห็น
1: เพิ่งเห็นนะของเราเนี่ยไอแลนด์อ่ะ
2: แต่ว่า

0: นี่เรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยหลังจากที่ไอ้ยี่หลงมันดังๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะที่เขาเริ่ม
1: ตัวเรื่องเขาเยอะพี่ปะ
0: เออ
1: ประชากรเขาเยอะ
0: เฮ้ยนี่วงในทำท่าจะหิ้วตีนะไอแลนด
1: ์เออ
0: นักมวยไอแลนด
1: ์อ้าวโอ้ยแข็งแรงนะแข็งแรงนะไอแลนด์ดูดิเอออ้าวเดินใส่ก่อนเลยครับนี่ครับนี่ซ้ายโอ้โห
2: ดีดแซกซ้ายเบิ้ลเลย
1: เออ
2: นี่ที่เวทีเริ่มเนินนี่มีนักมวยไอแลนด์ได้เข็มขัดเส้นหนึ่งฉลองกันได้แชมป์ฟุตบอลโลกเลย
1: นี่ครับความภาคภูมิใจครับไม่ใช่ง่ายๆนะฮะนักมวยต่างชาติมาคว้าแชมป์หรือว่าที่เมืองไทยนะต้องยกย่องชื่นชมครับ
2: ครับช่วงนี้ฐานเรือยกพลขึ้นบกที่พัทยาเยอะนะไม่รู้หลุดมาดูมวยที่นี่บ้าง
0: ว
2: ะ
0: เนี่ยผมว่ามาถึงตรงนี้นะคู่นี้มีปัญหาอีกแล้วเนี่ยดูเกมแล้วนี่นะหลายคนอาจบอกว่ายังไงจีนนักมวยจีนก็ต้องเหนือกว่านักมวยไอแลนด์แต่ตอนนี้มาถึงตรงนี้นี่พูดยากแล้ว
1: ว่าวุ่นแรงนะวุ่นแรงนะแล้วดีซ้ายไปหลายเปี้ยงเลยนะแต่ท่านเนี่ยกาวินไดสกินนะ
0: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับโดยก่อเกียรติกุ๊ปและ
1: สรวีคุณอู๊ดอุบล
0: ตอนนี้เป็นไงประทับใจ
1: ยอด
0: เรตติ้งมีไม่แพ้ใครนะ
1: ใช่ใช่ครับใช่คร
0: ับ นี่เลยนี
2: ่โอ้โหแต่แข้งซ้ายไวเงินครับไดกินดีตลอด
1: ชางจุงเฮงยังสู้ในเชิงรับก่อนนะครับเนี่ยหาช่องอยู่ครับชางจุงเฮงจะโต้ยังไงฮะจะโต้ยังไงครับ
0: รอ
1: โอ้เตะซ้ายเตะขวาไปเรื่อยฮะสลับฟันปลาเลยครับ
0: รอจังหวะ
1: บาวิน
0: รอช่องว่างตรงไหนว่างเดี๋ยวมันจัดการละนี่นักมวยจีนแต่ว่ามวยต่อย3ยกนะ
1: ครับ
0: คุณมีอะไรต้องใส่แบบสุดๆเลย
1: เออ
0: คุณมารออย่างเดียวไม่มีคะแนนนะนักมวยจากไอแลนด์นี่แกไม่สนใจ
1: ไวนะแกไวกว่านะ
0: ไม่สนใจไปซ้ายไปขวาออกมาเรื่อย
1: ออกมาแล้วครับมาแล้วครับช้างเป็นยังไงครับ
2: ดูแล้วนักมวยจีนนี่มีพื้นฐานนักมวยซานต้าครับ
1: เออสิทธิ์เซาลินนะสิทธิ์เซาลินมาแล้วครับนายเป็นไงฮะนายดูการจับการล็อกการฟัดเป็นยังไงตีได้ไหม
0: ทำท่าจะหิ้วเหมือนกันนะไอแลนด์ต้องป้องกันหมัดให้ดีด้วยแข้งซ้ายหน้าเตะ
1: มีซ้ายหน้า
0: ถือว่าเรียนรู้ได้ดีนะ
1: โอ้มีซ้ายหน้าครับ
0: ว่าไอแลนด์ลายนี้นะพิงถึงวงในนี่ไอเวลาเจอหมัดมันมีปัญหาเหมือนกันนะทีมงานสั่งขยับเดินติดเข้าไปมีแข้งซ้ายนำยังเตะไม่ได้
1: อาช้างหาจังหวะอยู่อาช้างช้างจุนเฮง
0: นักมวยจีนลายนี้ก็ถือว่าคุมเกมได้ดีนะหมดยก
2: ที่หนึ่งครับ
1: มาดูภาพช้ามาดูบรรยากาศในเวทีก่อนนะครับนี่ฮะเรียกว่าค้าค่ำไปได้พี่น้องแฟนมวยครับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเนี่ย
0: มากันเพียบ
1: ยิ่งจัดยิ่งแน่นนะในเวทีแล้วก็ทั้งคนดูทั้งบ้าน
0: เข้าๆเนี่ยเขาจะดูจากเรตติ้งนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตอนนี้ก่อเกตกรุ๊ปทำได
1: ้ครับขอบคุณครัวทักษิณคุณราศีวินทุพันธ์พี่กบครับเจ้าของร้านใจดีดนตรีไพเราะอาหารอร่อยปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจ3ชายอิ่มทุกยกสดใหม่ทุกวันร้านอาหารเช้าและของฝากจากอุบลสื่อขาใหม่กรุงเทพใกล้ BTS จตุจักรครับ
0: 3ชายอุดอุบลมาหน่อยเสาหน้าอุดอุบล
1: เสาหน้าเจอกัน
0: เอาลุ้นเกมกันต่อครับยกที่2ลุ้นในวงในกับนอกนะจับเค้นเด้นแล้วตีเอาว่ายังไงนักมวยจีนมาเจอแบบนี้เสียหายเหมือนกันนะถ้าเจอรูปแบบนี้นะ
2: ครับแม่ผู้ตัดสินของเราอาจารย์สายันเลื่องๆนี่ปกติสูงใหญ่นะครับมาตัดสินมวยคู่นี้กลายเป็นตัวเล็กเลยโอ้ขอบคุณทีมงานผู้ตัดสินนะครับอาจารย์ภูกิจรามประยูรนะครับประธานผู้ตัดสินนำมานะครับ
1: ยก2ครับแดงช้างจุนเฮงจีน้ำเงินกาวินไดสกินจากไอแลนด
0: ์โอ้โหตอนนี้ไอแลนด์นี่ขยับโอ้มั่นใจนะ
1: แกฟัดก่อนเลยฮะแกเอาก่อนนะ
0: รู้ไหมว่าลูกไหนต้องได้เปรียบ
1: เนี่ย
0: รู้ว่านายได้เปรียบก็เดินตลอดเลยเดินปั้มนายเลยต้องระวังหมัดท่านนั้นอ่ะ
1: ครับล็อกอ้าวเดินครับชนเลยฮะชนเลยครับชนแหลกครับโอ้โหมีสอกรจากด้วย
2: นักมวยไอแลนด์นี่อย่าคิดว่าเป็นเจ้าของโรงงานแอร์นะครับนามสกุลคล้ายๆเฉย
0: โอ้ดูจากทรงแล้วนี่นะวงในมันจับเค้นเน้นตีเลยน่าจะได้เปรียบแล้วมันรู้วิธีการด้วยว่าวงในเราได้เปรียบเราเดินตลอด
1: ไล่ขยี้เลยอ่ะดูดิ
0: ก็ไม่ยอมอยู่ห่างเลย
1: จะสกัดอยู่หรือเปล่าช้างเนี่ยจะสกัดอยู่หรือเปล่าฮะโอ้โหนี่สอกไปจะหลุดถ้าเสียเหลี่ยมฮะสอกหลุด
0: เสียเหลี่ยมเสียทรงจะเสียคะแนนหรือเปล่าต้องถามกรรมการต้องถามกรรมการแต่มันยังติดในตลอดอ่ะมันจับเค้นเน้นมาแม่เข้าทรงด้วย

0: ายามเข้าวงในครับมีเข่ามีศอกครับไดซิน
1: มันเกาะได้ดีถ้าเกาะแล้วตีก็เกาะติดคิดตังก็เจอหมัดผวาอ้าวลุ้นมาลูดมันปั้มสวยด้วยปั้มได้ดีเลยนะ
0: ปั้มแล้วลูดเป็นด้วยฮะกดมาแล้วลูดครับช้างทีบสกัดเอาไว้ครับ

0: มันสารภาพนะเหมือนสารภาพเลยอะวงในเนี่ยนะนักมวยจีนคือวิธีการต่างๆนั้นไม่น่าเชื่อว่านักมวยไอร์แลนด์อะไรจะเน้นที่ในอย่างเดียวหาน้อยมากนะนักมวยต่างชาติที่เน้นในเนี่ยหาน้อยมากเลยส่วนมากจะแพ้เข่านักมวยไทยแต่รายนี้นักมวยไอร์แลนด์เนี่ยปั้มในเกาะในนี
1: ่ตีสะดุ้งเลย
0: นักมวยจีนแทบสารภาพเลย
1: ครับเตะอยู่ไหมฮะช้างครับเตะอยู่ไหมวงนอกจะได้จะได้ถ้าจะได้ต้องได้จอกนะครับอ้าวหมัดรับตัวโดนซ้ายหมดยกที่2โอ้ยครับภาพช้ายก2ครับแดงช้างจุนเฮงจากจีนน้ำเงินกาวินไดสกินจากไอร์แลนด์ครับเนี่ยเดินเปิดเกมตลอดฮะน้ำเงิน
0: นี่มาแบบนี้นักมวยไทยเรามีมากเลยใหญ
1: ่ทำยากครับมีมวยอ้วนมวยอ้วนขอบคุณแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีจาทีเอสดีบริษัทห้างขายยาตาเสือที่เป็นตัวจำกัดผู้ผลิตยากระสายเส้นตราหัวเสือยี่แผ่นโบราณโดยในห้างเชิดชัยเอื้อพุทธนันท์ขอบคุณแซบชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับการคุณภาพโดยคุณมนุนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปี
0: มันรู้วิธีด้วยนะรู้ว่าตรงไหนต่อยแล้วได้เปรียบชนะมันติดในเลยทีมงานสั่งติดในเลยอย่าเต้นอย่ารออย่าเฉยอย่าแซ่จ้องบู้ไปอย่างเยี่ยวนี่จับนายแล้วมันเห็นเลยนะเพราะนายสารภาพเลยนะมวยจีน
2: ครับตั้งศอกรอแต่ไกลครับสำหรับไดสกินครับแต่การมีอาวุธตอบโต้ได้เยอะครับทางด้านไดสกินส่วนทางจุนเซงนี่แกต่อยเป็นหลักครับ
1: แตกแล้ว
2: อ้าวแตกครับมาแล้วโซเปอร์แอลโดนแล้วครับ 4,000
1: ทั้งคนแตกทั้งคนทำให้แตกนะครับได้ทั้งคู่ครับคนละ 2,000
0: รับแล้วคนละ 2,000 นี่หมัดมา
1: ทางต้องใช้หมัดให้เยอะดูแล้ว
0: เจอเมาเจอเป๋ก็ยังเป็นปัญหาได้นะ
1: ต้องใช้หมัดให้เยอะฮะเพราะดูแล้วลูกเตะแล้วก็ลูกในนี่เสียเปรียบแล้วเนี่ย
0: แต่ต้องลุ้นหมัด
1: อ
0: ่ะ
1: หมัดศอกอ่ะ
0: พวกแต่วงในมันสารภาพเลยนักมวยจากไอร์แลนด์นะครับน้ำเงินยึกยักยึกยักคุมเกมขยับเดินนอกไม่เห็นนี่นักมวยจีนหมัดไม่เน้นไม่ขยันไม่ขยันเจอแข้งหมัดหนึ่งสองเจอหงายเหมือนกันนะเจอเข้าไปหนึ่งหงาย
1: เหมือน
0: กัน
1: เอาเยอะเด่นลุ้นนะหมัดนะหมัดเนี่ย
0: ขยันต่อยนิดนึง
1: เนี่ยหมัดศอกหมัดศอกอ่ะขยันหน่อยขยันหน่อยแม่น้ำเงินแกก็ทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับ
0: ยังไม่ออกอะไรให้ฝ่ายน้ำเงินเจ็บๆนะ
1: คือพอเข้าในปั้มฟัดปุ๊บเนี่ยโอกาสของแดงก็จะต่อยหมัดไม่ได้พี่ปั
0: ๊มปั้มแล้วมันยอม
1: ต่อยไม่ได้เนี่ยต่อยไม่ได้คร
0: ับ ไม่พยายามผลักออกนะ
1: คือว่ามันไปเข้าเกมของน้ำเงินอ่ะ
0: ใช่
1: เข้าเกมเลย
0: แล้วเวลาเหลือน้อยแล้ว
1: ครับ
0: ต้องระวังต้องระวังนะ ลูกอะไรเขาเรียกลูกอะไรลูกเวียงกลับเหรอตอกกลับเวียงกลับ
1: ฮะ
0: ปีเร่งกองรัวช่วงท้ายแล้ว
2: ดูแล้วไม่น่ามีการน็อกนะครับคู่นี้ใหญ่หนักแต่ว่าเอากันไม่ลงครับยังไม่เข้าเป้าไม่เข้าจุดโฟกัสโอ
1: ้เนี่ยถ้าออกหมัดเมื่อไหร่มีลุ้นตลอดนะครับสำหรับแดง
2: โอ้ย
1: โอ้โหเจอหมัดขวาดอกนี
2: ้หน้าสะบัดเลย
1: เนี่ยอ้าวมาอีกสักชุด2ชุดครับช่วงท้ายๆของเกมตีเร่งกองรัวแล้วครับ
2: เร่งนะครับทางด้านนักชกจีนหมดยกสุดท้ายครับ
1: โอ้โหมาค้ำแทงส่งท้ายครับจบแล้วครับเกม
2: เดี๋ยวดูไฮไลท์ทั้ง3ยกกันนะครับ
1: สู้กันครบ3ยกมาดูไฮไลท์ครับขอบคุณน้ำมันเครื่องไดเกียวครับผลิตฟันสกินเดียวของน้ำทองกันแท้โรคผิวหนังผดตื่นคันน้ำกระเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวก็ป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าแล้วครับกินกายมีจำหน่ายที่ CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วไป
0: อมรินเป็นไงอมริน
1: อมรินวันนี้มานะวันนี้มานะอมรินอมรินนี่เขาสายบันเทิงพี่ป่ะ
0: แกไปทุกที่ที่มีมวยด้วยกันนะอมริน
1: เพราะก่อเกียรติ
0: คุกคีกันมาไม่ต่ำ20ปีนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ก็นู่นนะวันที่4คงไปนู่นกันอีกนะ
1: วันหลวงพระคูณ
0: วันหลวงพระคูณ
1: วันบันไลวันบันไลครับ
0: ไปเจอลูกนี้เกิดกรรมการมือไวเข้ามาสับเข้าไปเป็นเรื่อง
3: สุดยอดโอ้โหต้องบอกครับแม้ว่าจะไม่ใช่คนไทย
4: ครับผม
3: แต่ใส่อาวุธมาจัดเต็มแน่นอนทั้งไอแลนด์

0: และจีนนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องครับคุณเอ็มบอกเลยว่าแมตช์นี้ก็มันไม่แพ้ไฟที่แล้วแน่นอนครับ
0: ใช่แล้วครับแต่ผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์คู่นี้ครับและผู้ชนะได้แก่นักชกมุม The Winner's Blue Corner Congratulations Gerwin Daiskin from Ireland
1: สุดยอดจริงๆครับผม
0: เอาชนะนักชกจากเมืองจีนนะครับนั่นคือชางจุนเชงไปนะครับสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์คู่นี้รุ่นใหญ่ครับ80กิโลกรัมนะครับ
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจัดเต็ม7คู่เต็มอิ่มจัดหนักรับรองมันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับมวยคู่ที่4อนันตศักดิ์ส.สิงห์ใหญ่จากสปป.ลาวนะครับจะเจอกับเจษสาอัดจากแอลจีเรีย
0: ความมันยังไม่หมดเท่านี้ครับยังมีอีกหลายคู่แล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงครับกลับมามันกันต่อในรายการ
2: มวยไทยซูเปอร์แชมป์

0: ผู้ชมครับขอต้อนรับศึกแห่งศักดิ์ศรีในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป
1: ์นี่เรามันมันกันมา3คู่แล้ว
0: ใช่แล้วครับคุณเอม
1: มาถึงคู่ที่4ของรายการต้องบอกนะครับว่าเดือดไม่แพ้คู่ก่อนหน้านี้แน่นอน
0: รับรองมันแน่นอนครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับไปพบกับมุมนึงกันดีกว่านักชกจากแอลจีเรียเซตซาอัด
2: Ladies and GentlemenIntroducing third fighting of the blue corner, representing Algeria, Zed Zahar!

0: นักชกจากแอลจีเรียอายุ18ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกรัมชกมาแล้ว8ไฟชื่อเซธซาดจะซีดซาดหรือเปล่าเซธซาด from Algeria ท่านผู้ชมครับเราไปพบมุมน้ำเงินกันแล้วเรามาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างดีกว่าครับขอเสียงให้นักโชคจากสปป.ลาวอนันตศักดิ์ สสิงห์ใหญ
1: ่ Ladies and gentlemen and here's the woman in the red corner representing Lao อนันตศักดิ์ สสิงห์ใหญ
0: ่นักโชคจากสปป.ลาวอายุ27ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกรัมโชคมาแล้ว45ไฟชนะ30แพ้13เสมอ2
2: รูปร่างเท่ากันเลยครับ175เซนติเมตรจากลาวครับอนันตศักดิ์ ส.สิงห์ใหญ
0: ่โอ้โหประสบการณ์ไม่ธรรมดาอีกแล้วครับผมส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์ปวรัตน์แขกสินทองครับ
3: มวยไทยครับคู่นี้แดงอนันตศักดิ์ สสิงห์ใหญ่จากสปป.ลาวครับน้ำเงินเซธซาอัดครับจากแอลจีเรียนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงสถิติการชกขึ้นหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
4: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราครับสตาร์แอร์ครับแอร์คุณภาพที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบบริษัทลันทเวนตี้โฟร์โลจิสติกจำกัดมอบโดยคุณณัฐนิชาปัญญามโนยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวผู้แทนคุณใหญ่ JSPM ดินเสื่อมต้นโทรมพืชไม่แข็งแรงต้อง JSPEM นวัตกรรมชีวภาพ 3 in 1 นะครับกู้แก้กันดินกู้ดินเสื่อมแก้ปัญหาพืชสร้างเกราะป้องกันช่วยดูแลตั้งแต่ดินรากต้นไปจนถึงใบใช้ได้กับพืชทุกชนิดJSPEM ตัวเดียวจบครบทั้งสวนวันนี้โปรสุดคุ้ม6แกลลอน6ลิตรเพียง899บาทส่งฟรีนะครับขอบคุณเพื่อนผู้ให้การใจดีทุกท่านครับ
3: ครับขอบคุณมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน209จำกัดขอบคุณ M Top กล้าที่ต่างเพื่อช่างบอลทูบิวอุปกรณ์มวยไทยโซเบอร์แอลคู่ซีสายที่ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซเบอร์แอลP80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพซุปเปอร์แ

0: แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้น
1: ครับและแฟนมวยยังพอมีเวลานะครับสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกิจกรรมทายผลใกล้ขันที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครับท่านที่ทายถูกผลคู่แรกมาแล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่ชนะนะครับในมวยรอบ Golden House นะครับยังต้องลุ้นทายผลมวยคู่ไทยคู่เอกคู่ที่6นะครับทายถูกครบทั้ง2คู่ลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ก่อนจะไปชมคู่เอกนะมาลุ้นความมันกับมวยคู่นี้ก่อน62กิโลกรัมไอ้อังกิเลียนไม่ค่อยได้ยินนะมาต่อยมวยไทยเนี่ยน้อยมากนะ
1: แล้วกันแล้วคนนี้เป็นคนที่2ครับ
2: เอามาลุ้นเกมกันต่อยกแรก3ยกนะครับชกกัน3ยกมีอะไรต้องใส่กันแบบสุดๆนะครับไม่ใช่มาจ้องมาเต้นมาแก่งคอยมาแก่งเสือเต้นนี่ไม่มีคะแนนนะครับที่ตรงนี้นโยบายไม่มีอ้าวขยับเดินแองเจเลียทีมงานสั่งเดินแล้วเสียงตะโกนขึ้นไปนี่แข้งขวาตัดล่างโต้คืนด้วยขวาลำตัวอย่างนี้สนุกแน่แดงในสปอร์ตลาวนะครับ
1: ครับทางด้านของนักมวยแองเจเลียนี่อายุแค่18ปีเท่านั้นนะครับส่วนนักมวยไทยจากสปอร์ตลาว27ปีครับ
0: โอ้โหแผนของแองเจเลียนี่เน้นล่างครับหันล่างก่อนครับ
1: อดีตแข้งซ้ายเข้าลำตัวเต็มๆเลย
0: เนี่ยเผลอแกก็เปี้ยงเข้าไปฮะเนี่ยอดีตซ้ายครับโอ้โหแกเดินชนเลยฮะหมัดมาเป็นชุดเลยครับ
2: คือมวยใหญ่เนี่ยหมัดต่อยออกมาแล้วมาอันตรายบาดเสียวตลอดนี่พูดถึงว่าการยืนมวยการออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยดูสปอร์ตลาวดูจะได้เปรียบนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่รุ่นใหญ่ๆเนี่ยเจอเข้าไปจุดโฟกัสมีสิทธิ์รับ
0: ลูกแรงๆอ่ะลูกแรงๆดูดิโอ้เนี่ยแกไม่สนน่ะเช็ดสตาร์ทนี่แกอัดเลยอ่ะดูดิ
2: พยายามเจาะยางตลอดนะ
0: เน้นล่างเน้นหันล่างครับ
2: ยางแตกหรือเปล่าย
0: างที่แผลเก่าเนี่ยโอ้เตะคนที่ชายโครง
2: เต็มๆเลยลำตัว
0: สะอึกสะอื้นนายก็ตีด้วยคร
2: ับ นี่นายด้วยนะ
1: แต่ยุบหรือเปล่า
0: โอ้ยอันนั้นสัก
1: ยุบหรือเปล่า
0: อันนั้นสักกันก่อนครับกันให้อยู่ก่อนครับอันดับแรกอ้าวหาจังหวะโอ้ลุงนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรโอ้โหแต่ดูสภาพร่างกายของแองเจเลียนี่โอ้โหแกปึกเลยอ่ะปึกเลยอ่ะเอาร่างกายสู้อ่ะ
2: ลูกค้ำมีด้วยนะ
0: โอ้เป็นด้วยเป็นด้วย
2: เออเป็นงาน
0: โอ้ไล่แขนครับ
2: มีนักมวยไทยเราไปเป็นเทรนเนอร
0: ์ใช่ครับโอ้โหเตะร่างเตะสูงครับนี่ครับฮุกซ้ายชายโครงโอ้ยปากซองอีกแล้วครับเป็นทุกลูกเลย
2: นี่มวยรู้จักคำและแทงเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นการสอนแม่ไม้มวยไทยโดยนักมวยไทยอ่ะ
0: ลูกศิษย์พี่ต่อยป่ะลูกศิษย์ดีเซนน้อยด้วยเนี่ย
2: ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเดินด้วยความมั่นใจแล้วมาถึงตรงนี้สมมุติพอเราเนี่ยอาการบุยห่อแล้วนะเจออย่างนี้ดูเจอหมัดหันเหรียญขวางเอาหันเป็นเพียงแทงเข้าไปเม็ดนี้เต็มๆรู
1: ้โอ้โห
2: สะอึกสะอื้นไปเลย
0: ลุกขึ้นมาก่อนครับลุกขึ้นมาก่อนครับยังไงก็ค่อยว่ากันครับค่อยว่ากันครับ
2: ยังให้โอกาส
0: เวลาเป็นไงเวลาเหลือ10กว่าวิอ่ะโอ้ย
2: มันไม่ยอมแน
0: ่อันตรายแล้วครับอันตรายแล้วโอ้ยแบบนี้ไม่เรียบร้อยครับ
2: ลูกนี้เต็มๆเลยฮุกเข้าไปลำตัวเต็มๆเลย
0: จบเกมไวมากครับแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับ
1: ต้องยอมรับความแข็งแกร่งเลยคร
0: ับ เราเห็นอาวุธเลยครับหน้าพี่จ๊อกนะเห็นอาวุธต้นๆแล้วรู้เลยนะ
1: ครับต้องจับตามองครับนักมวยไทยชาวแอลจีเรียผู้นี้นะครับ
0: สภาพร่างกายด้วยดูแล้วโอ้โหเขาปึกกว่าเยอะเลยอ่ะ
2: เป็นงานด้วยนะ
0: ฮุ
2: กซ้ายลูกนี้เข้าไปป๊อกเลย
0: ครับ
1: ใช้คำว่าต้องเรียกว่าสิงห์หนุ่มเลยครับ
0: 62โลนี่โอ้โหตัวรับเพียบเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหต่อยไม่
1: นี่ครับ
0: คือว่าอาวุธมวยไทยนี่มีทุกรูปแบบครับเนี่ยก็ได้รับการฝึกฝนมาจากนักมวยไทยนี่แหละไปเป็นครูมวยเป็นเทรนเนอร์นะพูดง่าย
2: ลูกนี้ยอมเลยนะ
1: แปลว่า
0: แต่ไม่อยากจะลุกเลย
2: จุก
0: โอ
2: ้ไปจุกเลย
0: จุก
3: โอ้โหโดนไปเยอะจริงๆนะฮะสำหรับนักชกจากสปป.ลาวนั่นเอง
4: ถูกต้องครับคุณเอ็มบอกเลยว่าเช็คบินแป๊บเดียวนั่นเองครับ
3: นี่แหละฮะมวยมันแบบนี้ชมได้ที่ World Jam Stadium นะครับทุกวันเสาร์เวลา 5:30 นโดยประมาณกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์และตอนนี้ผลการชกเรียบร้อยครับอย่างที่ได้ชมกันไปและผู้ชนะครับ The Winner by Knockout Blue Corner Zed Zad from Algeria
5: Congratulations
3: โอ้โหวันนี้นี่สุดยอด

0: มากๆนะครับวันนี้นี่มาแบบเด็ดจริงๆนะครับทั้งหมัดเท้าเข่าศอกแล้วเอาชนะน็อกทางฝั่งของอนันตศักดิ์ส.สิงห์ใหญ่ไปได้นะครับโอ้โหนี่ทีมงานจากแอลจีเรียทีมงานเรซ่า นี่นักชกดังเหมือนกันนะครับเอาล่ะคู่ต่อไปครับพีทเป็นไงบ้าง
1: ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับคู่ต่อไปคู่ที่5พบกับอาโก้ฟาก้านะครับปะทะกับก้องชายแดน KKK แดนจำปานั่นเองครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ครับแล้วกลับมาชมมวยมั่นกันต่อในรายการ
0: มวยไทยซูเปอร์แชมป
1: ์ย้ำนะครับวันนี้เรามีมวยให้ชมกันถึง7คู่เต็มอิ่มแน่นอนครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่5เลยครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับขอเสียงให้ก้องชายแดน KKK แดนจำปาจากสปป.ลาว
2: Ladies and gentlemen the fighting of the blue corner representing Lao ก้องชายแดน KKK แดนจำปา

0: นักชกจากสปป.ลาวอายุ28ปีสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมโชคมาแล้ว60ไฟชนะ40แพ้18เสมอ2ก้องชายแดง KKK แดนจำปาจะเอาชนะล้างแค้นให้กับอนันตศักดิ์เมื่อสักครู่นี้ได้หรือเปล่านักชกลาวเพื่อนร่วมชาตินั่นเองครับเราต้องติดตามชมครับแฟนๆมวยครับผมเรามาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างครับแฟนมวยขอเสียงให้อาโกฟากาจากประเทศอิหร่าน
1: and he's supported in red corner representing Iran อาโกฟากา
0: ชกจากประเทศอิหร่านครับอายุ22ปีสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมโชคมาแล้ว26ไฟชนะ16แพ้7เสมอ3
1: นักชกพันเดือดจากเทหะรานครับ
0: อาโกฟาเกฟรอมอิหร่านท่านผู้ชมครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์ประจักษ์เงางามครับ
2: ฝ่ายแดงอาโก้ฟาก้าจากอิหร่านครับฝ่ายน้ำเงินก้องชายแดน KKK แดนจำปาจากสปป.ลาวครับ65กิโลกรัมเนี่ยอายุน้ำหนักส่วนสูงข้อมูลสถิติการชกขึ้นหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินะครับขอขอบคุณเพื่อสนับสนุนรายการใจดีของเราครับเอ็มท็อปกล้าที่ต่างเพื่อช่างผี80สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพพอบโดยผู้แทนของคุณอภินวงศ์จงจรัสพันธ์ภาคภูมิกรุ๊ปครับโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายมอบโดยผู้แทนคุณจิรพัฒน์รัตตะบุญยเศษและตัวแทนจากบริษัททีทีสาอินเตอร์ซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้นซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้นขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีทุกท่านครับ
2: ครับดินเสื่อมต้นโทรมพืชไม่แข็งแรงต้อง JSM JSPEM ครับนวัตกรรมชีวภาพ T in 1กู้แก้กันกู้ดินเสื่อมแก้ปัญหาพืชสร้างเกราะป้องกันช่วยดูแลตั้งแต่ดินรากต้นไปจนถึงใบใช้ได้กับพืชทุกชนิด JSPEM ตัวเดียวจบครบทั้งสวนวันนี้มีโปรสุดคุ้ม6แกลลอน6ลิตรเพียง899บาทครับส่งฟรีครับ JSPEM ครับ
3: ครับและยังพอมีเวลาครับสำหรับแฟนมวยที่ต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลการแข่งขันมาที่ Facebook Fanpage ของ Global House ครับทางที่ทายถูกมาแล้วว่ามวยสากลมวยรอบ Global House คู่แรกนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ชนะยังต้องลุ้นทายผลให้ครบทั้ง2คู่นะครับกับมวยไทยคู่เอกคู่ที่6นะครับทายถูกทั้ง2คู่มีลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Global House Global Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: บนเวทีตอนนี้เป็นไงคุณนนท์บนเวที
2: ครับ
4: ฝ่ายแดงอิหร่าน
2: ฝ่ายแดงอิหร่านน้ำเงินสปลาวครับเนี่ยขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายราคา890บาทสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งและหลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่งบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีหลักประกันค้ำสนใจติดต่อ0909566546และ0917987

0: 7946
1: อ้าวลุ้นกันครับยกที่1มีร่านแดงนะครับน้ำเงินจากสปป.ลาวดูทรงแล้วนี่เป็นยังไงน่าจะสนุกนะคู่นี้ดูมาถึงตรงนี้แล้วนี่นะเอาดูมาเป็นชุดเหมือนกันนะ
0: โอ
1: ้โหอิหร่านเน้นหมัดเลยสปป.ลาวได้ดูทรงเหมือนเป็นมวยนะ
0: ครับ
1: ซ้ายสายตาคอยมองอาวุธคู่ต่อสู้แข้งซ้ายคอยเตะดูทรงเหมือนเป็นมวย
0: ด้านอาโกฟาก้านี่ดูแล้วต้องการเช็คบินไวปิดจ็อบเร็วครับส่วนกล้องไทยแดนนี่ก็รอบคอบพอสมควรครับไม่บุ่มบามครับมาโอ้ยอยาโก
1: จับทุ่ง
0: แล้วอาวุธไปหมดเลยครับอาโกฟาก้าทั้งแขนทั้งขามาหมด
1: คือดูโอ้โหดูเจอหมัดน่าหลาย
0: วุ่นแรงด้วยกันนะคู่นี้นะวุ่นแรงทั้งคู่นะ
1: คือต่อยแบบประมาทไปหน่อยนะนักมวยจากสปป.ลาว
0: ใครจะแม่นกว่ากันนะครับลูกแม่นอยู่ที่ใคร
1: เจอเข้าไปนี่หลับได้นะ
0: เนี่ยดูดิสวนไงมาแล้วมาเนี่ยดูดิอ้าวสวนกันแล้วครับแบบนี้แฟนคนดูชอบ
1: ประมาทนะประมาทหรือเปล่าสปป.ลาว
0: ครับ
1: กล้องชายแดนเจอหมัดหน้าแงนหัวใจยังดีมาสิเนี่ยมวยอย่างเงี้ยพี่น้องแฟนมวยทางบ้าน
0: ชอบ
1: โดนอยากให้โดนอยากให้โดนลุ้นอยากให้โดนนะว่างั้นเถอะถ้าลุ้นเชียร์เนี่ยแฟนทางบ้านอาจจะยังต้องเชียร์ฝ่ายแดงนะ
0: ครับ
1: คิดว่านะ
0: โอ้โหพอจับแล้วนี่ก็กระแทกเต็มๆเลยครับอ้าวเดินตั้งกาสูงครับยกกาสูงอ้าวบวกกันอีกแล้วเดินครับซ้ายครับทางด้านกล้องชายแดนรวบเอารัดบนกับรัดล่างรัดบนกับรัดล่างครับ
1: คือรัดบนกับรัดล่างเนี่ยนะไอ้ตัวขึ้นบนมันทำท่าจะลูดได้เปรียบ
0: ครับ
1: มันเดินด้วยความมั่นใจนะแต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันมั่นใจนี่นะ
0: ลูก
1: ดูเนี่ยมวยต่างชาติเจอกันเนี่ยต่างชาติต่อต่างชาติมันสนุกอย่างนี้ล่ะวัดกันไปวัดโอ้ยแทงก็มา
0: โอ้โห
1: ลูกนี้ลูกนี้สะอึกเลยสะอึกสะอื้อเลยกรรมการ
0: จะให้ไปหันหลังครับหันหลังล
1: ูกให้โอกาส
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันเดินมีความมั่นใจสูงเลยนะสปป.ลาวกล้องชายแดน
0: ทางด้านอาโกฟาก้านี่ก็ดูแล้วเน้นที่หมัดเป็นหลักครับแต่กำปั้นจากสปป.ลาวนี่ต้องมีหมัดเตะซ้ายได้หนักหน่วงครับอุ้ยมาอีกแล้วครับโอ้โหกระโดดเข่าบิน
1: เฮ้ยมวยอย่างนี้นะป้องกันไม่ได้นะไม่รู้มันจะออกอุดอะไรไม่มีตำรา
0: ครับช่วงพักยกแรกนะครับกับการถึงยกที่2ครับช่องแปดร่วมกับวันก่อเกียรติสดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกีแชมป์มันดับเบิลทวีคูณด้วยมวยไทยและมวยสากลที่แชมป์โลกในสังเวียนเดียวช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา 5:30 นเป็นต้นไปทางช่อง8กดเลข27ขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชร BH สเปรย์ใบห่อสมุนไพรคู่บ้านเครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมกะหรี่จา GSD แมกนาอุปกรณ์มวยชั้นนำแฮปปี้เทรนกาแฟสายเฮลตี้เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอก
1: คู่ชิงมวยสากลวันเสาร์หน้านะจะมีท่านนายกเบี้ยวแห่งคลองเจ็ดปทุมธานีนะ
0: ยิ่งใหญ่เลย
1: มาเป็นมาเป็นประธาน
0: นะยิ่งใหญ่
1: นายกเบี้ยวนายกเบี้ยว
0: ทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลนะมวยสากลก็ชิงแชมป์ฮะเอ็มสิบหกไปตะวันนะ
1: สนุกนะ
0: ครับ
1: เอาไปว่าสนุกนะออกไปไงลูกนี้เป็นไงอะไรเกิดขึ้นขอโทษขอโพยกันไปไม่ได้ตั้งใจ
0: เข้าจุดโฟกัสครับให้พักก่อนได้ครับดู
1: ให้เวลานอกไป
0: ครับให้พักก่อนได้ตามกฎเลยครับ
2: แทบจะคลายฟันยางเลยครับ
1: ขอโทษขอโพย
0: เนี่ยให้พักก่อนครับให้พัก
1: เวลานอกก่อน
0: ครับมาดูภาพช้านะพี่ปะ
1: ดูดิโดนตรงไหนเปี้ยง
2: นี่ครับจังหวะยันเนี่ยครับ
1: โอ้เตะไ
2: ปซ้ำเข้าไปโดนเต็ม
1: เต็มดูอีกทีนึงดูอีกทีนึงเปลี่ยงไปเนี่ยอ้ามทันนะ
2: มีเตะซ้ำด้วย
1: เอาเริ่มต่อดีกว่า

0: อ่ะยกสู้กันต่อครับยก2ฮะแดงอาโก้ฟาก้าน้ำเงินก้องชายแดน KKK แดนจำปา
1: อีหลานก็ต้อง
0: ลาน้ำเงิน
1: ลุ้นหมัดอีหลานลุ้น
0: ปอลาวครับ
1: แต่ว่าเราลายนี้นี่เน้นไหนนะพยายามจะลูบมาเลยเดินด้วยความมั่นใจเลยแข้งขวาจับเสียหลักว้าวยังไงฮะขยับเดินเจอหมัดเธอก็เดินด้วยความมั่นใจล้มอีกแล้วแต่ว่าตัวเองกลับไปอยู่ล่างนักมวยจากอิหร่านขยับนักมวยลาวเดินสปป.ลาวเตะซ้ายคือเกมมีความมั่นใจสูงเตะเม็ดนี้เป็นไง
2: โอ้หมิดล้มยังกับยูโดโอ้ยโดนหมัดครับแม่โอ้โดนนับเลยครับ
0: นับครับ
1: เป็นไปได้เนาะ
0: เจอลูกดักครับ
1: นี่ล่ะอะไรก็เป็นไปได้มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ที่ตรงนี้น่ะอย่างเงี้ยท่านต่ออินซีแดงผมไม่ชอบท่านรองคุณมากของแกบอกดีย
0: ก2ครับน้ำเงินโดนนับไปแล้วโดนนับแล้วต้องบู๊ต้องบ้าแล้วครับยืนเต้นยืนติดชึ่งลำวงไม่ได้เลยนะน้ำเงินน่ะ
1: ไม่ได้แล้ว
0: เอออ้าวบัวครับสวนแล้วครับ
1: มีเสียวทุกวินาที
0: วันนี้สนุกวันนี้สนุกฮะเกมจะเดือดขึ้นครับ
1: บุญยืนว่าไงบุญยืนถ้าเจอมวยแบบนี้ไปบุญยืนบ้านนา
0: ครับเพราะคนโดนนับต้องไล่อะต้องลาก
1: อย่าเตะอย่าเตะนะอย่าเตะนะไม่เตะซ้ำไปแล้วก็แพ้ฟาวเลยเดินแล้วแข้งซ้ายสาดล้มอีกแล้วล้มทั้งคู่ยังทีมงานสั่งเดินซ้อมทีนี้เรียกว่าทำลายตัวเองทำลายตัวเอง
2: คู่นี้ล้มลุกคุกคาน
0: ถ้าจบแปลกๆฮะถ้าจบแปลกๆก็ดูดิถ้าจบแปลกๆดูดิดูดิมันคุกคุนล้มลุกคุกคานอ่ะมันล้มไม่เหมือนชาวบ้านเขานะพี่ต๊อกนะ
2: ใช่ครับอาโกฟาก้านี่มือแกเหนียวครับจะคว้าได้ตลอดครับเตะมาเนี่ยเอาโดนหมัดอีกแล้วครับ
0: เนี่ยทีมงานของน้ำเงินบอกให้สาดซ้ายสาดซ้ายครับ
1: มันมาเสียหายลูกนะไม่ยังเป๋นะเจอหมัดเข้าไปแต่ละทีมีเป๋มีเมานะเดินต้องเดินให้จริงนะยังมีโอกาสยก3อีกนะ
0: นี่ครับ
1: ได้แข็งแรงหมดยก3ประโยชน์ยก2
0: ดูภาพช้ายก2ครับเนี่ยเกี่ยวแล้วบิดลูกนี้แหมติดพันครับเดี๋ยวโดนนับเนี่ยฮะล้มแปลกๆครับคู่นี้ครับล้มไม่เหมือนมวยคู่อื่นนะ
1: เจอเป๋ไปเป๋มาเน
0: ี่
1: ยยังต้องลุ้นกันต่อนะใน3นาทีที่เหลือตรงเนี้ย
0: ครับก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียผิวฝ้าระงับกลิ่นกายมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซียนหนุ่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน 2.9 จำกัด M150 บริษัทรัน24โลจิสติกบอลทูบีอุปกรณ์มวยไทยขอบคุณครับ
1: 3นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: เป็น3นาทีที่ยังมีความหวังให้กับนักมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะจากสปป.ลาวต้องเดินเบียดนายปั้มนายเกาะตีเกาะไปคิดตังหรือเปล่าอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินทำได้หรือเปล่านะครับ
2: แม่ครับโอ้โหอาโก้ฟาก้านี่ไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านนักชกจากสปป.ลาวทำอะไรได้ถนัดนะครับนี่ครับคว้าและมือกันเหนียวจริงครับเตะไปอะไรคว้าได้ตลอดแล้วก็ออกหมัดตลอดนะคร
1: ับ ต้องระวังหมัดนะมาแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่หวาดเสียวเลยเอาว่าไงว่ายังไงชุดนี้เป็นยังไงต้องเดินให้ไวต้องเดินให้รีบด้วย
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับเวลามีนะครับเวลายังมีครับเนี่ยดูดิมันล้มแปลกๆกันเนาะ
2: เขาก็มีพื้นฐานมวยปั้มครับทางด้านของอิหร่านมวยปั้มเขาดีคร
0: ับ เดี๋ยวจะเร่งเกมของตัวเองขึ้นมานะครับทางด้านก้องชายแดนเนี่ยดูดิเนี่ยล้มไปแล้ว
2: จับทุ่มจับปั้มได้ครับมวยอิหร่าน
1: มันมันจะต้องระวังหมัดด้วยนะเอาล้มกันไปล้มกันมาล้มนี่หมายถึงล้มทั้งคู่นะ
0: ใช่ลงไปทั้งคู่อ่ะ
1: ไอ้ล้มอย่างนี้ไม่เป็นไรไปทำมวยล้มในแฟนมวยไม่ชอบ
0: ครับ
1: โอ้แต่หมัดมันออกแรงนะมาอยู่ที่กรรมการนะแต่ว่านับนี่เสียคะแนนเดียวนะ
0: ใช่ครับ

0: ใช่ครับ
1: นับมีเสียคะแนนเดียว
0: คือถ้ายกนี้น้ำเงินได้ชัดเจนเนี่ยมีลุ้นเลยเนี่ย
1: เป็นไปได้
0: โอ้ยโอ้ย
1: มาเจอเลย
0: หัวขมับลงไปเลยครับ
1: เจอลูกนี้ไปนี
0: ่เป็นยังไงเนี่ย
1: สถานการณ์ไม่สวยเลย
2: ขยับเข้าหาครับ
0: จะมาบุญหรือเปล่าฮะดู
1: อยู่ที่กรรมการ
0: อีกหนึ่งนาทีนิดๆครับ
1: หนึ่งนาที
0: ซ้ายแล้วครับกล้องชายแดง
1: ว่ายังไงนักมวยอิหร่าน
0: โออาโก้อาโก้
1: เดินบุญบามก็ต้องระวังหมัดด้วยนะ
0: ครับขยับไม่ออกครับขยับหลอกซ้ายแล้วครับหมัดโอ้โหมาเฉียวไปเฉียวมา
1: บาดเสียวเลยอ่ะนี่ล่ะ
0: กล้องใครเนี่ยแกค่อยๆทำแกค่อยๆเตะเก็บแต้มแบบนี้ฮะนี่ฮะจะทันไม่ทันทันไม่ทันครับ
1: อยู่ที่กรรมการนะ
0: พอยก2โดนนับอ
1: ่
0: ะ
1: นับเสียหนึ่งคะแนน
0: ครับ
1: นับเสียคะแนนหนึ่ง
0: แต่ว่าทรงหาจังหวะอยู่หาจังหวะล้อหัวนะล้อหัวซ้ายอ่ะ
1: ทรงมันเหมือนยังไง
0: เนี่ยซ้ายอีกแล้วครับขวาโอ้ยเจอขวาสวนเกี่ยวหมัด
1: มันเสี้ยนกระหมัดมาในหวาดเสียวเลย
0: เอาแล้วครับช่วงท้ายๆครับโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วการเข้าสู่เส้นชัยครับเอาใครจะได้ครับใครจะได้เตะขวาไปหมดยกสุดท้าย
1: เอาแล้วต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วครับยก2เสียนับยก3เริ่มทำดี
2: ครับ
1: อยู่ที่ยกแรกออกใครเอาแล้วครับ
2: เดี๋ยวมีไฮไลท์ทั้ง3ยกให้ชมกันนะครับแล้วมาลุ้นไปพร้อมกันว่าออกฝั่งไหนครับแดงหรือน้ำเงินนี่ครับไฮไลท์ทั้ง3ยกครับต้องยอมรับว่ากำปั้นอีหลานคนนี้ครับอาโกฟาก้านี่แกมือเหนียวจริงครับเตะไปนี่แกคว้าได้ตลอดแล้วก็มีพื้นฐานของกีฬามวยปั้มนะครับก็ชนเผ่าทะเลทรายที่หลานนี่ก็กีฬาท้องถิ่นเขาก็ประมาณว่ามวยปั้มนี่แหละครับแบ็คคิก
3: สุดยอดโอ้โหงานนี้มันทั้ง3ยกเลย
4: ถูกต้องครับออกอาวุธแทบไม่พักเลยครับคุณเดม
3: ใช่แล้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นใครดีครับวันนี้ต้องบอกครับว่าโชคดีด้วยกันทั้งคู่นะครับและผู้ชนะในไฟนี้สำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ presented by วันก่อเกียรติครับ The winner is draw เสมอครับว้าวเสมอครับคู่นี้ฮะ
4: โอ้โหไม่ได้เห็นบ่อยๆใช่ไหมครับคุณเด
3: นนานๆทีจะมีให้เราได้เห็นกับรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับอาโกฟาก้าจากอิหร่านเสมอกับก้องชายแดน KKK แดนจำปาจากสปปลาวนั่นเองนะครับ
4: บอกได้เลยครับว่าคู่นี้สูสีมากๆครับผม
3: อาจจะต้องมีรีแมช
4: ใช่ครับอ
3: าจจะต้องมีนะฮะประกบคู่กันอีกรอบนึงนะครับยุทธนะฮะงานนี้ดูซิว่าจะเป็นสัปดาห์ไหน
4: ถูกต้องครับน่าจะมีแมตช์หลังตาแน่นอนครับท่านผู้ชม
3: ครับ
4: เอาเลยครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับคู่เอกของรายการเราไทยปะทะโมร็อกโกปานเพชรออปิติศักดิ์ครับพบกับเกลราดีคาลิสครับ
3: เดือดทุกคู่แน่นอนเพราะนี่คือมวยไทยซุปเปอร์แชมป
4: ์ท่านผู้ชมครับถึงเวลาที่เรารอคอยคู่เอกของค่ำคืนนี้โกเบาเฮาองศาเดือดจะทะลุปลอดหรือไม
3: ่รอลุ้นกันดูได้เลยนะครับสำหรับคู่เอกของรายการวันนี้นะครับต้องขอบคุณ Global House ด้วยศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับกว่า100สาขาทั่วประเทศนะฮะแล้วก็สามารถช็อปได้สะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านทางเว็บไซต์ globalhouse.co.th และแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect นะครับและความยิ่งใหญ่ของงานยังไม่จบเท่านี้นะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะฮะสำหรับงานมหกรรมช่างใหญ่ออนทัวร์ที่ Global House สาขาแม่สายเชียงรายนั่นเองนะครับจัดเต็มมาเลยครับทั้งสินค้าราคาพิเศษโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับแล้วก็มีคูปองโค้ดลับให้คุณได้ไปร่วมกิจกรรมสนุกๆแล้วก็สิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อช่างมืออาชีพแล้วก็คนรักบ้านโดยเฉพาะนะครับและเตรียมพร้อมกับอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่นะครับนั่นคือการร่วมฉลอง Global หรือ Grand Opening Global House สาขาที่101นะครับสาขาเชียงคำนะครับจังหวัดพะเยานั่นเองนะฮะก็สัปดาห์หน้าเสาร์ที่12กันยายนนี้นะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษและกิจกรรมมากมายรออยู่ของดีราคาคุ้มโปรโมชั่นแน่นกิจกรรมจัดเต็มนะครับช่างและคนรักบ้านห้ามพลาดกับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณฮะ
4: ถูกต้องครับ

0: ครับแฟนมวยนะครับถ้าว่างๆก็ไปเดินเล่นไปเดินชมกันได้นะครับคุณ
1: และแน่นอนนะครับสำหรับคู่ต่อไปคู่เอกของรายการวันนี้ยังมีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับใครชนะนะฮะ Global House และ Scenic นะครับมอบเป็นสว่านไฟฟ้าแบรนด์ Scenic มูลค่า990บาทมอบให้1เครื่องและยังมีเสื้อจากพี่ช่าง Global House ให้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะด้วยเครื่องมือช่างแบรนด์ Scenic Unstoppable Power ครับซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
0: เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่6ของรายการครับคู่เอกจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก 64.5 กิโลกรัมครับไปพบกับนักชกมุมน้ำเงินเกวาราดีคาลิดจากโมร็อกโก
1: Ladies and gentlemen the fighting of the blue corner representing Morocco เกวาราดีคาลิด

0: นักชกจากโมร็อกโกวัย31ปีสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก 64.5 กิโลกรัมชกมาแล้ว40ไฟต์ชนะ29แพ้9เสมอ2 173เซนติเมตรครับจากโมร็อกโกอายุ31ปีนะครับมาแล้วฮะมุมน้ำเงินเกวีราดีคาเลพันเดือดพันดุจากโมร็อกโกครับท่านผู้ชมครับส่วนนักชกมุมแดงนะครับนักชกจากประเทศไทยปานเพชรอปิติศักดิ์ and he's opponent in the red corner representing Thailand ปานเพชรอปิติศักดิ นักชกจากประเทศไทยครับอายุ24ปีสูง172เซนติเมตรน้ำหนักเท่ากันนะครับ 64.5 กิโลกรัมชกมาแล้ว68ไฟชนะ58แพ้10ครับในคู่ด้วยของรายการกับ This is the main event Thailand vs Morocco ปานเพชรอ้อปิติศักดิ์ from Thailand โอ้โหคู่นี้ประสบการณ์ไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับแฟนมวยนะครับรับชมลุ้นกันแน่นอนครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์สายันเลือนเลืองครับ
1: เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับคู่นี้ไทยปะทะกับโมร็อกโกครับไทยก็คือปานเพชรอปิติศักดิ์มุมแดงครับโมร็อกโกมุมน้ำเงินครับเกเวเลดี้คาริวครับขอบคุณแซบชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับประกันคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปี

0: วยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการใจดีของเรานะครับมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเสี่ยหนุ่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดบริษัทเพชรส้มทองจำกัดโดยบอสแจ็คแจกหมื่นนะครับผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสดเมืองเพชรน้ำส้มเมืองเพชรลูกหมากเจ็ดคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกเป็นที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันผ้าเบรกเพราะว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท SMP Bendis สั่งซื้อได้ที่02-416-6326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ์มอบให้โดยคุณอมรินทร์พรประธานขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกท่านครับ
1: เห็นไหมนน
2: ท์นี่ตัวจริง
1: ที่ไหนม
2: ี
1: มวยนี่คุณอมรินทร์จะไปตลอด
2: คุณอมรินทร์พรประธานครับสายบันเทิงครับนี่บอกว่าเสียโก้จัดที่ไหนผมไปทุกที่ก็ขอบคุณมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าขอบคุณน้ำมันมวยครับมองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช้อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect ปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานเรื่องประสบการณ์และหัวใจขอบคุณบริทไทยแลนด์บอลทูบีอุปกรณ์มวยไทยโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคอลแคร์แอนด์แล็บจำกัดมหาชน IMH โซเบอร์แอล

0: พรุ่งนี้สายตี้ดื่มแล้วอย่าดื่มดูแลสุขภาพด้วยด้วยบรรยายจากโซเบอร์แอล
1: ครับและโค้ชสุดท้ายนะครับสำหรับแฟนมวยที่ร่วมสนุกกิจกรรมทายผลการแข่งกับ Facebook Fanpage ของ Golden House นะครับทายผู้มวยสากลคู่แรกว่าเชียงใหม่ชนะมาแล้วต้องทายคู่นี้ถูกด้วยนะครับคู่เอกมวยไทยของเรานะครับถ้าทายถูกครบทั้ง2คู่ลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: นี่ถ้าเอ่ยชื่อว่าปานเพชรนะแฟนมวยรุ่นเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าเขาใหญ่รู้ยังไหมป๊อกเขาใหญ่หร
1: ือ
2: จะเปลวหนองหมูแม้กระทั่งพลหนองแครู้จักดีเลยฝ่ายแดงนี่ปานเพชรอปิติศักดิ์โอ้โหชกมานานลมเนเลยดูว่าจะผ่านนักชกรายนี้จากโมร็อกโกได้หรือเปล่า
0: เกเวลาดีเกเวลาดี
1: เกเวลาดีกาลิวนะครับทีวันไฟท์อะคาเดมี
0: ่ซ้อมที่เดียวกับ
1: โอ้
0: ฮองเอวิน
1: เตะสองชั้นสะบัดซ้ายเข้าปลายคางครับปานเพชร
2: เพราะเดี๋ยวนี้พวกมวยโมร็อกโกเขาไม่ธรรมดานะมาตาตัวเห็นมาที่มาโชว์ที่นี่เวที
0: มีผลงานดีครับ
2: ใช้ได้เลยแต่ละตัว
0: ใช่แ
2: ชมป์ใช่รับแข้งรับแข้งนี่ก็ดูแข็งโป๊กนะปานเพชรอปิติศักดิ์ถ้ารุ่นเก่าๆจะรู้จักดีเลยนักมวยไฟแดงนะถามไอ้เจ้า
1: โอ้ย
2: ลุงลุงนี้เป็นไงไม่ได้ตั้งใจ
1: พับในเกือบพลาด
2: ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ
1: แข่งโอ้โหเลยปานเพชร
2: ยังต้องลุ้นกันเดินขยับเปิดเกมเลยนะครับนักมวยจากโมร็อกโกเจอศอกเนี่ยวงในเนี่ยเขาจะสังเกตว่าจะสู้นักมวยไทยไม่ได
0: ้ครับ
1: ปานเพชรแกหลอกจะเตะครับแต่ก็ตั้งศอกรับเลยนะครับขยับแม่ตวัดสะสอกครับแต่ไม่โดนวืดปานเพชรแกเก่าครับดึงหลบได้ดีเหลือเกินครับ
0: ปานเพชรนี่จากร้อยเอ็ดนะครับค่ายเดียวกับยอดเหล็กเพชรนะฝีมือดีครับอยู่ที่สภาพร่างกายครับ
2: มวยพวกนี้เขามีประสบการณ์สูงปานเพชรเนี่ยแต่มาร์โคนี่เขาถือว่าเขาใช้ได้นะเขาต้องการพบกับมวยเก่งๆนะอยากเจอกับมวยเก่งๆเลย
0: ก็เอาความสดเอาร่างกายสู้อ่ะ
2: เออ
0: แบบนั้นนะมวยอ
2: ่
0: ะ
2: แต่มาถึงตรงนี้ไอ้สถานการณ์บุยฮ้อนมันก็สวยเท่าไหร่ละ
0: ครับ
2: เจอหมัดฟันศอกดาบเค้นเน้นมาวงในจะซิปเปียร์ของมวยไทยเห็น
1: คู่นี้มีลุ้นองศาเดือดด้วยนะครับคู่เอกของเรานะครับครับขยับเข้ามาครับเกเวลาดีปานเพชรแกเก่าเลยครับนะครับดีดแข้งขวาได้ทีหมดยกที่1
0: ดูภาพช้ายกแรกนะครับแดงปานเพชรน้ำเงินเกเวลาดีจากโมร็อกโกแล้วก็ลุ้นองศาเดือดด้วยนะครับคู่นี้ครับขอบคุณแซบชื่อ9เต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับบัตรคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปี20ครับขึ้น20ครับก็ขอบคุณลูกหมากเจ็ดคุณภาพของคนไทยที่ได้มาตรฐานได้รับมาตรฐานส่งออกเป็นที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลของหลากหลายสถาบันนะครับขอขอบคุณผ้าเบรกโพว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP Bendix สั่งซื้อ024166326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตอุทธิเลิศเจริญวง
2: ศ์อ้าวลุ้นกันต่อยกที่2ดูว่าเกมยังเป็นของปานเพชรอีกหรือเปล่าใช้ความเก๋าประสบการณ์สูงแข้งขวาสาดลูกถีบทำลายจังหวะคืออาวุธมวยไทยเราจะเห็นชัดเจนว่านักมวยไทยเราเนี่ยได้เปรียบนะนักมวยจากโมร็อกโกก็อาจจะมีลูกแข็งแรงหน่อยแต่ว่าการออกอาวุธอะไรมาเนี่ยนักมวยไทยจะมองเห็น
0: เนี่ยพยายามที่จะเร่งเกมขึ้นมานะครับทางด้านนักมวยโมร็อกโกครับ
2: อาศัยแข็งแรงหน่อย
0: ตามที่ทีมงานสั่งครับทีมงานบอกว่าช้าไม่ได้ครับยืนคุยไม่ได้ต้องทะเลาะครับโมโหครับ
2: มวยทรงนี้ต้องทำให้นักมวยไทยเราหมดแรง
0: ใช่ใช
2: ่ต้องใช้ร่างกายบีบแต่มองแล้วจะเบียดลูกไหน
0: ปานเพชรจะแพ้ก็แพ้ตรงหมดแรง
2: หมดแรงบอลักไงมีศอกกลับด้วยนะ
1: แต่ปานเพชรก็พยายามประชิดนะครับไม่ให้ออกอาวุธถนัดนะครับดึงหลบได้ดีเหลือเกินครับปานเพชรโอ้ยแลกหมัดสวนกันบังได้ด้วยครับกรรมการแยกมา

0: แม่จะต่อยแบบไหนนะครับเกวาราเรดี้มีหมัดมีแข้งครับในปานเพชรตีแบบกระตุกกระตุกฮะเข่ากระตุกครับ
1: คือการไล่แขนเนี่ยไล่แขนแล้วนักมวยละคนลำบาก
0: ครับ
1: มันตียากตีได้ก็ไม่มีน้ำหนักเพราะวงในลูกไล่แขนนี่ถือว่าสำคัญแล้วจะอยู่บนตลอดมีอันเดียวคือถ้าบัดเข้าไปจุดโฟกัสไปอย่างเงี้ย
0: ลุ้นลูกนี้อีกลูกนึงฮะนอกจากลุ้นให้ปานเพชรหมดแรงแล้วก็ลุ้นลูกเปี้ยงป้างโป้งอ่ะ
1: ยังไม่เห็นลูก
0: กระทำไ
1: หมแต่ว่าเรื่องของหมัดมวยบางทีอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: คือมาถึงตรงนี้แล้วปานเพชรก็มองเห็นหมดเลยนี่แข้งขวาศอกซ้ายอันตรายเลยโดนศอกเผลอหลับได้เลยนะ
0: ครับครับมาปานเพชรตอนเข้ามุมโอ้แลกแข้งกันการแต่ยันแยกมาอย่างเดินเข้าครับทางด้านของปานเพชรเดวารีจะหักดอกก็ไม่ถนัดครับ
1: อันนี้เขาเรียกหักคอหักคอไก่คือมาถึงตรงนี้ยังมองไม่เห็นอาวุธจากนักมวยมรโคนะที่จะหยุดไอ้เจ้าปานเพชรได้นะมันมองเห็นหมดอาวุธมวยป้องกันมองเห็นหมด
0: อุ้ยเข่าลอยหมดยกที่2ครับภาพช้ายก2ครับแทงปานเพชรน้ำเงินจากโมร็อกโกครับเกวาราดีคารินองศาจะขึ้นเท่าไหร่ครับหลังจากจบ2ยก50ครับขึ้น50นี่50ก็ได้ 3,000 บาทแล้วนะครับ50ก็ขับรถนานนั่งออฟฟิศนานเมื่อยลองเปลี่ยนเบาะลองนั่งดูครับซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตจาก 2,290 บาทลดเหลือ 1,200 บาทครับใครอยากมาเป็นครอบครัวรักสุขภาพกับเราแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ต
2: ครับดูกันยกที่3ครับเกียวเลยดีน้ำเงินโอ้โหแม่จะพยายามเตะซ้อน2ชั้นก็ทำไม่ได้ครับผ่านเพชรแก่เก่าเดินประชิดเลยเอาล้วงลำตัวแยกมายังมองไม่เห็นความชัดเจนของวงในทั้งคู่เลย
0: กับ
2: คว้ากันได้ก็กรรมการแยกอุ้ยมีศอกการสายยันแยกมา
0: ปานเพชรอาจจะล้างสังเวียนเมืองกรุงไปนานครับ
2: ครับ
0: แม่แต่ไฟนี้มาถือว่าใช้ได้เลยครับสภาพร่างกาย
2: ลูกเก๋ามีครับปานเพชร
0: เพราะว่าวันนี้เป็นคิวของคุณยุทธภูมิ101นะครับ
2: จังหวะฟ้าจะตีกันก็ไม่ถนัดครับเลยดีวืดปานเพชรฟ้าต้องแยกไหมครับ
0: เกวาราดีก็พยายามที่จะเน้นอาวุธแล้วก็ออกอาวุธให้เยอะขึ้นนะครับ
2: ครับ
0: ตามที่ทีมงานสั่งครับเพราะทีมงานนี่เขาจะรู้วิธีการต่อยครับของนักมวยตัวเอง
2: ฮะโอ้ยมากับเท้าแรกกันอุ้ยปากศอกเข้าไปครับปานเพชรการแยกใหม่ครับ
0: ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะพิษศอกด้วยนะทำให้เกวาราดีก็ภาวะพะวงนะในการเข้าทำเพื่อจะออกอาวุธหรือเข้าฟัดวงในเนี่ย
2: ไปปลายยกแล้วครับอีกประมาณสัก40วินาทีคู่นี้ยังเหลือการแข่งอีก1คู่นะครับ

โอ้ยเคลียร์ๆพับในก็ไม่มีอะไรชัดเจนเท่าไหร่ครับทางด้านเกลเลดี้รอเสียงระฆังหมดยกเท่านั้นครับตอนนี้ไม่เข้าแล้วปานเพชรก็ดูมั่นใจครับหมดยกสุดท้ายดูครับไฮไลท์ทั้ง3ยกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นองศาเดือดกันครับคู่เอก

0: เดือดมากไม่มีใครยอมใครจริงๆ
1: ครับ
0: สมแล้วที่เป็นคู่เอกของค่ำคืนนี้ครับคุณเอ็ม
1: ใช่แล้วนะฮะเรื่องของหมัดมวยฮะเรื่องของศักดิ์ศรีและนี่คือเวทีเกียรติยศนะครับสร้างซุปเปอร์สตาร์มวยนั่นเองและคู่เอกของเราวันนี้ครับผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้น The winner one and only goes to Red Corner ปานเพชรปิติศักดิ์ from Thailand
0: Congratulations
1: เอาชนะคะแนนครับเกเบรียลคาริวจากโมร็อกโกไปได้นั่นเองนะครับแต่ยังไม่หมดแค่การชูมือ
0: ถูกต้องครับท่านผู้ชมครับเรายังเหลือรางวัลสุดพิเศษจากโกลบอลเฮาส์องศาเดือดกันอยู่ครับแต่เรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าไฟนี้จะได้กี่องศา
1: ไปไม่ถึงครับแหมได้แค่20ครับไม่เป็นไรครับรางวัลโกลบอลเฮาส์องศาเดือดไม่ได้แจกแต่ก็ยังมีรางวัลมอบให้สำหรับผู้ชนะนะครับผู้ชนะในไฟนี้ครับนั่นคือปานเพชรจะได้รับเป็นสว่านไฟฟ้าจากแบรนด์เซนิกส์นะครับมูลค่า990บาท1เครื่องและโกลบอลเฮาส์มอบเสื้อพี่ชายกับนักมวยทั้งคู่เลยนะครับเครื่องมือช่างแบรนด์ Senix Unstoppable Power หาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับ
0: ท่านผู้ชม
1: ด้วยฮะนี่ครับได้เสื้อหล่อๆจาก Global House นะครับอยากได้เงินองศาเดือดไฟต่อไป
0: ถูกต้องครับ
1: ใส่กันให้สุดเลย
0: เสื้อนี่สวยจริงๆครับคุณเอ็มสีเขียวเหนียวซับมากโอเคครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับมวยคู่ที่7ในวันนี้นะครับจะโชว์กันในพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมครับอาชิตะบอวราพรจากญี่ปุ่นครับพบกับฮุนเซนนาซารีจากอัฟกานิสถานครับผม
1: แล้วเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อในรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป
2: ์มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับผู้แทนคุณอนุชิตเตมาผู้จัดการซูเปอร์แอลคู่สีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยความห่วงใยจากซูเปอร์แอลน้ำมันเครื่องไดเกียวยาขมตราใบห่อสามชัยอิ่มทุกยกสดใหม่ทุกวันแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
3: ก็คู่นี้คู่ปิดท้ายนะครับแดงอาชิตะครับจากญี่ปุ่นนะน้ำเงินฮุสเซนนาซารีจากอัฟกานิสถานนะครับ
2: ครับ
3: ลุ้นกันครับคู่นี้ต่างชาติปะทะต่างชาติครับ
2: โอ้อุ้ยแม่โอ้โอ้ย
3: ญี่ปุ่นเบอร์1ตอนนี้ก็นาดากะแล้วครับเบอร์1แล้วในเรื่องของมวยไทยครับญี่ปุ่นนี่ยาวนานนะครับมวยไทยนี่ยาวนานเลยฮะแชมป์คนแรกของญี่ปุ่นนะแชมป์ราชดำเนินครับคือคิวาร่า
2: น่าเสียดายครับเวลาในการถ่ายทอดสดทางช่อง8หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวไงฝากติดตามต่อกันทางเพจ Facebook ของช่อง8กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: เพลงคือการเวลาที่กลั่นเป็นทำนองทุกโน้ตยังคงแว่วอยู่ในความทรงจำของเราเสมอราวกับเสียงนั้นลอยมาจากยุคที่เคยรุ่งเรือง
1: เขามีเนื้อเสียงคล้ายๆสุนารีนะ
2: นั่งเป่าคลุยดูถุยเล่มยา
3: เสียงนี่พอหนูร้องออกมาเราจะนึกถึงไพวัลย์ลูกเพชร
2: ห้องเช่าในน้อยปากซอยมีร้านเซเว่น
1: มีลูกคล้ายๆอาจารย์ดาวบันดอนด้วย
2: คิดถึงประคองน้อง
4: เสียงเหมือนสอนเพชรแต่เวลาขณะที่ร้องเนี่ยหน้าพี่เป็ดสายันนะ
0: เสียงของพวกเขาเหล่านี้คอยพาเรานึกถึงวันวานเสมอและยังมีอีกหลายเสียงที่รอให้คุณชวนนึกถึงอยู่กับรายการไมค์ทองคำสามวัยครั้งที่7วันนี้พบกับ2ศิลปินคู่แฝดจากเวทีไมค์ทองคำพงษ์จักรพงษ์พันจักรพันและวง Black and White Band ที่มาพร้อมซิงเกิลอกหักแบบเจ็บๆกับเพลงขารมหมาเน่าจะเจ็บเข้าถึงใจแค่ไหนไปชมกันครับ
5: สนับสนุนรายการโดย
6: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากทันทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ
0: ครับ

0: เสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ผมพันBack and White Band
1: ครับผม
0: อันนี้ชื่อนี้มาได้ไงฮะ
1: ชื่อตามจริงก็พงพันธ์ก็เป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ทีนี้มีโปรเจกต์ทำร่วมกับน้องที่เป็นสตูดิโอชื่อ Back and White Studio ก็เลยเป็นชื่อพงพันธ์กับ Back and White Band ไปเลยครับ
0: ก็เลยมีโอกาสได้ใช้ชื่อนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะอ้าวเดี๋ยวแนะนำตัวกันหน่อยมีใครบ้างคนแรกครับ
2: ผมต่อมือคีย์บอร์ดครับ
0: ต่อมือคีย์บอร์ดนะครับผม
3: ครับผมเติ้ลกีตาร์ครับ
0: เติ้ลกีตาร
4: ์ผมแมนมือกลองครับ
0: นะหนาวหนาวเหรอลูกแมนนะมือกลองนะ
5: ผมแคนกีตาร์ผมครับ
0: แคนกีตาร์นะครับ
5: ฟิล์มเบสครับ
0: ฟิล์มเล่นเบสนะครับ
6: ผมก๊อตมือพินครับ
0: อ๋อมือพินนะฟิล์มก็เคยมาไหม
1: เคยมาไหมนะครับเอาเพลงสถานีความรักกรรมมาออดิชั่น
0: อ๋อเหรอโอ้นะขอบคุณหน้าคุณตากันดีนะครับก็พูดถึงเรื่องของการคัฟเวอร์นี้ก็ถือว่าเป็นได้ผลดีนะเห็นคนเข้ามาขอเพลงกันเรื่อยเลยใช่ไหม
1: เข้ามาขอบอกว่าเป็น AI หรือเปล่าอย่างนี้ก็
0: ไม่เชื่อว่าเป็น
1: เชื่อว่าเป็น
0: ร้องจริงเหรอ
7: เราจะแข่งกับ AI ฮะประชันกันเลยประชันกับ AI ไปเลยพี่เขาเห็นเป็นแฝดพี่เขาเม้นเนี่ยตัดภาพมาแปะเป็น AI แน่ๆ
1: เป็น AI สองคนมาร้องเพลง
0: เขาคิดไปแบบนั้นเลยนะโอ้เรานี่มันเนียนเหมือน AI เลยนะน่าพูดถึงเพลงนี้หน่อยคารมเลยนะ
1: คารมหมาเน่าครับ
7: หมายถึงว่าผู้หญิงอ่ะไปพอไปอยู่กับเขาทะเลาะกันกับเขาก็กลับมาหาเราให้เราปลอบเรารักษาหัวใจแต่พอรักษาดีแล้วก็กลับมาหาเขาเราก็แพ้คารมผู้หญิงอยู่ซ้ำๆอยู่ที่เดิมคารมเก่าๆหลอกลวงเราอยู่อย่างนั้นตอนนี้น้องวิทย์เป็นคนแต่งฮะ
0: วิทย์สุวิทย์เราเนี่ยไปต้องขับด้วยนะ
7: ต้องขอบคุณน้องวิทย์ด้วย
0: ไปเจอได้ไง
7: เขาพึมพำเพลงนี้ขึ้นมาแหละผมก็เลยถามว่าเพลงอะไรลองร้องให้ฟังหน่อยเขาเลยดีดกีตาร์ร้องให้ฟังผมก็เลยตัดสินใจว่าขายไหมพี่จะเอาไปทำจะลองทำแนวนี้ดู
0: แค่ฟังแป๊บเดียวแล้ว
7: ใช่ฮะ
0: มันถูกใจหรือไงพงหรือว่ามันโดนใจตรงไหน
7: ผมฟังตั้งนู้นก็แล้วมันคล้ายๆลายพินแต่เดวเดวเดวเดวเดว
0: เดวทำนองมันได
7: ้ใช่แล้วบวกกับจังหวะนั้นกึ่มๆกันด้วยทั้งวิทย์ทั้งผมทั้งพัน
0: บรรยากาศมันพาไปที
7: ่ไหนพอลองราคาง่ายครับตอนเริ่มน้องบอกมาสามสี่หมื่นผมบอกวิทย
0: ์ช่วงวิทย์กำลังประคองสติไม่อยู
7: ่สักแป๊บผมก็ลินให้พอได้สักหมดสักครึ่งกล่องเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยว 5,000
0: ก็เลยได้อีก
7: ง่าย
0: ครับผม
7: ก็โอนตอนนั้นเลยฮะ
0: โอ้
1: ด้วยว่าตรงนั้นเราก็ต้องการเพลงอีสานเป็นของตัวเองสักเพลงด้วยก็ไปเจอประจวบเหมาะเจอน้องวิทย์ครับ
0: อ๋อประมาณนี้นะครับผมอ่ะอโนนฮะผลงานของพงพันธ์วันนี
8: ้เด็ก2คนนี่เขามีความสามารถนะเขามีความรู้เพลงนี้ก็ดีน่าสนใจที่เมื่อกี้ที่พงบอกมันเป็นลายพินน่ะซึ่งเพราะมากนะแล้วนักดนตรีก็เก่งทุกคนนะเก่งทุกคน
5: ครับ
8: ขอให้ดังขอให้รวยลูก
1: สาธุครับ
0: ขอบคุณพี่สุรินทราครับ
9: เห็นลูกสองคนนานมากแล้วรอเมื่อไหร่เราจะได้เห็นพงและพันนั้นพังงาดมันต้องถึงเวลาของเราเพราะเราไม่ได้หยุดความพยายามเลยสิ่งที่หนูพยายามสร้างมันคือสิ่งที่การได้ให้ความสุขกับคนในหลายๆรูปแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะให้กำลังใจลูกทั้งสองและทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะอย่าหยุดที่จะฝันเท่านั้นเองให้กำลังใจทุกคน

0: ขอบคุณครับ
1: พงศพันธ์ก็เป็นศิลปินอีกคู่ที่ครูใช้คำว่าใช่มานานเห็นไลฟ์บ่อยๆต่อมาก็ไปงาน CJ มอลบ่อยๆและวันนี้มาเห็นภาพนี้ยิ่งดีใจเลยงานไลฟ์เซสชั่นคือมันทำงานมากนะภาพก็ลงตัวเพลงก็เพราะไม่แปลกที่เขาจะงงว่า AI หรือเปล่าเพราะว่าพงศพันธ์ร้องเพราะอยู่แล้วลูกที่มาเจอทีมงานที่ดีเนี่ยลงตัวมากลูกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็รักษามันให้ได้ลูกขอให้ประสบความสำเร็จครับ
0: ขอบคุณครับผมเดี๋ยวพงศพันธ์ฝากแล้วฮะเป็นวงก็รับใช่ไหม
2: ใช่ครับวงสดก็จะเป็นวงนี้เลยแล้วก็โปรเจกต์
0: เลย
2: ที่จะทำร่วมกับโคเวอร์ก็คือโปรเจกต์ต่อไปก็คือเป็นลำวงพงศพันธ์ครับ
0: รำวงพงศพันธ์
2: ใช่เรารับทุกรูปแบบแล้วก็
0: ครับผม
2: ฝากเพลงไว้ด้วยนะคาร์โลมาเน่านะครับเข้าไปฟังได้ใน YouTube ครับ
0: ครับ
2: ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับพงศพันธ์ X
3: Back and White Band นะครับรับทั้งงานคอนเสิร์ตทั่วไปแล้วก็งานลำวงครับผม
0: นะก็ช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยใช่ไหม
2: ครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ไลน์เลยครับ
0: นะก็ติดต่อได้ทั้งรูปแบบวงแล้วก็รำวงก็มีด้วย
2: โปรเจกต์ต่อไปครับ
0: วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก
1: ็
0: พงศพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: เป็นเพลงที่เจ็บบาดใจเลยล่ะครับถือว่า2ศิลปินคู่แฝดพงศพันธ์ยังคงคุณภาพเสียงดีสมกับเป็นรุ่นพี่จากเวทีไม้ทองคำเลยล่ะครับยังไงก็ฝากแฟนๆเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับเต็มอิ่มกับเพลงพร้อมๆกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะตามหานักล่าฝันที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งจะมีใครบ้างไปพบกับการแข่งขันรอบออดิชั่นกันเลยครับ
0: ไว้เด็กคนนี้ครับโพสเปา
5: โอ้โหต้องบอกว่าคนนี้เขาโด่งดังชั่วข้ามคืนค่ะ
0: คนเนี้ยนะ
5: คลิปเขาเนี่ยเป็นคลิปที่แมสมากๆแล้วก็ดังใน TikTok มากๆเลยค่ะพี่พัน
0: โอ้โหน่าสนใจ
5: ไปพบกันเลยค่ะกับน้องเคนค่ะ
0: เชิญจ้าน้องเคนมาเลยลูกมาเชิญครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชรชัยสุรจักรชื่อเล่นชื่อน้องเคนอายุ9ปีมาจากจังหวัดระยองครับ
0: อ้าวเมื่อกี้โค้ดเปาเล่าให้ฟังว่ามันมีคลิปที่แบบโอ้โหคนเข้ามาดูเยอะเลยลูก
6: ครับ
0: เท่าไหร่กี่ล้านแล้วตอนนี้ประมาณ
6: 4.2 ล้านครับ
0: 4.2 ล้านแล้วโอ้โหเป็นคลิปอะไรลูกบอกได้ไหม
6: เป็นคลิปเต้นกับพี่ลำไยครับ
0: เอาแล้วหนูไปเจอพี่ลำไยได้ไงครับ
6: ตอนนั้นญาติเขาจัดงานบวชครับแล้วผมก็ชอบพี่ลำไยแล้วแม่ก็พาไปครับ
0: พาไปดู
6: ครับ
0: แล้วก็ไปเจอ
6: ผมก็ไปเต้นหน้าเวทีแล้วพี่ลำไยเขาก็เห็นผมเต้นพี่ลำไยเขาก็ให้ผมขึ้นไปเต้นครับ
0: โอ้แสดงว่าเข้าตาพี่ลำไยนะเนี่ยขึ้นมาเต้นกับพี่เลยดีกว่าเอ้าเดี๋ยวเรามาดูนี่ว่าคลิปที่เขาไปเต้นกับพี่ลำไยนะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่อ๋อเป็นงานบวชโอ้เอาสิเป๊ะด้วยนะอ๋อโอ้โหเฮ้ยโอ้ยไม่กลัวเลยสู้เลยนะเฮ้ยโอ้โห
7: สุดยอด
0: ไม่ธรรมดานะ
8: หน้าตาหัวมีโยกมีกึกกักมีเก็บจังหวะ
0: วันนี้เต้นให้ดูหน่อยได้ไหมสดๆเนี่ยพอได้ไหมพร้อมนะพร้อมแล้วเพลงมาไปเอ้ยนี
7: ่ยังไงลูกไปนี
0: ่เอ้ยธรรมดา
5: พี่ต้องบอกว่านอกจากเต้นเก่งแล้วก็เป็นดาว TikTok แล้วเขายังช่วยเหลือวัดด้วยการร้องเพลงช่วยวัดค่ะหาเงินมาทำบุญ
0: นะเหมือนเป็นจิตอาสาอย่างนี้ใช่ไหม
5: จิตอาสาใช่
0: ใครเป็นคนชักชวนไป
6: คุณครูที่เขาฝึกซ้อมให้ผมครับ
5: ค่ะ
0: แล้วเรามีได้ส่วนตัวไหมลูกมีไหมมีได้เงินส่วนตัว
6: มีครับ
0: แล้วตั้งเป้าว่าถ้าเกิดเก็บได้เยอะๆอีกอยากซื้ออะไรอีก
6: กีตาร์ครับ
0: โอ้
5: เล่นเองด้วย
0: แสดงว่ามาทางนี้เลยสายดนตรีสายบันเทิงเลยนะฮะร้องเพลงอะไรครับวันนี
6: ้เรียกพี่ได้ไหมครับ
0: พร้อมแล้วนะฮะไปฟังน้องเคนครับเรียกพี่ได้ไหมเชิญครับ

0: าไปหมดเลยลูกกำลังใจเอาไปให้เต็มที่เลยครับเก่งมากจริงๆนะลูก
1: ขอบคุณครับ
0: ภูมิใจไหมวันนี้เราร้องเพลงได้ขนาดเนี้ย
1: ภูมิใจครับ
0: พวกเราก็ภูมิใจที่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆมีความสามารถขนาดนี้หนูสามารถที่จะเอื้อนแตะตัวโน้ตสามารถที่จะลงเล่นคำสบายไหมวันนี้ร้องเพลงสบายไหมคะ
1: สบายครับ
0: สบายเลยเนาะรับรองว่าเคนต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนลูกแม่ให้กำลังใจครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านเข้าไปรอบลึกๆเตรียมเพลงไว้เยอะไหมลูก
1: ครับ
2: นะร้องเพลงแบบไหนได้บ้าง
1: ร้องได้หลายแนวครับสตริงร้องได้หมดครับ
2: คือที่ถามเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากลูก
1: ครับ
2: ร้องเรียบที่ได้ไหมได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเก่งเลยนะลูกคอการเก็บรายละเอียดและที่สำคัญก็คือการใจเย็นที่ไปกับจังหวะมืออาชีพเลยเก่งมากๆนะลูกเชิญชมครับ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงเจ้าชู้ด้วยแล้วเคนร้องอ่ะหน้าตาท่าทางมีชะม้อยมันมีเจ้าชู้อ่ะมันมีจริตในวิธีการร้องอ่ะมันมีเสน่ห์มากผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ร้องเพลงก็เพราะลีลาการเต้นก็ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกได้ดีมากๆก็หวังว่าในรอบหน้าจะพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับ
5: วัยเด็กคนต่อไปฮะโค้ชเป่า
6: เป็นน้องตัวเล็กๆอายุ8ปีค่ะชื่อว่าน้องนีรานะคะน้องคนนี้เขาชอบเต้นชอบร้องโดยมีครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนค่ะ
5: ครับผม
6: ไปพบกับน้องนีราค่ะ
5: เชิญครับจ
3: ้
5: า
3: โอ้ยดูทรงเก่งซะก่อน
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุญจิรามณีรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องนีราอายุ8ปีมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
5: อ๋อที่นั่นอะไรอร่อยลูก
7: โมจิค่ะ
5: นี่เก่งถือว่าเก่งนะ
6: บ้านเดียวกับแม่ฮายนะ
3: ว่าโมจิมันเกลื่อนเมืองไปหมดเลย
5: นี่ไปตอบบางคนตอบไข่เจียวนะวันนี้มีมาฝากไหมลูกมีมาฝากไหม
7: วันนี้หนูเอาความสดใสและน่ารักของหนูมาฝากค่ะ
3: อ
7: ่
3: านเลย
6: น
3: ่
6: าร
3: ัก
6: มาก
5: โมจิไม่เอามาแต่มีความน่ารักมาฝาก
6: น้องนีลาเต้นเก่งนะ
5: เขา
6: ไปประกวดมาไปแข่งในโครงการ To Be Number 1ค่ะได้ระดับภาค
5: งั้นวันนี้โชว์เต้นหน่อย
6: ได้ไหม
5: เอานิดเดียวพอพร้อมนะนี่น้องนีรา
6: แล้วมีตั้งท่าด้วย
5: นะมีท่าพร้อมไงท่าเตรียมนะเฮ้ยโอ้โห

0: หน่อยนึงตามเราขอนะฮะเอาแค่หน่อยเดียวก่อนนะ
1: ไม่แล้ว
0: ก
1: ่
0: อ
1: นโป๊ะปะเป๊ะโป๊ะโอ้โห
0: เป็นไงฮะท่าเธอนี่เขาแบบแม่นนะต้องแม่นจังหวะแล้วร้องตามไปด้วยแล้วไม่ได้เต้นแบบเครียดนับจังหวะนะร้องตามแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำด้วย
2: โอ้โหเก่งมาก
3: เต้นดูแบบแข็งแรงมากเลยเก่งมาก
0: กว่าจะเต้นได้แบบนี้ท่าเป๊ะๆแบบนี้ใช้เวลานานไหมฝึก
4: ประมาณ2เดือนค่ะ
0: 2เดือนนะอโนตต้องแบบว่าฝึกความอดทนนะต้องมีวินัยด้วย
3: ด้วยความที่เป็นเด็กหมดทุกคนนะต้องแบบว่าใช้ใจมากๆเลย อย่างที่บอกน้องก็คือน้องนีราเนี่ยมีครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมคะแล้วมีอีกหนึ่งคนที่ได้กำลังใจมากๆเลยนั่นก็คือพี่ชายใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่แต่ว่าตอนนี้พี่ชายน้องไม่อยู่แล้วค่ะด้วยโรคมะเร็งนะคะก็ตั้งแต่น้องนีราสองขวบพี่ชายก็ป่วยนะแต่ว่าครอบครัวก็ดูแลอย่างดีนะคะน้องนีราชอบพูดกับพี่ชายว่าอะไรนะลูกนะ
4: หนูรักพี่ชายค่ะ
3: นะเวลาว่างๆเขาก็จะแบบนึกถึงพี่ชายชอบพูดกับพี่ชายแล้วก็บอกรักตลอดค่ะซึ่งนะพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจกำลังใจ
0: นะก็จากกันไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะย
3: ัง
0: ไงพวกเราก็เป็นกำลังใจให้นะแต่เขาเองก็ดูมีกำลังใจนะเพราะสิ่งที่ทำนี้ก็ทำเพื่อครอบครัวแล้วก็วันนี้ก็มาทำเพื่อพี่ชายด้วยนะพร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
0: มีอะไรจะบอกกับครอบครัวหรือพี่ชายไหมก่อนร้องอ้าวลุงพันธ์ให้โอกาสเต็มที่เลย
4: เป็นกำลังใจให้น้องนีราด้วยนะคะ
0: เพลงอะไรคะวันนี
4: ้เอกลักษณ์ไทยค่ะ
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ักจังเลยลูก
1: ขอบคุณค่ะ
2: 8ขวบเอง
0: โอ้8ขวบน่ารักวันนี้เอาความน่ารักมาฝากทุกคนเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูสิทุกคนมีความสุขมากเลยได้เห็นน้องนิราเนี่ยรอเรือรอลิงฉะฉานชัดเจนสิ่งต่อไปที่อยากจะให้เพิ่มความน่ารักมากกว่านี้เราก็ต้องไปฝึกฝนร้องให้ตรงจังหวะร้องให้ได้การเอื้อนที่ดีเสียงสูงเสียงต่ำอันนี้คือสิ่งที่ต้องกลับไปฝึกขอให้มีความน่ารักนี้มาฝากกันอีกนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เป็นน้องนิราบอกหรือยังว่าชื่อนิราเนี่ยแปลว่าอะไรลูก
1: นิราแปลว่าน้ำค่ะ
2: เคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมว่าทำไมให้ลูกสาวคนนี้เป็นน้ำ
1: เพราะว่าพี่หนูชื่อนาวาค่ะนาวาแปลว่าเรือค่ะ
2: อ๋อมีเรือก็ต้องมีน้ำ
0: น้ำคู่กัน
2: น่ารักมากนะลูกนะเหมือนว่าทุกอย่างอายุเท่านี้พอมายืนตรงนี้นี่นิราสามารถควบคุมตัวเองพูดจามีสมาธินิ่งและไม่ประมาทเราเห็นความสุขของหนูส่วนจุดที่เป็นปัญหาอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยต้นทุนเสียงเราที่สู้กับคีย์ของเพลงนี่มันยังสู้กันไม่ค่อยไหวอันนี้ก็ต้องรอให้เราโตขึ้นนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆลูกเก่งมากครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: หนูน่ารักเพราะหนูเก่งด้วยตอนเต้นเนี่ยลุงน็อตก็ให้ผ่านแล้ว ส่วนเรื่องการร้องต้องไปปรับปรุงนะลูกถ้าหนูมีโอกาสไปรอบหน้าเนี่ยมันจะมีคู่แข่งนะ
1: ค่ะ
3: แต่วันนี้ลุงโน้ตให้กำลังใจนะลูกนะ
1: ค่ะ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สู้ๆค่ะผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: โอ้โหเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วเลยนะครับน้องนิราก็ขอให้น้องนิราทำตามความฝันจนประสบความสำเร็จนะครับ
5: วัยเด็กคนต่อไปครับ
6: คนนี้ชื่อว่าน้องอุ๋ยครับพี่พันธ์น้องคนนี้นี่น่ารักมากๆเขาอยากร้องเพลงอยากเป็นนักร้องแล้วก็ที่บ้านเนี่ยสนับสนุนความฝันของน้องอย่างดีค่ะไปพบกับน้องอุ๋ยค่ะ
5: เชิญจ้าตรงนี้เลยจ้าลูกแนะนำตัวเลยครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงการกวินอินเนตอายุ10ปีมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะ
5: จะเล่นชื่อน้องอุ๋ยใช่ไหมลูก
7: ค่ะ
5: ตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วปออะไรแล้วลูก
7: ป .5 ค่ะ
5: ป .5 นะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่กี่ขวบลูก
7: 6ขวบค่ะ
5: โอ้ใครเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากร้องเพลงลูกทุ่งล่ะลูก
7: คุณยายค่ะ
5: อ๋อคุณยายก็ชอบร้องเพลงเหรอลูก
7: ใช่ค
5: ่
7: ะ
5: อ๋อแล้วหนูก็เลยฝึกตามคุณยายหรือมีใครสอนไหม
7: คุณยายสอนค
5: ่
7: ะ
5: อ๋อคุณยายสอน
6: ค
5: ุ
6: ณยายเป็นโค้ชให้
5: น่ารักมากเลย
6: ต้องบอกว่าน้องเนี่ยก็ชอบร้องเพลงเนี่ยแหละแต่ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็เป็นสายซัพพอร์ตค่ะ
5: สนับสนุน
6: สนับสนุนคุณยายสอนร้องเพลงคุณตาก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปส่งคุณครูคุณครูก็รู้ว่าน้องร้องเพลงเป็นก็เลยสนับสนุนกันต
5: ่อเมื่อเห็นผลงานนะ
6: ผลงาน
5: นะแล้วมีโอกาสได้เคยไปแข่งขันประกวดไหมลูกมีไหม
7: มีค่ะ
5: เป็นไงมั่งผลงานที่เราได้ไปแข่งขันประกวด
7: ได้รองชนะเลิศค
5: ่
7: ะอ๋อ
5: นะถือเป็นประสบการณ์นะ
6: ประสบการณ์เพิ่งเริ่มจะเข้าวงการการแข่งขันต้นๆ
5: เนาะมีไอดอลไหมมีอะไรต้นแบบใช่ไหม
6: เขาบอกว่าเขาม
7: ีใช
5: ่ค่ะใครคะลูก
7: ป้าสุนารีค่ะ
5: ทำไมถึงชอบแม่สุลูก
7: เพราะว่าป้าสุร้องเพลงเพราะค่ะ
5: ก็เลยปลื้มแหมเสียดายวันนี้ไม่ได้เจอ
6: ไม่ได้เจอแต่ทำไงดีคะพี่พันธ์คะ
5: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีแม่สุมาให้เจอผ่านทางวิดิทัศน์นี่แหละ
6: อ๋อมาเป็นคลิป
8: สวัสดีค่ะป๋าสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะพี่ชาสวัสดีนะคะพี่พันธ์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
8: สวัสดีน้องๆทีมงานทุกคนค่ะแม่สุพักฟื้นอยู่ที่บ้านอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็สวัสดีน้องอุ๋ยด้วยนะลูกนะก็แม่สุขเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากที่ชื่นชอบแล้วก็เห็นแม่เป็นไอดอลคนหนึ่งนะลูกนะแม่อยากจะเป็นกำลังใจให้อุ๋ยนะลูกการจะเป็นนักร้องที่ดีต้องขยันฟังเพลงขยันฝึกซ้อมให้เยอะๆทำทุกอย่างให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันให้มันชินไปกับทุกๆวันให้ได้นะลูกแล้วเราก็จะเก่งแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆขอให้หนูได้เป็นนักร้องแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยนะลูก

0: นะขอบคุณมากนะลูกจ้ะขอบคุณค่ะป๋าครูเจ๊แล้วก็พี่พันธ์ขอบคุณค่ะไป
1: คร
0: เจ
1: ั
0: อ
1: บ
0: กันนะแข็ง
1: ข
0: แร
1: อบ
0: ง
1: คุณ
0: เจอ
1: คร
0: กัน
1: ับแข็งแรงไวๆนะเดี๋ยวเฮียพาไปกินข้าวต้ม
2: ยังไม่ได้พาไปกันเนี่ยชวนหลายครั้งแล้วนะ
1: เขาไม่ยอมไป
2: นะเป็นไงลูกปลื้มใจไหมลูก
3: ค่ะ
2: เอออ่ะพร้อมแล้วนะวันนี้ได้กำลังใจดีแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
3: กราบเท้าย่าโมค่ะ
4: โอ้ของแม่สุเลย
2: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: โอ้โหสุดยอดมากลูกสมกับนี้แม่สู่เป็นไอดอลจริงๆเพราะการฝึกจากคนที่เราชอบเนี่ยมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการได้เรียนรู้ถึงการร้องของเขาแล้วมันก็จะเข้ามาที่ตัวเองน้องอุ๋ยสามารถทำได้ดีมากๆสำหรับเด็กในวัย11ขวบการร้องเพลงของแม่สู่ไม่ง่ายนะลูกแสดงว่าหนูมีความรักมากนี่แหละมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ทำให้ได้เพราะเรามีสิ่งที่เป็นที่รักอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องฝึกอย่างที่แม่สุบอกเมื่อสักครู่เราต้องร้องเราต้องฟังมากขึ้นฝึกมากขึ้นหนูยังมีความละเอียดน้อยกว่าน้อยไปหน่อยเรื่องของเอื้อน ถ้าอยากจะเป็นเก่งแบบแม่สุนะแม่สุฉกาจมากเรื่องของการเอื้อนเรื่องของการปล่อยเสียงเพราะฉะนั้นฟังเยอะๆแล้วค่อยเอามาร้องตามต้องฟังแล้วพิจารณาเลยว่าไอ้แม่สุร้องยังไงนะต้องเอื้อนยังไงนะต้องลากเสียงยังไงนะขึ้นเสียงสูงการลากเสียงสูงทำยังไงตรงนี้หนูจะต้องเข้าไปเรียนรู้อยู่ที่ว่าหนูจะตั้งใจขนาดไหนแต่เชื่อว่าหนูต้องตั้งใจอยู่แล้วเพราะหนูรักตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ขอให้หนูประสบความสำเร็จทั้งที่ตั้งใจนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากค่ะ
2: น้องอุ๋ยเสียงดีมากเลย
1: ค่ะ
2: เสียงดีไม่พอออกเสียงได้พอดีด้วยคือคนเสียงดีบางทีสวรรค์ให้มาครบเลยนะจุดอ่อนก็มีเพียงความตื่นเต้นทำให้มีความไม่ได้ดั่งใจในบางจุดลูกเอื้อนเคยทำได้ตอนร้องอยู่บ้านมาที่นี่อาจจะขรุขระอะไรเงี้ยอันนี้ก็หาประสบการณ์นะลูกแต่ทุกอย่างวันนี้อยากให้รักษาเลยมันพอดีมากๆหวังว่าโตขึ้นจะไม่เป็นแบบอื่นนะ เพราะวันนี้ครูชอบลูกครูชอบแก้วเสียงแล้วก็วิธีการร้องของหนูมากเก่งมากนะครับชื่นชมครับ
3: เออมีต้นทุนในเรื่องเสียงอยู่กับตัวแล้วอ่ะฝึกเยอะๆลูกลุงโน้ตจะบอกนี่นะลูกทำในสิ่งที่เรารักแล้วรักในสิ่งที่เราทำความสำเร็จมันรออยู่ลูก
1: ค่ะ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สะกดเด็กนะ
0: ใช่ค่ะ
3: เต้นไม่ได้หรอก
0: เสียงได้เลย
4: ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับน้องอุ๋ยก็ขอให้นำคำแนะนำของกรรมการไปฝึกฝนพัฒนาให้ดีในรอบต่อๆไปนะครับ
5: วัยเก่าคนแรกในวันนี้ครับ
6: วัยเก่าคนนี้ชอบร้องเพลงชอบแบบต้องลงทุนซื้อเครื่องเสียงอ
5: ่ะลงทุนครั้งใหญ่เลยเหรอ
6: ฝึกร้องทุกวันฝึกไปฝึกมา
5: ที่
6: ไอเดียบันเจิดเลย
5: ยังไงฮะ
6: เปิดรับงานเองเลย
5: เป็นรายได้เนอะ
6: ไปถามดีกว่างานตึมหรือเปล่าไปพบกับพี่ตะวันครับ
5: เชิญครับพี่ตะวัน
7: ผมชื่อแสงตะวันนามสะอายุ63ปีมาจากกรุงเทพมหานครเป็นคนขอนแก่นครับผม
6: ปาร์ทคือ CEO เนาะ
5: เ
6: หมือน CEO เลยอ่ะ
5: แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่
7: กรุงเทพเขตสายใหม่ครับ
5: โค้ชเล่าให้ฟังแล้วว่าเริ่มจากการที่เราชอบร้องเพลง
7: ก็เริ่มจากชอบฟังเพลงชอบเสียงเพลงนะก็เลย อยากจะมีเครื่องดนตรีมาร้องที่บ้านนะ
5: ตอนแรกซื้อแค่ไหนก่อน
7: ซื้อชุดเล็กๆก่อนครับแรกๆครับทีนี้พอร้องไปก็เพิ่มซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆครับจนสามารถรับงานร้องเพลงแบบคาราโอเกะได้ครับ
5: แล้วเราใช้ชื่ออะไรฮะเวลาคนติดต่อเรา
7: ใช้ชื่อผมเลยครับตะวันมิวสิกครับ
5: ชุดเล็กชุดใหญ่เวทีมีหมดใช่ไหมให้พี่ตะวัน
7: ครับผม
5: อยากได้อะไรขอให้บอก
7: ใช่ครับผม
5: ตะวันมิวสิก
7: ได้ครับผม
5: เบอร์โทร
7: 0846611209ครับผม
5: รีบโทรมาตอนนี้แถมแดนเซอร์4คน
7: ได้ครับ
5: ได้ครับเลยนะเออทั้งแจกทั้งแถมแล้วพร้อมแล้วทีนี้ถึงเวลาที่เราจะต้อง
7: พร้อมครับผม
5: ร้องเพลงแล้ว1เพลงฮะวันนี
7: ้ริมฝั่งหนองหานครับผม
5: ไปฟังกันเลยครับ

0: ฮักและถ้อยคำอยากให้กลับลำคืนทุ่งหนองหาน
1: ขอบคุณครับ
2: มาแบบพระเอกเลยค่ะพี่ตะวันสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: น่าจะใช้เสียงเยอะไหมคะช่วงนี้
1: ใช้เยอะอยู่ครับ
2: มันมีผลกับเสียงของพี่ตะวันนะถ้ามีความรู้สึกว่าเสียงพี่มันเหมือนกับใช้เยอะแล้วมันช้ำเพราะฉะนั้นเสียงถ้าหากว่าเราจะให้มันอยู่ยงคงกระพันแน่นอนกว่าการพักผ่อนสำคัญแต่สำหรับการร้องในวันนี้สำหรับพี่ตะวันเองอ่ะเป็นคนที่ทว่าสิ่งที่หาเห็นอันดับแรกคือความสุขสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของความมุ่งมั่นและตั้งใจ
1: ครับ
2: คือตั้งใจว่าฉันต้องทำให้ได้ทำให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะที่วันนี้มายืนร้องเพลงให้เราฟังขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะให้มีคนมาใช้บริการเยอะๆขอบคุณมากค่ะขอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: จุดเด่นวันนี้ที่ทำได้ดีนะครับผมมองว่าร้องเป็นธรรมชาติดีพลังเสียงดีแล้วก็ออกเสียงเป็นธรรมชาติ
1: ครับผม
3: ส่วนจุดอ่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเสียงใช้งานหนักแล้วก็เฉพาะเพลงนี้มีปัญหาเรื่องจังหวะด้วยผมใช้คำว่ายึกยักกับจังหวะ
1: ครับครู
3: นะครับโดยรวมนะครับอาจจะตื่นเต้นก็ได้นะครับจุดอ่อนมีประมาณนี้ครับแต่ภาพรวมก็มืออาชีพครับ
1: ครับผมครับผมครับครูครับ
4: ถ้าตัดสินด้วยความหล่อความเท่นะพี่ชนะเลิศเลยวันนี
1: ้ขอบคุณครับปานุชครับ
4: ทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำ
1: ครับป้าครับ
4: ชีวิตเราจะมีความสุขครับ
1: ใช่ครับผม
4: ผ่านครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับครูครับ
5: ทั้งเท่ทั้งเก่าเลยนะครับลุงตะวันหวังว่าเรื่องราวของลุงตะวันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากทำตามความฝันได้สู้ต่อไปนะครับ
6: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
7: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
8: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
9: วัยเก่าคนต่อไปครับ
4: วัยเก่าคนต่อไปเขาบอกว่าผิดพลาดบ้างได้บ้างนั่นคือประสบการณ์ชีวิต
9: ไม่ท
4: ้อไม่ท
9: ้อลุย
4: จะลุยต่อไปจนกว่าสำเร็จ
9: ดีดีครับผม
4: พี่ชัดครับเชิญเลยครับ
9: เชิญครับ
10: สวัสดีครับชื่อชัชวาลเรื่องดีครับปีนี้อายุ44ปีครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับ
9: ครับผมปัจจุบันทำงานอะไรครับพี่ชัด
10: ทำงานขับรถครับอยู่กับในสนามบินสุวรรณภูมิครับ
9: อ๋ออยู่ในสนามบินขับรถอยู่ในสนามบินนะ
10: ครับ
9: แล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงบ่อยไหมทำงานไปด้วยร้องเพลงด้วยไหม
10: ร้องครับร้องในรถนะครับ
9: นอนรถนะส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวของเราอยู่แล้วนะ
10: ใช่ครับ
9: เต็มที่เลยนะ
10: เต็มที่ครับ
9: แล้วมีขับเลยไหมออกนอกสนามบินไปไหม
10: ไม่ครับ
9: ก็ออกไป
10: เลยดีครับ
9: เพลินไงครับเพลินไปหน่อยนึงเออเห็นบอกว่าเป็นคนที่ไม่ท้อเลยใช่ไหม
10: ครับ
9: มาบ่อยไหมมาสมัครรายการเราบ่อยไหมฮะ
10: น่าจะสี่ห้าเจ็ด
9: สี
10: ่แล้วก็สามใบก็สามสี่แล้วก็เจ็ด
9: แล้วได้มาตรงนี้ไหม
10: ไม่ครับไม่ครับ
9: อันนี้ครั้งแรกเลย
10: ครั้งแรกครับ
4: โอ้โหมาหลายครั้งแล้วนะ
9: พี่ชัดนี่คือความพยายามนะแบบว่าไม่ยอมมันลดละนะสู้ต่อจนสำเร็จ
4: แล้วฝันมากนะฝันอยากมายืนตรงนี
9: ้ตอนทีมงานโทรไปเห็นบอกร้องไห้เลยเหรอ
10: ครับน้ำตาซึมครับ
9: มัน
10: ดีใจตื่นตันครับมาจากใจเลยครับผมรอมานาน
9: อ๋อรอโทรศัพท์อยู่รอ
11: แสดงว่าคำว่าไมค์ทองคำนี่มันยังมีความหวังของมนุษย์อยู่นะมนุษย์ที่ชอบร้องเพลงนะ
4: นี่ส่วนหนึ่งของพันนะครับพันสองพันสามพันคนนะนี่ส่วนหนึ่งนะพี่ยังอีกสองสามพันคนยังรอโทรศัพท์จากรายการ
9: ยังรออยู่นะ
11: เหมือนผมรับโทรศัพท์จากเมียผมก็อึ้ง
9: เป็นความหวังเหมือนกัน
11: คือเมียรู้ว่าผมอยู่กับผู้หญิง
9: เอาไปยืนตรงนี้แล้วเป็นไงตอนนี
10: ้ตื่นเต้นครับนิดหน่อย
9: นิดหน่อยนะ
10: ครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับ
9: แต่พร้อมสู
10: ้พร้อมครับผม
9: พร้อมคว้าโอกาสนั่นแหละ
10: ครับ
9: นะวันนี้ต้องจัดให้เราสักหนึ่งเพลงครับเพลงอะไรครับวันนี้
10: อยากให้เธอเข้าใจครับของพี่ไม้พิรมพรครับ
9: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: สุดยอดมากครับชัดต้องชื่นชมอันดับแรกเลยความพยายาม
1: ครับ
0: คนเราถึงบอกว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสิ่งที่เห็นในความโดดเด่นคือพลังแน่นอนด้วยความเป็นคนหนุ่มนะครับมีเสียงที่แข็งแรงและสิ่งที่อยากจะแนะนำคือเรื่องของจินตนาการคำว่าจินตนาการในการที่เราจะร้องเพลงแล้วให้เกิดอารมณ์มากขึ้นเราจะต้องเป็นตัวแสดงของคนคนนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพผู้หญิงคนนั้นอยู่ต่อหน้าเราหรือเปล่าหรือเราได้เห็นภาพเขาไหมอันนี้คือสิ่งที่ชัดต้องไปฝึก
1: ครับ
0: ให้กำลังใจชัดนะครับและขอให้ได้มายืนยิ้มและส่งเพลงที่มันได้อารมณ์ให้มันถึงจุดที่คนที่ฟังแล้วนี่แหละคือชัดคนที่พยายามคนนั้นให้โชคดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ร้องเป็นเสียงของตัวเองมันนี่ทำได้ดีแล้วฟังมันก็เลยอิ่มนะครับอิ่มแล้วก็ดูจริงใจดีนี่คือสิ่งทำได้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ไปพัฒนาต่อคือเรื่องลูกคอลูกคอนี่คือว่ายังต้องสู้กับมันหนักพอสมควรบางทีก็เยอะไปบางทีก็น้อยไปบางทีก็เลื้อยไปฝึกลูกคอเพิ่มด้วย
1: ครับครูครับอ
2: ื่นมีครบเลยครูเห็นเดินมาครั้งแรกนึกว่าดำดัชกรเท่มากลูกฝึกลูกคอเพิ่มครับ
1: ครับครูครับ
3: สิ่งที่ชอบคือมันสาดเสียงออกมามันสะใจมากการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีพลังอ่ะเหมือนกับยิ่งยงร้องเพลงอ่ะไม่ว่าเขาจะเอาเพลงใครมาร้องเนี่ยเขาเต็มที่เลยชัดก็เหมือนกันไปฝึกเยอะๆนะชัดอีกคนนะเป็นเสียงที่ผมสนใจแต่ต้องมีลูกคอลูกเอื้อนให้มากกว่านี้เท่านั้นเองครับผ่านครับ
1: ครับ
0: ผ่านครับ
1: ผมครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: การไม่หยุดทำตามความฝันในครั้งนี้ทำให้กรรมการเห็นถึงความมุ่งมั่นก็ขอให้คุณชัดฝึกฝนเพื่อพัฒนาเสียงร้องตนเองต่อในรอบต่อไปนะครับ
5: วัยรุ่นคนแรกในวันนี้ครับ
6: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาบอกว่าเวทีนี้นะครับเป็นเวทีแรกและเป็นเวทีใหญ่สำหรับเขาครับและเป็นกำแพงที่ทำให้เขาก้าวผ่านความกลัวและความกดดันครับผมโอ้ยบอกอย่างภาษาไทยเนาะเพิ่นบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของเพิ่นประสันครับพี่น้องครับผมเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดีไหมฮะ
5: ใช่ครับ
6: เดี๋ยวผมจะสลับสับเปลี่ยนกันแล้วกันฮะ
3: ดีมาก
6: ครับผมเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับผมน้องแม็กกี้ครับผม
5: มิกกี
6: ้มิกกี้ครับผม
5: มิกกี้เชิญครับ
7: มาเลยลูกมา
8: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววันชุสาพงเพชรค่ะปัจจุบันอายุ20ปีชื่อเล่นชื่อมิกกี้ค่ะ
7: น้องมิกกี้อันนี้เป็นชื่อเล่นใช่ไหม
8: ใช่ค่ะเป็นชื่อเล่นตั้งแต่เกิดเลย
7: ได้มายังไงลูกชื่อนี
8: ้คือตอนนั้นอะค่ะตอนที่หนูเกิดแม่หนูทำงานอยู่ในห้างค่ะแล้วก็ขายเสื้อมิกกี้เมาส์ทีนี้หนูเป็นโรคหัวใจค่ะแต่ตั้งแต่กำเนิดเลยย่าหนูเลยอยากตั้งชื่อให้เป็นมิกกี้เพราะว่าเขาอยากให้หนูแข็งแรงแล้วก็กระชับกระเฉงเหมือนมิกกี้เมาส์ค่ะ
7: โอ้คุณยายก็ดูมิกกี้เมาส์ด้วยนะน่ารักดีอ่ะเห็นมันมิกกี้เมาส์เขาจะแบบคล่องตัวไงแล้วน่ารักแล้วแข็งแรงก็เลยตั้งชื่อว่ามิกกี
6: ้
7: ใช่ไหมลูก
8: นะใช่ค่ะ
7: ตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรแล้วคะ
8: ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปี2ค่ะ
7: อยู่คณะอะไรคะ
8: คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
7: เรียนด้านดนตรีนะ
6: ทำไมถึงตัดสินใจมาเวทีนี้ลูก
8: จริงๆมันเป็นความฝันของหนูแต่ว่าหนูไม่กล้ามาค่ะครั้งแรกที่หนูเคยมาออดิชั่นคือตอนช่วงไม้ทองคำเด็กประมาณซีซั่น2ค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่ผ่านการคัดเลือกหนูก็เลยเว้นไว้หลายปีเลยจนกระทั่งมาเจอรับสมัครของไม้ทองคำ3ไม้ครั้งที่7หนูก็เลยรู้สึกว่าเอาสักตั้งลองมาที่นี่ดู
7: นะวันนี้ก็มาถึงตรงนี้นะ
6: ครับ
7: อ่ะพร้อมไหมคะ
8: พร้อมค่ะ
7: พร้อมนะหนึ่งบทเพลงลูกวันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
8: เพลงดวงจันทร์ไม่มีค่ะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
7: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: เดือนโด่งขึ้นมาก็ไม่โด่งลูกเดือนมันห้อยๆแล้วมันก็จะมีหางมันจะห้อยๆอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยจุดที่ดีคือการออกเสียงนะลูกเป็นธรรมชาติแล้วต้นทุนดีมากนะลูกร้องเพลงเป็นเลยแหละไว้เราแข็งแรงเส้นเสียงแข็งแรงแล้วก็จะร้องยืดร้องยาวร้องอะไรเล่นอะไรเยอะๆได้อะไรอย่างเงี้ยอีกทีนึงอะไรเงี้ยลูกนะก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปอยากให้หนูฝึกเยอะๆลูกเส้นเสียงจะได้แข็งแรง
0: ขอบคุณค่ะ
2: เสียงเพราะแล้วมันมีความแข็งแรงอยู่ในเนื้อเสียงนั่นแหละแต่เวลาเอามาใช้กลับไม่แข็งแรงนะแต่รู้ว่าเนื้อเสียงมันดูหนึบดีมากๆเลยแล้วหนูก็ออกเสียงถูกด้วยแต่ในรายละเอียดต่างหากที่มีปัญหาหนึ่งก็คือคำสั้นยาวลูกหางเสียงตัวนี้ยังไม่สุดคำถัดไปมาแล้วด้วยความตื่นเต้นอันที่สองก็คือการเก็บรายละเอียดลูกเขาเรียกว่าลูกคอแล้วลูกเอื้อนลูกคอเนี่ยมันรอยหยักมันมาไม่ครบนะดื้อเอื้อนมันอยากได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่หนูก็ดื้อเอื้อนลัดเอาไปฟังเยอะๆและฝึกหนักๆตรงไหนมันยากต้องเอาชนะมันให้ได้นะลูกต้นทุนดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: เสียงแบบหนูเป็นนักร้องได้อยู่แล้วลูกรอบนี้หนูไม่มีปัญหาหนูลองจำคำของสองท่านพูดแล้วลองไปปรับดูถ้ามีโอกาสเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นต้นทุนเสียงอ่ะหนูได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านจ้า
0: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกที่ขอชื่นชมเลยล่ะครับขอให้ก้าวผ่านความกลัวความกดดันนี้และสู้ต่อในรอบต่อไปด้วยความมุ่งมั่นตามคำแนะนำของกรรมการนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะได้ตัวพิเศษจาก CJ มอพิษณุโลกนะคะเขาเหมือนได้กลับมาแก้มือไปฟังเรื่องราวน้องอุ้มกันเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววชิราพรที่บ้านบ่อชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะอายุ25ปีค่ะมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
5: หนูก็ได้ตั๋วฟาสต์แท็กมาจาก CJ มอใช่ไหมลูก
7: ใช่ค่ะ
5: ทราบข่าวการสมัครจากไหนคะ
7: ทราบข่าวจากทางเพจ Facebook ไม้ทองคำค่ะ
5: แล้วรู้ข่าวว่าจะมีการเปิดออดิชั่นการแข่งขันก็ไปสมัครเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
5: เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
7: วันนั้นก็มีผู้เข้าประกวดเยอะมากเลยค่ะ80กว่าท่านแล้วก
5: ็
7: หนูก็ตื่นเต้นมากๆแล้วกดดันมากๆเลยค่ะวันนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันค่ะ
5: โอ้เราก็มีความคาดหวังอยู่เหมือนกันใช่ไหมลูก
7: ค่ะ
5: โอ้นะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
5: สินค้าราคาพิเศษชิงทองด้วย
7: ใช่
5: ไปชิงทองเขาไหมลูก
7: ไม่ได้ค่ะ
5: นะไม่เป็นไรโอกาสหน้าโอกาสหน้าเพราะว่าเขาต้องโฟกัสเรื่องร้องเพลงไง
6: ต้อง
5: ตอนนั้นใครไปนะ
7: พี่เปาแล้วก็พี่แซคแล้วก็พี่พงพี่พันธ์ค่ะ
5: นะก็ติดตามนะใครที่เป็นแฟนไปต้องคำว่า CJ มอเขาจะมีที่จังหวัดไหนอีกนะตามกันได
6: ้
5: นะแล้วตอนนี้น้องอุ้มทำอะไรอยู่บ้างลูก
7: ตอนนี้ทำงานร้องเพลงประจำค่ะ
5: นะมีที่ประจำไหมร้องที่ไหนยังไง
7: ตะวันแดงวิษณุโลกค่ะ
5: ทุกวันไหมร้องทุกวัน
7: เลยค่ะ
5: อ๋อก็ดีนะถือว่าได้ฝึก
6: ฝึกบอร์ดฝึกอะไร
5: ไปส่วนตัวไปด้วยน
6: ะ
5: เคยมาไหมน้องคันไหมยังลูกเคยมาบ้างหรือยัง
7: เคยมาแล้วหนึ่งรอบค่ะ
5: มาถึงตรงนี้ไหมลูกหรือว่า
7: ก็ถึงตรงนี้เลยค่ะ
5: แล้วได้เข้าไปข้างในรอบลึกๆไหมลูก
7: ไม่ค่ะ
5: โอ้นะครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดี
6: มาแก้มือแก้ตัวเอ้ยแก้มือถูกแล้ว
5: แก้นะ
2: แก้ตัว
6: แก้ตัวไม่ได้แก้มือ
5: แก้มือใหม่นะพร้อมนะร้องเพลงอะไรครับวันนี
7: ้ชาติรักชันชลาค่ะ
5: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: คุณมงคลเสียงพูดเพราะมากนะพอมาร้องเพลงปุ๊บได้เพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องใช้แรงเยอะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันออกมาแล้วมันไม่พอดีกับเสียงที่เรามีมันเลยดันไม่ถึงมันก็เลยทำให้มีแผ่วเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องการเลือกเพลงเท่านั้นเองเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเสียงเพราะอยู่แล้วโชคดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: น้องอุ้มเด่นที่ต้นทุนบุคลิกดีเสียงเพราะแล้วก็วิธีการเอาเสียงมาใช้ก็ถูกต้องหมดเลยแต่วันนี้เหมือนคนไม่ค่อยสบายมันเป็นเหนื่อยแต่พอเราเลือกเพลงที่มันต้องใช้แรงเยอะเหมือนสู้ไม่ไหวหรือแต่ไม่ได้ผิดเลยนะลูกวันนี้เด่นที่สุดคืออารมณ์เพลงแต่ว่าจุดอ่อนคือด้านเทคนิคมันเห็นแผลเยอะลองไปทบทวนดูนะลูกครับ
3: วันนี้หนูเลือกเพลงถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากอีกเพลงหนึ่งแต่มันเพราะแต่บังเอิญหนูก็เหมือนมืออาชีพอ่ะหนูถึงจะเอาอยู่แต่ว่ามันไม่เต็มร้อยเท่านั้นเองต้นทุนเสียงหนูดีมากนะแต่ร้องเพลงอื่นน่าจะเพราะกว่านี้ให้เป็นอยู่รอบหน้าเลยดีกว่ามั้ง อิทธิพลผมยังพอเหลือไม่แน่นะพัน
4: มีอยู่ไหมฮะ
3: ไม่น่าจะมีแล้วนะ
4: หมดไวครั้งนี้หมดไวจัง
3: หมดไวครับปีนี้อิทธิพลน้อยอ่ะผ่านลูก
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ยินดีกับอุ้มที่นอกจากจะได้ตั๋วพิเศษจากทาง CJ Mall แล้วยังเป็นการกลับมาแก้ตัวบนเวทีนี้อีกรอบและทำให้กรรมการมองเห็นถึงความตั้งใจและพัฒนาที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
7: วัยรุ่นคนนี้นะคะท่านคณะกรรมการกับพี่พันธ์น่าจะแบบคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าน้องก็เคยมาไมค์9แล้วค่ะแล้วก็สร้างความประทับใจให้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้เขาจะมาแบบว่าแตกต่างนิดนึงไปฟังเรื่องราวของน้องคิวซี่กันเลยค่ะ
6: เชิญครับ
8: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับชื่อคิวซี่ครับชินนรงค์วงศ์สุวรรณอายุ31ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีครับปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักแสดงลิเกครับ
6: คิวซี่เป็นไงฮะพอมีเขาโครงไหม
2: ก่อนแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช่ไหม
8: ใช่ครับแต่งตัวเป็นผู้หญิง
6: ใช่ใช่ใช่แล้วทำไมตอนนี้

0: เปลี่ยนไปแล้ว
1: ก็คือหนูเพิ่งบวชให้แม่ครับเพิ่งบวชให้แม่แล้วก็เพิ่งสึกมาเมื่อวันที่27นี้เองครับ
2: โอ้อนุโมทนาสาธุ
0: มาออกรายการกับเราเลยนะ
1: ครับ

0: ยาวเลยตื่นเต้นมากทีแรกว่าจะแต่งหญิงมาดีหรือเปล่าแต่ว่าไม่แต่งดีกว่าเราเป็นตัวของตัวเราดีกว่า
1: แป๊บเดียวเป็นอรชรไปแล้ว
2: ก็ยังรับงานลิเกอยู่ใช่ไหมลูก
0: ตอนนี้ก็ยังรับงานลิเกอยู่ตอนนี้ก็หนูก็รับเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากที่บ้านมีคนป่วยถึง3คนเลยครับตอนนี้
2: อ๋อที่ต้องดูแล
0: ใช่ใช่แล้วหนูดูแลคนเดียวเพราะว่าตอนแรกแม่ก็ยังไม่ได้ป่วยอะไรพอไปหาหมอก็ตรวจเจอเบาหวานความดันแล้วก็เป็นหัวใจขาดเลือดแล้วก็เป็นหืดหอบด้วยครับส่วนยายเขาเดินไปคนแก่ชอบเดินไปถางหญ้าถางเนี่ยเขาก็หกล้มหัวฟาดกับองค์นะครับก็เลยต้องติดเตียงก็เลยต้องให้แม่กลับไปดูแลแต่3คนป่วยทั้ง3คนเลยไม่มีใครแข็งแรงเลยครับ
2: แล้ว
0: ก็พี่ชายก็เพิ่งจะมาเป็นวันละโรคครับ
3: พี่ชายเป็นวันละโรค
0: เป็นวันละโรคครับ
3: เมื่อกี้บอกเป็นวันละโรคผมก็โอ้โหเดือนนึง30โรคเลยนะ
0: พูดผิดหนูตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นนะเอาสบายสบายที่กิริยาหนูเป็นยังไง
0: ใช่แล้ววันนี้หนูก็
3: เป็นได้เลย
0: ตั้งใจจะมาทวงบัลลังก์คืนเพราะว่าที่ไมค์ทองคำ9หนูก็อีกนิดเดียวหนูก็จะเข้ารอบแล้วแล้วก็วันนี้บุคลิกหนูก็ไม่ขัดแย้งแล้วหนูก็จะทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้
4: เป็นดูอ่ะไม่ขัดแย้งแล้ว
3: น่ารัก
2: วันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
0: หลวงปู่ทวดเหยียบใจครับ
2: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ยังไม่ต้องพูดถึงเลยสำหรับ QC นะครับเพียงแต่ว่าเพลงมันมีหนักเบาอยู่แล้วซึ่งเข้าใจว่า QC เข้าใจอยู่แล้วเข้าใจเพลงหมดทุกอย่างละแล้วก็ทำได้ด้วยเพียงแต่ว่าแค่ให้สกิดไว้นิดนึงว่าอย่าเยอะอย่าเยอะเกินไปเท่านั้นเอง
1: อย่าเยอะ
0: ไม่ใช่คือเป็นห่วงว่าอะไรก็ตามที่มันไม่พอดีอ่ะพอมันไม่พอดีปุ๊บพอฟังแล้วมันเลื้อยไปเรื่อยเพราะเราไปมัวแต่จะไปเล่นอะไรตรงนี้ก็ฝากสกิดไว้เท่านั้นเองเพราะเราเก่งอ่ะจริงๆความเก่งของเราสุดยอดอยู่แล้วไว้โชคดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เราใช้คำว่าคารวะก็ได้นะคารวะความเก่งความใช่ของคนร้องเพลงลูกทุ่งดีมากๆคนหนึ่งก็มีแค่ให้ระวังลูกบางทีเราร้องเก่งมากๆร้องไปสักครึ่งเพลงมันจะเริ่มหลงเสียงตัวเองพอหลงเสียงมันจะขยี้หนักขึ้นหนักขึ้นจนลืมเล่าอารมณ
2: ์ครับ
1: เรื่องแบบนี้นะถ้างงเมื่อไหร่ให้ไปฟังเพลงสายันสัญญาพี่เป้าเนี่ยร้องเก่งแค่ไหนก็ตามเวลาเขาร้องเขาจะสถิตกับการเล่าอารมณ์ถ้าคิวซี่ทำแบบนั้นได้เนี่ยมันจะสุดยอดมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ดีแล้วลูกความกตัญญูรู้คุณน่ะมันจะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จความกตัญญูมันเป็นเครื่องหมายของคนที่จะเจริญลูกผ่านครับ
2: ครับ
0: ผ่านครับ
2: ครับ
1: ผ่านครับ
2: ครับครับ
4: การกลับมาในลุคใหม่ของคิวซี่รอบนี้ถือว่ายังรักษาคุณภาพของเสียงได้ดีเลยและขอชื่นชมในความกตัญญูที่มีต่อครอบครัวทางรายการก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับ
5: ชื่อแม็กกี้ครับพรชัยภูกองชัยอายุ20ปีครับตอนนี้เรียนอยู่ปี2ครับ
6: วันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
5: ทวงรักฝากลมครับ
3: ทวงเงินเข้าไป
6: ฝากกันเข้าไป
7: เพลงเพราะไงเพลงเพราะ
6: ไปฟังกันเลยครับ

ชอบเสียงนะชอบเสียงของแม็กกี้นะคะก็ไม่มีอะไรเสียหายก็คือทำได้ดีมีแต่บางช่วงที่ขอเตือนเรื่องของการเว้นวรรคหายใจบางคำที่มันควรจะต้องติดกันไม่ควรจะหายใจขั้นมันทำให้อารมณ์เพลงมันหายด้วยแล้วความหมายของเพลงก็จะหายด้วยนี่ฝากไว้นิดหนึ่ง

ันนี้สิ่งที่ดีคือแก้วเสียงแต่สิ่งที่ยังอยากให้เพิ่มก็คือลูกคอลูกเอื้อนยังอยากได้อีกเยอะๆเลย

0: การร้องก็อย่างที่สองท่านบอกอะความจริงเสียงหนูน่าฟังนะมันเสียงทุ้มนุ่มมันละมุนหูอะมันฟังแล้วมันไม่บาดหูอะลองไปฝึกลูกคอลูกเอื้อนนะถ้ามีโอกาสเดินทางไปรอบหน้านะลูกนะผ่านครับ
1: ขอบคุณครับผ่านค่ะ
2: นี่ครับผ่านครับ
3: ขอบคุณครับ
4: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
5: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นนักสู้มาจากต่างแดนครับเขาบินลัดฟงลัดฟ้ามาครับโอ้โหมาจากประเทศนอกเลยนะครับ
4: ประเทศอะไรฮะ
5: สวีเดนครับ
4: อ๋อสวีเดน
5: วันนี้เขากลับมาตามหาความฝันของเขาครับผมจะเป็นจริงหรือเปล่าครับไปพบกับคุณน็อตเลยครับ
6: สวัสดีครับเชิญเลยครับคุณน็อต
7: ผมชื่อนายธนพลโคกแปะครับชื่อเล่นชื่อนอสครับมาจากโรงเรียนมาจากจังหวัดมุกดาหารครับ
4: ป
7: ั
4: จจุบันก็กลับมาที่ไทยแล้วใช่ไหม
7: ใช่ครับ
4: ทำไมถึงไปอยู่ที่สวีเดนครับผม
7: คือช่วงประมาณม.4 อะครับผมแบบไปเรียนกับ

0: คุณแม่ครับที่สวีเดนครับ
1: ครับผมไปอยู่นานไหมลูก
0: ไปอยู่ประมาณ2ปีครับ
1: สองปีแล้วไปอยู่ที่นู่นก็ได้มีโอกาสร้องเพลงไหม
0: ได้มีครับเพราะว่าแบบผมก็ได้ไปร้องแบบงานแบบพวกแบบร้านอาหารคนไทยอะไรเงี้ย
2: ร้านไทยแล้วก็เห็นว่าไปแบบเล่นเปิดให้กับศิลปินที่ไปเล่นที่ต่าง
0: ประเทศให้กับศิลปินด้วยครับ
1: อ๋อเวลามีศิลปินจากไทยเข้าไปโชว์
0: ใช่ครับ
1: น็อตก็ไปเหมือนกับร้องเปิดก่อน
2: ครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกคนดูก่อน
2: หนึ่งในศิลปินไม่มีผมเลย
1: ยังไม่ถึงคิวใช่ไหมน้องน้องกลับมาก่อนไง
2: อาจจะกลับมาก่อนครับผม
0: ถ้าผมอยู่ต่ออาจจะได้เจอครับ
1: นะก็มีโอกาสกลับมาที่ไทย
0: ใช่ครับ
1: อ่ะพร้อมนะวันนี้ประสบการณ์มีอยู่แล้ว
0: พร้อมครับ
1: แต่ก็ยังตื่นเต้นไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ตื่นเต้นเลยครับ
2: หันใจหันใจเรื่องหันใจเรื่อง
1: คำพูดใช่แต่เสียงไม่ใช่นะลูกพร้อมนะ
0: พร้อมครับ
1: ร้องเพลงอะไรครับวันนี้
0: วันนี้ร้องเพลงหัวใจเรียกหาครับของพี่โน้ตเชิญยิ้มครับ
1: เฮ้ย
0: ของครูสลาคุณวุฒิครับ
1: เฮ้ย
0: ของพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับ
1: เฮ้ย
3: ถูกแล้ว
1: โอ้โหกว่าจะถูกจะได
2: ้จริงจริงเลยเชียว
1: ไปฟังกันเลยครับ
3: เล่นเป็นคุณชนะเลยนะ

0: เสียงมันก็ดื้อๆอยู่เหมือนกันนะลูกนะสั่งมันไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่ร้องเพลงเก่งนะลูกลูกเอื้อนลูกขยี้ดีมากเลยแม่ชอบ
1: ขอบคุณครับ
0: แต่จะแบบว่ามันสั่งแล้วมันมาช้านิดนึงยิ่งตอนเกิดใช่ไหมลูกเอื้อนเนี่ยพอมันมาช้ามันก็กินจังหวะทำนองไปแล้วลูกรอบนี้ไม่เป็นไร
1: ครับขอบคุณครับ
2: ใช้คำว่ามีของครบนะลูกแกเสียงก็ผ่านโดยเฉพาะลูกคอนี่กล้าเล่นแล้วก็โดยองค์รวมก็ถือว่าใช้ได้ลูกแต่กับเพลงนี้นี่มาทดสอบหลายอย่างทดสอบการแม่นจังหวะตอนเกริ่นถ้าใครเกริ่นแม่นมันจะลงพร้อมกับดนตรีใช่ไหมดนตรีลงจบปุ๊บดนตรีจะมารับพอดีอันนี้ของเราดนตรีมาแล้วแต่เรายังไม่จบก็แสดงว่าการเว้นวรรคของจังหวะเราไม่เป๊ะแต่ความไม่เป๊ะแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าอยู่ในเวทีการแสดงจริงบางทีมันได้ความสนุกและก็ได้เสน่ห์ลองชั่งน้ำหนักดูนะลูกนะพอหนูรู้สึกว่ามันมีองค์ประกอบที่น่าสนใจอยู่ลองไปค้นหาตัวเองต่อครับ
3: ขอบคุณครับ
4: บอกแล้วว่าอย่าเล่นมุกว่าเพลงของโน้ตเชิญยิ้มแต่สิ่งที่ลุงโน้ตชอบคือความตั้งใจความมุ่งมั่นเอ้ยฉันอยากมาร้องเพลงฉันอยากจะมาประกวดแต่ถ้าอยู่บนเวทีนะเขาสามารถเล่นมุกอะไรได้แบบนี้นะแล้วเขาหาเพลงสนุกสนุกมาร้องนะหนูสามารถทำมาหากินหาเงินได้เลยลูก
0: เขาน่าจะแพรวพราวแล้ว
2: ใช่ใช่ใช
0: ่เอาคนอยู่อะ
4: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ผ่านลูก
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
5: เสียงมีเสน่ห์

0: เก่งมากๆเลยครับก็ขอให้น็อตตั้งใจสานฝันของตนเองเชื่อว่าในอนาคตจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับ
1: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชแซคว
2: ัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาบอกว่าเขารอเวลานี้มานานนะครับเพราะว่าเขาโอ้สมัครเข้ามา
1: หลายครั้งใช่ไหม
2: หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้ารอบบางทีแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยฮะที่มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับผมไปพบกับเขาเลยคุณปิ่นครับผม
1: เชิญครับ
2: ครับเชิญเลยครับผม
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิรวรรณเย็นเพิ่มค่ะชื่อเล่นชื่อว่าปิ่นค่ะอายุ19ปีมาจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
2: ครับผม
1: นะน้องปิ่นนี่เป็นครั้งแรกของการออดิชั่นเหรอลูก
3: ใช่ค่ะที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี
1: ้แต่มาสมัครอยู่เรื่อยๆไหมลูก
3: ใช่ค่ะไปตั้งแต่ไม้ทองคำเด็กครั้งแรกค่ะ
1: โอ้โหแล้วก็ยังสมัครอยู่เรื่อยๆไหมลูก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเวทีที่หนูใฝ่ฝันอยากจะมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
1: โอ้อย่างนี้วันที่ทีมงานเราโทรไปบอกไปแจ้งว่าหนูได้เข้ารอบออดิชั่นรู้สึกไงบ้างลูก
3: ตอนนั้นหนูกรี๊ดลั่นหอเลยค่ะห้องข้างๆเขาก็เคาะว่าเป็นอะไรคะ
1: ตกใจใช่ไหมวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะที่มาตรงนี้นะพร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
1: 1บทเพลงครับร้องเพลงอะไรคะ
3: วันนี้จะมาขับร้องเพลงบทเรียนราคาแพงค่ะ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: เก่งลูกเก่ง
1: ให้ห่วงสวยดี
2: น้องปิ่นนี่สู้มากนะลูกเนาะไม้ทองคำครั้งที่หนึ่งเลยไม้ทองคำเด็กครั้งที่หนึ่งสู้มาจนอายุ19ปีถึงได้เข้ามาครั้งแรกไม่ยอมแพ้จริงๆขึ้นเพลงมาแม่ร้องอุ้ยเลยนะมันดีมากนะลูกเสียงเพราะน่าฟังนะลูกแต่วันนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่อยากให้ปิ่นปล่อยให้เต็มที่นะลูกแล้วหนูหลบมันหลบมากจนเกินไปมันต้องแบบหลบนิดๆก็พออะไรอย่างเงี้ยลูกเสียงเพราะร้องเพลงเป็นนะลูกนะดูแลตัวเองแล้วกันลูกค่ะ
3: คุณค่ะ
1: มีเรื่องน่าประทับใจหลายอย่างนะครับฝันชัดเจนและไม่ยอมถอดใจความแน่วแน่แบบนี้ถ้าเรามุ่งจะทำอะไรมันมักจะสำเร็จเพราะเราไม่เคยเปลี่ยนฝันอันที่สองก็

0: คือตอนร้องนี่ไม่ห่วงสวยนะใสมาดิบๆชัดๆเลยมันดีนะครับภาพรวมเลยน่าพอใจส่วนจุดอ่อนลูกอยู่ที่แรงไม่ใช่หนูแรงไม่ดีนะแต่แรงไม่เสถียรกลับไปทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวิธีการแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ชื่นใจไหมฟังของท่านพูด
1: ชื่นใจมากค่ะ
2: ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเนี่ยหนูมีความพยายามมากเลยไม่รู้หนูเห็นหรือเปล่าลุงน็อตก็พยายามทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เหมือนให้ผลักเสียงขึ้นมาหนูก็เสียงดังมาเออมันสว่างสวยแต่มันไม่เสถียรอย่างที่ครูสลาบอกหนูมีอะไรดีหลายๆอย่างที่ลุงโน้ตมองผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านลูก
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่าน
1: ขอบคุณค่ะ
4: และวันนี้ความฝันที่จะยืนบนเวทีไมค์ทองคำก็เป็นจริงแล้วล่ะครับปิ่นแถมยังได้สามผ่านจากคณะกรรมการก็ขอให้ฝึกฝนและมาสู้กันในรอบต่อไปนะครับ
5: เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสำหรับการออดิชั่นในวันนี้ทั้งวัยเด็กวัยรุ่นและก็วัยเก่านะครับก่อนจากกันไปครับมีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับเพราะคิดถึงจึงกลับมาอ้อมสุนิสานีโน่เมธนีฮันนี่พัชสอนหนุ่มเสกจุ๋มนรีกระจ่างป้อมออโตบานเฉลียงและสามโทนครับวันนี้ครับศิลปินระดับตำนานจากค่ายคีตาได้กลับมารวมตัวบนเวทีเดียวกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาโดยภูสิทธิ์ไลท์ทองมาเจอศิลปินคีตาที่คุณคิดถึงครับพร้อมบทเพลงที่เคยอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ครับณสยามพิคอร์ครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับโทรไปเลยนะฮะ022623456แล้วมาร่วมเก็บความทรงจำดีครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับพบกันใหม่กับการออดิชั่นในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สัปดาห์หน้าพบกับศิลปินสาวสวยลูกทุ่งอินดี้อีสานบิ๋วกิติมาที่จะพามันส์กับเพลงบักหล่าน้อย
1: ลาคำแพ้เอ่ยเบิ่งแยงได้บ่ล่าพ่อเอ่ยมีวาสนาที่สุนคิงลาพ่อมี
2: การเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและก็ตื่นเต้นนี่มันเป็นเรื่องดีและเวทีตรงนี้นี่มีความขลังพอสมควรคนมาเริ่มต้นที่นี่แบบตื่นเต้นมักจะโด่งดังเสมออย่าลืมวันนี้ก็แล้วกันเด้อ
3: ขอบคุณค่ะ
0: และมาฟาดฟันกันต่อกับการแข่งขันรอบออดิชั่นทั้ง3วัยที่มาสู้เพื่อความฝันบนเวทีแห่งนี้
4: ใช่เขาเหมาะนะเหมือนพี่โจยี่ไง
5: โจยี่กาหน้า
4: ใช่ครับโอ้โหบ้า

0: ติดตามกันได้ในไม้ทองคำสามใบครั้งที่7
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทย

0: และช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนรายการโดย
2: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวครับเราจะเชื้อเชิญศิลปินซุปตาร์ลูกทุ่งมาแข่งขันกันร้องเพลงตามโจทย์ที่รายการตั้งไว้นะครับโดยมีโค้ชสองสีเป็นผู้นำทีมพร้อมการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
3: สวัสดีครับ
0: พี่สรินทรานิยากร
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: และคุณครูสลาคุณนบุตร
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
0: สวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเช่นเคย
3: ครับ
0: นะครับมีความสุขผ่านบทเพลงแล้วก็โจทย์เพลงต่างๆนะกับนักร้องศิลปินทั้ง6ท่านที่จะมาร้องให้ฟังในวันนี้นะพร้อมไหมใช่ไหมฮะ
3: พร้อมครับ
0: นะพร้อมแล้วพี่ๆพวกเรานะที่สร้างสรรค์ดนตรีไพเราะครับพี่ๆวงกะหลัดแบนครับ
3: อาจารย์พิษสมัยมาแล้ว
0: โอ้โหมาแล้วเพิ่งมานี่มาจากงานบวชร้อนสดๆร้อนเลยนะเนี่ย
3: ครับผม
0: นะชวนไปดูคอนเสิร์ตครับเพราะคิดถึงจึงกลับมาครับอ้อมสุนิสานีโน่เมธนีฮันนี่พัดสอนหนุ่มเสกจุ๋มนรีกระจ่างป้อมออโตบานเฉลียงและสามโทนครับวันนี้ครับศิลปินระดับตำนานจากค่ายคีตาครับก็ได้กลับมารวมตัวบนเวทีเดียวกันอีกครั้งหนึ่งในคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาโดยภูสิทธิ์ไลท์ทองครับมาเจอศิลปินคีตาที่คุณคิดถึงครับพร้อมบทเพลงที่เคยอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ณสยามพิกฮอลนะครับเปิดจำหน่ายบัตรและวันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์โทรไปเลยฮะ022623456แล้วมาร่วมเก็บความทรงจำดีครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ
3: โอ้โหมันน่าไปจริงๆนะ
0: เรารู้จักแทบทุกคนนะฮะ
3: โดยเฉพาะเฉลียงต้องมีเพลงนี้แน่ๆที่ผมชอบ
0: เพลงอะไรฮะ
3: ท่องไปตามตะวันบุกบันไปตามล
0: ม
3: ต้องมีเพลงนี้แน่ๆ
0: เป็นเพลงที่น่าจำเลยนะฮะ
3: คุณจิกประภาสแต่ง
0: ครับผม
3: โอ้โหมันน่าไปดูทั้งนั้นเลย
0: รอชมกันได้นะครับอ่ะตอนนี้โค้ดสองสีของเราพร้อมนะฮะไปพบกับโค้ดแมนและโค้ดโหน่งครับเชิญครับ
7: โอ้โหปิ๊ด
8: มีเรื่องหรือเปล่าเนี่ย
0: โอ้โห
9: สวัสดีครับ
0: ครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ

0: ัน
1: โอ้วันนี้ฟิตนะ
2: โอ้ยนี
3: ่มาเกงใหม่นะครับ
2: 2สัปดาห์ติดต่อกันเลยนะ
0: ครับผม
2: โอ้ดีๆๆอ่ะพร้อมวันนี้ได้จะเจอลูกทีมกันหรือยัง
3: พร้อมครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วฮะ
3: นี่ผมตั้งใจมาเอาแชมป์นะเพราะว่าเห็นลูกทีมแล้วโอ้โห
0: เอาไปเลยเอาไปเลยผมได้
3: ทิ้งเหรอ
0: ทุกครั้งแล้ว
2: เบื่อแล้ว
0: มันโอ้ไม่มีที่ห้อยเหรียญแล้วครับผม
2: ทีมงานเราคุณภาพทั้งนั้น
0: ให้น้องแมนมากให้น้องแมน
3: โอ้สาธุครับสาธุ
0: มาไกล
2: พร้อมแล้วนะ
0: ครับ
2: พร้อมครับกับศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับเริ่มที่หนุ่มๆมาก่อนเลยนะพร้อมพร้อม
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: คร
4: ับ สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับผม
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: เรามีไว้เก่ามาด้วยแล้วก็สาวๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทุกท่านเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราให้ฝั่งสีน้ำเงินแนะนำตัวก่อนว่ามีใครกันบ้าง
0: เชิญครับ
2: ลูกทีมของพี่แมนนะ
8: สวัสดีครับผมเว้นทวีโคตรครับผม
2: โอเว่นนะ
8: ครับ
2: โอเว่นนะครับ
8: ครับผมนิรันดร์สมศาสตร์ไม่ต้องคำ3วัย2ครับผม
2: พี่นิรันดร์ลุงนิรันดร์นี่เองหนูจะลูก
9: สวัสดีค่ะพิมพลอยพัชวีค่ะ
2: น้องพิมพลอยนี่คือฝั่งสีน้ำเงินของโค้ชแมนนะ
4: ครับผม
2: ได้เวลาแล้วลูกสีแดงเชิญเลยลูก
10: สวัสดีค่ะปิ่นพลอยชนกค่ะ
2: น้องปิ่นครับผมคนที่2ชื่ออะไร
11: ครับสวัสดีครับผมลุงอำนวยไม่ต้องคำ6นะครับผม
3: คนที่3ไม่ต้องแนะนำตัวพี่หนุ่มจัดเลยพี่
2: ที่3
0: อบครับผม
2: นี่ก็คือ
0: น้องกบนี่เองครับผมมาจากสระแก้วฮะบ้านเดียวกับเมียผมเลยแล้วก่อนอยู่ปราจีนครับอยู่304ฮะ
2: โอ้โห
3: โอเคอ้าว3คนกลับไปได้พี่หนุ่มน้องเพลงแทนเท่านั้น
0: อยู่ที่น้องย้ายน้องย้ายไปแล้วน้องย้ายไปอยู่สระแก้วแล้ว
2: แนะนำตัวซะหน่อย
0: ทีครับ
12: สวัสดีครับกบสุพจน์ครับแชมป์ไม้ทองคำ3ครับ
2: น้องกบสุพจน
11: ์ผมลุงอำนวยครับไม้ทองคำ6ครับผม
2: ย้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: ผมลืมแนะนำ
2: ครบนะครบวันนี้มีเรียกว่าหลากรุ่นเลยนะวัยรุ่นวัยเก่านี่พร้อมเลยนะฮะอ่ะวันนี้คู่นี้โอเว่นก็จะเจอกับกบสุพจน์นะเป็นไงเคยเห็นฝีไม้ลายมือผลงานกันมั้ยยัง
8: อ๋อเคยติดตามพี่ตั้งแต่ประกวดไม้ทองคำแรกๆครับผม
2: ครับผม
8: ชื่นชอบพี่มากครับไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเจอพี่เขาครับเป็นเกียรติมากครับ
2: พี่กบ
12: ติดตามผลงานน้องเช่นกันครับชอบตั้งแต่เขาแต่งเพลงให้กับอาจารย์ปีชาปัดภัยเคยเอาไปร้องอยู่เพลงนี
2: ้
12: แล้วก็มาเห็นล่าสุดในซองไรเดอร์ชีวิตบักบุญจัน
2: ท
12: ร์แทงใจมากชอบมากๆครับกับการทำงานของเขาร้องไกด์วันนั้นดีมากนะครับก็ติดตามผลงานเช่นกันครับผม
2: ครับผมคู่นี้เจอกันต่อไปพี่นิรันดร์ครับ
8: เคยดูพี่อำนวยแล้วก็ชอบมากครับไม่ว่าจะตายการร้องเพลงการพูดอะไรต่างๆเขาจะมีความซื่อในตัวเขาชอบมากแล้วก็ติดตามพี่เขามาตลอดเหมือนกันครับผม
2: นะพี่อำนวยแล้วครับ
13: ครับเช่นกันนะครับผมผมติดตามตั้งแต่รอบออดิชั่นเลยนะครับ
2: พี่นิรันดร์เนี่ยนะด
13: ู
2: เขามาตลอดนะ
13: ครับรอบ2ไม้ทองคำ2กับลุงนิ่มอ่ะครับครับติดตามมาตลอดครับ
2: ครับผม
13: สายยันนี่เขาเลยนะครับผม
2: ถ้าแนวทางนี้นะ
13: ครับผม
2: คู่สาวๆกันมั่งน้องพิมพลอยกับน้องปิ่น
9: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เจอปิ่นตั้งแต่ปฐมแล้วมั้งคะถ้าย้อนกลับ
2: เอาเหรอจริงเหรอ
9: เคยประกวดร้องเพลงแบบเวทีเดียวกันค่ะเป็นสายลูกทุ่ง
10: เลย
9: ใช่ค่ะก็ตอนนี้อาจปิ่นอาจจะจำหน้าหนูไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอดีมีซีรีส์ใหม่มาค่ะ
10: จำได้มีเขาม
9: ีเขาอยู่เน
10: า
9: ะ
10: มีเขา
9: ว่าจะไปทำดั้งเพิ่มอีก2อันจะจำได้ไหม
10: พอแล้ว
2: พอแล้วอ๋อคุ้นเคยกันดีอยู่
9: ใช่คุ้นเคยกันดีค
2: ่
9: ะ
2: นะแสดงว่ารู้ฝีมือกัน
9: โอ้กลัวเขามากเลยค่ะหนู
2: ทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะถึงกลัวเขา
9: เพราะว่าหนูไม่เคยแข่งชนะเขาเลยค่ะ
10: เฮ้ยอาจจะวันนี
9: ้
10: อาจจะวันนี้
2: เวลาไปเจอตอนประกวดนี่ใช่ไหมลูก
9: ใช่ค่ะแต่วันนี้ถือว่าได้กลับมาเจอเพื่อนๆพี่ๆค่ะที่เราเคยเจอบรรยากาศไม่ได้เรียกว่าการแข่งขันค่ะเรียกว่าแบบกลับมาหามิตรภาพนี่ค่ะกรรมการท่านเดิมเลยนะคะนี
0: ่เอางี้แล้วกันวันนี้ทีมเราเอาไงแล้วแบบเสียงมันดีอยู่แล้วอ่ะร้องไงให้มันแย่ที่สุดอ่ะ
2: นี่ไม่คำนึงคนดูเลยเหรอ
0: รู้อยู่แล้วว่าเสียงดีไงร้องเอาเล่นๆสนุกสนาน
2: ประคองตัว
0: ให้เด็กๆเขา
3: คุณดูถูกลูกทีมผมเกินไปนะครับเอาวอร์มเสียงให้เขาฟัง
12: ถึงเธอ
3: ที่นัดกันเมียวเมียว
0: รู้จะเสียงเขาโทน
2: เป็นไงนี่แค่คำว่าถึงนะถึงไหม
0: เออถึงนี
2: ่
0: โอ้ยอย่างนั้นเอาเหมือนเดิมที่คุยกันว่า
3: ร้องเหมือนเดิม
2: ร้องเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
14: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่ง

0: มาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชแมนพิสิทธิ์พงษ์และทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชหนุ่มชะชะชาซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห
1: ์เริ่มแรกด้วยเกมของโค้ชก่อนวันนี
2: ้
1: ม
2: ี
1: 1คะแนนให้สะสมกันนะครับวันนี้จะเป็นเกม AI ไทยเพลงนะ
2: เกม
1: ไทยเพลงนะครับเกมใหม่เลยเดี๋ยวจะมีเสียง AIเปิดขึ้นมาและถ้าคุณสองคนรู้ว่าเพลงอะไรนะไปกดปุ่มใครกดก่อนได้ตอบก่อน
3: ต้องแย่งกัน
1: แย่งกันต้องแย่งกัน
3: นี่ผมไม่เคยชนะสีแดงเลยนะพี่หนงเพราะว่าแต่ก่อนเล่นกับเบิ้ลปฐุมราชผมไม่เคยชนะเขาเลยครับ
1: เป็นไงพี่หนงเรื่องเพลง
4: เบิ้ลเขาไวไง
3: ไม่เขาถี
1: บไม่เข้าไปถึงแมนก็ไม่ถึงหรอก
3: ผมเข้าไม่ถึงเลย
4: ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเรามันเป็นเกมกติกาแค่นั้นเอง
3: อย่างนี้เบิ้ลก็พูดอย่างนี้แหละ
1: เวลาจริงจังเอาจริงจังนะ
3: เอา
1: พร้อมนะ AI ทายเพลงเพลงที่1ครับ
5: เจนิดน้องอีทเฮียอาลุงขำป้าล่าน้องจ๋าพี่จ่อยช่วยซื้อไก่หน่อยนะอุดหนุนแก้วหน่อยตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่
1: อ่า
3: เลยนะ
1: โค้ดแมนกดก่อนนะ
3: อีแก้วอีแก้วปิ้งไก
1: ่ให้ตอบอีกทีไม่มีคำว่าอี
3: แก้วปิ้งไก
1: ่แก้วปิ้งไก่ได้ครับ
2: อ่า
3: โอ้ยากนะ
4: สมมติเขาตอบผิดอย่างเงี้ย
1: ครับผม
4: สามารถรอได้เลยป่ะปึ้งแล้วผมตอบ
1: ได้เลยถ้าคุณรู้เมื่อกี้แต่หน้าตาคุณไม่รู้นะผมก็เลยไม่ได้ให้นะ
4: ให้น้องนำไปก
1: ่
4: อน
1: น้องก่อนนะคุณอาจจะได้เพลงต่อไปก็ได
4: ้ก็ไม่แน่ครับผม
1: เพลงที่สองครับ
5: ยอมเป็นบัวเป็นควายให้เธอใช้มาเท่าไรยอมเป็นทาสรับใช้ให้เธอเป็นนายในใจฉันเมื่อน้ำตายศอกมันไหลออกจากตามันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ
1: มีชื่อเพลงหลุดไปแล้วด้วย
5: เธอจะยอมให้ใคร
1: กดไหมฮะ
5: ทำไมต้องยอมให้เธออ
1: ่ะตอบชื่อเพลง
4: ยอมเป็นวัวเป็นควาย
1: อย่าเอาหาสิตั้งใจสิตั้งใจเล่นสิเมื่อกี้มีชื่อเพลงหลุดไปแล้วด้วย
6: กระดพันบอกมีชื่อเพลงหลุดมามันก็มีไปดู
1: ตั้งใจเล่นสิโนง
4: ยอมเป็นควาย
1: ตั้งใจสิ
6: ตั้งใจได
1: ้ตอบมีหลุดไปแล้ว3พยาง
4: ค์เป็นวัวเป็นควายเป็นวัวเป็นควาย4
1: 3พยางค์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
4: ยอมเป็นควายไม่ใช่อีก
1: ไม่ใช่โอ้อ้าว
4: เอาคะแนนไปน้องแมน
1: มีชื่อเพลงหลุดไปแล้ว
3: อันนี้น้ำใต้ศอก
1: น้ำใต้ศอกถูกครับได้2แล้ว
4: โอ๊ยไม่
3: ท
4: ัน
3: นี่อ่อยให้ผมไม่ได้
4: ไม่ได้อ่อย
1: เพลงที่3ครับ
5: เหมือนเป็นชีวิตเป็นลมหายใจรู้ตัวว่าเป็นคนไทยก็รู้ใจว่าเป็นลูกทุ่งสื่อแผ่วผ่านกล่อมผู้คนบ้านนอกในกรุงหัวใจร้องเพลงลูกทุ่งพยุงความสุข
1: เพลง
4: เรารักในเพลงลูกทุ่ง
1: ล็อกบอกชื่อเพลงไม่ใช่ร้องเพลง
4: งั้นยังไม่กดเอาคืน
1: น้องแมน
3: ล้นก้าวเผ่าไทย
1: โอ้ไม่ใช่ทั้งคู่เลยนะครับ
3: มัน
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: ไม่มีใครได้นะเพลงนี้คือชื่อเพลงว่าหัวใจไมค์ทองคำคุณก็ได้ยินเล่นอยู่เป็นโค้ดอยู
4: ่ใช่เคยได้ยินบ่อยไง
1: หัวใจไมค์ทองคำนะเพลงที่4ครับ
7: ตอนคุณมาคุณบอกว่าหย่ากับสามี
1: มาแล้ว
3: แม่ไม้รายวันครับ
1: แม่ไม้รายวันถูกครับ
3: โอ้โห
1: สามแต่คุณโหน่งก็รู้ใช่ไหมร้องได
4: ้รู้แต่จะจำ
1: จำชื่อไม่ได้นั่นเองไม่คุ้นกับชื่อเพลงนะเพลงที่5ครับ
8: คนงามๆต้องงามคู่ความเด่นดีต้องฮักศักดิ์ศรีของคุณสตรีไม่ยาไม่หญิงเยือกเย็นสดใสเหมือนน้ำแม่ปิงมั่นคงจริงใจฮักใครฮักจริงสาวเอ๋ยสาวเวียงพิงสาวเครือฟ้าเกยสมซานอีกแม่สาวบัวบานนั่นคือนิทานสอนใจ
4: เอาเชิญครับผม
1: ตอบว่า
3: สาวเชียงใหม
1: ่ยังไม่ใช่ฮะคุณโด่งไม่สิทธิ์ตอบ
4: สาวลำปาง ก็ใกล้เคียงอะฮะ
1: ร้องยังไงสาวลำปาง
3: สาวแม่ปิง
1: ผิดฮะไม่ได้ฮะ
4: มน
1: รัก
4: แม่ปิง
1: โอ้โหเกือบถูก
4: แม่ปิงมนรัก
1: แม่ปิงอยู่ข้างหลังคำหน้าแม่ปิง
4: คำหน้าแม่ปิง
9: ร้อง
1: ตื๊ดแม่ปิง
4: แม่ปิง
2: เที่ยวเที่ยวแม่ปิง
9: ยังไม่ใช่เอาไม่ได้แล้วผมเฉลยแล้วกันล่องแม่ปิง
2: มาเที่ยวแล้วอ่ะ
9: เพลงที่6ครับ
10: ไอกะลังสิเหตุนอใจลืมเจ้าได้ละเดะตั้งแต่โดนโจทเทไว้กลางทางสมานั่นกับโพส
2: บออินครับบออิน
9: บออินถูกครับ
11: โอ้4แล้ว4แล้วนะฮะ
12: แต่ถ้าเมื่อกี้เข้าไปตอบก็ตอบผิดเดียวตอนจะตอบว่าบอวิน
11: บอวินนู่น
9: ชลบุรีใช่ป่ะเพลงต่อมานะอันนี้รุ่นพี่หนกน่าจะรู้เลยเพลงที่7ครับ
13: ข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ป
9: ี
13: นึกว่าไปได้ดี
9: ปั๊บ
12: หายเขามันจะหายเขาดิ
9: แล้วเดี๋ยวเวลาหมดเอาชื่อเพลง
12: สมศรี1992
9: ถูกครับ
2: โอ้ย
9: มาแล้วมาแล้ว
14: โอ้ต้องปรบมือให้ต้องปรบมือให้เลย
12: สุดยอดไม่ถูกไม่ได้เลยนะเนี่ยเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วย
9: เพลงที่8ครับ
10: ฉันอยากจะร้องจะร้องออกไปให้ดังส่งเสียงไปถึงอีกฝั่งให้รู้กันว่าฉันนอนไม่หลับเพราะว่าตอนนี้หัวใจของพี่ตกอับโทรไปน้องไม่ตอบกลับกระส่ายกระสับจนตับพิการ
12: ไม่ใช่ลูกทุ่งนี
9: ่คนร้องรู้จักคุณดีมากเลย
2: นี่เหรอ
12: ปามี่ป่ะ
9: คนสนิทกับปามี่เลยเหรออ
12: ะไรอยากจะร้องดังๆป่ะ
9: ไม่ใช่ไม่ใช่น้องแมนมีสิทธิ์ตอบนะฮะ
2: มันมีหลับหลับน้องนอนไม่หลับ
9: ไม่ใช่
12: ใบนิดนึงใบนิดนึง
9: เป็นเพลงของคุณเท่งเถิดเทิง
12: ดึกแล้วไม่นอน
9: ถูกครับเพลงที่9ครับ
15: เรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมากคนปากตะไคร่จะบ้าหรือไรคนพีทะเลสมัยนี้ยอม
9: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้ว
15: กะทำให้ฉันหุ่นเก๋หัวอันเข้าขั้นโอเคคนมีสนิท
2: มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นครับ
9: มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นถูกครับโอ้โหชนะไปเลยนะฮะ
12: เฮ้ยพอมันเป็นเสียง AI ปุ๊บ
9: มันจะเดายาก
12: มันจะเดายากก็เก่งเกินด้วย
9: น้องน้องจบแล้วจบแล้วสรุปนะ
2: ครับ
9: สีน้ำเงินได้ไป1คะแนนสีแดงยังไม่มีคะแนนนะครับเราเอาจากคะแนนจากเพลงดีกว่า
2: ครับ
9: มีอีก3โจทย์เพลงนะครับ
2: โ
9: จทย์แรกครับโจทย์ลูกทุ่งมนรักมัดใจเกี่ยวกับความรักที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจอีกฝ่ายเราจะเริ่มกันที่สีน้ำเงินครับโค้ชแมนส่งใครฮะ
2: ของผมส่งลุงนิรันดร์สมตาดครับผมฝากใจพิสารครับ
9: ลุงนิรันดร์นะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับสีแดงครับโค้ชนง
12: สีแดงก็พร้อมนวยเลยพร้อมนวยเลยครับ
9: ครับผมในบทเพลง
12: หัวใจเผลอฮะ
9: หัวใจเผลอนะครับลุงอํานวยเราจะเริ่มกันที่เพชรสีน้ำเงินนะฮะพี่นิรันดร์หรือลุงนิรันดร์นะครับฝากใจไว้อีสานเชิญครับ

0: ตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนั่นเองสวัสดีครับลุงนิรันดร์นะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ
1: นานครับพี่พันธ์ประมาณปีกว่า
0: ๆปีกว่า
1: ๆคิดถึงมาก
0: แล้วก็ยังขายผลไม้อยู่ไหม
1: ยังขายอยู่ครับพี่พันธ์ยังขายอยู่ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น
0: ก็ขายผลไม้แล้วพอหลังจากนั้นล่ะเห็นบอกมีไลฟ์สดด้วยเหรอ
1: ครับไลฟ์สดทางร้องเพลง
0: มีแฟนๆเข้ามาชมกันเยอะไหม
1: ครับผมก็เยอะๆครับคนรู้จักนะครับให้กำลังใจตลอดเลยครับ
0: ครับผมโค้ชแมนผลงานของลูกทีมคนนี้ลุงนิรันดร
2: ์เหมือนได้กลับไปฟังตาร้องเพลงให้ฟังในสมัยเด็กๆเนี่ยครับผมก็จากบ้านมานานมากแล้วไม่ได้ยินเสียงคนวัยนี้ร้องเพลงแล้วบวกเป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็เพาะใครร้องก็เพาะอะไรเงี้ยแล้วก็ลุงนิรันดร์วันนี้ก็ทำได้สุดยอดครับไม่มีอาการประหม่าอะไรเลยเหมือนมานั่งดูศิลปินร้องเพลงจริงอย่างวันนี้ครับสุดยอดครับดีใจที่ได้เห็นผลงานครับผม
0: ครับผมถามน้องๆในทีมบ้างน้องพิมพลอยลูก
3: ผลงานของคุณพ่อก็รู้สึกว่าถ่ายทอดความสุขผ่านเสียงเพลงจริงๆค่ะเหมือนเขามีความสุขกับเพลงที่เขาร้องแล้วเราก็รู้สึกถึงสิ่งที่เขาจะสื่อให้เราด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะพ่อมากค่ะ
0: ครับผมพี่เว้นครับ
4: ครับผมเสียงพ่อเป็นเสียงที่เพลินมากครับผมเป็นเกียรติมากๆที่ได้มานั่งฟังตรงนี้ครับผมพ่อมากครับ
0: เชิญอโนทครับ
5: การร้องเพลงของคุณนิรันดร์วันนี้ผมชอบอะเก๋าดิเก๋าในที่นี้หมายถึงอะบางช่วงบางจังหวะน่ะมีเลย์แบ็กนิดๆอ่ะแต่มันไม่ขัดจังหวะมันร้องแบบคนร้องเพลงเป็นอ่ะมันร้องแบบเก๋าและการเล่นไมค์น่ะเขาเหมือนเขากินสายยันไปอ่ะเดี๋ยวมามุมนี้เดี๋ยวมามุมนี้เดี๋ยวมาปกติเราจะตินะว่าไมค์ต้องตรงปากแต่วันนี้ถึงแม้นคุณนิรันดร์ร้องเพลงไมค์มันไม่ตรงปากไม่เซนเตอร์นักแต่มันไม่วูบวาบอ่ะมันเท่มันเก๋าคู่แข่งหนาวแล้วล่ะงานนี้ผมว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ
0: พี่สุรินทราครับ
6: ได้เห็นตอนประกวดแล้วมาวันนี้ได้ยินอีกนะคะมันชื่นใจจริงๆกับการได้รับการถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งแล้วก็เวลาที่ถ่ายทอดออกมาแล้วอ่ะคือมันให้ความรู้สึกที่เขาเรียกเป็นธรรมชาติมากๆเวลาฟังแล้วมันจะมีความรู้สึกมีความสุขเพลินแล้วก็การเข้าถึงเพลงเนี่ยคนที่วัยเก่าตรงนี้นะคะสบายมากไม่ได้มีความเกรงใดๆเลยต้องขอชื่นชมเลยนะคะวันนั้นเพราะยังไงวันนี้ก็ยังเพราะเหมือนเดิมค่ะ
0: คุณสลาครับ
7: วันนี้เหมือนได้ฟังสายันร้องเพลงยอดรักสลักใจเพราะต้นฉบับเป็นอาจารย์ยอดรักจุดเด่นที่สุดผมมองว่าเสน่ห์นะเสน่ห์ในการร้องเพลงแบบคนลูกทุ่งออกเสียงแบบสุดเสียงมีเสียงยังไงก็ใช้อย่างนั้นแล้วก็เสน่ห์กับลูกเล่นซึ่งเป็นสไตล์ถือไมค์แบบสายันสัญญาก็เห็นความสุขของลุงนิรันดร์ในวันนี้นะครับส่วนจุดอ่อนครูมองว่ายังพวงเนื้ออยู่และก็แรงไม่ค่อยดีแต่ว่าสิ่งที่เด่นที่สุดที่ลุงนิรันดร์ทำได้วันนี้ก็คือเสน่ห์ของคนร้องเพลงลูกทุ่งครับเก่งมากครับ
0: ครับผมนี่คือผลงานของลุงนิรันดร์นะครับมาต่อกันที่เพชรสีแดงครับลุงอำนวยครับหัวใจเผล

0: ชิญครับ
1: กดหัวใจคนฟังได้อยู่หมัดจริงๆครับสำหรับลุงนิรันดร์จากทีมเพชรสีน้ำเงินที่หยิบบทเพลงอมตะอย่างฝากใจไว้อีสานมาถ่ายทอดได้อย่างทรงพลังและมีเสน่ห์สุดๆ

0: ลุงอำนวยนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับเป็นไงบ้างวันนี้กับการกลับมาอีกครั้ง
1: ถ้าจะให้ผมพูดก็คือลักษณะเดียวกันกับ
0: พี่นิรันดร์นะ
1: น้องรันเนี่ยแหละครับผม
0: น้องรันเนี่ยนะเห็นบอกว่าวันนี้เดินทางมาจากแพร่เลยนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็มาตรงนี้เห็นแล้วก็มีคนจะชวนไปทำวงหรือไงเป็นนักร้อง
1: ใช่ครับช่วงที่ว่าหลังจากผมร้องจากไมค์ทองคำไปแล้วประกวดผ่านไปแล้วพอไปถึงที่บ้านผมปั๊บเขาเข้ามาติดต่อเลยนะครับช่วงออกพรรษาเนี่ยเขาจะฟอร์มวงไว้แล้วก็จะติดต่อผมไปอยู่ที่วงนั้นนะครับผม
0: ครับผมนะอ่ะโค้ชนงผลงานของลุงอำนวยวันนี
2: ้แหมตอนร้องนี่สุขุมมากเลยนะนิ่งๆพอเพลงขึ้นโอ้โหปล่อยเต็มเสียงเลยอ่ะ
0: ซัดเลยนะ
2: ซัดเต็มเสียงแต่ไม่ได้ตะโกนตะเบงนะแต่ซัดเต็มเสียงเหมือนอาจารย์สอนเพชรอ่ะดูนิ่งๆแต่เสียงนี่โอ้โหสูงปี๊ดแหมท่อนสุดท้ายนี่มาขนลุกจริงเสียงยังหวานอยู่เลยและดูดิยังนิ่งอยู่เลย เป็นคนสุขุมนุ่มลึกจริงๆแต่เวลาร้องเพลงนี่ปล่อยเต็มปอดเต็มเสียงเลย

0: เยี่ยมมากครับเอาไปอีกหนึ่งคะแนนพวกเรา
1: ขอบคุณครับผม
2: อ่ะถามลูกทีมหน่อยพี่กบพี่กบ
3: นานๆทีจะได้ฟังวัยเก่าเขาร้องกันทั้งสองท่านร้องดีมากๆแล้วผมก็ได้เห็นหลายๆอย่างน่าจะได้ไปปรับปรุงใช้กับตัวเองด้วยคือเก่าคือเก่าจริงแบบไม่มีความตื่นเต้นได้เห็นเลยอ่ะทางนั้นที่ผมก็ผ่านเวทีประกวดมาเยอะร้องมาเยอะเหมือนกันตัวเองทุกวันนี้เจอหน้าอาจารย์ก็ยังประมาอยู่ทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่สุดยอดมากครับผมชอบท่อนท้ายเหมือนกันกับพี่โหน่งเลยสุดพลังสุดมากครับ
1: ขอบคุณครับผม
2: ครับผมน้องปิ่นจ้ะ
4: ค่ะชอบมากค่ะชอบอะไรที่เก่ากับใหม่เงี้ยมารวมกันเงี้ยมันน่าฟังมากตัวคุณพ่อเองก็คือร้องคมแล้วก็พลังเสียงดีมากไม่ตกเลยตั้งแต่ต้นจนจบคิดว่า1แต้มนี้น่าจะเป็นของพวกเรา
0: ถูกต้องแล้วพูด
4: อย่างแน่นอนเลยค่ะ
0: เป็นพูดถูกมาก
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับผม
2: อโนทครับ
5: จริงๆคุณอำนวยเนี่ยเขาเก่านะเรื่องการร้องเพลงยิ่งทางของสอนเพชรสอนสุพรรณอะไรก็แล้วแต่หลายๆเพลงที่เขาร้องมาซึ่งเขาไม่เคยสร้างความผิดหวังเลยแล้วก็วันนี้มาเจอพี่อำนวยร้องเพลงนี้ผมชอบมากเลยคือปกติเป็นคนชอบเพลงนี้อยู่แล้วผมเคยคุยกับคุณสลาว่ามันเป็นเพลงที่แปลกมากมันเหมือนจบง่ายๆอ่ะแต่มันมีเสน่ห์อยากกอดเจ้าเพราะหนาวใจจังอะไรช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเป็นเสน่ห์ของเพลงเลยเพลงนี้คู่นี้สูสีครับถ้าให้ผมตัดสินตอนนี้ว่าใครแพ้ใครชนะนะผมยังตัดสินไม่ได้เดี๋ยวผมรอครูสลาแล้วผมจะก๊อปปี้ครูสลาอีกทีครับผม
2: รอครูตัดสินก่อน
1: ครับขอบคุณครับผม
2: พี่สุรินทราครับ
6: สวัสดีครับพี่เหนื่อยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
6: ฟังเพลินเลยค่ะฟังเดี๋ยวถึงบอกว่าวัยเก่าเนี่ยเป็นอะไรที่ก็เรียกว่าทุกอย่างจัดสรรไว้อย่างลงตัวแล้ววันนี้ทั้งเรื่องราวของการร้องแล้วก็ดนตรีที่ผสมผสานออกมาได้เพลินมากนะคะแตกต่างอย่างดนตรีนี่แตกต่างจากที่ทาได้ฟังนะคะเป็นความเก๋มากๆที่กระดัดแบนนะคะได้ทำมันคือความแปลกใหม่ที่ทำให้พอมีการร้องจากพี่อำนวยแล้วอ่ะมันเก๋ค่ะบอกได้เลยว่าเก๋แล้วพี่ก็นิ่งมากสิ่งที่ทารู้สึกนิดเดียวนะคะสำหรับการร้องวันนี้ก็คือดึงไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองในส่วนอื่นถ้าหากว่าถ้าพี่อำนวยร้องให้มันกระชั้นมากกว่านี้เนี่ยด้วยความที่เพลงนี้มันเป็นลักษณะของความกุ๊กกิ๊กน่ารักพอเราร้องช้าไปนิดนึงเนี่ยมันทำให้ความน่ารักของเพลงเนี่ยมันเหนื่อยไปหน่อยถ้าหากว่าเรากระชับจังหวะมันนิดนึงอ่ะไม่ปล่อยให้มันดีเลย์ไปเรื่อยๆอะค่ะถ้าว่าอารมณ์ของความรู้สึกของเพลงนี้มันจะรู้สึกเขาเรียกว่าสดชื่นมากกว่านิดนึงเท่านั้นเองค่ะแต่ส่วนอื่นไม่มีอะไรเลยร้องเก่งมากๆค่ะขอบคุณครับพี่อำนวยค่ะ
2: คุณสลาครับ
1: ในโจทย์มนต์รักมัดใจนี่เหมือนยอดรักแดบบี้แมทเลยนะเพลงยอดรักทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือทั้งลุงนิรันดร์และก็ลุงอำนวยในร้องด้วยเสียงของตัวเองเลยไม่ได้ไปอิงแก้วเสียงแบบอาจารย์จะรักสลักใจแต่ร้องได้ดีครับร้องได้ดีมากพี่อำนวยจุดเด่นเขาคือพรสวรรค์นี่แหละพรสวรรค์คือเสียงเพราะและก็แรงไม่ตกแปลกมากนะครับส่วนใหญ่พออายุมากขึ้นเราจะเจอปัญหาเรื่องแรงแต่จุดที่จะไปเพี้ยงพล้ำนี่มักจะเป็นเรื่องของการดึงจังหวะหรือลูกเก๋าซึ่งมันได้ทั้งเสน่ห์แต่บางทีมันก็มีอาการรวนเรื่องจังหวะอยู่เหมือนกันอย่างเพลงนี้ก็เห็นด้วยกับพี่ตาตรงที่ว่าถ้าจังหวะมันหนึบกว่านี้มันจะทำให้ฟังเพลินมากกว่านี้แต่อันนี้มันก็ได้ลูกเก่าอ่ะคือมีการล้วงมีการยื้อเล่นกับจังหวะแต่อาจจะเยอะไปนิดนึงเท่านั้นเองนะครับภาพรวมประมาณนี้ครับ
2: ขอบคุณครับผมครับผมนะนี่คือผลงานของลุงอำนวยนะเผื่อแฟนๆที่ชื่นชอบอยากติดตามมีช่องทางโซเชียลไหมครับลุงอำนวย
7: ทาง Facebook นะครับ
2: ครับผมใช้ชื่อว่า
7: ลุงอำนวยไม้ทองคำเลยนะคร
2: ับลุงอำนวยไม้ทองคำไปตามกันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญลุงนิรันดร์ครับบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งมนต์รักมัดใจนะครับเชิญคณะกรรมการครับอโนทให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินครับ
5: ผมให้เสมอครับ
2: เสมอครับได้ไปต่อกับคนละ1เสียงนะครับพี่สิรินทาให้ใครครับ1เสียงเท่ากันอยู่นะครับตอนนี้

พลงที่มีเสน่ห์ถ่ายทอดจากคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์ทั้งเสียงเสน่ห์ทั้งการนำเสนอมันคือสิ่งที่ผู้ฟังนั้นก็ได้รับความสุขเต็มๆนะคะแต่ละท่านก็มีดีค่ะ

0: พูดให้ลุงอำนวยครับ
1: ลุงอำนวยครับผม3ต่อ2เสียงนะครับก็รับไป1คะแนนขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
2: เปิดเวทีสัปดาห์นี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับและสำหรับผลการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งมนรักมัดใจคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทีมเพชรสีแดงคว้าแต้มแรกไปครอบครองได้สำเร็จ
1: เรามาสรุปคะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงินมีอยู่1คะแนนและสีแดงตามมาแล้วนะครับ1คะแนนเท่ากันนะครับผม
3: สีสูสี
1: สูสีแล้วนี่ขนาดจะไปปล่อยแล้วเนี่ย
4: ได้เหรียญอีกแล้ว
1: คุยอีกแล้ว
4: ที่ห้อยแล้ว
1: โจทย์ต่อมาฮะโจทย์ลูกทุ่งรักแท้แพ้ฐานะครับผมก็คือรักแท้ที่แพ้ความร่ำรวย
4: อะไรพวกนี้ฮะ
1: อะไรประมาณนี้นะครับสีน้ำเงินครับ
3: นักแต่งเพลงมือทองครับพี่เว้นทวีโคตรผลงานเพลงของพี่เน็กนฤพลนะอ้ายบ่ควรถือคักครับผม
1: พี่เว้นนะครับผมตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับสีแดงครับโค้ชนง
4: ก็ต้องส่งน้องกบมาแล้ว
1: ครับ
4: เด็กสะแก้ว
1: ถึงเวลาเขาแล้ว
4: จดหมายฉบับสุดท้ายครับ
1: กบสุพจน์ฮะตัวแทนจากเพชรสีแดงครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสี
4: แดงก่อนฮะ
1: สีแดงครับกบสุพจน์ครับจดหมายฉบับสุดท้ายเชิญครับ
2: กบสุพจน์คือแชมป์ไม้ทองคำซีซั่น3ที่มีน้ำเสียงทรงพลังเป็นเอกลักษณ์จากอดีตหนุ่มสู้ชีวิตผู้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปสู่นักร้องอาชีพที่มีผลงานเพลงครองใจแฟนๆหลังจากแจ้งเกิดกบสุพจน์ได้ปล่อยผลงานเพลงออกมาเป็นระยะด้วยบทเพลงบ่เสียชาติเกิดและเพลงอวยกลับไปทางเก่าในสังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ด

0: สุพจน์นะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: สุพจน์นะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับก็เป็นครอบครัวไม้ทองคำนะ
1: ครับผมเป็นครอบครัวกับไม้ทองคำมา10ปีแล้วครับ
0: 10ปีแล้วนะโอ้นานเลยนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เพลงใหม่เพิ่งปล่อยไปใช่ไหมวันนั้นมาไม้ทองคำ
1: วันนั้นมาไม้ทองคำปล่อยเพลงใหม่ไป
0: บุญชื่อเพลงครับผมนะเราก็มีส่วนหลายอย่างเลยทำอะไรกับเพลงนี้บ้าง
1: ทำเป็นคนคิดเนื้อเรื่องถ่ายทำเอ็มวีดูฉากแต่ละฉากของพระเอกนางเอกแล้วก็ช่วยกันจัดฉากกับทีมงานทำทุกอย่างครับ
0: นะ
1: แล้วก็ได้ออกแบบการร้องช่วยกับคนแต่งด้วย
0: ครับ
1: โปรดิวเซอร
0: ์นะ
1: คร
0: ับเห็นมีโอกาสไปร่วมงานกับพี่ตรีชนรงค์ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไปทำอะไรบ้าง
1: ก็มีพี่ตรีสนใจจะให้ผมเป็นโปรดิวทำออกแบบดนตรีให
0: ้
1: นะครับก็อย่างเพลงแพ้ตั้งแต่เป็นอ้ายผมก็ได้มีโอกาสพี่ตรีให้โอกาสแล้วก็ครูสลาก็ให้โอกาสผมได้ร่วมงานกับพี่ตรีด้วยตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเพลงที่ผมภูมิใจทุกครั้งที่เห็นพี่ตีเอาไปเล่นเอาไปร้องเราภูมิใจที่เราได้ออกแบบดนตรีครับผม
0: นะก็ถือว่าผันตัวมาเรียนรู้งานเบื้องหลังมากยิ่งขึ้น
1: ใช่
0: แต่เบื้องหน้าก็ยังรับงานอยู่นะ
1: เบื้องหน้าก็รับงานอยู่ครับ
0: อาจติดต่อผ่านช่องทางไหนครับกบสุพจน
1: ์ช่องทาง Facebook ของผมได้เลยครับกบสุพจน์ครับผม
0: นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นไงฮะโค้ชโหน่ง
2: แม่ก็ถือขนาดว่าครูสลาไว้ใจนี่ก็ถือว่า
0: เก่งนะ
2: เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ร้องเพลงเขาก็ร้องแบบสุดเสียงของเขาเต็มเสียงของเขาเก่งนะสมชื่อกบนะเก่งมากครับกบขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยกัน
1: ขอบคุณครับ
0: ถามเพื่อนๆร่วมทีมบ้างน้องปิ่นผลงานของกบ
3: เพราะคมชัดแบบสะใจมากก็หวังว่าแต้มนี้จะเป็นของพี่แล้วก็จะเป็นของสีแดงของพวกเรานะคะ
0: คนนี้ก็พูดแม่นนะเมื่อกี้เขาก็ได้นะ
1: ขอบคุณครับ
0: ลุงอํานวยครับ
4: ครับรู้สึกลูกคนนี้พลังเสียงยอมรับเลยครับโอ้โหแกร้องออกมาเนี่ยนะเส้นเสียงเนี่ยไปงบมาอย่างนี
0: ้โอ้โหขนาดนี้เลยนะ
4: ครับผมสังเกตดูโอ้โหร้องมาเต็มที่เลยออกมาเต็มปอดเลยครับ
0: ครับ
4: ครับรู้สึกว่าโอเคเลยครับเสียงดีมากครับก็คงจะใช้คำนี้ครับที่ว่าลูกสาวว่าคงแต้มนี้คงจะเป็นของสีแดงอีกแล้วครับ
0: มาตามๆกันนะสีแดงเลยนะครับผม
5: พูดไม่เกรงใจฝั่งโน้นเลย
0: เกรงใจเว้นเลยนะ
5: อ
0: ันโน้ตครับ
5: พอฟังเพลงนี้สมองผมคิดถึง MV ตอนที่ในยุคที่เกษมคมสันร้องนะ
0: ครับ
5: จริงนี่มีคนร้องก่อนใช่ไหมคุณสลา
1: ใช่ครับ
5: เป็นสอนชัยเมฆวิเชียรร้องไว้ต้นฉบับ
1: ใช่ครับ
5: แต่มาเป็นเพลงแก้งเกิดของเกษมคมสันและกบสุพจน์เนี่ยเขาเคยสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีเพชรตัดเพชรไว้ในยุคก่อนเขาร้องเพลงข้าวไม่มีขายใช่ไหมของสอนเพชรสอนสุพรรณคนดูเป็น10ล้านนะดังนั้นใครที่มาเวทีเพชรตัดเพชรเนี่ยตั้งใจร้องดีๆแล้วผลที่มันจะตามมา
2: ไก่โหตั้งใจร้องได้12วิวเอง
5: ก็ยังดีกับผมหนุ่มตจว.ผมยังติดอยู่บางปะอินอยู่เลย
0: ไม่เคลื่อนนะ
5: ยังไม่เข้ากรุงเทพเลยฟังเพลงไม่เป็นบางคนเข้ามาคอมเมนต
0: ์ว่าไงฮะ
5: เสียงเหมือนลูกวัวนะ
0: เหมือนลูกวัวเอ
5: ๊ะมันเหมือนลูกวัวไงพอเรามาฟังเลยอ๋อจากตจวจริงเลยเหมือนลูกวัวจริงตัววอนี่เองก็เลยไม่โกรธมัน
0: แล้วตรงอื่นก็ไม่ฟังนะมาฟังจากตรงนี
5: ้ปอของบคสเข้ากทมว
0: อย
5: ัง
0: ไง
5: ม
0: อยิ่งเข้าทางเขาใหญ่เลย

0: อันนี้หัว
1: ตรงเลยอะมอทั้งสองมอเลยนะ
2: เราก็เลยไม่โกรธมันเออ
1: ก็จริงของเขานะ
2: เหมือนลูกวัวจริง
1: ๆหลายมอเลยแหละ
2: เมื่อกี้ผมพูดถึงกบถึงไหนแล้ว
1: ที่เขาร้องข้าวอะไร
3: ข้าวไม่มีขาย
2: ข้าวไม่มีขายอันนั้นสร้างประวัติศาสตร์เลยเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งมันอาจจะตามมาคิดว่าอย่างนั้นนะมันน่าจะเป็นไปได้ครับผม
1: ครับผมนะ
2: ครับผม
1: พี่สิรินทราครับ
4: ก็เรื่องร้องสุดคำรำสุดแขนอย่างที่บอกเลยครับปล่อยสุดเต็มๆเนี่ยคือการร้องเพลงที่ถูกต้องแล้วก็กบทำได้ดีกบทำได้ดีมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องชื่นชมเพราะว่าจะผ่านมากี่ปีแล้วก็ตามแต่ความแข็งแกร่งความเป็นแชมป์มันยังคงอยู่แล้วกบก็ได้มีการพัฒนายิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าการเป็นแชมป์ก็คือมันยากแล้วที่บอกนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้คนเขาเห็นแล้วนั้นเรายังเป็นแชมป์อยู่ในทุกๆวันที่เขาได้ยินได้ฟังเสียงของเรา

0: กบทำได้ดีมากๆวันนี้ชื่นชมครับ
1: ขอบคุณครับครูสลาครับ
2: วันนี้กบมาร้องเพลงนี้เหมือนมาสร้างเวอร์ชันของตัวเองร้องได้ดีมันเป็นยี่ห้อของกบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วได้ความแข็งแรงได้ยี่ห้อเสียงแต่ก็เป็นคนเข้าถึงเพลงทุกยุคนะยุคแบบลูกทุ่งโบราณยุคทุกลูกทุ่งดั้งเดิมเขาก็ทำได้ดีหรือลูกทุ่งสมัยใหม่แบบอินดี้กบก็ร้องเก่งนะครับอย่างเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่อยู่ในลูกทุ่งสี่ท่อนกรแปดนะครับซึ่งเป็นผลงานเขียนของอาจารย์เลิศศรีโชคย้อนไปปีนั้นเนี่ยปีที่ชัวร์ออดิโอสร้างมนต์สิทธิ์คำสร้อยแล้วก็ต่อมาเป็นเกษมคมสันเนี่ยได้เพลงของอาจารย์เลิศศรีโชคมาเขาเรียกมาร้องใหม่อยู่สมัยนั้นคำว่าโคลเวอร์ยังไม่เกิดนะนำมาเป็นมาร้องใหม่คนแรกที่ร้องก็คือมนต์สิทธิ์คำสร้อยนี่ร้องเพลงผู้ผิดหวังอาจารย์เลิศศรีโชคเป็นคนแต่งและก็คนร้องต้นฉบับก็คือสอนชัยเมฆวิเชียรแต่นำมาร้องใหม่โดยมนต์สิทธิ์มนต์สิทธิ์ก็ดังจากผู้ผิดหวังด้วยนะครับแล้วต่อมาอีกเพลงก็คือเพลงนี้แหละนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายซึ่งให้เกษมคนสันมาร้องต้นฉบับก็เป็นสอนชัยเมฆวิเชียรและก็แต่งโดยอาจารย์เลิศศรีโชคเหมือนกันแต่วันนี้เวอร์ชันนี้แหละอาจจะเป็นข้าวไม่มีขายภาคสองร้องได้ดีลูกเก่งครับ
1: ขอบคุณครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการนะครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินนะฮะน้องเว้นทวีโคตรครับอ้ายบอกควรถึกฮักเชิญครับ
3: ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เศร้าจับใจจริงๆครับเว้นทวีโคตรคือศิลปินนักร้องและนักแต่งเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานที่มีความสามารถรอบด้านเขามีชื่อเสียงทั้งในบทบาทเบื้องหน้าในฐานะนักร้องที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และบทบาทเบื้องหลังในการแต่งเพลงฮิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการเพลงลูกทุ่งด้วยผลงานชิ้นล่าสุดที่เป็นกระแสและสร้างความประทับใจให้แฟนเพลงอย่างมากคือใต้สั่งลาและเพลงที่เป็นที่พูดถึงคือเพลงชีวิตบักบุญจันทร์

0: น้องเว่นนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับโอ้นอกจากเป็นนักร้องแล้วหนุ่มคนนี้นี่เขายังเป็นนักแต่งเพลงด้วย
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของเว่นเนี่ยมาจากไหนตัวเองคนรอบตัวหรือว่าไปเจออะไรมา
1: ตัวเองบ้างก็มีครับผม
0: ส่วนหนึ่งเหรอ
1: ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ส่วนแต่ว่าส่วนมากจะเป็นบรรยากาศรอบๆข้างมากกว่าครับ
0: ที่เราไปเจอเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: อย่างเพลงเต้ยสังลานี่ก็เว้นไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ได้มายังไงเต้ยสังลา
1: เต้ยสังลาได้มายังไงน่าจะถ้าก่อนเต้ยสังลาผมจะแต่งเพลงถ้าพี่พันรู้จักน่าจะเป็นชีวิตบนจันทร์นะ
0: อ๋อบักบุญจันทร์มาก่อน
1: อันนั้นเขาเป็นจากลำเรื่องต่อก่อนครับผมว่าถ้าเต้ยสังลาได้มายังไงก็น่าจะเป็นอิทธิพลจากการฟังหมอลำนี่แหละครับพี่พัน
0: อ๋อก็จะมีส่วนในการที่เราจะแต่งนะ
1: ใช่ครับพี่พันครับ
0: ส่วนใหญ่ก็มาจากรอบๆตัวด้วยตัวเราเองด้วย
1: ครับ
0: อย่างมารายการเนี้ยวันนี้คิดไอเดียออกแต่งเพลงได้ไหมลูกพอได้ไหม
1: คิดออกครับคิดออกตอนซ้อมครั้งแรกครับผมเห็นพี่พันยืนอยู่ตรงประตูตรงนั้น
0: เห็นผมแล้วคิดถึงเพลงเลยเหรอฮะลองเกริ่นมาสักหน่อยเด
1: ้เอ็นั่นใครกันอยู่ข้างประตูทำไมถึงดูเฝ้าดูแต่ผู้หญิงรอพอถึง

0: จ้าชู้แต่ดูผมเป็นผู้ชาย
1: ไปแล้ว
0: น้ำลายมันไหลมันไปยังไงน้ำลายไหลยังไง
2: ตกเกียรติ
3: ตกเกียรติมันด้นออกมางี้เลยเหรอ
2: ประมาณนี
3: ้โอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเผื่อใครแฟนๆติดตามผลงานยังไง
2: ก็ฝากด้วยนะครับผมซัพพอร์ตด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok นะครับผมชื่อเดียวเลยครับเวนทวีโคนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ
3: ฝากไปด้วยนะครับผมเป็นไงโค้ชแมน
4: ครับครั้งแรกครับครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงเสียงจริงครับแล้วก็ยอมรับว่าติดตามผลงานมาตั้งแต่ชีวิตบอกบุญจันทร์เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการฟังเพลงของผมเหมือนกันไม่คิดว่าจะมีไอเดียแบบนี้เกิดขึ้นมาในวงการเพลงด้วยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมพี่เว่นมากนะครับในมุมของศิลปินน้องใหม่อย่างผมนะครับแล้วก็เพิ่งจะเริ่มหัดแต่งเพลงอันนี้คือต้นแบบมากๆที่ผมอยากจะมีความสามารถเหมือนเขาพอได้เห็นผลงานได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าขอสักเพลงครับรออยู่ครับ
3: เดี๋ยวครับโอ้โหนะต้องลองดูนะแนวแมนนี่ยังไงต้องเป็นลักษณะเพลงแบบไหนดี
4: ไม่เอายืนรอประตูไม่เอานะ
3: ดูเหมือนคนเจ้าชู้ไง

0: รุ่นนั้นไปยืนมองผู้หญิงไม่มองผู้ชาย
1: ไหลด้วย
2: พี่แมนเป็นคนเสียงเพราะอยู่แล้วครับผมว่าแต่งเพลงไหนน่าจะลงตัวทุกอย่างครับพี่ถ้ามีโอกาสครับพี
0: ่มีเสียงเป็นต้นทุนอยู่แล้ว
2: ร่วมงานกันครับ
0: นะลุงนิรันดร์ครับผลงานของน้องเว้น
3: ไม่มีที่ติเลยครับเขาได้ทั้งเสียงได้ทั้งอารมณ์เพลงครับก็คิดว่าคะแนนนี้ต้องเป็นของสีน้ำเงิน
0: เฮ้ยเอาแล้วโอ้โหน้องมินพลอยลูก
4: ค่ะก็ภูมิใจกับผลงานของพี่เว้นมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าลูกเอื้อนแล้วก็อารมณ์เพลงนี้มันมาเต้นอยู่ในใจค่ะฟังแล้วก็ยังแบบอินไปกับเพลงด้วยค่ะอย่างที่บอกค่ะคะแนนมาอยู่สีน้ำเงินแน่นอน
0: นี่ครับผมอโนดครับ
5: นี่
0: ยังไม่ได้พูด
6: ผมก็เพิ่งเคยเจอตัวจริงอ่ะเพิ่งเคยเจอคนที่แต่งเพลงบักบุญจันทร์ใช่ไหมเก่งมากผมเคยคุยถึงเพลงนี้ครูสลาเคยเล่าให้ผมฟังว่ามันมาจากเรื่องราวของอะไรอะไรอะไรทำให้ผมเข้าใจเพลงนี้แต่งเพลงก็ดีร้องเพลงก็ดีอย่างนี้ใช้คำว่าเก่งได้เลยผมอนุญาตให้ดังครับไปดังเลยลูก
0: ครับผมพี่สินทราครับ
7: ต้องบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากเก็บรายละเอียดได้สุดๆเลยนะครับแล้วเสียงที่ถ่ายทอดออกมากับบทเพลงเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆนี่คือการส่งอารมณ์ให้กับผู้ฟังเพียงแต่นิดนึงนะครับเว้นสิ่งที่เว้นเป็นก็คือเว้นอะติดกับการใช้ไมค์ติดปากคือมันทำให้การปล่อยเสียงมันออกมาไม่เคลียร์เท่านั้นเองนะครับมันกลายเป็นอย่างนี้แต่รู้เลยว่าในรายละเอียดที่เว้นถ่ายทอดออกมาคือฟังในทุกคำที่หนูปล่อยเสียงออกมาครับมันคือมีรายละเอียดทุกคำจริงๆแล้วชัดเจนแค่เรื่องของการที่เอาไมค์ไปอยู่ตรงนี้มันทำให้มันน่าจะชัดมากกว่านี้แต่ก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเว้นเก่งมากๆอันนี้ชื่นชมเลยครับเก่งมากครับ
0: คุณสลาครับ
8: ก็ดีใจที่เจอเว้นนะลูกนี่เป็นทรัพยากรทางด้านดนตรีอีสานที่แข็งแรงอีกคนหนึ่งเลยนะชอบทั้งวิธีคิดแล้วก็ผลงานแม้จะยังไม่เยอะแต่มันเห็นอาการว่านี่คือการสร้างงานแบบคนที่เป็นศิลปินนะคืออย่างชีวิตบักบุญจันทร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในศาสตร์ของเส้นทางความดังใดๆเลยแต่พอแต่งออกมาแล้วมันทำให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยมันมีที่มายังไงก็เลยทำให้เห็นว่าคนที่สร้างงานลักษณะนี้คือสร้างงานแบบศิลปินและวันนี้มาเห็นการร้องเพลงก็ยิ่งรู้สึกว่ามีครบเว้นร้องเพลงไม่เก่งแต่เราสัมผัสถึงความจริงใจและมีแก้วเสียงบางอย่างที่มันเป็นยี่ห้อของตัวเองรวมแล้วก็คือได้ทั้งสองอย่างทั้งแต่งทั้งร้องครับวันนี้เก่งครับ
0: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะหลายคนพูดถึงบักบุญจันทร์นะ
2: ครับ
0: เป็นพอจะโชว์สักหน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ

0: ไปฟังกันได้นะนี่แบบนักแต่งร้องเองเลยนะเวอร์ชันปกติก็เป็นพี่แซก
1: พี่แซกชุมแพคร
0: ับ พี่แซกนี่ต้องให้พี่เบิ้ลเขาร้องเขาร้องเหมือนพี่แซกมาก
2: เล่นดีแล้ววาดเลยหรอ
3: ไอ้นี่ทำได้หลายเหมือนมากชีวิตบักบุญจัง
4: แต่งชีวิตไอ้พงศักดิ์หน่อยได้ไหม
0: ครบนะเดี๋ยวเชิญพี่กบฮะบนเวทีนะเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งรักแท้แพ้ฐานะนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับท่านแรกครับคุณครูชลาให้ใครครับ
5: คนหนึ่งร้องเก่งมากอีกคนร้องได้อารมณ์เพลงสุดมาก

0: นะครับครูนี้ครูไม่ตัดสินครับเสมอครับ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับท่านต่อมาครับพี่สุรินทราให้ใครครับ1เสียงเท่ากันอยู่นะครับตอนนี้ครูนี้ค่ะ
2: เสมอค่ะ
1: เสมอฮะ2เสียงเท่ากันครับเอาละครับมาถึงเสียงสุดท้ายอโนดให้ใครครับ2เสียงเท่ากันอยู่ครับเสียงตัดสินครับ
3: คู่นี้
1: ครับตัดสินได้ไหมฮะ
3: ไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกครับสองท่านยังให้เสมอเลย
1: ผมฉีกไหม
3: ไม่ฉีกเสมอคร
1: ับ เสมอฮะสามเสียงเท่ากันครับรับไปสีละ1คะแนนขอบคุณครับ
4: เป็นโชว์ที่เชือดเฉือนอารมณ์จนกินกันไม่ลงจริงๆครับและผลการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งรักแท้แพ้ฐานะคณะกรรมการเห็นพ้องให้ออกมาเสมอกันแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับ
1: 1คะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงิน2คะแนนและสีแดง2คะแนนเท่ากันแล้วนะครับผมอ่ะมาโจทย์ต่อมาฮะโจทย์ลูกทุ่งศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงเรื่องราวของเนื้อหาที่เห็นคุณค่าของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันที่สีน้ำเงินครับ
5: ส่งคนนี้เลยครับน้องพิมพลอยพัชวีครับผมอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ครับ
1: นะขอสถานะนี้ดีกว่าไม่อยากเป็นชู้
6: คนเดียวจะส่งใคร
1: ส่งลูกกำนวยไหมล่ะ
5: ส่งลูกกำนวยก
1: ็ถึงเวลาของเขาแล้ว
6: น้องปิ่นน
1: ะ
6: น้องปิ่นมาเลยโอ้โห
1: เข้ากับชุด
6: เพลงใช
1: ่
6: นางเสือดาว
1: นางเสือดาวนะครับน้องปิ่นนะครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสี
6: สีเหลือง
5: มีที่ไหน
1: ฉีกไปมีสองสีสีน้ำเงินฮะน้องพิมพลอยครับอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้เชิญครับ
4: พิมพลอยพัชวีเป็นนักร้องลูกทุ่งดีว่าสาวเสียงคุณภาพผู้ผ่านเวทีประกวดระดับประเทศมาอย่างโชคโชนเธอมีน้ำเสียงที่ทรงพลังถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างดูเดือดและลึกซึ้งจนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในนักร้องสายพ่นไฟของวงการเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยผลงานล่าสุดของเธอคือเพลงรักละลาย

0: ขอบคุณค่ะ
1: น้องพิมพลอยนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับเป็นไงบ้างอ่ะกับบทเพลงเมื่อสักครู่นี
0: ้ก็ค่อนข้างท้าทายเลยค่ะ
1: นะฮะ
0: ว่าหายใจไม่ค่อยทันเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็ไม่มีประสบการณ์การเป็นชู้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่เลยอินคะเมื่อกี้อินไหมคะ
1: ไม่พี่ก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ท่านเลย
2: ไม่คุยด้วย
0: เป็นไรคะพี่หนุ่ม
2: ถ้าพูดอย่างนี้ไม่คุยด้วย
1: สนใจเพื่อนเพื่อนเพื่อน
0: อ๋อเป็นเพื่อนเพื่อนเหรอคะ
1: เพื่อนมีประสบการณ์ด้าน
0: นี้ใช่อยู่แถวนี้ไหมคะ
1: นู่นอยู่นู่นหนูเคยมาไม้ทองคำด้วยเหรอลูกมาประกวด
0: เคยค่ะเคยมาไม้ทองคำหนึ่งค่ะ
1: รุ่นที่พี่จ่อยเป็นแชมป์นะ
0: ใช่ค่ะก็ตอนที่เขาจะให้ตัดสินเขาไปตัดสินรอบละ5คนใช่ไหมคะหนูนั่งข้างน้าจ่อยเลยค่ะ
1: ครับผมเห็นว่าตอนนี้ก็เรียนอยู่ใกล้จบแล้วเหรอลูก
0: ใช่ค่ะกำลังเรียนด็อกเตอร์ค่ะเรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยค่ะก็ใกล้จบแล้วค่ะถ้าอาจารย์ฟังอยู่ทางนี้ก็ให้หนูผ่านสักทีนะคะ
1: เป็น
0: ทาง
1: เ
0: ด
1: ียวใกล้จบนะโอ้เป็นด็อกเตอร์เลยปรบมือหน่อยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: เก่งเนาะใครเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยช่องทางส่วนตัวล่ะเผื่อใครสนใจไปตามหนู
0: ติดตามนะคะมีไลฟ์สดติ๊กต็อกนะวันไหนนึกคึกก็อยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์เลยนะคะก็แวะไปกดติดตามไว้ก่อนได้นะคะสำหรับชื่อก็ TikTok ชื่อพิมพลอยพัชวีค่ะแล้วก็ Facebook ก็พิมพลอยพัชวีเหมือนกันค
1: ่ะไปตามน้องกันได้ครับผมนะโค้ชแมนครับผลงานของลูกทีม
3: รีพี่พิมพลอยครับ
0: สวัสดีครับ
3: เหมือนมาดูโชว์รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการดีไซน์เสียงแล้วก็เหมือนมี acting ผสมด้วยเงี้ยครับดูแล้วมันแบบไม่อยากทำตามเลยอ่ะไม่อยากทำเมโลดี้หรือร้องตามในเพลงด้วยเพราะว่ากลัวพลาดช็อตสำคัญไปกลัวเสียงเราไปกลบเสียงที่เรากำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับเข้าถึงอารมณ์เพลงทั้งเสียงร้องแล้วก็ภาพที่มองครับสุดยอดครับ
1: ครับผมขอบคุณครับลุงนิรันดร์ครับ
4: ครับตอนแรกๆนั่งคุยกันเห็นน้องงิ้มๆพอขึ้นเวทีเพลงเข้าทางเขาเลยครับการแสดงออกอารมณ์เพลงต่างๆเต็มเสียงโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคะแนนนี้สีน้ำเงินอยู่แล้วครับ
1: นี่โอ้โหมาทางสีเรานะพี่เว้นพี่เว้น
5: เพิ่งรู้นะครับว่าองค์ลงคืออะไรครับเหมือนเขามีองค์จริงๆครับพอเพลงขึ้นพอโน้ตแรกปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเขามีไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนเหมือนมาดูโชว์นึงครับผมมืออาชีพมากๆครับสุดยอด
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมอาโน้ตครับ
6: ว่าที่ด็อกเตอร
0: ์ค่ะ
6: มาร้องเพลงลูกทุ่งให้เราฟังอารมณ์เพลงดีจังเลยมีหนักมีเบามียาวมีสั้นมันมีภาษากายประกอบหน้าตามันไปหมดรวมๆแล้วมีเสน่ห์มากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่สินภาครับ
7: สุดยอดมาก
0: ขอบคุณค่ะ
7: ชื่นชมเรื่องของการมุ่งมั่นเรื่องการเรียนด้วยนะคะ

0: และเราเพิ่มความสุขก็คือการร้องเพลงรู้เลยว่าตัวน้องเองน้องพิมพลอยนะคะความสุขแน่ๆกับการร้องเพลงเพราะจากวันนี้ที่เห็น
1: ใช่ค่ะหนูชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าวันไหนที่หยุดร้องเพลงมันจะเป็นวันที่เศร้ามากๆอยากให้แบบมีเสียงเพลงอยู่ในชีวิตตลอดไปเลยค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือทำได้ดีมาก
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้ววันนี้น้องพิมพลอยก็ได้รับความสุขไปและพวกเราทุกคนก็ได้รับความสุขเช่นกันร้องเก่งมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณสลาครับ
3: เพลงนี้คนเขียนคืออาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับและมันเป็นเพลงที่เปิดโอกาสให้นักร้องได้แสดงตัวตนได้ตามใจชอบเลยอย่างถ้าต้นฉบับก็อาจจะไม่ดุดันมากแต่แกร้องโดยพี่ตั๊กแตนนะแต่กับพิมพ์พลอยวันนี้ดุมาเลยดุเลยพร้อมจะเกลี้ยกล่อมมันก็ให้สิทธิ์เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นหลังจากรู้ความจริงแล้ววันนี้พิมพ์พลอยรู้ความจริงแล้วสาดใหญ่เลยทั้งพลังเสียงทั้งลูกดีไซน์ต่างร้องเก่งครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมเอาละครับมาถึงทางฝั่งเพชรสีแดงครับน้องปิ่นนะฮะในบทเพลงนางเสือดาวเชิญครับ
4: สาดพลังเสียงและอินเนอร์ออกมาได้สาดใจจริงๆครับสำหรับพลอยพัชวีปิ่นพรชนกเป็นนักร้องสายพลังเสียงที่มีความสามารถโดดเด่นทั้งแนวเพลงลูกทุ่งและเพลงสตริงรวมถึงเป็นอดีตเด็กสายประกวดที่เดินสายกวาดรางวัลเพื่อปลดหนี้ให้ครอบครัวผลงานที่ทำให้ปิ่นเป็นที่รู้จักคือการเป็นหน้ากากมโนราในรายการ The Masked Singer ปิ่นมีเพลงดังมากมายอาทิเช่นหัวใจคนรอแต่ปางก่อนปัจจุบันปิ่นยังคงรับงานในวงการอย่างต่อเนื่องและเปิดร้านติ่มซำที่เยาวราชชื่อร้านว่าฮักเก๋าเยาวราช

0: บิงโก
1: ้ขอบคุณค่ะ
2: นางเสือดาวนะครับจากน้องปิ่นโอ้โหไม่ได้เจอกันนานอยู่นะลูกตั้งแต่เพชรตัดเพชรที่มาเป็นทีมใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะใช่นานมาก
2: เป็นไงสบายดี
1: สบายดีค่ะแล้วก็
2: เหนื่อย โอ้ก็เธอทุ่มสุดตัวสักขนาดนี้
1: เต็มที่เต็มที่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะรู้สึกเลยอยากเอาแบบให้มันหมดจริงๆให้มันหอบจริงๆให้มันเหนื่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันสะใจตัวเองด้วย
2: เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: นางเสือดาวนะครับ
1: ค่ะ
2: ปกติเห็นบอกพักนี้ส่วนใหญ่คนชอบเชิญไปเป็นกรรมการอ่ะลูกไม่เชิญไปร้องเพลงทำไม
1: ใช่ค่ะส่วนมากจะได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการด้วยส่วนมากตัดสินแบบน้องๆมัธยมอะไรแบบน
2: ี
1: ้ใช่ค่ะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร
2: ครับผมก็เลยได้
1: ก็คืออีกหนึ่งระดับในชีวิตเรานิดนึงค่ะ
2: โอ้ได้เพิ่มขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
2: ครับผมตอนนี้กำลังชอบทำอาหารจีนนะลูก
1: มีร้านอาหารอยู่เยาวราชค่ะชื่อร้านฮักเก่าเยาวราชฝากติดตามด้วยนะคะใครไปเยาวราชก็เรียนเชิญเลยค่ะฟรีค่ะ
2: ฟรีเลยค่ะได้เลยนะ
1: ถ้าจำหน้าได้ก็ฟรีค่ะ
2: โอ้ต้องจำหน้าได้ด้วยใช่ไหม
1: ต้องจำหน้าได้ด้วย
2: สแกนหน้าเอาบอกหน่อยเมนูเด็ดๆของที่ร้าน
1: ก็ตอนนี้ที่เป็นไวรัลก็คือบะหมี่มันกุ้งค่ะ
2: เอาไปตามชิมกันได้ใช่ไหมลูกนะแล้วก็โซเชียลส่วนตัวล่ะเผื่อใครอยากไปตามดู
1: ก็ปิ่นพรชนกทั้งหมดเลยค่ะ
2: นะตามดูกันได้เป็นไงฮะโค้ชนง
0: เก่งมากเก่งมากความสามารถสูงมากก็เลือกเพลงแบบนะเพลงเหมาะกับเขา
2: ครับ
0: อารมณ์ลีลาเสียงดีเซ็กซี่สนุกสนานโอ้มันบวกกันหมดเลยอ่ะนะดูไม่เบื่อดูเพลินมากแบบดูเขาร้องเขาเต้นเขาตาเตอมือไม้มาขย่ำเรา
2: เราถูกขย่ำ
0: เนี่ยสุดโอ้โหนี่ถือว่าสูสีกันนะ
2: สูสีนะ
0: สูสีนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะนี่หนูขอบคุณค่ะ
2: อ่ะพี่กบพี่กบ
3: เดินดามิกในการร้องดีมากอ่ะคือแล้วก็เรื่องลูกอารมณ์ลูกล่าลูกชนมันคือโชว์หนึ่งที่สุดๆมากการเต้นการร้องคือมันแมทกันทุกอย่างเลยโคตรเก่งครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่ปก
2: ครับผมลุงอำนวยครับ
4: สำหรับลูกสาวคนนี้นะครับไม่มีที่ติพาวเวอร์ทุกอย่างพ่อยกให้ลูกหมดเลยเก่งจริงๆครับ
1: ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ
2: ครับผมอโนดครับ
5: หนูร้องคนเดียวเหมือนร้องหลายคนความรู้สึกแต่ละท่าแต่ละภาพเวลาหนูโยกย้ายสายสะโพกลีลาท่าทางหันมามองผมผมทำอย่างนี้เธอก็สู้มันส่งกันไปส่งกันมาเราก็ลุ้นปิ่นเขาจะเหนื่อยมากน้อยขนาดไหนเขาไม่ใช่แค่ร้องไหนจะฟังจังหวะของดนตรีแล้วมันร้องสดอะเที่ยวเดียวจบเลยอย่างเงี้ยแล้วมันโอ้โหพอเก่งมากพอจบแล้วที่หนูพูดกับณพันธ์บอกว่าเหนื่อยเราก็เพิ่งนึกขึ้นได้มันก็น่าจะเหนื่อยนี่หว่าแต่เวลาหนูร้องเราไม่รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าหนูว่ามันมีพลังที่หนูอยากจะโชว์ที่หนูอยากจะร้องนี่แหละศิลปิน
1: ขอบคุณค่ะ
5: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: พี่สรินทราครับ
6: เล็กพริกขี้หนูจริงๆคนที่ร้องเพลงเร็วได้แล้วชัดถ้อยชัดคำรู้ทุกคำแล้วสิ่งที่มันยากอ่ะแต่ปิ่นทำแล้วมันดูง่ายมากเขาเรียกเขาว่าเป็นศิลปินที่ครบเครื่องมันเป็นความสมบูรณ์ในเรื่องของการร้องเพลงเร็วที่บอกได้เลยการร้องเพลงเร็วจะร้องให้ดีนั้นมันเป็นการร้องที่ยากถ้าเทียบกับการให้คะแนนกับเพลงช้าแต่ปรากฏปิ่นนั้นทำได้ชนิดที่ไม่มีที่ติสะอาดมากสุดยอดมาก
1: คุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: กุศลาครับ
7: เพลงนางเสือดาวเป็นเพลงประจำโชว์ของวงดนตรี

0: มีหลายๆวงแต่ก็นิยมสุดก็คือในวงชิงช้าสวรรค์ถ้าเพลงเร็วมาเหมือนต้องมีนางเสือดาวแต่ว่าเวลาเขาโชว์เนี่ยเขาก็จะเหมือนแบ่งหน้าที่กันไกลๆว่าคนร้องเป็นเสือสวยส่วนแดนเซอร์เป็นเสือดุแต่วันนี้น้องปิ่นมาคนเดียวมันก็เลยจำเป็นต้องเป็นทั้งสองเสือเลยเป็นทั้งเสือดุแล้วก็เสือสวยแล้วก็เสือเสียงเพราะด้วยทำได้ครบมันก็ต้องเหนื่อยแต่หนูก็ใช้เวทีอย่างมีความสุขและก็สุดคุ้มมากๆครับเก่งครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ครับผมครบทั้งสองสีเรียบร้อยนะเดี๋ยวเชิญน้องพิมพ์พลอยบนเวทีเลยครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับท่านแรกครับพี่สุรินทาให้ใครครับ
3: ก็เลยก็เป็นสองศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงจริงๆทั้งสองคนเลยค่ะไม่รู้จะให้ใครก็ต้องเป็นเสมอค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับอโนดให้ใครครับ1เสียงเท่ากันอยู่ครับตอนนี้โจทย์สุดท้ายครับ
4: ขอบคุณที่รักเพลงลูกทุ่งนะครับเสมอครับ
2: เสมอครับสองเสียงเท่ากันครับเสียงสุดท้ายเสียงตัดสินครับคุณครูฉลาให้ใครครับแดงหรือน้ำเงิน
0: เสมอครับ
2: เสมอครับสามเสียงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนน
5: สรุปคะแนนประจำสัปดาห์เกมแรก AI ทายเพลงโฮสต์แมนคว้าคะแนนให้ทีมก่อนเลยครับ1คะแนนตัวลูกทุ่งมนรักมัดใจลุงนิรันดร์ทำผลงานได้เข้าตาคณะกรรมการคว้าคะแนนแรกให้ทีมเพชรสีแดงไปก่อน1คะแนนโจลูกทุ่งรักแท้แพ้ฐานะกบสุพจน์และเว่นทวีโคตรถ่ายทอดความเศร้าได้กินใจทั้งคู่ผลออกมาเสมอกันแบ่งไปทีมละ1คะแนนโจลูกทุ่งศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงพลอยพัชวีและปิ่นพรชนกสาดพลังเสียงสะเทือนเวทีผลออกมาเสมอแบ่งไปอีกทีมละ1คะแนนทำให้ครั้งนี้ทีมเพชรสีแดงและทีมเพชรสีน้ำเงินได้คะแนนไป3ต่อ3คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จึงตกเป็นของทีมเพชรทั้ง2สีครับ
2: และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้คือเพชรสีน้ำเงินและสีแดงครับรองแชมป์ร่วมกันนะครับเชิญโค้ทั้งสองสีมอบเหรียญให้กับลูกทีมครับ
6: เออรับไปเลยนะครับครับขอบคุณครับ
7: ครับพ
6: ่อเออพ่ออำนวย
7: ขอโทษนะครับ
6: เออคนสวยเสียงดีเซ็กซี่อีกต่างหาก
2: และแน่นอนตามที่โค้ชโหน่งได้บอกกับเราว่าถ้าเขาทำได้2ครั้งติดต่อกัน
6: ก็จะได
2: ้โล่และ
6: ตอนนั้นได้
7: ได้เหรียญ
6: ได้เหรียญแล้วทีนี้ได้โล่เลยเหรอ
2: มอบโล่ครับเสียงปรบมือให้กับโค้ชโหน่งครับ
7: ครั้งแรก
2: โอ้ทีมงานฮะ
6: โล่โล่ด้วย
2: โอ้มือสั่นเลยอ่ะ
6: ชัดๆเลยโอ้โหน้ำตาไหลโอ้
2: เขาเขียนว่าไงบ้างครับน่าช่วยๆอ่านหน่อยฮะ
6: อ่านดิอ่านสิโอ้ยไม่เลยร้านบะหมี
2: ่เอาไปตั้งไว้ที่ร้านบะหมี่เลยนะ
6: มอบให้พี่นงโอ้โหกาวยังไม่แห้งเลย
2: ติดมืออยากจะบอกอะไรทีมงานไหมครับวันนี้ที่มอบสิ่งนี้ให้อ
6: ยากจะบอกทีหลังจะให้เนี่ยทำไวๆนิดนึงกาวจะได้แห้งทัน
2: เออมันเพิ่งทำเสร็จนี่โค้ชโหน่งครับวันนี้ขอบคุณโค้ชโหน่งโค้ชแมนครับ
6: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณศิลปินทั้ง6ท่านด้วยที่มาร่วมรายการกับเรานะครับน่ารักมากๆเลยนะครับและต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณพี่วงกลัดแบช่วงท้ายครับเราจะลากันด้วยบทเพลงจากน้องแมนวันนี้โค้ชแมนมีเพลงมาฝากเพลงอะไรครับ
7: บุญผลาบ่อฮอดครับ
2: เพลงใหม่บุญผลาบ่อฮอดนะครับไปฟังกันได้เลยวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับ
6: ครับ

ดาห์หน้าปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบนเวทีกับการรวมตัวของแชมป์ชิงช้าสวรรค์การประทับกันของยอดฝีมือดีกรีแชมป์ของแต่ละปีเริ่มต้นประเดิมโจทย์ลูกทุ่งคืนเวทีการเชื่อเฉือนเสียงร้องระดับเทพของอาร์มวุฒิพัฒน์ที่เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่5ท้าชนกับหมอนทอง 4X แชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่9

ดำกันต่อในโจทย์ลูกทุ่งล่องนาทีการดวลลูกคอของ2แชมป์คุณภาพนุกจ่านกรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่7ปะทะเต็นพิชยาแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่6

และปิดท้ายด้วยความตระการตาในโจทย์ลูกทุ่งวิถีไทยศึกการดวลพลังเสียงและเสน่ห์ลูกทุ่งของเนยณัฐธิดาแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026และแตงโมกฤษกรแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024

0: 6แชมป์จากชิงช้าสวรรค์ต้องมาห้ำหั่นกันในบนเวทีเดียวสีไหนจะคว้าชัยชนะประจำสัปดาห์ไปได้ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 18:00 น.ห้ามพลาดครับ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NAT TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน

0: านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกัน

0: ื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะกลับเข้าสู่ค่ำคืนแห่งความบีบคั้นหัวใจกันต่อนะฮะกับสัปดาห์ที่2ในการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier
3: กลิ่นอายของการห้ำหั่นนะครับผมระหว่างเพื่อนร่วมทีมยังคงดุเดือดอยู่เช่นเคยนะครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า
2: 5,000 บาท
3: และแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาร่วมตัดสินชะตากรรมของเหล่าออลสตาร์ครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับขอเสียงตบมือต้อนรับพี่โจ้แม่เมาพี่โกพี่การและคุณแอคโชคชัย
2: สวัสดีครับและแน่นอนนะต้องขอต้อนรับ4ยอดกุนซือของเราอีกครั้งนะฮะน้องภูมิน้องก็ตุนน้องสบายน้องเวงสวัสดีครับสวัสดีฮะโอ้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่บีบคั้นหัวใจพอสมควรเลยนะฮะการแข่งขันแบบในทีมแข่งกันเองแล้วทุกคนเนี่ยงัดทุกกลเม็ดออกมาสู้กันกรรมการฮะมีวิธีการตัดสินใจยังไงให้มันเด็ดขาดที่สุดนะฮะไปที่พี่โจ้ดีกว่าครับ
4: คือเราเชื่อในความรักความผูกพันนะครับความเป็นครอบครัวแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องประกวดแล้วกติกาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคณะกรรมการทั้ง5ท่านครับ
2: ก็คือเราเชื่อในความรักความผูกพันนะฮะแล้วเราก็เชื่อว่าการแข่งเล่นๆไม่มีจริงตอนซีซั่นคนแข่งกันเล่นๆขำๆขำๆ
4: เราก็สบาย
2: หลังๆไม่เห็นมีใครขำกับผมสักคนเลยจริงจังกันทุกคนเลย
3: ใช่ครับมองไปที่แต่ละทีมนะครับคุณวินนี่น่าจะโล่งใจที่สุดเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆมานั่งข้างๆแล้วนะครับแต่อีก3ท่านจะต้องลำบากใจกันต่อเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่า2ท่านของทีมคุณจะเป็นใครที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับ
2: ถามความรู้สึกของทั้ง3ทีมดีกว่านะฮะรู้สึกยังไงบ้างฮะเห็นความโหดจากสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะฮะ
3: ครับ
2: ต้องมานั่งลุ้นคิวของตัวเองกดดันไหมฮะอาเจกว่าไงฮะ
5: ดูแล้วปวดหัวแน่นอนเลยครับลูกทีมผมว่าตัวตึงทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โห
2: นะรักพี่เสียดายน้องนะ
5: แน่นอนครับก็ยังไงก็อยากใหทุกคนทำเต็มที่อะครับ กติกาก็คือกติกาครับลุยต่อครับ
2: เอาโค้ชตุลนะฮะ
6: จริงๆเมื่อกี้ได้ปรึกษาทีมงานข้างหลังว่าสามารถเข้า3คนได้ไหมซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเข้า3คนแล้วผมยังอยู
2: ่
6: ผมจะออกแทนและให้เขามานั่งตรงนี้เลยมันจะได้ครบมากกว่าเดิมอะไรเงี้ย
2: เขาเรียกว่าเป็นการปัดความรับผิดชอบนั่นเองไม่อยากเลือกก็คือจะเดินหนีไปถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะนะฮะภูมิเลยครับ
7: ครับรอบที่ผ่านมาเป็นรอบสัปดาห์พี่วินผมนึกภาพเป็นสัปดาห์ผมตลอดเลยคือผมเครียดล่วงหน้าเลยค
3: ือ
7: นั่งเกรงทั้งสัปดาห์เลยเพราะว่าเรารู้ว่าในสัปดาห์ของเรามันจะมีความลำบากใจความรับผิดชอบที่เราจะต้องตัดสินด้วยอ่ะเนาะซึ่งมันเป็นความลำบากใจมากก็ฝากเอาใจช่วยผมด้วยนะครับทุกคน
2: เอาเป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าทีมทุกท่านนะ
3: ครับผม
2: กลิ่นอายแห่งความโหดของเรายังคงอยู่เช่นเคยนะฮะ1ทีมต้องขึ้นมาเชื่อเฉือนกันเองเพื่อค้นหา2ท่านที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะ1คนที่เลือกเนี่ยเลือกมาจากมติของคณะกรรมการนะครับส่วนอีก1คนคนสุดท้ายนะฮะมาจากสิทธิ์ขาดของหัวหน้าทีมที่ต้องรับบทเพชฌฆาตในการหั่นลูกทีมตัวเองนะ
3: ใช่ครับและทีมที่จะก้าวเข้าสู่สมรภูมิเพื่อชี้ชะตาและห้ำหั่นกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับคือทีมของโกตุนนั่นเองครับ
2: โอ้โหมีหน้ามีหน้าวันนี้โก

0: ครึมเหลือเกินครึมเหลือเกิน
1: โกตุลพร้อมไหมครับ
2: พร้อมก็ได้ครับ
0: พร้อมแล้วนะฮะแต
1: ่
0: เรายังไม่พร้อมครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะเริ่มต้นการแข่งขันอันดุเดือดมาลุ้นกันว่าคนแรกของทีมกระตุ้นจะเป็นใครและจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน
1: ครับ
0: พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ
1: All Star กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับสัปดาห์ที่2ในรอบ4ทีมสุดท้ายครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้ครับเป็นการแข่งขันของทีมโกตุลนั่นเองครับ
0: ซึ่งนั่งน่าเครียดอยู่ตรงนี้แล้วนะพร้อมรับชะตากรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ไปที่ผู้แข่งขันท่านแรกของทีมโกตุลนะฮะเป็นนักร้องสาวดีกรีว่าที่ด็อกเตอร์นะและเป็นเจ้าของมงกุฎนางงามเวทีระดับประเทศมาแล้วด้วยนะฮะการกลับมาในครั้งนี้ของเธอนะครับจะสร้างความประทับใจด้วยท่วงท่าที่สง่างามดังนางพญาและพร้อมกับน้ำเสียงอันทรงพลังและอินเนอร์ที่สะกดทุกสายตาครับ
1: โอ้โหวันนี้เธอพร้อมที่จะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่บนเวทีแห่งนี้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเธอเลยครับคุณเต้นพิชยาครับ
3: โอ้โหกติการอบนี้ก็ต้องมาแข่งขันกันเองก็เป็นอะไรที่แบบโหดมากเพราะว่าที่ผ่านมาเราร่วมมือร่วมใจช่วยกันภายในทีมตลอดครั้งนี้คือต้องมาแข่งกันเองก็รู้สึกกดดันค่ะก็ต้องยอมรับว่าเข้ามาแล้วก็อยากเป็น1ใน2คนที่ได้เข้ารอบต่อไปอยากจะมีพื้นที่บนเวที The Golden Song All Star ให้ได้นานที่สุดค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหน้างานคิดว่าคนที่น่าจะลำบากใจมากที่สุดน่าจะเป็นหัวหน้าทีมมากกว่า
4: ข้อแรกที่หนึ่งของกรรมการก็คือเข้าไปเลยคนหนึ่งผมเลือกอันนี้มันคือความกดดันของเองแต่ผมจะยุติธรรมที่สุดจะเป็นธรรมที่สุด
3: ต่อให้จะได้แข่งขันต่อหรือว่าไม่ได้แข่งขันต่อเราก็ยังเป็นทีมเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะก็คิดว่าอยากให้กำลังใจหัวหน้าทีมให้ตัดสินใจให้ดีที่สุดแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ตัวเต้นเองจะถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกก็ไม่เสียใจค่ะรอบนี้เต้นเลือกเพลงอย่าทรมานอีกเลยมาเข้าแข่งขันค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาในรายการ The Golden Song All Star เต้นเลือกแต่เพลงที่เสียงสูงแล้วก็ฟาดฟันค่อนข้างเยอะก็เลยมีความรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเป็นแนวเพลงที่ยังไม่เคยร้องเพื่อที่จะแสดงความรู้สึกเจ็บปวดของผู้หญิงในรายการก็จะได้เปลี่ยนแนวคือทุกรอบอ่ะเต้นจะเลือกเพลงที่ไม่คาแรคเตอร์ต่างกันทุกรอบรอบนี้ก็เป็นอีกรอบนึงที่จะได้นำเสนอแนวเพลงใหม่ๆของเต้นค่ะ
4: เครื่องต้องติดเร็วขอให้มันร้องเร็วๆหน่อยอะไรเนี่ยอย่างอื่นโอเคละดีมากพี
3: ่หัวหน้าทีมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเราจะตั้งใจทำให้เหมือนเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายมันจะเป็นเพลงสุดท้ายหรือไม่ใช่เพลงสุดท้ายแต่เราจะทำให้มันดีที่สุดเชื่อมั่นในเรานะ

0: ไมไม่ได้เจ็บปวดรวดร้าวขนาดนี้ล่ะครับ
1: แหมสวยสง่าพญาหงส์นะฮะ
2: ครับเป็นไงบ้างกับการที่จะต้องร้องเป็นคนแรกของทีมเลย
3: ก็ตอนนี้ตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเราต้องแบกความเป็นทีมโกตุนแล้วก็เปิดให้ทีมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเปิดอย่างสง่างามที่สุดก็กดดันตรงนี้มากกว่าค่ะ
1: เอางั้นถามหัวหน้าทีมเป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ฮะ
4: บอกกับพี่เต็มเสมอครับว่าผมภูมิใจมากๆที่ได้พี่เต็มมาอยู่ในทีมผมแล้วก็พี่เต็มเป็นคนที่มีศักยภาพครบเครื่องมากๆเพราะว่าหนึ่งเป็นครูที่สอนร้องเพลงอยู่แล้วด้วยพี่เต็มก็จะมีเทคนิควิธีการร้องที่เพอร์เฟกต์มากๆอยู่แล้วแล้ววันนี้พี่เต็มอยู่บนเวทีวันนี้สวยมากๆซึ่งวันนี้พี่เต็มทำได้ดีมากๆสมกับที่เป็นคนแรกออกมาเนี่ยโชว์ศักยภาพได้อย่างสง่างามเป็นพญาหงส์ในวันนี้ครับ
1: นี
3: ่
5: พี่สปายครับเป็นไงครับได้ฟังเพลงจากทีมของโกตุนไปแล้วจากพี่เต็นครับ
6: บอกได้คำเดียวว่าเลิศเลยละ มาแบบว่าลุกนางงามมากๆเลยครับแล้วเต็นร้องเพราะอยู่แล้วน้องสาวคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องร้องอยู่แล้วครับสุดยอดครับผม
1: เอาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการฮะเริ่มต้นจากแม่เมาจ้า
7: เสียงหนูแข็งแรงนะคะร้องเพราะแต่มันมีบางอันหนูต้องระวังนิดนึงคำสุดท้ายของเพลงเนี่ยบางทีถ้าหนูลากให้ดีๆกั้นหายใจให้ดีๆบางทีเสียงมันนั่นเป็นนิดแต่มันไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าเตือนให้ระวังนะคะแต่หนูเป็นคนที่เสียงแข็งแรงไม่ได้ยินเสียงหายใจยังไงก็แล้วแต่ป้าชอบนะคะชอบองค์รวมของหนูว่า

0: สมเหลือเกินที่จะเป็นนักร้องโชคดีลูก
1: ขอบคุณแม่มาครับพี่โจ้ฮะ
2: เต้นมีความตื่นเต้นไหม
3: ค่ะ
2: คือร้องพูดจริงๆนะเต้นเป็นนักร้องประเภทหนึ่งที่มีสไตล์ความชัดอย่างเช่นคุณดาวใจภัยจิตอย่างเช่นคุณสระวณีโพธิเทศจะเป็นสไตล์แบบเต้นแต่สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าลมหายใจดีมากลมหายใจและการต่อเนื่องความเข้าใจเพลงดีมากๆนะครับพี่ไม่รู้พี่ฟังจากทรมานกันไปถึงไหนอันแรกมันดูเหมือนกับมีนิดๆสตาร์ทช้าไปนิดนึงมันยังไม่เข้าที่อ่ะแต่ว่าจากนั้นจับอะไรไม่ได้เลยเท่านั้นเองขอให้จำตรงนี้ไว้ขอให้โชคดีครับ
1: ขอบคุณพี่โจครับแอ
4: ค
1: ครับ
4: เห็นด้วยกับพี่โจตรงวรรคแรกนะครับนิดนึงเพราะว่าคือการที่เปิดหัวเข้าบ้านมาเนี่ยโหยมันจะต้องสว่างสดใสทำให้เราไม่มีข้อสงสัยอันนี้ก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็ในวรรคที่2ที่3ที่4เนี่ยก็เรื่อยๆมาดีแบบไม่มีแผลเลยจนกระทั่งมาถึงประโยคสุดท้ายที่ว่าจะทรมานกันไปถึงไหนโอ้โหอันนี้ผมยกให้เป็นวรรคผมเขียนว่าวรรคนี้เพอร์เฟกต์แบบไร้ที่ติคือมันดีมากๆอันสุดท้ายคือดีแบบดีมากนะครับไม่ว่าเพลงนี้นะครับมันจะทรมานกันไปถึงไหนนะฮะแต่ต้องบอกวันนี้เลยว่าเสียงพี่เต้นมันยังสบายได้อีกเยอะเลยครับวันนี้เพราะมากครับ
1: ขอบคุณครับพี่กบครับ
3: ค่ะก็สำหรับกบเองนะคะกบชอบบุคลิกเมื่ออยู่บนเวทีของคุณเต้นกบรู้สึกว่าเป็นคนที่มั่นใจกบชอบอารมณ์ความรู้สึกที่ร้องออกมาอย่างจริงใจเป็นคนที่มีความแข็งแรงบนเวทีมีบุคลิกที่ชัดเจนมากๆอยู่บนเวทีแล้วมันดึงดูดให้คนรู้สึกว่าน่าสนใจจังเลยพลังงานของคุณดึงดูดเราเข้าไปสู่เนื้อเพลงหรือบทเพลงนี้ได้อันนี้เก่งมากๆขอชื่นชมค่ะ
1: ขอบพี่กบครับ
5: พี่กันครับครับเสริมพี่กบนะฮะนอกจากเป็นคนแข็งแรงแล้วนะครับเป็นคนสวยด้วยครับ
6: หัวหน้ามีสัก200ให้พี่กันเขาให้พี่เขาพูดดี
1: ถูกเขาพูดดี
6: ให้พี่เกลือด้วยนะครับพี่เกลือก็ชม
1: สวยมากสวย
7: พี่เต้สวยมากเลยนะครับวันนี
6: ้ไม่มีเงินแล้วครับมีแค่200
5: เนี่ยแหละคือคนที่เป็นศิลปินนะครับเป็นสตาร์คือเขาต้องเป็นในทุกบทบาทได้ในสิ่งที่ตัวเองได้รับบทบาทมานะครับโดยเฉพาะเพลงนี้เนี่ยทุกประโยคที่ได้ฟังเต้นร้องจะทรมานกันไปถึงไหนเนี่ยในใจพี่คิดเสมอว่าจะเอาคะแนนกันไปถึงไหน คือมันบาดใจมากทุกคำที่คุณร้องออกมามันเหมือนคุณมันเรียกคะแนนเหมือนแบบมันถึงใจเราจริงๆนะครับแล้วก็คือเวลาผมสังเกตหน้าโค้ชแต่ละคนเนี่ยเขาหน้าแต่ละคนจะแบบโอ้โหอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยใช่มันมีความแบบรู้สึกว่ามันได้อารมณ์เพลงจริงๆในเสียงที่คุณแบบส่งมาทั้งน้ำเสียงที่มันมีความคมมีความชัดเจนของเต้นนะครับคุณเป๊ะมากแล้วก็อักขระชัดเจนทุกคำครับโดยรวมดีมากครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับ
8: กลับมาอยู่กันต่อครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับนี่คือสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายครับซึ่งนี่คือการแข่งของโกตุนนะครับผ่านผู้แข่งขันขั้นแรกไปแล้วครับ
9: เป็นหัวหน้าทีมที่เครียดจนลูกทีมต้องบอกว่าอย่าเครียด
8: ใช่เพราะพวกเราไม่เครียดเลยหัวหน้าทีมเครียดอยู่คนเดียว
9: ดูเครียดนะเนี่ยไหวไหมไหวไหมโกตุนไหวไหม
10: ไม่ไหวครับ
9: ไม่ไหว
8: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ย
9: บ้านนี้มันน่ากลัวกลัวนะฮะก็เข้าใจนะเพราะว่าลูกทีมใช้เวลาอยู่กับเรามาตลอดเลยแล้วก็มาถึงวันนี้จะต้องเลือกตัดสินใจตัดใครออกจากทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะฮะแต่เราก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราสนุกฮะปล่อยเขาเครียดไป
8: เรื่องของเราอยู่แล้วฮะ
9: ไปที่ลูกทีมคนต่อมาดีกว่าครับคนที่2นะฮะเขาเป็นชายหนุ่มที่พกพาเอาความสนุกและรอยยิ้มที่แสนมีเสน่ห์เนี่ยมามัดใจคุณผู้ชมมาโดยตลอดเลยนะฮะซึ่งพอผสานกับเอกลักษณ์และน้ำเสียงที่นุ่มนวลและออดอ้อนของเขาเนี่ยทำให้คนฟังนี่จะต้องเคลิบเคลิ้มกันไปทุกรายเลยทีเดียว
8: แน่นอนครับการกลับมาครั้งนี้ของเขานะครับจะมาละลายหัวใจทุกๆคนอีกครั้งครับไม่รอช้าไปพบกับเขากันเลยครับคุณนิววุฒิพงศ์ครับ
11: ก็แอบหวังลึกๆว่าอยากเป็น1ใน2ครับผมแต่ว่าก็พูดคำเดิมว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าออลสตาร์รอบนี้คือเรามาเป็นทีมไม่ว่าใครจะเข้าไปมันก็คือทีมเดียวกันครับพอมารู้ว่าแบบเข้ารอบ2คนกรรมการเลือก1คนหัวหน้าทีมเลือก1คนน้องโกต้องเลือกนะก็รู้สึกแอบกดดันแทนน้องเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเรารักกันมากฮะก็ทุกคนแบบลุ้นว่าขอให้เป็นกรรมการเลือกแล้วกันฮะครับรอบนี้นะฮะนิวเลือกเพลงง้อพอละมาร้องครับผมถ้าติดตามกันมาจะเห็นว่าตั้งแต่เข้ารายการมานิวร้องเพลงเร็วหมดเลยไหนๆเราก็เริ่มเร็วมาแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ร้องเพลงเร็วมาเราได้คะแนนโอเคตลอดเลยครับไหนร้องเพลงเร็วอีกสักรอบนึงครับคิดว่าเพลงนี้นะฮะน่าจะมีส่วนที่ทำให้นิวสามารถดึงคะแนนได้ก็น่าจะเป็นอารมณ์เพลงการโชว์ครับเหมือนกับมันจะมีความเจ้าชู้

0: ล็กๆความขี้เล่นอย่างเงี้ยฮะพยายามตีความให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดอยากให้แบบทุกคนฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายเห็นแล้วแบบเข้าใจเลยแล้วก็การร้องก็มีโอกาสได้เรียนกับครูเจี๊ยบแล้วก็ครูหนึ่งนะฮะครูบอกว่าร้องเป็นตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้ว
1: ไม่รู้อะไร
2: ประมาณนั้น
1: ไม่รู้เมื่อไร
2: ก็ได้มันจะทำ
1: ไม่รู้เมื่อไม่รู้เมื่อไร
0: ครับผมก่อนขึ้นเวทีฮะมีสิ่งที่อยากบอกกับทีมพวกเราเลยทั้ง7คนรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกโชคดีไม่รู้ว่าอะไรนำพาให้เราได้โคจรมาเจอกันในครั้งนี้ยังไงก็รู้สึกแบบประทับใจเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องโก้มากๆเลยที่ทำให้ได้มาร่วมงานกันแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนมากๆยังไงก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับผมไม่ว่าแพ้ชนะยังไงพวกเราก็คือทีมโก้ตุนครับ

0: คุณครับ
1: คุณนิวมาเพลงเร็วเลยนะครับวันนี้
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
3: น่าจะเป็นโชว์แรกในรอบ4คนสุดท้ายของเราที่เป็นเพลงสนุกสนานนะครับเพราะอะไรครับทำไมถึงเลือกโชว์นี้ขึ้นมาครับ
2: ไม่อยากให้หัวหน้าเครียดฮะอย่างที่

0: นในทีมนี้สบายใจมากๆครับเฮ้ยครับสู้ๆนะ
1: เนี่ยเนี่ยทุกคนก็บอกอย่าเครียดอย่าเครียดก็ตัวของคุณยิ่งบอกยิ่งเครียดมีอะไรอยากจะบอกหัวหน้าทีมไหมฮะ
0: ขอบคุณมากๆไม่มีอะไรเลยคือขอบคุณน้องมากๆรู้มีโอกาสรู้จักน้องมานานมากแล้วแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็มีโอกาสโคจรกลับมาเนี่ยว่าน่าจะน้องน่าจะเป็นชนวนหลักๆเลยที่ทำให้นิวรู้สึกว่าอยากเอาเพลงเร็วมาประกวดจังเลย
1: หุ้ย
0: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเต้นที่เขาชอบเต้นไม่ต้องเอามานะครับ
1: แล้ววันนี้ก็ไม่เต้นแม่เลยเครียด
0: วันนี้เขาเครียดเขาเครียดมากฮะก่อนขึ้นเวทีมีพิมพ์ไปในกลุ่มด้วยก็เลยอยากจะเล่าว่าแล้วสมาชิกในกลุ่มทุกคนส่งสติ๊กเกอร์ตลกหมดเลยฮะ
3: คือเขาอยากให้เราคลายเครียดผ่อนคลายครับ
1: แล้วก็ตัวหลักรู้สึกยังไงบ้างกับโชว์ชุดนี้ฮะ
3: พี่นิวอ่ะเป็นความบังเอิญที่ได้เข้ามาแข่งในรายการ The Golden Song All Star แต่จริงๆคือผมว่าไม่ใช่ความบังเอิญทุกอย่างอาจจะจัดสรรไว้แล้วด้วยซ้ำเพราะพี่นิวเหมาะสมมากๆวันนี้พี่นิวมีเสน่ห์มากๆอยู่บนเวทีแล้วแบบเฉิดฉายมากๆออร่าความเป็นศิลปินคือวันนี้พี่นิวได้เลยเต็มๆครับเก่งมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เชื่อว่าอีกคนนึงที่นั่งชื่นชมอยู่ก็อยากมีอะไรจะพูดเหมือนกันภูมิเป็นไงบ้างครับกับโชว์ของพี่นิวครับ
4: วันนี้ผมเหมือนได้ดูโชว์ศิลปินมากๆเลยครับเหมือนผมอยู่คอนเสิร์ตของเขาอะคอนเสิร์ตของพี่นิวแล้วก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความเป็นซีซั่นออลสตาร์สทุกคนเราไม่ได้มาเพื่อมาแบบเราจะต้องแข่งขันกันแต่เรามาทำโชว์ที่ดีที่สุดก็ดีใจแล้วก็หนักใจแทนโค้ชโค้ชทุนมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณครับอ้าวมาที่คณะกรรมการกันบ้างดีกว่าฮะเริ่มต้นจากพี่กันครับ
5: สิ่งที่นิวทำวันนี้นะครับมันดีมากไม่ได้มีอะไรที่ต้องติอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมคือพี่ว่ามันไปได้อีกกว่านี้อีกในตัวนิวคือพี่ว่านิวสนุกได้มากกว่านี้อีกเอาความเป็นนิวอ่ะออกมาได้มากกว่านี้อีกคือคุณมีของเยอะมากๆคุณมีหน้าตาคุณมีรอยยิ้มที่มันแบบมันดึงดูดเรามากๆแต่ทำไงล่ะให้มันพี่ว่ามันสนได้มากกว่านี้อ่ะพี่เมื่อกี้เนี่ยนะคือถ้าเป็นโกตุนเต้นเพลงเมื่อกี้นะโอ้โหไม่อยากจะคิดภาพเลย
1: อยากคิดเลยฮะมันไม่ดีครับ
5: นะครับนั่นแหละคือมันไม่ใช่ว่าให้เต้นแบบโกตุนแต่ว่าที่ว่านิวลองเปลี่ยนวิธีนี้ดูพี่คิดว่าจะดีขึ้นมากๆครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับแอ
6: ร
1: ์ครับ
6: ครับก็ในเรื่องเสียงร้องก็ไม่ติเลยเหมือนพี่กันนะครับนิวร้องเพลงไม่เพี้ยนเลยนะฮะคือดีมากๆอยู่แล้วนะครับจะเพิ่มเติมนิดหน่อยคือความมั่นใจครับเพราะว่าวันนี้ดูแบบเหมือนอาจจะไม่มีกองเชียร์เหมือนในรอบที่ผ่านมาเพราะว่าในรอบก่อนที่คุณนิวร้องเพลงสนุกอ่ะมันสนุกกว่านี้มากแล้วทำให้เราแบบว่าอยากจะเต้นไปด้วยดูมีความมั่นใจยิ้มแย้มมากกว่านี้แต่พอวันนี้รู้สึกว่าพอท่อนที่มันเป็นโซโล่อ่ะมันไม่มีคนเต้นไปกับเราไม่มีใครสนุกไปกับเราเราก็จะแบบมีสายตาที่มันไม่มั่นใจออกมาอันนี้ก็อยากจะให้มีความมั่นใจเยอะกว่านี้นะครับ
1: ขอบคุณครับพี่กบครับ
7: นิวเป็นคนที่หล่อมากนะคะได้ภาษีกว่าคนอื่นในเรื่องของรูปรักษ์รูปร่างหน้าตานะคะในเรื่องของร้องเพลงอย่างที่แอคพี่กัดบอกไปแล้วว่าก็ร้องเพลงได้ดีแต่ในส่วนของการที่จะเพิ่มความมั่นใจความเป็นตัวเองให้มากขึ้นอันนี้อาจจะต้องเพิ่มนิวเป็นคนเรียบร้อยไหมคะ
3: ไม
7: ่ไม่เหรอคะเอาจริงๆคือเรารู้สึกว่าออร่าของเราบนเวทีมีแล้วแต่อยากให้เรามั่นใจเพิ่มขึ้นอีกออร่าตรงนั้นน่ะมันจะส่งมาได้มากขึ้นอีกขอให้โชคดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่กบครับพี่โจครับ
8: ก็ขอเสริมนะครับยังกรรมการมองไปมุมเดียวกันหมดที่โกตุนบอกว่าคาริสมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสน่ห์ธรรมดาแต่มันคือเสน่ห์บนเวทีอันนี้ซึ่งยากซึ่งหายากมันจะไม่ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำก็คือว่าต้องไปให้สุดแล้วความเจ้าชู้และความกันล่อนแล้วก็ความกุ๊กกิ๊กความน่ารักฉะนั้นถ้าเกิดใส่ตรงนี้เข้าไปได้อะมันจะทำให้ตัวนิวเนี่ยน่าสนใจเพราะโดยบุคลิกเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนน่าสนใจใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรากักปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแต่ว่าเหตุใจเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยไม่มีตัวซัพพอร์ตเลยเราก็ค่อนข้างเป็นห่วงนั้นเมื่อมีโอกาสต้องไปให้สุดในทุกๆเรื่องนะครับขอไปกำลังใจให้
1: ขอบคุณพี่โจครับแม่หมาครับ
9: ขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณร้องเพลงเร็วได้ชัดเจนแล้วก็ร้องดีแล้วเนื้อมันไม่ได้ง่ายยิ่งง้อยิ่งงอนคอนวันอย่างคำหน้างามหน้าความอะไรเนี่ยมันใช่ไหมฮะแต่คุณทำได
1: ้เนื้อแบบนี้พลาดง่ายแน่นอน
9: ค่ะคุณทำได้ขนาดนี้คุณเก่งแต่ทุกอย่างขอให้เก็บเอาไปแล้วจำนะลูกนะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณแม่เมาครับ
0: เราไปอยู่กันต่อครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายครับและนี่คือการแข่งขันของทีมโกตุนครับผ่านผู้แข่งไปแล้ว2ท่านด้วยกันครับ
1: 2ท่านนะฮะและแต่ละท่านก็คือมาเด็ดๆทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปที่ผู้แข่งขันท่านต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับเธอคนนี้นะฮะเป็นสาวสวยม้ามืดจากซีซั่น7ครับที่การกลับมาในครั้งนี้

0: เธอยังทำให้เราทึ่งได้อยู่เสมอเลยในความสามารถและพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของเธอครับ
1: และวันนี้ครับเธอกลับมาเพื่อที่จะมาพิสูจน์ตัวเองครับว่าเธอเนี่ยมีเวอร์ชั่นที่เติบโตขึ้นไปกว่าเดิมครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเธอกันเลยครับกับอั่งเปาตะวันวาดครับ
2: เติมพลังกันก่อนที่จะไปเครียดความเครียดมันทลายได้ด้วยของหวาน
3: ถูกต้อง
2: มา
3: อร่อยมากหายเครียดเลยอ่ะ
2: รู้ไหมว่าทำมาจากอะไรกะทิอร่อยดี
3: อร่อยมาก
2: ใช่ไหมล่ะพร้อมนะ
3: พร้อม
2: พร้อมแข่งหรือพร้อมกิน
3: พร้อมกินดิ
4: เพลงในรอบนี้หนูเอาเพลงไม่เคยรักใครเท่าเธอค่ะเพลงนี้เข้ากับเสียงหนูมากที่สุดแล้วหนูก็ชอบเพลงนี้ค่ะแล้วก็ในโชว์นี้หนูก็จะแตกต่างไปจากโชว์อื่นอีกแล้วอาจจะโตขึ้นหรือเปล่าใช่ต้องรอดูค่ะหนูอยากให้พี่โกตุนเห็นในด้านของการนิ่งแล้วก็การมีสติของหนูค่ะเพราะว่าพี่โกตุนจะกังวลกับหนูมากเรื่องจะมีสติหรือเปล่าเนี่ยบนเวทีแบบใจลอยหรือเปล่าใช่วันนี้ก็จะทำให้นิ่งที่สุดมีสติที่สุดแล้วก็โฟกัสกับโชว์ตัวเองมากที่สุดค่ะ
5: สิ่งที่ขาดมันคืออารมณ์เพลงพออารมณ์เพลงมันได้มามันเลยกลายเป็นกลุ่มคำเธอช้าเย็นเนี่ยอะไรประมาณนี้เราต้องสวยกว่านี้เซ็กซี่กว่านี
4: ้ตั้งแต่เข้ามาที่นี่นะคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับพี่โกตุลหนูประทับใจทุกอย่างในตัวพี่โกเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยทุกคนทุกอย่างจริงๆประทับใจมากๆหนูทำงานกับพี่โกแล้วรู้สึกเป็นตัวเองแล้วก็รู้สึกสบายใจค่ะแล้วหนูก็คิดว่าลูกทีมของพี่โกคนอื่นๆก็คิดแบบหนูเหมือนกันค่ะ

0: น้องแมงป่องชอบลุคนี้ของหนูมากเลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: หนูดูดีมากหนูดูโตเป็นสาวแล้วนะ
2: ใช่ดูดีมากแต่เสียงจานดูไม่ดีเลยครับ
0: โอ้นี่สวยมากเลย
1: ครับ
2: เป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับรู้สึกไงบ้างฮะ
1: อย่างแรกเลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะหนูยังสั่นอยู่เลยตอนนี
2: ้ครับ
1: รู้สึกกดดันด้วยนิดนึงค่ะคิดว่าทำออกมาดีที่สุดแล้วค่ะ
2: ครับ
0: ถามหัวหน้าทีมเลยดีกว่าครับเป็นไงบ้างฮะ
3: ผมอยากจะลบคำว่ามามืดของอังเปาอังเปาไม่ใช่มามืดเพราะอังเปาคือคนที่มีความสามารถจริงๆหนูเป็นคนเก่งเก่งมากๆคือเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมจะคาดหวังไม่ได้ตอนซ้อมเหมือนเขาจะมีพลังงานบางอย่างที่พอขึ้นสเตจจริงๆและแข่งขันจริงๆเขาจะมีอะไรที่แบบเฮ้ยทำได้นี่อะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เมื่อสักครู่พอร้องจบปุ๊บดีใจที่เห็นว่าแบบทำได้นะวันนี
2: ้น้องบอกอย่าเริ่ม
3: โอเคโอเคโอ
4: ้เขาดีใจเจ๊ก
3: ทุกคนในทีมทุกคนก็ประมาณนี้แบบว่าคืออยากให้กำลังใจทุกคนเหมือนกัน
2: ครับ
3: ซึ่งวันนี้ยังเปาตัดคำว่ามามืดทิ้งหนึ่งหนูคือคนที่เก่งและพร้อมที่เป็นศิลปินในวันนี้แน่นอนครับ
2: ขอบคุณครับครูวินครับเห็นด้วยกับโกตุลไหมครับ
5: คืออังเปาอ่ะมีแบบเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์หนึ่งที่พิเศษมากๆเลยครับก็คือเขามีสกิลการร้องเก็บคำอะไรอย่างเงี้ยแบบคนที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลได้เลยแต่ว่าเสียงเขามันยังมีความไร้เดียงสา มันยังมีความใสมันมีความสว่างในแบบที่เฮ้ยมันเป็นลูกกรุงนะแต่มันก็มีความป๊อปอะมันมีความสมัยใหม่รวมเข้าไปด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดอาวุธชิ้นเนี้ยโกตุนไม่เก็บไว้ดีๆครับโกตุนจะเสียดายมากมาก
0: มีอะไรอยากจะบอกกับพี่โกตุนไหม
1: ก็หนูพยายามทุกๆรอบนะไม่รู้ว่ามันดีแล้วหรือยังในทุกๆรอบที่ขึ้นมาบนเวทีแต่ว่าหนูอยากบอกพี่โกตุลว่าหนูเต็มที
2: ่ครับ
1: แล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่อยู่ข้างๆตลอดค่ะแล้วหนูก็คิดว่าทุกคนในทีมก็คิดแบบหนูค่ะ
0: โอ้ยตายแล้วนะโค้ชเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ผลักดันให้กับลูกทีมได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วก็มันทำให้เห็นผลของกำลังใจนี้นะทำออกมาได้ดีมากจริงนะคร
2: ับ
0: มาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากพี่กบครับ
6: หนูร้องเพลงนี้

0: ได้เพราะมากนะคะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากเห็นด้วยกับวินที่ว่ารู้สึกว่ามันยังมีความเด็กตรงๆซื่อๆร้องแบบเป็นเราที่ไม่ได้เกินวัยเราแต่เพลงนี้มันต้องมีจริตจักร้านที่ค่อนข้างโตขึ้นมาอีกนิดนึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกนิดนึงแต่ไม่ได้ผิดอะไรแต่สำหรับวันนี้พี่กบชอบแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่หนูร้องเพลงเอาใจช่วยทุกครั้งเพราะรู้สึกว่าหนูเป็นเด็กที่แบบร้องเพลงได้เป็นตัวของตัวเองดีชอบตรงนี้เก่งมากค่ะ
1: ขอบคุณพี่กบครับ
2: พี่โจครับ
3: น้ำตาของโกตุนไม่สามารถจะทำให้คนอย่างพี่ใจอ่อนได
1: ้นี
3: ่บอกเลยอังเปาครับคุณเป็นคนที่ร้องเพลงดีมากๆเลยนะครับมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นพี่เห็นด้วยกับพี่กบทุกอย่างนะครับในเรื่องของอารมณ์เพลงเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างต้องใช้ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์แต่พี่ขอตัดสินในเรื่องของการร้อง
0: ค่ะ
3: เป็นหลักนะครับอังเปาตีโจทย์ของอังเปาในลักษณะของคนที่ร้องเพลงที่มีไดนามิกส์มีความรู้สึกแล้วก็ทำให้เพลงมันไพเราะแล้วเอาอยู่ตรงที่ว่าอังเปาสามารถอยู่นิ่งๆอังเปามีสมาธิที่ชัดเจนเท่าที่พี่เห็นเนี่ยพี่เห็นการไปต่อของอังเปาได้อย่างเสถียรแล้วก็มีความรู้สึกว่าอังเปาจะเป็นหนึ่งที่เป็นคนที่มีความสามารถต่อไปเลยครับขอให้โชคดี
4: ขอบคุณพี่โจครับ
1: ขอบคุณพี่โจครับนายม้าครับ
5: อีกเช่นก็อาจจะเห็นต่างไป
1: อู้หู
5: เพราะว่าเขาช่างออดช่างอ่อนนะยะถึงเธอเช้าเย็นฝันเป็นประจำล่ำไปเขาก็ทำเสียงออดได้แต่อีฉันชอบจังเลยฝันเป็นประจำล่ำไปโอ้ยฉันฝันด้วยเลยแหละใช่ไหมฉันฝันด้วยเลยมันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งลูกแต่หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจเก่งมากลูก
1: ขอบคุณมากครับพี่กันครับ
6: ไม่แปลกใจว่าทำไมช่วงซ้อมก็ตัวหนึ่งบอกว่ามีพลาดเยอะเพราะว่าคุณใช้ไม้ตายในการร้องเพลงนี้คือใช้ท่ายากอ่ะคือบางทีประโยคฉันยอมรับว่ารักเธอคลั่งไคล้เนี่ยมันร้องแบบวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็ได้แต่เขาเลือกร้องวิธีที่มันยากแล้วมันเป็นวิธีการที่แบบมันพลาดได้ง่ายๆครับแล้วคุณเชื่อมประโยคต่อไปเลยโดยที่คุณแบบมีการเลย์แบ็กแล้วมันทำออกมาได้ดีมากคือมันสมูทมากครับแล้วก็อังเปาต้องมั่นใจเลยว่าคุณทำได้แน่นอนอยู่แล้วในต่อไปข้างหน้าโกตุนไม่สามารถอยู่กับอังเปาได้ตลอดวันที่คุณเดินออกไปร้องเพลงต่อหน้าผู้คนเยอะคุณก็ต้องคิดว่าคุณทำเพื่อคนฟังข้างหน้าที่รอฟังเธอจากคุณอยู่มันดีครับที่คุณรักกันที่คุณแบบว่าเป็นลูกทีมทำให้ทีมพี่โกตุนไม่ผิดหวังแต่คุณอย่าลืมว่าคุณต้องทำเพื่อตัวเองและคนที่รอฟังเพลงจากคุณด้วยแต่ว่าที่ทำมาคือมันถูกต้องแล้วแค่อยากจะเสริมให้คุณเข้าใจนะครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับ
7: พี่แอ๊ดครับครับก็เจอกี่ครั้งก็สวยขึ้นเสียงดีขึ้นตลอดนะครับวันนี้ก่อนจะบอกวันนี้โกตุนสวยมาก
8: มีสมาธิหน่อยฮะ
7: วันนี้อั่งเปาสวยมากแล้วก็เสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆความแหบของเสียงความมีลมของเสียงเล็กๆตรงท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ใครทุกคนที่จะมีแล้วการที่ยิ่งเรามาเป็นนักร้องด้วยเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์นั้นจากที่สวรรค์มอบให้เราเนี่ยมันทำให้ผู้ฟังมันอิ่มเอมใจมันมีความสุขโดยรวมคือพี่ชอบมากๆแล้วก็ขอให้อั่งเปาโชคดีครับ
1: ขอบคุณครับผ่านไปแล้วครึ่งทางผู้แข่งขัน3ท่านด้วยกัน
9: ใช่ครับ
1: อีกเพียงแค่ครึ่งทางเราจะได้รู้แล้วว่า2คนของทีมโกตุนนั้นจะเป็นใครนะฮะ
9: ครับ
1: พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันกับตะกร้อทั้ง2เวทีเพลงเพราะ All Star
9: กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายครับกับทีมโกตุนที่ผ่านผู้เข้าแข่งขันไปแล้ว3ท่านด้วยกัน
1: ครึ่งทางแล้วนะ
9: มาถึงคนที่4ครับพี่เกลือครับ
1: คนที่4ครับเป็นวิทยากรมืออาชีพและเป็นอีกหนึ่งด็อกเตอร์ของทีมโกตุน
9: ครับผม
1: เด่นของผู้ชายคนนี
9: ้โอ้ฟังแค่เสียงก็เดาได
1: ้บอกเลยว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังบวกนะครับ
9: ว้าว
1: และมีน้ำเสียงที่ก้องกังวานที่พร้อมจะมอบความสุขให้กับคนฟัง
10: เอาคุณไปคายลิ้นก่อนได้ไหมฟังรู้เรื่องครับ
1: เขาเสียงเขาเป็นอย่างนี
9: ้ใช่เป็นการปูเพื่อให้เขาออกมาร
1: ู้ได้เลยว่าเป็นใครในทีมของโกตุนนะครับ
9: ใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับเขาพร้อมแล้วนะครับที่จะมาสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับขอส่งมอบเวทีนี้ให้กับคุณมอสปรีมินครับ
11: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

0: แนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: Net Shopping ขอเสนอ Aura Detox Tea ชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Net Shopping ขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: ถามว่าการแข่งรอบนี้ที่แข่งกันเองกับต้องแข่งกับทีมอื่นนะอันไหนกดดันกว่ากันตอบได้เลยว่าแข่งกับทีมอื่นกดดันกว่าเพราะว่ามันเป็นทีมอะเนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นสมาชิกที่ทำผลงานให้ดีที่สุดในทีมของเราแล้วเพื่อที่จะแบบได้คะแนนมากกว่าทีมอื่นแต่พอมาแข่งกันเองอะเพราะมันชิลกว่ามากเลยไม่รู้สึกว่ามันการแข่งขันเลยอาจจะสนิทกันด้วยบังคับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของแต่ละคนประมาณไหนทุกคนก็อยากทำให้ดีที่สุดในแบบของตัวเองสำหรับเพลงในรอบนี้ผมเลือกเพลงของกระแตชรัตเฟื่องอารมณ์ครับชื่อเพลงว่าหลอกให้รักสาเหตุอันดับแรกที่เลือกเพลงนี้ก็เพราะผมเข้ามาในรายการนี้ด้วยเพลงของกระแตชรัตเฟื่องอารมณ์นะกับเพลงรักเอกชำเอกถ้าจำได้ในซีซั่น3ทีนี้พอกลับมาออลสไตล์อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากทบทวนความทรงจำแล้วพอดีรอบนี้เป็นรอบพิเศษที่ให้เลือกเพลงที่เราคิดว่าเราแบบเป็นตัวเรามากที่สุดก็ต้องอยู่หน้าแตบเลยครับคิดถึงใครไม่ได้เลยนอกจากศิลปินต้นแบบของผมคือหน้าแตบชรัตครับถ้าพูดถึงเพลงนี้กับศักยภาพของเราเนาะพูดได้เลยว่ามันเข้ากับเสียงเรามากเนื้อเสียงเราที่มันเหมาะกับเพลงในเชิงอกหักเพลงเศร้าเพลงแบบมนๆด้วยเนื้อเสียงเราด้วยสไตล์เรามันลงตัวมากครับก็เชื่อว่าจะทำให้กรรมการชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพี่หนึ่งจักรวาลทำเพลงมาเพราะมากจริงๆรอฟังเอ้ย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญฮะวันนี้ดูสุขุมลึกมากเลยนะครับ
0: ครับผมเพราะว่ากลับมาเป็นตัวเองครับ
2: กลับมาเป็นตัวเอง
3: เป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
0: ดีใจครับดีใจที่ทำได้อย่างที่ตั้งใจแล้วก็มองหน้าหัวหน้าทีมแล้วน่าจะโอเคใช่ไหมครับครับผม
3: ต้องมาถามเขาเลย
0: ต้องถามเขาเพราะเขาเอาใจช่วยผม
2: จริงไหมครับที่เขาดูเครียดกว่าลูกทีมทุกคนฮะ
0: ที่สุดในโลกครับก่อนจะขึ้นโชว์เขาก็จะส่งข้อความบอกว่าได้ทั้งทุกคนโอเคนะแล้วก็เมื่อกี้ก่อนขึ้นโชว์เขาก็ไปเจอกันแล้วเขาหน้าเขาเครียดแล้วหลังก็เป็นอะไรวะทำไมพวกเรา6คนสนุกมากอะ
2: แล้วไม่ถามว่าตกลงแกหรือฉันที่ขึ้นเวที
0: ถามเขาอาจจะแบบว่าทำหน้าที่ต้องคัดเลือกอะไรเงี้ยบางเขาเลยแบบกลัวจะเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พวกเราโอเคชิลมากครับ
2: เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากจะแบบต้องเลือกใครเขาจะใช้วิธีจับฉลากเอาในวันนี
0: ้ก็ได้ครับผมโควต้าบ้านใกล้

0: ใช่นะครับผม
1: สตาร์บัคกัน
2: เป็นไงครับโกตุนครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
1: วันนี้พี่มอสกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งเหมือนได้เห็นพี่มอสในเวอร์ชันซีซั่น3ตอนที่ได้ Golden Voice จากพี่โจตอนนั้นเลยมีออร่ามากๆในวันนี้พี่มอสผมดูไม่ออกเลยว่าพี่มอสแบบอายุแบบเท่าไหร่อะไรเงี้ยวันนี้คือดูเด็กลงด้วย
3: โง่
1: คือเป็นหนุ่มหล่อคนนึงเลย
0: ขอบคุณครับ
1: ใครกล้าทิ้งพี่มอสในเพลงเนี้ยแบบเฮ้ย
0: มันก็มีแหละโก มันก็มีคนที่วาสนาไม่ถึงก็บ้างก็มี
1: ซึ่งจริงๆต้องขอบคุณบ้านตรงข้ามได้มีให้คำแนะนำกับพี่มอสในเพลงนี้ด้วยต้องขอบคุณจากพี่วินโยเวอะคาเดมี่ครับ
0: ครับ
2: แล้วพี่วินเป็นไงกับโชว์ชุดนี้ของพี่มอสครับ
4: คือจริงๆวินชอบเสียงพี่มอสมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันตอนซีซั่น3นะครับก็วินช่วยติวให้พี่นิดนึงแบบช่วยปรับเพราะว่าเขาอยากที่จะทำให้โกตุนภูมิใจในตัวเขา
0: วินช่วยสอนพี่หน่อยไอ้โกออกแต่ร้องไห้เลยสงสารนางนางเครียดนะครับวินเขาเป็นครูสอนร้องเพลงส่วนโกเขาจะให้คำปรึกษาด้านอารมณ์ด้านฟีลลิ่งด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากบอกว่านี่คือครอบครัวโกลเด้นซอง
5: คร
0: ับคือเราอาจจะดูแข่งขันกันเนาะแต่เวลาในชีวิตจริงเราก็จะสนุกสนานเฮฮาช่วยเหลือกันตลอดครับน่ารักมาก
5: เป็นบรรยากาศที่น่ารักมาก
0: น่ารักมากครับ
5: นะครับอ่ะเรามาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการฮะพี่โจ้ครับ
6: ก็ต้องบอกว่ามอสกลับมาแล้วกลับมาแล้วเขากลับมาอย่างที่เขากล
5: ับ
6: มาสมศักดิ์ศรีเลยก็คือว่าสไตล์เข้าแทร็กเขาเลยแหละก็เรียกว่าดีมากแล้วก็ต้องบอกอย่างว่าลักษณะเสียงแบบมอสเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเป็นบาริโทนออกเบสอะคำของเขาเนี่ยปล่อยเวลาเยียวยาหัวใจไอ้คำที่ต่ำเนี่ยเขาเอาไป 100% เลยแล้วมันดูมีเสน่ห์แล้วมีสไตล์การร้องที่ดีอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอช่วยให้กำลังใจกับหัวหน้าทีมคุณด้วยขอให้โชคดี
5: ครับขอบคุณพี่
2: โจครับ
5: พี่กันครับ
7: ผมครับก็วันนี้ได้ฟังเสียงพี่มอสที่เพราะมากๆนะครับก็รู้สึกแบบเพลงนี้เลือกเพลงได้ตรงกับช่องเสียงที่พี่มอสถนัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากตั้งแต่ขึ้นมาเลยคือแบบหล่อสุขุมแต่ว่านิดเดียวถ้าอยากเพิ่มเติมคือโน้ตต่ำๆนะฮะเพราะว่าด้วยเสียงที่พี่มอสมีความทุ้มอยู่แล้วเนาะคือไอ้โน้ตที่แบบว่ามันมีความต่ำมากๆอ่ะบางทีอาจจะฟังลำบากนิดนึงถ้าเกิดว่าโฟกัสให้มันแบบชัดอีกนิดนึงก็จะได้ยินมากขึ้นนะครับโดยรวมดีมากครับ
5: ขอบคุณครับแอคครับ
8: ครับต้องบอกว่าเพลงนี้เข้าร่องจริงๆครับคือ
0: เข้าข้อ
8: เข้
0: าข้อ
8: คือมันเข้าร่องเสียงของพี่มอสจริงๆคือรุ่นใหญ่เขาร้องกันแบบนี้นี่เองมันมีความน้ำเสียงที่มันเข้าใจในบทเพลงแล้วก็ช่วงของหลังโซโล่มีการเปลี่ยนคีย์ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงมันดูสว่างขึ้นมันดูว้าววันนี้นะครับไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังก็ตามนะครับแต่ว่าพี่มอสร้องเพลงนี้ดีมากๆขอชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับผม
5: แม่จ๋าย
9: อมรับว่าวันนี้คุณร้องเพลงดีมากเพลงเพราะมาก
0: ขอบคุณครับ
9: เลือกเพลงดีมากทำท่าดีมากไม่ต้องอะไรมากดีมาก
2: ได้เลย
5: ชอบ
2: ขอบคุณครับแม่
5: ชอบคุยใหญ่เรา
2: เ
5: น้นผมเน้นกระชับ
2: ก็มันดีตอนที่มาเลยเยอะ

0: ครับพี่เกลือครับ
1: อีก2ท่านเท่านั้นฮะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราจะได้ฟัง2เพลงติดกันเลย
0: ติดกันเลยครับ
1: ไปที่ผู้แข่งขันท่านแรกนะฮะฉายาของเขาคือนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ
0: ้
1: นี่เขามีดีกรีเป็นศิลปินหนุ่มจากกรมศิลปากรนะครับและสิ่งที่หลายๆคนประทับใจในตัวเขาก็คือความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดละฮะประสานกับเทคนิคในการร้องที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคโชนเลยครับ
0: ใช่ครับและครั้งนี้นะครับเขาจะงัดเอาความเก่ามาสู้แบบบทหน้าตักเลยครับส่งเสียงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับคุณเอฟรัฐพงศ์ครับ
2: ผมเองผมร้องลูกทุ่งมาเนี่ยตั้งแต่อายุ14-15ซึ่งณตอนนี้ผมก็30แล้วครับผมอยู่กับตรงนี้มาแบบ15-16ปีซึ่งในครั้งนี้เป้าหมายของผมเนี่ยคือผมอยากถึงด่านสุดท้ายเพื่อพิสูจน์ให้คนเห็นแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงว่าผมเนี่ยคือคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสืบสานบทเพลงลูกกรุงให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆครับ
3: ทุกคนในทีมแบบว่าคือใครได้ไปต่อก็ดีใจด้วย
4: ใช่ใช่
3: มันเสียใจที่ว่า

0: ที่ยังไม่เคยมีใครนำมาร้องใน The Golden Song เลยเป็นบทเพลงที่สำหรับผมนะผมฟังครั้งแรกแล้วผมรู้สึกเหมือนตกหลุมรักเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่มันโรแมนติกแต่ก็ร้องยาก
1: หล่อมากคือพร้อมทุกอย่างแล้วตอนนี้วันนี้แหละมันคือวันศาสตร์ส่องของพี่อาทิตย์มันส่องมาแล้วแสงทุกอย่างส่องหมดแล้วมันคือวันที่เพอร์เฟคที่สุดไม่มีแล้วนะลูกชายหลายซีซั่นอ่ะเพราะซีซั่นนี้เทมเขาจะเอาแชมป์โอ้เยี่ยม
0: ขอบคุณหัวหน้าทีมที่คอยให้ความรักให้กำลังใจขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ทำให้ทุกคนเป็นทีมที่เรียกว่าทีมโกตุนครับผมขอบคุณครับ

0: คุณเอฟ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนจะพูดคุยกันขอแสดงความดีก่อนนะฮะ
1: ยังไง
0: ได้ข่าวว่าบรรจุเป็นข้าราชการแล้วบรรจุเป็นอะไรตำแหน่งคุณคือยังไง
2: ตำแหน่งผมคือคีตะศิลปินครับผม
3: อ๋อ
2: คือที่ผ่านมาทำงานมา4ปีเป็นพนักงานราชการครับแต่ว่าครั้งนี้สอบเป็นข้าราชการครับผม
0: โอ้โห
2: ยินดีด้วย
0: นะฮะ
1: เลี้ยงเมื่อไหร่ดีอ่ะ
2: วันนี้เลยก็ได
0: ้รู้สึกยังไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ฮะ
1: ครับ
2: ก็ดีใจครับผมพูดจริงว่าครั้งนี้ที่ผมกลับมาเนี่ยผมพยายามหาเพลงที่เป็นเพลงแบบไม่มีใครนำมาร้องครับผมแล้วแต่ว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆซึ่งผมอ่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณรายการที่ให้โอกาสผมครับแล้วก็ทำให้ผมได้มาร่วมสืบสานบทเพลงลูกกรุงที่แบบได้กลับมานึกถึงได้กลับมาคิดถึงบทเพลงที่เขาอาจจะได้ฟังตอนเด็ก
0: นะก็คือถือว่าเป็นช่วงที่เราได้นำบทเพลงเก่าๆที่หลายคนอาจจะลืมไปได้กลับมาสืบทอดอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะมีอะไรอยากจะปลอบใจหัวหน้าทีมคุณไหมฮะ
2: ก็ตั้งแต่มาอยู่กับโก้ครับโก้ก็ทำให้ผมเห็นว่าน้องโตขึ้นมากๆคือเรารู้จักกับน้องตั้งแต่ไม่ครับคือผมเจอกับโก้รู้จักกับโก้มาน่าจะ12-13ปีแล้วครับเพราะว่าเขาเพิ่งรีมายว่าเขาประกวดภาชิพลกับผมตอนเด็กใช่แล้วคือตอนเขาก็ยังเป็นผมโก้ผมก็ยังหัวเกียนแบบเรียนรอดออะไรเงี้ยนั่นแหละผมก็ไม่คิดจริงๆว่ารายการโกลเด้นซองจะทำให้ผมได้กลับมาเจอน้อง
1: แล้วพอได้เจอรู้สึกไงบ้างฮะ
2: ไม่เจอดีกว่ารอเล่นรอเล่น
0: ไอ้นี่ก็ชมแล้วกัน
2: โทษไม่คิดเลยนั่นแหละก็ขอบคุณน้องนะครับที่ไม่ว่าจะผ่านมาในช่วงความลำบากที่แบบว่าเราเครียดกันมากเรื่องรอบที่แล้วครับผมร้องไห้กันเลยในกลุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าคือผมก็ยังไม่อยากตกรอบเพราะว่าผมยังอยากร้องเพลงอีกหลายๆเพลงอยากหาเพลงนั้นเพลงนี้มาร้องซึ่งน้องก็เห็นตรงด้วยว่าถ้าพี่ใช้ใจร้องผมเชื่อว่าพี่จะทําได้ซึ่งโกก็เป็นคนที่คอยให้กําลังใจผมมาตลอดทุกคนเลยนะครับในทีมคือทุกคนรักโกครับผม
1: โอ้น่ารักครับ
0: พี่โกล่ะพี่โกว่าไงบ้างครับ
4: เอาพูดดีๆนะ
5: ครับแม่พี่เป็นคนที่มีศักยภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆมีทั้งรูปร่างหน้าตาเสียงที่เพราะมากๆคืออยากจะอ้อนวอนทุกๆคนนะครับผมพี่พร้อมแล้วว่าไม่ได้เป็นแค่ศิลปินนักร้องพี่พร้อมที่จะเป็นดาราได้ด้วย
0: นี่
5: ฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ
0: ผมฝากงานเลยฝากงานทีมเลยนะฮะมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการนะฮะเริ่มต้นจากแม่เมาครับ
4: ป้าดีใจที่หนูได้บรรจุแล้วนะลูกนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่เท่ากับเพลงที่หนูร้องที่หนูร้องด้วยความละเอียดละออมนะคะวันนี้ป้าเองไม่ได้เขียนอะไรเลยแล้วก็มั่นใจกับ F มาตลอดว่าวันนี้หนูต้องร้องเพลงได้เป็นอย่างดีแล้วหนูก็ไม่ได้ทำให้ป้าผิดหวังขอบใจนะลูกนะขอบใจมากๆลูก
1: ขอบคุณแม่เมาครับ
0: พี่โจ้ครับ
6: คุณมีความสบายในการร้องเพลงมากวันนี้ร้องเพลงแบบสบายใจไม่แบกความรู้สึกแย่แล้วเพราะเหมือนกับว่าเราได้ผ่านช่วงที่มันอึดอัดแล้วมันต้องผ่านทับไปให้ได้แล้วคุณทำได้คุณได้ทำได้สำเร็จครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่คุณก็จะพาทีมไปสู่พี่เชื่อว่าอย่างนั้นว่าไปสู่ความสำเร็จเพราะว่าร้องเนี่ยไม่มีอันไหนที่จะติได้แล้วสิ่งที่เอฟต้องภูมิใจเอฟเป็นผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เสียงเป็นของตัวเองซึ่งไม่เหมือนใครเลยขอให้รักษาตรงนี้ไว้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จครับ
0: ขอบคุณพี่โจ้ครับพี่กบครับ
7: ค่ะสิ่งที่เอฟเลือกมาและทำลงไปในวันนี้มันทำให้เราได้เห็นศักยภาพของเอฟได้หลากหลายมากขึ้นมันรู้สึกเอฟเก่งแล้วก็ฉลาดที่จะเลือกเพลงที่จะทำให้คนได้เห็นว่าเอฟมีความสามารถมากนะไม่ใช่แค่บางเพลงไม่ใช่แค่บางสไตล์แต่หลายสไตล์และทุกสไตล์เอฟทำออกมาได้ดีมากๆที่ชื่นชมมากๆคือคุณพัฒนาฝีมือมาได้ไกลมากเก่งมากจริงๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับพี่กันครับ
8: ครับผมเอฟไม่แน่ใจว่ามีใครทำสถิติไหมว่าเป็นคนน่าจะร้องเพลงเยอะที่สุดป่ะครับในรายการเราเพราะว่าเขามาหลายครั้งมากๆ
0: น
8: ่
0: าจะมีเพลงอยู่ใน YouTube ที่เป็นรายการของรายการเรานะเยอะที่สุดแล้ว
8: เพราะว่าเขามาแบบหลายรอบมากรวมถึงออสซาด้วยนะครับผมเป็นคนขี้เบื่อแต่คุณทำให้ผม

0: รอฟังเพลงจากคุณทุกๆครั้งที่คุณจะร้องเพลงนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าคือขอบคุณคุณมากๆที่อยากให้อะไรใหม่ๆกับรายการเราที่พยายามหาเพลงสไตล์เพลงแนวเพลงที่รายการเรายังไม่เคยมีมาให้เราได้ฟังกันและนอกจากเพลงใหม่ๆแล้ววิธีการร้องของคุณการพัฒนาตัวตนของคุณมันยังแปลกใหม่แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณจริงๆที่คุณไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็อยากให้คุณได้ร้องเพลงต่อไปในรอบต่อไปให้เราได้ฟังกันอีกครับเอาใจช่วยครับ
1: ขอบคุณพี่การครับเชิญครับแอร์ครับ
2: วันนี้หยาดรุ้งนะครับเป็นหยาดรุ้งที่แบบมันหวานหยดย้อยมากมันมีความสั้นยาวเบาแรงต่างๆทุกคำที่เอฟขยี้แล้วก็ร้องออกมาผมก็ไม่ได้ยินเสียงลมหายใจจากเอฟเลยซึ่งการร้องเพลงลูกกรุงอันเนี้ยไม่ใช่ว่ามีลมหายใจแล้วไม่ดีนะครับแต่การไม่มีจะดีกว่าซึ่งเอฟทำได้ก็เอฟบอกว่าอยากร้องเพลงหลายๆเพลงในรายการใช่ไหมครับผมก็หวังว่าจะได้ฟังเพลงต่อไปของเอฟนะครับ
1: โอ
3: ้ขอบคุณครับ
1: ก็เรียกได้ว่าค่ำคืนนี้นี่เพลงเพราะๆเยอะเลยก็ขอให้โชคดีในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณเอฟไปพักก่อนครับเชิญเลยครับ
3: ครับ
1: เชิญครับ
3: มาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของทีมโกตุลแล้วครับพี่เกลือครับ
1: อ่าแล้วฮะโกตุลพร้อมนะ
4: ครับผม
3: พร้อมไหมวะ
4: พร้อมจ้า
1: ผู้แข่งขันสุดท้ายของเรานะฮะเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยวัยใสดีกรีนักร้องงานมรดกโลกแห่งจังหวัดอยุธยา
3: ครับ
1: เอกลักษณ์ของเธอเนี่ยทุกคนจดจำได้เป็นอย่างดีในความน่ารักความสดใสที่มาพร้อมกับน้ำเสียงกังวานใสแจ๋วราวกับแก้วจรณัยเลย
3: โอ้โหมาดูกันครับว่าสาวน้อยคนนี้นะครับจะสะกดหัวใจผู้ชมได้มากแค่ไหนครับเชิญพบกับปรางแอรีแอดนี่ครับ
5: น้องปรางรู้จักพี่เชฟไหมวันนี้เขาจะมีตัวจริงมาด้วย
6: นั่นไง
5: พี่เชฟครับเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับผม
6: เฮ้ย
5: เนี่ยกะทิอร่อยดีเนี่ยทำได้ทั้งของหวานของข้าวเครื่องดื่มก็ทำได้นะดูสิขอบคุณครับพี่เชฟ
7: พอรอบนี้ต้องมาแข่งกับพี่ๆในทีมก็รู้สึกกลัวพี่ๆในทีมมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ก็เต็มที่ค่ะเป้าหมายในวันนี้หนูก็อยากเป็น1ใน2ที่ได้เข้ารอบค่ะก็ในรอบนี้นะคะหนูเอาเพลงผงเขินมาร้องค่ะก็สำหรับเพลงนี้จะดึงความสง่าแล้วก็คาริสมาออกมาค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะร้องยากค่ะก็จะทำให้กรรมการปลื้มให้ได้ค่ะ
5: อันนี้แหละประมาณนี้ถูกเลยน้องปางเก่งมากน้องปางไม่ต้องกลัวพี่ในกลุ่มถึงหนูจะเด็กสุดแต่หนูแบบสู้ที่สู้เหมือนกันเพลงนี้ร้องดีมากมาก
7: หนูอยากให้คณะกรรมการเห็นเสน่ห์ของความเป็นเด็กของหนูที่พัฒนาแล้วดูโตขึ้นค่ะแล้วก็ก่อนจะขึ้นเวทีหนูก็อยากจะขอบคุณพี่โกตุลแล้วก็พี่ๆทุกคนในทีมที่คอยให้คำแนะนำให้กำลังใจคอยพาไปซ้อมแบบทุกรอบเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ

0: ะคนโปรดพี่คิดให้พี่คิดถาม
1: ครับเป็นรู้สึกไงบ้างคะกับโชว์ชุดนี้คะ
2: ก็รู้สึกโล่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบก่อนมาก็ไม่สบายตอนร้องก็ยังมีเสลดติดคอกลัวว่าจะขึ้นโน้ตไม่ถึงค่ะก็เลยแบบกังวลมากๆเลยค่ะแต่ก็ดีใจที่ทำออกมาได้ดีค่ะ
0: ระหว่างหนูกับพี่โก้ใครกังวลมากกว่ากันลูก
2: น่าจะพี่โก้ค่ะ
1: แล้วเขาได้แนะนำอะไรหนูบ้างไหมคะ
2: คอยให้กำลังใจตลอดเลยค่ะก็มากอดด้วยค่ะแล้วก็บอกวันนี้ทำไม่เต็มที
1: ่เรามาถามพี่โก้กันดีกว่าพี่โก้ครับโชว์ของน้องเป็นไงบ้างฮะ
3: น้องปรางเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งเลยแล้วก็มีความพัฒนาของน้องเนี่ยดีมากๆน้องจะฟังและทำตามทุกอย่างอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นของน้องปรางก็คือน้องเป็นคนมีเพลงมาให้ผมตลอดหนูร้องเพลงนี้ดีไหมคะหนูร้องเพลงนี้ได้นะคะอะไรเงี้ยน้องจะเป็นคนเสนอมาก่อนแล้วเราก็มาเลือกในสิ่งที่น้องเสนอมานี่คือสิ่งที่ดีมากๆของน้องปรางแล้ววันนี้คือเห็นเลยว่าพัฒนาการของน้องดีมากๆน้องปรางสง่างามมากๆน่ารักมากๆสมกับเป็นออสตาร์หนูต้องมั่นใจในตัวเองว่าหนูคือออสตาร์ในปีนี้เก่งมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: อ่ะงั้นไปที่แม่กบเลยดีกว่าแม่กบ
4: เราทุกคนจะรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากโดยเฉพาะเมื่อเด็กเอามาร้องน้องปรางเองก็ทำให้เราทึ่งได้เหมือนกันว่าเออหนูเอาเพลงที่ยากมาร้องหนูมีสมาธิอยู่กับการร้องได้ดีมากๆนะคะแล้วก็พี่กบชอบที่เด็กคนนี้สู้ไม่ว่าจะเพลงยากแค่ไหนหนูก็จะพยายามทำให้เต็มที่เด็กคนนี้มีความตั้งใจไม่ว่าจะให้เต้นแบบคราวที่แล้วถนัดไม่ถนัดยังไงหนูก็สู้ตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้หนูประสบความสำเร็จนะคะลูกแล้วก็ได้ร้องเพลงที่รักต่อไปเรื่อยๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับแม่จ๋า
5: จังหวะควิกวอลช์ไม่ง่ายเลยแล้วก็ที่ฉันพวงตลอดเวลาสำหรับอินโทรและสำหรับที่เปลี่ยนจังหวะจากธรรมดาเป็นควิกวอลช์แล้วก็เป็นสปีดขึ้นมาอีกแล้วเขา

0: ถูกทุกห้องนะฮะถ้าเป็นพวกอีชั้นก็คงหลงห้องหนูเก่งลูก
1: ขอบคุณแม่มาคุณราพี่โจ๊กครับ
2: คือต้องบอกเลยนะครับว่าปรางร้องเพลงนี้ได้เก่งมากเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้นอกจากจะยากแล้วเนื้อยากกว่าเนื้อของเพลงนี้มันซับซ้อนมากจริงๆแล้วมันมีคำต่างๆทรงหงอ่อนงอนปกปิดซ้อนเชยชะอ้อนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นคำไทยที่เป็นคำที่ไพเราะเหลือเกินแล้วปรางร้องได้ชัดทุกอย่างคือเอางี้เพลงนี้พี่ไม่ว่าแค่แนะนำว่าตอนนี้ถ้ามันมี movement ไม่ต้องเต้นแต่เล่าเรื่องสายตาเล่าเรื่องบอกไปว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่ายืนนิ่งอันนี้คือข้อแนะนำซึ่งไม่เกี่ยวกับการแข่งขันเพียงแต่ว่าเราอยากให้ความมีตัวตนของปรางมันเด่นชัดออกมามันจะดีมากเลยอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับแต่เรื่องการร้องเพลงพี่ไม่ติอะไรเลยครับ
1: ขอบคุณพี่โจ้ครับพี่แอ๊ดครับ
3: ขอชื่นชมน้องปรางนะครับก็คือเป็นสาวน้อยที่แตะพีชได้ตรงมากๆนะครับที่บอกว่ากังวลแบบไม่สบายมีเสมหะแต่เสียงสูงน้องก็แตะถึงทุกโน้ตเลยแล้วพอมองไปกับชุดน่ารักน่ารักหน้าตาน่ารักน่ารักของน้องเนี่ยก็ทำให้เราแบบโอ้เข้าใจว่าเพลงนี้มันสวยงามมันมีความสุขเหลือเกินอยากจะเต้นเป็นอะไรนะสวรรค์เล็กไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พี่มองข้ามไปถึงตรงที่แบบโอ้ยวันนึงที่น้องปรางไปยืนร้องอยู่บนเวทีสุนทราภรณ์มันต้องสง่ามันต้องสวยมากแน่ๆก็พี่ก็อยากเห็นภาพนั้นแล้วก็ไม่อยากให้น้องปรางเลือกร้องเพลงลูกกรุงไม่อยากให้เลือกร้องเพลงสุนทราภรณ์อยากให้ร้องเพลงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเราโตนะครับพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องปรางครับ
1: ขอบคุณพี่อันครับ
4: พี่กันครับคือต้องบอกว่าวันนี้เซอร์ไพรส์คือพอเห็นเพลงมาว่าเป็นหงเหินปุ๊บเนี่ยคิดว่าเฮ้ยด้วยความที่เพลงมีความยากมากๆนะครับแล้วก็ด้วยน้องปรางก็แบบอายุยังน้อยๆอยู่แต่ว่าการทำมาวันนี้คือมันเซอร์ไพรส์ที่ว่ามันทำได้ดีเกินคาดที่พี่คิดเอาไว้อีกคือมันเหมือนกับเพลงที่เลือกมาเนี่ยมันเข้ากับเสียงของปรางมากๆแล้วก็ทำให้เห็นถึงความสามารถในการร้องเพลงที่มันชัดมากๆคือรอเรือควบกล้ำชัดเจนทุกคำนะครับแล้วก็จังหวะดีมากถึงแม้ว่าบางคำที่แบบว่ามีการเล่นประโยคมีการขยี้ประโยคก็ทำได้ดีนะฮะโดยรวมดีมากครับชื่นชมครับขอให้โชคดีนะครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับและแน่นอนนะฮะทีมของโกตุนโชว์ครบทุกคนแล้ว
5: เอาละสิ
1: เรากำลังจะได้รู้แล้วนะว่าใครจะเป็น2ท่านที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะ1ท่านโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการและอีก1ท่านโดยการคัดเลือกจากหัวหน้าทีมคือคุณโกตุน
5: ครับผม
1: ขอเชิญผู้แข่งขันทั้งหมดขึ้นบนเวทีนะครับและนี่คือชมหน้าของผู้แข่งขันของทีมโกตุน
6: อย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันดีนะครับจะมีแค่2ผู้แข่งขันเท่านั้นที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับ1ท่านจากคณะกรรมการและ1ท่านจากโค้ชโกตุนนั่นเองครับ
1: ครับ
6: ซึ่งผลของผู้แข่งขันที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลจากคณะกรรมการอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและผู้เข้าแข่งขันจากทีมโกตุนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นท่านแรกก็คือ
1: เอาละฮะนี่เป็นการแข่งขันของทีมโกตุนนะฮะในสัปดาห์ที่2ของเราอย่างกติกาที่บอกไว้แล้วนะฮะว่าในรอบนี้ผู้แข่งขันเพียงแค่2ท่านเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นท่านแรกนะฮะและท่านแรกนะฮะจะได้รับการคัดเลือกโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการของเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและผู้แข่งขันท่านแรกจากทีมโกตุนที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้แก่คุณ
6: ขอแสดงความยินดีกับคุณ F ครับ
1: โอ้แน่นอนเลยนะฮะเรียกได้ว่าทัพหลักของทีมนี้เลยนะฮะคุณ F ของเราฮะเป็นท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนล
6: และผู้เข้าแข่งขันจากทีมโกตุนที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลท่านสุดท้ายก็คือ
1: แน่นอนนะคุณ F นะฮะเป็นผู้แข่งขันที่ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการนะฮะและผู้แข่งขันท่านสุดท้ายของทีมโกตุนนะฮะจะต้องถูกคัดเลือกโดยหัวหน้าทีมของเราคุณโกตุนซึ่งตอนนี้ค่อนข้างหนักใจพอสมควรเลยนะฮะเดินทางกันมาอย่างยาวนานนะฮะโกตุนจะต้องคัดเลือกลูกทีมที่คิดว่าจะสามารถเป็นตัวแทนของทีมเพื่อเข้าไปชิงแชมป์เพื่อคว้าเงินรางวัล 500,000 บาทให้ได้เรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าโกตุนจะเลือกใครนะฮะและผู้แข่งขันจากทีมโกตุนที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลท่านสุดท้ายได้แก่

0: ขอเลือกน้องอั่งเปาครับ
1: คุณอั่งเปาอ่ะโอ้โหและเพื่อนขันตันสุดท้ายของทีมตุ่นน้องอั่งเปา
2: ขอแสดงความยินดีกับคุณเอฟและน้องอั่งเปาด้วยครับ
1: เอาล่ะตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าใครเป็น2ท่านของทีมโกตุนที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะ
0: ครับผม
1: และตอนนี้นะครับขอเชิญคณะกรรมการนะครับตัวแทนจากคณะกรรมการพี่โจ้นะครับกล่าวอะไรกับผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยครับ
3: ขอแสดงความยินดีกับเอฟกับอ่างเปานะครับที่คุณผ่านเข้ามาอันเนี้ยเป็นงานหนักของคุณต่อไปแต่พี่ขอชื่นชมหัวใจของเต็นของนิวของมอสของปรางนะครับที่ยอมเสียสละเวลาที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจจะมาเพื่อจะทำตรงนั้นให้มันเต็มที่และพวกคุณได้ทำอย่างเต็มที่จริงๆการประกาศผลของโกตุนเนี่ยเขาคงรู้สึกแย่มากว่าจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเพราะว่าพี่เชื่อว่าทั้ง6คนเขารักหมดทั้ง6คนแล้วก็ขอเป็นแรงสนับสนุนให้คุณเชียร์เพื่อนทั้ง2คนของคุณไปต่อสู้กับทีมอื่นๆให้ได้ประสบชัยชนะให้ได้นะครับดีใจมากๆที่พวกคุณทั้ง4คนมาขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณพี่โจ้ครับโจ้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ผมดีใจมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานดีๆกับพี่ๆน้องๆทั้ง6คนเลยขอบคุณที่ทุกคนทุ่มเทขอบคุณที่ทุกคนสละเวลาเหมือนที่พี่โจบอกเมื่อวานผมขอเวลาส่วนตัวของพี่ๆทุกคนเพื่ออยากจะซ้อมให้มันเพอร์เฟคที่สุดเขาก็ยอมสละเวลาทุกคนมีงานประจำหมดขอบคุณที่พยายามทุ่มเทกันมาอย่างเหนื่อยและยาวนานมากๆแล้วก็อยากให้พี่ๆ4คนรวมถึงน้องปากด้วยไม่หยุดการร้องเพลงขอให้สร้างผลงานดีๆต่อแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ2คนที่ผ่านเข้ารอบพี่เอสกับน้องอั่งเปาเราจะเป็นทีมเวิร์คเหมือนเดิมส่งกำลังใจให้พี่ทั้ง4คนและส่งกำลังใจให้พี่2คนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณโกตุนมากครับนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราผ่านครึ่งทางไปแล้วนะฮะตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้แข่งขัน4ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลจะเป็นใคร
2: สัปดาห์หน้าเป็นทีมใครครับ
1: สัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันของทีมอาเจกสปายครับ
2: โอ้โห
1: พร้อมไหมอาเจกพร้อมไหม
5: ไม่พร้อมก็ต้องพร้อม
1: ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะฮะแต่บอกเลยว่าการแข่งขันจะเดือดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star วันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ
6: สัปดาห์หน้าความตื่นเต้นจะระเบิดเพิ่มขึ้นอีกระดับในศึกการแข่งขันของทีมสปายศึกตัดเชือกที่เต็มไปด้วยความกดดันที่ผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกันต้องงัดทุกศักยภาพมาฟาดฟันกันเพื่อโควต้ารอบต่อไป
5: พี่คนลุกหลายรอบมากเลยครับ

0: ันนี้ชมโชว์ของซานต้าแล้วนะครับพี่ก็พลันสดใสเหมือนดวงตะวันเลยครับ
1: แบงค์ในกระเป๋าเราเป็นไงฮะ
0: โอ้โหอยากจะคล้องเหลือเกิน
1: ใจหนักใจ
2: ปวดหัวใจไม่อยากเป็นกรรมการ
3: สปายตายแน่ก็รู้แค่นี้
4: จาก6คนจะเหลือเพียง2คนเท่านั้น
5: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ
4: บทสรุปการเชื่อเฉือนครั้งนี้ใครจะสมหวังและใครจะต้องจบเส้นทางสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาด
6: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
7: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
8: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

เกกันกุศลนะคะก็เสนอในเรื่องเลือดขัตติยานะคะผู้กำกับก็คือคุณเด่นชัยเกียรตินิยมนะคะหรือว่าเด่นชัยสิทธิ์ทองพวนนะคะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: นั้นขอก็เริ่มการแสดงเลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ในบัดนี้นะครับขอเชิญทุกท่านชมลิเกเรื่องเลือดขติยะในบัดนี้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ยบัตรเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าสมิงมัตราได้รับสุภราชสารับจากเสด็จพี่สมิงเดชะและพระพี่นางเปลวขยีให้ยกกองทัพจากหงสาวดีสู่ตองอูประเทศเพื่อทำการปลดแอกออกจากบ่าโดยแผนการทั้งหมดเสด็จพี่ทั้งสองได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วรอเพียงข้าสมิงมัตรายกกองทัพไปสมทบก็จะเริ่มทำตามแผนการที่วางเอาไว้ทหารทุกคน

ความสุขให้ทุกท่านบนมาตรฐานศีลแท้

เป็นห่วงซึ่งราชฐานอันเกริกเกียรติณแผ่นดินตองอู่ประเทศหลังจากพระเชษฐาท่านได้ประเทศอันเกริกเกียรติแห่งหงสามาอยู่ยังใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์ราชาธิราชแห่งตองอู่ระยะเวลาผ่านไปพระเจ้าพี่

ไม่เคยออกว่าขานการเมืองเก็บตัวอยู่ภายในห้องวงในกระซิบว่าพระเจ้าพี่ชอบพอกับพระแม่มิ่งเมืองแห่งหงสาวดีซึ่งถวายตัวเป็นของตำนันถ้าเราเอารองพญาเพิกเฉยเกรงด้วยว่าบ้านเมืองอันเกลือเกลียจะต้องสั่งคลอนไปถามท่านดีกว่า

0: แล้วด้วย
1: เมียฉันดีไม่น้อย
0: ต้องไม่ยอมอีกคะ
1: ไม่ว่าอะไรแม่ก็ทำอร่อยผัวแทบจะพลอยยอมแพ้
0: เอาเรื่องไม่มุ้งมาพูด
1: เมียฉันดีมีที่เด็ด

0: อะไรจ๊ะ
1: ก็เกิดมาเป็นเมียน้อยผัวจึงไม่ค่อยแย่แส
0: อย่างนี้ไม่น้อยแล้วนะ
2: เมียน้อยตำแหน่งน้อยไปคะหม่อมฉันไม่ได้ว่าของหม่อมฉันอย่างอื่นน้อยที่หนา
1: ต้องใช้เสน่ห์เล่กลเพราะผัวต้องทน
2: ผัวไม่ได้ทนแล้วอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยไม่ได้ทนแล้วล่ะ
3: ทำไม
2: เต็มใจทุ่มสุดตัวถ้าเรื่องนี้ไม่ต้องทน

0: รา
1: เหมาะสมกันจริงๆเลยนะเบคะ
0: แม่ที่ยาย
1: ถวายพระพรด้วยเบคะ
0: นางสนองลูกโอดรุ่นนี้น่ะต้องเหมาะสมลูกรุ่นนี้เลือกเฟ้นมากไม่ได
2: ้ทำไมอ่ะ
0: โบกี้สุดท้ายแล้วอะไรก็กินไปเถอะกันท้องว่างถ้าไปเลือกมากจะเป็นโรคกระเพาะ
2: น้องหญิง
0: กระเพาะเป็นกระเพาะข้ากันล่ะ
2: เป็นยังไงบ้าง
0: ผมเซ็นเซอร์ดีแต่ว่าคุณมีเรื่องอีกอย่าง
2: มีเรื่องอะไรบอกพี่

0: ำลังหลงไหลเปลวพยีพักนิษฐาน
1: น้องเรื่องมีความสุขทุกประการ
2: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะทั้งสองพระองค์
3: นับตั้งแต่เจ้ามาอย
4: ู่ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
3: พี่มีความสุขมาก
0: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะโอ้โหคอแทบแตก
3: มาเมื่อใหญ่น่ะ
0: ก็มาเมื่อยี้นี่แหละ
1: ว้ายยังไม่ยันเย็นเยอะ
0: แม่ดูทั้งสองพระองค์
3: ท่านพี่ตอนนี้กำลังจะมีความสุขไม่อยากรบกวนอะไรไม่อยากให้ใครเข้ามาก
1: ลางหน้าสิวหน้าขวานท่านพี่เดี๋ยวถ้ามีเวรภาพบาดเสียวเข้าก็จะทนไม่ได้จะชื
0: ่อก็เห็นทั้งสองทรงมีความสุขข้าพุทธเจ้าก็ดีใจแต่ว่าข้าพุทธเจ้าสมิงเดชะมันหาได้มีความสุขไม่พระเจ้าค่ะ
3: เป็นเพราะเหตุใด
0: จะเป็นเพราะเหตุใดไม่ว่าจะย่างเท้าไปทางไหนก็มีแต่คนติฉินนินทาพูดเข้าหูอยู่ตลอดเรียกว่าไอ้เฉลยบ้างละอีเฉลยบ้างละแล้วมันจะสุขได้อย่างไรพระเจ้าค่ะ
3: จริงหรือเปล่าน้องหญิงของพี
1: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไปค่ะหญิงพยายามจะทูลเจ้าพี่แต่ก็ไม่กล้าประเดี๋ยวจะหาว่าหญิงน่ะเป็นคนปากบุกซุกบอลอย่าจิบสิบเรื่องอย่าจ้อยร้อยเรื่องไม่อยากทำลายความสุข
0: ที่ใหญ่ยังช่วยน้องสาว
1: ความสุขมันจะสมูทออกไป
3: น้องหญิง
0: จริงพระเจ้าค่ะ
1: จริงด้วยใจแต่ไม่ต้องอย่างว่าแหละน้อง
3: อย่าร้อง
1: ไม่กล้าเฉลยก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องไม่กล้าพูดพูดไปก็ไม่ดีเดี๋ยวจะเอาพ่อ
3: ให้พี่พูดบ้างให้ฟังบ้างสิ
1: อ๋อไอ้คนกำลังเซ็งเกล
3: รู้แล้วว่ากำลังไม่สบายใจ
1: ไม่สบายใจเลยไม่ใจเลยคนบ้านนี้เมืองนี้ไม่ใจนะ
3: ทำไมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่อยู่พัดบ้านเมืองมาแต่ที่จะต้อนรับกลับสู้กลับมาด่าว่าเสียสีโดไม่ใจเลย
3: งั้นน้องหญิงมีวิธีใดจะทำให้ทุกคนเนี่ยเขาเกรงใจและเขาจะไม่ว่าอีกต่อไป
0: ขอเดชะใต้เบื้องยุคคนละบาทข้าพุทธเจ้าพอมองเห็นหนทางก็เพียงแต่พระองค์ท่านเซ็นลายพระหัตถ์มอบเอกราชคืนให้หงสาวดีก็จะไม่มีใครกล้าพูดแล้วพระเจ้าค่ะ
1: จริงไหมคะหม่อมฉันเห็นด้วยถ้าคนเรามีบ้านมีเมืองมันก็ไม่ถือว่าอาศัยใครเขาไปอาศัยคนอื่นก็อยู่นอนไม่เต็มหลังนั่งไม่เต็มโต๊ะจะไปคะมันเหมือนมีน้ำทิ่ม
3: ต้องต้อง

0: งสาเลยเหรอ
1: จริงอย่างที่องค์หญิงพูด
2: รับอิสรภาพ
3: พี่ท่านเราจะคืนหงสาเพื่อเป็นเอกราชดังเดิม
4: จิกระเดไปไงจิกระเดไปไง
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าถ้าเรื่องแผ่นทองที่พระองค์ต้องการไม่ต้องเสียเวลาข้าพุทธเจ้าเตรียมมาเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ
0: พี่ชาย
2: ต้องเซ็นลายพระหัตถ์พระเจ้าค่ะทำไมอย่างนั้นคนอื่นก็จะไม่เชื่อ
1: เชิญด้วยไม่รู้พระเจ้าค่ะ
0: คนอุบายของหงสา
2: หงสาวดีต้องได้รับเอกราช
0: ใช่แล้วพระราชา
4: เราไม่ถูก
0: แปลกใจ
4: เฮ้ยมีหลวงนั่งมอง

0: ลางจึงเส้นลายพระหัตถ์ตัดออกไปโหงสาวดีตอนนี้ไป
1: อย่าช้าเลยพระเจ้าค่ะผมจะขานพระหัตถ์เลยพระเจ้าค่ะ
0: ได้คือ
1: พระเจ้าค่ะโอ้โหเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
2: ฉันรักเจ้าพี่ที่สุด
3: เลยไหวพระพรพระเจ้าพี
4: ่มาแล้ว
0: อารมณ์พญา
3: พระเจ้าค่ะ
0: นี่เจ้าร
5: ีบเก็บก่อน
0: มาทำไมที่นี่
3: เห็นทรงกำลังเกษมสำราญ
0: โอ้ใช่
3: ข้าพเจ้าขอพระราชาอนุญาตถามสักนิดว่าแผ่นทองที่ให้กับชาวหงสานั้นในลายพระหัตถ์เจตนาด้วยสิ่งใดพระเจ้าค่ะ
1: เจตนาด้วยบัดนี้หงสาวดีได้รับเอกราชแล้ว
3: ข้าพเจ้าขออนุญาตขอให้ข้าได้ยนต์สักครู่เถิด
1: ถ้าท่านไม่เชื่อก็ทอดพระเนตรให้เต็มสองลูกตาเถิดพระเจ้าค่ะ
3: พระเจ้าพี่ข้าพเจ้าทราบดีซึ่งพระดำริแห่งพระองค์และพระดำรัสแห่งพระองค์นั้นย่อมเป็นที่เกรงขามจะกระทำการสิ่งใดนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นน้องคงไม่ขัดพระกระแสแต่ถ้ามาดแม้นว่าจะต้องมอบหงสาให้เป็นเอกเทศกับหงสาวดีข้าพเจ้าก็เห็นสมควรอยู่แต่ควรจะปรึกษาหมู่อมาเสนาและนายทหารที่ปกครองดูแลหงสาวดีอยู่ให้ท่วนทั่วว่าเขาจะเป็นเช่นเดียวกับอสรพิษร้ายหรือไม่แผ่นทองนี้ข้าพเจ้าไม่ถือเป็นประจักษ์พยานขออนุญาตทำลายทิ้ง
1: เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
6: ฉันจะทิ้งได้ช้า
1: อารมณ์พญา
2: ทำอย่างนี้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพชัด
1: ๆลายพลาดโดนที่ขาดไปแล้ว
2: ลบความน่าเชื่อถือลบความศักดิ์สิทธิ์นะเพคะ
0: ที่เจ้าไม่คิดเกรงใจเขาบ้างเลยเหรอ
1: ดีนะว่าเป็นตองอูประเทศแผ่นดินของพระองค์นี่ถ้าเป็นหงสาวดีบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพเจ้าสมิงเดชะละก็จิกกะลาหัวไปตัดหัวแล้ว
3: เราได้หงสาวดีมาเราก็ไม่ใช่ได้มาโดยเปล่าประโยชน์เราก็เสียไพ่คนทหารการรบไม่แพ้ก็ชนะหากท่านล่ะหากท่านผู้ชนะท่านจะปล่อยเอกเทศขึ้นอยู่กับตองอูประเทศงั้นเหรอ
1: นี่แผ่นดินตองอูใครเป็นใหญ่กันแน
2: ่ผมฉันอยากจะรู้
1: พระองค์หรือพระศรีอาจุชาจึงได้ทำการได้ไม่ได้เกรงใจพระองค์เลย
3: ฉันบอกให้หยุด
1: ไม
3: ่บอกให้หยุด
1: ไม่หยุด
3: มึงจะทำไม
1: ไม่หยุด
3: มึงรอดีนะ
1: ยัน
0: ข้ายืนนิ่งแผ่สิงหนาดพลางจึงประกาศเสียงก็

เป็นใครมาใช้สิทธิ์เกรงใจสักนิดไม่มี

0: นี่เจ้าจะพูดอะไรกับพี
1: ่วันนี้หรือพระเทศทาง

0: ี่ยวชาญปรีชามาให้หงสางหลอกใช้
1: ทำหูทำตาใส่ดูสิช้าเหรอ
0: ไม่เล็งเห็นว่าเป็นตายเรามีหวังให้ไมตรี
1: ทำไมเอาที่แรกที่มันไม่คุ้มเหรอ
0: หมายความว่าอย่างไร
1: อะ
0: ที่อะไร
1: ก็เจ้าเสียเลือดเสียเนื้อของทหารแล้วก็ได้หงสาเราก็เอาที่แรกที่ของเรามันก็คุ้มแล้วถูกไหมคะไม่ได้มาขอฟรีๆนะ
0: ลำพังที่ของเจ้า
1: ทำไมเป็นยังไงหัวร้อนซะขนาดนั้น
0: จะมันแน่เท่ากับที่พม่าได้เลยหงสาจะมีที่สักเท่าไหร่กันเอง
1: ที่พม่าน่ะใหญ่กว้างก็จริงแต่มันเสียเวลาเจ้าหนู
0: คุณผู้ชมเจ้าคะ
1: ดีดัก
0: คุณผู้ชมเจ้าคะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วสำหรับปนัดดาอยู่ยืนยืนเนี่ย
1: อยู่ยั่งยืน
0: อยู่ยั่งยืนเนี่
1: ยย่า
0: ว่าเป็นนางร้ายเปรี้ยวมาก
1: ๆลองชิมไหมยะลองชิมมะเปรี้ยวว
0: ันนี้จะขอท้ามาลองดูสักหน่อย
1: ทำไมยะ
0: จะร้องก่อนว่าสักนิดถ้าอยากชมเป็นกำลังใจปรบมือให้นิดนึงแล้ว
1: อุ้ยตายละ
2: โอ้โหมันทำ
3: แล้วพี่แล้วพี่อย่าไปยอมแพ้เขา
4: ใช่แล้ว
3: ไม่ใช่มีแต่พวกเขาอย่างเดียวพวกเราก็มีทำให้นิ่มกว่าเขา
1: บาบาดไปคะไปเป็นผู้ชายมันขอเสียงหน้ากระทืบมากต้องใจต้องการเป็นยังไงสู้ๆขอเสียงหน่อยค่ะอย่างนี้ไม่มีลาพ่อแก่และลูกรักเมื่อกี้ป้าบอกป้าจะถูก

0: ยตาอยู่ป่าตาง
1: แม่รู้ไปหมดเลยนะ
0: เห็นทีระวังต้องซิง
1: อะไรเด
0: ้ทำไม
1: หูก็ไม่ปกทำไมแหวนรู้วะ
0: บังอาจมากบังอาจมากมาเต้นท่าหมาหอก
1: นายทำยังไงหมาหอก
0: ยังไง
1: เด
0: ้มันใส
1: ่หมาบ้านแกที่หอกหมานะเว้ยไม่ใช่ซุปเปอร์แมน
0: อ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได
1: ้นะท่านี้น่าวน่าวไม่อย่ากลัวเหรอกลัว
0: มาเต้นท่าหมาเห่า
1: เ
0: ห็นจากถึงคราวเธออ่อนถ้ามัวแต่ฟังนั่งนอนส่งเป็นกลอนให้เจ้าพี่เองแม่นั่งหอย
1: ยืนนาน
0: เป็นคืน
1: ตายแล้วเจ้าพี่

0: หยุดปากนะ
1: ว่าจีจี้มันพูดอย่างก็มันเคยดมนะ
2: ตายแล้วโอ้โหโอ้โหก่อนนะท่านเจียง
1: ว่าเขาว่าเขาว่าเขา
0: หยุดดีนะ
2: โหนังหอย

0: ให้ร้อยล้านก็ไม่ดม
1: จริงป่ะเนี่ย
0: โหนางหอย
1: แถมกระทิงแดง2ขวดอ่ะ
0: เหม็นหืน
1: เขาต้มอีกมื้ออ่ะว่า
2: แถมนี่ถูก
1: มันก็ให้มันเยอะๆเนี่ยต้องให้มันเยอะๆเราแก่แล้วมันจะมาดมเราไปไม่ได้เราต้องจ้างมันดม
2: พี่ยังอยู
1: ่ก็พี่ไม่ต้องจ้างไงพี่อยากดมอยู่แล้วแต่หนุ่มๆไม่ต้องเอาจ้างมันหนุ่มๆต้องเอาเงินจ้างต้องมีกิฟต์กิฟต์กิฟต์กิฟต์มีตองตองให้มัน
0: ไม่เอาม
1: ันดมตรงนี้ดมตายเลยดมเป็นโป้ยเฟียนเลยนะ
0: โอ้โหนางอ้อยเม็ดเอิร
1: ์ดน้ำ
0: แม่ยามายืนยองโย
1: ในขณะใกล้มันยังกระโดดขนาด
0: นี้หอยเธอโตกันเป็นต่อ
1: รู้ไปหมดขนาดกันเนิด
0: ถูกใจพ่อผู้พี่
1: แน่นอนแน่นอน
0: มอบความสาวสิงมาสิงสู่เหมือนหอยเกาะอยู่ข้างเตา
1: อุ้ยหอยทั้งพ่อเลยอ่ะ
0: กล่าวเน้นๆเหม็นเน่า
1: สั่งว่า
0: พอกินข้าวต้องหนี
1: หอยดอง
0: จ
1: ึงมาอร่อย
0: แพ้ยอมพ่าย
1: บ้าบ้า
0: ต่อเมื่อความตายถึงตัว
1: เข้ามาประเนม
0: ให้เลือดนักเลงเก่งไม่กลัวอย่าทำตัวหลบหนี
1: ก็นัวไปเลย
0: มาถอดถอนให้ใจพี่ชรามาหลงอีปราข้างปีง
1: เดี๋ยวสักครู่นะทิ้งหางเสียงไว้ก่อนนะเฮียทิ้งหางเสียงไว้ก่อน
0: ทำไม
1: ออดอ้อนหน้าตืบมากเป็นไรอ่ะเป็นไร
0: ทำไม
1: สุดยอดสุดยอดปลาทั้งปี
0: ฮ
1: ัลโหลไอ้นี่ไม่รู้จริงท้องโง่สบัดเลยสัตว์
0: เฮ้ยทำไมมันดียังไงมันดียังไง
1: ปลาทั้งปีนี่มาขายนะแล้วก็อิมพอร์ตเอ็กพอร์ตส่งนอกเลยหนูปลาแล้วช็อกโกแลตอ่ะจ๋าบอก
0: เขาส่งไปด้วยเหรอ
1: เดี๋ยวจะเคลียร์ให้เรื่องปลาไปทางนอก
0: มันไส้มาก
1: อ่ะเฮียมิวสิกมา

0: ของใครแกบอกที่แกที่นี่มันที่ระโหฐานคำว่าระโหฐานเป็นที่ส่วนตัวเว้ย
1: แต่พี่ข้าพเจ้า
0: อ่ะเอาโฉนดมาตีที่ห้องกูเนี่ยมีโฉนดห้องมา

0: โอ้โหแต่เรนเหลือหลาย
1: น้องชาวหงสาวกินบล็อกก่อนเลยรีเข้าใจเดี๋ยวไม่ได้ว่าอะไรถามเธอทำไมถามแล้วเป็นไงน้องอยากจะกลับหงสาไม่ให้เขาด่าเสียดสีไปถึงไหนแล้วล่ะถ้าไม่จัดการให้น้องคืนนี้อดกินช่องเอียวที

0: เสียดายมันเลยแปะนึกว่าให้เขาแท้ไปที
1: บ้าไม่ใช่แมงสาบเหรอเห็นไหมแมงสาบใช่

0: ับเป็นปลาเจ้าปลา
1: ไอ้เจ้ากลับ
0: กลับคงสร้างกับพี่

0: เมียหลวงนั่งตรงนั้นไม่โชว์หรอก
1: ลองพญา
2: เจ้าคะ
1: นับตั้งแต่ต่อไปนี้เจ้าสิ้นเคารพสิ้นความยำเกรงทั้งที่ข้าเป็นสมุติเทพจุติลงมาเกิดเป็นพระเชษฐาของเจ้าด้วยเจ้ายังทำต่อหน้าให้พี่ได้เสื่อมเสียนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าวไม่กินแผ่นดินไม่อยู่ออกจากตองอูไป
0: ไป

วัดวาอาวาสขาดเสียงคลมหงสาครองเมืองเรื่องจะตรมคืนคมคุ

0: ะเป็นคะของใหม่รองก็หน้ามืดตามัวไปสักพักหนึ่งอีกหน่อยก็จะหวนกลับมาเองแหละเพคะ
1: ทำไมเสด็จพี่ใจร้ายเหลือเกินทั้งที่เรากำลังตั้งพระครรภ์อยู่ไม่เคยมาเหลียวแลเราเลย

0: นมจ้าข้าพเจ้าอลองพญาเป็นห่วงพระพี่นางเหลือเกิน
1: นี่มันเรื่องอะไรกันอลองพญาน้องพี่มีอะไรหรือ
0: คุณกระหม่อมพี่สะใภ้ของกล้าวจะต้องอยู่เพียงลำพังในราชฐานอันเกรอเกียรติด้วยพระมิ่งเมืองท่านได้นำสตรีหงสาวดีมาเคียงข้างพระที่น้องไม่พอใจจึงได้ไปต่อว่าต่อขานให้ท่านทรงออกว่าการเมืองเสียบ้างท่านมีทรงพอพระทัย
1: พี่พอรู้สำหรับเรื่องนี
0: ้พระเจ้าพี่พระเหนือหัวราชาธิราชท่านได้ขับไล่อลองพญาผู้เป็นน้องออกจากแผ่นดินแล้วเจ้าค่ะ
1: เสด็จพี่ทำอะไรอย่างนี้นี่มันเรื่องอะไรทำไมถึงต้องขับไล่อลองพญาออกจากเมืองด้วย
0: คำพระทัยเย็นๆเถิดพระแม่มิ่งเมืองจะต้องเป็นสตรีหนึ่งเดียวที่ต่อสู้กับชาวหงสาวดีเกือบทั้งพระนครน้องมากราบบังคมลาเพื่อท่านนมและเสด็จพี่รักษาตัว
1: ไม่อลองพญาใจเย็นๆใจเย็นๆนะเอาอย่างนี้นะอลองพญาน้องพี่
0: เจ้าคะ
1: รอพระพี่นางอยู่ที่นี่นะเรื่องนี้พระพี่นางจะขึ้นเฝ้าเสด็จพี่เอง
2: พี่เอสีจะไปเองไม่เป็นข้าอย่าเลยนะเบคะ
1: ไม่ได้หรอก
2: กำลังเที่ยวนะเบคะ
1: เรื่องนี้พระพี่นางต้องจัดการด้วยตัวเองรอพี่อยู่ที่นี่นะ
0: ระวังตัวด้วยเจ้าค่ะ
2: พี่เอสีระวังแรงขันนะเบคะไม่ต้องห่วงไม่ต้อง
0: ดูแลด้วยนะ

0: ารมณ์เสีย
1: และสรุปเรื่องที่ได
0: ้ดูสิเอาไปฉีกซิอย่างนั้นไม่มีมารยาท
1: แล้วจะได้คืนยังไงล่ะเพคะ
0: แกก็พูดไปฉันน่าหงุดหงิดมาเนี่ย
2: เปรียวขยี
0: ถ้าให้จริง
2: เพราะเธอใช่ไหมเพราะเธอใช่ไหมที่เป็นสาเหตุทำให้เสด็จพี่ต้องขับไล่อลองพยาออกจากเมืองตองอู
3: โอ้โหแต่งตัวยั่วอย่างนี้เองนี่เป็นค่ะ
0: จะเดือดเนื้อร้อนใจอันเรื่องอะไรกันแน่หรือว่าเจ้าพี่ลุกรีลุกรนเรื่องอลองพยาโดนไล่ออกจากเมืองก็
3: แน่
0: แ
3: น
0: ่นอนสนิทกันเหลือเกินนี่เกินพี่เกินน้อง
3: พูดยังไง
2: พูดให้ดีนะ
0: หาสู่ไม่เว้นแม้ยามดึกยามดื่น
2: บังอาจ
1: ว้าวประมาท

0: ก็เธ
1: อมีอะไรมีอะไรว่ามาเลย
0: ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในเมืองเนี้ย
1: ไม่เปิดใช่ไหมทำให้เดือดร้อนกันหมดไม่เปิดไม่เป็นไรผมฉันเสียงมากพอว่าสุดยอดทีละเรื่องด่าคนเนี่ยสามตา

0: ันกำลังตั้งท้อง
1: อย่าเข้าไปใกล้เพคะ
0: อย่าคิดมาร้องเรื่องผัวเพราะแกมันแก่ไม่อยากร้องตอนนี้เลย
1: ทำไมคะลาออกมาได้ว่าแกน่ะใครยะข้างโน้นหรือข้างนี
2: ้เขาหมายถึงหล่อนเลย
0: ยังกูเลี้ยวไปทางมึงหน่อยแล้วกันจะได้ไม่กระทบกระเทือนจิตใจภายในของฉัน
2: จริงไหมคะหม่อมฉันเห็นด้วยไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้รับหน้าลงเพราะแกมันแก่เล่าเหลาสมควรไปเป้าก้นครัว

0: มเสีย
1: หัวอกเมียหลวงแทบจะแหลก
2: ด่าไปเลยไปข้าไม่

0: ไมกัน
1: เกลียดนักเชียว
2: เสียงหาเสียง
0: พี่เก๋ทำไมออกมาหาเสียงกันทำไม
2: โอ้ยที่ตบมือเนี่ยเป็นเมียหลวงกันนั้น
0: ขอโทษที่ตบมือนี่ไม่ใช่เมียหลวงธรรมดานะจ๊ะผู้ที่ตบมือให้กับเมียหลวงเราจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีปมด้วย
2: ปมได้ยังไง
0: ที่เป็นเมียหลวงเขาถ้าเมียหลวงดีจริงผัวจะไม่มีเมียน้อยได้ยังไงนะจ๊ะเนี่ยรู้จัก
1: มั้ย
0: แอปโดมิไนเซอร์
2: เขายั่วไม่เก่งยังหล่อนยะ
0: หัวละ
1: วันนี้ขอเป็นตัวแทนเมียหลวงทั้งหลายตบสั่งสอนเมียน้อยหน่อย
2: เอาเลยมั้ยคะ
0: 150บาท
1: เดี๋ยวจะให้เป็นเรื่องใจเพราะเป็นมารายใจชั่ว
0: คนแย่งหัวใจชั่วที่ไหน

0: สุนารีนี่ฟันฉันจริงๆเลยเนี่ย
1: ดังชั่วเลยเพคะ
2: เมื่อกี้ยังตบนางอิจฉาจริงๆเลยค่ะ
3: เขาสมจริงสมจังเฮียงานสมัชชา
0: ทำไมจ๊ะ
3: ค่ายากูแพงนะ
0: นี่มันอะไรกันเนี่ยถึงก็ถือมีดถือไม้กัน

0: นี่ก็หอบจังเลยทำไมน้อง
1: เป็นคนงกไหมคะเป็นคนไม่ยอมวาง
2: แล้วมาว่าเราแก่แล้วมาว่า
1: อะไรไม่ได้แก่เว้ยเป็นคนงกเป็นคนไม่วางหอบด้วยตลอดวางไม่ได้ด้วย
3: มันเกิดอะไรกันขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: มันทันหัน
0: มากเลยค่ะเอามีดไม้มาฟันพี่เนี่ย
1: คืออย่างนี้เบคก้าของฉันจะทูลหม่อมฉันนั่งเล่นอยู่ที่อุทยานหลวงพอพี่นางลงมาด่าว่าหม่อมฉันเพราะว่าพี่นางโกรธมากพี่บาพระบาทไล่พระอนุชาลองพญาออกนอกเมืองไปเพียงแต่หม่อมฉันทูลความจริงว่าพี่นางทนไม่ได้ตบหน้าหม่อมฉันแล้วก็เอามีดไล่แทงหม่อมฉัน
2: ไม่จริงไม่ก้าไม่จริง
1: ด่าต่อ
4: ไม่จริงไหมคะเสด็จพี่ฟังหม่อมฉันก่อนนะ
1: ป้าบาทใครฟังเมียหลวงก็โง่แล้ว
2: เปลวขยี้นี่แหละเบคะเป็นคนด่าเพราะไม่เหสีไม่เหสีทนไม่ไหวก็เลยตบ
3: ขอเดชะความพระบาทเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้ก็เห็นทีจะไม่พูดคงไม่ได้อัครเทวีพระมเหสีของพระองค์เนี่ยคงจะน้อยเนื้อต่ำใจที่พระองค์ทรงขับไล่ศรีอนุชาลงพญาออกจากแผ่นดินตองอูขอเดชะฝ่าบาทข้าพุทธเจ้าสมิงเดชะเคยแอบเห็นอยู่บ่อย
2: ๆเห็นอะไร
3: พระศรีอนุชาของพระองค์มีความสนิทสนมกับพระมเหสีฝ่ายขวาเกินเป็นพี่น้องกันสามารถเข้านอกออกในตำหนักได้ทุกเวลาถ้าไม่เชื่อถามสมิงมัตตเบิร์นดูสิพระเจ้าค่ะ
2: จริง
3: ไหมถามจริง
2: ไม่เห็นดีไม่เป็นเกียรตินาน
1: ไม่เหรอเดี๋ยวเกิดมาสองหัวไม่รู้นะ
3: จริงจ้ะ
2: ใส่ความกันจะชัดนะเพคะกับปากเรียนไม่เตียงมันได้ยังไง
5: น้ำตาแทบเดือดเป็นเลือดกระเด็น
1: น่าสงสารนะเมียมีชู้น่าสงสารน้ำเพชรนี่ถ้าลูกในท้องเกิดมาสองหัวบาบาจะทำยังไงหัวบาบาหัวบาอนุชาอีกหัวนี่พูดวันไว้ก่อนให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะติดต่อไว้ก่อนเดี๋ยวเตียงเต็ม
5: น้ำตาแทบเดือดเป็นเลือดกระเด็น
1: เป็นเรา
5: ฉันปวดไปที่เส้นประสาทสมองเฟื่อนในตาฟาดเหมือนถูกเขาฟาดด้วยขวานเหมือนซ้ำด้วยโซ่ร้อยเส้นเหมือนถูกประเคนด้วยแ
1: ท่อย่ากริ้วเรียกว่าโยจับ
5: ใครต้องเผาผู้พ่ายแพ้ในเมื่อน้องแม่ถูกใคร

0: ินโง
1: ่น่ะ
0: เขาสวมเขาให้เราเหมือนโค
1: ไม่ใครไม่เล่น
0: หัวหมดทางโตต่อตาด
1: เล่นกับโคฉันดู
0: เพราะความโง่เงาเขาจึงมอง

0: ฉันหมดทางที่จะเถียงเมื่อสิ้นเสียงอุทานที่เด็ดที่ได้ค่ะฟังหม่อมฉันร้องฟังให้หม่อมฉันได้อธิบายว่าความจริงเป็นยังไง
1: รู้ถึงแบบนี้ยังไง

0: ียเล่นไพ่ดีกว่า
1: เอาไว้ไปเชียงมันทองมาบุบลูกกับกระเบื้องนึกอายชาวเมืองชาวบ้าน
0: อายมากมากอายมากมากอายมากมาก
1: มาเป็นวันทองสองใจ
0: ถ้าจะหนาวล่ะเบคะ
1: มีรักใหม่เคียงข้างเดี๋ยวได้คุณแทน

0: แต่เห็นกับเพนมาดาเกรงใจผู้ชมที่ได้มัง
1: ไม่ว่าอะไรหรอก
0: จะว่าไทยว่าจะจัดจาน
1: เรอ
0: โถเมียผมดอกไปแล้วไม่ใช่ดอกแก้วกันนิกาหรือดอกจงกลมนทาง
1: เปรียบซะ
0: หรือดอกฟ้าดอกสวรรค์อยากปลูกตัวทองขึ้นริมทางแล้วปลูกอ้ออ่างเคียงคู่ผัวอยากปลูกต่อด้วยงองูเอาไว้เป็นคู่เคียงควันอักษรทองออ่านแล้วก็พอรู้กัน
2: ไม่จริงนะเลยนะไม่เป็นความจริง
3: ก็มาลูกในท้องต้องเป็นลูกน้ำฝนบนน้ำข้า
1: ใช
3: ่ไม่งั้นไม่คิดที่จะลอกข้าพระองค์เราพระเจ้าค่ะ
0: คลานั้นพระองค์ผู้ทรงเดชปิ่นปักนักขเลศเลืองสีความมโหมืดหน้าไม่พาทีมึงวันนี้กับกูต้องขาดกันว้าวอยเฮ้ยพญาร
3: ับได้กล้า
0: เจ้าพระรา
1: ชดี
0: จงจิกหัวฟันฟาดแล้วห้ามหันสั่งเสร็จพระเสด็จโดยฉับพลันพระไม่หันไปมองนางกากี
1: เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับฉันเหรอ

0: นำตัวคณะเทวีกูแดนมาหาเดี๋ยวนี้
1: รับด้วยกล้าว
0: เจ้าค่ะ
2: ขอช
0: ี
2: วิตเถอะ
1: เชิญเสด็จพระเจ้าค่ะ
0: เป็นคำสั่งของราชาธิราชจับเอาไว้
1: เชิญเสด็จพระเจ้าค่ะ

0: ไม่เคยมีเวรมีกรรมต่อกันอย่าทำลายมเหสีเลย
1: องค์อัครเทวีก่อนที่สมิงมาตะเบิดจะใช้ดาบบันพระเศียรท่านซะข้าสมิงเดชามีเรื่องจะบอกพระองค์จะได้นอนตายตาหลับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการวางแผนระหว่างข้าพเจ้าสมิงเดชากับเร็วขยี้รู้ความจริงแล้วจะได้ตายตาหลับมิใช่หรือ
2: ชั่วข้าไม่นึกเลยว่าพวกท่านจะแล้วซ้ำต่ำช้าได้ถึงเพียงนี้ทั้งที่ข้ากำลังตั้งประคันอยู
0: ่ข้าแดงแกงร้อนที่ท่านหัวหมาไม่นึกถึง
1: ถ้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่เปล่าขยีน้องข้าพเจ้าจะได้ติดอันดับหนึ่งหรือเมื่อท่านเป็นเสี้ยนน้ำข้าจำเป็นจะต้องบ่มเสี้ยนน้ำนั้นออกซะไม่มีเวลาแล้วพร้อมที่จะตายแล้วอย่าง
2: เวรกรรมจะตามสนองท่าน
1: เวรกรรมตัวตนเป็นยังไงไม่เคยเห็นสามิงมาตะบอดพระเจ้าค่ะเมื่อบัดนี้เวลาตายมาถึงเล่นบัตรมาเสียองค์อัครเทวีซะ
3: รับกล้าพระเจ้าค่ะ
0: ข้ากันด้วย
1: นางสนมเป็นอะไร
0: เป็นอะไรพี่เ
2: กอร์ขับปวดท้อง
1: เอ้าพาไปเข้าห้องน้ำเลย
0: ไปไหมพี่เกอร
1: ์ปวดท้องไปเข้าห้องน้ำ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ปวดท้องแบบนั้น
1: แล้วปวดท้องอะไร
2: รู้สึกเหมือนจะคลอดลูก
0: โอ้ยตายแล้วไม่เห็นตี
1: จะคลอดลูก
0: แล้ว
1: สวยตายเลยเป็นเพชรจะฆ่าต้องมาเป็นหมอตำแยอยู่เนี่ย
2: ท่านจะมีเดชะ
0: พาไปโรงพยาบาลก่อนนะ
2: ขอความกรุณานะก่อนตายขอให้ข้าได้เห็นหน้าลูกก่อน
1: เอ้ามีเวลาให้มีลมเหม่งแค่5 นาที
0: 5 นาทีจะออกอะไรได
1: ้ก็พูดออกไปเลย

0: เดี๋ยวก็ล้มไปหมด
1: มึงเป็นตัวอะไรเนี่ย
2: คือมีคนโทรไปบอกว่าผมไปไปรษณีย์จะมาส่งเด็กฮะ
1: อะไรวะมีส่งทางไปรษณีย์ด้วยเหรอ
2: ก็มีคนโทรไปว่าจะมีคนคลอดที่ไหนฮะ
1: นี่ไงเรากำลังคลอดอยู่เนี่ย
2: คุณโอ้ย
3: ถ้าไม่มีวันลูก
2: รุ่นนี้คงจะหมดลมเบ่งแล้วแหละอ๋อคุณใช่ไหมครับ

0: นี่ครับผมเอาเด็กมาส่งเอาวางนี่นะ
1: แหมไปไปสนีคนนี้มันรู้ด้วยจะต้องวางตรงนี
0: ้ไปก่อนครับ
1: ไปไปไปไป
0: แล้วมีอะไรก็โทรมานะครับ
2: แม่เป็นผู้ชายแต่ด้วยไหมคะ
1: อัคราเทวี
3: น่ารักเหลือเกิน
1: ตามคำขอร้องของท่านขอดูหน้าลูกก่อนเมื่อตอนนี้ได้ดูหน้าลูกแล้วไอ้สามีพระเจ้าบดพระเจ้าค่ะตัดหัว
3: ได้พระเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปสนีมาอีกแล้ว
3: ไม่มาบ่อยยัง
0: มันโทรไปอีกครั้งแล้วว่ามีเด็กอีกแล้ว
3: โทรไปอีกแล้ว
2: ใครว่าเป็นคนโทร
3: เดี๋ยวดิ
0: จ๋า
3: ให้เบ่งก่อนไม่ออก
0: นี่ยังไม่เบ่งอีกเหรอ
2: ยังไม่เบ่งเลย
0: กูก็นึกว่าเบ่งแล้ว
1: แหมมึงนี่มันเอไอเอ็มเอฟนี่ว่ามาไวเป็นอะไรอีก
2: เจ็บท้องอีกแล้ว
1: จะคลอดอีกแล้วเหรอ
2: จะคลอดจ้ะ
3: ใส่จะมีลูกแฝด
1: โอ้นี่มาเป็นคอกเลยนี่
2: ไม่ใช่หมา
1: เอ้าให้เวลาอีก5นาที
2: เบ่งเลย
3: นี่เบ่งนะ
0: เบ่งแล้วเหร
1: อใครคลอดกันแน่วะเนี่ย
0: อย่าเบ่งอย่าเบ่งได้ไหมผมเบ่งแล้วผมกลัวจริงๆเลย
2: ทำไมล่ะ
0: มาแล้ว
2: เบ่งตั้งนานยังไม่สื่อออก
0: สองมือกาบรองที
2: ่ไม่ต้องร้อง
0: ไม่ต้องเหรอ
2: ไม่ต้อง
0: เออสองแล้วนะฮะไม่มีคนที่สามแล้วนะถ้าสามแล้วต้องเป็นผมแล้วนะไปแล้วครับคุณพี่
1: เอาเพลงเข้ามาร้อง
2: ร้องไปอายจะของเพลงเลย
1: นาดีล่ะสิมา
0: ดีต้องไม่เอาลายเซ็นด้วย
1: แล้วเสียงก็พอเสียงมึงอะปีไป
0: อย่าไล
1: ่ทำไมไล่ไม่ได
0: ้ลูกผู้ชายอย่าไล่กัน
1: ไล่ทำไมไม่ได้
0: อย่าไล
2: ่ทำไมไล่
1: ไม่ได้
0: ถ้าไล่กูจะเข้า
3: โอ้ลูกแม่
1: ฝ่ายหญิงอัคราเทวี
2: เป็นผู้ชาย
1: หมดเวลาสำหรับท่านแล้วไอ้สมิงมัตตบอลพระเจ้าค่ะตัดหัว
3: ได้เลยเจ้าค่ะ

0: าอย่าได้ปรามาสหัวใจข้าพเจ้า
1: ขอไม่
0: ถ้าคิดจะฆ่าพระพี่นางแล้วก็ข้ามศพข้าพเจ้าไปก่อน
1: พอดี
2: ไม่ขอไม่ได
1: ้ตายพร้อมกัน

0: แข็งใจอีกหน่อยทูลกระหม่อม
1: ไม่ไหวจริงๆพี่เหนื่อยจริงๆพี่หิวน้ำ
2: หิวน้ำอีกนมก็หิวน้ำไปเ
0: ถอะนม
2: จ้า
0: พาพระพี่นางไม่ไกลจากนี้มีซุ้มไผ่อยู่เข้าไปหลบตรงนั้นขอพระราชโอรสให้ข้าพเจ้าได้ไว้สักพระองค์หนึ่งเถิด
1: พระลงมายาน้องพี่
0: เจ้าคะ
1: พี่รู้สึกสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ยังจะมีชีวิตอยู่ได้เห็นหน้าลูกโตหรือเปล่า
2: แม่สีพูดอะไรไปก็
1: เจ้าจะออกไปหาน้ำให้ข้าดื่มก่อนไปข้ามีของที่จะฝากให้กับลูกชายของข้า
0: คุณกระหม่อมทรงแข็งใจไว้พระเจ้าค่ะยามนี้บ้านเมืองลำบากก็ต้องอาศัยพระบารมีท่านคอยคุ้มเกศปกเกล้าหากขาดพระแม่มิ่งเมืองพระสงฆ์นิกรและที่ใดเล่าจะเกรงซึ่งพระบารมี
1: หากข้ายังมีบุญยังมีชีวิตอยู่ข้าจะได้จำได้ว่าเขาคือลูกชายของข้าข้าจะฝากแหวนขัตติยะ
2: ทั้งสองวง
1: ทั้งสองวงใส่ไว้ที่นิ้วมือของลูกชายข้าด้วย
2: เก็บไว้ให้ดีนะหลวงพยา
1: เก็บรักษาไว้ให้ดี
2: หลวงพยารีบไปหาน้ำทางโน้นเดี๋ยวนมจะไปหาผลไม้พระเพศีอยู่ตรงนี้นะเพคะอ
0: ย่าไปไหนนะอยู่ตรงนี้นะพระเจ้าค่ะ
1: รีบจะรอจ้ะ
2: นมจะรีบไปหาผลไม้มาให้นะเพคะ
1: จ้ะ

0: ราไม่ตายแล้วคงเป็นบุญของเราลูกสวรรค์ส่งน้ำให้เราแล้วลูกข้าหิวข้าขอกินน้ำก่อน
1: พระนามอัครเทวีน้ำที่พระองค์ดื่มไปนั้นเป็นน้ำที่ต้องคำสาปเมื่อดื่มเข้าไปแล้วร่างกายจะกลับกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานองค์หญิงยังมีเคราะห์กรรมอยู่จึงต้องรับกรรมตามลิขิตของสวรรค์โดยพระองค์จะกลายร่างเป็นกวางและต้องพัดพลาดจากพระโอรสจนกว่าพระโอรสทั้งสองพระองค์จะมีพระชนมายุครบ20ปีแล้วกลับมาพบกันให้พระองค์นำเลือดของพระโอรสทั้งสองมาเจิมที่หน้าผากร่างที่เป็นกวางนั้นจะกลับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมตอนนี้ขอให้องค์หญิงพาราชโอรสมุ่งหน้าไปยังทิศบูรพาก็จะมีคนช่วยเหลือเลี้ยงดูราชโอรสกับองค์หญิงต่อไป

พระพี่นางทูลกระหม่อมเจ้าขาข้าพเจ้านำน้ำมาให้แล้วไปดื่มสิในร่มไทรเถิดพระพี่นางนม

องค์ราชบุตรข้าพเจ้าก็ไร้ที่พึ่งบ้านเมืองแตกสะแรกขาดให้ชนชาวหงสานั่งเมืองเกรงด้วยว่าจะไปไม่รอดแล้ว

0: ขอนั่งหอบสักเดี๋ยวได้ไหมเนี่ย
1: เป็นรถตัวแก่วันน
2: ี้ก็บอกแล้วว่าท่านพ่อบ้านอย่าโยกมากเดี๋ยวเป็นไส้เลื่อน
1: บอกก็ไม่เชื่อ
0: ขนาดเดินมาก็หอบแล้วก็ต้องให้โยกอีกนามในท้องเรื่องชื่อสิงคัตสุแต่ชื่อเล่นๆชื่อขนุน
1: เพิ่งได้กลิ้งออกมาก
0: ลิ้งออกมาแล้วเนี่ยตั้งหอบก่อนนะขอเสียง

ะเจรจาสักนิด ขอขอบพระคุณแฟนๆที่มาชมมหกรรมลิเกในวันนี้ตัวข้าพเจ้าเองในนามของชัยชนะบุญโชตศิลปินแห่งชาติในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นกรรมการที่ปรึกษาของกองทุนสมัชชาศิลปินได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงในงานนี้ด้วยจึงจะขอขอบคุณแฟนเพลงด้วยคำพรเป็นกลอนลิเกอีกจักกะนิด

0: กำหนดให้มารับออดเมียวดี
1: เป็นเมียพี่คัตโซ
0: มีสิงคัตโ
1: ซใช่
0: ที่แสนดี
1: จริงๆโง่นะโง่

0: บ้านนี้มีเสน่ห์มากเป็นยังไงน้อง
1: มีเสน
0: ่
1: ห์ก็เพราะว่ามีท่านพี่สิงห์ท่านสงเป็นจ่าบ้าน
0: ค่อยหายเหนื่อยใจขึ้นมาไหม
1: ใช่เลย
0: เอาลูกเอ้ยว่าไปบ้างลูก
1: ตอนนี้ลูก

0: ันชอบเล่นลิเก
1: เหมือนพ่อด้วย
0: ว่ายังไงนะคะ
1: ชอบเล่นลิเกเหมือนพ่อเหมือนแม่
2: ก็แม่ก็ชอบ
0: ฉันชอบเล่นลิเก
1: มันเป็นไงเสน่ห์ไม่รู้อะไรเงี้ย
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมก็นึกก่อนก็ได้
1: ไม่เป็นลูกเล่นลิเกแล้วเป็นยังไง
2: ว่าไงเล่นลิเกแล้ว
3: ไม่ก่อนค่ะ
1: หันเหจะเพลงลูกทุ่งหรือไง
0: มันนึกบอกมันนึกไม่ออกค่ะเขา
2: เลือกตลอดแบบ
0: ตอนนี้นึกอะไรไม่ออกเลยค่ะ
1: หันเหจะเพลงลูกทุ่ง
3: ค่ะลำไปก่อน
0: ฉันชอบเล่น
2: ลิเกชอบกล่อม
1: รู้แล้วลูก
2: ชอบกล่อม

0: แต่งงานสิลูกร้องเพลงลูกทุ่งก็ได้ยอยศทะลอง
1: ใช่เลย
0: ไม่ค่อยเคยฟังเสียงลูกเลยนะ
1: วันนี้แหละจะได้ฟังเป็นต้นหู
0: ยังไงกันไปแอบฝึกสอนมาจากไหนเนี่ย

0: ็นเสือส้มสักวันหนึ่งก็จะไปฝากค่ายดังๆแต่วันนี
1: ้ไม้หล
0: ่
1: น
0: ไม่ไกล
2: ใช่แล้วค่ะ
3: ลูกขนุน
2: คุณพ่อก็เสียงดีคุณแม่ก็เสียงดีออกขนาดน
0: ี้ดีแล้ว
2: ใช่ไหมคะ
0: เอาเสียงคุณพ่อไปนิดเอาความงามคุณแม่ไปหน่อย
2: โอ้โหงั้นหนูก็แรปเลยสิคะ
3: อะไรนะลูกอะไร
0: สาร ที่สุ
3: ดเลยอะไรวะน่ะ
0: อ้าวว้าวตายแล้วนี่อะไรอ่ะ
3: อะไรก
0: ัน
3: เนี่ย
1: วางมาจากไหนตรงคะเน
2: ี่
1: ย
2: วางดำ
3: เอ๊ะ
2: แล้วหอบเด็กมาด้วย
3: วางดำเอ็นี่มายังไงกันเนี่ย
0: เอ๊ะเราเคยเห็นตะควางทองนะพี
3: ่นี่ควางดำ
0: ทำไมไม่ดำอ่ะ
2: ท่านแม่
3: นี่มีเด็กมาด้วย
0: ฮะมีลูกมาด้วย
3: มาด้วย
0: เอ๊ะเอาลูกมา
3: แปลกจังเลยเอ๊ะมายังไงไหนลูกดูสิ
2: น่าเม
3: ลด
2: ี
3: อุตมาดู
0: สิเดี๋ยว
2: นั่นแหละสิจ๊ะ
0: สงสัย
2: นี่ผู้ชายซะด้วยยังไม่ตายค่ะ
3: ไงกันเล
2: ยยังไม่ตาย
0: มานี่ก่อน
3: อะไร
0: อะไร
3: อะไร
0: ท่านพี่น้องเมียวสงสัย
3: ทำไม
0: อ๋อเดี๋ยวนี้เห็นน้องเมียวแก่ใช่ไหมแม้แต่สิงสาราสัตว์ก็ไม่ละเว้นนี่น่าออกล่าสัตว์บ่อย
3: ๆนั่น
0: ที่แท้ไปจีบแม่ควางดำดูสิน
3: ั่น
0: น
3: ั่
0: น
3: นั่
0: น
3: นั่
0: นนั่นนั่นโดกโดกโดก
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่เมียวแม่เมียวเฮ้ยวางเขาหลุดเราไว้เฮ้ยเออ
0: เดี๋ยวยังชำระโทษไม่จบ
3: ฟังก่อน
0: ไม่ฟังเด็กขาด
3: เธอดีไม่ได้เรื่องเลย
0: ทำไมหมู่บ้านเชตวัน
3: เ
0: ศรษฐีมีเยอะแยะตั้งหลายสิบหลังคาเรือนจำพ่อต้องอุ้มลูกเล
3: ย
0: มาหาท่านพี
3: ่ฟังฉันก่อนฟังฉันก่อน
1: เลยเจ้าค่ะ
3: หึงไม่เข้าเรื่องใช่ไหม
1: พ่อนี่ไม่มีปัญญาแล้วป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็เยี่ยวรถมือตัวเองแล้ว
3: รู้ได้ยังไงวะ
0: แทนะไม่เข้าใจ
3: ไม่ได้ลดมือเว้ย
0: พิมพ์นี้นะหายาก
3: นี
0: ่บ้านที่นั่งๆแล้วนึกว่าพระสังกระจายมาที่บ้าน
3: ฟังฉันก่อนแม่เมียวดี
0: จ้าน
3: ี่ฉันไม่ใช่พระอภัยมณีนะที่จะได้ไปมีเมียเป็นยักษ์เป็นเงือกได้ปะโถเอ้ย
0: แต่นี่แหละ
3: ให้ลูกควางก็ดีเหมือนกัน
0: อ้าวเห็นมั้ยล่ะ
2: โอ๋ล่ะพ่อนั่นแม
0: ่ชักเลย
2: อย่าทะเลาะกันเลยเนี่ยควางเนี่ยดูนะเขาแปลกๆนะเขาน่าจะรู้ภาษาคนนะคะ
3: เด็กมาอุ้มเด็กมา
2: ใช่ดูท่าทางเขาเนี่ยเขาอยากจะเหมือนว่าอยากจะสื่ออะไรให้เรารู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ย
3: ลองอุ้มเด
2: ็กเนี่ย
3: อุ้มเด็กมาดูอุ้มเด็กมาดู
2: โอ้ยไม่เคยอุ้มแล้วจะหลบ
0: เอ๊ะอันนี้
3: เอ
0: ๊
3: ะ
2: เดี๋ยวยังไม่ตายเด็กยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายได้เหรอลูก
3: เอ๊ะนี
0: ่พี่สิง
3: มีแหวนติดตัวเด็กมาด้วย
0: ฮะ
3: อืม
2: ใช่
0: เอ๊ะละ
3: ที่แหวนสลักชื่อด้วยว่า
0: ว่า
3: ข
0: ั
3: ตติยะ
2: ขัตติยะ
0: โอ้
2: ต้องมีอะไรแน่ๆ
3: อย่างนี้มันต้องมีหมายความแน่ๆเลย
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ความหมายพวกนี้มันทุกโท
3: มันต้องมีความหมายแน่ๆ
2: ความหมายใช่ไหม
0: ความหมายแต่มันแปลกนะ
3: เป็นไง
0: ท่านพี่เด็กคนนี้นะผิวพรรณหน้าตา
2: ใช
0: ่แปลก
3: แปลก
2: เหมือนลูกไหมคะ
0: นี่
2: เหมือนไหมคะ
0: ผิวเหมือนลูกสาวเรา
3: เออ
0: และอะไรไม่ว่าทำไมก็เจตนาเหมือนเขารู้ภาษานะจะเอาเด็กมาให้เราเราก็ไม่มีลูก
3: มันคงจะเป็นลิขิตจากสวรรค์แน่ๆที่ได้ส่งเด็กคนนี้มาให้เรา
0: เพราะว่าเราเองไม่มีลูกชายว่าไปนะมีลูกสาวคนเดียวก็ได้แต่ว่ามีเอาลูกชายมาเลี้ยงสักคนน่ะโตขึ้นจะได้เป็นเพื่อนลูกเรา
3: ดี
0: ไ
2: หมโอ้ยดีค่ะท่านแม่ขาดีใจจังเลยเราจะได้น้องชายแล้ว
3: ตกลงเราจะเลี้ยงทั้งเด็กแล้วก็ควางเอาไว
0: ้ใช่ค่ะควางด้วยควางด้วย
3: เลี้ยงทั้งเด็กและควางเอาไว
0: ้ใช่ใช่
3: นี่มองดูลักษณะท่าทาง
2: มากเลย
3: นี่ท่าทางของควางนะคล้ายๆอย่างว่าเขาจะบอกอะไรกับเราเนี่ย
0: แล้วเรายังไม่ได้ตั้งชื่อ
3: แล้วก็เด็กนี่กับควางนี่นะมันคล้ายๆจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
0: เดี๋ยวก่อน
3: อย่างมันต้องมีความหมายอะไรแน่ๆเลย
0: ท่านพี่
3: ฮะ
0: ต้องตั้งชื่อหน่อย
3: เราก่อนจะเลี้ยงเอาไว้เราต้องตั้งชื่อเด็กก่อนใช่มั้ยล่ะ
2: เอาชื่อที่มันจะเรียกยังไงล่ะ
0: ชื่อเป็นมงคลหน่อยนะท่านพี่
3: นะ
0: คล้องแม่นิดคล้องพ่อหน่อย
2: ท่านพ่อชื่ออะไรดีล่ะคะ
3: เอจะชื่ออะไรด
1: ีเอาให้คล้องกันท่านหัวหน้าหมู่บ้านชื่ออะไรนะเจ้าคะ
0: หาอะไรเนี่ยเดินหาอะไร
2: คิดค่ะท่านแม่ค่ะ
0: คิดอ๋อทำไมแม่นี่เองเจ็บใจไม่หายนะเนี่ย
3: ทำไม
0: แม่มีสามีหล่อนะกลุ้มใจกลุ้มใจ
3: ป
0: ั
3: ดโผ
0: ล่รออย่างนี
1: ้
0: หาเป็น10ปีไม่เจอเลย
3: ยังไม่ได้ลงตะไบเออเอาอย่างนี
0: ้ก็เดินช่างเดินออกไม่ได้ท่านพ่อเปลี่ยนหัว
3: ได้ชื่อแล้ว
0: ชื่อว่าไง
3: ฉันจะให้ชื่อเด็กคนนี้ว่าอลังคยี
2: อลังคยี
3: อลังคยี
2: ชื่อเพราะจังเลย

0: ไหนมั้งคะ
1: เคยฟังเลยว่าลูกไปแอบร้องมาจากไหนเน
0: ี่ยได้ดั่งใจได้ดั่งใจมีเสียแรงที่แม่เนี่ยนะเฝ้าฝึกเฝ้าหัด

วันเนี้ยวันตรุษจีน

0: ไม่เคยจะฟังดนตรีไม่เคยจะดูทีวี
1: บ้านมันจนมาก
0: ไม่เคยจะมีรถนั่ง

0: เราจะอยู่ในป่ามานี่ตั้งแต่เด็กแล้วนะพี
1: ่อยู่ตั้งแต่เด็กจนแก่ไปเลย
2: แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันน่าสงสารชีวิตโลกนะเขาเจริญไปถึงไหนแล้วเอ็งยังไม่เคยดูทีวีไม่เคยมีรถนั่งวันนี้มาตามเอ็งไม่ทันต้องนั่งรถไฟใต้ดินมาเลยมาไม่ทัน
0: ตั้งแต่อัลคยีเติบโตขึ้นมา
2: พูดกันจริงๆนะ
0: ก็ได้ความรักจากท่านพ่อสิงคสุท่านแม่เมียวดีและท่านพี่กุสุมาให้ความรักข้าพเจ้าแต่ที่แท้อัลคยีมิใช่เป็นลูกที่แท้จริงของท่าน
2: ไม่ใช่ลูกพ่อแม่ที่แท้จริง
0: อัลคยีถูกแม่กวางดำอุ้มเข้ามาในหมู่บ้านเชตวัน
2: อย่าพูดเรื่องกวาง
0: ทำไม
2: เอ็งมีแม่เป็นกวางอ่ะก็ยังโชคดีกว่าข้า
0: ทำไมอ่ะ
2: บ้านข้าวิเศษชัยชาญไฟไหม้หมดไปแล้วเพิ่งมารู้ความจริงจากอาโกบอกว่าข้าเนี่ยมีนกฮูกคาบมาน
0: ะ
2: นกฮูกอ่ะที่บ้านไหนใครจะตายนะนกฮูกไปร้องแจ๊กแจ๊ก
0: ถึงแม้ว่าอัลคยีจะไม่ใช่ลูกที่แท้ของท่านแต่ท่านทั้งสองก็รักอลังคยีดุจดังลูกแท้ๆ
2: พวกตาดิ่งฉันไม่มาวะเฮ้ย
0: ทำไมล่ะเขาติดตุ๊จีนกันใช่ไหม
2: ตุ๊จีนหาอะไรเมื่อวานเขาแจกแต่เอียเล่นไพ่เจ๊งอะเถอะรวยต้องมาแล้วไม่มานี่เจ๊งเชื่อกูเหอะกูบอกแล้วตุ๊จีนอย่าเล่นไพ่เดี๋ยวแทงหวยไปเลย
0: เดี๋ยวก่อนสรุปแล้วอลังคยีเลยไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นใครพี่สีน้ำพอจะรู้ไหม
2: ใครชื่อสีน้ำ
0: อ้าวก็พี่ไง
2: สีน้ำนะแม่กู
0: อ้าวแล้วพี่สีอะไรอ่ะ
2: สีกระป๋องนี่ชื่อสีกระป๋องอลังคยีบุญกรรมแต่ปางก่อนอาจจะทำเอาไว้แต่เองเชื่อค่ะเถอะคนดีอย่างเองเนี่ยคนคุ้มครองนอกจากแม่ควางกับพ่อสิงกระสุวันหนึ่งเองจะได้รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครวันนี้ชิวอีกตุ๊ดจีนทิกทอคือทิกทอ
0: ไปไหนอ่ะ
2: ไปซิวอ่างเปาไปเก็บอ่างเปาทิกทอโอ้ยเหี้ยวเทียบอย
0: มีเหรอ
2: มีเด้มึงอะเจ๊กแม่มึงแซ่เรา
0: ฮะ
2: เออแซ่เราวันนี้มาตะ
0: เอีย
2: วันนี้แม่มาตะเอีย200ขอบคุณมากพี่จะพาไปเที่ยวสาวๆบานเลยขาวๆเลย
0: เรา

0: ไปเพื่อสร้าง
1: ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายแต่พระเอก
0: ปราณีที่มีมาให
1: ้ถ่ายแต่พระเอกก็จริง
0: เราไม่เบียดเบียนใครที่จะมุ่งไปเหมือนใจที่หวัง
1: ตรงจุดจีนเดี๋ยวแช่งเลยนะไม่ได้
0: ความมานะสู่ทนไม่คิดกังวล

0: นี่พี่ชุลีพรก็คงจะตายไปแล้วล่ะ
1: พี่ภูมิใจภูมิใจที่เกิดมามีน้องสาวสวยๆอย่างเธอนะชุ
0: เขาว่านะลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นฉันใดก็ฉันนั้น
1: ทำไม
0: ถ้าฉันสวยช่างพูดหยอกพูดเย้าอยู่ทุกวัน
1: เธอได้ยิ่งดูยิ่งสวยมากเลยแต่พออยู่ใกล้ๆพี่ก็ดูอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ
0: ใครเขาบอกเนี่ย
1: พี่ดูในขันน้ำมนต
0: ์พี่จ๋า
1: ทำไมจ๊ะ
0: ถึงแม้ว่าเราจะจนด้วยเงินทองต่ำต้อยได้ค่าด้วยฐานะศักดินาแต่ฉันก็ดีใจ
1: กลัวอะไรกับความจนถึงแม้เราจะจนเราก็ไม่มีกินกลัวทำไมคะ

0: ข้างๆครูๆฉันไม่อยากจะเถียงกับพี่แล้ว
1: คิดอะไรอยู่ล่ะ
0: ก็หอมกระเทียมมันหมดแล้วอ่ะ
1: แม่จะซื้อหอมซื้อกระเทียมหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปซื้อเสื้อผ้าใส่ดีเหมือนกันพี่จะได้อาศัยไปด้วยจะไปดูผู้ชายในตลาดม
0: าแน่หมายความว่าถ้าฉันชวนไปตลาดพี่ก็จะไปด้วยใช่ไหม
1: ไปด้วยจะเรื่องอะไรจะปล่อยฉันอยู่บ้าน
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปด้วยกันเน
1: า
0: ะเดี๋ยว

0: ทุกวันนี้พี่ก็เห็นว่าเจ้ามีความสุขดีก็ไม่เห็นว่าอุรุยาจะมีความทุกข์อะไรต้องการอยากได้สิ่งใดพี่ก็หาให้แล้วที่เจ้าบอกว่ามีความทุกข์อะทุกข์ด้วยเรื่องอะไร
1: แม้
0: ค่าตัวก็ให้ไม่เยอะหรอก
1: ไอเรื่องค่าตัวไม่เท่าไหร่หรอกอยากออกทีวีเจ้าพี่จำไม่ได้แล้วหรือเพคะว่าอุรุยาน่ะมีพระคู่มั่นคือเจ้าพี่อิสเรศดูสิจนป่านนี้ก็ยังไม่ยกขันหมากมาตกมาแต่งสักทีนึง
0: จริงสิจริงสิพี่เกือบลืมไปแล้วนะว่าน้องอุรุยาน่ะมีพระคู่มั่นแล้วนี่มันก็เป็นเวลานานแล้วที่เขายังไม่ยอมยกขันหมากมาสักที
1: พี่นางเทนิสาเพคะต้องช่วยน้องนะเพคะรอไม่ไหวเหมือนลากน้ำมาจุกตอกจะเข้าจะออกก็ไม่ได้
2: อุรุยาใจเย็นๆเถิดถ้าหากแม้ว่าน้องประสงค์สิ่งใดแล้วพี่จะทำให้ทุกอย่างน้องอยากได้อะไร
1: ในเมื่อเขาไม่มาเราก็ยกขันหมากไปแต่งงานกับเขาที่เมืองของเจ้าพี่อิสเรศ
2: อุรุยา
0: เราเป็นผู้หญิงอะแล้วถ้าหากแม้เรายกขันหมากไปน่ะพี่จะเอาหน้าไว้ที่ไหน
2: จริงด้วยน้อง
1: ฉันยังไม่อายเจ้าพี่เป็นผู้ชายจะอายทำไมล่ะเพคะ
2: อุรุยา
1: เพคะช่วยผมฉันหน่อยเจ้าพี่อย่าลืมสิเพคะสมัย
0: รักน้อง
1: ผู้ชายมันมีมากกว่าผู้หญิงนะเพคะ
0: ไม่ต้อง
2: ก็ได้หากแม้เป็นประสงค์ของน้องพี่ก็จะไม่ขัดใจ

พอแล้วสามคนอย่าช้าทีจอ

0: จะเมิน
1: ถวายพระโกไม่ใช่เหยียดหรอพระองค์ท่านละชอบกันผมเลื่อยเลยนะ
0: อย่างไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้านั้นอิสเรศ
1: พระยาค่ะ
0: ถึงจะเป็นพระบุตรบุญธรรมของเสด็จพ่อฉัตรโมรีเสด็จแม่พกาวรีนั้นทรงให้ความรักข้าประดุจเป็นสายรกสายเลือดที่แท้จริง
1: พระองค์ท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นสิพระยาค่ะพอนั้นพระองค์ท่านก็ได้เป็นเจ้าในเมืองนี้แล้วตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่านจะได้ครองนะพระยาค่ะ
0: แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่จิตใต้สำนึกยังคิดเสมอว่าทำอย่างไรเล่าข้าพเจ้าอิสเรศนั้นจะนำแผ่นดินของตองอูซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเสด็จพ่อกลับมาเหมือนอย่างเคย
1: นี่พระองค์ท่านก้ากระหม่อมถ้าเป็นหัวคิดของก้ากระหม่อมแล้วไอ้เรื่องนี้ไม่น่าคิดเลยนะพี่ค่ะถ้าเรามีฝีไม้ลายมือสักอย่างหาทหารดีๆสักคนเทียบพระที่ของพระองค์ท่านเมืองไหนก็สู้เราไม่ได้แต่ไอ้ที่สำคัญสิพี่ค่ะ
0: สำคัญอะไรหรือ
1: เรื่องของพระคุมั่นไงพระคุมั่นจำได้หรือเปล่าที่เสด็จพ่อเสด็จแม่มั่นหมายให้พระองค์ไว้ชื่ออรุณอะไรอรุณยาเนี่ย
0: อรุยา
1: ลิ้นไก่ผมสั้น
0: ใช่สินะอุรุยาเป็นพระคุมัน
1: ก็ใช่อยู่ที่เมืองมอตมะยังไงพระยาค่ะ
0: ข้าพเจ้าพระชนมายุครบ20พระชนสารแล้วเหรอ
1: โอ้โหนี่พระองค์เอ้ยจะเข้าอวัยวะเพศแล้วแหละ
0: ไปพูดนะเจ้าหมื่น
1: นี่พระองค์
0: เอาอย่างนี้ไอ้เรื่องพระคุมันนาทีหลัง
1: ไปยังไง
0: ไปขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ก่อน
1: เออดีเหมือนกันปรึกษาเสด็จพ่อเสด็จแม
0: ่ปรึกษาเรื่องนี้ดู

0: แต่เช้าณราชวัดอำเภอดุสิตตำบลสวนจิตละดาเอ๊มันคนละเรื่องหรือเปล่าเนี่ย
1: มันก็คงจะเรื่อง
0: สวนจิตละดาเนี่ยมันกทม.นี่นะ
1: ใช่เราอยู่เมืองไหน
0: เมืองเราเนี่ยมันขมประพัดโอ้ยอย่างนี้ไปยุ่งเขาไม่ได้หรอก
1: เปลี่ยนเมืองเปลี่ยนเมืองค่ะ
0: เพราะไอ้กทม.มันกำลังมีเรื่องราวกันอยู่เขาว่าประมูลอะไรกันมันขัดแย้งกันเดี๋ยวเมืองใหม่เมืองใหม่เรามันอะไรนะโขมพัด
1: ม
0: ันต้องขอมพไอ้มันกทมโอ้โห
1: แล้วไม่เหมือนกัน
0: เราหัวกันตั้ง 20,000 20,000 กว่าล้าน
1: ใช่เสด็จ
0: พี่ได้มากี่ล้านอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวจะเข้าคุกพร้อมกันเอาเมืองเราดีกว่า
1: ค่ะเพคะ
0: ณราชวัดชัดชัยเมื่อแสงอุทัยช่วงโชติองค์พระปฐมบรมโกศผู้ทำประโยชน์สร้างสรรค์ผมจีรพันธ์วีรพงษ์หล่อซะไม่มีละนานๆจะเล่นที
1: นานๆจะใส่ชุดลิเก
0: นัดแม่ยกไว้แต่เมื่อวาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เอารถเบนซ์มาเลยป่านนี้ยังไม่มาเลยสงสัยรถชนตายไปแล้ว
1: สงสัยจะถึงพรุ่งนี้นะ
0: จะมีมั้งไม่ได้แม่แหวกม่านดูผมจีรพันธ์วีรพงษ์รับบทเป็นองค์จอมกษัตริย์เป็นจอมลักษณ์อัครราช

0: วเชียอายุยังน้อยสวยเมียเก่าตายไปแล้ว
1: ดีเพคะ
0: ไล่ออกนอกเมืองไปได้ผัวละนาดเขาเรียกว่าไฟต่ำ

แม่ช่างสำรวยสวยสมอีกทั้งคารมอ่อนหวานพระยึดกฎในทศพิษ

0: ี้ไม่รู้จะเป็นอะไร
1: ใช
0: ่อาจจะเป็นโจรก็ได
1: ้ต้องมีท่าดีเจนะคะมาเล่นลิเกก็มีแม่ยกดีนะคะดีเจไม่ค่อยมีแม่ยก

0: ยว่าจะผิดคีย์นะคะ
1: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะเสด็จพระพี่นางดวงจันทร
2: ์ถวายบังคมเพคะ
0: เจริญสุขท่านน้องทั้งสองนับตั้งแต่น้องขึ้นครองราชเนี่ย
1: พี่
0: ก็มีความสุขนะที่เห็นบ้านเมืองสงบร่มเย็นด้วยทศพิธราชธรรมที่น้อง
1: ข้าพเจ้านี้ก็ตั้งแต่พระราชบิดาได้สิ้นพระชนม์ข้าพเจ้าก็ได้ปกครองบ้านเมืองตามเบื้องพระยุคลบาทแล้วก็พระพี่นางได้ทรงสั่งสอนให้ราษฎรของเราได้อยู่ดีมีสุขไม่มีการช่อราษฎรบังหลวงค่ะ
0: ผิดคี
1: ย์แต่น้องประชาวดีจ้ะ
3: ไปเถิดเจ้าหมื่น
1: เราเองนั้นซึ่งมีราชโอรสอิสราเอลบัดนี้ราชโอรสอิสราเอลเนี่ยตั้งแต่อรองพยาได้นำมาให้เราเลี้ยงไว้ป่านนี้ก็โตเป็นหนุ่มใหญ่แล้ว
4: ข้าพเจ้าพ่อท่านบ่นอะไร
1: เราเองนั้นก็ไม่มีราชโอรสที่ไว้คอยสืบสกุล
4: ข้
2: างหน้าใครมา
0: หาอยู่
1: แ
0: ม่แลเสด็จ
1: เสียงใครมาจริงๆแล้วทุกวันนี้นะพระน้องหญิงเนี่ยรู้สึกว่าจะใกล้ชิดกับอิสราเอลเหลือเกินทําให้เสด็จพี่รู้สึกว่า
3: ถวายบังคมเสด็จพ่อเสด็จแม่
4: ถวายพระโคมไปยัง
2: คะแม่เสด็จพี่ก็คิดมากไปได้อิสราเอลเขามีศักดิ์เป็นลูกหม่อมชั้นนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็มีพระคู่มั่นอยู่แล้ว
1: ทีพี่ก็หูฝ้าตาฟางตั้งแต่มีเมียสวยแต่แหมมีเมียเด็กแล้วอดคิดไม่ได
4: ้
1: มันหลงไหลไฟฝันว่าไอ้คนนี้จะถ่ายรูปบ่อยจังนะ
4: ทำไม
1: ฮะไม่ได้ไม่ลงสือพิมพ
2: ์เลื่อน
1: เถอะอัลบั้มกำลังจะออก
4: ก็ดีแล้วจะได้ดังไง
1: ไ
4: ปยังคะ
1: ไม่ได้ดังอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่มันลงข่าว
4: พี่พงษ์ท่านแต่งตัวเหมือนกองยาวเหมือนก
1: ัน
4: น
1: ะคล้ายคณะบุญหลายสิไอ้ดีปากดี
4: ทรงได้โปรดตอนนี้อิสราเอลมาแล้วไปยังคะ
1: เอออ ิ
2: สราเอล
1: เจริญพรลูกยังไง
2: ลูกมาแล้วเพคะ
1: มาแล้วก็ดีเธอจะคุยกับลูกไหมล่ะ
2: แม่ลูกมานั่งใกล้ๆเสด็จแม
1: ่เออนั่งเองนั่งตรงนี้ก็ได้เป็นกายมาแล้วก็เธออย่าออกหน้าออกตามาก
2: ลูกหล่อไหมคะลูกหล่อ
1: ใกล้ชิดกันแล้วเธอนะทุกวันนี้ให้ห่างๆลูกไว้หน่อย
2: แหมมอมฉันไม่ได้คิดอะไร
4: แล้วคุณยาเมืองนี้สงสัยทหารจะหนีหมดแล้ว
2: เดี๋ยว
4: ทรงได้โปรดเดี๋ยวก็หม่อมจะไปดูนะครับเหมือนก็มีใครจะมานะพะยะ
1: ค่ะใครมา
4: เดี๋ยวไปดู
1: เองไปดูซิมันเอาไข่มาขายหรือเปล่า
4: มีเมืองไหนมาขายไข่เรา
1: เผื่อจะเอาไข่มาแลกกับผ้าสิ
4: วันนี้เอาแปะไปส่งน้ำแข็งเลยครับ
5: อิสราเอลทำไมทักเสด็จพี่อย่างนี้ล่ะอิสราเอล
4: สภาพนี้เหรอฮะอิสราเอลนี่มาจากไหนครับ
5: มาจากที่นู่น
4: มาจากกระท่อมหลังนี้เปล่า
5: ไม่เกี่ยว
4: มาจากไหนอ่ะ
5: มาจากที่นู่นไงเล่า
4: ที่ไหนเล่าม
5: าที่นู่นอ่ะ
4: เฮ้ยทำไมเมืองไหนโวยประสาทอีกอ่ะ
5: มึงไม่รู้จักที่นู่นหรือไง
4: ที่ไหนอ่ะครับ
5: ก็ที่นู่นไง
4: ที่นู่นมันติดตรงไหน
5: ติดกับที่นี่อ่ะไอ้ควายนี่แน่โง่นักโง่นักโง่นัก
4: ที่หลังก็อย่าปิดตรงนี้ซะเลยมาจากไหนพะยะ
5: มาจากเมือง
4: อ๋อเมืองอะไรพะยะ
5: เมาะตะเมาะ
4: ไม่มีมีแต่มอตะเม
5: เฮ้ยมอตะมะ
4: มอตะมะเดี๋ยวก็หม่อมไปบอกก่อนนะพี่ยาก็เดินกันได้แล้วทำไมต้องให้วิ่งออกไปอีก
1: ใครอะไรขุนทอง
4: ตอนนี
1: ้
4: มีเมืองจากมอตะมะเมืองพระคุมันเสด็จมาแล้วพี่ยาค่ะ
1: เมืองอะไรนะ
4: มอตะมะพี่ยา
1: อ๋อเมืองมอตะมะ
4: พี่ยาค่ะ
1: ฮะ
4: มอตะมะ
1: กูนึกว่าม
2: อตะมะ
4: ที่ไหนจะมีมอตะมะ
1: โอ้นึกถึงอายิโนโมโตะ
2: แล้วเมืองเดียวกันเลื่อนอีกแล้วเพคะ
1: โอ้ตั้งแต่อยู่กับน้องหญิงนี่โอ้โหรู้สึกว่าประสาทประเสริฐไม่ค่อยดีเลย
0: เกรงใจ
1: คืนนี้เดี๋ยวไปด้วยกันนะจ๊ะ
2: จ
1: ้
2: ะ
1: อย่าถ่ายรูปนะ
4: ใครถ่ายก็ไม่ได้กลัวเ
2: กิน
4: จะเอาไงดีพะยะค่ะ
1: ไปพาเข้ามาสิ
4: พะยะค่ะขอเชิญท่านมอตมะชื่ออะไรก็ไม่รู้เชิญเสด็จพะยะค่ะ
5: เสด็จพี่ทรงชื่ออะไรนะลืมแล้ว
6: เสด็จพี่ฟ้าน้อย
5: เรารู้หรอกแหมกลัวเดี๋ยวน้องไม่ได้พูด
4: ขอเชิญราชรถฟ้าน้อยนาเรศ
5: ขอบใจเอ้ยไม่มีนาเรศ
4: เชิญพี่ยา
5: แหมพอท่านเวชยันมาเร็วมาด้วยกัน
4: พี่ยาค่ะแหมมีคนเดียวที่เรียก
5: พ่อถวายบังคมพระเจ้าพระเจ้าอาทั้งสองแล้วก็ถวายบังคมพระเจ้าแป้ด้วยพี่ยา
4: พระเจ้าป้าแป้ที่ไหนล่ะป้า
5: พระเจ้าป้า
1: เออเจริญถูกเถอะฟ้าน้อย
2: เจ
1: ริญสุขเถอะเทนิสาที่ทั้งสองท่านเนี่ยจะรู้จักหรือยังอิสราเอลอันนี้คือฟ้าน้อยและก็นี่คือเชนิสาซึ่งเป็นเมสีของฟ้าน้อยมาจากเมืองนู่นเลยเมาะตะมะเดินทางกันมาทั้ง3ท่านเนี่ยเจ้ามีเรื่องอันใดหรืออ
5: ้าวทำไมพระองค์ท่าน ทรงถามแปลกๆไม่ใช่ค่ะ
4: พักนี้เจ้าเมืองนี้เคลื่อนบ่อย
5: เป็นอะไร
4: ประสาท
2: ประสาท
1: ก็เห็นเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยเราก็จะถามเพราะเจ้าไม่เคยมาหาเราเลยนี่เราเดินทางก็เลยถามว่าเจ้ามีเรื่องอันใดถึงเดินทางมาที่นี
5: ่มันก็เรื่องสำคัญแหละไม่ใช่ค่ะ
1: เรื่องอะไรเจ้าลงว่ามาสิ
5: อ้าวก็พระเจ้าอาเนี่ยมั่นน้องสาวของก้าวกระหม่อมเอาไว้จนป่านนี้แล้วยังไม่เห็นพระราชบุตรของพระเจ้าอาน่ะจะยกขันหม่งขันหมากไปแต่งงานพระคณิธาของก้าวกระหม่อมน่ะใจร้อนก็เลยยกขันหมากมาเอง
1: มี
5: แหวนมาสองวงขนมกงสองถาดนี่ค่ะงบน้อยยังไง
1: ตุ๊ดจีน
2: ผู้หญิง
1: อะไรชื่ออิสเลต
3: ก้าวกระหม่อมนั้นมองพระน้องอุรุยาแล้ว
4: สวย
3: พระชนมายุคงไม่ถึง20อีกอย่างหนึ่งวัยยังไม่สมควรก้าวกระหม่อมก็ยังไม่ถึง20เต็ม
4: สาเตสาบานสาบาน
1: ไม่ถึงเลย
4: สาบานไหมล่ะ
3: ก้าวกระหม่อมคิดว่ายังไม่แต่งดีกว่าไหม
4: หมายถึงว่าราชรถยังไม่พร้อม
3: ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม
5: จะขอบวชก่อนหรือไง
4: รุ่นนี้ยังบวชอีกเหรอ
2: องไหนเพื่อ

0: เดี๋ยวหลานอุรุพงศ์เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะ
1: อุรุยาฮะ
0: เออมันฟั่นเฟือนจริงๆเหรอที่เรา
1: ใครมีกล้องช่วยถ่ายไปทีนะ
2: ค่ะอัลไซเมอร์ค่ะ
0: หลานอุรุยานี่คือราชโอรสอิสราเอลซึ่งเป็นราชโอรสของเราเจ้ารู้จักกันหรือยังล่ะ
3: นี่ไง
2: นี่ไงล่ะอิสราเอลอ่ะรู้จักไว้ซะ
3: นั่งปากหวอเลยดูดิ
1: พูดดิผุบเลยเป็นหืดหรือไงฮะ
4: เฮ้ยไม่ใช
1: ่มือ
4: เส้นน้องกูขึ้น
1: เดี๋ยวโอ้เนี่ยโอ้ถ่ายเป็นงูเหลืองเลย
2: แม่กะทิกระดาษชิคกี้พ
5: ายเป็นอย่างยิ่งเพคะเจ้าพี
1: ่นี่เป็นไง
5: ชิเมเดเกเดสกา
1: อะไรฮะเดี๋ยวไหนพูดอะไรเนี่ย
4: มีแต่
5: ชิเมเดเตเดสกา
1: อ๋อมีชาเขียวกินไหม
3: กูไม่ใช่เซเว่น
1: ไม่ใช่เซเว่น
5: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นถูกใจ
1: เป็นไง
5: บึกบึนกำยำล้ำสันแต่งเลย
1: เฮ้ยเดี๋ยวแก
0: นี่บิ๊กอะไรกันเนี่ยฮะนี่ความมันยังไงกันเนี่ย
4: มีเคลียร์พื้นที
1: ่มีเคลียร์ด้วย
0: ทำอะไรนะ
2: บุญยาหลานบุญ
1: ยาเนี่ยทรงได้โปรดจะเพิ่งรีบแต่งเลยเพราะหอยยังไม่มาเลย
5: ตายจริงมึงนี่ไม่มีเลยเหรอ
1: ยังไม่มี
5: พระพี่นางชนิสาขอยืมหน่อยไปค่ะจะบ้าเหรอพี่ไม่เอามาเหมือนกัน
0: นี่อุรุยา
4: เจ้าพี่กินอะไรกันเนี่ย
0: เวลานี้เจ้าผ่านอายุ14หรือยังเถอะผ่าน14หรือยัง
5: 16ย่างๆไปค่ะ
0: ดีแล้ว16ยังพอได้ถ้า14น่ะไม่ได้นะลูก
5: ทำไมล่ะ
0: เ
5: พคะ
0: 14นี่ติด3เดือน
1: โอ้ทำไมติดน้อยจัง
0: นอกนั้นรออ
1: ะไร
0: รอประหาร
3: เสด็จพ
1: ่
3: ออ
0: ะไรท่านอิสราเอล
3: เอาอย่างนี้ถ้าหากว่าพระน้องหญิงอุรุยาต้องการจะราชาพิเศษสมรสกับลูกแล้วก็ลูกจะไม่ว่าอะไรกับน้องแต่ขอเวลาสัก 7-8 วันจะได้ไหมพะยะค่ะ
0: เดี๋ยวอุรุยาก็รีบร้อนเกินไปการจะแต่งงานแต่งการเนี่ยเราเนี่ยมีเชื้อกุสุมาลชาติจะมาแต่งงานกับแบบเป็ดแบบไก่มันไม่ได้เพราะนี่กระตุ้นจีน
1: พูดเจ้าเมืองนี้พูดกันนะลักษณะจะเชื่อดกันแล้วล่ะ
0: มันต้องจัดพิธีให้ยิ่งใหญ่เราต้องบอกกล่าวไปตามหัวเมืองน้อยใหญ
1: ่ใช่
0: มันต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าผู้ปัดจะมาแต่งกันมันไม่ได้นะลูก
5: ถ้าอย่างนั้นก็สุดแต่ความประสงค์ของเจ้าอาเธอเพคะ
1: สุดแล้วก็ไปล้างตูดเถอะครับ
4: เฮ้ยมันคนละเรื่องกัน
1: ไม่ใช่สุดแล้วหรอ
5: แล้วเจ้าพี่
4: เจ้าอาพะยะค่ะ
5: จะไปไหนหรือเพคะ
4: จะไม่ให้พระเจ้าป้าออกความคิดเห็นบ้างหรือพะยะค่ะ
0: นี่เหรอ
4: นึกว่า
0: ถึงว่าถึงลูกอย่างเดียว
4: เล่นหน้าย่าโม
2: กำลังไม่พอ
1: ไม่ใช่
2: ผักไทยเพคะ
4: พระเจ้าย่า
5: ก
4: ็ละกระหม่อม
5: นะคะต้อง
4: เดี๋ยวสิ
5: รอนิดนึงอ๋อเพคะ
4: คาราวะก็รักเข้ากัน
3: อยากจะขอเวลาสัก7วัน
2: แต่งแม่นะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แล้วเจ้าก็มากันเหนื่อยๆทั้ง3คนเนี่ยไปพักผ่อน
0: เด
2: ี๋
0: ยวเดี๋ยวน้องหญิงเดี๋ยวจะเพิ่งสต็อปไว้ก่อนเดี๋ยวให้อิสราเอลมันบอกกันด้วยมันว่าอะไร
2: อ๋อไหนว่าอะไรจะลูก
3: ที่ขอ7-8วันต้องการอยากจะเที่ยวสักระยะนึง
1: อยากจะ
3: เสด็จสู่กลางไพสักระยะนึงเพื่อ
0: จะไปป่า
5: เอาอุรุยาไปด้วย
1: ไปไม่ได้
5: ทำไมอ่ะ
1: ช้างเยอะ
4: เกี่ยวอะไร
1: อันตรายเดี๋ยวช้างมันตกมันวิ่งยุ่ง
5: เผื่อเผื่อเผื่อเจ้าพี่หิวจะได้ฉกกินกลางทาง
3: ไม่ได้แล้วอุรุยาการเดินป่านั้นมันลำบากนะอีกอย่างเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าอยู่ที่นี่ดีแล้ว
1: ใช
3: ่จะแต่งหรือไม่แต่ง
5: อุ้ยแต่งเพคะ
3: ถ้าแต่งก็ต้องคอย
5: อยู่ๆก็ได้คอยก็ได้คอยก็ได้
1: ล
5: ัก
1: ษณะอยากแต่งลักษณะอยากแต่งเนี่ย
5: ไม่
4: อายเหล
5: ือ
4: เก
5: ิน เจ็ดวันนะเพคะ
0: เจ็ดวันอิสราเอลเพราะฉะนั้นเจ้าจงไปประพาสป่าตามที่เจ้าต้องการไอ้ขุนทองเจ้าจงดูแลลูกของข้าดีอย
1: ่
0: าให้งูเงี้ยวมาเกี่ยวขอไ
1: ม่ตรงนี้บอกแล้วเจ้าเจ้าเมื่อผมมาขับ
0: เกี่ยวไปได้เหมือนกันนั่นแหละ
1: แม่ไม่ต้องกลัวผมรักเจ้าชีวิตเลยเนี่ย
0: แล้วเราจะให้จากไปเพราะนั้นพ่อน้องหญิงบอกให้พวกเราสิให้หลานๆพวกเราเข้าไปพักผ่อน
2: หลานๆไปพักผ่อนกันดีกว่ามาเหนื่อยๆอย่าเพิ่งกระดี้กระดากันมากนะเพคะ
4: ถ้ายังไงหม่อมฉันทั้ง3ก็จะขอพักอยู่ที่นี่สักพักนึงก่อน
0: ได้
4: จะได้พาพระเจ้าย่าไปเล่นเพลงต่อไปนะครับ
1: พระเจ้า
3: เดิน
1: เถอะเอาเลยเขาเอง
0: ขอให้เดินทางปลอดภัยนะลูก
5: ค่ะ
1: ถ้าขาไม่ครบแล้วโทรตามนะ
0: บายดีเราก็ไปพักผ่อนกัน
5: กลับ